0: เหตุการณ์เดี๋ยวคนต้องสอบสวนครับหลักการถูกต้องครับถ้ากรณีที่เครื่องกั้นถนนยังลงไม่เรียบร้อยนะครับสัญญาณอนุญาตจะยังไม่สามารถที่จะให้กับปคร.หรือพนักงานขับรถขับได้ครับแต่พนักงานขับรถจำเป็นที่จะต้องจอดที่ขอบถนนครับแต่ต้องไปดูสอบสวนเรื่องของตัวกล่องดำนะครับว่าเขาจอดหรือไม่อย่างไรนะครับ
1: ส่วนของความรับผิดชอบและการเยียวยาผู้ประสบภัยนั้นนายกิตติการจอมดวงจารุวรพลกุลผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมก.เปิดเผยว่าขอสมก.ได้จัดทำประกันภัยไว้กับบริษัทเมืองไทยประกันภัยรวมถึงมีพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถเพื่อให้ความช่วยเหลือบุคคลภายนอกอย่างครอบคลุมโดยมีกรอบวงเงินเยียวยาสำหรับกรณีเสียชีวิตเบื้องต้นอยู่ที่ 1,500,000 บาทต่อรายส่วนกรณีผู้ได้รับบาดเจ็บจะมีค่าช่วยเหลือเบื้องต้นประมาณ 80,000 บาทและครอบคลุมวงเงินสูงสุดถึง 500,000 บาทโดยขอสมก.จะเร่งรัดขั้นตอนการเตรียมความพร้อมเพื่อเยียวยาและให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยทุกคนอย่างเร่งด่วนที่สุดปฏิพลสัทธพรหมมารายงาน
2: รัฐบาลร่วมกับภาคเอกชนเร่งพัฒนาระบบโลจิสติกและเสริมความมั่นคงทางอาหารเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของไทย
3: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าจากการหารือร่วมกับผู้บริหารระดับสูงจากภาคธุรกิจ10กลุ่มอุตสาหกรรมทางภาคเอกชนเสนอให้รัฐบาลเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกและเส้นทางขนส่งสินค้าปรับปรุงระบบคมนาคมทางรางลดอุปสรรคด้านกำแพงภาษีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของไทยรวมถึงเสนอให้ยกระดับภาคเกษตรและส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารซึ่งถือเป็นจุดแข็งสำคัญของไทยท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจโลกในปัจจุบันนอกจากนี้ยังเสนอให้เร่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟส่วนที่ยังขาดการเชื่อมต่อหรือ missing link เพื่อเชื่อมโยงระบบขนส่งไปยังชายฝั่งตะวันตกและประเทศเพื่อนบ้านและอาจนำไปสู่การต่อยอดการพัฒนาโครงการ land bridge ในอนาคตซึ่งรัฐบาลยังอยู่ระหว่างการศึกษาโครงการ land bridge ทั้งด้านความคุ้มค่าและศักยภาพในการยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางคมนาคมและเศรษฐกิจของภูมิภาค
4: เมื่อวานใช้เวลา2ชั่วโมงก็ได้รับฟังความเห็นข้อเสนอแนะจากบรรดาผู้ประกอบการภาคเอกชนเขาก็อยากจะให้ปรับปรุงในเรื่องของเส้นทางขนส่งสินค้าเรื่องโลจิสติกเรื่องกำแพงภาษียกระดับเกษตรกรให้มากที่สุดเพราะเราความมั่นคงด้านอาหารของเราถือว่ายืนหนึ่งที่เราก็ต้องมาเน้นทำให้เรามีความเข้มแข็งทางด้านนี้
3: ด้านนายเอกนิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าหลังจากรับฟังข้อเสนอแนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภาคเอกชนที่เรียกร้องให้รัฐบาลเร่งปลดล็อกอุปสรรคทางกฎหมายโดยเฉพาะความล่าช้าในการออกใบอนุญาตการจัดการที่ดินสาธารณะและเสนอจัดตั้งศูนย์ปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันอย่างเป็นรูปธรรมรัฐบาลเตรียมขับเคลื่อนนโยบายผ่านกลไก4Tได้แก่ Target มุ่งเป้าชัดเจน Transition เปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด Transform ปฏิรูปทักษะคนและเทคโนโลยีและ Together ทำงานร่วมกันเพื่อให้ข้อเสนอเกิดผลเป็นรูปธรรม
5: เดี๋ยวเราจะใช้ขับเคลื่อนโดยกรอจะเอาภาคเอกชนเข้ามาร่วมด้วยกันเพื่อเอาเนื้อหาที่คุยกันมาขับเคลื่อนต่อหัวใจสำคัญคือเอกชนพร้อมร่วมลงทุนเพราะฉะนั้นการร่วมลงทุนรัฐเอกชนจะมีความสำคัญมากก็ผมคิดว่าในโลกปัจจุบันเนี่ยผมว่าภาครัฐกับเอกชนต้องร่วมมือกัน
3: ขณะเดียวกันภาคเอกชนยังแสดงความห่วงใยต่อภาวะเงินเฟ้อและค่าครองชีพที่กระทบประชาชนฐานรากและผู้ประกอบการ SME โดยเน้นย้ำว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจต้องมีการกระจายผลประโยชน์สู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึงเช่นด้านคมนาคมภาคเอกชนเสนอให้รัฐเร่งพัฒนาท่าเรือระนองเพื่อลดความแออัดจากด่านชายแดนและเร่งก่อสร้างเส้นทางรถไฟส่วนต่อขยายหรือ Missing Link ระหว่างจังหวัดชุมพรและระนองเพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งทางใต้และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาวต่อไปปุริมปัสโสภาภาครายงาน
6: นายกรัฐมนตรียืนยันจะเดินหน้าปราบปรามทุจริตอย่างต่อเนื่องโดยใช้หลักปิดชื่อถือพฤติกรรมดำเนินการผู้กระทำผิดตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีที่คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.ร่วมกับภาคีเครือข่ายเปิดเผยผลสำรวจความโปร่งใสและจัดอันดับหน่วยงานรัฐ10แห่งที่เสี่ยงเรียกรับสินบนสูงสุดโดยยืนยันว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการปราบปรามทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื่องพร้อมบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดกับขบวนการผิดกฎหมายต่างๆทั้งการปราบปรามขบวนการหลอกลวงออนไลน์การค้ายาเสพติดการพนันผิดกฎหมายการค้ามนุษย์และเครือข่ายผู้มีอิทธิพลโดยรัฐบาลใช้หลัก ปิดชื่อถือพฤติกรรมคือไม่พิจารณาว่าเป็นบุคคลใดแต่หากพบการกระทำความผิดก็จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมเช่นกรณีการสวมสิทธิ์ในจังหวัดเชียงใหม่ที่ไม่ได้ดำเนินการเพียงรายบุคคลแต่มีการขยายผลไปถึงขบวนการทั้งหมดรวมถึงการจัดการผู้มีอิทธิพลและนอมินีในหลายพื้นที่เช่นเกาะพะงันและเกาะสมุยซึ่งสะท้อนถึงความจริงจังของรัฐบาลในการแก้ปัญหาทุจริตผ่านการบังคับใช้กฎหมายและการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างจริงจัง
4: ทุกคนเป็นห่วงเรื่องคอร์รัปชันโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐบาลสังเกตได้นะครับว่าตั้งแต่รัฐบาลชุดนี้เข้ามาการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันเป็นไปด้วยความเข้มงวดเด็ดขาดก็ได้เห็นอยู่การปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายสแกมเมอร์ยาเสพติดบ่อนการพนันค้ามนุษย์ในทุกๆเรื่องยืนยันได้เลยว่าของเราทุกๆเคสดำเนินการด้วยข้อกฎหมาย
2: รัฐบาลยืนยันความจำเป็นของการใช้พระราชกำหนดกู้เงิน 400 ล้านบาทเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบค่าครองชีพประชาชนอย่างเร่งด่วนคาดว่าโครงการคนละครึ่ง Plus จะเปิดให้ลงทะเบียนได้ในวันที่25พฤษภาคมนี้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ชี้แจงประเด็นพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศหรือพรก.กู้เงิน 400 ล้านบาทโดยยืนยันถึงความจำเป็นในการดูแลค่าครองชีพของประชาชนที่เพิ่มสูงขึ้นจากราคาต้นทุนพลังงานที่กระทบกับทุกคนรัฐบาลต้องดูแลประชาชนทุกกลุ่มภายใต้งบประมาณที่จำกัดและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกจากผลกระทบของสถานการณ์ในตะวันออกกลางทำให้ราคาต้นทุนพลังงานพุ่งสูงถือเป็นเรื่องเร่งด่วนของประเทศและเป็นการช่วยเหลือประชาชนแบบมีเป้าหมายโดยเฉพาะการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่รัฐบาลจ่าย60ประชาชนจ่าย40ที่ช่วยเหลือประชาชนได้กว่า30 ล้านคนรวมถึงการช่วยเหลือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐภาคการเกษตรกลุ่ม SME ภาคการขนส่งการส่งเสริมให้ใช้พลังงานสะอาดและพลังงานแสงอาทิตย์ทดแทนส่วนโครงการคนละครึ่ง Plus คาดว่าจะเปิดลงทะเบียนวันที่25พฤษภาคมและเริ่มใช้ได้ในวันที่1มิถุนายนนี้
6: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ชูจันทบุรีโมเดลยกระดับคุณภาพทุเรียนไทยเพื่อรักษาคุณภาพและสร้างความเชื่อมั่นผลไม้ไทยในตลาดโลกนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าจังหวัดจันทบุรีถือเป็นเมืองหลวงแห่งผลไม้ของประเทศซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมสนับสนุนเกษตรกรอย่างเต็มที่เพื่อร่วมกันยกระดับการผลิตให้มีความมั่นคงยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการในพื้นที่เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับเกษตรกรอย่างแท้จริงโดยมี4นโยบายสำคัญภายใต้จันทบุรีโมเดลที่จะเป็นต้นแบบในการจัดการทรัพยากรภาคการเกษตรอย่างเป็นระบบโดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพดินที่จะเป็นปัจจัยหลักในการลดต้นทุนและเพิ่มคุณภาพผลผลิตพร้อมส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทดแทนปุ๋ยเคมีและส่งเสริมรักษามาตรฐานคุณภาพ GAP และ GMP ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลอย่างเคร่งครัดเพื่อสร้างสถิติการส่งออกที่มั่นคง
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
8: สายโดรนต้องรู้รัฐบาลยกระดับมาตรการใช้โดรนครั้งใหญ่เริ่มใช้17พฤษภาคมนี้กฎใหม่กำหนดให้ผู้บังคับโดรนต้องผ่านการอบรมขึ้นทะเบียนโดรนทุกลำและขออนุญาตบินผ่านระบบออนไลน์ก่อนใช้งานโดยเฉพาะการบินเชิงพาณิชย์ถ่ายทำสำรวจหรือบินในพื้นที่เฉพาะต้องผ่านการประเมินความเสี่ยงจากกพฐ.ก่อนนอกจากนี้ยังเพิ่มระบบติดหมายเลขทะเบียนบนตัวโดรนเพื่อให้ตรวจสอบและติดตามได้ง่ายขึ้นรัฐบาลย้ำว่าพร้อมสนับสนุนการใช้โดรนในภาคธุรกิจการเกษตรและเทคโนโลยีแห่งอนาคตแต่ต้องควบคู่กับความปลอดภัยมาตรฐานสากลเพื่อการใช้งานอย่างยั่งยืนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำไห้ พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
10: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
11: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
10: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
11: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
10: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: 7นาฬิกา16นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวระหว่างการให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับสถานีโทรทัศน์ BFM TV ของฝรั่งเศสเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าอิหร่านแสดงความสนใจที่จะบรรลุข้อตกลงสันติภาพเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อมาตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ประธานาธิบดีทรัมป์เตือนว่าอิหร่านต้องเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลำบากมากหากปฏิเสธที่จะบรรลุข้อตกลงดังกล่าวทั้งนี้เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านเปิดเผยว่าทางการอิหร่านได้รับข้อความจากรัฐบาลสหรัฐที่บ่งชี้ถึงความเห็นที่บ่งชี้ถึงความเต็มใจที่จะเริ่มการเจรจาสันติภาพรอบใหม่กับอิหร่านแต่นายอารักชีเน้นย้ำว่าการขาดความไว้วางใจคงเป็นอุปสรรคต่อการเจรจาดังกล่าว
12: นายซูฮาอิลมูฮัมเหม็ดอัลมาสรูอีรัฐมนตรีพลังงานของสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือ UAE เปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X เมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าการที่ UAE ตัดสินใจถอนตัวจากการเป็นสมาชิกองค์การกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันหรือ OPEC และ OPEC Plus ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของ OPEC กับพันธมิตรผู้ส่งออกน้ำมันนอกกลุ่มตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาเป็นไปตามวิสัยทัศน์ด้านเศรษฐกิจของประเทศไม่ใช่เหตุผลทางการเมืองและไม่ได้สะท้อนให้เห็นถึงความแตกแยกอย่างใดแต่อย่างใดระหว่าง UAE กับพันธมิตรนายมาสรูอียังให้คำมั่นว่ารัฐบาลสหรัฐอาหรับเอมิเรตยังคงมุ่งอย่างแน่วแน่ที่จะเดินหน้ารักษาเสถียรภาพของตลาดพลังงานต่อไปทั้งนี้การที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตถอนตัวออกจากสมาชิกกลุ่มโอเปกถือเป็นความเสียหายครั้งใหญ่ต่อกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันขณะที่วิกฤตพลังงานรุนแรงที่เกิดขึ้นจากสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางได้เผยให้เห็นถึงความขัดแย้งกันในหมู่ประเทศแถบอ่าวเปอร์เซีย
6: กองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF และสำนักงานความมั่นคงแห่งอิสราเอลหรือซินเบตออกแถลงการเมื่อวานนี้ยืนยันว่านายเอสเซดีนอัลฮัดดัดผู้บัญชาการของกองทัพน้อยอันกัสตัมของกลุ่มติดอาวุธฮามาสเสียชีวิตจากปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของกองกำลัง IDF ในเมืองกาซาซิตี้ทางตอนเหนือของฉนวนกาซาเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยนายอัลฮัดดัดเป็นหนึ่งในผู้ที่วางแผนให้กลุ่มฮามาสบุกโจมตีพื้นที่ทางตอนใต้ของอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคมปี2566ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 1,200 รายขณะเดียวกันพลโทเอลซามีผู้บัญชาการกองกำลังป้องกันอิสราเอลให้คำมั่นว่ากองกำลังป้องกันอิสราเอลจะยังคงดำเนินการปฏิบัติการกำจัดสมาชิกกลุ่มฮามาสทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สังหารหมู่ในอิสราเอลต่อไป
12: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
13: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500โตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026ที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศวิลกุลวุฒิวิทิสารมืออันดับ2ของโลกเอาชนะโจเทียนเฉินมืออันดับ6ของโลกจากไชนีสไทเป2ต่อ0เกม21ต่อ7และ21ต่อ19ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับอันเดอร์สแอนทอนเซนมืออันดับ3ของโลกจากเดนมาร์กในวันนี้ส่วนหญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศพิงค์พิชชามนโอภาสนิภัทรมือ27ของโลก ต้านความแข็งแกร่งของอากาเนะยามากุชิมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่นไม่ไหวแพ้ไป0ต่อ2เกม11ต่อ21และ15ต่อ21หยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้ด้านคู่ผสมบาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับเฟรมสุพิศราเพียวสามพรานคู่มืออันดับ3ของโลกแพ้จูยี่จุนกับหลี่เฉียนคู่มืออันดับ45ของโลกจากจีน1ต่อ2เกม17ต่อ21 21ต่อ10และ18ต่อ21หยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้เช่นเดียวกันเทนนิสอาชีพชาย M15 รายการ ITF Men World Tennis Tour และเทนนิสอาชีพหญิง W15 รายการ ITF Women World Tennis Tour ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมหญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศอัญชิสาฉันทะมือวางอันดับ2ของรายการเอาชนะจางจุนฮาน2ต่อ0เซต7ต่อ6ไทเบรก7ต่อ5และ6ต่อ1ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับอีคยองซอจากเกาหลีใต้ต่อไปขณะที่ชายเดี่ยวกาสิดิษสำเร็จมือวางอันดับ1ของรายการแพ้แอนตันเชฟจากนิวซีแลนด์1ต่อ2เซต4ต่อ6 6ต่อ1และ3ต่อ6ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายธีรพัฒน์ปรือทองตัวรุกทีมชาติไทยวัย19ปีของฮอกไกโดคอนซาโดเลซัปโปโรฉลองการมีชื่อติดทีมชาติไทยชุดใหญ่เป็นครั้งแรกด้วยการทำ2แอสซิสต์ช่วยให้ต้นสังกัดบุกชนะฟุกุชิมายูไนเต็ด3ประตูต่อ0ในศึกฟุตบอลเมจิยาสึดะ J2JT ฤดูกาลวิสัยทัศน์ลีก100ปีส่งผลให้ซัปโปโรเก็บเพิ่มเป็น31คะแนนขยับขึ้นมารั้งรองจากฝูงของตารางขณะที่ผลงานส่วนตัวของเจ้าเปาในฤดูกาลนี้ลงสนามไปแล้ว9นัดทำไป1ประตูกับอีก4แอสซิสต์ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
12: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่9ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นอีกทั้งควรดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตร เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:43 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร1เซนติเมตรและเวลา 20:33 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร38เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:59 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง38เซนติเมตรและเวลา 13:57 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง79เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 นาที
14: 1นาทีกับกปท.มาตรฐานการขับขี่ที่ปลอดภัยผู้ขับขี่ต้องมีสายตาที่สามารถมองเห็นสิ่งต่างๆบนท้องถนนและข้างทางได้อย่างน้อย85%ของสายตาปกติและต้องมีลานสายตาคือบริเวณทั้งหมดที่มองเห็นเมื่อเพ่งตรงไปข้างหน้ากว้างไม่น้อยกว่า140องศารวมทั้งไม่ตาบอดสีหรือสายตามองเห็นกลางคืนได้ช้ากว่าปกติเพราะนั่นจะเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุการขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถประเภท5ปีจึงต้องผ่านการทดสอบสายตาเพื่อความปลอดภัยในการขับรถนอกจากนี้ผู้ขับขี่ควรระวังจุดที่มักเกิดอุบัติเหตุระหว่างการขับขี่ด้วยซึ่งมีอยู่6จุดได้แก่รถที่มาจากด้านข้างรถที่อยู่ด้านหลังรถที่กำลังเตรียมแซงรถที่กำลังจะขับแซงรถที่มาจากด้านข้างและรถที่วิ่งสวนทางมาดังนั้นผู้ขับขี่จึงควรทดสอบสายตาให้พร้อมสำหรับการขับรถยนต์ด้วยค่ะ
15: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
16: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
17: วันนี้เสนอคำว่าสนามหลวงสนามหลวงเป็นสนามขนาดใหญ่อยู่หน้าพระบรมมหาราชวังกรุงเทพมหานครในสมัยต้นรัตนโกสินทร์เป็นทุ่งโล่งใช้เป็นที่ตั้งของงานพระเมนเผาศพเจ้านายคนยุคก่อนจึงเรียกว่าทุ่งพระเมนในรัชกาลที่3โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้เป็นที่ทำนาถึงรัชกาลที่4โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้เป็นสถานที่สำหรับจัดพระราชพิธีพืชมงคลและพิรุณศาสตร์และทรงออกประกาศในพุทธศักราช2398ห้ามเรียกชื่อทุ่งพระเมนให้เรียกเป็นท้องสนามหลวงในรัชกาลที่5โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้เป็นที่ประกอบพิธีต่างๆครั้นในรัชกาลที่9รัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามได้ใช้สนามหลวงเป็นที่จัดตลาดนัดต่อมาในพุทธศักราช2525ได้ย้ายตลาดนัดไปที่สวนจตุจักรจนถึงปัจจุบัน
16: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
7: สาระนานากับสารานุกรมไทย
18: วันนี้เสนอตอนความเป็นมาของชาในประเทศต่างๆตอนที่5ในประเทศแถบแอฟริกาชาได้แพร่หลายเข้าไปครั้งแรกในประเทศมาลาวีในคริสต์ศักราช1878ต่อมาได้มีการนำพันชามาปลูกที่ประเทศเคนยาในคริสต์ศักราช1903ตามสัดส่วนการผลิตและบริโภคชาทั่วโลกชาดำมีปริมาณการผลิตและบริโภคมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ78ของชาทั้งหมดนิยมบริโภคในประเทศแถบตะวันตกรวมทั้งอินเดียส่วนการผลิตชาเขียวคิดเป็นร้อยละ20นิยมผลิตและบริโภคกันมากในประเทศญี่ปุ่นและจีนและอีกร้อยละ2ที่เหลือเป็นชาอู่หลงซึ่งผลิตและบริโภคกันมากในจีนตอนใต้และไต้หวันประเทศที่ผลิตชามากที่สุดได้แก่จีนอินเดียเคนยาศรีลังกาตุรกีเวียดนามและอินโดนีเซียติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
6: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานใดส่วนใด ในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาตรรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและบุญมาสีมาศอ่าน
19: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านรับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้เวลา 7:30 นท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังเทปบันทึกเสียงการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลครับ
20: พากันไหว้พระไหว้พระย่อแล้วก็จะอาราธนาศีล5ก็ได้อาราธนาศีล5แล้วก็อาราธนามงคล

0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะ

0: บุตทางสรณังกัจฉามิ
1: ทางสรณังกัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: สังฆังสรณังกัจฉามิ
1: สังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ดุติยัพเพบุตทางสรณังกัจฉามิ
1: ดุติย
0: ั
1: พเพ
0: พุทธังสรณังกัจฉามิดุติยัพเพธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ดุติยัพเพธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: ดุติยัพเพสังฆังสรณังกัจฉามิ
1: ดุติยัพเพสังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัพเพพุทธังสรณังกัจฉามิ
1: ตติยัพเพพุทธังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัพเพธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ต
0: ติยัพเพสังฆังสรณังกัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: ดินนาดานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: ดินนาดานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: กามิสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: กามิสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: สุราเมรยะมัจฉะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ

อันนบยังสรณะมนาปาทังพนามาเส

0: อันนัมมียังนัตติเมสนังอัญญัญจะสัจจะกิริยากาถาโยภันนามะเส
1: บุตโธเมสรณังวรา

ท่านนัมยังมหาการุณิโคนาโทษติยาดีกาญาทายโยอันนามาเซม

ท่านดับยังนโมกระอัตกังพันนามาเสนโมอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะมะเยสิโน

ฟังฟังฟังจะให้พรให้พรให้พรนะจะให้พรยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาคหังเจวเวว่าอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจจโตสัพเพปุเรนโตสังกปาจันโทปนะระโสยถามณีโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังพุทธาปจายโนยัตตาโรธรรมาวาทานติอายุวัดโดสุขังพระล่างอายุวัฒกาธรวัฒกาสิริวัฒกายะสวัฒกาพลวัฒกาวันนวัฒกาสุขวัฒกาหนตุสัพพทาทุกขโรคพยาเวราโสกาสตุจุปัทวาอันเดกาอันตรายาปิวินาสันตุจเตจสาชยสิทธิธานังลาพังโสธิภาคกยังสุขังพลังสิริอายุจวัดโดจะโพคังมุทิจยสวาสตวสาจะอายุจะชีวสิทธิพวันตุเตภวตุสัพพมังคลังอาราขันตุสาพเทวตาสัพพุทธาภาเวระสัพพธรรมาภาเวระสัพพสังฆาภาเวระสัทธาโสติภาวตุเต

ท่านผู้ฟังครับมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญร่วมสร้างบุญมหากุศลเพื่อคนไทยทั้งแผ่นดินด้วยการร่วมทำบุญสมทบทุนกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศเพื่อร่วมกันสืบทอดรักษามรดกธรรมที่องค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดได้เมตตาสร้างและพาดำเนินงานมาด้วยดีกองทุนนี้จะใช้เป็นสำหรับอุปถัมภ์ดูแลสถานีวิทยุเสียงธรรมเครือข่ายทั่วประเทศเพื่อสนับสนุนค่ากระแสไฟฟ้าค่าซ่อมบำรุงตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นสำหรับการดูแลบำรุงรักษาให้สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทุกแห่งให้สามารถดำเนินการออกอากาศเพื่อเผยแผ่พระธรรมเทศนาของหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนตลอดจนพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระกรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตเพื่อเป็นที่พึ่งและยึดเหนี่ยวจิตใจของศรัทธาสาธุชนทุกท่านให้มีความสุขความเจริญตลอดไปโดยพุทธศาสนิกชนและศรัทธาสาธุชนทุกท่านสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีชื่อบัญชีกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมโดยพระอาจารย์สุธรรมจึงรุ่งเรืองรัตน์เลขที่บัญชี510-437-0771 510-437-0771สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและแอดไลน์เพื่อส่งข้อมูลขอรับใบอนุโมทนาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093-489-1113 093-489-1113ธรรมค้ำแผ่นดินไม่สูญสิ้นความเป็นไทย

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

ถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิระกราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอนาถที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาลตำบลบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศท่านสามารถรับชมรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกตลอด24ชั่วโมงที่ www.hluangta.com และทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดพร้อมทางพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113ธรรมค้ำแผ่นดินไม่สูญสิ้นความเป็นไทย

มหาบุญมหากุศลเพื่อคนทั้งแผ่นดินงานบุญเปิดสามแดนโลกธาตุณวัดป่าบ้านตาอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอกราบนิมนต์ครูบาอาจารย์และเรียนเชิญศิษยานุศิษย์ตลอดจนศรัทธาสาธุชนผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมงานบุญเปิดสามแดนโลกธาตุณวัดป่าม่านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีในวันศุกร์ที่29และวันเสาร์ที่30เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569และนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: วันนี้พี่น้องทั้งหลายได้พร้อมใจกันทั่วประเทศไทยมาบำเพ็ญการกุศลเพื่อแผ่ส่วนกุศลให้บรรดาสัตว์ทั้งหลายที่ตายเป็นเปรตเป็นผีมีจำนวนมากยิ่งกว่ามนุษย์เราที่อยู่ในเมืองในโลกนี้มีกี่ล้านคนพระพุทธเจ้าองค์เชี่ยวชาญและสาวกเราลงมามองเห็นหมดบรรดาเปรตทั้งหลายที่มาขอส่วนบุญส่วนกุศลเปรตบางประเภทก็มียากมีวงได้รับส่วนอนุโมทนาบุญกุศลจากบรรดาญาติทั้งหลายเลื่อนชั้นเลื่อนภูมิขึ้นไปจนกระทั่งไปสวรรค์เลยมีเยอะนะจากการกุศลที่อุทิศส่วนกุศลให้เหล่านี้จากพี่น้องทั้งหลายทั่วประเทศไทยไอ้พวกที่มีญาติเราก็แผ่ส่วนกุศลทั้งที่มีญาติทั้งที่ไม่มีญาติให้ทั่วถึงกันหมดให้รับความสม่ำเสมอภาคกันไปในการอุทิศส่วนกุศลแผ่ส่วนบุญให้ทั่วแดนโลกธาตุคือสัตว์โลกทั้งหลายเต็มอยู่นี้ด้วยความหวังพึ่งผู้อื่นมามีจำนวนมากนะพวกเปรตพวกผีมีจำนวนมากยิ่งกว่าคนทั่วประเทศไทยเรามีกี่ล้านคนพวกนี้ยังมีมากกว่านี้อีกนะเราจะไปลบล้างคำสอนของเจ้าลบล้างไม่ได้นะเป็นพื้นเพมาจากสดาองค์เอกทุกพระองค์ไม่มีองค์ไหนที่จะลบล้างกันเลยบรรดาพระพุทธเจ้าที่มาตรัสรู้นี้มีกี่พระองค์เทียบกับถ้ำน้ำมหาสมุทรทะเลหลวงมากกว่ามากขนาดนั้นไม่มีองค์ใดที่จะคัดท่านต้านทานกันว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีพูดเป็นเสียงเดียวกันหมดเพราะรู้เห็นด้วยกันหมดแล้วข้านกันได้ยังไงนั่นละท่านเหล่านี้นะเป็นผู้นำของพี่น้องหลายและจะลื้อขนสัตว์โลกผู้ที่ได้รับความรู้ความจนที่หวังพึ่งผู้อื่นพอที่จะพึ่งได้ก็ยังรีบพวกเราทั้งหลายได้อุทิศส่วนกุศลในวันนี้นะนี่มันเป็นวันโยมแม่ตายเอาอันนี้เป็นต้นเหตุในบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่มีทั่วโลกมากที่ก็โยมแม่เป็นไหนๆนั่นละที่นี่เรายกอันนั้นขึ้นมาเว้เพียงอาศัยโยมแม่เป็นต้นเหตุตอนนั้นกรุณาพี่น้องไหนทราบเอาไว้ธรรมะของพระเจ้าไม่มีสองพูดอย่างไรเป็นอย่างนั้นหูหนวกตาบอดไม่มีความหมายคนตาดีเพียงคนเดียวเห็นหมดพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นผู้สิ้นกิเลสแล้วโดยสิ้นเชิงมาสั่งสอนสัตว์โลกได้โลกวิถูรู้แจ้งและเห็นจริงโลกทุกสัตว์ทุกส่วนอโลกุตปาสว่างแจ้งทั้งกลางวันกลางคืนโลกมาเห็นโลกตาบอดก็ตามพระพุทธเจ้าตาดีเห็นหมดด้วยกันจึงไม่มีการข้านกันนั่นแหละพี่น้องเราจำไว้
0: วันศุกร์ที่29เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:00 นร่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นและปฏิบัติภาวนาวันเสาร์ที่30เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 7:00 นพระภิกษุสามเณรออกรับบิณฑบาตและในปีนี้ทางวัดได้จัดสถานที่ให้ศรัทธาญาติโยมผู้มาร่วมงานร่วมทำบุญตักบาตรณบริเวณถนนทางเดินรอบพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเวลา 8:00 นถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์สามเณรเวลา 9:00 นร่วมทำบุญมหาสังฆทานอุทิศให้สรรพสัตว์ทั้งหลายทั่ว3แดนโลกธาตุจากนั้นพระภิกษุสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นอันเสร็จพิธีท่านสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีวัดป่าบ้านตาดโดยพระสุธรรมจึงรุ่งเรืองรัตน์เลขที่บัญชี 510-425-230-5 จึงขอกราบนิมนต์ครูบาอาจารย์และเรียนเชิญศิษยานุศิษย์ตลอดจนศรัทธาสาธุชนทุกท่านร่วมงานบุญเปิดสามแดนโลกธาตุณวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีในวันศุกร์ที่29และวันเสาร์ที่30เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569โดยพร้อมเพรียงกันครับสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง

0: พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิทยุมงคลประกอบไปด้วย3อาคารคือ 1. พระธาตุเจดีย์เป็นตถาปัตยกรรมไทยผสมผสานศิลปะล้านช้างรูปทรงระฆัง8เหลี่ยมปลียอดโลหะทองแดงปิดด้วยทองคำบริสุทธิ์ 96.70% ส่วนบนที่ระดับสูง33เมตรประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุพระอรหันตธาตุและอฐิธาตุขององค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนและซุ้มทิศยอดประกอบเจดีย์4ทิศเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปทองคำพระพุทธรูปเงินพระพุทธรูปพิงโกและพระพุทธรูปแก้วสารพัดนึกหินจุยเกียตอนกลางพระธาตุเจดีย์เป็นห้องโถงประดิษฐานบุษบกทองคำภายในบรรจุพระรัตนเจดีย์และอัฐิธาตุขององค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนใต้พื้นหินอ่อนรองรับบุษบกทองคำประดิษฐานแท่นบรรจุศิลาพระฤกษ์โดยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีเสด็จทรงวางศิลาเมื่อวันที่30เดือนมกราคมพุทธศักราช2556 2. พระวิหารเป็นสถาปัตยกรรมไทยผสมผสานศิลปะล้านช้างภายในประดิษฐานพระพุทธรูปนามพระพุทธวิสุทธิมงคลศาสดาเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์นฤมิตรถัดลงมาเป็นรูปเหมือนหลวงปู่เสากันตะสีโลหลวงปู่มั่นภูริทัตโตและองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน 3. พิพิธภัณฑ์เป็นสถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัยเป็นสถานที่แสดงประวัติปฏิบัติธรรมธรรมเทศนาคติธรรมคำสอนขององค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนณโถงกลางประดิษฐานรูปเหมือนองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนแกะสลักจากหินอ่อนไว้คาราราขนาด 1.5 เท่าบนฐานหินโรดเบโรนาขนาด 2×2×2 เมตรฐานด้านหน้าจารึกคำสอนเป็นภาษาอังกฤษและภาษาจีนส่วนด้านหลังเป็นประวัติย่อการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์มีห้องจัดแสดง6ห้อง 1. ธรรมะของพระพุทธเจ้า 2. จากกตัญญูมีสัจจะสู่ร่มกาสาวพัสดุ์ 3. จากปริยัติมุ่งมั่นเพียรพยายามสู่การปฏิบัติ 4. เมตตาอบรมสั่งสอน 5. บารมีหลวงตาช่วยชาติ 6. ละสังขารพุทธบริษัท 4.สามัคคีบูชาอาคารพระวิหารและพระเจดีย์สามารถเข้าชมได้ทุกวันเวลา 8:30 นถึง 16:30 นอาคารพิพิธภัณฑ์จะปิดทุกวันจันทร์สามารถเข้าชมได้วันละ6รอบรอบละไม่เกิน30คนรอบเช้าเวลา 9:30 น 10.00 น 10:30 นรอบบ่ายเวลา 13.30 นเวลา 14.00 นเวลา 14.30 นการเข้าชมเป็นหมู่คณะกรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อน3วันทำการโดยทำหนังสือขอเข้าชมแจ้งผ่านทางช่องทางโทรศัพท์หมายเลข093-111-9628 093-111-9629 และทาง ID Line JDCHEDI หรือทางอีเมล jdhluangta@gmail.com jedeelungta@gmail.com การเข้าชมไม่มีค่าใช้จ่ายหลังจากโทรจองแล้วควรมาก่อนเวลา30นาทีก่อนเข้าชมพิพิธภัณฑ์ต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนก่อนโดยควรฉีดวัคซีนอย่างน้อย2เข็มข้อพึงปฏิบัติในการเข้าชมห้ามจับต้องวัตถุจัดแสดงห้ามไลฟ์สดการเข้าชมพิพิธภัณฑ์อนุญาตให้ถ่ายภาพนิ่งได้แต่ไม่ควรเปิดแฟลชเพราะจะรบกวนผู้เข้าชมด้วยกันไม่อนุญาตให้ถ่ายวิดีโอหากต้องการถ่ายวิดีโอต้องทำหนังสือขอก่อนล่วงหน้า3วันเพื่อพิจารณาตามความเหมาะสมกรุณาปิดเสียงเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดขอความกรุณาอย่าส่งเสียงดังอาคารพิพิธภัณฑ์อากาศค่อนข้างเย็นหากเข้าชมควรพกเสื้อกันหนาวมาด้วยห้ามบินโดรนหรือเก็บภาพด้วยโดรนถ่ายภาพในบริเวณ เขตพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้าด้านในพิพิธภัณฑ์ห้ามนำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้าห้ามสูบบุหรี่บริเวณโดยรอบพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์กรุณาแต่งกายให้สุภาพงดกางเกงขาสั้นทั้งหญิงและชายไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพพรีเวดดิ้งภาพรับปริญญาหรือร่ายรำในบริเวณพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ท่านสามารถร่วมบริจาคเพื่อบำรุงรักษาพระเจดีย์พระวิหารพิพิธภัณฑ์ได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีเลขที่บัญชี721-240-3559ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093-111-9628และ093-111-9629จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันครับ ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมบทจากทางสถานีครับ
1: พุทธวักวรรณนาว่าโดยพระพุทธเจ้าพระองค์ผู้ไม่กลับแพ้อีกพระพุทธภาษิตยสะชิตังนาวชียติชิตมะสะโนยาติโกจิโลเคตังบุทธมะนันตะโคจรังอาปดังเคนะปะเดนะเนสถะยสะยาลินีวิสัตติกาตันหานติกุหินจิเนตะเวตังบุทธมะนันตะโคตะโคจรังอาปดังเคนะปะเดนะเนสถะแปลความว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ใดทรงชนะกิเลสได้แล้วไม่ทรงกลับแพ้อีกกิเลสไม่เพียงเล็กน้อยในโลกย่อมไม่หวนกลับไปหาความชนะของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นอีกพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงมีอารมณ์ไม่มีที่สิ้นสุดวงเล็บเปิดคือมียานกว้างไกลหาที่สุดมิได้วงเล็บปิดทรงไม่มีร่องรอยเจ้าทั้งหลายในวงเล็บมารจักนำท่านไปด้วยร่องรอยอะไรตัณหาประดุจตาข่ายสร้างไปในอารมณ์ต่างๆเพื่อนำไปในภพนั้นบ้างนี้บ้างไม่มีแก่พระพุทธเจ้าองค์ใดท่านจักนำพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้มีพระญาณไม่มีที่สิ้นสุดผู้ไม่มีร่องรอยไปด้วยร่องรอยอะไรอธิบายความในที่นี้เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ง่ายคือกิเลสทุกชนิดที่พระพุทธเจ้าทรงชนะแล้วก็เป็นอันชนะโดยเด็ดขาดพระองค์ไม่กลับแพ้อีกกิเลสใดๆก็ไม่หวนกลับมาหาพระองค์ไม่สามารถทำให้พระองค์กลับแพ้ได้อีกเลยเพราะกิเลสที่ละได้ด้วยอริยมรรคนั้นเป็นอันสิ้นสุดเด็ดขาดไม่มีเจริญขึ้นได้อีกความชนะบางอย่างของชาวบ้านยังกลับแพ้ได้เสมอเมื่อมีเหตุปัจจัยให้ต้องทำเช่นนั้นอีกตัวอย่างเช่นคนที่เลิกสูบบุหรี่ได้แล้วถึง5ปี10ปีก็อาจหวนกลับมาสูบได้อีกคนเคยติดเหล้าแล้วเลิกเหล้าได้ไปหลายปีก็อาจหวนกลับมากินเหล้าได้อีกคนเล่นการพนันชนะก็อาจกลับแพ้ได้อีกคนมั่งมีแล้วอาจจนได้อีกประยันใหญ่สิ่งทั้งปวงนี้ยังเป็นโลกียะยังไม่แน่นอนแต่การชนะกิเลสของพระพุทธเจ้าเป็นของแน่นอนเด็ดขาดเมื่อทรงชนะมาแล้วก็ชนะอย่างไม่มีทางกลับแพ้ได้อีกแม้หลังจากตรัสรู้แล้วก็มีมารคอยมารบกวนเสมอแต่ต้องถอยกลับด้วยความเสียใจทุกทีไปเป็นชัยชนะที่น่าภาคภูมิอะไรเช่นนั้นชัยชนะของพระองค์เป็นชัยชนะที่ลือกระชอนไปทั่วโลกตั้ง 2,500 ปีเสร็จมาแล้วจนบัดนี้ยังมีคนแส่ซองสรรเสริญชัยชนะของพระองค์อยู่พุทธศาสนิกชนทั่วโลกหรือแม้แต่ศาสนิกในศาสนาอื่นๆก็นิยมยกย่องชัยชนะของพระองค์เพราะพระองค์ทรงชนะสิ่งที่ชนะได้ยากทรงชนะสิ่งที่คนทั้งโลกยอมแพ้ยอมอยู่ใต้อำนาจของมันนั่นคือกิเลสมีราคะเป็นต้นพระองค์ได้ทรงเห็นโทษของกิเลสมีราคะเป็นต้นนั้นอย่างท่องแท้ด้วยญาณอันแสนคมแล้วจึงไม่ปรารถนาเพื่อคลุกกับกิเลสนั้นอีกสมจริงดังที่ตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายก่อนแต่เราจะได้ตรัสรู้อย่างเป็นโพธิ

ว่าเป็นโทษไม่รู้จักอุบายเครื่องออกจากโลกตามความเป็นจริงตราบนั้นเราก็ชื่อว่ายังไม่ได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเมื่อใดเรารู้เมื่อนั้นเราจึงชื่อว่าได้ตรัสรู้พร้อมแล้วซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณภิกษุทั้งหลายเราได้เที่ยวไปเพื่อแสวงหารสอร่อยในโลกเราได้พบรสอร่อยนั้นในโลกรสอร่อยในโลกมีเท่าใดเราได้เห็นมันอย่างดีด้วยปัญญาของเราเท่านั้นภิกษุทั้งหลายเราได้เที่ยวไปเพื่อแสวงหาโทษของโลกและอุบายเครื่องพ้นจากโลกวงเล็บเปิดอารมณ์อย่างโลกโลกวงเล็บปิดเราได้พบโทษและอุบายเครื่องพ้นจากโลกนั้นด้วยปัญญาของเราเราจึงได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยมพระพุทธองค์ได้ทรงทราบอย่างแจ้งชัดว่าไม่เป็นการถูกต้องและปลอดภัยแต่อย่างใดเลยในการที่มนุษย์เราจักปล่อยชีวิตนี้ให้เป็นไปตามความเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างไม่มีที่สิ้นสุดและว่าเป็นไม่เป็นความดีอย่างใดเลยในการที่มนุษย์เราจำต้องเป็นผู้ซึ่งประเดี๋ยวสุขประเดี๋ยวทุกข์ขึ้นขึ้นลงลงเหมือนเรือลำน้อยลอยในทะเลอันมีคลื่นลมพระองค์ได้ทรงทราบว่าเหตุที่ทำให้คนเราเกิดมาเพื่อกระโจนขึ้นกระโจนลงไปตามคลื่นแห่งความเปลี่ยนแปลงในโลกนี้นั้นเป็นเพราะคนเหล่านั้นหลงรักและหลงติดในความสุขอันเป็นมายาซึ่งเกิดขึ้นเล็กๆน้อยๆเป็นครั้งเป็นคราวในโลกนี้พระองค์ได้ทรงเห็นว่าสรรพสัตว์ติดอยู่ในบ่วงของการเวียนเกิดในโลกนี้เหมือนเนื้อติดบ่วงเพราะมันละโมบในเหยื่อเล็กๆน้อยๆที่เขาวางไว้ล่อมันและพระองค์ทรงทราบอีกว่าถ้าคนเราไม่ประสงค์จะติดอยู่ในบ่วงของการเกิดเช่นนี้แล้วก็มีทางเดียวเท่านั้นกล่าวคือการดับเสียซึ่งความตะกรามต่อความเพลิดเพลินทุกอย่างที่เราได้พบได้เห็นและไม่ปล่อยตัวให้ตกจมลงไปในสิ่งซึ่งยั่วยวนและไม่ปล่อยใจให้ทะเยอทะยานไปตามสิ่งที่โลกนี้มีไว้ยั่วยวนมนุษย์อันว่าบุคคลที่เป็นโรคร้ายเรื้อรังมานานปีเมื่อรักษาโรคนั้นหายแล้วด้วยความพยายามของตนเองย่อมมีปิติปราโมทย์พยายามทุกอย่างเพื่อมิให้โรคนั้นเกิดขึ้นอีกชั้นใดพระตถาคตเจ้าก็ฉันนั้นโรคคือกิเลสอันร้ายแรงเรื้อรังมาเป็นเวลานานนับแสนชาติเมื่อทรงชนะได้แล้วก็ทรงรักษาความชนะนั้นไว้มิให้กลับแพ้อีกอันหนึ่งบุคคลที่เคยถูกจับกุมคุมขังแต่ละความทรมานนานาประการอันเนื่องมาจากการถูกคุมขังนั้นเช่นต้องทำงานหนักต้องหิวกระหายขาดอิสรภาพเป็นต้นเมื่อออกจากที่คุมขังได้แล้วย่อมไม่ปรารถนาเข้าไปยังที่คุมขังนั้นอีกฉันใดพระตถาคตเจ้ากว่าฉันนั้นพระองค์ถูกคุมขังอยู่ในสังสารวัฏนี้เป็นเวลายาวนานสุดจะขนานาได้ได้รับความลำบากนานาประการเคยเจ็บป่วยด้วยโรคแทบทุกชนิดเคยประสบความผิดหวังเคยตกระกำลำบากเคยระหกระเหินชอกช้ำเคยมาแทบทุกอย่างเท่าที่มนุษย์ผู้เวียนว่ายอยู่ในวงวัฏจักรนี้จะพึงได้รับบัดนี้พระองค์ได้ออกจากสังสารวัฏนี้แล้วฉไหนเล่าจะต้องหวนกลับเข้ามาอีกเพื่อทนทุกข์ทรมานต่อไปน้ำแห่งสังสารวัฏไม่อาจทิ่มแทงพระองค์อีกต่อไปเพราะฉะนั้นความชนะของพระองค์จึงไม่กลับแพ้อีกทรงชนะอย่างเด็ดขาดทรงขุดรากแห่งกิเลสโดยสิ้นเชิงไม่งอกเงยขึ้นอีกมารจักหลอกลวงชักนำพระองค์ไปในทางใดๆไม่ได้อีกแล้วตัณหาผู้นำสัตว์ไปสู่ภพหนึ่งเล็บภวะเนติพระองค์ก็ทรงทำลายเสียแล้วหมดอานุภาพไม่มีพิษอีกต่อไปพระองค์จึงอิสระสูงส่งอิสระและสูงส่งอย่างแท้จริงเรื่องนี้พระศาสดาทรงปรารภธิดาแห่งมารตรัสไปแล้วมีเรื่องย่อ ดังนี้เรื่องมารธิดาพระศาสดาตรัสว่าเล่าเรื่องธิดาแห่งมารที่พระองค์ได้ชัยชนะมาให้พราหมณ์คนหนึ่งชื่อมาคันธยะชาวแคว้นกุรุฟังกุรุคือเดนฮีนครหลวงแห่งอินเดียปัจจุบันมีเรื่องดังนี้ในแคว้นกุรุนี้มีธิดาพราหมณ์คนหนึ่งชื่อมาคันธยะตัวเธอเองชื่อมาคันธยาตามว่ารูปสวยงามมากปานเทพอักษรความงามของนางเลื่องลือไปไกลพวกพราหมณ์มหาศาลหนุ่มเล็บพราหมณ์ที่ร่ำรวยและขัตติยะมหาศาลในวงเล็บพวกสกุลกษัตริย์ที่ร่ำรวย
ต่างอยากได้

มาคันธยาจึงส่งสารไปยังพราหมณ์มาคันธยะว่าข้าพเจ้าขอธิดาชื่อมาคันธยาของท่านขอได้โปรดให้ธิดาของท่านแก่ข้าพเจ้าเถิดแต่พราหมณ์มาคันธยะไม่ยอมให้ใครตอบไปว่าพวกท่านไม่เหมาะสมกับธิดาของข้าพเจ้าต่อมาเช้าวันหนึ่งพระศาสดาตรัสดุปนิสัยแห่งเวไนยนิกรที่พระองค์พอจะโปรดได้ทรงเห็นอุปนิสัยแห่งอนาคามิผลของพราหมณ์มาคันธยะและพราหมณีจึงเสด็จไปโปรดขณะที่พระศาสดาเสด็จถึงบริเวณบ้านของพราหมณ์นั้นพราหมณ์กำลังบูชาไฟอยู่นอกบ้านเขาเลี้ยวมาเห็นพระทศพลตรวจดูรูปสิริของพระองค์ได้เห็นความงามแห่งพระรูปพระโฉมแล้วคำนึงว่าใครอื่นในโลกนี้ที่จะงามเหมือนชายหนุ่มผู้นี้เราไม่เคยเห็นเขาเท่านั้นที่สมควรแก่ธิดาของเราเราจะมอบธิดาให้แก่บุรุษนี้เขาได้กราบทูลพระศาสดาว่าสมณะข้าพเจ้ามีธิดาอยู่คนหนึ่งงามมากข้าพเจ้ายังไม่เคยเห็นชายใดเหมาะแก่นางจึงยังมิได้ให้ใครส่วนท่านนั้นเหมาะสมแก่ธิดาของข้าพเจ้าอย่างยิ่งข้าพเจ้าจะมอบธิดาของข้าพเจ้าให้แก่ท่านเพื่อบำเรอเท้าของท่านขอท่านจงรออยู่ตรงนี้ก่อนข้าพเจ้าจะไปนำเอาธิดามาพระศาสดาทรงสดับคำของพราหมณ์แล้วไม่ทรงยินดีเลยแต่ไม่ทรงห้ามพราหมณ์นั้นรีบกลับไปเรือนบอกพราหมณีผู้เป็นภรรยาให้ทราบและให้ประดับตกแต่งบุตรีอย่างงามที่สุดแล้วรีบพาออกจากบ้านฝ่ายพระศาสดาไม่ได้ประทับยืนในที่ที่พราหมณ์บอกไว้เพียงแต่ทรงประทับรอยพระบาทไว้เป็นเครื่องหมายและเสด็จไปประทับเสียที่อื่นท่านว่ารอยพระบาทที่พระศาสดาทรงอธิษฐานและเหยียบไว้นั้นจะไม่ลบเลือนไปเพราะฝนตกหรือน้ำท่วมจะปรากฏแก่บุคคลที่พระองค์มีพระประสงค์ให้เห็นเท่านั้น3คนพ่อแม่ลูกรีบมาเมื่อไม่เห็นพระศาสดาพราหมณีจึงถามว่าบุรุษผู้นั้นอยู่ที่ใดฉันสั่งให้เขายืนคอยตรงนี้พราหมณ์ตอบพร้อมทั้งชี้มือประกอบมองหาอยู่พบรอยเท้าจึงบอกพราหมณีว่านี่คือรอยเท้าของเขาผู้นั้นพราหมณีเข้าไปพิจารณาดูรอยเท้าเห็นแน่ชัดแล้วกล่าวว่านี่ไม่ใช่รอยเท้าของผู้บริโภคกามเพราะนางเป็นผู้เชี่ยวชาญในตำราทำนายลักษณะอวัยวะพราหมณ์ติ่งว่าเจ้าพูดสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เหมือนเห็นจระเข้นอนอยู่ในตุ่มน้ำสมณะนั้นเมื่อเราบอกว่าจะให้ธิดาแก่เขาก็รับคำของเราแล้วบาลีว่าโพติตวังอุดกะจาติมหิสุ่งสุมารังปัสสิแปลความว่าดูก่อนนางผู้เจริญเจ้าย่อมเห็นจระเข้ในตุ่มน้ำแปลตามตัวว่าอย่างนั้นคำนี้อาจเป็นสำนวนนิยมพิเศษของคนสมัยนั้นข้าพเจ้าตีความในที่นี้ว่าพูดสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ผู้เขียนพระมณีกล่าวว่าท่านว่าอย่างไรก็ตามเถิดแต่ฉันยืนยันได้ว่ารอยเท้านี้เป็นรอยเท้าของท่านผู้สิ้นกิเลสแล้วอย่างแน่นอนดังนี้แล้วกล่าวย้ำว่ารอยเท้าของคนเจ้าราคะเว้ากลางมากของคนเจ้าโทสะหนักส้นของคนเจ้าโมหะมีปลายจิกลงนงเล็บคือหนักทางปลายเท้ารอยเท้าเช่นนี้เป็นของคนผู้สิ้นกิเลสแล้วอย่างแน่นอนพราหมณ์ดุพราหมณีหน่อยหนึ่งว่าพูดมากแล้วพาธิดาเที่ยวตามหาพระศาสดาจนพบได้บอกพราหมณีว่านี่คือบุรุษผู้นั้นเข้าไปเฝ้าพระศาสดาแล้วทูลว่าสมณะนี่ธิดาของเราเราขอมอบให้ท่านพระศาสดาไม่ได้ตรัสในทันทีว่าเราไม่ต้องการธิดาของท่านแต่ตรัสว่าพราหมณ์เราจะเล่าเรื่องสักเรื่องหนึ่งท่านจะฟังไหมฟังสิท่านพราหมณ์รับเล่าไปเถิดพระตถาคตเจ้าทรงเริ่มอัตตชีวประวัติกถาตั้งแต่ทรงสละราชสมบัติพระทรงเห็นโทษของการอยู่ครองเรือนทรงเบื่อหน่ายกามคุณเสด็จออกมหาพิเนสกรมในราตรีหนึ่งทรงเผชิญหน้ากับมารที่ประตูนครมารห้ามการเสด็จออกบรรพชาโดยยกเอาสมบัติบรมจักรมาล่อว่าอีก7วันข้างหน้าก็จะได้ครองสมบัติบรมจักรแล้วกลับเสถิดอย่าออกบรรพชาเลยแต่พระองค์ตรัสว่ามิได้ต้องการสมบัตินั้น
ถ้าอย่างนั้นท่านออกไปเพื่ออะไรมารถามเพื่อสัพพัญญุตญาณเราตอบถ้าอย่างนั้นตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเราจะต้องติดตามท่านไปท่านจะต้องตรึกในกามหรือพยาบาทหรือวิหิงสาอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยอนุภาพของเราดูก่อนพราหมณ์พระศาสดาตรัสเล่าต่อไปตั้งแต่นั้นมามารก็คอยติดตามเราคอยจับผิดเราแต่ก็ไม่ได้โอกาสใดๆเลยตลอดเวลา6ปีที่เราบำเพ็ญทุกขกิริยาจนกระทั่งเราได้บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณด้วยความเพียรอย่างยิ่งยวดหลังจากตรัสรู้เป็นพุทธะแล้วในสัปดาห์ที่5เรากำลังเสวยวิมุตติสุขอยู่ที่โคนไม้อาชาปาลนิโครธสมัยนั้นมารได้มีความโทมนัสอย่างใหญ่หลวงนั่งรำพึงอยู่ที่หนทางใหญ่ว่าเราติดตามเขามาตลอดกาลนานคอยจับผิดอยู่ทุกอิริยาบถแต่ก็ไม่เห็นความพลั้งพลาดใดๆของสิทธัตถะนี้เลยบัดนี้เขาก้าวล่วงวิสัยของเราเสียแล้วเราทำเขาไว้ในอำนาจไม่ได้เสียแล้วทีนั้นธิดาของมารสามคนคือนางตัณหาอันนี้ผู้เขียนแสดงไว้ว่าแสดงเป็นปุคลาธิฐาน personification ที่แท้ก็คือตัวตัณหาความทยานอยากราคะความกำหนัดและอรติความไม่พอใจนั่นเองนางราคาและนางอรดีเที่ยวหาบิดาอยู่เมื่อพบและได้ทราบความโทมนัสของบิดาแล้วจึงอาสาว่าจะทำเราให้อยู่ในอำนาจของเขาให้ได้เมื่อพญามารทักท้วงว่าใครๆก็ไม่อาจทำสิทธัตถะให้อยู่ในอำนาจได้ธิดามารก็เฉลยว่าพวกเขาเป็นหญิงจะใช้บ่วงของราคะคล้องใจของพระสิทธัตถะแล้วนำมาให้บิดาจนได้นางทั้งสามเข้าไปหาเราขออนุญาตบำเรอเท้าแต่เราไม่ได้ลืมตาดูเลยพวกธิดามารคิดว่าความประสงค์ของบุรุษไม่เหมือนกันบางคนชอบเด็กวัยรุ่นบางคนชอบวัยสาวบางคนชอบวัยสูงอายุชอบสตรีที่มีบุตรแล้วก็มีจึงเนรมิตหญิงจำนวนร้อยในวัยต่างๆแล้วเข้ามาพลาประโลมเราแต่เราหาได้สนใจไม่เราได้ไล่ให้ไปทำกิริยาอาการอย่างนั้นแก่คนที่มีราคะจึงจะสำเร็จประโยชน์ส่วนเราละกิเลสได้สิ้นแล้วไม่กลับแพ้อีกเราได้กล่าวกับธิดามารว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ใดทรงชนะกิเลสได้แล้วไม่ทรงกลับแพ้อีกกิเลสแม้หน่อยหนึ่งในโลกย่อมไม่หวนกลับไปหาความชนะของพระพุทธเจ้าองค์นั้นอีกประยานใหญ่ท่านจักนำพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้มีพระญาณอันไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีร่องรอยไปด้วยร่องรอยอะไรเล่าเมื่อเรากล่าวดังนี้การตรัสรู้ธรรมได้มีแก่เทวดาเป็นอันมากแม้พวกธิดามารก็อันตรธานหายไปพระศาสดาทรงนำอัตถชีวประวัติบางส่วนของพระองค์มาแสดงแก่พราหมณ์ดังนี้แล้วตรัสว่าดูก่อนมาคันธยะเมื่อก่อนนี้เราได้เห็นธิดามารทั้ง3ผู้มีอัตภาพงามดังทองแท่งไม่แปดเปื้อนด้วยของโสโครกมีเสมหะเป็นต้นแม้ในการนั้นเราไม่ได้มีความพอใจในเมถุนเลยทำไมเล่าเราจะพอใจในสรีระแห่งธิดาของท่านอันเต็มไปด้วยสิ่งโสโครกคืออาการ32ดุจซากศพเหมือนหม้อใส่ของไม่สะอาดมองดูงามแต่ภายนอกอย่าว่าแต่เท้าอันสะอาดของเราเลยแม้ด้วยเท้าที่เปื้อนด้วยของสกปรกเราก็ไม่ปรารถนาแต่ต้องสรีระแห่งธิดาของท่านดังนี้แล้วตรัสย้ำว่าเมื่อได้เห็นนางตัณหาราคาหรืออรดีวงเล็บเปิดผู้งามเลิศกลิ้งเกลาดุจแท่งทองวงเล็บปิดเราก็ไม่ได้พอใจในเมถุนเลยเราจะพอใจได้อย่างไรในสรีระแห่งธิดาของท่านอันเต็มเรียบมูดและกริวงเล็บเปิดปัสสาวะและอุจจาระวงเล็บปิดเราไม่ต้องการแต่ต้องสรีระแห่งธิดาของท่านแม้ด้วยเท้าเมื่อจบเทศนาพราหมณ์และพราหมณีได้บรรลุพระอรหัตตผลผู้มีจิตไม่ปฏิพัทธ์พระพุทธภาษิตชันดะชาโตอนาคาเตมนัสสาจะภู

0: อย่างน้อยที่สุดก็รสแห่งโสดาปัตติผลอันเป็นรสขั้นต้นมีความพอใจในรสนั้นเพราะเป็นรสอันยอดเยี่ยมจึงมีอุตสาหะเพื่อให้ได้รับรสอันสูงขึ้นไปอีกบุคคลโดยปกติเมื่อได้รับความสุขในการกระทำเช่นใดย่อมต้องการทำเช่นนั้นซ้ำอีกการพอใจกระทำซ้ำแสดงว่าการกระทำเช่นนั้นก่อให้เกิดความสุขความพึงใจอย่างใดอย่างหนึ่งแน่นอนเพราะโดยธรรมดามนุษย์และสัตว์โลกทั่วไปพยายามเลี่ยงหนีการกระทำอันก่อให้เกิดทุกข์หรือขัดขวางความสุขแห่งตนข้อว่าพระนิพพานอันบอกไม่ได้นั้นอธิบายว่าใครบอกให้ก็ไม่ได้เมื่อตนบรรลุถึงแล้วจะบอกใครก็ไม่ได้ด้วยที่บอกได้ก็เพียงทางหรือมรรคอันนำไปสู่พระนิพพานเท่านั้นเปรียบเหมือนรสเปรี้ยวหรือหวานย่อมจะรู้กันได้เฉพาะตนข้อว่ามีใจอันอริยผลถูกต้องแล้วนั้นอธิบายว่าใจได้รับรสแห่งอริยผลอย่างใดอย่างหนึ่งในที่นี้หมายถึงอนาคามิผลเพราะข้อความต่อมาว่ามีจิตไม่เกี่ยวเกาะในการทั้งหลาย
1: ท่านผู้ฟังครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดสดจากวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับ
2: ปลัดในอำเภอยังมาเกี่ยวข้องอะไรก็อยู่ในวัดผู้ใหญ่บ้านจะมาเกี่ยวอยู่ในวัดอะไรต่ออะไรมาต่างๆเนี่ยมันวัดเราก็มีเขตมีเป็นปกครองกับเจ้าว่าเป็นผู้ปกครองเรียงรองมาเกิดเป็นเรื่องของในวัดโบราณไปโบราณก็ยังมีบอกว่าฟาร์มในไม่ให้เอาออกฟาร์มนอกไม่ให้เอาเข้าใช่ไหมเรื่องในบ้านอย่าเอาออกไปนอกบ้านเรื่องนอกบ้านอย่าเอาเข้ามาในบ้านความหมายก็อย่างนั้นน่ะไอ้นี่ก็เห็นว่าได้ยินข่าวหรอกแต่ยังไม่ทราบว่าพระองค์ไหนอาตมาก็เลยขอแจ้งในอำเภอแจ้งปลัดว่าต้องสอบพระองค์นั้นอย่าไปสอบคนอื่นต้องสอบพระองค์นั้นน่ะพฤติกรรมเป็นยังไงจึงมีเขาจึงมีอะไรต่ออะไรมาเนี่ยนะชาวบ้านชาวช่องผู้ใหญ่บ้านใครต่อใครเขาก็ให้ความเคารพพระนั่นแหละให้ความเคารพพระมาเป็นลำดับตั้งแต่หลวงตาที่สร้างวัดป่าบ้านตาดมาแล้วแต่แล้วมันมีไอ้เกิดที่เขาไม่เคารพขึ้นมามันก็ต้องย้อนเข้ามาดูตัวเองอย่าไปดูแต่คนอื่นเขาไอ้เขาไม่เคารพเนี่ยแสดงว่าเรามีอะไรเขาจึงไม่เคารพขี้หมูลาขี้หมาแห้งเขาจะไปเคารพได้ยังไงแต่ทำไมมาตั้งแต่ยุคหลวงตาสร้างวัดมาวัดป่าบ้านตามา5 6 7 10ปีแล้วตั้งแต่ยุคครูบาอาจารย์ก็มีครูบาอาจารย์ไล่ละไล่มาเป็นครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่มาเรื่อยๆตั้งแต่ยุคท่านอาจารย์ใหญ่สิงห์ทองท่านอาจารย์เพียรท่านอาจารย์บุญมีท่านหลวงปู่ลีอะไรต่ออะไรไล่มาเรื่อยๆจนมาถึงปัจจุบันเขาก็มีความเคารพหนักแน่นมั่นคงมาตลอดตอนนี้พระที่ไปร้องเรียนไปแจ้งทางอำเภอทางปลัดอำเภอก็แสดงว่าเขาคงจะไม่ให้ความเคารพพระองค์นั้นมั้งเราเนินจะไปแจ้งแทนที่จะมาย้อนมาดูตัวเองว่าทำไมเขาจึงไม่เคารพเราทั้งที่เขามีความเคารพมาตั้งแต่สร้างวัดมาแล้วเพราะฉะนั้นต้องย้อนเข้ามาดูตัวเองว่าทำไมเขาจึงไม่เคารพทั้งที่เขามีความเคารพอ่อนน้อมต่อพระมาเป็นระยะมาเป็นยุ่ยๆมาเรื่อยๆแต่พอมาถึงตัวเราเองทำไมเขาจึงไม่เคารพไม่ใช่พอเขาไม่เคารพมีอะไรก็ไปแจ้งไปอะไรต่ออะไรว่าผู้ใหญ่บ้านอยู่ในใต้ปกครองของกำนันของในอำเภอมั้งเหรอเลยไปแจ้งในอำเภอบอกแทนที่จะมาแจ้งอยู่ในวัดเนี่ยไปแจ้งในอำเภออาตมาในฐานะเจ้าว่าขอแจ้งในอำเภอแจ้งปลัดแจ้งกำนันเนี่ยให้ตรวจสอบพระองค์นั้นน่ะอย่าไปตรวจสอบผู้ใหญ่บ้านถ้าตรวจสอบผู้ใหญ่บ้านอาตมาจะเป็นผู้ตรวจสอบเองถ้าผู้ใหญ่บ้านไม่ชอบมาพากลไม่ถูกต้องหลวงพ่อจะเอารูปผู้ใหญ่บ้านไปติดไว้หน้าประตูวัดห้ามเหยียบเข้ามาในวัดเราเด็ดขาดต้องเป็นแบบนั้นเพราะถ้ามีอะไรในวัดเราก็จะตรวจสอบเราก็จะสอบสวนเราก็จะดูกันแลกันในวัดนั่นแหละเพราะนั้นอะไรต่ออะไรนี่ผู้ที่เข้าถึงธรรม

มาในหลักธรรมก็บอกแล้วโอปัญญิโกโอปัญญิโกน้อมเข้ามาน้อมเข้ามาดูที่ตัวเราเองแก้ไขที่ตัวเราเองก่อนที่จะไปเพ่งเล็งผู้อื่นเขาให้เพ่งเล็งเพ่งมาตัวเองแต่เราก็ไม่ได้เพ่งมาเพื่อตำหนิติเตียนนะเพ่งไม่ว่าเพ่งไปที่เขาเพื่อตำหนิติเตียนหรือเพ่งมาที่ตัวเราเพื่อตำหนิติเตียนอันนี้ไม่ถูกตามหลักธรรมทั้งนั้นแหละเพ่งเพื่อตำหนิติเตียนเพื่อจะกล่าวร้ายใส่โทษมันก็ล้วนแต่เป็นความทุกข์เศร้าจิตมันเศร้าหมองเพ่งมาเพื่อจะแก้ไขนี่เพ่งมาดูข้อบกพร่องมีอะไรบกพร่องที่จะแก้ไขอันนี้แหละเป็นนักปราชญ์ที่แท้จริงอันนี้ควรต่อการยกย่องไม่ใช่ควรต่อการตำหนิเพ่งออกมาเพื่อแก้ไขเห็นข้อบกพร่องอะไรตรงไหนก็แก้ไขดิคนเรา เรายังไม่ใช่พระอรหันต์ไม่ได้มีแต่การแก้ไขเท่านั้นแหละเรามาฟังข้ออัดข้อธรรมก็เพื่อน้อมเอาธรรมะทั้งหลายเหล่านั้นแหละมาเป็นเหมือนกระจกส่องเงาดูตัวเราเองอ่ะดูพฤติกรรมของเราเองเหมือนกับถ้ามีขี้ฝุ่นยักษ์ใหญ่เลอะหน้าเราไม่เห็นเราถ้าเรามีกระจกเงาเราส่องเราก็เห็นแล้วเราก็รีบเช็ดดิไม่ใช่เห็นแล้วยังไม่สนใจที่มาเช็ดมาล้างมานับวันก็เลอะสกปรกไปเรื่อยๆอันนี้ก็เช่นการเราฟังธรรมเราจะน้อมนำเอาธรรมะทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศสอนโลกไว้อย่างสมบูรณ์ยิ่งนั้นแหละเอาธรรมวินัยนี้เปรียบประดุจเป็นกระจกเงามาส่องดูพฤติกรรมของเราในการประพฤติปฏิบัติของเราเป็นไปยังไงมีอะไรถูกต้องชอบทำหรือไม่ถูกตามหลักธรรมหลักวินัยหรือไม่ถ้าไม่ถูกก็รีบแก้ไขเลยอย่าไปดื้อรั้นดันทุรังอย่าไปยิงถือตัวถือตนอันนั้นเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นน่ะถ้าเรื่องของธรรมแล้วต้องเต็มเปิดจิตเปิดใจเพื่อจะมาแก้ไขเพื่อมาชำระต้องเป็นอย่างนั้นแล้วก็เตือนพวกผู้ใหญ่ที่ถูกร้องเรียนก็เหมือนกันน่ะก็ต้องดูตัวเองเหมือนกันทำไมเอ๊ะเขามีอะไรไปร้องเรียนเราทำถูกต้องตามหลักธรรมหลักวินัยตามข้อวัดปฏิปทาของหลวงตาไหมถ้าเราทำถูกเราก็ไม่ต้องไปสนใจที่เขาไปร้องหรอกเขาร้องกับเสียงนกเสียงกาทั้งนั้นแหละพระพุทธรูปไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใครยังมีคนตำหนิติเตียนเนี่ยเราจะไปเอาไปมาปิเกียนได้ไงหลวงตาท่านบอกว่าโอ้ยซ้ำไปปากเหม็นๆว่าวออกมาเนี่ยหลวงตาท่านว่าแบบนั้นเนี่ยแต่ถ้าเรามาตรวจดูตัวเราเองเขาร้องเขาว่าฟ้องเขาร้องอะไรต่ออะไรถ้าเราเห็นว่าเรายังมีความขัดตกบกพร่องไม่ถูกต้องตามหลักธรรมหลักวินัยหรือหลักไอ้ข้อวัดปฏิปทาของหลวงตาเราก็รีบแก้ไขมาให้ถูกตามหลักธรรมหลักวินัยตามปฏิปทาของหลวงตาเราก็จะเป็นที่ยกย่องเชิดชูถ้าเป็นอย่างนี้แล้วทุกคนล้วนแต่น้อมเข้ามาตรวจตาดูตัวเราเองเพื่อจะเปิดใจเพื่อในการแก้ไขเราอยู่ร่วมกันมากน้อยขนาดไหนมีแต่ความอบอุ่นไม่มีการปีนเกลียวอย่างแน่นอนหรอกอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยกันเนอฝากไว้ด้วยกันทุกท่านทุกคนอะไรต่ออะไรก็ควรต่อการแก้ไขทั้งนั้นเนี่ยไม่ใช่มาตำหนิติเตียนไม่ใช่มากล่าวโทษกันแบบนี้มันไม่เป็นมงคลไม่เป็นมงคลทั้งตัวเองทั้งหมู่คณะด้วยเพราะฉะนั้นการตรวจสอบเนี่ยนะในวัดจะตรวจสอบกันเองมันเป็นการปกครองในวัดมันมีกฎมีระเบียบอยู่เพราะฉะนั้นมีถ้ามีพระไปแจ้งในอำเภอแจ้งปลัดแจ้งกำนันก็ให้ในอำเภอให้ปลัดให้กำนันตรวจสอบพระองค์นั้นทันทีเลยเด้อถูกหรือไม่จึงมีเหตุการณ์อันนี้เกิดขึ้นถ้ามันถูกต้องมันจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นได้ยังไงมันก็มีแต่ความเคารพมีแต่ความอ่อนน้อมใส่กันเพราะมีแต่ความอ่อนน้อมมาแต่ไหนแต่ไรมาแล้วก็มีกระเดื่องกระแข็งกระด้างกระเดือกกระอะไรขึ้นมาได้ยังไงถ้าไม่ใช่ตัวเรายังเองมีความขัดตกบกพร่องอยู่หรืออันนี้ก็เตือนด้วยความเป็นธรรมเอาธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยที่หลวงพ่อว่านี่แหละเอาธรรมวินัยเอาข้อวัดปฏิปทาของหลวงตาเปรียบประดุจเหมือนกระจกเงาเลยมาส่องดูตัวเราเองมาส่องดูข้อปฏิบัติพฤติกรรมของเราเองทุกสิ่งทุกประการนี่แหละ
ตั้งแต่ตื่นนอนมาถึงหลับนี่แหละเอามาเป็นกระสกส่องเงาดูพฤติกรรมดูการกระทำของเราเป็นถูกต้องตามปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ตามหลักธรรมหลักวินัยหรือไม่ในหมู่คณะวัดป่าเรามันก็ปฏิปทาข้อวัดมันก็อันเดียวกันนั่นแหละถึงจะแตกต่างกันบ้างมันก็ไม่ได้ออกนอกแถวเลยมันก็แตกต่างกันก็แตกต่างเพียงแค่ไอ้ปีกย่อยนิดๆหน่อยๆแต่หลักแล้วมันหลักอันเดียวกันมาจากองค์บุรพาจารย์คือหลวงปู่มั่นนำพาประพฤติปฏิบัติมาอยู่ด้วยกันมีน้ำจิตน้ำใจทุกอย่างก็แบ่งปันกันไปอาหารก็แบ่งปันกันไปเข้ามาด้วยน้ำจิตน้ำใจกันแล้วมาใส่บาตรพระมาใส่บาตรพระพระก็มีน้ำจิตน้ำใจแบ่งปันเอื้อเฟื้อเจือจามเผื่อแผ่ไปให้มันทั่วถึงไม่ใช่กอบโกยไปแต่ผู้คนใดคนหนึ่งองค์ใดองค์หนึ่งกอบโกยแบบลักษณะขี้โลภเนี่ยนะได้ยินว่ามาเนี่ยต้องเป็นคนมีเส้นจึงได้กินข้าวถ้าเป็นคนไม่มีเส้นเหรอไม่ได้กินข้าวเหรอทุกวันนี้ถ้าจริงๆแล้วในวัดป่าบ้านตาดเราเนี่ยลาภสักการะอะไรโอ้ยเหลือเฟือมาถ้าหากทุกคนมีน้ำจิตน้ำใจไม่ว่าพระเองก็มีน้ำจิตน้ำใจศรัทธาญาติโยมที่เข้ามาก็มีน้ำจิตน้ำใจแบ่งปันกันไปให้แบ่งปันกันไปกระจายไปให้ทั่วถึงโอ้ยมันเหลือล้นด้วยแหละโต๊ะที่ไปตักอาหารกันน่ะพอผ่านพระไปแล้วพระปฏิสังขารโยแล้วตั้งเจตนาว่าเข้ามาใส่บาตรพระมาถวายอาหารพระก็ให้ผ่านมือพระไปซะก่อนจากนั้นก็ไปถึงญาติโยมเนี่ยกระจายไปตามที่อะไรคำที่เขากล่าวคำถวายสงฆ์น่ะพระเราก็ตั้งยัตติยักเคพันเตสร้างโคชานาตุอยังปฐมภาโกเทรัสสะปาปุนาติอาวาเซซาภากาอัมห้ากางปาปุนันตุผีคู่จะสมเนราจะขหัตธาจะยะธาสุขังปริพุนชันตุเนี่ยเห็นไหมล่ะท่านก็บอกว่าของทุกสิ่งทุกอย่างอาหารการบริโภคทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมานี้เขาเอามาน้อมมาถวายสงฆ์เพราะนั้นเมื่อเขามาด้วยน้ำจิตน้ำใจสงฆ์เราก็ควรจะนำมาแบ่งปันกันไปในหมู่พระเถระในหมู่สามเณรในหมู่คฤหัสถ์คฤหัสถ์ให้มันทั่วถึงด้วยนะความมีน้ำจิตน้ำใจถ้าใครเห็นด้วยพึงนิ่งเสียถ้าใครไม่เห็นด้วยก็ค้านขึ้นมาเมื่อท่านทั้งหลายนิ่งไว้นิ่งอยู่ข้าพเจ้าก็ทรงความนี้ไว้ว่าควรเนี่ยท่านตั้งยติมาแล้วเพราะนั้นไม่ใช่กอบโกยไปองค์ใดองค์หนึ่งหรือคนใดคนหนึ่งไม่ใช่อย่างนั้นมันต้องแบ่งปันกันไปเนี่ยหลวงพ่อตักอาหารเนี่ยติดอยู่ก้นบาตรไม่ได้ล้นปากบาตรขึ้นมานี่ตักอาหารมาก็อยู่แค่ก้นบาตรนั่นแหละเผื่อเป็นข้าวก้นบาตรให้เขาได้ชิมสักหน่อยไม่ได้ให้เขาเอาไปฟาดเอาจนท้องกลางเพียงแค่ให้ชิมเป็นอาหารมงคลเท่านั้นเองไม่ได้ตักมาจนล้นบาตรแล้วก็ดูดเทไปล้นออกมาญาติโยมมาล้นลูกศิษย์ตัวเองจนนู่นย้ายไปถึงหมูถึงไปเลี้ยงหมูเลี้ยงหมาเขาก็เห็นเขาก็คนที่เอามาเขาก็ไม่สบายอกสบายใจว่าโอ้ยเขาตื่นขึ้นมาแต่ตีสองตีสามมาทำอาหารเพื่อจะมาถวายพระแต่ที่ไหนได้ไปอยู่ในนู่นอยู่ในกระมังไปอยู่ในนู่นไปให้หมูให้หมาหมดแต่คนที่มาอดอยากๆขาดเขินมันก็ไม่ถูกต้องแบบนี้ก็เห็นหัวใจของคนที่เอามาด้วยเพราะนั้นพระทุกองค์ญาติโยมทุกคนนี่แหละเข้ามาแล้วก็เข้ามาแบ่งปันกันไปต่างคนต่างมีน้ำจิตน้ำใจไปก็ทั่วถึงเหลือล้นอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยกันทุกท่านทุกคนเพื่อความอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขด้วยกันทุกท่านทุกคนนะรับพรรับพรจากทุกโมทนาให้พรพากันตั้งใจรับพรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวาเมวาอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังเขปเมวาสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกปานจันโทปนรโสยะถามณิโชติรโส

0: อ้าวจัดอาหารทานกันเด้อดูแลช่วยเหลือแบ่งปันกันไปให้ทั่วถึงนะเอาทานอาหารซะก่อนจัดอาหารทานกันซะก่อน
1: ถึงอนาคามิผลเพราะข้อความต่อมาว่ามีจิตไม่เกี่ยวเกาะในกามทั้งหลายทั้งนี้เพราะพระอนาคามีละกามได้อย่างเด็ดขาดแล้วข้อว่าเป็นผู้มีกระแสเบื้องบนนั้นความว่าพระอนาคามีเป็นผู้ไม่กลับมาเกิดในโลกนี้อีกท่านไปสู่พรหมโลกชั้นสุทธาวาสแล้วนิพพานในพรหมโลกนั้นทีเดียวเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงแก่ภิกษุทั้งหลายที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภพระอนาคามีเถระรูปหนึ่งมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องพระอนาคามีเถระวันหนึ่งศิษย์ของพระเถระถามท่านว่าท่านได้บรรลุมรรคผลอันเป็นคุณวิเศษบ้างแล้วหรือยังเวลานั้นพระเถระเป็นพระอนาคามีท่านไม่ประสงค์จะบอกศิษย์ในมรรคผลนั้นเพราะละอายว่าอนาคามีผลนั้นแม้คฤหัสถ์ก็บรรลุได้ท่านตั้งใจว่าจะบอกสิทธิ์เมื่อได้บรรลุอรหัตผลแล้วดังนี้แล้วจึงนิ่งเสียมิได้บอกอะไรแก่สิทธิ์เลยต่อมาท่านทำกาละไปเกิดในพรหมโลกชั้นสุทาวาสพวกสิทธิ์คือสัตว์ที่วิหาริของท่านเสียใจร้องไห้คร่ำครวญไปเฝ้าพระศาสดาพระพุทธองค์ตรัสปลอบว่าอย่าคิดอะไรมากเลยความตายเป็นธรรมที่ยั่งยืนภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าเหตุที่เศร้าโศกมากก็เพราะเข้าใจว่าพระอุปชายะยังไม่ได้บรรลุมรรคผลอะไรเลยโดนทำกาละเสียก่อนพระทศพลตรัสว่าภิกษุทั้งหลายอย่าคิดอย่างนั้นเลยพระอุปชายะของพวกเธอบรรลุอนาคามิผลแล้วแต่ละอายุว่าอนาคามิผลแม้พวกคฤหัสถ์ก็บรรลุได้จึงไม่ได้บอกพวกเธอเขาตั้งใจว่าเมื่อบรรลุอรหัตแล้วจะบอกเธอทั้งหลายแต่ยังไม่ทันได้บรรลุทำกาละเสียก่อนบัดนี้ท่านไปเกิดในเทวโลกชั้นสุทาวาสแล้ววางใจเสถิดภิกษุทั้งหลายอุปชายะของพวกเธอถึงความเป็นผู้มีจิตไม่เกี่ยวเกาะในการทั้งหลายแล้วเป็นผู้มีกระแสในเบื้องบนพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสต่อไปว่าภิกษุผู้มีฉันทะเกิดแล้วในพระนิพพานอันบอกไม่ได้เป็นผู้มีใจอันอริยผลถูกต้องแล้วมีจิตไม่เกี่ยวเกาะในการทั้งหลายเรียกว่าเป็นผู้มีกระแสในเบื้องบนมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นเมื่อจบเทศนาภิกษุทั้งปวงนั้นได้บรรลุอรหัตผลความยาก4อย่างพระพุทธภาษิตกิจโชมนุสสปฏิลาโภกิจช่างมัจจานะยีวิตังกิจช่างสัทธัมมะสัทธัมมัสสวนังกิจโชบุทานะมุปาโดแปลความว่าการกลับได้อัตภาพมาเป็นมนุษย์หนึ่งชีวิตดังเล็บความเป็นอยู่ของสัตว์ทั้งหลายหนึ่งการฟังพระสัทธรรมหนึ่งการอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าหนึ่งทั้ง4อย่างนี้เป็นของยากอธิบายความการเกิดเป็นมนุษย์เป็นของยากเพราะต้องเกิดด้วยอาศัยกุศลกรรมโลกมนุษย์ท่านจัดเป็นสุคติภูมิคือภูมิที่ดีพ้นจากอบายภูมิ4อบายภูมิ4คือนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานส่วนสุคติภูมินั้นคือมนุษย์สวรรค์และพรหมโลกในพวกสุคติภูมิมนุษย์เป็นต่ำที่สุดอาหารมนุษย์ก็หยาบเศษที่เหลือคืออุจจาระปัสสาวะก็เหม็นพวกสวรรค์และพวกพรหมโลกเขาอยู่สบายกว่ามากอยู่ด้วยอาหารทิพย์สัมผัสทิพย์แต่การเกิดในสวรรค์หรือพรหมโลกต้องไปจากมนุษย์นี่เองมนุษย์ที่ทำบุญกุศลไว้มากไปสวรรค์ส่วนผู้ที่ทำมหคตกุศลคือฌานเมื่อสิ้นชีวิตแล้วไปพรหมโลกทั้งสองพวกนี้เมื่อหมดกำลังของบุญกุศลแล้วก็ต้องลงมาเกิดในโลกมนุษย์อีกรวมความว่ายังตกอยู่ในห้วงแห่งการเวียนว่ายตายเกิดเมื่อเทียบกับจำนวนและประเภทแห่งสัตว์โลกอื่นๆแล้วจะเห็นว่าการเกิดเป็นมนุษย์เป็นของยากสัตว์เดรัจฉานในโลกมนุษย์เท่าที่พอมองเห็นได้มีมากมายมากทั้งปริมาณมากทั้งประเภทและชนิดพวกนั้นถือปฏิสนธิด้วยอกุศลกรรมทั้งสิ้นถามว่า มนุษย์ที่ลำบากกับสัตว์ที่สบายเช่นสุนัขที่เจ้าของเลี้ยงอย่างดีอย่างไหนจะดีกว่าต้องถามก่อนว่าที่ว่าลำบากนั้นลำบากแค่ไหนแต่ความจริงควรจะเทียบพวกที่สบายกับพวกที่สบายพวกที่ลำบากกับพวกที่ลำบากด้วยกันเพราะคำว่าสบายหรือสุขนั้นเมื่ออยู่ที่ไหนก็ดีที่นั้นเช่นพระราชาที่ลำบากกับชาวนาที่มีความสุขคนย่อมเลือกเอาชาวนาที่มีความสุขแต่ถ้าชาวนาที่มีความสุขกับพระราชาที่มีความสุขคนย่อมเลือกเอาความสุขของพระราชาเพราะถึงแม้ว่าอาจเสมอกันในความรู้สึกแต่ปริมาณและความประณีตย่อมผิดกันความสุขของพระราชาย่อมมากในปริมาณและประณีตกว่าในคุณภาพอาจเสมอกันในความรู้สึกว่าสุขเท่านั้นสัตว์ที่ลำบากกับมนุษย์ที่ลำบากนั้นสัตว์เดรัจฉานลำบากกว่ามากในทางด้านความสบายคือสัตว์ที่สบายกับมนุษย์ที่สบายความสบายของมนุษย์ย่อมสูงกว่าประณีตกว่าและมากกว่าพวกสัตว์ที่ถูกจองจำโดยมนุษย์ต้องอดอาหารอดน้ำไม่สมปรารถนาไปเสียทุกอย่างจะเรียกร้องความเห็นใจอะไรก็ไม่ได้แล้วแต่เขาจะปราณีคิดดูเถิดจะทรมานปานใดและดูเหมือนจะต้องถูกจองจำอย่างนั้นไปตลอดชีวิตตัวอย่างเช่นวัวควายและม้าการเกิดเป็นมนุษย์เป็นของยากเพราะต้องเกิดด้วยกุศลกรรมมนุษย์จึงควรตั้งใจรักษาสถานะของตนไว้อย่าให้ตกต่ำลงไปอีกพยายามให้ก้าวสูงขึ้นไปทุกชาติทุกชาติจนหมดชาติสิ้นชาติในวงเล็บขีณาชาติส่วนประการที่สองที่ว่าชีวิตในวงเล็บความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นของยากนั้นมองเห็นได้ง่ายมองดูความดิ้นรนของมนุษย์สมัยปัจจุบันก็พอเห็นดูเหมือนจะเห็นได้มากกว่าคำบรรยายใดๆซะอีกเพราะมันทำหูทำตาอยู่ทุกวันสมัยนี้การทำนาค้าขายทำไร่ทำสวนเป็นครูอาจารย์ข้าราชการประจำหรือการเมืองลำบากทั้งนั้นการทำงานต่างๆเหล่านั้นก็เพื่อความเป็นอยู่เพื่อเลี้ยงชีวิตตนและครอบครัวสมัยนี้คนสุจริตน้อยความเป็นอยู่ของมหาชนจึงลำบากมากขึ้นสมัยใดคนสุจริตมากการครองชีพก็สบายขึ้นความสุจริตและไม่สุจริตเป็นจักรกลสำคัญในความสุขสบายหรือความทุกข์ของมหาชนแต่ผู้บริหาร ประเทศและผู้ปกครองบ้านเมืองมักมองข้ามปัญหานี้ไปเสียมัวไปแก้ที่ปลายเหตุจึงไม่ได้ผลตามต้องการในสมัยที่ของแพงเงินตรามีราคาน้อยสิ่งยั่วยวนความอยากของคนมีมากคนส่วนมากมีความไม่พออยู่ในใจจนดับไม่ได้ใครทำท่าจะดับหรือต้องการดับความอยากอันโพลงอยู่เสมอเพื่อความสงบสุขของชีวิตบ้างสังคมก็ตราหน้าว่าเป็นคนไม่มีเกียรติไม่มีความทะเยอทะยานอันเป็นคุณสมบัติของมนุษย์ในสังคมปัจจุบันแม้แต่ลูกเมียก็ไม่ให้ความนิยมนับถือเมื่อสิ่งแวดล้อมบีบรัดเข้าเช่นนั้นเขาก็ต้องดิ้นรนต่อไปต้องกระหืดกระหอบต่อไปต้องวิ่งทำมาหากินบริโภคกามแล้วแสวงหาเกียรติที่คนในสมัยนี้สมยอมพร้อมใจกันยกให้ได้เหมือนจะตั้งเป็นกฎของสังคมทีเดียวว่าคนมีเกียรติต้องมีตำแหน่งทางราชการดีหรือตำแหน่งสูงต้องมีรถยนต์ราคาแพงต้องหรูหราฟุ่มเฟือยปลูกบ้านเพื่ออวดคนไม่ใช่เพื่ออยู่กินข้าวภัตตาคารชั้นดีมือละ200บาทมีเพลงให้ฟังมีนักร้องสวยๆนุ่งน้อยใส่น้อยให้ดูอะไรทำนองนี้สิ่งเหล่านั้นจะได้มาโดยวิธีใดช่างหัวมันขอให้ได้มาก็แล้วกันคนทั้งหลายมองดูที่ผลต่างหากไม่มีใครอยากจะสาวไปหาเหตุว่าเขาได้มาโดยวิธีใดทุจริตช่อโกงใครมาบ้างชาวนาชาวสวนถูกโกงแรงงานครูอาจารย์ที่สุจริตต้องทนอยู่ในสังคมด้วยความผะอืดผะอมระอิดระอาต้องเจียมตัวเพราะไม่รวยจึงไม่มีเกียรติเข้าสังคมกับพวกผู้ดีเขาไม่ได้ในวงเล็บผู้ดีใหม่ชีวิตในวงเล็บความเป็นอยู่ของมนุษย์ยิ่งยุ่งยากซับซ้อนขึ้นทุกวันสาเหตุมาจากการขาดแคลนธรรมในหัวใจคนขาดความยุติธรรมในสังคมช่องว่างระหว่างคนมั่งมีกับคนยากจนจึงมีมากเกินไปน่าอันตรายประการที่3ที่ว่าการได้ฟังพระสัทธรรมเป็นของยากนั้นมีความสัมพันธ์กับประการที่4อยู่คือการอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าเป็นของยากเมื่อพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นทรงแสดงพระสัทธรรมพระสัทธรรมจึงจะมีขึ้นธรรมส่วนมากที่คนแสดงกันก่อนพระพุทธเจ้าจะเสด็จอุบัติขึ้นมักเป็นธรรมปลอมเจือด้วยมนทินแฝงอยู่ด้วยผลประโยชน์ของผู้บัญญัติธรรมและแสดงธรรมธรรมนั้นจึงไม่บริสุทธิ์ต่อเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นได้ตรัสรู้ธรรมตามความเป็นจริงแล้วทรงแสดงธรรมนั้นแก่เวไนยนิกรคนผู้มีอุปนิสัยมีปัญญาบารมี ฟังแล้วลองปฏิบัติตามก็ได้รู้ได้เห็นสมจริงตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้จึงแน่ใจว่าพระธรรมของพระองค์เป็นของบริสุทธิ์เป็นสวาขาตธรรมวงเล็บเปิดแปลว่าตรัสบอกไว้ดีแล้วถูกต้องแล้ววงเล็บปิดเมื่อพระพุทธเจ้าทรงยังทรงพระชนอยู่ทรงแสดงพระสัทธรรมอยู่คนที่มีโอกาสได้ฟังก็มีน้อยบางคนอยู่ไกลเกินไปบางคนอยู่ใกล้แต่ไม่สนใจมัววุ่นวายอยู่กับการฆ่าหมูฆ่าวัวยิงนกตกปลาตามเรื่องของแกเมื่อพระพุทธเจ้านิพพานแล้วพระสาวกผู้ชำนาญเฉลียวฉลาดในการแสดงธรรมก็มีน้อยการได้ฟังพระสัทธรรมก็ยากมากขึ้นมาถึงสมัยปัจจุบันพูดเฉพาะในเมืองไทยอันรู้กันทั่วโลกว่าเป็นเมืองพุทธศาสนามีพระสงฆ์ไม่น้อยกว่า 200,000 รูปผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้ามาบวชปฏิบัติธรรมทางพระพุทธศาสนาที่บวชตั้งแต่อายุยังน้อยเป็นสามเณรและอุปสมบทและอยู่ในเพศภิกษุไปตลอดชีวิตก็มากแต่ผู้มีความรู้ความสามารถในการแสดงธรรมมีน้อยเกินไปไม่สัมพันธ์คือไม่สมส่วนกับจำนวนพระที่มีอยู่มากถึงขนาดนั้นบางท่านแสดงได้แต่ไม่แสดงพระสัทธรรมล้วนๆเสียอีกมักมีอย่างอื่นปนเพื่อผลประโยชน์เป็นลาภสักการะชื่อเสียงและความนับถือบ้างเพื่อเอาใจคนเสียบ้างจึงปนอสัทธรรมเข้าไปกับพระสัทธรรมเหมือนเอาหินก้อนเล็กๆปนเข้าไปในถั่วเขียวเพื่อให้น้ำหนักมากเพื่อชั่งสัทธรรมปฏิรูปคือทำปลอมเกิดขึ้นด้วยประการฉะนี้นายปะปัญจสูทนีท่านจำแนกพระสัทธรรมไว้3คือปริยัติสัตธรรม1ปฏิปัตติสัทธรรม1ปฏิเวทสัทธรรม1ปริยัติสัทธรรมนั้นคือพระพุทธวจนะทั้งหมดโอวาทของพระเถระเถรีคำสอนอันเป็นธรรมของพระสาวกทั้งปวงการเล่าเรียนพระพุทธพจน์เป็นต้นนั้นเรียกว่าการศึกษาปริยัติสัทธรรมปฏิปัตติสัทธรรมนั้นคือการปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาที่พระพุทธเจ้าเป็นต้นทรงสั่งสอนไว้ปฏิเวทสัทธรรมคือการบรรลุมรรคผลนิพพานอันเป็นผลของการปฏิบัตินั้นเมื่อจะเสื่อมท่านว่าปริยัติเสื่อมก่อนเมื่อปริยัติเสื่อมปฏิบัติก็เสื่อมลงตามเมื่อปฏิบัติเสื่อมปฏิเวทก็เสื่อมลงเหมือนกันปริยัติสัตติธรรมเหมือนรากของต้นไม้เมื่อรากเสียแล้วลำต้นกิ่งใบผลก็ไม่อาจเจริญงอกงามได้คำว่าปริยัติสัทธรรมนั้นต้องตีความลงไปที่ไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาไม่ใช่การเรียนอย่างกว้างขวางแต่ห่างไกลศีลสมาธิปัญญาออกไปจนกำหนดไม่ได้ว่าห่างไปเท่าไรแล้วในสมันตัปปาสาธิกากล่าวถึงปริยัติ3อย่างไว้คือ 1. ปริยัติที่เปรียบเหมือนงูพิษนุ่งเล็บอละคัตถูปมะปริยัติคือการศึกษาเล่าเรียนเพื่อให้มีความรู้เอาไว้โต้เถียงกันเอาไว้ยกตนข่มผู้อื่นว่าเก่งกว่าเขาไม่ได้รับประโยชน์จากการเรียนธรรมเหมือนคนรับจ้างเลี้ยงโคไม่ได้ดื่มนมโคปริยัติอย่างนี้ย่อมให้โทษแก่ผู้เรียนเหมือนจับงูพิษทางหางงูมันเอี้ยวตัวมากัดผู้จับที่มือหรือที่แขนให้ถึงตายหรือปางตาย 2. ปริยัติเพื่อสลัดตนถอนตนออกจากวัฏฏะในวงเล็บนิสรณปริยัติคือการศึกษาเพื่อรู้ตามเป็นจริงเพื่อนำความรู้นั้นไปปฏิบัติขัดเกลากิเลสเพื่อกำจัดกิเลส 3. ปริยัติที่เปรียบด้วยขุนคลังในวงเล็บพันธาคาริกปริยัติคือการศึกษาเล่าเรียนของพระอรหันต์ไม่ต้องทำกิจในการจำกัดกิเลสอีกแล้วแต่เรียนเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นเหมือนขุนคลังรักษาของไว้เพื่อความสะดวกสบายของผู้อื่นผู้ศึกษาปริยัติต้องระวังไม่ให้การเล่าเรียนของตนเป็นงูพิษขึ้นมาประการที่4ที่ว่าการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าเป็นของยากนั้นอธิบายว่าพุทธภูมิมีบารมีเป็นสิ่งสูงต้องใช้เวลานานต้องบำเพ็ญกันมากด้วยใจที่เด็ดเดียวไม่ท้อถอยมุ่งโพธิญาณอย่างเดียวต้องบำเพ็ญบารมีเป็นแสนๆกับด้วยปณิธานอันแน่วแน่ในโลกธาตุหนึ่งมีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นจะเห็นว่าการอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้ายากเพียงไรเพียงแค่อรหัตภูมิก็บรรลุได้โดยยากเสียแล้วไม่ต้องกล่าวถึงพุทธภูมิความยาก4อย่างดังพรรณนามานี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงเพราะปรารภนาคชื่อเอรกปัตวงเล็บเปิดใบตะไคร่น้ำวงเล็บปิดมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องนาคเอรกปัต ในศาสนาแห่งพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้าภิกษุหนุ่มรูปหนึ่งขึ้นเรือไปในแม่น้ำคงคาจับใบตะไคร้น้ำกอหนึ่งเมื่อเรือแล่นไปโดยเร็วก็ไม่ปล่อยใบตะไคร้น้ำขาดเธอมิได้แสดงอบัติในกรณีนี้เป็นอบัติปาจิตติตามความในภูตคามมวรรคที่2ข้อที่1ว่าภิกษุพระของเขียวซึ่งเกิดอยู่กับที่ให้หลุดจากที่ต้องอบัติปาจิตติต้องอบัติปาจิตติเพราะคิดว่าเป็นเพียงอบัติเล็กน้อยแม้จะทำสมณธรรมอยู่ในป่าถึง 20,000 ปีก็ไม่อาจป้องกันได้สมัยศาสนาของพระกัสสปพุทธเจ้านั้นคนอายุเป็นหมื่นๆปีเมื่อถึงปรณะสมัยเขามีความรู้สึกเหมือนมีใบตะไคร้น้ำมาพันคออยู่จะหาเพื่อนร่วมพรหมจรรย์แสดงอบัติก็ไม่ได้เพราะพออยู่ผู้เดียวในป่าเขาทำกาละด้วยจิตที่วิปริสารคือเดือดร้อนเพราะระลึกถึงกรรมชั่วจุติจากอัตภาพนั้นแล้วเกิดเป็นพระยานาคมีกายประมาณเท่าเรือโกลนชื่อว่านาคเอรกปัตเมื่อเกิดแล้วพระยานาคมองดูอัตภาพของตนแล้วมีความร้อนใจว่าเราบำเพ็ญสมณธรรมมานานถึง 20,000 ปีเมื่อตายลงมาบังเกิดในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานมีกบเป็นภักษาเป็นกำเนิดแห่งไอเหตุกสัตว์พญานาคเสียใจมากสุดจะพรรณนาได้ต่อมาเขาได้ธิดาคนหนึ่งได้ธิดาอยู่บนพังพานลอยตัวอยู่ในแม่น้ำคงคาให้ธิดาฟ้อนรำขับร้องเพลงปริศนาด้วยหวังว่าหากใครสามารถตอบปัญหานี้ได้แสดงว่าพระพุทธเจ้าได้เสด็จอุบัติขึ้นแล้วผู้ตอบจะต้องได้ยินได้ฟังมาจากพระพุทธเจ้าเพราะปัญหาของเขาเป็นปัญหายากเหลือวิสัยของคนธรรมดาเขาประกาศว่าใครแก้ปัญหาได้จะมอบธิดาและนาคพิภพให้ทุกวันอุโบสถในวงเล็บทุกๆ15วันเขาวางธิดาไว้บนพังพานให้ขับเพลงปริศนาว่าผู้เป็นใหญ่อย่างไรชื่อว่าเป็นพระราชาอย่างไรเล่าพระราชาชื่อว่ามีธุลีบนพระเศียรอย่างไรชื่อว่าปราศจากธุลีอย่างไรท่านเรียกว่าคนพาลประชาชนชาวชมพูทวีปต้องการนาคมานวิกาและนาคพิภพจึงพากันมาขับเพลงแก้เพลงแก้แต่ไม่มีใครแก้ถูกเป็นที่พอใจของพระยานาคและธิดาถึงกระนั้นนางก็ยืนฟ้องและขับเพลงปริศนาอยู่บนพังพานของบิดาทุกๆกึ่งเดือนโดยทํานองนี้พุทธันดร1ล่วงไปแล้วพุทธันดรมาจากคำว่าพุทธะบวกอันตระแปลว่าการที่ว่างจากพระพุทธเจ้าหรือพุทธศาสนาขยายความว่าเมื่อศาสนาของพระเจ้าองค์หนึ่งสิ้นสุดลงก่อนที่พระพุทธเจ้าองค์ใหม่จะมาตรัสรู้เวลานั้นเป็นช่วงว่างอยู่นานช่วงนี้แหละท่านเรียกพุทธันดรจนกระทั่งพระโคดมพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นในโลกวันหนึ่งเวลาใกล้รุ่งทรงตรวจดูอุปนิสัยแห่งเวนยสัตว์ที่พระองค์พอจะโปรดได้ตามพุทธประเพณีทรงเห็นมานพชื่ออุตระเข้าไปในข่ายคือพระญาณของพระองค์ทรงใคร่ครวญดูทรงทราบด้วยพระญาณว่าวันนี้เอรกะปัตตะนาคราชตั้งธิดาไว้บนพังพานให้ขับเพลงปริศนาอุตระมานพจักได้เรียนเพลงขับแก้จากเราแล้วบรรลุโสดาปัตติผลไปแก้ปัญหาของนาคราชนาคราชรู้ความที่พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วจักมาหาเราพระศาสดาเสด็จไปดักอุตรมานพประทับนั่งณโคนต้นซึกใหญ่ใกล้เมืองพาราณสีชาวชมพูทวีปเตรียมเพลงขับแก้มาประชุมกันมากพระศาสดาทอดพระเนตรเห็นอุตรมานพกำลังเดินไปจึงตรัสเรียกเข้ามาหาตรัสถามว่าทราบเพลงขับตอบดีแล้วหรือเมื่อมานพทูลต่อพระศาสดาแล้วพระองค์ให้ลองขับให้ทรงสดับทรงทราบว่านั่นไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องจึงตรัสบอกคำตอบที่ถูกต้องให้อุตรมานพเปลี่ยนเพลงขับจากพระศาสดาอยู่นั่นเองได้บรรลุโสดาปัตติผลแล้วไปยังริมฝั่งแม่น้ำคงคาขอโอกาสมหาชนเข้าไปแก้ปัญหาเมื่อนาคมานวิกาถามว่าผู้เป็นใหญ่อย่างไรชื่อว่าเป็นพระราชาอย่างไรเล่าพระราชาชื่อว่ามีธุลีบนพระเศียรอย่างไรชื่อว่าปราศจากธุลีอย่างไรท่านเรียกว่าคนพาลอุตรมานพกล่าวตอบว่าผู้เป็นใหญ่ในทวาร6ชื่อว่า เป็นพระราชาพระราชาผู้กำหนัดชื่อว่ามีธุลีบนพระเศียรผู้ไม่กำหนัดชื่อว่าปราศจากธุลีผู้ยังกำหนัดอยู่ท่านเรียกว่าคนพาลนาคมารวิกาถามว่าคนพาลอันอะไรเอ่ยย่อมพัดไปบัณฑิตบรรเทาได้อย่างไรอย่างไรเรียกว่าเป็นผู้ปลอดโปร่งจากโยคะเราถามแล้วโปรดตอบคำถามของเราอุตระมานพตอบว่าคนพาลอันห่วงน้ำวงเล็บเปิดคือการเป็นต้นวงเล็บปิดย่อมพัดไปบัณฑิตย่อมบรรเทาห่วงน้ำในวงเล็บโอคะนั้นด้วยความเพียรบัณฑิตผู้ไม่ประกอบด้วยเครื่องผูกมัดในวงเล็บโยคะทั้งปวงท่านเรียกว่าปลอดโปร่งจากโยคะเมื่อนาคราชฟังเพลงตอบจากอุตรมานพจบลงดีใจเป็นนักหนาด้วยแน่ใจว่าบัดนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นในโลกแล้วอุทานออกมาว่าตลอดพุทธันดรหนึ่งเราไม่เคยได้ฟังธรรมบทเห็นปานี้เลยท่านทั้งหลายพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นในโลกแล้วอย่างแน่นอนดังนี้แล้วเอาหางฟาดน้ำด้วยความดีใจสุดห้ามเขาเข้าไปหาอุตรมานพถามว่าบัดนี้พระศาสดาประทับอยู่ที่ใดเมื่อทราบว่าประทับอยู่ที่ใต้ต้นไม้ต้นหนึ่งจึงรีบชวนอุตรมานพนั้นไปเฝ้าพระพุทธเจ้ามหาชนชาวชมพูทวีปได้ติดตามไปด้วยเป็นอันมากนาคราชเข้าไปสู่พระชพนรังสีของพระพุทธเจ้าถวายบังคมแล้วยืนร้องไห้อยู่เมื่อพระศาสดาตรัสถามอะไรกันมหาวพิธจึงแถลงความในใจตนว่าข้าแต่พระโลกนาถข้าพระพุทธเจ้าเคยเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเช่นกับพระองค์นี้และในศาสนาของพระกสปสัมมาสัมพุทธเจ้าได้บำเพ็ญสมณธรรมมา 20,000 ปีแต่สมณธรรมนั้นมิอาจช่วยข้าพระองค์ให้พ้นจากอบายได้ข้าพระองค์ได้กระทำเหตุสักว่าทำใบตะไคร้น้ำให้ขาดเท่านั้นต้องมาถือปฏิสนธิในกำเนิดแห่งอเหตุกสัตว์ไปด้วยการเลื้อยคลานไม่ได้ความเป็นมนุษย์ไม่ได้ฟังธรรมไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าเช่นพระองค์มาตลอดพุทธันดรหนึ่งพระโลกนาถทรงสดับแล้วตรัสว่าการกลับได้อัตภาพมาเป็นมนุษย์หนึ่งชีวิตนองเล็บความเป็นอยู่ของสัตว์ทั้งหลายหนึ่งการได้ฟังพระสัทธรรมหนึ่งการอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าหนึ่งทั้งสี่อย่างนี้เป็นของยากในการจบเทศนาคนเป็นอันมากได้บรรลุมรรคผลแต่นาคราชไม่ได้บรรลุเพราะภาวะแห่งเดรัจฉานกลางกั้นไว้แต่ถึงกระนั้นก็ได้พ้นจากความลำบาก5อย่างคือการปฏิสนธิการลอกคราบการก้าวลงสู่ความหลับอย่างสัตว์เลื้อยคลานเสพเมถุนกับนางนาคและการจุติเขาได้อัตภาพเป็นหนุ่มน้อยคือไปได้โดยเพศแห่งมนุษย์เขาพ้นแล้วจากความลำบาก5อย่างที่พวกนาคด้วยการลำบากอยู่ความอิ่มในกามไม่มีพระพุทธภาษิตนกหาปะเนวเสนะติติกาเมสุวิชติอัปปสาดาดุขากามาอิติวิญญายปันดิโตอภิดิเบสุกาเมสุระติงโซนาธิคัจฉติตันหักขยะระโตโหติสัมมาสัมพุทธสาวะโกแปลความว่าความอิ่มในกามทั้งหลายย่อมไม่มีเพราะฝนคือกหาปณะกามทั้งหลายมีรสอร่อยน้อยมีทุกข์มากบัณฑิตรู้อย่างนี้แล้วไม่ยินดีแม้ในกามที่เป็นทิพย์สาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ยินดีในความสิ้นไปแห่งตัณหาอธิบายความอิ่มในกามทั้งหลายย่อมไม่มีเพราะฝนคือกหาปณะข้อความตอนนี้พระศาสดาตรัสเพราะทรงปรารภเรื่องพระเจ้ามันตธาตราชผู้ทรงมั่งคั่งเหลือเกินครองสมบัติแห่งจักรพรรดิราชสามารถให้ฝนคือรัตนเจ็ดประการตกลงมาได้ด้วยเพียงปรบมือครองราชสมบัติในมนุษย์โลกแล้วไปครองสมบัติในเทวโลกอีกนานถึง16ช่วงของเท้าสักกะวงเล็บเปิดเท่ากับ16ราชการของจอมเทพชั้นดาวดึงส์วงเล็บปิดเมื่อถึงเวลาสิ้นพระชนก็ยังอยากอยู่ยังไม่อาจทำความอยากให้เต็มบริบูรณ์ได้เพราะฉะนั้นพระศาสดาจึงตรัสว่าความอิ่มในกามทั้งหลายย่อมไม่มีเพราะฝนคือกหาปณะถ้าจะพูดกันด้วยภาษาสนนสมัยใหม่ก็คือมีเงินเท่าไรก็ไม่พอความหิวเงินของคนเป็นความหิวที่บำบัดเท่าไรก็ไม่พอได้เท่านี้ก็อยากได้เท่านั้นพอได้เท่านั้นเข้าจริงพอหรืออยากได้เท่านั้นต่อไปอีก คนส่วนมากจึงหิวเงินอยู่เสมอถมเท่าไรไม่รู้จักเต็มบางคนจนเพราะไม่มีจริงๆแต่บางคนและส่วนมากจนเพราะไม่พอได้เท่าไรก็ไม่พอเมื่อยังจนเพราะไม่มีอยู่นั้นมีความต้องการว่าถ้าได้เท่านั้นคนนั้นคนนี้ในหมู่บ้านเดียวกันก็จะพอใจแต่พอได้เขาจริงความทะยานอยากก็วิ่งออกหน้าต่อไปอีกอยากเป็นที่หนึ่งในหมู่บ้านพอถึงเข้าจริงก็ไม่พออีกอยากเป็นที่หนึ่งในตำบลในอำเภอในจังหวัดในภาคในประเทศตลอดจนถึงในโลกการแข่งขันกันในกลุ่มชนมีทุกๆกลุ่มทั้งกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่การที่ต้องแข่งขันกันว่าใครจะแน่กว่าใครนี่เองเป็นเหตุให้ทะยานอยากไม่มีที่สิ้นสุดแรงทิฏฐิมานะของมนุษย์เป็นกระแสที่หลายเชี่ยวอยู่เสมอในจิตของเขาผลักดันให้มนุษย์วิ่งไปโดยไม่ยอมหยุดในความทะยานอยากเพียงแรงกามและแรงทิฏฐิก็มากอยู่แล้วยังแถมแรงกิเลสอื่นๆเช่นความริษยาความแข่งดีเป็นต้นบวกเข้ามาอีกไม่ต้องสงสัยเลยมนุษย์ที่ห่างเหินพุทธธรรมไม่มีทางหยุดได้มีแต่ช่วยใส่เชื้อให้ไฟความอยากโหมแรงยิ่งขึ้นในการแข่งขันกันนั้นยังมีความลามกอื่นๆตามมาอีกเช่นการใส่ร้ายป้ายสีการยกตนข่มเขาการดูหมิ่นผู้อื่นที่ไม่สามารถเสมอตนล้วนแต่เป็นกิเลสร้ายในสังคมทั้งนั้นตราบใดที่มนุษย์ยังไม่รู้จักจำกัดขอบเขตแห่งความต้องการของตนตราบนั้นมนุษย์จะพบความสมบูรณ์พูนสุขไม่ได้เลยเขาจะมีแต่ความเร่าร้อนกระวนกระวายอยู่ตลอดกาลยิ่งมีมากยิ่งอยากมากกินเท่าไรไม่รู้จักอิ่มเงินนั้นท้ายเกียรติมันมากนักถึงกับยอมให้มันเป็นนายเราก็จะลำบากมากเหลือเกินเพราะมันเป็นนายที่โง่และทารุณจะใช้เราอย่างโง่ๆและใช้ให้ทำความชั่วได้มากคนบางคนเว้นความชั่วบางอย่างได้เพราะไม่มีเงินทำความดีบางอย่างได้เพราะจนอยู่พอรวยเข้าก็ลืมเงินใช้มันอย่างทาสก็ไม่ได้เพราะถ้าใช้มันมากเกินไปพอมันไปกันหมดเราก็เดือดร้อนเหมือนกันจะให้ทำอย่างไรก็ต้องใช้มันอย่างมิตรอย่างสหายใช้มันแต่พอดีพอดีเมื่อจำเป็นต้องบอกใช้ไหว้วานมันก็จะเป็นมิตรเป็นสหายกับเราได้ตลอดไปเงินไม่ชอบคนที่ดูถูกมันและไม่ชอบคนที่ยกย่องเทิดทูนมันเกินไปเพราะฉะนั้นเมื่อมีพอสมควรแล้วก็พอเสียบ้างมีมากนักเหลือกินเหลือใช้มากเกินไปตายแล้วก็เอาไปไม่ได้ทิ้งไว้ให้ลูกหลานที่เกียจคร้านทะลุงเล่นหมดไปจนได้ตนเองก็ไม่มีที่พึ่งในสัมปรายภพอาจต้องตกนรกหรือไปเกิดในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานเปรตหรืออสุรกายภูมิใดภูมิหนึ่งในอบายภูมิ4กามทั้งหลายมีรสอร่อยน้อยมีทุกข์มากกามในที่นี้หมายถึงกามคุณ5คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะกล่าวอย่างสั้นคือการประกอบเมถุนกรรมของสัตว์ในกามาวจรภูมิเพราะกามทั้งมวลไปสิ้นสุดลงที่เมถุนกรรมหรือการเสพกามการบริโภคกามการที่สัตว์โลกยังติดอยู่ในกามสุขดงเล็บอันมีรสอร่อยน้อยก็เพราะพวกเขาไม่เคยเลยสักครั้งเดียวในชีวิตที่จะได้รับสุขอื่นใดอันสูงกว่ากามประณีตกว่ากามเหมือนกบในสระจ้อยไม่เคยเห็นน้ำในทะเลสาบในทะเลหลวงหรือในมหาสมุทรเหมือนเด็กยากจนที่วนอยู่ในหมู่บ้านของตัวไม่เคยออกไปจากบ้านนั้นไม่เคยเห็นคฤหาสน์หรือปราสาทราชวังจึงสำคัญผิดว่าที่นี่เท่านั้นคือแดนแห่งบรมสุขกามสุขนั้นเป็นสุขชั้นต่ำที่สุดในบรรดาสุข10ชั้นวงเล็บเปิดกามสุข1ฌานสุข1และนิพพานสุข1วงเล็บปิดแต่เนื่องจากคนส่วนมากไม่เคยได้ลิ้มรสของฌานสุขและนิพพานสุขเลยจึงรู้แต่กามสุขและติดใจอยู่ในกามสุขนั้นเหมือนเด็กเลี้ยงโคที่ขี่แต่โคและดื่มแต่น้ำในหลุมเท้าโคหรือน้ำในสระที่ขุ่นคลักด้วยโคลนตมไม่เคยได้ดื่มน้ำที่ใสสะอาดจึงไม่มีโอกาสเปรียบเทียบและดูเหมือนไม่อยากจะเปรียบเทียบเพราะออกจะเชื่อเสียแล้วว่าไม่มีสุขใดยิ่งกว่ากามสุขคนบางพวกไม่ได้ทั้งสองอย่างคือไม่ได้ทั้งกามสุขและเนกขัมมสุขซึ่งเหนือกว่ากามสุขนั้นทั้งนี้เพราะโมลังเลไม่แน่ใจจะเอากามสุขก็ไม่กล้าจะเอาเนกขัมมสุขก็ไม่มีความพยายามพอให้ถึงได้จึงเสียทั้งทางน้ำและทางบกมองจากทัศนะของพระอริยเจ้าท่านเห็นว่าอนิจจาอทุวากามาบหูดุขามหาวิสาอโยคุโลวะสันตัตโตอคะโมลาดุขัพพลา กามทั้งหลายทั้งไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนมีทุกข์มากมีพิษมากร้อนเหมือนก้อนเหล็กมีความคับแค้นเป็นมูลมีทุกข์เป็นผลรวมความว่ากามนั้นมีความสุขเจืออยู่เพียงเล็กน้อยแต่ความทุกข์ที่ตามมานั้นมีมากนักพรรณนาไม่หมดสิ้นความชอกช้ำระบมเพราะความผิดหวังในรักความพลัดพรากจากสิ่งที่รักที่พอใจการประหัตประหารกันเพราะอาศัยกามเป็นเหตุภาระหนักในการต้องทำมาหากินเลี้ยงลูกเมียความเจ็บป่วยบางอย่างอันเนื่องมาจากกามไปยานใหญ่เหล่านี้ล้วนแสดงให้เห็นถึงพิษของกามทั้งสิ้นเพราะเหตุนี้กระมังนักปราชญ์ท่านจึงพรรณนาโทษของกามไว้ว่าเหมือนหัวฝีเหมือนลูกศรเหมือนของที่ยืมเข้ามาเหมือนเนื้อที่ติดกระดูกเหมือนผลไม้มีพิษบัณฑิตรู้อย่างนี้แล้วไม่ยินดีแม้ในกามที่เป็นทิพย์สาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงยินดีในความสิ้นไปแห่งตัณหาเพราะความสิ้นตัณหาก็คือความแห้งไปแห่งกามตัณหานั้นมี3ประเภทคือ 1. กามตัณหาความดิ้นรนหากาม 2. ภวตัณหาความดิ้นรนหาความเป็นคืออยากเป็นนั่นเป็นนี่อยากเป็นอย่างนั้นอย่างนี้และความติดในภพพอใจในภพอยากเกิดอีก 3. วิภวตัณหาความระอิดระอาอยากผลักอารมณ์และสิ่งที่มีแล้วเป็นแล้วท่านเรียกว่าอยากไม่เป็นเมื่อสิ้นตัณหาทั้ง3นี้แล้วก็เรียกว่าสิ้นเหตุแห่งทุกข์เข้าถึงภาวะแห่งสุขอันไพบูลย์ไม่เปลี่ยนแปลงส่วนความสุขเล็กน้อยในตัณหานั้นเป็นความสุขอันไม่ยั่งยืนเปลี่ยนเป็นทุกข์ได้เสมอท่านเรียกว่าวิปริณามทุกข์พระศาสดาทรงแสดงเรื่องนี้เพราะทรงปรารภภิกษุผู้อยากศึกรูปหนึ่งมีเรื่องย่อ ดังนี้เรื่องภิกษุผู้มายินดีลงเล็บในการบวชภิกษุรูปหนึ่งออกบวช ด้วยศรัทธาอุปัชฌายะส่งไปเรียนอุทเทศในที่แห่งหนึ่งอุทเทศเท่ากับพระบาลีหรือพระพุทธพจน์ครั้งนั้นโรคเกิดขึ้นแก่โยมบิดาของท่านโยมประสงค์จะเห็นพระผู้บุตรแต่ไม่อาจเห็นบุตรเพราะอยู่ไกลเขาบ่นเพ้อถึงบุตรเมื่อใกล้ตายได้สั่งบุตรผู้เป็นน้องชายของภิกษุนั้นไว้ว่าให้มอบทรัพย์จำนวน100กหาปณะให้แก่พระพี่ชายของเธอด้วยดังนี้แล้วได้มอบทรัพย์100กหาปณะไว้ให้แล้วตายเมื่อภิกษุหนุ่มนั้นกลับมาน้องชายได้เล่าเรื่องทั้งปวงให้ฟังและถามว่าจะให้ทำอย่างไรกับทรัพย์100กหาปณะภิกษุหนุ่มตอบว่าฉันไม่ต้องการกหาปณะนั้นเธอเก็บไว้เถิดต่อมาไม่นานนักเขาคิดว่าประโยชน์อะไรด้วยการเที่ยวบิณฑบาตขออาหารจากบ้านคนอื่นเรามีทรัพย์อยู่100กหาปณะพออาศัยเลี้ยงชีพได้เราศึกดีกว่าเธอคิดดังนี้แล้วถูกความไม่ยินดีในการประพฤติพรหมจรรย์บีบคั้นจึงสละกรรมฐานและการสาธยายอุทเทศจนพายผอมลงมากพวกภิกษุและสามเณรเห็นแล้วสงสัยจึงถามท่านบอกว่ากระสันอยากศึกภิกษุหนุ่มและสามเณรได้พาท่านไปหาพระอุปัชฌายะอาจารย์ทราบแล้วได้พาไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ตรัสถามว่าทำไมจึงอยากศึกพระนั้นทูลตอบว่ามีทรัพย์อยู่100กหาปณะอยากจะใช้ทรัพย์นั้นเลี้ยงชีพพระศาสดาให้นำก้อนกรวดมา100ก้อนแทนกหาปณะ100แล้วให้แยกเป็นส่วนๆสมมติว่าส่วนนี้50เพื่อการเลี้ยงชีพในขั้นแรกที่ยังทำมาหากินไม่ได้ส่วนนี้24เพื่อซื้อโค2ตัวเท่านี้เพื่อซื้อพืชแอกไถจอบเสียมและอุปกรณ์อื่นๆเมื่อนับอยู่อย่างนี้กหาปณะไม่พอยังขาดอีกมากพระศาสดาจึงตรัสว่าดูก่อนภิกษุกหาปณะของเธอมีน้อยนักกหาปณะเพียงเท่านี้จะให้ความทยานอยากในใจเต็มได้อย่างไรดังนี้แล้วตรัสเล่าเรื่องพระเจ้ามันฑทาตราชให้ภิกษุฟังวงเล็บเปิดดังที่ได้กล่าวมาบ้างแล้วข้างต้นวงเล็บปิดแล้วตรัสพระคาถาตามที่ยกไว้เบื้องต้นว่าความอิ่มในกามทั้งหลายย่อมไม่มีเพราะฝนคือกหาปณะกามทั้งหลายมีรสอร่อยน้อยมีทุกข์มากมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วเมื่อจบเทศนาภิกษุรูปนั้นได้บรรลุโสดาปัตติผล

ความโศกเกิดจากสิ่งที่รักพระพุทธภาษิตปิยโตยายเตโซโกปิยโตชายเตพยังปิยโตวิปมุตตสะนัตถิโซโกกุโตพยังแปลความว่าความโศกเกิดจากสิ่งที่รักความกลัวในวงเล็บภัยเกิดจากสิ่งที่รักความโศกและความกลัวย่อมไม่มีแก่ผู้ที่พ้นแล้วจากสิ่งที่รักอธิบายความพระพุทธภาษิตนี้แสดงว่าสิ่งที่รักเป็นที่ตั้งแห่งความโศกและความกลัวเมื่อไม่มีที่รักความโศกและความกลัวก็ประลาสนาการไปด้วยเพราะไม่มีที่ตั้งอุปมาเหมือนแผ่นดินเป็นที่ตั้งแห่งสัตว์บุคคลและทรัพย์สินทั้งหลายทั้งที่เป็นสังหาริมะและอสังหาริมะเมื่อมีที่รักความกังวลและความหวงแหนก็ตามมาเพราะความกังวลและหวงแหนนั้นเป็นเหตุเป็นปัจจัยความโศกและความกลัวก็ตามมาโศกเมื่อต้องพลัดพรากจากที่รักหรือที่รักพลัดพรากจากไปกลัวว่าที่รักจะเปลี่ยนแปลงเป็นอื่นไปไม่ยั่งยืนจิตที่ความโศกและความกลัวยังย่ำยีได้นั้นคือจิตที่ยังมีความรักยังคล้องในสิ่งที่รักยังไม่ปราศจากทุลีคือราคะโทสะและโมหะยังไม่เกษมจากโยคะคือกามภพทิฏฐิและอวิชชาเรื่องต่อไปนี้เป็นตัวอย่างให้เห็นได้เรื่องกุฎุมพีคนหนึ่งเมื่อพระศาสดาประทับอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีกุฎุมพีคนหนึ่งที่เมืองสาวัตถีนั้นเศร้าโศกเพราะลูกตายเขาไม่อาจห้ามความเศร้าโศกถึงบุตรได้ไปป่าช้าร้องไห้ทุกวันเช้าวันหนึ่งเวลาใกล้รุ่งพระศาสดาทรงตรวจดูอุปนิสัยของเวนยสัตว์ตามพุทธประเพณีได้ทรงเห็นอุปนิสัยแห่งโสดาปัตติมรรคของกุฎุมพีนั้นจึงเสด็จไปทรงเยี่ยมสนทนาปราศัยกันแล้วกุฎุมพีกราบทูลถึงความโศกของตนพระศาสดาจึงตรัสบอกว่าอย่าเศร้าโศกเลยความตายไม่ใช่มีในที่เดียวไม่ใช่มีแก่คนคนเดียวแต่ความตายเป็นสิ่งสาธารณะแก่คุณสัตว์ทั่วไปพบยังมีอยู่เพียงใดความตายก็ยังมีอยู่เพียงนั้นสังขารชื่อว่าเที่ยงย่อมไม่มีสักอย่างเดียวเพราะฉะนั้นท่านพึงพิจารณาด้วยปัญญาอันลึกซึ้งว่าสิ่งมีความตายเป็นธรรมดาตายแล้วสิ่งมีความแตกเป็นธรรมดาแตกแล้วไม่พึงเศร้าโศกควรเจริญมรณสติอย่างเดียวบัณฑิตแต่โบราณเมื่อลูกตายก็หาเศร้าโศกไม่พิจารณาเห็นว่าสิ่งมีความตายเป็นธรรมดาตายแล้วสิ่งมีความแตกเป็นธรรมดาแตกแล้วไม่เศร้าโศกกุฎุมพีอ้อนวอนพระพุทธองค์ให้ทรงแสดงเรื่องของโบราณกะบัณฑิตพระศาสดาจึงทรงแสดงอุรคชาดกในปัญจกนิบาตแล้วตรัสถึงคำของโบราณนกบัณฑิตผู้ปรารภถึงลูกที่ตายว่าบุตรของเราเมื่อสรีระใช้ไม่ได้แล้วละสรีระของตนไปเหมือนงูล่อคราบเมื่อบุตรของเราตายจากไปแล้วเขาถูกเผาอยู่ไม่รู้ถึงการปริเทวนาของพวกญาติเพราะฉะนั้นเราจึงไม่เศร้าโศกถึงบุตรนั้นเขามีคติเช่นใดก็ไปสู่คติเช่นนั้นเองพระศาสดาตรัสต่อไปว่าบัณฑิตการก่อนเมื่อบุตรตายแล้วมิได้เศร้าโศกอย่างท่านแต่เขากลับอธิษฐานใจทำงานอย่างเดิมและเจริญมรณสติเป็นประจำขอท่านจงทำอย่างนั้นด้วยความโศกก็ตามภัยก็ตามย่อมเกิดเพราะอาศัยสิ่งที่รักโดยแท้ดังนี้แล้วตรัสพระพุทธภาษิตว่าปิยโตชายเตโซโกเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นเมื่อจบเทศนากุฎุมพีได้ตั้งอยู่ในโสดาปัตติผลแล้วแหละ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

0: ท่านผู้ฟังครับลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังการถ่ายทอดสดจากวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับ
1: อนิจจาวัฏสังขารังอุปาทวยะธัมมิโนอุปจิตวานิรุจฉันติเตสังอุปสมโมสุขนสัพเพสัตตามารันติจามาลินสุจามาลิสเลตาเทวหังมาลิสามินัตถิมิเอกาสังสโยว่าไงว่าไงมาเลยว่าไงอยู่ที่ท่าบ่อเหรอเดี๋ยวเดือนเดี๋ยวเดือนไหนเนาะเราจะไปผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าให้ที่ท่าบ่อได้
2: จำเดือนได้ปะจำเดือนได้ปะ
1: ไม่ไม่สิงหามันที่โรงพยาบาลท่าบ่อวันที่9จะเป็นวันปิดงานเราจะไปแต่6 7 8 9ไปผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าให้ผู้ยากไร้ที่ท่าบ่อแล้วก็จะไปที่บังคลาเทศในเดือนธันวาเนี่ยเราเพิ่งไปที่เวียงจันทน์มาเนี่ยนะเมื่อวันที่4เนี่ยแล้วก็กลับมาวันที่7วันที่4เดือนนี้ลงมามิตรภาพ

30พฤษภาคมเพราะฉะนั้นก็เปิดโอกาสจากนี้ไปนั่นแหละกว่าจะถึงวันที่30พฤษภาคมนี้ก็เปิดโอกาสให้คณะศรัทธาญาติโยมได้มานำเอาของบางสกุลเครื่องบางสกุลหรือปัจจัยมาร่วมงานเปิด3เดือนโลกธาตุที่องค์หลวงตาได้นำพาประพฤติไปและนำพาปฏิบัติมาตั้งแต่คุณโยมมาดาได้ละสังขารไปก็ทำมาต่อเนื่องมาเรื่อยๆมาเพื่อเป็นการทำบุญอุทิศให้แก่เปรตชนของพวกเราคือผู้ที่มีพระคุณของเราอาจจะมีพ่อแม่ปู่ย่าตาทวดมิตรสหายต่างๆทั้งหลายที่ได้ลวงดับตับขันไปแล้วเราก็รวบรวมในวันนั้นวันที่30พฤษภาคมจะเป็นวันที่เราจะร่วมกันพร้อมกันทำบุญเพื่ออุทิศบุญกุศลให้แก่ท่านทั้งหลายเหล่านั้นด้วยการทำบุญมหาสังฆทานมหาบังสกุลกองมหาบังสกุลร่วมกันเพราะฉะนั้นจากนี้ไปก็เปิดโอกาสให้คณะศรัทธาญาติโยมคณะศิษยานุศิษย์ทั่วไปได้มานำสิ่งของวัตถุเครื่องทายทานตลอดจนปัจจัยมาร่วมบุญกันได้ตลอดทุกวันเนอะจนกระทั่งถึงวันที่30พฤษภาคมก็จะเป็นวันงานของเราดีมากเลยนี่แหละสำคัญเนี่ยคนเราขาดการออกกำลังกายไม่ได้ได้สุขภาพร่างกายแข็งแรงต้องออกกำลังกายนี่แล้วเพราะนั้นคนที่ชอบไปนะชอบไปนู่นนี่เรื่องไม่อยู่กับที่นั่นพวกนี้อายุยืนเพราะนั้นมาทางฝ่ายโยมพ่อเนี่ยทุกคนไม่ชอบไปไหนมีแต่โยมอาผู้หญิงคนเดียวโกติ้งอะนะแกไปเรื่อยโอ้ยยิ้มแย้มแจ่มใสดูแลเดี๋ยวนี้ต้องดูแลน้องๆพวกนี้ติดเตียงกันโอ้ยเอาผ่าตัดข้อเข่าเอาอนุโมทนาด้วยเด้อการไปการได้ขยับเยื่อนเคลื่อนไหวนั่นจะเป็นการรักษาดูแลสุขภาพของตนเองก็บอกว่าร่างกายเนี่ยต้องเคลื่อนไหวจึงจะมีกำลังแต่ร่างกายชอบอยู่เฉยชอบกินชอบนอนอยู่เฉยๆนั่งนอนอยู่เฉยๆร่างกายไม่ชอบแบบนั้นแต่หัวที่สุดเลยเป็นคนไม่มีกำลังเลยอ่อนล้าอ่อนเพลียติดเตียงได้ง่ายเลยเพราะนั้นเราถ้าเราปรารถนาต้องการเป็นบุคคลผู้มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์เราก็ต้องบังคับร่างกายเราอย่าไปยอมมันแล้วออกบังคับมันไปเคลื่อนไหวดังเช่นดูนักกีฬาเห็นไหมล่ะโอ้ยเคลื่อนไหวเหงื่อไหลไขย้อยคนที่สุดทำอะไรต่ออะไรแปลกๆเหนือยิ่งกว่าคนธรรมดาจะทำได้เนี่ยคือร่างกายจิตใจมันตรงในข้ามจิตใจมันต้องหยุดนิ่งมันจึงมีกำลังที่เรียกว่าความสงบแต่จิตใจมันก็ชอบเคลื่อนไหวลุกหลีกโลเลไปกับความนึกคิดปรุงแต่งอยู่เรื่อยตื่นนอนมาคิดอันนู้นคิดอันนี้ไปเรื่อยกุมอกกุมใจครับแค้นใจฟุ้งซ่านหงุดหงิดวิตกกังวลก็ไม่ไปก็ไม่เรื่อยเนี่ยปกติของจิตใจเลยเป็นจิตใจที่ไม่มีกำลั

0: เพราะฉะนั้นเราอย่าไปตามมันเราต้องการจิตใจที่มีกำลังเราต้องบังคับมันบังคับให้มันหยุดนิ่งอยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธเดี๋ยวก็อยู่นิ่งได้พออยู่นิ่งแล้วตอนนี้นัตถิสันติบัลลังก์สุขขังความสุขอื่นเสมอด้วยความสงบไม่มีเห็นไหมล่ะนะมันตรงในข้ามกันร่างกายกับจิตใจร่างกายต้องเคลื่อนไหวจึงมีกำลังจิตใจต้องหยุดนิ่งจึงมีกำลังแต่ร่างกายมันชอบหยุดนิ่งไม่ชอบเคลื่อนไหวเพราะนั้นต้องบังคับมันจิตใจต้องหยุดนิ่งจึงมีกำลังแต่ไม่ชอบเคลื่อนไหวเราก็ต้องบังคับมันต้องเป็นแบบนั้น ฮะว่าไงฮะโอ้ปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วจำไม่ได้แล้วด้วยเนี่ยเจ็ดแล้วเนี่ยได้ฮะแน่ไปวันนี้จะยากนะว่าหลวงปู่มันมาเพราะได้กินข่าวว่าเมื่อคืนฝนตกหนักมากแล้วตอนนี้ที่จอดรถมันเป็นท้องทุ่งไปเก็บไปปันไปปรับเป็นแฉะเป็นทุ่งเป็นนาข้าวเลยไปดำนาได้เลยไปฮะไปเพราะนั้นแล้วถนนมันแคบทางข้าวมันแคบสองเลนต้องชะลอกันนะสวนเนี่ยที่ก็ไม่มีอะไรต่ออะไรเนี่ยเพราะนั้นวันนี้ยากไปเมื่อวานนี้ก็ตั้งใจว่าจะไปนะ
1: แล้วก็ลาเถอะเดินทาง
0: พร้อมกันไปซะไปซะเพราะนั้นวันนี้ยากลำบากแล้วถ้าฝนตกลงมาดิโอ้
2: โอกาสกลับสิงคโปร์อยู่2สัปดาห์นะครับเดี๋ยวขออนุญาตกลับสิงคโปร์คร
0: ับ กลับสิงคโปร
3: ์ครับใจ
2: สงขลา
0: อ๋อกลับสงขลาเอาไปแล้วจะไปเมื่อไหร่ไปวันนี้อ่ะ
2: ค
0: ื
2: นนี
3: ้ tomorrow
0: morning tomorrow เอาได้
2: Friday หาดใหญ
0: ่
2: ครับเนี่ย
0: เลยเอาตั้งใจไปไหนก็ตั้งใจภาวนาให้มากรู้ไหม
2: intend to practice meditation
0: เอาให้เจริญในธรรมแล้วเดี๋ยวส่งกลับไปเป็นเจ้าวาดที่นู่นแล้ว
2: we will send you to the airport at the Singapore airport you we wish to send you to be the airport next time when you practice more meditation
0: ภาวนาเก่งๆแล้วจะให้ไปเป็นเจ้าวาดอยู่ที่สิงคโปร
2: ์
0: เออเอาไปได้เอาได้มาก็มาเนี่ยตาตีมันชอบไปจนเกินไปแล้วตาตีตาตีมันชอบไปแต่มันไปเกินไปมันไม่พอดีตาตีเอ้ยอุ้ยอยู่มา 2-3 เดือนแล้วเนี่ยเอาเข้าออก ICU กับเขาออกมาได้2วันเข้า ICU ออกมา 2-3 วันก็เข้า ICU อยู่ดีมีสุขทุกคน อยู่ครั้งหนึ่งตั้งแต่ปี2021แล้วก็ออกไปแล้วก็กลับมาใหม่อืมใช่อืมอ้าวดีดีโชคดีกันเนี่ยแจ๋วสมเกียรติเข้าออก ICU ไป ICU อยู่2เดือนเองไก่บอกว่าค่ารักษา5ล้านกว่าเลยอยู่ที่ปิยะแต่นี่เรามองแล้วโอ้มันก็มองแล้วไม่ไหวหรอกแต่นี่ทำยังไงมันก็อยู่เข้าออกเอากลับบ้านก็ไม่ได้กลับบ้านได้ครึ่งวันนึงกลับเข้า ICU บอกโอ้ยอยู่มันอยู่ตรงนั้นแหละว่ะเออใช่โอ้ยหนักมากเลยเข้า ICU วันละ80,000กว่าออกไอซียูของสุขียะมันแพงแล้วกาแฟกันวันออกมาจากท่านกินเนี่ยแล้วกาแฟตายายอ่ะก็โทรมาพี่บอลแต่ไปฉันกาแฟซะก่อนจึงค่อยไปตรวจดูงานไปเขาบอกว่าหลวงพ่อมาใช้ห้องแอร์นี่เป็นสำนักงานประชุมงานตรวจงานอะไรนี่บนหลวงพ่อไม่ใช่เลยนะถวายหลวงพ่อไว้ให้ใช้เลยแล้วกาแฟตายายเป็นมะเร็ง โอ้ยถ้ากลับมาใหม่เลยน่ะเนี่ยนี่มะเร็งเยอะมากเลย โออันนี้ก็ใช้ฟังเข็มเออ แล้วเป็นหมอจีนบอกเอาแปลกเว้ยยองอำเภอแกงน่าสนใจเว้ยเออ
4: ร
0: ู
4: ้สึกไงนะว่า
0: เลิ
4: กว่าตามไปเออก็เดี๋ยวมันจับตาว่า
0: เออเหมือนที่เขาบ่งต้อข้างหลังนี่แหละไปตัดเส้นทางเดินเรียบไปเลี้ยงมันโอ้ยเดี๋ยวมีโอกาสไปหรอกเว้ยอย่าบวชรับพรกันนะตะตีไม่ไปนู่นอ่ะ
4: ไปมาแล้วครับ
0: ไปมาแล้วเลยพอเลย
4: ไปแล้วเขาเกลียดเลย
0: แล้วกินข้าวเรียกว่าคือบอกว่ากินมาแล้วนั่นน่ะยังคือยังกินอีกวะฮะดีมากเลยโอ้ยชายใหม่ไม่ได้เจอท่านตอนก่อนท่านเสียนานเติบอยู่นะใช่ไม่ได้เจอก่อนท่านเสียนะนานอยู่แล้วก็ได้ข่าวว่าท่านเสีย
5: ก็เลยติดต่อมาฟ้องติดต่อมาก็เลยที่ออกให้ลูกดูแล
0: เอาดีแล้วได้มีโอกาสเข้ามาดีละหลวงปู่ว่านก็วันเกิดท่านวันที่27เอาดีมากเลยอยู่ตั้งใจภาวนาเนอะเดินโยกมนั่งภาวนาให้มากรับพรนะรับพรยะถาวาริวาหาปุราปาริปูเรนตีสาคัลลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังเขปเมวะสมิชตุสัพเพปูเรนตุสังกปายันโทเป็นระโซยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตปัจวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะ อภิวาทผนสื่อริสานิจังวุฒาปจายุโนจัตตาโรธรรมาวัฒนติอายุวันโดวัยสุขังภาลังภาวะตุสัพพมังครังราคันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทิเยมภาวันตุเตอ้าวให้อยู่ดีมีสุขทุกคนเนอะลูกหลานอ้าว

ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดจากวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ดังต่อไปนี้ 1. ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.หลวงตา.com 2. ช่องยูทูบชื่อหลวงตาเลดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com 4. ทางพอดแคสต์เลดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม 6ในระบบ 4 แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือ AH ค่า Audio PID 0608ค่า PCR PID 8191และท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBTTV ผ่านช่องทางดังนี้ 1. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 2. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมภาพคติธรรมคลิปวิดีโอโอวาทธรรมและช่องทางออนไลน์อื่นๆด้วยการเข้าร่วมกลุ่มบัญชีไลน์ทางการหลวงตามหาบัว LINE ID @หลวงตา.com ที่สามารถเชื่อมต่อไปรับชมรับฟังสื่อธรรมะอื่นๆได้ครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBTTV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังและสอบถามข้อมูลต่างๆรวมถึงการร้องเรียนแสดงความคิดเห็นได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1111
113ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขอเชิญท่านรับฟังครับ

ื่อสมัยข้าพเจ้ายังเป็นเด็กอยู่จำได้ว่าเคยชอบเขียนหนังสือเหมือนกันแต่ถ้านำมาอ่านในเวลานี้แล้วคงจะน่าขันมากถึงอย่างไรก็ตามข้าพเจ้าได้ลองพยายามเขียนขึ้นอีกตามเหตุการณ์และความทรงจำเมื่อคราวตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปเยือนประเทศต่างๆเป็นทางราชการคงจะให้ความเพลิดเพลินและเป็นประโยชน์บ้างในด้านที่เกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติต่างๆที่ได้ผ่านพบมาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ทรงบอกเล่าถึงแรงบันดาลพระราชฤทัยอันเป็นที่มาของพระราชนิพนธ์ความทรงจำในการตามเสด็จต่างประเทศทางราชการพระราชนิพนธ์เรื่องนี้แสดงให้เห็นถึงพระปีชาสามารถด้านวรรณศิลป์ได้ทรงใช้ภาษาที่เรียบง่ายบรรยายให้เห็นภาพรวมถึงความรู้สึกในพระราชฤทัยซึ่งแฝงด้วยพระอารมณ์ขันครั้งแรกที่พระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกให้นักหนังสือพิมพ์เฝ้าข้าพเจ้ายังจำได้ไม่มีวันลืมว่าข้าพเจ้านั่งนิ่งไม่กระดุกกระดิกอยู่ข้างที่ประทับมือเย็นเฉียบด้วยความกลัวเครื่องขยายเสียงเครื่องอัดเสียงเต็มไปหมดไฟฉายตั้งส่องมาสว่างจ้าจนตาพร่าทั้งมีแสงวอบแวบวอบแวบอยู่ไม่ขาดระยะผู้คนช่างมากันมากมายเหลือเกินยิ่งกว่านั้นเนื้อหาของพระราชนิพนธ์นี้ยังถ่ายทอดให้เห็นถึงพระปีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวข้าพเจ้าเห็นว่าเป็นบุญเหลือเกินที่พระเจ้าอยู่หัวรับสั่งได้คล่องทั้งภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศสทำให้ทรงปฏิสันถารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคนสำคัญสำคัญของแคนาดาอย่างดีทรงบอกเล่าถึงบทเรียนที่ทรงเรียนรู้จากพระราชดำรัสอันลึกซึ้งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวข้าพเจ้าได้ฟังแล้วก็ดีใจที่พระเจ้าอยู่หัวได้ทรงมีโอกาสเล่าให้ชาวต่างประเทศรู้ว่าความเป็นผู้เจริญแล้วความสว่างในด้านจิตใจของคนไทยเรานั้นมีมาช้านานแล้วข้าพเจ้าจึงได้นำแนวพระราชดำรัสนี้มาใช้บ้างเมื่อคราไปแจกอนุปริญญาบัตรที่โรงพยาบาลสิริราชโดยหวังที่จะกระตุ้นเตือนให้คนไทยในปัจจุบันนี้มีเวลานึกถึงความเจริญทางจิตใจกันบ้างสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเห็นแบบอย่างจากพระราชจริยวัตรอันสงบนิ่งสง่างามและการทรงปฏิบัติพระราชกิจด้วยความเข้มแข็งอดทนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแม้ในระหว่างทรงพระประชวรเห็นพระพักพระเจ้าอยู่หัวซีเซียวพระเนตรปรือพระพิษไข้ข้าพเจ้าก็ยิ่งกลุ้มใจแต่ก็สุดปัญญาไม่รู้จะแก้ไขอย่างไรข้าพเจ้าทราบดีว่าท่านจะทรงอดทนจนถึงที่สุดทีเดียวไม่มีวันทรงยอมแพ้เป็นอันขาดที่สำคัญพระประสบการณ์และบทเรียนที่ทรงได้รับจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้หล่อหลอมเป็นหลักการทรงงานของพระองค์ข้าพเจ้าได้บทเรียนว่าคนที่มีตำแหน่งอย่างข้าพเจ้าจำต้องมีความอดทนทั้งร่างกายและจิตใจและบทเรียนอันนี้ในประเทศต่อไปข้าพเจ้าก็ต้องใช้เป็นอย่างมากทีเดียว

0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับคดีนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนเริ่มนับจากนี้ไปเป็นเวลาประมาณ43นาทีขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่งท่านจะได้รับฟังพระโอวาทธรรมของสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่19มีชื่อธรรมว่าสติปัฏฐาน4สุรสัพปัญหาขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมได้แสดงโสรสปัญหานำสติปัฏฐานมาโดยลำดับจนถึงปิงคิยะมานวกะปัญหาอันเป็นที่เคารพ16โดยที่ปิงคิยะมานพได้กราบทูลถามแสดงถึงตนเองว่าเป็นผู้ที่แก่แล้วไม่มีกำลังมีผิวพรรณสิ้นไปแล้วตาก็มองไม่ชัดหูก็ฟังไม่สะดวกแต่ก็ขออย่าให้เป็นผู้หลงจิบหายเสียในระหว่างจึงขอให้ตรัสบอกธรรมะอันเป็นเครื่องละชาติชราในอัตภาพนี้พระบรมศาสดาก็ได้ตรัสบอกธรรมะโดยให้ปิงคิยะมานพดูคนทั้งหลายที่เดือดร้อนกันอยู่เพราะรูปทั้งหลายคือเพราะรูปกายเป็นเหตุก็เพราะชนทั้งหลายพากันประมาทมัวเมาเลินเล่อเผลอเพลินจึงพากันเดือดร้อนย่อยยับไปเพราะรูปกายเป็นเหตุเหตุฉะนั้นจึงให้ปิงคิยะมานพเป็นผู้ไม่ประมาทไม่มัวเมาเลินเล่อเผลอเพลิน ละรูปเสียเพื่อจะได้ไม่เกิดอีกดังที่ได้แสดงอธิบายไปแล้วปิงคิยะมานพได้กราบทูลถามซ้ำอีกความว่าทิศใหญ่สี่ทิศน้อยสี่รวมทั้งทิศเบื้องบนเบื้องล่างก็เป็นสิบที่พระองค์จะไม่ทรงเห็นไม่ทรงได้ยินไม่ทรงได้ทราบไม่ทรงได้รู้สักน้อยหนึ่งหามีอยู่ไม่ขอพระองค์ได้ตรัสบอกธรรมะที่ข้าพระเจ้าจะพึงรู้ได้อันเป็นเครื่องละชาติชราในอัตภาพนี้เสียได้ดังนี้พระบรมศาสดาก็ได้ตรัสบอกธรรมะอีกซึ่งมีความว่าท่านเห็นหมู่คนทั้งหลายซึ่งถูกตัณหาความดิ้นรนทยานอยากครอบงำแล้วมีความเดือดร้อนเกิดขึ้นแล้วมีชรามาถึงโดยรอบข้างแล้วเพราะฉะนั้นท่านจงเป็นผู้ไม่ประมาทละตัณหาความดิ้นรนทยานอยากเสียจะได้ไม่เกิดอีกดังนี้ตามปัญหาที่กราบทูลถามเบื้องต้นได้สรรเสริญพระบรมศาสดาโดยความก็ทรงเป็นพระสัพพัญญูรู้ทั้งหมดรู้ทุกสิ่งทุกอย่างดังที่ได้ระบุว่าสิ่งที่จะไม่ได้ทรงเห็นไม่ได้ทรงได้ยินไม่ได้ทรงทราบไม่ได้ทรงรู้ในโลกทั้งหมดหามีไม่ทั้งสิบทิศ แสดงกลับกันก็ว่าได้ทรงเห็นได้ทรงได้ยินได้ทรงทราบได้ทรงรู้โลกทั้งหมดตลอดทั้งสิบทิศทิศใหญ่สี่ทิศน้อยสี่ทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างก็เป็นสิบเป็นการกล่าวสรรเสริญพระพุทธคุณแล้วก็ขอให้ตรัสบอกธรรมะที่ควรจะรู้อันเป็นเครื่องละชาติชราในอัตภาพนี้เสียได้ซึ่งธรรมะที่ขอให้ตรัสบอกนี้ก็เป็นอย่างเดียวกันกับที่กราบทูลถามทีแรกเมื่อกราบทูลถามทีแรกนั้นได้เริ่มที่กล่าวได้เริ่มด้วยกราบทูลปรารภถึงตนเองว่าเป็นผู้ที่แก่แล้วและแสดงลักษณะของความแก่ว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้และก็แสดงความปรารถนาที่จะเป็นผู้ไม่หลงฉิบหายเสียในระหว่างจึงขอให้ตรัสบอกธรรมะอันเป็นเครื่องละชาติชราในอัตภาพนี้พระบรมศาสดาก็ได้ตรัสเตือนให้ดูคนทั้งหลายซึ่งยังมีความประมาทบัวเมาเลินเล่อเผลอเพลินพากันเดือดร้อนย่อยยับไปเพราะรูปทั้งหลายเป็นเหตุจึงให้ปิงคิยะมานพเป็นภูไม่ประมาทละรูปเสียเพื่อจะได้ไม่เกิดอีกในปัญหาที่กราบทูลถามต่อมาเป็นตอนที่สองปิงคิยะมานพได้กราบทูลสรรเสริญพระพุทธคุณก่อนแล้วก็กราบทูลถามในปัญหาอันเดียวกันนั่นแหละอันแสดงว่าปิงคิยะมานพนั้นยังไม่มีความเข้าใจแจ่มแจ้งยังไม่เห็นธรรมะที่เป็นสัจจะคือความจริงคือยังไม่เกิดดวงตาเห็นธรรมจึงได้กราบทูลถามซ้ำขึ้นอีกมาครั้งที่สองนี้พระบรมศาสดาได้ตรัสสอนทีแรกก็เตือนให้ดูคนทั้งหลายที่ถูกตัณหาคือความดิ้นรนทะยานอยากครอบงำจึงตรัสบอกธรรมะให้ละตัณหาเสียเพื่อจะได้ไม่เกิดอีก ในครั้งแรกนั้นได้ตรัสสอนให้ปิงคิยะมานพดูคนทั้งหลายที่พากันเดือดร้อนเพราะรูปกายจึงตรัสสอนให้ละรูปเสียแต่มาในท่อนที่สองนี้ได้ตรัสสอนเปลี่ยนมาให้เพ่งดูเมื่อเดือดร้อนเพราะถูกตัณหาครอบงำดูเข้ามาที่จิตใจไม่ตรัสถึงรูปและก็ตรัสสอนให้ละตัณหาเสียดังนี้เป็นการที่ได้เตือนปิงคิยะมานพให้ดูเข้ามาที่จิตใจจิตใจที่ยังมีตัณหาความดิ้นรนทยานอยากยังเดือดร้อนอยู่เพราะตัณหาความดิ้นรนทยานอยากทางที่จะพึงพิจารณาเพื่อทำความเข้าใจในปัญหากับคำตอบทั้งสองตอนนี้ก็น่าจะพิจารณาว่าอันที่จริงที่ตรัสเตือนให้ดูคนทั้งหลายพากันเดือดร้อนอยู่เพราะรูปเป็นเหตุเป็นการตรัสเตือนให้ดูภายนอกอันเห็นประจักษ์อยู่ด้วยลูกตาเรียกว่ารู้ได้ทางอายตนะทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายตลอดจนถึงทางใจเองซึ่งจะทราบได้ว่าพากันเดือดร้อนอยู่เพราะรูปกายทั้งหลายจริงๆจึงตรัสสอนให้ละรูปเสียซึ่งคำตรัสสอนให้ละรูปนั้นอันที่จริงก็มุ่งหมายถึงละตัณหาอุปาทานในรูปนั้นเองคือละความติดความอยากความเพลินความยินดีความยึดถืออยู่ในรูปนั่นเองไม่ได้หมายความว่าให้ทำลายรูปทิ้งเสียหรือให้ฆ่ารูปเสียให้ตายไม่ใช่หมายความอย่างนั้นก็ให้รูปก็คงเป็นรูปอยู่นั่นแหละและเมื่อรูปมันเป็นวิบากขันธ์นี้ยังดำรงอยู่ก็ปฏิบัติเลี้ยงดูรูปนี้ไปและใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติกิจที่ควรกระทำต่างๆแต่ว่าไม่เพลิดเพลินไม่ยึดหรือจะเรียกว่าไม่หลงยึดถื ว่าเป็นเราเป็นของเราสักแต่ว่าเป็นรูปที่จะต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปจนถึงแตกสลายในที่สุดแต่มิได้ทรงแสดงที่เข้ามาดังนี้ในตอนแรกครั้นเมื่อปิงคิยะมานพกราบทูลถามซ้ำเข้าอีกซึ่งเป็นปัญหาเดียวกันไม่แตกต่างกันจึงได้ตรัสจี้เข้ามาที่ใจที่จิตให้ละตัณหาอุปาทานในจิตคือละความเพลินความอยากความยึดถือติดอยู่อันยกขึ้นมาว่าตัณหาเพียงคำเดียวนั้นเสียคือให้ดับจิตที่มีตัณหานั้นเสียถ้าไม่ดับจิตที่มีตัณหานั้นเสียก็ยังละชาติชราไม่ได้ยังละความทุกข์เดือดร้อนต่างๆไม่ได้ต่อเมื่อดับจิตที่มีตัณหาอุปาทานนั้นเสียจึงจะละชาติชราได้และเมื่อละชาติชราได้ก็ละมรณะหรือมัจจุความตายได้ด้วยดังที่ใช้สำนวนว่าทำมัจจุให้หลงทำมัจจุไม่ให้มองเห็นเมื่อมัจจุหลงทางหาตัวไม่ได้ไม่มองเห็นก็เป็นอันว่าละมัจจุคือความตายได้ในข้อนี้ได้มีพระพุทธภาษิตตรัสเอาไว้โดยตรงถึงวิธีที่จะทำให้มัจจุหรือมัจจุราชมองไม่เห็นหรือทำให้

อรูปฌานจนถึงสัญญาเวทจิตะนิโรธดับสัญญาเวทนาและสืบขึ้นไปจนถึงเห็นชอบด้วยปัญญาละอาสวะกิเลสทั้งหลายได้เป็นผู้สิ้นอาสวะแล้วเป็นทางปฏิบัติทำให้มัจจุราชมองไม่เห็นทำให้มัจจุราชตาบอดทำให้มัจจุราชหลงทางและเมื่อจะแสดงถึงอีกคำหนึ่งดับวิญญาณหรือดับใจดังที่ได้แสดงดังที่ได้แสดงอธิบายมาแล้วดูตามเรื่องที่ท่านแสดงเอาไว้บุคคลผู้ยังเป็นสัตวโลกคือมีจิตที่ยังคล้องเกี่ยวติดอยู่คือยังมีอวิชชาตัณหาอุปาทานกรรมอยู่ก็ยังไม่ดับวิญญาณยังมีวิญญาณเพราะฉะนั้นเมื่อกายนี้แตกทำลายมัจจุราชจึงได้วิญญาณไปและก็ไปตามกรรมเมื่อทำกรรมดีไว้ก็ไปสู่ที่ที่ดีเป็นสุคติต่างๆเมื่อทำกรรมชั่วไว้ก็ไปสู่ที่ชั่วเป็นทุกขติต่างๆส่วนท่านผู้สิ้นอาสวะกิเลสแล้วเป็นผู้ที่ดับใจได้แล้วอันหมายถึงว่าดับใจที่มีกิเลสใจที่มีอวิชชาตัณหาอุปาทานกรรมใจที่มีราคะโทสะโมหะดับใจนี้ได้แล้วซึ่งเรียกตามโวหารธรรมะตรงๆว่าดับวิญญาณดังที่ได้มีคำถามและมีพระพุทธภาษิตตอบในอชิตะปัญหาที่1และในอุทยะปัญหาที่13ดังที่ได้ยกมาแสดงแล้วพระอรหันต์เมื่อท่านดับขันธปรินิพพานท่านจึงไม่มีวิญญาณที่จะไปเกิดในที่ไหนดังที่มีแสดงว่ามารได้เที่ยวค้นหาวิญญาณของพระอรหันต์บางรูปก็ค้นหาไม่พบพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสบอกว่ามารไม่สามารถจะพบวิญญาณของพระอรหันต์ได้เมื่อจับเข้ามาสู่ปัญหาและคำที่ตรัสตอบในโสรสปัญหานี้ก็กล่าวได้ว่าเพราะท่านดับวิญญาณคือดับใจได้แล้ว

0: จึงไม่มีใจที่จะไปเกิดอีกมัจจุราชก็ไม่ได้วิญญาณของท่านไปมารก็ไม่ได้วิญญาณของท่านไปแต่แม้เช่นนั้นบุคคลสามัญทั่วไปซึ่งเป็นสัตวโลกอยู่เมื่อประกอบกรรมที่ดีเป็นบุญเป็นกุศลถึงแม้มัจจุราชจะได้วิญญาณไปก็จะไปสู่คติที่ดีไม่ไปสู่คติที่ชั่วภูมิของวิญญาณอันเรียกว่าวิญญาณทิฏฐิที่ตั้งของวิญญาณดังที่พระพุทธองค์ได้ตรัสว่าได้ทรงทราบวิญญาณทิฏฐิที่ตั้งของวิญญาณทั้งหมดดังที่ได้ตรัสตอบแก่มนุษย์ผู้หนึ่งมาแล้วเป็นที่ตั้งของวิญญาณที่สูงขึ้นไปโดยลำดับก็เรียกว่าแม้เป็นสัตวโลกเมื่อประกอบกรรมที่ดีที่ชอบต่างๆตลอดจนถึงปฏิบัติในอริยมรรคตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนภูมิของวิญญาณก็สูงขึ้นสูงขึ้นเป็นสุขคติไม่เป็นทุกขคติเมื่อเป็นพระอริยบุคคลเป็นพระโสดาบันเป็นพระสกทาคามีเป็นพระอนาคามีภูมิวิญญาณก็สูงขึ้นสูงขึ้นเพราะยังไม่ดับวิญญาณหรือดับใจได้ทั้งหมดจนถึงดับใจได้ทั้งหมดคือดับวิญญาณมารจึงจะค้นหาไม่พบมัจจุราชก็ค้นหาไม่พบก็เป็นอันว่าเป็นผู้พ้นจากชาติชรามรณะทั้งหมดแต่แม้ว่าจะไม่ถึงขั้นนี้เมื่อประกอบกรรมที่ดีที่ชอบยังดับใจไม่ได้ทั้งหมดดับวิญญาณไม่ได้ทั้งหมดมารยังพบวิญญาณได้มัจจุยังนำวิญญาณไปได้ก็นำไปสู่ที่ดีเป็นสุคติตามภูมิตามชั้นก็เป็นการดีซึ่งคนทั่วไปก็ควรจะปฏิบัติอย่างนี้ให้มัจจุได้วิญญาณไปสู่คติที่ดีอย่าให้ได้ไปสู่คติที่ชั่วและในการที่จะปฏิบัติเพื่อจะให้วิญญาณไปสู่คติที่ดีเป็นวิญญาณทิฏฐิที่สูงขึ้นไปโดยลำดับนั้นก็ต้องปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนปฏิบัติในทานในศีลในภาวนาในมรรคมีองค์8ไปโดยลำดับและภูมิปฏิบัตินี้ก็จะส่งขึ้นไปเองโดยลำดับและในการปฏิบัติตามทางพระพุทธศาสนาโดยลำดับนั้นโดยตรงก็ต้องปฏิบัติตรงเข้ามาที่จิตใจละตัณหาความดิ้นรนทยานอยากอุปาทานความยึดถือสงบใจที่ดิ้นรนสงบความยึดถือในใจหัดใจให้สงบได้หัดใจให้ปล่อยวางได้แม้ว่าจะยังปล่อยวางไม่ได้ทั้งหมดก็หัดให้สงบใจได้ให้ปล่อยวางได้ในเวลาที่ควรสงบในเวลาที่ควรปล่อยวางในสิ่งที่ควรสงบในสิ่งที่ควรปล่อยวางตามขอบเขตของวินัยของศีลและจะเลื่อนขึ้นไปเองเป็นจิตที่สงบจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายเป็นภูมิสมาธิเป็นภูมิปัญญาขึ้นไปโดยลำดับเป็นไปเองและสำหรับ ปิงคิยะมานพนี้พระพุทธเจ้าได้ทรงตอบปัญหาที่สองจี้เข้ามาที่ตัณหาความดิ้นรนทยานอยากให้ละตัณหาความดิ้นรนทยานอยากก็เป็นการที่ตรัสบอกธรรมะซึ่งเป็นทางปฏิบัติโดยตรงและอีกประการหนึ่งก็เหมาะแก่เหตุการณ์ที่ท่านแสดงเล่าไว้ว่าปิงคิยะมานพนั้นเมื่อฟังธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสตอบปัญหาที่มานพคนอื่นๆถามตลอดมาจนถึงที่ตนได้กราบทูลถามก็นึกถึงแต่ภาวรีพราหมณ์ผู้อาจารย์เสียดายว่าภาวรีพราหมณ์ผู้อาจารย์ไม่ได้มาฟังด้วยไม่ได้มาฟังพระพุทธดำรัสตอบที่ไพเราะเช่นนี้จิตช่วงปิงคิยะมานพจึงได้กระสับกระส่ายดิ้นรนเพราะว่าความที่อยากให้อาจารย์มาฟังด้วยเสียดายที่อาจารย์ไม่ได้มาฟังด้วยนั้นก็เป็นตัณหาอย่างหนึ่งฉะนั้นเมื่อดับตัณหาในใจตัวเองไม่ได้ดังนี้ธรรมะที่ทรงแสดงนั้นแม้จะทรงชี้ตรงเข้ามาแล้วก็เข้าไม่ถึงจิตก็ยังไม่สามารถจะรับได้ดังฉะนั้นจึงได้ทรงจี้เข้ามาให้ดับให้ละตัณหาเสียเป็นอันสอนว่าให้ระงับใจเสียใจที่ฟุ้งคิดถึงอาจารย์นั้นในตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะคิดถึงให้สงบใจที่ฟุ้งที่ดิ้นรนอยากจะให้อาจารย์มาฟังด้วยนั้นเสียดังฉะนั้นเมื่อทรงจี้เข้ามาตรงจุดดังนี้แล้วท่านจึงแสดงว่าปิงคิยะมานพก็ได้เพียงดวงตาเห็นธรรมขึ้นส่วนมานพอื่นๆนั้นไม่มีนิวรณ์ในใจเช่นนั้นก็บรรลุถึงภูมิธรรมชั้นสูงสุดด้วยกันทั้งหมดต่อมาปิงคิยะมานพจึงได้บรรลุถึงภูมิธรรมชั้นสูงสุดในเมื่อทั้งหมดได้บวชเป็นภิกษุในพุทธศาสนาแล้วต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระโอวาทธรรมของสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่19มีชื่อธรรมว่าสติปัฏฐาน4สุรสัพปัญหาในรายการธรรมครูอาจารย์ช่วงที่1ครับขณะนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนแล้วนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการภาษาธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญรับฟังครับ
2: หนาวแล้วนั่นเนี่ยยังไม่ถึงไหนหนาวแล้วมากันมากมายคณะหมอคณะแพทย์ละ
3: ท่านแพทย์ครับ
2: ท่าน
3: ผู้หญิงเจชราหัวหน้าองค์การกรรมพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับ
2: เหนือชื่อว่าไงล่ะเนี่ย
3: ท่านผู้หญิงเป็นชลาครับ
2: คุณหญิงอะไร
3: ท่านผู้หญิงครับ
2: นั่นแหละ
3: แพทย์หญิง
2: เป็นช
3: ลา
2: เหนือนี่มากันมากมายนะมาธุระอะไรอะไรบ้างที่เข้ามาที่นี
4: ้จะไปออกหน่วยธนกรรมไม่ได้พาไปทำฟันให้กับราษฎรจังหวัด
2: ว่าอุดรเพิ่งมาถึงเหรอ
4: เพ
2: ิ่
4: งมาถ
2: ึ
4: ง
2: มันลำบากเรื่องฟันนี่นะถ้าต่อยออกหมดแล้วก็สบายหมอก็ไม่ต้องกังวลก็ใช่เลยนี่หมอก็ยุ่งเพราะพวกนี่มันยุ่งเดี๋ยวปวดนั่นเจ็บนี่แล้วก็กวนหมอเนี่ยนี่หมอก็ต้องยุ่งใหญ่ต่อยออกให้หมดเลยหมอก็ไม่ต้องชุ่มก็ได้ไหมล่ะเคยได้ยินไหมคำพูดอย่างนี้ไม่มีใครพูดละมีหลวงตาองค์เดียวเท่านั้นพูด พูดได้หมดสามแดนโลกธาตุพูดได้ไม่ขัดข้องเลยทำเหนือหมดแล้วเพราะงั้นจึงพูดได้ตามความจริงส่วนมากที่โลกเขานิยมกันความไพเราะเพราะพิ้งนิ่มนวลอ่อนหวานอันเป็นสำนวนของกิเลสเนี่ยเขาชอบอย่างนั้นแต่ธรรมนี่ไปกลางๆไปเลยจะอ่อนหวานหรือจะอะไรก็ไม่สนใจสนใจตั้งแต่อัตแต่ธรรมที่เป็นความจริงนำนั้นออกมาแสดงโกงไปโกงมาเลยนะนี่สุดท้ายก็หลวงตานี่ก็ถูกเขาโจมตีแหลกหมดนะนะโจมตีแหลกเฉยแต่หลวงตาไม่ได้แหลกนะปากของเขาหนักแหลกเองลมของเขาคิดออกมาปากของเขาพูดออกมาแหลกของเขาเองเราไม่มีอะไรละเขาว่าพูดดุพูดด่าพูดขวานผ่าซากพูดกระแทกแหลกดันอะไรเขาว่าของเขาเองละตามเราที่แสดงนี่ไม่มีนะเจตนาอย่างนั้นไม่มีมีแต่การแสดงธรรมในแง่หนักเบามากน้อยเหมือนเขาถากต้นเสาที่เขาจะเอามาทำบ้านทำเรือนถ้าต้นเสาในย่านใดที่มันกงมันแน่วเขาก็ถากธรรมดาบางๆถ้าตรงไหนมันคดมันงอมากเขาก็ถากหนักมือใช้ขวานหนักมือเพื่อถากที่คดงอให้มันตรงแล้วก็จะเอาต้นเสาเนี่ยไปทำประโยชน์ถากหนักถากเบาก็เพื่อจะเอาต้นเสาไปทำประโยชน์การเทศนาว่าการก็เหมือนกันไม่ว่าเทศหนักเทศเบาก็คือว่าสั่งสอนคนเท่ากับถากคนสั่งสอนคนถ้าเรียบๆธรรมดาไม่มีคลื่นนะคลื่นกิเลสมันไม่เรียบธรรมดาก็สอนกันธรรมดาถ้ากิเลสมันคลื่นหนักคลื่นหนักธรรมะก็ต้องลงหนักอย่างนั้นนะถ้าเรียบร้อยแล้วไม่แตกจากต้นเสานี่เวลาเขาถากหนักเบามันยังไม่เสร็จเขาถากเต็มฝีมือของเขาพอถากเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาไม่ไปแตะนะยิ่งเอาขึ้นเป็นต้นเป็นเสาเป็นบ้านเป็นเรือนแล้วไม่แตะเลยนะอันนี้คนก็เหมือนกันมีคนหนาคนบางต่างกันเรียบธรรมดาการเทศนาว่าการก็ธรรมดาถ้ามันผ่านผลโจทยานในว่างความทุจริตผิดมนุษย์ไปสังคมใดทะเลาะเบาแวงกระทบกระเทือนมากนี่เรียกว่าคนโคตรงอเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วขวานก็คือธรรมก็ต้องถากหนักเรื่อยไปนี้ถากหนักเข้าไปจนกระทั่งเรียบเป็นเสาที่ดีงามแล้วคนที่ดีงามแล้วก็ไม่ต้องถากต้องถางกันเช่นพระอรหันต์พระอรหันต์ก็เหมือนคนทั้งคนนี่ก็เหมือนกันกับต้นเสาธรรมะเป็นเหมือนขวานศาสดาเป็นเหมือนเจ้าของขวานช่างถางไม้พระพุทธเจ้าทรงเป็นนายช่างถากนำขวานคือธรรมนี้มาถากบรรดาสัตว์ทั้งหลายได้แก่ชะแก่ล้างทางไหนมันเรียบๆธรรมดาพระองค์ก็สอนธรรมดาถ้าตรงไหนคดงอมากก็สอนหนักมือหนักธรรมะก็หนักเข้าจนกระทั่งต้นเสาคือคนๆนั้นเรียบร้อยแล้วท่านต่อยเลยไม่แตะเช่นอย่างพระสาวกอรหันต์นี้พระพุทธเจ้าจะไม่มีการแนะนำสั่งสอนใดๆเลยถ้าว่าพูดก็บอกว่าเมื่อมีธาตุมีขันธ์อยู่ธาตุขันธ์นี่เป็นสมมุติเหมือนกันกับโลกทั่วไปการวางตนกับสมมุติทั้งหลายก็วางเรียบๆธรรมดาไปอย่างนั้นมีเท่านั้นอย่างท่านแนะนะแต่ส่วนมากไม่เคยเห็นท่านแนะล่ะท่านจะรู้จักประมาณของท่านเองการแนะนำสั่งสอนการวางตัวพระอรหันต์ส่วนนิสัยนั้นมีติดตัวพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวที่ละนิสัยวาสนาขาดไม่นำกิริยามารยาทในความเป็นคฤหัสถ์ของพระองค์แม้จะเป็นกษัตริย์ละเอียดอ่อนขนาดใดก็ตามไม่นำมาใช้เลยใช้เป็นกิริยาอาการที่เคลื่อนไหวของศาสดาองค์เอกโดยสายเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นศาสดาจะประทับนั่งอยู่ก็เป็นครูสอนโลกได้กิริยาอาการที่แสดงออกเป็นครูสอนโลกเป็นคติตัวอย่างได้เป็นอย่างดีไม่มีกิริยาใดที่จะเคลื่อนไหวให้ผิดจากความเป็นศาสดาเพราะฉะนั้นคำว่าศาสดาไม่เพียงแต่ว่าขึ้นเทศแล้วจึงจะว่าศาสดาสอนโลกอากับกิริยาเคลื่อนไหวไปมาของพระพุทธเจ้านี้เป็นศาสดาอยู่ในตัวใครมองเห็นก็เป็นสิริมงคลแก่หูแก่ตาการได้ยินได้ฟังทราบซึ้งเข้าถึงใจนี่ศาสดา ท่านถากท่านเรียบร้อยแล้วถึงขั้นเป็นศาสดาเต็มภูมิสอนโลกได้ทั้ง3โลกกามโลกรูปโลกอรูปโลกหมด3ไตรภพศาสดาสอนได้หมดนี่เป็นจึงว่าเป็นผู้เหนือทุกอย่างการเทศนาว่าการที่จะควรหนักเบามากน้อยนั้นท่านจะแสดงของท่านเองไม่มีใครไปเตือนไปบอกอย่างไรเลยเพราะสุดอยู่กับศาสดาองค์เอกแล้วมีเวลาท่านอบรมสั่งสอนบรรดาสัตว์ทั้งหลายมีสาวกเป็นต้นนะสาวกนี่ท่านสอนที่ควรจะก็ขึ้นให้ถึงฝั่งคือพระนิพพานท่านจะเร่งฝานคือธรรมเข้าไปเรื่อยๆกิริยาอาการทุกอย่างของพระองค์ซึ่งเป็นเหมือนนายช่างถากจะออกกิริยาท่าทางเข้มข้นดุดันถากคนนั้นควรจะไปแล้วไม่ให้อยู่ถากเขาเอาจนเรียบบุตรถึงขัดสรุปถึงพระนิพพานปึงแล้วทิ้งขวานธรรมะพระพุทธเจ้าเรียกว่าปล่อยธรรมที่จะสอนองค์นั้นพระองค์นั้นถึงที่สุดมุตหลุดพ้นแล้วหาที่ต้องติไม่ได้แล้วนั่นพระองค์ก็ปล่อยอย่างนั้นอาจจะเตือนแต่กิริยามารยาทที่เป็นสมมุติอยู่ด้วยกันการวางตัวให้พอเหมาะสมกับธาตุขันธ์ของโลกธาตุขันธ์ของเราเป็นสมมุติด้วยกันการปฏิบัติต่อกันที่สังคมยอมรับแล้วเราก็ปฏิบัติแบบเดียวกันกับสังคมเขานะส่วนจิตใจไม่มีอะไรแล้วแต่กิริยาของขันธ์นี่ยังมีสัมผัสสัมพันธ์ทางตาทางหูกันอยู่แล้วก็ต้องปฏิบัติปรับตัวให้พอเหมาะพอสมเท่านั้นเองอย่างมากที่ท่านสอนแต่ไม่ค่อยเห็นนะในตำรับตำราว่าพระพุทธเจ้าสอนสาวกให้ปฏิบัติต่อประชาชนทั้งหลายให้ถูกต้องเหมาะสมไม่เคยสอนแต่ท่านจะรู้ท่านเองนั่นเองล่ะบรรดาท่านถึงขั้นอรหันต์แล้วท่านจะรู้นิสัยใจคอของใครต่อใครและตัวของท่านเองที่จะวางให้เหมาะสมกับสังคมท่านก็รู้เองเพราะเหตุนั้นจึงไม่มีปรากฏในตำราว่าพระพุทธเจ้าสอนสาวกให้วางตัวกับสังคมทั้งหลายให้ถูกต้องนี่ครับไม่เคยมีนั่นแหละเมื่อพ้นส่วนใหญ่พ้นไปแล้วส่วนย่อยท่านจะปรับให้พอดีกับสังคมเท่านั้นไม่แสลงแทงตานอกจากจะเป็นนิสัยที่จริงๆแล้วก็อันนี้มันแก้ไม่ตกท่านถึงว่าแก้ไม่ตกเคยพูดเร็วๆเคยพูดช้าๆกิริยาท่าทางเคยคล่องแคล่วว่องไวตามนิสัยเดิมเคยช้าก็ช้าไปตามนิสัยเดิมอันนี้เป็นนิสัยแก้ไม่ตกและไม่มีใครพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้สอนให้แก้นิสัยอย่างนี้พระองค์เดียวเท่านั้นแก้ได้นอกนั้นไม่แก้ไม่ได้อย่างพระสารีบุตรยกตัวอย่างนี่มีในตำราพระสารีบุตรเป็นพระอรหันต์เป็นอัครสาวกข้างขวาด้วยเวลาเดินไปพอไปถึงคลองเล็กๆโดดข้ามคลองไปแล้วโดดข้ามคลองกลับมานี่ท่านทำสนุกของท่านในขันเท่านั้นแหละจิตใจท่านไม่กำเริบแหละเป็นอรหันต์ล้วนๆแต่กิริยาที่เป็นเจ้าขันซึ่งเป็นนิสัยดั้งเดิมมาเนี่ยบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายได้เห็นแล้วก็เถื่อนตากระเถื่อนใจเข้าไปฟ้องพระพุทธเจ้าประกาศทูลพระพุทธเจ้าว่าทำไมพระสารีบุตรเป็นทั้งอรหันต์ด้วยเป็นทั้งอัครสาวกข้างขวาด้วยเวลาเดินมาน่ะมาข้ามคลองเล็กๆโดดข้ามไปข้ามมาทำไมจึงต้องทำอย่างนั้นวะเออนี่พระพุทธเจ้าตัดสินให้หมดสงสัยโอ้พระสารีบุตรนี่เธอเคยเป็นลิงมาหลายร้อยชาติว่างั้นนะนิสัยลิงของเธอจึงติดมาว่างั้นพูดในตำรานะนี่แหละนิสัยเดียวกับนิสัยใครละไม่ได้อันนี้วะอย่างพระสารีบุตรโดดข้ามไปข้ามมาสนุกเฉยๆประจำขันนั่นแหละไม่ใจไม่มีปัญหาอะไรนี่บรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายก็ไปกราบทูลแล้วฟ้องพระพุทธเจ้าพระองค์ก็บอกว่าเออเป็นความจริงพระสารีบุตรนี่แต่ก่อนเธอเคยเป็นลิงอยู่ลักษณะของลิงต้องเป็นอย่างนั้นในกิเลสจะสิ้นซากไปแล้วก็ตามจิตจริตนิสัยนี่ท่านเป็นอย่างนั้นนี่ยกตัวอย่างสำหรับผู้ที่มีกิริยาคึกขนองบ้างนะแล้วผู้ที่เรียบร้อยก็มีนี่เรียกว่าพระสันตกายพระสันตกายแปลว่าเป็นผู้สงบงามตาตลอดความเคลื่อนไหวสงบงามตาบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายเห็นพระสันตกายใครมาเห็นก็เกิดความเคารพเลื่อมใสเคารพเลื่อมใส เลยคาดท่านว่าเป็นท่านเป็นพระอรหันต์ว่างั้นเถอะก็เลยไปกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าทำไมพระสันตะกายจึงมีความเรียบร้อยสวยงามมากหนาเหมือนผ้าพับไว้ไม่ว่ากิริยาการใดที่ท่านแสดงออกเหมือนมีสติรอบตัวตลอดเวลาท่านเป็นพระอรหันต์แล้วเหรอว่าโอ้ยยังท่านยังไม่ได้เป็นว่านี่ท่านก็ยกนิทานมาอีกละยกอดีตชาติของที่เป็นนิสัยเดิมของท่านมาพระสันตะกายนี่แต่ก่อนเธอเคยเป็นราชสีนั่นราชสีพวกแมวพวกราชสีกิริยาต้องดุ่มระมัดระวังสวยงามกิริยาที่สวยงามคือกิริยาของเสือกิริยาของแมวกิริยาของราชสีนี่พระสันตะกายนี่เธอเคยเป็นราชสีมาแล้วราชสีกิริยาบางตัวเป็นอย่างนี้เองเวลาเธอมาบวชเป็นพระแล้วกิริยาจึงงามตาอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่ท่านเสกท่านสรรนะหากเป็นตามนิสัยของท่านสวยงามมาเองนั่นโดยนิสัยเดิมมาจากสัตว์คือราชสีจากนั้นท่านก็แสดงเป็นธรรมภาพที่มาฟังธรรมที่พระเจ้าประทานเพราะว่าโดยถือพระสันตะกายเป็นตัวเหตุได้สำเร็จมรรคผลนิพพานไม่น้อยนะนี่พูดถึงตามหลักนิสัยละไม่ได้ใครละก็ละไม่ได้ผู้ที่เคยเป็นยังไงก็กิริยาไงก็เป็นอย่างนั้นแหละแต่จิตนี่บริสุทธิ์เหมือนกันหมดวันนี้ใส่วาสนาละไม่ได้ท่านบอกละได้แต่ผู้ที่เจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นวันนี้เราก็พูดเรื่องนิสัยวาสนาแล้วพวกเราล่ะเป็นยังไงต่างคนต่างมีหลายผู้หลายคนมีนิสัยวาสนาประเภทใดบ้างที่มาค้าเข้ากันเนี่ยเวลาอยู่ที่นี่เหมือนงามตาออกไปนี่มันจะเป็นลิงเป็นข้างเป็นอะไรไปหรือเป็นแมวเป็นราชสีห์ก็ไม่ทราบนะส่วนมากมันมักจะเป็นลิงนะไปปลุกดิบพอออกจากนี่ไปสบายจะทีหนึ่งว่าถูกมัดถูกดึงไม่กระดูกกระดิกว่ากิริยาการทุกอย่างที่เคยแสดงตัวเต็มเหนียวนี่ถูกมัดไว้หมดนะไปหาครูอาจารย์ก็ต้องรักษากิริยามารยาทบางทีพอออกมาแล้วเอาทีนี้เอ็มเต็มเอาเต็มเพลงเลยพวกเรามีแต่ลิงแต่ข้างแต่คือใช้ไม่ได้นะเข้าใจไหมนี่แหละสอนลูกสอนหลานสอนอย่างนี้แหละจะให้ว่าไงนี่บวชมานี่ลูกหลานตรงนี้ยังไม่เกิดจะให้ว่าไงบวชมา72ปีฟังที่72ปีนี่กี่ปีฟังที่นี่แหละที่หลวงตากับหลานก็ต้องสอนกันได้สิหลวงตาก็เคยเป็นลิงมาแล้วนี่กลัวว่าลูกหลานจะเป็นลิงก็เลยสอนตบเอาไว้อย่าเป็นลิงนักเข้าใจไหมล่ะนะลิงธรรมดาความชั่วทีลิงความยุ่งหลีกเพื่อทำความชั่วชาติละโมกด้วยความเคยชินนี่ไม่ดีคือคนที่เคยทำความดีดีตลอดนะระวังรักษาตัวประคองตัวให้เป็นคนดีเรื่อยแต่คนที่ทำเคยทำความชั่วจิตใจหยาบโลนนี่ไปที่ไหนมักจะทำความชั่วนะอยู่ในเพื่อนในฝูงก็ทำความกระทบกระเทือนเพราะความชั่วของตนนั่นแหละถึงต้องได้สอนถึงเรื่องกิริยามารยาทการดัดแปลงจิตใจเป็นสำคัญจิตใจเนี่ยตัวคึกตัวขนองมากที่สุดคือใจถึงร่างกายเย็นนิ่มนวลอยู่สงบร่มเย็นแต่ใจมันดีมันดิ้นของมันอยู่ใครจะทราบได้ไม่ทราบนะมันทำได้ทุกอย่างเวลานั่งอยู่ในใจกิริยาของใจนั้นเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้รักษาใจให้สังรวมใจใจเป็นหัวหน้าในร่างกายของเราตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสอะไรจะมาเข้ามาสู่ใจใจเป็นคู่กันกรองผู้พิจิตรปัญญาควรจะนำออกไปใช้อะไรก็นำไปใช้ถ้าไม่ควรใช้เป็นของไม่ดีก็ระงับความคิดเช่นนั้นคำพูดเช่นนั้นการประพฤติตัวเช่นนั้นลงไม่ให้มันแสดงออกนี่เรียกว่าระงับกายวาจาใจให้อยู่ในครองศีลครองธรรมแล้วก็เป็นคนดีขึ้นมาพอมันนั่งแล้วก็หลวงตากระเทศสอนหลานเลยแล้วนะพากันฟังไหมล่ะหลานน่ะหรือมีแต่หลวงตาเทศว่าคนเดียวหลานเฉยอยู่บางคนหลับก็มีไงหัวหลังมีเปล่านั่นน่ะบางคนมีหลับก็มีอ่ะอันนี้เทศเพลินไปเลยไม่รู้ว่าหลานนอนหลับฟังนี่จึงสอนนี่ทางแพทย์ทางหมอนี่ก็หลวงตานี่เรียกว่าได้ช่วยมากนะทางโรงพยาบาลเป็นร้อยร้อยโรงช่วยมากที่สุดที่ช่วยโรคนี้คือโรงพยาบาลเป็นอันดับหนึ่งเป็นร้อยร้อยโรง โรงพยาบาลมีอะไรบ้างที่จำเป็นซึ่งควรจะช่วยเหลือกันนี่แหละแต่เพียงอารมณ์อารมณ์ฉะนั้นไม่ใช่น้อยนะอย่างเช่นตึกจำเป็นขนาดไหนล่ะพิญญาตึกหลังหนึ่งราคาเท่าไหร่เครื่องมือแพทย์แต่ละเครื่องละเครื่องราคาเท่าไหร่เท่าไหร่ทุกสิ่งทุกอย่างมีอยู่นั่นหมดแล้วก็ต้องช่วยกันช่วยกันช่วยกันนี่แหละจึงว่าช่วยมากทางโรงพยาบาลนี่ช่วยมากที่สุดที่เราว่าช่วยโลกนั้นโรงพยาบาลเป็นอันดับหนึ่งไม่ลดโรงพยาบาลเป็นเบอร์หนึ่งเลยที่ได้รับการช่วยเหลือจากวันนี้มากที่สุดต่อจากนั้นก็ทั่วประเทศไทยเราละช่วยหมดไม่ว่าวงราชการงานเมืองสถานสงเคราะห์โรงล่ำโรงเรียนโรงพยาบาลที่ราชการต่างๆช่วยไปหมดนั่นแม้ที่สุดอยู่ในเรือนจำก็ยังต้องช่วยเรือนจำก็ทางวงราชการรับเป็นผู้รับผิดชอบเขาก็มาขอร้องจากเราเราก็ช่วยเรือนจำแต่ละแห่งๆนี้อย่างอุดรนี่ช่วยแทบทุกเรือนจำมีอะไรบ้างที่จำเป็นซึ่งควรจะช่วยก็หัวหน้าเขาก็มาหาเราแสดงความจำเป็นออกมาว่าขาดนั้นขาดนั้นนั้นบางทีแล้วก็ไปดูเองบางทีก็ทราบชัดเจนแล้วก็ไม่ต้องไปดูสั่งเลยบางทีจะสร้างก็สั่งให้เขาไปสร้างเอาไปสร้างเลยให้ช่างเขาไปดูไปดูเสร็จแล้วให้เขาลงมือสร้างเลยเขาสร้างเป็นตึกก็มีเป็นอะไรแล้วอย่างอื่นอย่างใดมีเยอะที่หลับที่นอนที่ขับที่ถ่ายเหล่านี้จำเป็นทั้งนั้นเราต้องช่วยทั้งหมดแต่ละแห่งละแห่งเรือนจำช่วยมากทีเดียวอุดรนี้มากที่สุดนี่แหละจากจากนั้นก็เห็นไหมล่ะทางราชยาวกรมราชทัณฑ์ก็มาติดต่อขอจากเราเนี่ยอย่างนั้นนะกรมราชทัณฑ์มาเองนะมาขอเราที่แรกเราก็สร้างให้หลังหนึ่ง6 ล้านนี่ทีหลังนี่มาอีกคราวนี้มาบอกด้วยความจำเป็นจริงๆมาชี้แจงเหตุผลต้นปลายให้ทราบทุกอย่างแล้วเราก็รับเลยนั่นแหละรับแล้วก็เอามันใช้บริเวณกว้างแคบขนาดไหนให้ลื้อออกให้หมดถ้าทางโน้นต้องการแล้วที่ว่าไม่ดีจำรูปทุจริตในให้ลื้อออกลื้อออกเราจะสร้างใหม่ให้อย่างนี้ก็ลื้อเราจ่ายให้หมดนะค่าลื้อถอนจ่ายให้หมดเลยจากนั้นเราก็สร้างใหม่ขึ้นมานี่เฉพาะตึก2 หลัง 3 ชั้นนี้มัน49 ล้านนั่นเห็นไหมล่ะอย่างนั้นแหละทางโรงพยาบาลอันที่ลาดยาวเป็นอันดับหนึ่งนอกนั้นกระจายทั่วไปหมดโรงพยาบาลโอ้ไอเรือนจำนะส่วนโรงพยาบาลนี้ทั่วไปเลยนะเราช่วยที่สุดสำหรับวันนี้ไม่มีเงินบอกโกงๆเลยคนคาดหลวงตาเขาจะไม่คาดต่ำๆเขาจะคาดนู่นเลยมหาเศรษฐีไปนู่นมหาเศรษฐีจรวดดาวเทียมนู่นเขาจะเลงนู่นนะทีนี้หลวงตาที่อยู่หลวงตาจริงอยู่ใต้ก้นนรกกังวลวุ่นวายกับลูกกับหลานกับบ้านกับเมืองที่มาขอความช่วยเหลือจากที่ต่างๆต้องแยกให้ถนนแยกให้ทางนี้สุดท้ายเงินไม่มีประจำนะเป็นประจำตลอดมาอย่างนี้นะมีไม่ได้เพราะอำนาจความเมตตาสงสารมันรุนแรงนะมีเท่าไหร่ปัดออกหมดเพราะความสงสารมีมากเงินไม่มีแต่ความสงสารมันมีอยู่ตลอดมันต้องช่วยเหลือเป็นธรรมดานี่แล้วเราจึงช่วยมากที่สุดเฉพาะโรงพยาบาลเราเข้าจนกระทั่งถึงครัวโรงพยาบาลไม่ใช่ธรรมดานะไปในโรงพยาบาลแล้วเข้าในห้องครัวของคนไข้เขากินอยู่ปูไว้ยังไงกันไปดูไปหมดนะอย่างนั้นเราจึงเรียกว่าช่วยโลกช่วยขนาดหลวงตาเข้าไปในครัวโรงพยาบาลก็ไปอย่างนั้นแหละออกจากนั้นก็ช่วยเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มเม็ดเต็มหน่วยเรื่อยมาถึงเรียกว่าทางโรงพยาบาลนี้ที่ช่วยเหลือถ้าเราช่วยเหลือไปแล้วนั้นเรียกว่าโรงพยาบาลเป็นที่หนึ่งจากนั้นก็ลำดับลงมาก็โรงล่ำโรงเรียนสถานสงเคราะห์แล้วที่ราชการต่างๆเช่นอย่างสถานีรถไฟอุดรท่านหลายไปดูก็รู้นะสถานีรถไฟอุดรนั่นหลวงตาสร้างให้ทั้งหมดนั้นไปตั้งโถหรือ10 กว่าล้านนั้นเสร็จหมดสร้างตึกแล้วก็ขยายตึกให้ใหม่อีกด้วยสร้างใหม่หมดเลยจากนั้นก็สถานที่รถมาจอดลงรถไฟสถานีรถไฟ มันเป็นหลุมเป็นบ่อจนกระทั่งรถจะเข้ามาไม่ได้เราก็ให้หมดลาดยางให้จนถึงชานเมืองเลยหมดเลยบริเวณนั้นทำให้หมดนะห้องน้ำห้องส้วมทำให้ตามต้องการทุกอย่างตลอดรั่วอะไรไม่ดีเลยสร้างให้หมดนี่อย่างโรงพยาบาลอุดรทางตำรวจก็เหมือนกันเอาตำรวจให้หมดบริเวณนั้นไม่ว่าจะลานไหนจะเทคอนกรีตให้หมดแล้วตึกก็สร้างให้ที่อยู่ที่พักสร้างให้เนี่ยทำตรงไหนเป็น10ล้านขึ้นไป10ล้านขึ้นไปแต่ละแห่งในวงราชการนะเป็นอย่างนั้นเราช่วยมาตลอดแต่ไม่ได้มากเหมือนทางโรงพยาบาลสำหรับโรงพยาบาลนี้มากจริงๆยอมรับให้เป็นเบอร์หนึ่งเลยนะด้วยความเมตตาสงสารเพราะโรงพยาบาลมาด้วยความจนกรอกโรงพยาบาลเข้ามาหาหมอถือหมอเป็นชีวิตจิตใจจริงๆวิ่งเข้ามาหาหมอหมอก็ต้องขวนขวายต้องวิ่งเต้นยุ่งมีหรือไม่มีก็มารยาทของหมอต่อคนไข้ต้องมีตลอดเราถามว่ามีเงินเท่าไหร่ถึงจะรักษางานนี้ไม่มีในหมอใครมาต้องรับรักษาเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วเขามีเงินให้เท่าไรเขาก็ให้เขาไม่มีเขาก็กลับหมอก็ต้องรับเคราะห์รับกรรมนี่หมายถึงหมอทั่วไปของเราไม่ได้หมอเอกชนโรงพยาบาลเอกชนนั้นอันนั้นเป็นอีกอย่างหนึ่งโรงพยาบาลหลวงของเราทั่วประเทศไทยมักเป็นอย่างนั้นล่ะนี่เมื่อเป็นอย่างนั้นหมอกับพยาบาลนี่เป็นผู้รับเคราะห์รับกรรมลำบากลำบนวิ่งมาขอเราก็ช่วยเหลือไปอย่างนั้นล่ะนี่วันนี้ก็พูดเพียงเท่านั้นหากว่ามีอะไรๆที่จะใจถามข้อข้องใจอะไรก็ถามได้มีแต่หลวงตาบัวพูดคนเดียวว่าลูกหาลูกศิษย์หลานเหลนทั้งหลายมามีปากก็ไม่ได้พูดเอาเปิดปากแล้วที่ใครอยากพูดก็พูดได้เราจะเปิดหูฟังเป็นยังไงมีอะไรบ้างล่ะดีแล้วท่านทั้งหลายมารักษาคนผู้ใดวิ่งก็ไปหาหมอมีแต่คนชำรุดคนไม่เต็มบาทเต็มๆอวัยวะแข้งขาทุกอย่างไม่เต็มบาทเต็มๆนะขาดตัวพ่องไปให้หมอเยียวยาเนี่ยหมอจึงจะตายเข้าใจไหมล่ะมีท่านทั้งหลายก็รับเคราะห์กรรมของคนทุกข์ทั้งหลายพยุงเขาให้พอเป็นผู้เป็นคนเข้ามาหายจากโรคไปแล้วเขาก็สะดวกสบายประกอบหน้าที่การงานได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนั่นนะมีเท่านั้นล่ะแล้วมีอะไรถ้ามีอะไรก็จะให้พรนะเนี่ยมีอะไร
4: นะ
2: เสร็
4: จก็มากราบก่อนอาจารย์แล้วก็พรุ่งนี้ก็จะเริ่มต้นทำงานจนถึงวันศุกร์
2: ที่มาเหล่านี้ยังไม่เคยเห็นหลวงตาก็คงจะมีเยอะหรือไงหรือเห็นในทีวีเหรอ
5: ล
2: ู
5: ก
2: ห
5: ลาน ฟังอยู่ด้านหลังไม่ได้หลับคร
2: ับผมด้านหลังที่จะเห็นกงซึ่งหน้ากันนี่รู้มีน้อยมากนะไม่ค่อยได้เห็นนะจะเห็นในทีวีนะอาจเห็นนั่นแหละเพราะตอนช่วยชาติออกทางทีวีแต่อยู่ช่วยชาติแล้วไม่ค่อยได้ออกเราไม่ได้ออกด้วยลูกก็ไม่ได้เทศนาว่ากายมากันประมาณเท่าไหร่ล่ะนี่จำนวนคนที่มาเนี่ยประมาณเท่าไหร
4: ่130
2: เหรอ
4: 100
2: กว่า
4: เพราะว่าวันๆนึงอาจจะต้องขับรถข้างเกินกว่าพ
2: ัน
4: คนฮ
2: ะ
4: วันๆนึงต้องขับรถข้างเกินกว่าพันคน
2: อ๋ออืมฟังเทศหลวงตาวันนี้พอได้คติอะไรบ้างไหมล่ะเหรอมาฟังเทศหลวงตาคราวนี้หลวงตาเทศว้าวว้าวนะแล้วผู้ฟังพอได้คติบ้างไหมหรือว่าฟังด้วยทางหลับนอนไม่นอนก็ตามนั่งก็หลับได้ครอกไม่ทราบว่าเทศถึงเรื่องอะไรเพราะหลับในเข้าใจไหมอย่างนี้ได้โอกาสเข้าวัดเข้าวาเป็นของดีแล้วนะเข้าวัดเข้าวาเห็นพระเจ้าพระสงฆ์คือท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นที่มงคลแก่เราผู้ได้เห็นได้ยินได้ฟังแต่พูดทั้งนี้เราไม่พูดทั่วไปนะเพราะภาคที่ปฏิบัติตัวโคโลโกโสมีมากในประเทศไทยเราจึงไม่กล้าที่จะมอบผู้ใดให้เขาไปหาพระองค์ใดเพราะเดี๋ยวมันก็มาขายหน้าเราใหญ่ไหมล่ะ คือภาคที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่มีน้อยมากนะสมณะนั้นจะลักษณะเอตัมมังคารมุตตมังการเห็นสมณะผู้สงบกายวาจาใจจากบาปทั้งหลายนั้นเป็นมงคลอันสูงสุดท่านว่างั้นหรือไปเห็นพระแล้วจะได้ไปสะเดาะเคราะห์นี่สิมันลำบากนะก็เห็นอะไรก็ไม่มีอะไรแต่พอไปเจอพระเขาเลยต้องไปสะเดาะเคราะห์วันนี้เคราะห์ไม่ดีไปเจอพระอะไรพระอะไรพระโกโรโกโสพระไม่มีคำพีวินัยปฏิบัติจนเอาผ้าเหลืองครอบหัวแล้วก็ถือตัวว่าเป็นพระแล้วนั่นแหละมันดิ่งเวตัวหน้าพระนะแล้วปฏิบัติยังไงก็ทำได้เพราะเขาไม่กล้าจะตำหนิดีเตียนจะว่าอะไรก็ยิ่งสนุกคลองตัวละพระประเภทนี้ไม่ใช่สมณะนั้นจะรักษาเป็นพระทำลายชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ในตัวเราจึงไม่กล้าจะบอกว่าให้ไปหาผู้นั้นคนนี้อยู่นะไม่กล้าแม้แต่ตัวเราเองนี่ก็ไม่เคยกล้าว่าให้ใครมาหาหลวงตาบัวนะเมื่อท่านทั้งหลายมาก็ดีหรือชั่วให้ดูเอาเองไปแล้วกันนะเราก็ไม่กล้าพูดเพราะเราจะพูดที่ว่าเราไม่ไว้ใจเราก็พูดไม่ออกนะอันนี้พูดจริงๆตามหลักจริงเราไว้ใจตัวเราพอแล้วทุกอย่างตลอดถึงจิตใจกิริยาอาการที่ไปเยอะมาตั้งแต่วันบวชมาตั้งแต่นี้เราไม่เคยล่วงเกินพระธรรมวินัยด้วยไม่มียางอายไม่มีเลยที่โอตปะประจำตัวตลอดศีลไม่เคยหยั่งเพราะด้วยเจตนาลามกถ้าจะพลาดไปก็ไม่มีเจตนาแล้วก็ยอมต้นเสียก็ผ่านไปได้โทษก็ไม่กำเริบส่วนที่ใช้ล่วงเกินศีลนี่เราพูดจริงๆตั้งแต่เราบวชมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้เราไม่เคยมีในใจของเราเพราะฉะนั้นเวลาไปเห็นเพื่อนฝูงอะไรที่ปฏิบัติระแคะระคายสะเทือนใจด้วยการผิดธรรมวินัยเขาเรียนมาด้วยกันมันรู้นี่ผิดธรรมวินัยข้อไหนมองกันมันมองออกนี่มันขยะขยะจิตใจไม่อยากรับกันนะนี่สุดท้ายเวลาเห็นแล้วเธอมากเข้าเห็นหมาอยากเล่นกับหมาเห็นแมวอยากเล่นกับแมวเห็นเด็กอยากเล่นกับเด็กเห็นประชาชนทั้งหลายก็พูดธรรมดามีความเมตตาไปเรื่อยๆแต่พอเห็นพระอรหันต์ไม่มียางอายนี่มันเหมือนกับมันกระเทือนใจอย่างหนักไม่อยากดูกระทั่งหน้าพระไม่อยากดูไม่อยากฟังคือมันไม่เป็นมงคลเลยอันอย่างหนึ่งก็ต้องกลับหันหน้าไปหรือต้องไปสะเดาะเคราะห์ละเข้าใจไหมวันนี้เคราะห์ร้ายไปเจอพระเข้านั่นทั้งหลายเขาเจอพระแล้วเขาเป็นมงคลนี่ไปเจอพระเขาแล้วต้องไปสะเดาะเคราะห์วันนี้ดวงไม่ดีไปเจอเข้าใจไหมท่านทั้งหลายมาเห็นหลวงตาวันนี้เป็นยังไงจะได้ไปสะเดาะเคราะห์ไหมดวงดีหรือไม่ดีไอ้พิจารณาเองนะไอ้พิจารณาเองสำหรับเราเองแล้วก็ของเราอย่างนี้ละเราพูดจริงๆการสอนโลกนี้เราแน่ใจว่าสอนไม่ผิดเพราะเราดำเนินมาด้วยความถูกต้องทุกอย่างตลอดถึงธรรมประเภทใดๆจนกระทั่งธรรมที่สูงสุดเราปฏิบัติมาเข้าสัมปชัญญะจนกระทั่งเข้าถึงองค์ธรรมเต็มเหนี่ยวแล้วการสอนโลกจึงสอนออกจากความถูกต้องแม่นยำของจิตจึงแน่ใจว่าไม่ผิดเราสอนคำไม่ว่าคำขั้นใดสอนโลกเราแน่ใจทั้งนั้นไม่ผิดถอดออกจากหัวใจไปสอนการที่เราไปเอาตามหลักตามตำราคำพูดถูกต้องแต่ว่าจิตใจมันจอมปลอมจิตใจเราจอมปลอมอ่านไปถึงนิพพานมันก็ยังไปเอาขึ้นเวทีซื่อกับนิพพานว่าไอ้นิพพานมีหรือไม่มีนะนั่นเห็นไหมล่ะท่านก็บอกว่าเรื่องนิพพานมีสวรรค์มีนิพพานมีนรกมีท่านบอกไว้แล้วด้วยความถูกต้องเวลาเราอ่านเข้าไปนี่มันไปขัดไปแย้งอยู่ตรงได้เหรอบาปมีจริงเหรอนรกมีจริงเหรอสวรรค์พรหมโลกหรือนิพพานมีจริงเหรอเนี่ยมันเป็นอยู่ในจิตนะมันไปตั้งเวทีรบกับธรรมของพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดมาเพราะใจของเรามันไม่บริสุทธิ์ธรรมท่านบริสุทธิ์แต่ใจไปอ่านเข้ามันก็ทำความเปื้อนเปื้อนแต่ทำไปเราของไม่ได้เรื่องได้แล้วนี่พอนำธรรมที่ท่านสอนไว้นั่นบริสุทธิ์ไม่แน่นอนไม่แน่นอนอย่าไปสงสัยอย่างนี้ไม่เกิดประโยชน์เอาทำนั้นมาปฏิบัติตัวเองเมื่อปฏิบัติตัวเองแล้วมันก็ได้ร่องได้รอยเข้ารูปเข้าถึงความสัตย์ความจริงของธรรมก็ยอมรับเรื่อยเรื่อยเรื่อยยอมรับเรื่อยสุดท้ายนี่ใจเวลามันเร่งเต็มที่แล้วมันเห็นภัย ของพี่ทั้งหลายเต็มสี่แล้วเสียงคุณของธรรมก็เต็มหัวใจแล้วมันจะบืนตลอดไม่มีถอยประหนึ่งว่านิพพานอยู่ชั่วเอื้อมนั่นนิพพานอยู่ชั่วเอื้อมแต่ก่อนมันเวลาเรียนอยู่นิพพานมีไม่มีนานเวลาปฏิบัติเข้าได้เข้าเข็มก็ไปนี่นิพพานเลยอยู่ชั่วเอื้อมชั่วเอื้อมไปเยอะเนี่ยนิพพานมีเรื่องมีไม่ว่าเลยนิพพานอยู่ชั่วเอื้อมฟาดจะถามถึงนิพพานถามใครนี่ทำเป็นงั้นถ้าออกมาภาคปฏิบัติมันแน่นอนเพียงเราเรียนจดจำไม่เฉยไม่ว่าท่านเราสูงขนาดไหนมีแต่ความจำละกิเลสไม่ได้นะแต่เวลาออกมาเป็นภาคปฏิบัตินี่ปรากฏผลขึ้นมานี่แน่ใจเรื่อยทุกอย่างแน่ใจตามขั้นธรรมที่ตนรู้ตนเห็นสูงเท่าไรก็แน่ใจไปตลอดถึงสูงสุดพระนิพพานหายสงสัยในการที่จะสอนโลกเพราะตนหายสงสัยแล้วบาบุญนรกสวรรค์มีหรือไม่มีมันจ้าอย่างนี้หมดแล้วพระพุทธเจ้าจริงหรือไม่จริงที่ว่าสวากรธรรมตัดไว้ชอบแล้วชอบหรือไม่ชอบมันจ้าอยู่ใจยอมรับผึ่งง่ายภาคปฏิบัติเป็นอย่างไรถ้าได้รู้ภาคปฏิบัติปฏิบัตินี่มันเพื่อสอดสอนที่เพื่อถอดถอนความมืดความบอดออกจากใจความสว่างจะจ้าขึ้นมาจ้าขึ้นมาสิ่งที่มีอยู่ตามเป็นจริงบาปบุญนรกสวรรค์มันจะเห็นไปหมดยอมรับพระพุทธเจ้าผู้สอนโลกเป็นผู้เห็นไปหมดแล้วแล้วปฏิบัติตามทางท่านเบิกออกมันก็เห็นเข้าไปรู้เข้าไปสุดท้ายยอมพระพุทธเจ้า 100% เลยนั่นเป็นอย่างนั้นนี่มาให้ความแล้วยังไม่แล้วยังแท้อยู่ยังแท้อยู่มันเหมือนกับว่าจะขอกันแค่อยู่ไม่ขอแค่เฉยๆอย่างนี้เอาวางไปแล้วเอาละขึ้นจะมากลับไปกลับไปแล้วนะให้ถึงให้ความเรียบร้อยกลับสวัสดีมงคลนะไปจะไปเสาะข้อไม่มาเจอหลวงตาบัวมาเจอหลวงตาบัววันนี้ดวงไม่ดีไปเจอหลวงตาบัวไปเจอข้อไปที่ไหนที่จะมาเสาะข้อที่ที่เป็นมงคลเดี๋ยวไปเจอหมาเขาในระหว่างนี้เอาละไปคุณหมอกับนี่เคยทำฟันให้เราแล้วคุณหมอจะลืมคุณเมื่อไหร่ไม่ลืมไปทำฟังชื่อร่างคุณหมอนี่เนี่ยจะชื่อจำไม่ได้หากคุณจำได้จะว่าคุณสั่งเลย
4: ครั้งนี้ก็จะมาทำฟันปลอมที่มาสะดอนกันนะคะ
2: ดีอะเนี่ยคุณหมอนี่เคยทำฟันหลวงตาทำฟังให้หลวงตาไม่เลยตั้งแต่นั้นก็สนิทสนมกันมาเรื่อยเลยว่าคือไม่ลืมคุณคุณของน้องกาเออคุณของคุณหมอไม่ลืมละไปแล้วยังมาถ่ายอะไรอยู่เนี่ยเหลือเดินอยู่แล้วก็ไปสลับข้อนะหามาหาข้อที่โดนข้อไปจะไปสลับข้อนั่นอย่างไปยังไงกล้องมันไม่เป็นท่าฟาดกระป๋าใช่ไหมถ่ายคนนี่เคยถ่ายมามากมากเขาติดยังไงพี่ลอยไม่ติดทำไมไม่ติดปลาก็ปลาจะไปหาเป้าใหม่นะไม่เป็นเป็นไงเอาปุ๊บเอาปุ๊บเอาปุ๊บมันเป็นยังไงปุ๊บปุ๊บเอ้ยก็มาหาลงกายเอาเนี่ยมันเป็นยังไงอะไม่เคยเรื่องอะไรเป็นยังไงอะเอาปุ๊บเราอันนี้ให้ถ่ายแล้วมันเป็นยังไงไม่เคยเรื่องอะไรเนี่ยเอาปุ๊บแต่ยังอะ
4: ได้แล้วค
2: ่
4: ะ
2: ได้แล้วไหนอยู่เนี่ยเสริมให้ทั้งสี่คนขึ้นมาถ่ายรูปอย่างนี้เนี่ยตั้งให้เป็นคณะหนึ่งขึ้นมาเลยคณะมันตี้ก็ได้ใจเรียกว่าคณะมันตี้ไปคณะมันตี้พูดเบาเนี่ยนั่งละคงสามพูดเยอะก็ขอไปนะ
6: ได้ฮะ
2: น
6: ี
2: ่เออไม่จะไปเขาไปไป
6: เขาตกใจไม่หาย
2: ฮะ
6: เขาภาวนาแล้วเขาตกใจไม่หาย
2: เขาตกใจไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องโรคหัวใจหรือเป็นเกี่ยวกับโรคหัวใจมันเขามาตกใจไม่หาย
6: มีบ้างนิดหน่อยแต่ธรรมดาจะไม่ตกใจ
2: เพราะตั้งแต่เชื่อตกใจส่วนมากมันเกี่ยวกับโรคหัวใจมันเป็นเพื่อมันยุ่งยิบยุ่งยิบมันเหมือนคนตกใจนะเราเป็นเหมือนกันมันยุ่งยิบยุ่งยิบแต่จะว่าตกใจเหมือนโรคจิตก็ไม่มีนะหากเป็นพิยาของอันนี้อย่างนั้นนี่ว่าตกใจนี่เราสงสัยคิดว่าอาจจะเป็นโรคหัวใจก็ได้นะ
6: ม
2: ี
6: บ
2: ้
6: างค่ะ
2: ห
6: ล
2: ว
6: งตาแต่ธรรมดาหน
2: ู
6: จะไม่
2: สะดุ้งเรื่องโรคหัวใจเนี่ยมันสำคัญนะตกใจส่วนมากมันเป็นโรคหัวใจนะ
6: ต
2: ั้
6: งแต
2: ่ไปที่ไหนตกใจมันเป็นเชื้อเป็นอย่างนั้นนะตั้งต่อมามันก็เปลี่ยนไป
6: มา
2: 2
6: เดือนกว่านี้ที่หนูเรียนนั่งมอง
2: เรื่องตกใจก็พูดยากนะ
6: แล้วแกมาเร
2: ื่อ
6: ย
2: มันก็ว่าเอาพุทโธเยอะมันก็จะตกใจกับพุทโธอย่างเดี๋ยวตกใจไปหายไม่มีพุทโธเลยตกใจไหมอ่ะ
6: เหม
2: ือ
6: นถูกบังคับนะคะหนูจ้าเจ้าค่ะเหม
2: ือ
6: นกับถูกมนต์อะไรบังคับนะเจ้าค่ะสองเดือนแล้วค่ะเป็นจ้า
7: ก็
6: คร
7: ัวเหมือนกับว่ามีอะไรบังคับเขาอะ
2: มันก็มีอะไรถ้ามีอะไรบังคับเอาพุทโธเขาใส่บังคับเลยงั้นหายเลยนะเอาพุทโธใส่ปุ๊บมันเป็นตรงไหนพุทโธอยู่งั้นไม่หลั่นพุทโธแล้วงั้นหายไปเลยในความสะดุดของใจนั่นแหละ
6: ไม่ค่อยม
2: ี
6: สติ เลย
2: จ
6: ้ะค
2: ่ะต้องมีสติเรื่องสติเป็นสำคัญสติสำคัญเป็นระดับแรกตรงกระทั่งถึงที่สุดวิมุตติผ่านปราศจากสติไม่ได้พูดยันเลยสติเป็นพื้นฐานของความเพียรทั้งหลายตั้งแต่สติล้มลุกคุกคานตั้งพักล้มผ่อยล้มผ่อยเมื่อที่มันขึ้นมันแรงพอตั้งสติพักล้มเลยตั้งเพื่อล้มไม่ได้ตั้งเพื่ออยู่เราเป็นอย่างในหัวใจของเราเคยพูดแล้วถึงขนาดน้ำตาร่วงบนภูเขาเมื่อคือตั้งสติไม่อยู่ถูกกระแสของเกิดมันตีที่เราลงตกไปพักหลายครั้งของเราตั้งอยู่นั่นอย่างนั้นแหละ
6: หลวงตาเจ้าค
2: ่
6: ะ
2: แล้ว
6: หน
2: ู
6: จะ
2: ทำอะไรเอาละที่ว่าให้เข้าใจนะรูปแบบเนี่ยคนมีหลายแบบแผนสำหรับห้าโมงเย็นแล้วพูดธรรมดาไม่ได้รู้แล้วเวลานี้อายุเราก็สูงรู้ไหมอายุเราสูงเราก็แผนสูงตามอายุเข้าใจคนมาพูดอยู่ต่ำๆไม่ได้ยินนะต้องพูดเสียงดังสบายดีนะนุ่นถึงจะรับได้เข้าใจไหมก็เราเป็นแผนสูงนี่นะอย่างนั้นเอาละพออากาศละไปไม่พูดอะไรมากละไปตั้งใจปฏิบัติสีผ้าสวยงามเหมาะสมดีอยู่แล้วไอ้ปฏิบัติตัวให้สวยงามบนสีผ้าก็แล้วกันนะนี่ห้าโมงกว่าแล้วไอ้พวกคณะแพทย์เขามาวันนี้ผมนัดไปแล้วแหละก่อนที่เราจะไปครัวรับคำนัดเขาแล้วเราก็เลยรีบไปครัวก่อนเขาไปมีธุระอะไรดูนั่นดูนี่กันแล้วออกมาพอดีมาเขากำลังหลั่งไหลเข้ามามาออกจากนั้นไปกุฏิแล้วก็ของผ้าแล้วมาเลยเป็นอย่างนั้น
6: ท
2: ัน
6: ตแพทย์ฮ
2: ะ
6: ท
2: ัน
6: ตแพทย์
2: ที่
6: เขาหมอฟ
2: ันหมอฟันแล้วก็พูดเหยาะเล่นมาแล้วที่นี่มันลำบากนะแพทย์ก็เลยกังวลจะเป็นจะตายไปเที่ยวต่อยฟันออกให้หมดเที่ยวพวกนั้นเราจะได้สะดวกเขาก็ไม่เคยดีโอ้ยบางหลงตาดีกว่าก็ว่าไรบ่ายเคยไม่ได้ต่อยอย่างนั้นมันพูดได้สบายเลยบอกไปต่อยฟันก็หมดแต่เราจะไม่สะดวกเราจะได้สะดวกสบายไม่ต้องยุ่งแล้วเขาไม่เคยได้ยินมันยากเพราะฟันนี่แหละว่าอย่างพวกที่ไม่มีฟันเนี่ยท่านสบายนะท่านไม่ยุ่งหมอฟันก็ไม่ไปเกี่ยวคือมันถอนได้จนหมดไม่มีฟันที่ใดเหลืออยู่เลยจะไปอะไรฟันหมอฟันก็ไม่อยู่มันถ้าไม่ต่อยมันหลุดออกเองนี่วันที่20แล้วไหม วันอาทิตย์ใช่วันที่20วันนี้เนี่ยนี่วันที่2ที่3มันจะไปอำนาจเจริญนะมันจะไปค้างอยู่2คืนยังไงนะลืมๆจ้ะนึกว่าวันที่4กลับมาบ้านปันที่2ที่3ที่4หรือว่างั้นน่ะจะไปค้าง2คืนยังไงไอ้งานที่มันแทรกกับมีอยู่นั่นน่ะเราจึงไม่กล้าพูดเต็มเม็ดเต็มหน่วยอย่างสนมนี่ว่าไงรับกันยังไงว่ายังไงบ้างสนมนี่ถ้าสนมนี่มันจะได้เพิ่มเวลาเขาอีกมันถึงจะได้ค้างคืนยังไงไม่รู้ยังไม่ทราบจากพระนะนั่นสิมันสงสัยอยู่ตรงเนี้ยเลยไม่แน่วันที่สองไปที่สามที่สี่หรือที่ห้ากลับมาที่6อยู่พอที่7ต่อไปกรุงเทพแล้วเนี่ยอย่างนั้นได้กำหนดฮะ
8: กล
2: ับ
8: วันที่4ใช่ป่ะ
2: นั่นเถอะ
8: สุขภาพสนมก็กลับวันที่
2: 4วันที่7นี้ไปกรุงเทพแล้วเพราะที่แรกเราคิดว่าวันที่10ล่วงไปแล้วเราถึงจะไปตามตำราที่ไปทุกปีนะแต่นี่ทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เขานิมนต์ประเทศที่นั่นเลยวันที่8นะตกลงเราก็เลยย่นการที่จะกลับจะไปประมาณสักวันที่10กว่าย่นเข้ามาถึงเป็นวันที่7วันที่7ไปถึงวันที่8ก็ไปแสดงธรรมที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตนะอันนี้ก็ประเทศมัน2หนแล้วมั้ง
8: 3ท่านแม่อาจารย์ไปวางศิลาฤกษ์โรงพยาบาล
2: นั่นแหละมันลืมแล้วที่ไหนๆก็มีแต่เทศซ้ำๆซากๆทั้งนั้นน่ะในกรุงเทพนี่ใหญ่เท่าไหร่ก็เทศหมดแล้วนะนับแต่สนามหลวงลงมาสนามหลวงเรียกว่าใหญ่ที่สุดใช่ไหมชาติศาสนาพระมหากษัตริย์พร้อมเลยชาติก็นายกรัฐมนตรีกับคณะรัฐมนตรีมานะศาสนาก็พระเต็มเป็นพันมหากษัตริย์ก็พระหญิงจุฬาภรณ์มานะก็หมดแล้วเทศวันนั้นดูทางนี้ดูว่าเขาได้เอาทีวีมาเปิดดูกันที่นี่ว่างั้นใช่ไหม
8: ดูอยู่จ้ะ
2: ฮะ
8: ดูอยู่จ้ะหนูก็ดูด้วย
2: มาดูด้วยเลยเป็นยังไงล่ะเทศหลวงอันขึ้นไปสั่นอยู่นี่ไหม
8: ฮะสวยมากเลยค่ะพวกมีวัดพระแก้วเป็นฉากหลังแล้วก
2: ็มีพระแก้วเป็นอะไร
8: เป็นฉากหลังมองไปพระอาจารย์เทศบนเวทีข้างเป็นวัดพระแก้ว
2: เขาอาจจะไม่ไว้ที่หลังก็ได้เราไม่ได้เห็นเราดูแต่ข้างหน้าเป็นยังไงล่ะเทศวันนั้นมันเข้าถึงสนามหลวงแล้วมันไม่ขายหน้าตกฝากมันน้ำโขงเลยล่ะ
8: แกงหม้อใหญ่มาก
2: ฮะ
8: แกงหม้อใหญ่มาก
2: เทศแล้วยังจำได้นะเทศชั่วโมง23นาทีนั่นจำได้แล้วที่มากกว่าเพื่อนเทศอำเภอสูงเนินชั่วโมง29นาทีเทศทั่วประเทศไทยมีอำเภอสูงเนินจังหวัดโคราชถึงชั่วโมง29นาทีนอกนั้นมีแต่23เอที่ไหนนะถึง25เมตรด้วยมีแต่23 22ลงมาเลยเทศชั่วโมงขึ้นไปเลยแต่ก่อนต้องชั่วโมงกว่าชั่วโมงกว่าเดี๋ยวนี้ไม่ถึงนะมันลดลงไปตามกำลังของมันลดลงนี่ประมาณ50นาทีเท่านั้นพอแล้วล่ะหรือ45นาทีเดี๋ยวนี้ลงมาเองนะเป็นเองพอรู้สึกว่าอ่อนลงมันก็หยุดมันเองเหยียบเบรกห้ามล้อแล้วหยุดแต่ก่อนมันเลื่อยเลื่อยส่วนธรรมะจะหมดด้วยหมดเราไม่คิดนะมีแต่ร่างกายกำลังของเราคอยเป็นเบรกห้ามล้อส่วนธรรมนั้นก็ว่าไปเรื่อยๆอย่างนั้นแหละจะว่าหมดอาจทำไม่มีอะไรแสดงไม่เคยปรากฏในใจนะมีชัดเจนก็คือธาตุขันธ์กับเวลาพอเหมาะสมนะสถานที่เช่นไรสมาคมเช่นใดที่ควรเทศหนักเบามากน้อยแล้วก็ธาตุขันธ์มันจะค่อยไปตามๆกันนั่นแหละนี่จะคิดว่ามันเทศที่จะให้มีอะไรเป็นอารมณ์กับเรื่องเทศว่ากลัวเทศแล้วหมดไปเทศไม่ได้แล้วหยุดนี้ดูไม่เคยปรากฏมันเป็นอย่างนั้นก็บอกอย่างนั้นแหละ ตั้งแต่ก่อนก็เป็นเคยเล่าให้ฟังแล้วนี่ที่ว่าเทศจบแล้วเอาหนังสือเล็กหนังสือเล่มบางๆไปเทศกันหนึ่งแล้วพอรอดตัวมาได้มาได้นี่คราวนั้นประเทศจบแล้วพอจบแล้วเขาแห่กันมาหลายบ้าน

0: นี่เราเป็นอันดับหนึ่งแต่มันก็เทศไปได้นะล่ะบืนไปจนได้นะไป เห็นเขียนไว้ในนั้นพันษาแรกเลยที่แรกเราคิดว่าเป็นพันษาสองพันษาแรกมันจะได้พาสูงบาสีเจริญมาเทศเราจึงหนักมากไม่เคยลืมพอไปถึงปั๊บไปค้นเอาหนังสือเจ้าคุณวารีมากันไหนที่เพาะไปแล้วพอพิ้งเลือกกันนั่นมาท่องเหมือนปฏิโมกข์เลยท่องเอ้าที่นี่ไปไหนไปเถอะแล้วว่าอย่างนี้นะกูไม่ตายแล้วที่นี่ว่าไปไหนไปเถอะกูจะเอาเทศกันนี้เท่านั้นเทศพอท่องมาซะจนคล่องเหมือนท่องปฏิโมกข์ตั้งแต่นั้นมาเลยไม่ได้เทศอยู่นั่นล่ะเทศกันนั้นเลยลืมเงียบไปจนกระทั่งปั่นนี้เนี่ยเทศกันนั้นแล้วกับที่ว่าทุกแสนสาหัสก็คือนั่นล่ะชีวิตของพระเราเกี่ยวกับเรื่องการเทศนาว่ากันจากนั้นมาก็เลยเรื่อยไม่เห็นมีมันอยู่หลายภาษาไปมันก็เรียนไปเรียนไปมันก็เข้าใจไปเทศได้เทศจริงข้าวต้มขนมเข้าไปได้เรื่อยๆแล้วมีอะไรกินหมดเอาหมดเทศไปเรื่อยแล้วเข้าใจไหมแต่ตั้งนี้เราพูดถึงว่ามันเทศได้นะแต่เราไม่เคยเทศให้ใครฟังง่ายๆนะคือไปในประทางภาคปฏิบัติสนใจกับเทศเมื่อไหร่สนใจเทศที่เจ้าของยิ่งสติปัญญาหมุนติ้วติ้วแล้วหมุนเข้ามานี่ทั้งนั้นไม่เคยเทศสอนใครนะออกปฏิบัติธรรม9ปีเต็มๆไปคนเดียวทั้งนั้นเลยที่ว่าเทศไปความจำเป็นเช่นเราไปพักข้างบ้านแล้วในหมู่บ้านเขาก็มีงานในวัดบ้านเขามีงานเขาก็มานิมนต์เราไปเทศอย่างนั้นน่ะนานๆจะมีที่นึงเราก็เทศได้จะยากอะไรเป็นที่ว่าเทศไม่เป็นอย่าไปพูดนะเป็นมหาเนี่ยฆ่าตัวเองได้นะโอ้เทศไม่เป็นโอ้ยอย่าพูดเลยลงเทศเป็นมหาเทศไม่เป็นว่างั้นนะเขาไม่สนใจนะแล้วก็ก็เทศเรื่อยๆแต่ก่อนมีปริยัติเนี่ยมันยังไม่มีภาคปฏิบัติก็เอาจะปริยัติมาเทศกินกล้วยหอมกล้วยไข่เรื่อยไปเวลาไปจำเป็นนานๆมีที่นึงกับธรรมดาไม่เคยไม่มีไม่เคยสนใจกับใครไปอยู่กับคนป่าบ้าน4 5หลังคาเรือนอยู่ก็ในป่าในเขานะแล้ววันไหนไม่ฉันก็เท่านั้นไม่เจอใครเจอเราคนเดียวอดข้าวกี่วันก็เท่านั้นวันละไม่เจอใครเลยเขาก็ไม่มาเกี่ยวเพราะเขาเป็นคนป่านี่นะเขาอยู่ตามป่าเราก็ปราศัยคนอย่างนั้นพอได้อาศัยกินกับเขาเวลาเราฉันก็ไปบิณฑบาตมาพอฉันนิดนึงได้อะไรแล้วไม่สนใจก็ฉันยังรัฐบาลเป็นไปวันหนึ่งเท่านั้นพอตลอดมันไม่เคยสนใจกับอาหารการขบการฉันอะไรเลยถ้าสนใจไปอยู่อย่างนั้นไม่ได้นะความสนใจในธรรมเต็มหัวใจนั่นสิมันจะอยู่ได้ทั้งหมดนั่นแหละแล้วการเทศจึงไม่มีนอกจากที่ว่าจำเป็นบางครั้งบางคราวมีเขามานิมนต์เทศในเขาถวายเท่าไรโลกหมดเลยเราไม่เคยสนใจแม้ปัจจัยก็ไม่เอาปัดให้ทางวัดหมดทางวัดหมดเราไม่เคยเอาอะไรหรอกประเทศเขาด้วยความสงเคราะห์เวลาจำเป็นเฉยๆนะ
1: ที
0: ่
1: เป็น
0: ผู้
1: ร้อยใช่ไหม
0: ฮะ
1: เทศบัวผู้ร้อยเริ่มเทศเมื่อไหร่
0: ฮะ
1: เริ่มเทศบัวผู้ร้อยเมื่อไหร
0: ่เทศอะไร
1: บัวผู้ร้อย
0: บัวผู้น้อยอะไร
1: บัวผู้ร้อยฮ
0: ะ
1: บัวที่บัวผู้ร้อยส
0: ู้
1: ไม่ได้
0: โอ้บัวผู้ร้อยสู้ไม่ได้โอ้ยอันนี้มันเป็นมหาแล้วนี่บัวผู้ร้อยคือแต่ก่อนบัวคู่หนึ่งถ้าลง100บาทแล้วแพงที่สุดเลยเข้าใจไหมธรรมดาไม่มีนะคู่หนึ่งก็ประมาณ60-70บาทคู่หนึ่งถ้าลง100เหมือนมันจะเหาะจะบินละอันนี้เราไปอยู่ทางกระหมบนทองไปนี่เหตุที่เขาจะพูดอย่างนี้ก็ท่านทิ้งทองไปที่นั่นอันนี้ทองตามเรานะเราหลบเราหลีกเส้นทองตามรอยไปตลอดไปองค์เดียวเส้นทองตามเราทีนี้ไปที่นั่นเขาก็มานิมนต์ให้ท่านทิ้งทองเทศท่านทองโอ้ยเทศไม่เป็นอย่างนี้โอ้ยอย่าว่าเทศไม่เป็นเลยอย่างท่านอาจารย์มหาบัวขึ้นแล้วนะท่านบอกว่าเทศไม่เป็นท่านไม่เทศจะฟังเลยนะเฉยเลยเทศแล้วหนีเลยฉันเสร็จแล้วหนีเลยนี่เลยที่นี่วันเราจะหนีจากเขาแล้วเขาก็ทราบเลยสิจะไปเขาก็หลั่งไหล

0: ขึ้นมานั่นละเดือดเทศกันเดียวอือเทศกันเดียววันนั้นเทศให้เขาฟังพอเทศจบแล้วก็ไปเลยพอดีท่านทองก็ตามมาเขาก็จับท่านทองเทศดีเขาบอกว่าเทศจะเป็นโอ้ยอย่าว่าเทศเป็นเลยว่าอย่างอาจารย์มหาบัวมาที่ใดไม่เทศให้ฟังเลยบอกว่าเทศไม่เป็นจะเป็นเวลาท่านเทศเอาไว้วัวคู่ร้อยสู้ไม่ได้เลยสุดท้ายวันเราจะไปเทศจะฟังกันเดียวเท่านั้นนะเขาบอกวัวคู่ร้อยสู้ไม่ได้ก็ว่าอันนี้ก็เหมือนกันนะก่อนนี้ไม่ใช่อาจารย์มหาบัวนี่ผมว่ามันก็แก่อาจารย์ไปแล้วโอ้ยอะไรก็ทำเถอะว่างั้นนะมันที่ว่าเทศไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้แล้วแหละว่าวัวคู่ร้อยสู้ไม่ได้ผ่านไปแล้วนี่ใช่ไหมอย่างนั้นท่านหญิงทองตามไม่ทันเรานั่นล่ะตามไปเรื่อยเพราะเราขโมยจริงตอนนั้นกำลังหัวเลี้ยวหัวต่อหมุนติ้วติ้วเราจะไปเล่นกับใครได้ใครมากวนเราไม่ได้เลยเนี่ยเขามากวนเทศฟังมาเท่าไหร่ไม่ใช่เลยนะฉันเสร็จแล้วหนีเลยไม่เล่นด้วยเดี๋ยววันหลังมันจะมาอีกเข้าใจไหมล่ะตัดมันต้นไฟนี่ก็สบายนี่เขาก็ไม่ค่อยมากวนเราบอกเราเทศไม่ได้วะแต่ว่างอยู่เลยเทศไม่เป็นว่างไปตัดบทเลยว่าแล้วไม่เทศด้วยนะเขามาขอฟังเทศไม่รู้กี่ครั้งหมดไม่เทศเลยถ้าเทศแล้วมันจะเป็นสายทางให้เขามายุ่งอีกนี่วันนั้นวันจะไปจึงเทศเขาฟังเสียแล้วก็ไปนี่แหละที่เขาได้มาอ้างท่านยิ่งทองว่าอาจารย์มหาบัวก็เหมือนกันแหละว่านิมนต์ให้เทศนี้บอกว่าเทศไม่เป็นเทศไม่เป็นเรื่อยเมื่อเทศแล้ววัวคู่ร้อยสู้ไม่ได้ว่าอะไรเลยก็ไม่เอาจริงกับใครเราท่านเราจริงสมบูรณ์แบบถึงเรื่องการเทศนาว่าการสอนใครไม่เอาเลยสมบูรณ์แบบทางภาคปฏิบัติของเรานะสมบูรณ์จริงๆไม่มีใครกวนเลยตลอดความรู้ความฉลาดแหลมคมมันเกิดขึ้นจากภาคปฏิบัติมากเท่าไรหมุนก็มากะแก้ตัวเองแก้ตัวเองไม่ได้ไปแก้ใครตลอดเลยนี่ก็เอกวิญญาณคือเรื่องเจ้าของเองตอนที่ไปแก้คือว่าขอแห่กันมาฟังเทศมาเขียงมันเทศหมดแล้วหนังสือเรื่องเดียวนี่จะอะไรเขาเทศฟังเนี่ยทุกข์มากหูอัดอั้นตันใจกินขนมนางเลยครึ่งแผ่นไม่หมดมันกินไม่ลงมันแค้นครับแค้นเราไม่ลืมนะเป็นขนาดนั้นนะมันครับแค้นมากเลยนี่ท่านต่อมาคือกระทั่งถึงทุกวันนี้แล้วทุกวันนี้แล้วไม่เคยคิดเลยนะก็แค่สมาคมใหญ่ก็ตามไม่เคยเป็นอารมณ์ว่าสมาคมนี้ใหญ่สมาคมนั้นสูงนั้นมันไม่เคยมีหมดก็ชื่นเฉยบางคนถามหยอกเล่นเฉยอะเรือประเทศสยามหลวงเป็นยังไงไม่เป็นตัวใส่เลยวะก็คือมันฮะ
1: ประเทศตามเรดาร
0: ์มันไม่มีอะไรแค่ไหนก็ใส่เถอะไม่มีอะไรจะสูงต่ำกว่าไหนไม่มีเวลาไม่มีถึงเวลามันมีอย่างว่าก็อกก็แตก
1: เวลาเทศที
0: ่
1: ไม่ควรจะเทศตามที่เขากำหนดมาให้ใช่ไหมคะเขากำหนดมาให้เทศนี่ไม่จำเป็นที่ต้องเทศตามที่เขากำหนดมาให้ใช่ไหมคะเห็นบางทีเขากำหนด
0: เขากำหนดอะไร
1: เขากำหนดหัวข้อมา
0: โอ้เขาไม่มีมากับเราไม่เล่นกับเราไม่ได้
1: น
0: ี่
1: ค่ะที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์นี่ค่ะจะนิมนต์เนี่ยค่ะเขากำหนดหัวข้อมาที
0: ่
1: โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ที่เขานิมนต์พ่อแม่ครูอาจารย์ที่รังสิตเนี่ยจ้ะค่ะเขากำหนดหัวข้อเรื่องมาด้วยจ้ะค่ะเขาจะให้เทศเรื่อง
0: อะไรเขาเทศหัวข้อเรื่องกำหนดก็เป็นคนกำหนดเขาเป็นคนกำหนดต่างหากคนเทศเป็นเราเนี่ยเข้าใจไหมล่ะเออมันกำหนดร้อยข้อมากกำหนดมาที่คนเทศคือเราอยู่ว่างั้นเข้าใจไหมเวลาขึ้นไปเทศแล้วใครจะมายุ่งสอบของหลงคิดไปมันไม่มีใครมายุ่งนะมันฟังเพลินไปเท่านั้นแหละกำหนดไหนก็กำหนดก็กลับแต่ว่าฝั่งเวลาขึ้นเทศแล้วมันก็ไปของมันไม่มีโครงการนั้นถ้ามันพลาดจริงปั๊บก็ว่าไปปุ๊บๆเป็นปัจจุบันไปคือจะเอาโครงการนั้นมาเอาการนั้นเทศไปจังโอ้ไปไม่รอดแล้วไม่ไปไม่เทศจับโครงการไปเทศไปเวลามันทำผับมันก็ปั๊บไปเลยยากเลยมีพูดได้นะว่ายากอะไรแต่ก่อนอกก็แตกเดี๋ยวนี้มันเป็นยังไงล่ะ ไม่มีอะไรเป็นอารมณ์เกี่ยวกับการเทศนะไม่มีประเทศสมาคมใดก็ตามไม่มีคือธรรมชาติมันเหนือหมดแล้วจะไปกลัวส่วมกลัวฐานหาอะไรเนี่ยพูดมันชัดก็ว่าคำละซักฟอกขี้โรคขี้โกรธขี้หลงของคนเหมือนส่วมเหมือนฐานธรรมชาติชะล้างไปว่าห้าโมงครึ่งแล้วจะเลิกไงแล้วคือพอแล้วห้าโมงครึ่งยังอีกเช้าอยู่คือก็มุ่งยากพอแล้วให้ความแล้วนี่ไม่มีอะไรมากคอยฟังเฉยให้พรอะไรอีกไม่ให้เนาะเจอกันแล้วคือเราจะไปแล้วหมอที่ฉีดยาเมื่อเช้าอีก3 เข็มนะฉีดนิ้วแห่งแล้วฉีดนิ้วแห่งยังฉีดไหนอยู่นะฮะนี่3 เข็มโอตับอะไรตับรู้ตะโพกแห่งหนึ่งนี่ว่า3 เข็มมือซ้ายหมอฉีดให้นี่3 เข็มเลยนั่งคือพูดว่าอักขาวกอะไรมหาบุรุษขอน้อมกล่าวกราบนมัสการว่าอักขาวกมหาบุรุษคือใช่คนนี้ไม่ใช่เหรอว่ามาให้เราเฉยไปก่อนหาบุรุษเบื่ออะไรเนี่ยมันเป็นบ้าว่าเฉยเราก็อ่านเป็นบ้าแล้วเขาเกิดเราไม่หลงบ้าทั้งนั้นเองเราขอกราบน้อมเขาถวายเช็คมาแล้วมีหนังสือมาในนั้นเกิดขอกราบน้อมพระอัคคาวกมหาบุรุษหรืออะไรว่าจำไม่ได้อะผู้เขียนก็คงจำไม่ได้นะ
1: ดีค
0: ่
1: ะ
0: ฮะ
1: เป็นวีซีดีเป็นเรื่องมหาบุรุษใหญ่คุณจ
0: ัน
1: ทร์เขาทำเป็นวีซีดีค่ะเป็นเรื่องราวเป็น
0: คุณพูดอะไรเราฟังไม่ออกเงี้ยฮะ
1: บุรุษผู้ยิ่งใหญ่เขาทำเป็นแผ่น VCD ฮะเป็นเอาเรื่องต่างๆมาผสมกันนะเดี๋ยวกับคุณแม่คุณจ
0: ัน
1: เขาต
0: ั้
1: งช
0: ื่อ
1: ว่า
0: พระอัคคสาวกมหาบุรุษผู้ยิ่งใหญ่น้องนั่งจำไม่ได้มีอะไรต่อไปก็ยุ่งนะเสียมาแล้วเราก็ข้าหาว่าจะเป็นอย่างนี้ถึงแล้วท้อเป็นมหาบุรุษแล้วผู้ยิ่งใหญ่แล้วจะว่าแต่นี่มันไม่ตื่นว่าอะไรก็เท่านั้นแหละมันจะได้มาจากไหนเอากระเช้าบอกมหาบุรุษผู้ยิ่งใหญ่นะคนที่ก็มาฟังเต็มพระราเขาไม่เห็นว่าอย่างนี้เราไปเอาความรู้พิเศษมาจากไหนเราอยากถามว่าไงยาวมันยิ่งใหญ่งามอ่ะเนาะเลิกก่อนละเลิกก่อนละทำมาพุ่งแล้วยังอีกมือสามตีสี่มือไปอยู่เลยไปยังไงต้องขนุนอ่ะแล้วเอาปูได้เลยหรือเปล่า
2: ใส่ต
0: ั้
2: งแต่วันที
0: ่หลับ
2: ตา
0: หลับ
2: ล
0: ื่นขึ้นมาเราไม่ทำอะไรมากคือเอาปูสาดตรงไปแถวนั้นเวลาน้ำเกิดน้ำเหลือก็สาดไปเขาจะซึมไปในพื้นที่แล้วมันก็อยู่ปุ๋ยนั่นมันก็หล่อเลี้ยงลำต้นมันสวยงามคือหยุดแค่นั้นบางหนึ่งเราเดินสะเปรย์สะปาเข้าไปนะไปเห็นส้นคนหนึ่งส้นหนึ่งสวยงามมากนะอยู่ใกล้กุฏิอย่างนี้เราเลยบอกให้บำรุงมาหน่อยเพื่อไปรอกมาใกล้ได้คือไปรอกมันก็อาศัยผลไม้เหล่านี้ทั่วไปหมดนะต้นไม้คือเราปลูกไว้มันมีดอกมีผลแล้วก็พวกไปรอกมันก็อาศัยกลิ่นเพราะนั่งขนุนจึงไปอันดับหนึ่งของสัตว์เหล่านี้มันก็กลายกระจายเลยต้นใหม่ให้ควรจะมีขึ้นถ้ามีขึ้นตรงนั้นแล้วเป็นลูกขึ้นมาขนุนมีลูกแล้วเพราะเราก็จะกินความหมายว่าไอ้เรื่องคนเนี่ยมันล้นปากเลยมันจะไปหากินอะไรเหมือนก็ยอกว่าเห็นไหมล่ะพอนั่งนานเข้านานเข้าที่แรกก็นั่งพับเพียบเรียบร้อยขั้นต่อมาเห็นไหมล่ะมันออกลายแล้วนะมันปวดลายไหนที่มันจะสะดวกก็ค่อยออกต่อมาก็เหยียดครับ ก็เล่นเต็มที่เนี่ยแบบนี้นะตอนเช้ามาจัดอะไรกว่าจะได้ฉันนี่พอแล้วนะเนี่ยมันจึงได้เหยียดเท้าออกแล้วฮะ
1: ฉีดยาสามเข็มแล้วไม่ดีขึ้นเหรอจ
0: ๊ะนะคอยฟังมันไปแล้วเราก็ไม่ค่อยสนใจกับมันในเวลาฉีดเขาจำเป็นให้เขาฉีดเจ้าฉีดแล้วหายไม่เคยเป็นกังวลกับอะไรนะเพราะงั้นเราจึงบอกไม่มายุ่งเราเรื่องหยุกเรื่องยาอะไรกังวลเพราะเราไม่เคยตั้งแต่เราออกปฏิบัติในยาเม็ดหนึ่งไม่เคยติดย่ามนะไม่มีเป็นอะไรมาฟัดกันเลยฟัดกันเลยเฉพาะไข้มาเรียเนี่ยแหมซัดกันเลยเจ้าไม่เคยสนใจกับยานะนี่พอพูดอย่างนี้ก็คิดถึงที่พ่อแม่ครูอาจารย์ท่านให้พระเอายามาให้ท่านมีเอายามาให้ให้พระเอามาให้เรานอนอยู่แค่สองผืนอะไข้มันลุกไม่ขึ้นเลยไข้จมเลยเพราะมาเรียท่านเลยให้พระเอายามาให้เราบอกไม่เอาไม่ฉันแล้ววางทั้งที่พ่อแม่อาจารย์มั่นนะให้พระเอายามาให้เพราะไม่ฉันละวะพระก็เอาคืนไปหาท่านพอไปหาท่านแล้วไม่นานนักนะมาเองโชว์นั่นเห็นไหมล่ะมันเรียนถึงกันจะว่าไงมาเองเอ้ายานี่ยาเทวดาสู้ไม่ได้นี่วะท่านว่ากันนะเอาฉันแล้วนี่หายด้วยนี่เลยท่านว่าก็ท่านเอามาเองจะทำไงว่าต้องฉันดิเอานี่จ่อเข้ามาเลยนะเราอยู่แค่ท่านเปิดออกไปเลยเดียวเอานี่ยานี่เทวดายาเทวดาสู้ไม่ได้มาท่านว่างั้นเวลาท่านว่าแล้วท่านเองก็ผ่านมาพอแล้วแต่ท่านก็พูดไปอย่างนั้นแหละเห็นเราไปอย่างนั้นแล้วท่านก็มาอย่างนี้แหละท่านมาเองเอายาใส่เข้ามาเลยตกลงเราก็รับจากท่านยกมือไหว้แล้วก็รับท่านแล้วก็มาฉันนั่นเลยเอาหายได้ยังไงว่างั้นนะพอฉันแล้วท่านไปท่านไม่เคยถามอีกเลยนะเราก็ไม่เคยคิดถึงมันด้วยยานี่นั่นพอดีกันพอท่านก็เคยผ่านมาแล้วอย่างที่ท่านว่าให้ท่านจะมหาทองสุขที่ว่าท่านมหาวันนั่นแหละคนอาจจะมาคิดว่าเป็นเราเป็นมหาเรายังไม่ได้เป็นมหาตอนนั้นท่านอยู่โดยการที่บนภูเขานู่นกับพวกคุ้มมูเซอร์นั่นนะอันนี้เป็นไข้ที่เป็นไข้แต่นิสัยท่านสุภาพด้วยอ่อนแอนี่มันก็แฝงกันไปที่ท่านเอามาให้ท่านก็ขู่แล้วสิที่นี่อะไรก็มีแต่อ่อนเปียกอ่อนเปียกมันยังไงกันนี่ท่านว่าที่นี่แล้วมันเป็นผู้ชายนะนี่นะลักษณะมันเป็นเหมือนผู้หญิงท่านว่างั้นนะเราเลยไม่ลืมเนี่ยให้เปลี่ยนเครื่องแต่งตัวซะใหม่เอาสิ้นเอาผ้าถุงมานุ่งมันสู้ผู้หญิงไม่ได้นี่นะบางร้องไห้อาจารย์มาต้องถูกร้องไห้ต่อหน้าท่านเห็นนะท่านดูพระองค์จะขนาดนี้เห็นจะใช่ไม่ได้แล้วร้องไห้เลยแสดงว่ายาขนาดนี้ใช่ไม่ได้แล้ววันหลังมาที่นิ่มนวลไปหมดเลยเนี่ยเห็นไหมท่านอาจารย์มั่นนะนี่แรกท่านใส่เปี้ยงเปี้ยงแล้วเปลี่ยนเครื่องจากเครื่องผู้หญิงมานุ่งเครื่องผู้ชายมันไม่สมยศกันนี่เป็นแบบนี้ว่าไงเอาเครื่องผู้หญิงมาอันนี้มันเป็นเพศผู้หญิงเนี่ยท่านว่าให้คึกคักใส่เลยท่านก็ทดลองท่านเลยพอร้องไห้ร้องไห้ต่อหน้าท่านเลยแล้วแบบท่านกลับไปข้าวหลังท่านพลิกใหม่มาเป็นไงอ่อนนิ่มเป็นน้ำอ้อยน้ำตาลไปเลยท่านก็รู้สึกว่ายิ้มแย้มแจ่มใสเออยาขนาดนี้ได้ผลไหมเนี่ยท่านเมื่อกันนะเออท่านเล่าเองน่าหัวเราะนะอ๋อแต่ท่านจะมาสู่คงอายแล้วไม่เคยพูดถึงเลยนะแต่นี่ก็ท่านอาจารย์พ่อแม่อาจารย์มั่นเล่าเอง ยาขนาดนี้ไม่ดีเปลี่ยนใหม่ขนาดคราวหลังนี้เอาน้ำหวานน้ำตาลสอดเข้าไปรู้สึกว่าได้ผลดี เราก็ไม่ลืมทีนี้กับเรานี่ท่านก็จะเอาแบบหนึ่งนะเพราะท่านเห็นเราเป็นอย่างนั้นแล้วท่านก็มาเองละทีนี้เพราะเราพูดจริงๆเรามันเป็นอย่างนั้นจริงเด็กเจ็บไข้เด็กป่วยไม่เคยสนใจกับยาเลยเอาเป็นการพิจารณาทุกเวทนานี้ไม่ถอยกันเลยวาดกันจนเต็มเหนี่ยวบางทีไข้ถอนกับปัจจุบันก็มีนั่นเพราะอำนาจของสติปัญญามันไม่ถอยกันเลยนี่มันนอนไข้ตอนเช้าก็คืนนั้นฝนตกหนองผือลมพัดโอ้ยใบไม้ร่วงเต็มตามปกติพอสว่างนี้จะได้ยินเสียงไม้กวาดไม้กวาดใครคือเรานั่นเองนำหน้าหมู่เพื่อนทำทุกอย่าง วันนั้นพอสว่างขึ้นมาเงียบไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยท่านผู้ปรับลงมาแล้วลงมายืนอยู่กลางวัดเลยเออพระเดินไปไหนหมดเนี่ยฮะเป็นว่าขึ้นเสียงแม่อ้อเสียงพ่อแม่อุจานะนี่ลงมาแล้วที่นี่ว่าเราก็นอนไข่อยู่นั่นน่ะแล้วพระเดินไปไหนหมดเนี่ยเฉียวเดียวก็ถ้ามหาไปไหนขึ้นแล้วเนี่ยมันก็ได้ยินถึงเราสิเรานอนไข่อยู่แค่เล็กเพราะว่าท่านอาจารย์มหาเป็นไข้ป่วยเฮ้อคุณเลยเหรอเหมือนถ้ามหาไข้คนเดียววัดล้างไปหมดเลยเหรอนั่นเอาแล้วนะถ้ามหาไข้คนเดียววัดล้างไปหมดเลยเนี่ยแสดงว่ามีแต่เราเป็นนำหน้านั่นก็รู้เพราะว่านั่นผิดปกติธรรมดาฝนตกฟ้าลงขนาดนั้นใบไม้หนาหนานี่เราจะออกก่อนหมู่เพื่อนแต่เช้าอยู่ด้วยนะพอได้ลุ่นปั๊บออกเลยทุกอย่างเราจะนำหน้าทุกอย่างเพราะงั้นเราถึงหนักมากนะก็อยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเนี่ยเพื่อความสงบสุขเย็นใจต่อท่านนะอย่าให้มีอะไรรบกวนสายหูสายตาท่านเราเป็นผู้ดูแลหมู่เพื่อนเพราะงั้นตาต้องสอดต้องแทรกตลอดเวลาดูพระดูเนรการทำอะไรเรานำหน้านำหน้าทั้งนั้นทุกข์มากนะแต่เราไม่พูดเรื่องอันนี้เพื่อเป็นความสงบเย็นใจ ทีนี้เวลาเราลาท่านไปเที่ยวอาการท่านถ้าไม่อยากให้ไปนะท่านก็รู้เราก็รู้ก็คงเห็นสิ่งภายนอกทั้งหลายเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วเราอยู่นั้นเวลาเราไปแล้วอาจจะมีละเกะละกะให้ท่านเห็นต่ำหูต่ำตาท่านเพราะฉะนั้นท่านถึงว่าอยากให้ไปไปไหนไม่อยากไปแต่ความจำเป็นคือประโยชน์ส่วนใหญ่ของเราท่านก็ต้องให้ไปนี่ตามธรรมดาท่านไม่อยากให้ไปไหนล่ะเราเป็นอย่างนั้นแหละพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นกับเราเพราะเราเอาจริงเอาจังทุกอย่างอยู่กับเรื่องฝูงนี่มันเหมือนเป็นบ่อยกลางเดือนเราคอยแน่คอยสอดคอยแทรกตาสอดอยู่ตลอดเวลาพระเนนก็เรียบร้อยแล้วสิเพราะพระเนนกลัวเราด้วยนะกลัวรองท่านลงมานะกลัวเพราะอะไรเพราะเราจริงจังด้วยทุกอย่างทุกอย่างเป็นอาจเป็นธรรมล้วนๆนะสมมติว่าจะถูกปัจจัยทานได้มาเราไม่เคยสนใจจนกระทั่งพ่อแม่อาจารย์มั่นให้เอาของเข้าในห้องท่านเข้าใจหรือเปล่าเนี่ยที่พูดนี่ละเอาอะไรมาเราไม่เคยเอาไม่เคยเอาท่านถามทุกทีเวลาพอเสร็จแล้วงานกับถ้าป่าอะไรจัดอะไรให้หมู่เพื่อนเสร็จแล้วแต่โอกาสแล้วก็ลาท่านไปเที่ยวนั่นแหละตอนท่านไปเที่ยวนะท่านจะถามมานะแล้วถ้ามหาจัดอะไรอะไรบริขารพวกผ้าพวกอะไรให้ผ้าเดินทั้งวันเนี่ยถ้ามหาได้อะไรบ้างวางนั่นนะท่านถามบอกว่าถ้าไม่เอาอะไรสักหนึ่งถ้าหลายหนก็มานี้เอาแล้วนะเนี่ยนั่นเป็นเรื่องของธรรมหาเรื่องของเราคิดอะไรบ้างหรือเปล่าล่ะนั่นเท่านั้นน่ะมันก็เจ็บแสบมากไม่ใช่หรือล่ะนี่นี่หลังจากนั้นมาแล้วพอเขาเอาผ้ามาบังสกุลห้องของท่านมีอะไรโล่งไปหมดนี่ที่นี่พออย่างนั้นแล้วผ้าที่มาบังสกุลท่านให้ขนขึ้นห้องท่านทั้งหมดเลยเต็มผ้าท่านผ้าที่เขามาบังสกุลให้ขนขึ้นห้องท่านท่านสั่งเองเอาไว้ห้องเรานั่นแต่ก่อนท่านมีอะไรจะไม่เคยมีก็ท่านเสียสละตลอดเวลาแต่วันถึงตั้งยันมาแล้วเอาแล้วนะที่นี่ถ้าได้มาอะไรเนี่ยให้ขนขึ้นห้องห้องท่านเต็มหมดเลยนะจัดไว้เพื่อเราไม่ใช่อะไรนะเอาบอกกงๆของนี่เอาไว้ให้สมามาเลือกซะก่อนสมาเอาแล้วใครจะเอาไปไหนคอยพิจารณาสันวางพอละมาเอาที่นี่วะ ขึ้นไปกราบท่านนะเอาเดี๋ยวนั่นเลยนะพอไปกราบท่านเรามาถึงแล้วเนี่ยขนออกมานี่เต็มหมดเลยมีแต่ผ้าเพื่อเราเอาอะไรโอ้ยกับผมไม่เอาอะไรเลยก็เราใช้ผ้าสามผืนสบงจีวรสังกาติและผ้าอาบน้ำเท่านั้นเองไม่มีอะไรติดตะไหนตะไรมาทีนี้พออะไรเราไม่เอาไม่เอาแล้วเออที่นี่ไม่เอาแล้วนั่นนะท่านมหาไม่เอาเอาขนออกขนออกหมดในเดียวนั่นเลยห้องโล่งในเดียวนั่นเป็นอย่างนั้นนะนี่ท่านทำอย่างนั้นนะทำกับเราพ่อแม่ครูอาจารย์มันเราเคยสอบเคยถามพระทั้งหลายครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่เคยอยู่กับท่านท่านพ่อแม่ครูอาจารย์มันท่านปฏิบัติอย่างนี้อย่างเหมือนกับเรานี่มีไหมไม่มีไม่เคยมีกับเรานี่ท่านทำทุกแบบนะกับเราที่ดูจะไปสภาญาติเราจากกุฏินะเห็นไหมล่ะคือตอนเช้าเราจะไปเอาน่องไปย่นน่องตีย่นน่องมาถวายท่านก็กราบเรียนท่านตอนกลางคืนเรียบร้อย แล้ววันพรุ่งนี้เช้ากับผมจะได้ออกเดินทางแต่เช้าไปฉันอาหารที่พารณาวะเดินทางมันก็อนุญาตแล้วพอตอนเช้าออกแต่เช้าเลยนี่พอฉันจังหวัดเสร็จแล้วอันนี้เราสั่งผ้าเนี่ยไม่หมดแล้วล่ะเราจัดของอะไรใส่ในย่ามใบหลังย่ามนะเพราะถ้าเอาไว้ที่นี่หนูกัดแหลกหมดเราเอาใส่นี้แล้วให้พระเอาไปเก็บไว้ในที่ปลอดภัยเนี่ยพอฉันเสร็จแล้วนะปุ๊บปั๊บลงจากห้องไปเลยไปกุฏิเราเดินขึ้นกุฏิเลยนะพระก็สะพายย่ามลงมาพระเนี่ยก็ลุ่มใส่อย่ามายุ่งเท่านั้นพอเดินเฉยเลยพระเนี่ยกูตายแล้วนะที่นี่พระเนี่ยพอขึ้นไปท่านเอาย่ามเราในวางนี่ท่านอย่างนี้พระเนี่ยก็ลุ่มขึ้นไปถ้ามาไปทำประโยชน์ใครเห็นว่ายังไงไม่มีความสำคัญอะไรบ้างเหรอนี่ท่านไปทำประโยชน์ไปเพราะว่ายังไม่ได้พูดถึงเรื่องอะไรมากนะพอนั้นแล้วกับพระกัลยาณเรียนท่านท่านอาจารย์ท่านก็สั่งไว้เรียบร้อยแล้วสั่งพวกกระผมไว้เรียบร้อยแล้วว่าท่านจะออกแต่เช้าแล้วอะไรท่านจัดของใส่ย่ามไว้ท่านจะไว้ที่กลางที่นอนของท่านพอฉันเสร็จแล้วนะให้พากันไปเอามาเสียไม่งั้นหนูจะกัดหมดบอกเรากับผมยังไม่ได้จัดเพราะยังไม่เสร็จเรื่องอาหารพอเสร็จแล้วจะถึงจะไปเอามาก็พ่อแม่ครูอาจารย์ก็เลยเอาลงมาก่อนวางอันนะท่านท่านก็เรียนนิ่งแล้วเพราะท่านสั่งพวกกับผมไม่หมดแล้ววางอันฉันจะงานเสร็จแล้วจึงจะไปเอามาแต่ยังไม่ท่านเอามาพ่อแม่ครูอาจารย์เอามาซะก่อนท่านนิ่งนะสักเดี๋ยวพระก็ค่อยคลานมาเอาถุงของเราเนี่ยเอาไปท่านไม่ว่าอะไรนะเฉยนั่นถ้ามีเหตุผลท่านไม่ว่าอะไรถ้าแบบจืดจืดเชื่อเอาแน่ละท่านไปทำประโยชน์รู้ไหมนั่นเป็นท่านนั่นละท่านทำทุกอย่างกับเราพ่อแม่อาจารย์มันเนี่ยเอาไปละทิ้งนะเริ่มไปโอ้ยเหนื่อยเอาแล้วพวกนี้มีอะไร
1: ไม่ออกหนองผือเขาไม่ออกหนองผือเขาเล่าว่าพ่อแม่คือจานกับหลวงปู่มั่นนี่เหมือนรูปร่างก็คล้ายกันเหมือนไข่เป็ดกับไข่ไก่ค่ะนี่ท่านสูงเขาเปลี่ยนอย่างนั้นนี่พวกเขา
0: ใครว่า
1: ไม่ออกที่หนองผืออะฮะที่เขาทำฝ้ายมาให้พ่อแม่คือจานเช็ดหลวงปู่มั่นนะคะก็บอกว่ารูปร่างเหมือนกันเลยแต่เหมือนไข่เป็ดกับไข่ไก่ก็เหมือนกับว่าท่านสูงกว่าพ่อแม่ครูอาจารย์นะหลวงปู่อะฮะหลวงปู่มั่นท่านสูงกว่าพ่อแม่ครูอาจารย์
0: มันเป็นบ้าหรือเนี่ยเราจะไป
1: เหมือนกันไข่เป็ดกับ
0: ไข่ไข่เป็ดอะไรไข่ไก่อะไรไข่บ้าไม่มีนะนี่ก็ไข่บ้าที่ดีมันมีสามไข่เป็ดไข่ไก่ไข่บ้าเข้าใจไหมเอาละฮะไปละทีเอาละทีนี้มีไปเนี่ยมันจะมืดแล้วเนี่ยย่างไข่เป็ดไข่ยืดยังไงกันเนี่ยโตเราจะไปละทีนี้ยังไงนะอยู่เช่นจังนี้เข้าทางกลมก่อนกำลังจะมืดแล้วอะไปเอากลมแล้วเทียนแล้วเทียนหมดแล้วล่ะข้าเดี๋ยวไปซะตอนเช้ามาไว้นี้ก็ห่มตอนเช้าหนาวนะหนาวโตนั่งนานแล้วก็ขัดหัวเข่าอยู่นั่นก็จะเล่นนะมันอย่างนี้เนี่ยมันทรมานอยู่ตลอดจะให้มันหนีได้ยังไงแบบต้องการจะของอยู่ตลอดนั่ง
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการภาษาธรรมครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลเกตเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

0: คดีนี้ทั้งลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนดำเนินต่อจากนี้ไปเป็นเวลาประมาณ30นาทีขอเชิญรับฟังรายการธรรมครูอาจารย์ช่วงที่2ท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่ล่าเกมาปะโตวัดบรรพตคีรีภูเจ้าก่ออำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารเมื่อวันที่9เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2534มีชื่อกันเทศว่ากายนครขอเชิญรับฟังครับ
1: ใจพวกต่อใจเห็นคือต่อยังว่ากันแล้วต่อพี่เป็นยังมีคือต่อหนอกเป็นหลวงพ่อคือต่อโตต้องเป็นโปโลมาคือต่อพี่เป็นยังมีอุปมาคือต่างหูจมูกเรียนกายคือต่อน้องเป็นหลวงพ่ออุปมาคือต่างหูจมูกเรียนกายคือต่อโตต้องเป็นโปโลมันใจทำดีกับมันโตทำชั่วกับมันโตพวกเดือดห่อนกับพวกเดือดห่อนโตเป็นผู้เดือดห่อนพวกเดือดห่อนกับมันโตเป็นผู้เดือดห่อนมันเดือดห่อนเลยมากมากเลยอันไหนมันเดือดห่อนเลยอันไหนพอเห็นได้มันจังบ่เดือดร้อนพอเห็นได้มันจังเดือดร้อนแล้วมันสอกถามหามันมึงรู้พอเห็นได้มันจังบ่ลงมันพอเห็นได้มันจังตัวมันมันจังรอมันไหนมันรอมันจะหนีบ่มันขำมันบ่มันแล้วมาตัวมันจะหนีขำมันมันดีพ่อเราบ่มันร่างใจมันได้บ่มันเป็นที่เพิงของมันพ่อเราบ่มันจะสิว่างให้โลกให้กลัวถล่มว่าเป็นเจ้าหัวใจมันเป็นผู้ขับมันเป็นผู้ได้หนามันน่าเดินกำลังหันเงียบวุฒแต่หันกลัวหันมันแข็งลงแข็งกลัวถลงหมอมาหันมันแต่มันสำคัญนะมันสลัดมันเสียมันจังบ่พ้นทุกข์ใจเนี่ยมันจังว่าเอาขวดเดือดห่อนมาใส่มันขวดเดือดห่อนเขามีตัวเปลี่ยนจังบ่เอามาใส่มันสอบบ่ขวดเดือดห่อนที่ได้ที่เป็นประโยชน์มันจะมันทำไปแพร่ผู้อื่นนั่นสิมันกระเดือดห่อนที่ได้เป็นประโยชน์ทั้งมันทั้งผู้อื่นมันจังพอจิตเป็นที่สบายทั้งสองทางไรคำว่าหาใจนี่น้อยเขาน้อยเขาเท่านั้นบรรหาสมมติใครคำว่าหาใจโอ้ยกวงวดใช่ไหมมึงมีทั้งที่เขาโกง่ายอ่ะเดี๋ยวบุ๋มบ่มึงบ่มออกนอกไรคำว่าหาใจนี่ที่เขาโกง่ายอยู่เขาไม่พูดบ่อนคนว่าเจ้าสลัดเจ้าเปียงเจ้าว่าคนจักกิเลสมาเสียงมาให้มันคนว่าเจ้าไม่ให้คนจักกิเลสใจสำคัญว่าเจ้าสลัดเนี่ยมันเจ้าสิตัวให้เจ้านอนใจบ่เขาว่าเสียงเว้ยในสกุลร่างกายมันแตกมาแล้วเจ้าสิอยู่น้ำมันในบ่เสียงแล้วก็นอนฝ่าความขี้ตัวเสมอเนี่ยเสียงเจ้าว่าเจ้าสลัดเจ้าสิมานอนฝ่าความขี้ให้ยังเจ้าสมว่าเขาสู้พันธุ์พานพุ่นเสียงเงื่อนเจ้ากับมันสกุลร่างกายนะเงื่อนเจ้าเอาหน้าตั้งเจ้ากับมันจมูกมันดังคุ้มผมคุ้มขนมันงวงรวดนะงวงรวดเพราะยังคิดตลาดหน้าตั้งพวกตัวใหญ่ทั้งใต้อ๋อทั้งทวันนักทวันเบาพวกตัวใหญ่ทั้งบนทวันปากทวันดังทวันตาทวันหูทวันทั้งหมดในร่างกายผมขนผมมุงลวดนั่นเขาไปหันได้ไปยังไงเอ๋อเฝ้าอยู่ร้านสัตว์แล้วพบเบิ้งครับก็น่าว่าสันนวัยยองมังคับก็น่าคือมาเฝ้าร้านสัตว์แล้วพบแฉว่าสันนวัยร่วมมาร่วมผมมาฝ่าว่ากันแล้ววะสันสอบมึงก็หนาวะสันดอกนังเอามึงก็หนาวะสันสมมติผ้าว่านหนาอกสีอกคือไก่เนี่ยร่องมึงมันสีมีลักษณะจังไหนใส่วุ้นมาคล้องข้อยำใส่วุ้นกินสมมติเบิ้งคล้องข้อโดยดูกลมสมมติหางกระดูกร้อนออกปัดสิ้นร้อนออกมันยังทางกระดูกเก่งแห้งเก่งแห้งเก่งแห้งนางเงี้ยโกกๆตัวช่วงอกโกกๆตัวขาโค้งขาโค้งด้วยกระดูกอันนี้คือขอดกองนะซุบอยู่นะกระดูกแขนกระดูกยั้งมันไรบ้างด้วยไรบ้างนะมึงเนี่ยกายยานครกรุงกายกรุงเทพมหานครกรุงกายครับพี่ยานานี่แต่ครับหลักเป็นเทพเทพดาเทพบุตรอยู่พอดีเป็นเวสุทธิเทพอรหันต์คนถือว่าไปจำนานนั่นจำนานนี่อยู่ไกลตัวพระนายพระไตรปิฎกนาที่สนั่นนาที่เขาเนี่ยนาไตพิรกไล่นี่แล้วมันก็จะคักพระนาวะสั่งนี่นะพระไตพิรกวะสั่งพระพุทธเจ้าสี่องค์นี่นะวะนี่มั่งกรรมฐานั่งวะสั่งนี่มั่งกับแปลว่านี่เด้อนี่มานี่หมายว่านู่นนี่มานี่นี่มั่งกับว่านี่เด้อกรรมฐานั่งกรรมฐานตั้งอยู่นี่วะสั่งนี่มั่งเนี่ยเรียกว่าไก่ก็ไอ้มานี่ไอ้มานี่หรือเอตานี่ไก่นี่มั่งนี่วะสั่ง มีทุกการตัวสั่นกระดูกก็มีทุกการตัวอาการิโกสั่นคว่ำไปเวรคว่ำเน่าก็มีทุกการตัวอาการิโกสั่นคว่ำสกปรกโสมมไหลออกมามีทุกการตัวสั่นน้ำเลือดน้ำหนองก็แท้ในนี่เหม็นอยู่ทุกการตัวแน่ท้องเลยปากนี่ก็ว่าร่างดีแต่สีมาโดนบังลูกสั่นน้อยหยอดทับหน่อยบนนี้หลายคาถาสติหน่อยหลายคาถาสติปัฏฐานหน่อยนี่อ๋อสติปัฏฐานสีตะกายานุปัสสนาหน่อยนี่อ๋อสีหน้ากายเป็นของโมหันโมเทียงเป็นของโมสวยโมง่าเป็นของปฏิกูลเห็นกายแล้วก็เห็นเวทนาเนาะของเวทนามันอยู่น้ำกายเนี่ยแต่เห็นจิตคือกัลยาณ์แต่เห็นธรรมคือกัลยาณ์ธรรมกับจิตก็อยู่ร่วมกันนะสุขว่างควันเทียมกายก็ว่างหน้าว่าแต่แล้วว่าให้มันเห็นสุขลมหายใจเขาออกก็แห้งดีว่าแต่แล้วนี่แหละแห้งว่าแต่แล้วงบป่านี่แห้งงบอยู่นี่นะว่าแต่งบหมดเอิญงบนอกแห้งว่าแต่เนาะพอไอ้แต่คอไอ้ลุกไปพอไอ้ลุกเนี่ยทำว่าไรจะโตมันบวชนมันบวชมุ่มมันบวชอยู่ในแห่ดิจับว่าไรต้องพ่อแต่พ่อไรไอ้คอไอ้ลุกอ่ะเวลาไรของเรื่องมันจับมันปลาได้แห่แล้วก็ได้แล้วหักข้อโป๊ะเจ้าของมันตัวเจ้าของคือยังเปลี่ยนความสงสัยที่ชื่นใจเขาเนี่ยกูว่าจะหลงทงอย่างนี้กูหลงอันนี้เขาฉันหลงมันอื่นหลงอันนี้ผ่านไปแก้อื่นเฮ็ดยังไงมันจะแก้ได้เขาฉันเอาไว้หลงอันนี้ต้องว่าหักไว้หักกล้ามอยู่นี่ว่าท่านเอ้ยจะว่าถือมันเที่ยงอยู่นี่จะว่าเขาใจผิดที่ตายตัวท่านเอ้ยพระพุทธเจ้าว่าของบ่สวยบ่งามนั่นคือคนและร่างกายถ้าจะไปเที่ยงได้บ่ของคนร้อยงามคือยังนี่ว่าจะเที่ยงได้บ่จะว่าเหม็นว่าท่านของคนร้อยหอมคือให้เป็ดถึงว่าท่านบ่เที่ยงบ่เดี๋ยวบ่ได้ไหลออกคู่ทางไหลออกทั้งดังว่าขี้มูกไหลออกทั้งปากว่าน้ำลายว่าหักไหลออกทั้งทวารนักว่าอุจจาระทวารเราก็ปัสสาวะไหลออกทั้งคุ้มผมก็ว่าหนำเงื่อนหนำไข่มันมีความจริงแท้แค่ใดวะเนี่ยสิมานอนเฝ้ายังกระพริยะเบิ้งน้องคักๆก็น่าว่าท่านเอ้ยบ่ฝ่อคัดค้านนะว่าท่านอ๋อมันว่างามว่าสวยก็ว่าซะถ้าหากว่าคัดค้านน่ะขอกวนบ่สักก้อนก็ว่าท่านแล้วมันเคยว่าสวยว่างามก็ว่าซะว่าท่านแล้วแต่ว่าหั่นให้ขอกวนบ่สักก้อนก็ว่าท่านแล้วมันจริงหรือว่าจริงว่าท่านมันพูดยาวเพียงมากยาวมากเตรียมตัวใช่ไหมครับแล้วเขามาเรียกหูดาเขาใช่ไหมเขาชนะช่วงมันไปเขาชนะบอกมันมียินเสียงเราอย่างนั้นมียินเสียงผู้ยิ่งเลยฮะเตรียมตัวใช่ไหมว่าชนะเตรียมตัวมากได้ไหมว่าชนะช่วงมันแล้วมันปล่อยแล้วสมมติช่วงมันปล่อยก็ครับนั่นพอเห็นแล้วนั่นสมมติใช่ไหมสมมติเขาไปเรียกหูดาเขาใช่ไหมครับรักมันนี่ก็รู้มีบ่รักมันไปให้มันไปกัดกุ๊กเขาปวดมันจะง่ายต้องง่ายเพราะให้รถตกทองร่องล่ะมันเคกมากกับเพี้ยได้รถมันมีห้วยดิมันจะมันเคกมากมันเพี้ยได้เพี้ยเอาดิมันมีทั้งลบเลยมันมีรถมันมีปิดนั่นมันมีรวบมัดด้วยมันฉันนอนลงมานี่ละน้อยแต่ได้มาหลายหรอกแต่เมื่อที่มาคันถ้ามาคันกับน้อยนอนลงมาเนี่ยเอ้าขันไปทั้งเปลือยทั้งเน่าอยู่บนเงื่อนของเล่นขึ้นขันไปทั้งแก่ทั้งเจ็บทั้งตายอยู่บนเงื่อนของเล่นขึ้นเนี่ยร่มธรรมะใสไม่เอว่างใสเอว่างนั่งนี่ได้อยู่ใสเอ้ามีนโมตัสสะอยู่ใสเอ้าโดยประการและชนีอยู่ใสเอ้ามันด้วยประการและชนีเลยก็บริการประการและชนีอยู่บนเงื่อนของเล่นขึ้นเอ้าเขาพันศาอยู่นี่แหละเอ้าออกพันศาออกจากนี่แหละพันออกพันศาพันเบื่อนายอันนี้แหละพันออกอ่ะตัวที่เจ้าออกพันศาเขาอยู่ภายในบ้านเบื่อนายสัตว์ได้พบเมื่อนายสกุลร่างกายว่าใจแต่อันไหนเมื่อนายวัดในใจโลกธาตุเลยเขาสู้พระนิพพานแต่ออกจากความหลงออกพ้นตาเขามีเขาเข้าเนี่ยว่ารู้เนี่ยนาพันดานเนี่ยว่าถึงเลยเมื่อได้ถือตัวเงาไปรู้แต่ละเอื้อนมันเสียงรู้กิจที่แตกเนี่ยว่าอะไรประโยชน์ที่ยังว่าถึงอันนี้เป็นยังว่ารู้ว่าถึงเลยมันเป็นจริงเพี้ยนแค่ไรสิยังว่าพี่ยังหน้าว่าถึงเลยรู้กิจที่แตกยังรู้อื่นว่าถึงเลยท้องเอาตะกั่วมันมาเถียงกันจนบอกว่าเสียงว่าจะฟ้องข้าจำได้อันนั้นข้าจำได้อันนี้โตจำเมื่อไรเท่าเฮาเท่าจำเมื่อไรเท่าโตว่าขันแตกสารอันนี้เราเขาเรียกพระไตรปิฎกแตกแล้วเว้ยขมวกขมนัดเนี่ยอันนี้ถึงฝาหน้าข้ามีเลยเราจะขันจะมันพลานเลยถึงฝาหน้าข้ามีก็บริยากเลยไม่มันแห้งเด้มันบวมด้วยอย่างเด้แต่สีอย่างแล้วก้อนตัวจริงผมพันถึงพระอนาคามีน่ะผมมาอยู่บ่แห้งไม่ซุ่มเลยเรือน้ำอยู่แต่สีกับพระสามารถจะเกิดไฟได้ส เด็กในสันพระโสดาบันจังได้เกิดอีกหลายสันนะสองสันสันหนึ่งสองสันสามสันยศสันสามสันก็เนี่ยยศสันเนี่ยธรรมมาที่ยันตีพระทั้งแปดสันถ้าข้าข้าเนี่ยเกิดอีกสามสันพระหน้าข้าเนี่ยเกิดอีกหาสันก็เนี่ยยศสันก็เนี่ยหาสันก็เนี่ยแปดสันก็เนี่ยเกิดในพรหมโลกไม่ได้มาเกิดในมนุษย์โลกเทวโลกผมว่ามนุษย์โลกมายุมนุษย์โลกเทวโลกมันพอกพระโสดาบันเนาะแล้วก็ถ้าข้าไม่หรอกสองพระมาข้าสองพระหน้าข้าอยู่ขุนพุทธมรกเกิดรักษาเกิดที่นี่พุทธมรกที่พวกที่จำพวกขังตนเนี่ยไม่ได้เกิดเนี่ยพุทธมรกสันไหนสันหนึ่งอ่ะไปรถได้พระหน้าข้าไม่เนี่ยเทวโลกวันไหนกับนี่พุทธมรกวันไหนกับก็ไปวันหันรถพวกนึงพวกนึงอันนี้อุโบสถขึงกึ่งพวกนึงส่วนกึ่งแล้วจนถึงที่กลับคุณมัดตีสิ้นกับจังคอยจังคอยสำเร็จตัวหนึ่งมันไม่สิ้นกับส่วนมัดอายุไขในสันนั้นพวกเรื่องเงินว่าพันส่วนมัดอายุไขในสันนั้นคุณมูลก็อายุหาพันกับนั่นสิเนี่ยมาท่านเคิงหาพันกับมาท่านเคิงมันมาท่านเคิงสองพันหาร้อยมันสำเร็จก่อนพวกเรื่องส่วนถึงที่สุดพวกนึงทำความเพียรเหลียวแรงที่สุดจังไรพวกนึงมาทำความเพียรเหลียวแรงเป็นนามัสนะพวกเรื่องนั้นออกไปเอาไปเกิดในอวิหาออกจากวิหาไปตะปาเมื่ออานิสงส์นะวิหารไปตะปาตะปาเมื่ออานิสงส์ในอาตะปาไปสุดทรัพย์เมื่ออานิสงส์ในหันไปสุดสติเมื่ออานิสงส์ในหันไปไอ้การนิสกาพวกนึงอวิหาเข้าไปแปะอาตะปาออกจากอัตตาไปสุทัสสาออกจากสุทัสสาไปสุทัสสีออกจากสุทัสสีน่ะปรินิพพานในหันพวกนึงอวิหาอัตตาเข้าไปครับไปสุทัสสาออกจากสุทัสสาไปสุทัสสีออกจากสุทัสสีประการนิสกาแล้วก็ปรินิพพานในพวกนั้นจำพวกนึงอวิหาอัตตาสุทัสสาเข้าไปสุทัสสีออกจากสุทัสสีไปอาการนิสกาบางจำพวกเข้าไปอวิหาอัตตาสุทัสสาสุทัสสีไปอาการนิสกาโลดมันอันนี้สงแห้งเอากันนี่นั่นไปปรินิพพานนะพลงานโหลดนี่หลายพวกเจ็ดสิบแปดสิบพวกเจ็ดสิบแปดสิบจำพวกพระอริยเจ้านับตั้งพระโสดาบันนับตั้งพระอรหันต์เขาดังนั้นทุกขเวปัสสกุติวิโชชราปิโนคุณจำพิทักษ์ประตูพระโสดาบันทุกขเวปัสสโกก็มีตังนันล้านเนี่ยบอกเสวิโชก็มีตังนันล้านชราปิโนก็มีตังนันล้านปฏิสัมพิทักษ์ประตูก็มีตังนันล้านพระโสดาบันเอกเอกพิชิตเขามีตังล้านล้านพระโสดาบันโกรังโกละเขามีตังล้านล้านพระโสดาบันสักกะทักตูปนามะเขามีตังล้านพระจักข้าข้ามีนี่จำพวกเดียวเขามีตังล้านนี่คือสังฆจำพวกพระหน้าข้ามีเขามีตังล้านล้านอันตราปนิเนี่ยพ่ายยี่เองสิเขามีตังล้านล้านอุปหัตจาปนิเนี่ยพ่ายยี่เองสิเขามีตังล้านล้านสังสังขารปนิพ่ายยี่เองสิเขามีตังล้านล้านสังขารปณิพายนี่สิก็มีตังนันล้านวุฒังโตโตอคติสักข้ามีสิก็มีตังนันล้านเนี่ยส่วนเห็นผู้ยิ่งดูแท้เจ้าเจ้าเอื้อนเนี่ยมาทางไกลกับพระอนาคามีขันเจ้าคณะแข็งยังปานข้ามหาโยกับพระอังไกลสองคณะแข็งอ่อนปานปีนเหมือนสิไกลพระเห็นนั่นเป็นเทศกวัดดินเนี่ยเป็นเทศกวัดดินคือกันมัดเป็นเทศกพระเนี่ยธาตุใดครับเป็นเทศกพระอนาคามีเห็นเป็นมันถางดินเห็นเป็นกองหมู่กองขูดนอนกอดกันพนวางห้ากระดูกกอดกันพนวางของเหม็นก็ของเหม็นมาสีกันพนวางขี้ดินก็ขี้ดินสีกันพนวางเอาขี้ดินไปป้อนแค่หูขี้ดินพนวางรู้ป่ะมากเคยเอาหัวขี้กระเดียนไปป้อนแค่หูปูพนวางมันเป็นธาตุดินที่กันพนวางเพราะมันเป็นธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมของกันพนวางเพราะเรียกว่าคำนับได้เว้ยมันโดนแก้มกันนั่นสิเพื่อกระทบเพื่อกระทบมือละขีดินต้องขีดินโดมกันขีดินต้องขีดินโดมกันไม่ถึงจักเป็นกินนี่ยังขันเมื่อไม่คิดกำนับย้อนสร้างออกเมื่อไม่คิดเด็กกำจงเสริมย้อนไม่อยากเป็นคนโง่ไม่อยากเป็นคนตามคนยอมไม่อยากมาเกิดแก่แก่ตายในวัฏสงสารอีกแล้วทั้งสุขิโตของมีอยากเมตตาตนเนี่ยเพราะเราจะเป็นทุกข์เถิดเพราะเราจะเป็นทุกข์เถิดอยากออกนี้จากของทุกข์จังเป็นทั้งสั่นเมื่อจากมาอยู่ในทะเลหลงไม่เห็นสั่นหัวใดวะ มันได้ก็ตายไปที่กันเจ้านกมันบินได้ก็ตายไปที่กันก็ผู้มันน้ำยั่วมันช่องออกจากสะกดในร่างกายนี่แหละมันพิษเหรอเฮ้ารับรองเพราะว่าคนนั้นเป็นบ้าเพราะมันช่องออกนี่จากสะกดในร่างกายด้วยกันเพราะว่ามันพิษยาหน้าอยู่นี่เฮ้ารับรองเพราะว่ามันตำอันนั้นอันนี้วงเปรี้ยงเปรี้ยงย่ำซ้อนเพราะมันคิดมันไม่ยุ่งกายจำสิว้าเปรี้ยงปรางคิดไม่ยุ่งกายติแปลว่าหันเรื่องกายเป็นอารมณ์นะแล้วไปชั้นยะแต่รู้กายนะชั้นทะรักษาความเชื่อพิจารณาร่างกายกรรมฐานตั้งไว้วิทยาความเพี้ยนพิจารณากายสติระลึกในกายสมาธิตั้งมันอยู่ในกายปัญญารับรู้ในกายคำด้วยนั่งเข้าไปแล้วที่จะขอไปอวดเขาโลดนะไม่ได้ง่ายเนี่ยอวดที่แตกเนี่ยวัยนั่งเขาคนมันยังดำยินไปคนเห็นหมดยกวัดนั่นแหละที่เด็กคนฝ่าไปมันอย่างนี้จากมันบอกนะเนี่ยดำยินไปคุณแม่มันจะค่อยเขาจังสีเงินเขาจังสีนกมันขวดมันอยากมันจักมันที่เด็กมันอยากมันจักมันมันขวดมันนะว่าเดี๋ยวพระกรจะรับครับจะนอนเมื่อนึงเลยนอนรับมันเพิ่งเครื่องนึงนอนรับ2ชั่วโมงก็พออยู่แล้วคนหนุ่ม3ชั่วโมงก็พออยู่4ชั่วโมงตอน4ชั่วโมงไปละมือนึงเครื่องนึงมันปวดไปมันรับถ้ามันบ่รับบ่เว้าแล้วเข้ามาหมอนคิ้วมันคิ้วเนี่ยหมายความถึงรับเด้อันบ่รับสิไปบ่ยังเขาพี่ยังหน้าอยู่งวดอันนึงกับอันนึงมันก็มาถามหมอนคิ้วเนี่ยหมายความว่ารับเด้อเดี๋ยวนี้อันบ่รับสิไปบ่ยังอันรับมันก็พิจารณาอยู่อันรับแล้วมันพิจารณาว่าไรฝันว่าได้เป็นพระอรหันต์มันก็ยังเป็นเนี่ยเพิ่นว่าฝันได้เป็นพระอรหันต์เป็นว่าไรมันก็เป็นเนี่ยเห็นมหานิกายอยู่ฝันว่าเป็นพระอรหันต์ยังหลวงปู่บัญญัติเห็นมหานิกายอยู่ฝันว่าได้เป็นพระอรหันต์เมื่อเป็นพระอรหันต์ได้แน่บาดเนี่ยเบาเบิ้ลแล้วว่าสัตว์เมื่อเคยว่าเห็นลมหายใจออกด้วยมันโง่เงี้ยเป็นมหานิกายเนี่ยฝันว่าเป็นพระอรหันต์ฝันในเห็นบาปมันบาปบ่อ่ะคนถามว่าบาปฝันในเห็นบุญมันบุญบ่มันบุญฝันในผ้ามันอยู่เนื้อเห็นอยู่ในเห็นแต่ผลขี้ดินมันก็ว่าสำคัญมันอยู่เนื้อเห็นแต่ผลมันก็ว่าสำคัญมันอยู่ใต้เห็นแต่ผลอย่างว่าน้ำไฟก็เหมือนกันจิตใจของมูน่ะของหลวงล้านน่ะมันเห็นคือขี้ดินบ่ผลมันเห็นคือน้ำก็บ่ผลมันเห็นคือไฟก็บ่ผลมันคือล่มเขาพูดล่มจะเอามันเอาเขาจะเอามันไปเตาไฟมันกับว่ามันห่อนมันกับว่าบวกแกนเขาอะเขาจะไปล่างขีเขาจะไปพัดขีวี่ขีกับมันกับปล่อยเล่นใจเขาสั่นไฟคือกันเขาจะเอาไปเผาขีมันกับว่ามีอาการขีโรคขีโกรธขีโง่ให้เขาอะหน้าเหมือนกันเมื่อไปล่างขีมันกับว่ามีอาการขีโรคขีโกรธขีโง่ให้เขาอะรอบเหมือนกันเขาเอาไปพัดขีมันก็ว่ามีอาการที่โรคที่โกรธที่ร้องหายึดพวกลูกหลานมาเป็นทั้งสันหรือว่าผลนั่งดูสังวางละเอียดไปไหนพระราชิกเสียบท่านนี่เบื้องต้นของพุทธศาสนาพวกท่านนี่ผู้ลวงเนี่ยจะได้มาฟังเทศสำเร็จเอาหมดซะก็ไม่ได้ลวงเนี่ยปฐมมาโพธิการท่านนี่พระราชิกเสียนักการที่เสียที่สามมาบุญนี่อันนี้ยศสองเขาบุญนี่นี่จะเชื่อไปจะตีสามสิบก็ว่ามีปฏิทีเขาที่สองเขามีปฏิเทศที่นี่สี่ก็ว่ามีเจสีวัดเจ็ดที่หาเขาว่าท่านนี่เขาบรรพุนจากเกลียดความไปถึงพระสวัสดิบาลนะพวกที่ถึงย่างเต้ากับถึงพระสวัสดิบาลเนี่ยถึงสวัสดิบาลถึงพระสวัสดิบาลนะว่าสามารถสิร่วงละเมิดที่ขบถยังไงเนี่ยว่าสามารถสิร่วงละเมิดเป็นไปในทางอบายภูมิเนี่ยพระนนท์เป็นพระสวัสดิบาลมาจากไหนจึงได้มาสำเร็จพี่พระพุทธเจ้าเขาสู้กันฟังอย่างเขาไม่มีเวลาคำเนียมของพุทธอุปถัมภ์ก็เป็นสั่นพระองค์เจ้าขอสู้พระนิพพานแล้วจังค่อยพระองค์ได้ฟ้าหันพอเพิ่นปรารถนาพุทธอุปถัมภ์มาสู้มานั่นเพิ่นบ่ได้ปรารถนาเพิ่นก็เลยปฏิบัติพระพุทธเจ้าคือกันพระเมสยะมุ่นพระอุปวานะมุ่นสงฆ์ทั้งหลายเปลี่ยนกันจะเด็ดส่วนพระอานนท์ปรารถนาเป็นพุทธอุปถัมภ์มาเจริญศาสตร์เนี่ยผู้อุปถัมภ์พระพุทธเจ้าคนที่เหรียญราคาโทรศัพท์มุ่งหาโมเมียสันมันก็จะไปเก็บเขาไว้ไรวันไหนสั่งมัน มันผิดคนไม่ได้เลยเพราะมันไม่ราคาโทษสามโมหะในวางเลยมันผิดธรรมเลยยืนถ้าเราไม่ราคาโทษสามโมหะมันผิดไปผิดธรรมผิดไม่ได้วันไหนถ้าราคาโทษสามมันโมหะมันน้อยลงแล้วอันถ้าไม่ได้ส่วนอย่างๆมันเกิดไปผิดวันไหนบอกว่าท่านว่าพวกเสื่อมพระโสดาบันแล้วว่าสามารถจะเป็นอวัตถคาติเศษว่าสามารถจะเป็นอวัตปาราชิกที่ขบวนมันเห็นเป็นที่ขบวนที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยว่าสามารถจะเป็นอวัตสุนทรใจด้วยกันแหละบางคนเพิ่นแสดงเพื่อไหวเสือว่าสามารถจะเป็นอวัตปาจิตตีด้วยกันนะเพิ่นแสดงเพื่อไหวเสือโอ้ปาจิตตีที่ลืมเนี่ยมีอยู่ที่ลืมเจ็ดเพศซัดเกินเจ็ดวันพระหันก็เป็นนิพพานจิตติเริ่มเจ็ดเพศซัดเกินเจ็ดวันก็เริ่มปัจจักขจิวันนี่เนาะปัจจิตินี่เราบอกไปเริ่มไปทำคำสอนของพระเจ้ามันนี่ยังว่าคนนิพพานมันนี่อยู่เอาห้องจะสร้างคารวะเอาเมียมาในลูกพึ่งกันในลูกพึ่งนี่แล้วก็อะไรได้ฮะเนี่ยรถก็จะได้ที่แรกก็มีเงินเงินจะแบ่งเนี่ยสักวันทีแรกเงินจะแบ่งเนี่ยเงินตัวหามือหนึ่งยังไม่ทันยั่งเลยแบ่งเนี่ยเพราะคนพ่อหน้าผาพวกพื้นเขามาหุ่มกินแน่ด้วยช่วยอะไรขอห้าแสนคนเลยเงินเดือนแรกที่พันห้าพันหนึ่งพวกเขากินเนี่ยรถกับพยังไงรถมาจะใกล้ก็จะใกล้ไปดาวมาเนี่ยค่าน้ำมันเอ๋ยค่าเสียน้ำมันเอ๋ยภาษีสังแซมเอ้ยภาษีมันแต่ส้นเขาอีกไปว่าง่ายอีกละบาทเนี่ยหรือเขามาส้นมันไปว่าง่ายอีกมันเพ่ก็ได้เขาสามารถเก็บป่วยก็ได้เขาสามารถตายก็ได้อ๋อนี่ว่าเสด็จด่านเขาผู้เดียวเขาเนี่ยลุงเมียมันเก็บบ่เปลี่ยนตายบ่เปลี่ยนบ่เขาค่ากินได้ใช่ฮะภาษีค่ากินได้ค่าเก็บป่วยก็ใช่ฮะภาษีเอาภาษีสังคมเอาเขาเสิร์นไปกินเรื่องวันหันวันนี้เนี่ยเขาเสิร์นไปเอาบุญเอายั้งมันนี่ฮะพระชีพระสีสังคมเขาแจ้งลูกแจ้งเมียเขากินโต๊ะกินยั้งกันมันนี่เขามาเสิร์นไปมันนี่พระชีอะไรนี่ดอกเบี้ยละพระชีอะไรพวกนี้เอาอันลูกเกิดขึ้นมาสองคนเอาที่ดินมันมีหรือเมื่อไหร่เกิดขึ้นมาสองคนแล้วนั่นเรื่องลูกพ่อเลี้ยงนะฮะนี่ว่าจะเรื่องลูกอีกกันเมียต้องมีอะไรต้องประหยัดเติมเมียใช่ไหมเมียมีรายได้เขาค่อยๆกินเงินเดือนตัวเขาบอกให้อีกละเมียต้องมีรายได้อีกก็ต้องเป็นคนประหยัดอีกแทนเมียเจ้าสู้แล้วก็ไปบักใหญ่อีกละฮะเมียว่าเจ้าสู้ห้องเจ้าสู้ไปบักใหญ่อีกละฮะเนี่ยเป็นเรียกเป็นพระไปอีกไปบักใหญ่อีกละฮะเนี่ยเอาหนุ่มสามคนเขาเนี่ยสี่เด็กกันเฮียน้อยพ่ออยู่ได้บ้านลูกหลายคนมากเอาพวงมาบ้านฮะเนี่ยปีนึงในเสาแล้วก็ปีนึงได้แป้งกระดาษปูปีนึงได้ขางนั่นเก็บไว้เมื่อวันที่เก็บเนี่ยตากฝนก็เปลี่ยนท่านเนี่ยต้องหาเนี่ยมุ้งอีกละท่านเนี่ยเอาหูโอ้ยไอ้พลอยแม่สาระทุกคือเบื้องเฮาเอาเนี่ยมาไปกินม้วนรถกระเจ้าเก่าของกระเจ้าสบันกันยังอยากสายอยู่กินไปอยู่มุ้งโตกระโตลูกกระโตลูกก้อยกระโตลูกร่องนู้นเมื่อวันรถกินไว้แหละห้องเนี่ยบุญหลายเลยหน้าห้องกับบริเวณหน้าห้องกับบริเวณสื่อเนี่ยห้องกับบริเวณอยู่ค่อยกับบริเวณสื่อมักตัวไหนคนสื่อมาหายหมดใช่หน้าตัวโครงงบอะไรนี่อยากที่จะเห็นหน้ากินกันเชื่อว่านั่นก็ยังอยากจะตายเลยหน้าเห็นบวมจับบืดบวมอยากจะหน้าอ๋อคำชอบนั่นเดียดพลมือนหัวกับมือหนึ่งเมียกับมือหนึ่งลูกหลายคนขึ้นมาแล้วได้วันเนี่ยกระรถบักนั่นเลือดบักนี่อี้นั่นอี้นี่เขามาระบาดนะคนเลี้ยงเขาก็สูงขึ้นลูกเต่าเขาเนี่ยเอาเขาเก็บผ้าป่วยมันนี่แหละครับกินยังเหรอครับเนี่ยค่าชีเก็บค่าชีป่วยมันครับพริกไว้หนึ่งเขาก็ซื้อมาเนี่ยแล้วมานี่ว่าวก็ว่าวทั้งสาบทุกได้เนี่ยคนแก่เขาเก็บคนตายเนี่ยค่าชีคนแก่เก็บตายเนี่ยค่าชีประจำวันเนี่ยค่าน้ำเอ้ยค่าไฟเอ้ยเนี่ยประจำวันค่าปากเลยค่าท้องเลยเนี่ยโอ้ยอีพ่อไอ้แม่คอยเอาสิว่าพ่อหน้าให้มันคนทุกข์นี่พ่อว่าสิบวชถึงจะผุดจะป้าเมียที่แรกเลยจะเมียผู้ที่แรกเลยเสียเปรียบเขา อย่างเขาหามยาบ่ได้เลยมาเอาแม่ข้าพักเสาเนี่ยแม่ข้าพักหน่อยเนี่ยแม่ของคนทำผู้สาวเนี่ยก็ได้ที่เจ็ดปีที่เจ็ดปีตัวยี่สิบแล้วยี่สิบเอ็ดนะตัวยี่สิบเอ็ดคันเหลือแล้วโอ้ยควายไงไม่หลอกอันคนบ่มันบ่เที่ยงมันก็บ่มันบ่เที่ยงมันจะสลักกลละกายเท่านั้นอันตื่นแฉมมันเที่ยงแต่สลักกลละกายเขายังบ่มันบ่เที่ยงช่างออกถ้าสลักกลละกายก็ยังบ่ยึดแต่อำนาจวาสนาของเฮาสิให้อันอื่นอยู่จังได๋สั่นช่างออกแท้ถ้าสลักกลละกายเฮานอนเฝ้าอยู่ก็ยังบ่สะอาดก็ยังเหม็นอยู่สิให้อันอื่นหอมจังได๋สั่นเอานั่นคือย่างได้ก็ยาฮะยาแนวนั้นคือห้าหัวนี่คือรถนี่ถ้าย่างได้ก็เพิ่มน้ำมันแนวนั้นยาหน้าคนชำรุดชุดส้มนักเขานักเขานักเขาหลายมือมาใช้แห่งคนชำรุดชุดส้มแห่งนักเขาอันนี้อันเดียวกันเนี่ยมือนี่ก็หลายปู่ย่าตายายของเราไปที่ไหนหมดอันเดียวกันผู้ติดแข้งดีในวัดตาต้องสามเนี่ยแข้งห้างแข้งนี่แข้งดีแข้งอะไรมันเป็นภาคสิยักษ์นิมนต์คนละเฮ้าแล้วเป็นย่อมสิยักษ์เซิร์นคนละเฮ้าเฮ้ายันจะผู้ติดปฏิบัติเพื่อที่ออกจากโลกในวัฏสงสารเนี่ยผู้ชีวิตอยู่ในโลกนั้นวัฏสงสารจะมาแข่งดีอยู่นี่เข้ามือเงินได้เดียวเนี่ยจะได้เงินเต็มเป็นฟ้าเป็นดินเข้ามือเงินได้เดียวเนี่ยลองดูเข้าเงินจะผู้ติปฏิบัติเพื่อนเบื่อนายข้าเมาจากของออกจากวัฏสงสารนี่แหละเข้าเงินอยู่นี่ช่วงนี้มันคือเป็นอาจารย์อยู่เป็นอาจารย์ได้จะพูดไงว่าผู้ที่มาแข่งดีในโลกในสงสารเนี่ยผู้คนหนึ่งพอยสีผู้หนึ่งพอยเข้าวัดเงินได้เดียวเนี่ยลองดูว่ามันอัศจรรย์ไหมอัศเงินพอลงไปนั่นแหละถึงใจลูกเต่าเขาก็ถึงกระตำไผ่สิสลาแหลมคมมันพระพุทธเจ้าไผ่สิสลาแหลมคมมันบานพระอรหันต์มหาความสุขในโลกมุ่งนี่จะยังน้อมย่อมเบื่อนายคำนั้นนี่คนจะอยู่กันตัวคนจะไปยังคนจะเที่ยวมาเกิดแค่ข้าวเฝ้าอย่างนี้แหละมันหนักถือว่ามีสมบัติเสนาสนะในเพื่อทับกันอย่างนี้อะประโยชน์มากเมื่ออยู่ไม่ตกกับนั่นเดิงนี่เบื้องป่ามืออยู่ไม่สุกแกว่งแขวนละทางไปมาพบต้นไม้กอดเด็ดและถึงจริงมาเถียงเอาแพร่เอาชนะกันนี่ได้วัดท้องฟ้าเห็นว่ามีญาติกันเป็นเจ้าโลกได้วัดท้องฟ้าพระเรียกเจ้าพุทธเต็มขวมไปดุ้งเด้งดุ้งเด้งดุ้งเด้งว่าแสดงเขาเนี่ยคนตามมาได้บ้างมาแล้วรู้ว่ามากคือปลาคอน่ะปลาคอย่ำเนี่ยเก่าเนี่ยจิ๊บปลาช่อนเนี่ยเวลาเดือนเก่าเนี่ยจิ๊บฟดโตลมานะมันแต่งความคู่ตอนคู่พอดีเข้าไปเบิ้งปึ้งปังน้ำกระถิ่นไว้จะหลูกมันโตงงอนเอาไปน้ำบ่ได้ตายฆ่าแก่ให้นานลงหามใหญ่ปึ้งปังปังปังปังหมดไปแต่มันกับพวกคนตายที่สั่งมันกับตายที่หลังใหญ่คนนั้นมึงว่าตายยังกระรอกถึงแม้รอกก็ตายบ่ออกก็ตายมึงนั่งตายยังกระรอกเพราะว่านั่งก็ตายบ่นั่งก็ตายย่างตายยังกระรอกเพราะว่าย่างก็ตายบ่ย่างก็ตายกินตายเมื่อกี้กระดอกเขากินก็ตายเมื่อกินก็ตายทุกขโหตินาเป็นพวกมีทุกแล้วทุกขปาริยตามีทุกจำเป็นแล้วอเปวนาวิมัสสเกวรัตตะทุกขขันธัสสะอัตตะกิริยายะสังวัตตะตุการปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์จะมีแก่ข้าพเจ้าจะพึงปรากฏแก่ข้าพเจ้าทุกขโหตินาเป็นพวกมีทุกแล้วทุกขปาริยตาเป็นทุกมีเพียงผู้มีทุกจำเป็นแล้วการที่ทำผลทุกข์ในวัฏสงสารจะปรากฏแก่เฮาความหมดเกลียดจากกิเลสทั้งปวงแล้วก็พ้นจากทุกข์ทั้งปวงขันธ์ธรรมานมานคือปัญจขันธ์กิเลสมานมานคือกิเลสอภิสังขารอภิสังขารมานมานคืออภิสังขารมัจจุมานมานคือวันนั้นนะเทวปุตตมานมานคือเทวปุตตเทวปุตตก็เป็นมานนี่หรอพระพุทธพ่อมาอาจารย์ร้องเป็นเพื่อเทวปุตตมันเป็นมานนี่เองมันบอกมันมาสามารถที่ผลทุกข์ในปัจจุบันนั้นสร้างเป็นนิสัยอยู่เราเพื่อนพ่อมาจันหวังเป็นเทวบุตรเทวบุตรมารเทวบุตรเทวดาเราบางคนจากทุกไปได้แต่ว่าได้ไปเกิดในสวรรค์อยู่ไม่สามารถที่คนทุกข์ในชาตินั้นวางหรอกไม่สามารถที่เป็นพระอรหันต์ในชาตินั้นได้วางกันหรอกชนะกิเลสมาชนะมารหมดขันธ์ธรรมานมารคือปัญญาขันธ์ปัญญาขันธ์เป็นมารอันหนึ่งนะมันมาเที่ยงมันเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตาอยู่ขันธ์หน้าฟังอภิสังขารมานมานคืออภิสังขารปุญญาอภิสังขารอภิสังขารคือบุญอปุญญาอภิสังขารอภิสังขารคือบาปอเนนชาอภิสังขารอภิสังขารคืออเนนชาสมาธิสมาบัติ คำปฏิทินจะเพียงสมาธิสมาบัติซึ่งกับเป็นม่านว่าสมาธิพ้นทุกได้คำปฏิทินจะในบุญซึ่งกับทำเพื่อเอาบุญซึ่งเป็นม่านบุญสร้างบุญให้มันพ่อใช่ไหม

0: 4. มีชื่อกันเทศว่ากายนครในรายการธรรมครูบาอาจารย์ช่วงที่2ครับลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมจากโครงการช่วยชาติท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: วันนี้ขอขอบคุณพี่น้องชาวจังหวัดเชียงรายเราทุกท่านที่ความก้าวขึ้นสมาธิยังไม่ได้เทศเลยการเทศมาก่อนแล้วนุ่นต้นทองคำเต็มไปหมดที่หน้าธรรมะนี่ยังน่าปลื้มใจอย่างยิ่งกับพี่น้องชาวไทยทั้งหลายเมื่อขึ้นมาก็เริ่มแสดงความสนิทสนมความเป็นกันเองกับพี่น้องชาวไทยทั้งหลายทางทีทางใดโดยไม่คาดคิดทั้งผู้ที่ฟังทั้งผู้พูดขึ้นมาก็แสดงน้ำใจต่อกันเลยด้วยความสนิทภายในใจของหลวงตามานานแล้ววันนี้เป็นโอกาสอันดีที่ได้มาเยี่ยมพี่น้องชาวจังหวัดเชียงรายเราแต่ก่อนก็เป็นแต่เพียงว่าผ่านไปผ่านมาด้วยจิตธุระจำเป็นผ่านมาหลายครั้งหลายผลเวลาพักก็มีแต่ไปพักค้างที่ภูเขาโน้นไม่ได้ค้างที่ตัวจังหวัดแต่คราวนี้จะมาพักค้างที่จะเรียกว่าตัวจังหวัดก็ไม่ผิดนะเดี๋ยววันนี้ได้มาแสดงธรรมให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบเพราะการได้ยินได้เห็นหลวงตาในทีวีนั้นก็ได้พบได้เห็นได้ยินได้ฟังกันมาเป็นเวลานานตั้งแต่เริ่มเปิดโครงการนี้มาตั้งแต่วันที่12เมษายน2441จนมาถึงวันนี้ปรากฏว่ารูปหลวงตาบัวนี้จะปรากฏในทีวีแทบทุกช่องและทุกแทบทุกวันตลอดมาจนกระทั่งถึงวันนี้วันนี้เป็นโอกาสอันดีที่พี่น้องทั้งหลายได้เห็นทั้งทางทีวีซึ่งเป็นรูปปลอมของหลวงตาบัวและได้เห็นตัวจริงคือตัวคือรูปจริงของหลวงตาบัวซึ่งนั่งอยู่บนธรรมะกำลังแสดงธรรมอยู่เวลานี้เรียกว่าท่านทั้งหลายได้เห็นตัวจริงทั้งตัวปลอมโดยสมบูรณ์แล้วอันนี้การมาคราวนี้มาด้วยความปีติยินดีซาบซึ้งกับพี่น้องทั้งหลายเป็นอย่างยิ่งที่ต่างคนต่างรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ด้วยกันทั่วประเทศไทยของเรา แล้วไปที่ไหนก็รู้สึกจะได้เปิดภูมิหลังให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบความเป็นมาของหลวงตาที่ได้มาแสดงตัวเป็นผู้นำเวลานี้เป็นมาเพราะเหตุผลกลไกอะไรเพราะอยากจะทราบความเป็นมาก่อนที่จะมาเป็นผู้นำมาออกมาแบบหัวชนฝาออกมาหรือว่าออกมาด้วยเหตุผลกลไกอะไรมีเบื้องต้นไปที่ไหนจึงมักจะแสดงภูมิหลังคือประวัติความเป็นมาของตนให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายได้ทราบเรื่องราวต่อไปว่าหลวงตาบัวเป็นมาแสดงตัวเป็นผู้นำนี้เป็นเพราะอะไรในเบื้องต้นหลวงตาไม่เคยคิดเกี่ยวข้องกับประเทศชาติบ้านเมืองเกี่ยวกับโลกกับสงสารแต่ประการใดมีการสอบแสวงหาหาคำเข้าสู่ใจด้วยการบำเพ็ญจิตตภาวนาเรื่อยมาเป็นเวลาหลายปีเราได้มาบวชในพุทธศาสนานี้เป็นเวลา65ปีอายุเวลานี้85ปีย่างเข้า86จะ8วัน9วันนี้แล้วเกิดวันที่12สิงหาคม2456ตั้งแต่บัดนั้นมาก็มาบวชมาตั้งแต่ปี2477จนกระทั่งบัดนี้ตั้งแต่บวชมาตั้งแต่หนุ่มจนกระทั่งจนหลวงตาแก่ออกทีวีที่ไหนเขาตื่นเต้นเขานึกว่าผีบอกมาจากซากบางคนตื่นตกใจว่าอาจมีเพราะหลวงตาบวชลูกแก่มากที่สุดไม่เหมือนความเป็นหนุ่มดังนั้นจึงได้

0: ่านทั้งหลายได้เห็นรูปของหลวงตาบัวในนาในทีวีกลับมาเห็นรูปตัวจริงนี้ต่างกันอย่างไรบ้างนี่แล้วการสนใจที่จะนำประเทศชาติบ้านเมืองของเราก็เริ่มมาแล้วทีนี้นะติดต่อต้องขออภัยด้วยเข้าแต่แล้วพูดหลงหน้าหลงหลังไม่เหมือนแต่ก่อนเพราะขึ้นเวทีบ้านแก่ไม่ได้เหมือนแต่หนุ่มแต่น้อยซึ่งเทศสะดวกสบายเทศทั่วประเทศไทยการเทศนี้ได้เทศมานานแล้วทั่วประเทศไทยทั้งทางหนังสือทั้งทางเทศทั้งตัวเองเป็นผู้แสดงทุกภาคในประเทศไทยของเราได้มวดมาได้5ปีนี้แล้วไม่เคยแสดงธรรมที่ไหนในงานต่างๆเลยแต่มาบัดนี้ก่อนเราเข้าบำเพ็ญตัวของเรามาเต็มความสามารถตั้งแต่วันบวชมาเพราะอย่างยิ่งออกปฏิบัติฟาดกับกิเลสเอาเต็มเหนียวไม่มีใครร้างใครไม่มีใครรอใครถ้ากิเลสไม่ดีไม่เต็มก็ให้กิเลสตกเวทีอยู่บนที่ภาวนาถ้าเราไม่เต็มก็ให้เราตกเวทีลงไปให้กิเลสครองหัวใจนี้ถ้าเกิดแก่เจ็บตายอยู่ตลอดไปดังที่เคยเป็นมาหากว่าเราเจ็บก็ให้ฟัดกับกิเลสให้กิเลสตกลงบนเวทีเผาทุกกิเลสอันเป็นเชื้อแห่งภพพาให้เกิดแก่เจ็บตายเรื่องมาถึงตั้งบัดนี้ให้กิเลสทำลงไปเผาทุกกิเลสเรียบร้อยด้วยสัพพะธรรมสุดท้ายก็ได้สมมติสมหมายสมความปรารถนาดังที่ปฏิบัติมาและด้วยความตั้งใจอย่างยิ่งโดยเอาชีวิตครั้งแรกในการปฏิบัติกรรมจากกิเลสจะไม่ให้ตกค้างในหัวใจเลยตั้งแต่บัดนี้ต่อไปนี่เป็นความมุ่งหมายอย่างยิ่งที่ฝังลึกภายในหัวใจเห็นเบื้องต้นที่จะจิตใจที่จะฝังลึกถึงขนาดนี้ตามปกตินิสัยก็มีความรักใคร่มีความเชื่อในมรรคผลนิพพานอยู่แล้วแต่ยังไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยอยากหาผู้เป็นพยานที่แจ้งแนวทางให้ถึงจุดหมายปลายทางคือมรรคผลนิพพานโดยสมบูรณ์ประจักษ์แก่ท่านผู้นั้นแล้วมาสั่งสอนเราด้วยความแน่ใจเราจะเรียกท่านผู้นั้นเป็นครูเป็นอาจารย์ฝากชีวิตจิตใจครับกับท่านแล้วจะหมุนตัวก็สูงขึ้นสู่เวทีฟาดกระเบียดเรียกไม่ตายเราต้องตายเท่านั้นนี่ก็ได้ไปรับโอวาทอันลึกซึ้งฝังลึกตั้งแต่เริ่มแรกจนกระทั่งบัดนี้คือโอวาทของหลวงปู่มั่นซึ่งเคยมาจำพรรษาแถวเชียงใหม่เรานี้เป็นเวลา11ปีพอได้ทราบธรรมะจากท่านอย่างถึงใจแล้วว่ามรรคนิพพานเป็นตะเหมือนเป็นตลาดเป็นตลาดสดปรากฏอยู่ในผู้ปฏิบัติทุกระยะเวลาพุทธศาสนาคือศาสนาแห่งมรรคนิพพานไม่มีคำว่าคือมรรคสมัยเป็นธรรมะสดๆร้อนๆเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้านำทรงพระชนอยู่เมื่อได้ฟังอย่างถึงใจแล้วก็นั่นละออกจากนั้นแล้วก็สละชีพเดิม เอาให้เกลียดตายที่เด็ดไม่ตายเราต้องตายฟัดกันเป็นเวลา9ปีเสร็จตั้งแต่วันออกปฏิบัติมาขึ้นเวทีไม่หยุดหย่อนไม่มีกรรมการแย่ไม่มีการให้น้ำใครเจ็บให้อยู่บนเวทีให้ไม่เจ็บให้ตกเวทีไปในระยะต่อก่อนกันนั้นสุดท้ายก็เกลียดตกเวทีนี่ขอเปิดโอกให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบผลแห่งการปฏิบัติด้วยความสลับเป็นสลับตายของเรามาปรากฏผลอย่างนี้ตามทางแนวทางหรือตามธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ชอบแล้วว่าสวากขาโตภควตาธรรมโมพระธรรมอันพระผู้มีพระตรัสไว้ชอบแล้วตัดกันไว้ว่าบาปมีบุญมีบาปนรกมีสวรรค์มีก็มีอย่างนั้นไม่สงสัยไม่บกพร่องสวรรค์มีนิพพานมีมีตามนั้นไม่บกพร่องจิตใจของเราได้ยังถึงธรรมประเภทนั้นยังถึงใจจากการสละชีวิตลงไปได้เผาศพเจริญในคืนแรม14ค่ำเดือน6วันที่15พฤษภาคม2493ที่วัดดอยธรรมเจดีย์จังหวัดสกลนครนั่นเป็น วาระสุดท้ายที่ต่อกรกับพิเรศมาเป็นเวลา9ปีได้สิ้นสุดลงไปในคืนวันนั้นเวลา5ทุ่มตรงพอดีตั้งแต่วันนั้นมาคำว่ากิเลสตัณหาที่เคยเผาหัวใจเราตลอดมาจนกระทั่งเอาชีวิตเข้าสู้กันใครดีใครอยู่ใครไม่ดีให้ทำก็ได้ทำลงอย่างไม่มีอะไรเหลือในคืนวันนั้นได้ครองแล้วซึ่งธรรมที่พุทธเจ้าทรงแสดงไว้เพื่อมรรคเพื่อผลเพื่อนิพพานไม่สงสัยแล้วว่าพระพุทธเจ้าจะรู้อย่างไรพระธรรมแท้เป็นอย่างไรพระสงฆ์แท้เป็นอย่างไรได้บรรจุเข้าในหัวใจเป็นอันเดียวกันแล้วเหมือนกันกับน้ำมหาสมุทรที่แม่น้ำต่างๆไหลลงไปจากสายนั้นนั้นรวมลงไปสู่มหาสมุทรอย่างเดียวกันแล้วแยกกันไม่ออกเรียกว่าเป็นน้ำมหาสมุทรอย่างเดียวกันหมดจะแยกแม่น้ำสายนี้มาจากไหนน้ำนี้มาจากสายไหนสายไหนแยกไม่ออกเพราะกลายเป็นน้ำมหาสมุทรทะเลหลวงด้วยกันแล้วนี่ก็ฉันใดจิตใจที่บำเพ็ญตนมาซึ่งเรียกว่ามาตามทางสายต่างๆเช่นผู้บำเพ็ญทั้งหลายนั้นเทียบกับว่าแม่น้ำสายต่างๆที่ไหลลงมาสู่มหาสมุทรได้แก่มหาวิมุตติมหานิพพานผู้บำเพ็ญในที่ต่างๆใครบำเพ็ญอยู่ในสถานที่ใดก็เท่ากับแม่น้ำสายนั้นสายนั้นบำเพ็ญมากน้อยเท่าไรก็ไหลก็ไปสู่มหาวิมุตติมหานิพพานมีปัสสนาบารมีแต่กล้าเข้าเท่าไรก็ยิ่งไหลใกล้มหาวิมุตติมหานิพพานเข้าทุกทีจนกระทั่งถึงบรรลุพระอรหัตตผลขึ้นเต็มหัวใจแล้วเรียกว่าน้ำนั้นสายนั้นได้เข้าสู่มหาสมุทรมหานิพพานโดยสมบูรณ์แล้วแยกกันไม่ออกเพราะฉะนั้นคำว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นั้นจึงเป็นเหมือนแม่น้ำสายต่างๆที่ไหลลงสู่ตัวเดียวคือมหาสมุทรมหานิพพานบรรดาจิตของท่านผู้เป็นวิจุดที่บุคคลสิ้นกิเลสอาสวะแล้วท่านไม่ถามกันเพราะไหลเข้าสู่มหาสมุทรมหานิพพานอันเดียวกันแล้วแยกกันไม่ออกเช่นเดียวกับแม่น้ำสายต่างๆไหลรวมลงสู่มหาสมุทรมหาทะเลหลวงมหาสมุทรทะเลหลวงแล้วแยกกันไม่ออกเรียกว่าเป็นแม่น้ำมหาสมุทรอย่างเดียวกันหมดนี่ก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อถึงขั้นเป็นอรหัตตบุคคลแล้วเรียกว่าเข้าถึงแล้วซึ่งมหาวิมุตติมหานิพพานแยกกันไม่ออกพระพุทธเจ้านับแต่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ลงมาจนกระทั่งถึงสาวกองค์สุดท้ายเป็นกลายเป็นน้ำมหาสมุทรเลยหลวงอันเดียวกันเพราะฉะนั้นผู้จะสรุปธรรมถึงอรหัตตภูมิแล้วจึงไม่จำเป็นต้องทูลถามพระพุทธเจ้าไม่ไปทูลถามใครไม่ถามใครทั้งนั้นเพราะตัวเองกลายเป็นมหาสมุทรเลยหลวงเช่นเดียวกันหมดแล้วนี่คือผลแห่งการปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนาเราเพราะฉะนั้นพระพุทธศาสนาจึงเป็นศาสนาชั้นเอกเป็นศาสนาของผู้สิ้นกิเลสไม่มีกิเลสแน่นิดแน่นภายในพระทัยนั่นเลยสอนโลกสอนโลกสงสารด้วยโลกวิถีรู้แจ้งเห็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างว่าบาปมีจริงจริงบุญมีจริงจริงนรกกี่หลุมมีจริงจริงสวรรค์ท่านพรหมมีกี่ชั้นมีกี่จริงจนกระทั่งถึงนิพพานที่เรียกว่ามหาสมุทรทะเลหลวงนั้นเป็นอย่างนั้นปฏิเสธไม่ได้มหาสมุทรมหาวิมุตติมหานิพพานนี้เช่นเดียวกันกับน้ำมหาสมุทรทะเลหลวงใครๆก็ไปเห็นแล้วน้ำมหาสมุทรเป็นอย่างไรศูนย์ไหมลบล้างได้ไหมน้ำมหาสมุทรทะเลหลวงที่รวมแม่น้ำสายต่างๆเข้าไปสู่จุดเดียวแล้วเรียกว่ามหาสมุทรทะเลหลวงประกาศแจ้งอยู่ให้โลกเห็นอย่างชัดเจนอย่างนี้ใครจะไปกล้าลบล้างว่ามหาสมุทรทะเลหลวงไม่มีนี่ก็เหมือนกันจิตท่านผู้บำเพ็ญตามกำลังความสามารถของตนไม่ว่าชาติชั้นวรรณะใดไม่ว่าเพศใดถ้าต่างคนต่างบำเพ็ญทั้งหญิงทั้งชายทั้งนักบวชและฆราวาสต่างคนต่างบำเพ็ญคุณงามความดีมีการให้ทานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนานี้แหละคือการก้าวเดินทางสายทางเพื่อเข้าสู่มหาวิมุตติมหานิพพานเมื่อเข้าถึงจุดนั้นแล้วก็เป็นอันเดียวกันไม่ต้องถามใคร ป็นอย่างนี้มาตลอดและผู้บำเพ็ญก็จะเข้าถึงจุดหมายปลายทางนี้ไปตลอดเวลาอาการิโกธรรมอาการิโกความดีทั้งหลายที่เกิดจากธรรมของผู้บำเพ็ญนั้นไม่เลือกการสถานที่เวลาทำดีได้ดีตลอดไปทำชั่วได้ชั่วตลอดไปเป็นอาการิโกเช่นเดียวกัน นี่แหละศาสนาของพระพุทธเจ้าประกาศกลางวานเรื่องความมีความดีทั้งหลายใครใครอะไรก็ตามจะไปลบล้างเรื่องเหล่านี้ไม่ได้เช่นลบล้างบาปว่าไม่มีบุญว่าไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีนี้ก็เพียงลมปากนิพพานไม่มีก็เพียงลมปากไอ้เฉยไม่ใช่ความจริงที่สามารถจะไปลบล้างธรรมชาติเหล่านี้ได้หากว่าเป็นผู้สามารถที่จะลบล้างสิ่งเหล่านี้ได้แล้วพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ตรัสรู้ผลขึ้นมาที่จะมาลบล้างออกหมดขึ้นว่าบาปว่ากรรมนรกอเวจีทั้งหลายจะไม่ตกค้างอยู่ในสัตว์โลกให้สัตว์โลกได้เป็นติดเป็นล่มจมในรับความทุกข์ความทรมานเลยเพราะไม่มีใครที่จะมีความเมตตามหากรุณาที่สุดอันนี้ใหญ่ยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าแต่พระองค์ที่ได้ตรัสรู้แล้วมาสั่งสอนนี่เลยท่านต้องถือของหมดลบล้างให้หมดเลยแต่นี่เป็นสิ่งที่สุดวิสัยเพราะเป็นหลักธรรมชาติของสิ่งเหล่านั้นก็มีอยู่ตามหลักความจริงของตนใครมาองค์พระพุทธเจ้าพระองค์ใดมาตรัสรู้ไม่เห็นอย่างไรเห็นอย่างเดียวกันคือต้องสอนแบบเดียวกันว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีนิพพานมีหรือสิ่งใดที่เป็นบาปเป็นกรรมขอให้พากันละเว้นอย่าทำสิ่งที่เป็นบาปจะตกนรกอย่างแน่นอนความอยากความทะเยอทะยานนั้นเป็นกิเลสมันคอยลบล้างกั้นตามธรรมซึ่งเป็นของจริงอยู่ตลอดมาภายในหัวใจของเราของท่านที่แลเฉพาะอย่างยิ่งคือภายในหัวใจของชาวพุทธเราพอคิดว่าอยากจะทำทานข้ามตั้งหนีมาปิดกั้นไว้แล้วไม่อยากให้ผ่านว่าจะรักษาศีลความขี้เกียจขี้ค้านความทอดแท้อ่อนแอมากั้นกันไว้แล้วไม่รักษาว่าจะเจริญเมตตาภาวนาแม้ที่พูดอรหันต์สัมมาสัมพุทโธก็จะไม่จบกิเลสมันปิดมันกั้นมันตันไม่เสียเอาเสือเอาหมอนมารองเอาไว้อาหารสมุทรสัมมาสมุทรโตจะไม่ถึงจบเลยได้เสียงแง่แง่คือล้มลงหมอนดำเสียงลงดังครอบแบบนั่นคือกิเลสมันหนีมันบังคับไม่ให้เดินตามทางที่พระเจ้าทรงสอนไว้ว่าให้ภาวนาให้เจริญสวดมนต์ให้จบให้สิ้นตามบทตามบาทให้นั่งภาวนาให้ใจสงบเย็นอย่างนี้กิเลสไม่ทำกิเลสตามลบล้างเพราะฉะนั้นมันจึงลบล้างเรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ยังจะตามลบล้างตลอดไปยิ่งมีความหนาแน่นขึ้นทุกวันทุกวันมันลบล้างหัวใจมนุษย์ไม่เชื่อความจริงซึ่งเป็นธรรมของพระพุทธเจ้าซึ่งทรงสั่งสอนไว้แล้วมันจะให้เชื่อตั้งแต่ของปลอมอย่างเดียวตามแถวทางเข้ามา ความโลภได้ไม่มีพอไม่มีความอิ่มพอได้มากเท่าไหร่ไม่พอเอาภูเขา3ลูก4ลูกมาเป็นทองทั้งแท่งมามอบให้บุคคลคนเดียวก็ไม่พอเอามา5ลูกก็ไม่พอยกภูเขาทั้งหมดในเขตจังหวัดเชียงรายเรานี้ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นภูเขาทองทั้งแท่งมาให้บุคคลคนเดียวก็ไม่พอนี่ล่ะคําว่าไม่พอนี่คือความหิวโหยความหิวโหยนี่แหละมันบีบบังคับจิตใจให้หาความสุขความสบายไม่ได้สมบัติเงินทองเท่าของเฉพาะอย่างยิ่งเงินทองกองเท่าภูเขามาสักกี่ลูกมันก็ไม่พอสิ่งนั้นไม่เป็นทุกข์ทองไม่เป็นทุกข์เงินไม่เป็นทุกข์สมบัติต่างๆไม่เป็นทุกข์แต่มันเป็นทุกข์อยู่กับความหิวโหยของน้อยใจคนที่ได้ไม่พอนั่นแหละเพราะฉะนั้นจึงไม่มีชาติชั้นวรรณะใดที่จะครองความสุขไม่ได้ถ้าไม่ดำเนินตามหลักธรรมเป็นเครื่องกั้นกลางห่วงห้ามความโลภความโกรธราคะตัณหานี้ไม่ได้แล้วโลกนี้จะเป็นโลกแห่งกองทุกข์เรื่อยๆไปอย่างนี้ไม่เลือกชาติชั้นวรรณะฐานะใดๆมีความทุกข์ความลำบากเพราะกิเลสมีความคับทั่วหน้ากันหมดอย่างเดียวกันเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้มีธรรมเป็นเครื่องบรรเทาเป็นเครื่องตั้งตามของห้ามมันโลภมากก็เลยโลภมากอะไรมันคือโลภมากได้จากความหิวมากความหิวมากก็เกิดความทุกข์มากบีบอั้นหัวใจเจ้าของมาก พราะฉะนั้นจึงต้องหันละงับความโลภนั้นจะให้โลภเป็นตัวเหตุเกิดผลเกิดเนื้อเกิดตัวจนลืมป่าช้าความตายของตัวเองซึ่งเวลาตายแล้วก็ไม่เห็นได้อะไรติดตัวไปเลยแน่ที่สุดกระดูกตัวเองก็ไม่ได้ติดตามตัวเองไปสมบัติเงินทองเข้าของกอบมันเท่าไรยืดมันเท่าไรมันก็ต้องพังอยู่โดยดีมันไม่พังเราก็พังอยู่โดยดีสุดท้ายก็ไปตายด้วยความหมดหวังความหมดหวังเป็นของดีแล้วหรือมันหมดหวังในหัวใจของเราขนาดนี้ก็เป็นความทุกข์ไปแล้วยังไปโหดหลังในชาติตาในชาติหน้าตกนรกอเมจีก็ดีนอกจากด้วยความหมดหวังหมดหวังนี้ยังจะหนักเข้าไปอีกนี่แหละเรื่องของกิเลสมันหลอกลวงสัตว์โลกให้ได้ไม่พอนี่ท่านเรียกว่ากิเลสราคะตัณหาก็เหมือนกันราคะแปลว่าความกินกำหนัดยินดีความกำหนัดยินดีนี่มันก็เหมือนไฟลามทุกถ้าไม่หักห้ามมันด้วยธรรมแล้วมันไม่อยู่เหมือนกับความโลภถ้าไม่หักห้ามด้วยธรรมไอ้ความพอเหมาะพอดียับยั้งเหยียบเบรกห้ามล้อเอาไว้ความโลภความโลภ ก็ไม่มีเมืองพอตายด้วยความโลภทุกข์ด้วยความโลภตลอดไปราคะตัณหาก็เหมือนกันมันมีทั้งหญิงทั้งชายทั้งสัตว์ทั้งบุคคลไม่ต้องเรียนวิชานี้ไม่ต้องเรียนคือมันเตรียมใจมาตั้งอยู่ในจิตทั้งแล้วไม่ว่าสัตว์ก็บุคคลมันมีหลักธรรมชาติที่อยู่ในตัวไม่จำเป็นจะต้องมาเสี่ยมมาสอนกันในเรื่องราคะตัณหาที่เด็ดตัณหาสัตว์ตัวไหนตัวผู้ตัวเมียมีความกำหนัดยินดีด้วยกันเพราะราคะตัณหานี่ทั้งนั้นไม่ต้องศึกษาเราเรียนกันโลกทั้งหลายก็สืบพันกันมาด้วยอำนาจแห่งราคะตัณหาถ้ายิ่งเราปล่อยให้เป็นตามอำนาจของมันแล้วขอสรุปความย่อๆลงว่าผัวเมียได้แตกกันเลยไม่ว่าใครก็ตามคือได้ผัวหนึ่งแล้วไม่พอใจอยากได้สองผัวสามผัวสี่ผัวเป็นผัวเปรตผัวผีเมียเปรตเมียผีไม่มีเวลาหยุดยั้งอยากฆ่าเลือดไปนี้เอามาเผาครอบครัวเยอะเลยผัวเอามาเผาเมียเมียเอามาเผาผัวสุดท้ายก็เป็นไปทั้งกองในครอบครัวหนึ่งเพราะมันมีศีลธรรมเป็นเครื่องระงับดักไว้บ้างแล้วเราว่าห้ามดูที่ว่าเมืองไทยชาวพุทธเรานี่มีจำนวนคนเท่าไหร่แล้วถ้านับเป็นครอบครัวมีกี่ครอบครัวครอบครัวไหนก็ให้เป็นไปตามอำนาจของราคะตัณหาไม่มีการยับยั้งชั่งตัวไม่มีศีลเท่าทำเข้าไปเป็นน้ำดับไฟด้วยแล้วครอบครัวไหนก็เป็นครอบครัวที่ร้าวรานครอบครัวไหนจะมีแต่ครอบครัวทะเลาะบอกแย้งกันครอบครัวไหนก็มีแต่ครอบครัวที่แตกจากการแตกจากกันเพราะการเมตุมิจฉาจารเพราะราคะตัณหาที่เข้าทำลายเป็นพื้นเป็นไปหมดทั้งบ้านทั้งเมืองเหล่านี้เป็นยังไงลองมาภาพดูสินี่นะโทษแห่งราคะตัณหามันรุนแรงแบบนี้หาไม่เท่าไหร่ไม่พอเหมือนไปได้เชื้อใสก็ไปมากเท่าไหร่ไฟยิ่งแสดงเร็วมากเท่านั้นให้ไฟดับด้วยเชื้อไม่มีนี่แต่จะลุกลามขึ้นไปเร็วจดแม่คนอันนี้ก็เหมือนกันมันจะลุกลามขึ้นไปจดแม่นอกจากนั้นมันจะลงจดไปเลยอีกไม่ใช่ไฟอันนี้จะอยู่เพียงโลกนี้นะไฟนี่ยังเผาหัวใจของคนที่ประพฤติตัวผิดทางศีลธรรมเนี่ยให้จมในโลกไปอีกไปเผากันในโลกไปอีกไม่มีที่สิ้นสุดทุกทีได้เลยท่านจึงสอนให้มีศีลมีธรรมเวลานี้ศีลธรรมในเมืองไทยเราจะขึ้นเป็นชาวพุทธรู้สึกว่าอาเถอมากทีเดียวส่งเสริมนั่นเป็นที่เรียกราคะตัณหาประดับประดาตกแต่งสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้สวยให้งามหัวใจเจ้าของสกปรกรบกุมนางก็ด้วยความโลภด้วยความโกรธด้วยราคะตัณหาไม่สนใจชะล้างไม่สนใจตกแต่งเลยเพราะฉะนั้นใครจะมีวัตถุเงินทองก็ของบ้านเรือนกี่ชั้นกี่ห้องกี่หับประดับตกแต่งสวยงามขนาดไหนก็ได้มันสวยงามเฉพาะสิ่งเหล่านั้นแต่หัวใจเป็นฟืนเป็นไฟสกปรกรบกุมนางเต็มก็ด้วยกันหมดแล้วสุดท้ายก็หาความสุขไม่ได้หรือว่าบ้านนั้นจะเริ่มบ้านนี้จะเริ่มมันจะเริ่มด้วยอิฐด้วยปูนด้วยหินด้วยทรายมันจะเริ่มด้วยความโลภความโกรธราคะตัณหาที่จะสร้างคนสร้างไฟมาเผาไหม้คนต่างหากตัวหัวใจของเราสกปรกรบกวนรังเต็มก็ด้วยปูนด้วยไฟเผาไหม้อยู่ตลอดเวลานี่แหละความไม่มีศีลธรรมเป็นอย่างนี้ยังขอให้พี่น้องทั้งหลายน้อมธรรมของพระพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติตนเองให้สมกับว่าเราเป็นชาวพุทธให้มีเขตมีแดนทำอะไรอย่าทำตามความอยากอย่างเดียวความอยากนี่ส่วนมากเราอยากจะพูดว่าร้อยทั้งร้อยเป็นเต็มไปเผาไหม้โลกทั้งนั้น แต่โลกยอมตามยอมตามโลกไม่คิดโลกไปเห็นภัยของมันโลกไม่รู้คนอุบายของมันของกิเลสเหล่านี้หลอกลวงโลกทำเลยตามไม่ทันเมื่อทำตามไม่ทันก็ปล่อยให้กิเลสทำให้เผาจะแหลกจะแหลกนี่โทษแห่งความไม่มีศีลธรรมยังขอให้เป็นผู้มีศีลธรรมเอาหน้าบวชเราไปตั้งใจมาพึ่งปฏิบัติกำจัดความโลภความโกรธความหลงราคะตัณหาดังพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้ชำนะตามแบบแต่แผนผังที่ทรงชี้แจงไว้แล้วนั้นกิเลสจะค่อยหลุดลอยหลุดลอยไปเลยนะเพราะความเพียรของเราที่ไม่หยุดไม่ยั้งสุดท้ายกิเลสก็ขังได้เช่นเดียวกันดังกิเลสพังจากหัวใจพระพุทธเจ้ากิเลสพังจากหัวใจของพระอรหันต์ท่านโดยลำดับลำดามาจนกระทั่งปัจจุบันแต่ที่นี้เป็นพูดแล้วว่ากิเลสพังมันพังจากไหนมันพังจากหัวใจเอายกขึ้นมาเลยเราไม่ได้โอ้ได้ปวดวันนี้เอาเรื่องมากเรื่องผลนิพพานของพระพุทธเจ้าที่เป็นตลาดแห่งมุกมากผลนิพพานล้วนมาประกาศให้พี่น้องทั้งหลายฟังว่าเป็นของจริงถึงพอเป็นของจริงของพระของล้าสมัยที่เรียกได้พังลงจากหัวใจหลวงตาบัวนี่วันที่เท่านั้นคืนวันนั้นสถานที่นั้นนี่คือเอาความจริงแห่งมรรคผลนิพพานที่ตนได้ปฏิบัติตามทางพระพุทธเจ้ามาเต็มผลเต็มหัวใจแล้วจึงมาประกาศให้พี่น้องทั้งหลายฟังเป็นข้อยืนยันไม่เป็นข้อหลอกลวงกิเลสนั่นหลอกลวงชาวพุทธเรามามากต่อมากท่านพูดมาตรงนี้เป็นของจริงล้วนๆแล้วทำไมกิเลสจะให้กิเลสมาลุงตีว่าไม่เชื่อไม่เป็นของจริงโอ้ปวดอย่างนี้ได้นี่คือคนมายาของกิเลสมันต้องลบล้างทำเสมอของจริงมันจะไม่ยอมรับแต่ของปลอมนั้นอะไรมาไม่มีรอไม่มีเลือกมีเฟ้นความมักรีมร้อยตัวสู้ไม่ได้คือชาวพุทธของเราที่หลงกลมายาของกิเลสหลอกลวงนี่แหละขอให้จำเอาพวกคารวะญาติโยมที่มีครอบครัวเยาว์เรือนก็ขอให้มีถือมีแปรมีผัวแล้วให้รู้ว่าตนมีผัวมีเมียแล้วให้รู้ว่าตนมีเมียให้มีขอบมีเขตให้ฝากเป็นฝากตายกันได้กับสมกับความรักกันและสมกับความต่างพึ่งผิงพึ่งเป็นพึ่งตายกันได้ด้วยศีลด้วยธรรมจึงจะแน่หนามั่นคงต่อกันได้ใช่ที่เด็กเข้ามาครอบครองแล้วผัวมีกี่คนไม่พอเมียมีกี่คนไม่พอสุดท้ายก็ล่มจมกันตามกันหมดหาความสุขไม่เจอจากราคะตัณหานี่ถ้าเราหาความสุขจากราคะตัณหานี่ด้วยศีลด้วยธรรมแล้วเราจะเจอสามีภรรยาก็เป็นต่างคนต่างมีศีลมีธรรมเชื่อตกเชื่อใจกันได้ฝากเป็นฝากตายกันได้ซื่อสัตย์สุจริตต่อกันไม่เห็นหญิงอื่นชายใดก็ตามมีกี่หมื่นเกียรติแสนคนก็เป็นบุรุษหญิงกับเป็นหญิงเป็นชายกาฝากนั้นที่จะมาทำลายสามีภรรยาและครอบครัวนั้นให้แตกกระจายไปเพราะนั้นจึงสกัดลักต้อนด้วยศีลด้วยธรรมไม่เกี่ยวข้องต่างคนต่างมีฝากเป็นฝากตายต่อกันแล้วครอบครัวนั้นจะมีความสงบร่มเย็นและลูกเต้าเราก็ที่เกิดมารุ่นหลังแล้วก็จะยึดพ่อแม่ซึ่งมีศีลมีธรรมมือมีตื่นมีแฟนแล้วก็คือปฏิบัติบ้านเมืองเราก็จะชุ่มเย็นไปด้วยศีลด้วยธรรมสามีภรรยาอยู่ด้วยกันด้วยความชุ่มเย็นหากเป็นฝ่าตายกันได้เพราะความมีศีลมีธรรมเขาครอบครองที่ท่านเรียกว่ากามคุณกามคุณคือกามเป็นคุณกามโทษได้แก่ความเตลิดเปิดเผยหาก่อเกิดไม่ได้สร้างแต่คือแต่ไปเผาไหม้ตลอดเวลาผัวเมียอยู่กันมาได้แต่เดี๋ยวนี้เดียวว่ากามาโทษอย่านำเข้ามาใกล้ชิดติดพันกับเราที่เป็นชาวพุทธให้นำทำนี้เข้าไปประพฤติปฏิบัติเราจะมีความชุ่มเย็นเป็นสุขแล้วหาทุกคนหาความสุขความเจริญแต่มันไม่เจอเพราะหาอีกทางจะเอาอะไรมาเจอหาไปตามทางของกิเลสมีแต่ฟืนแต่ไฟเผาไหม้โลกตลอดมาถ้าหาตามทางตามธรรมแล้วเราจะมีความสงบร่มเย็นไม่ว่าท่านชาติท่านวรรณะใดฐานะใดเพศใดเป็นความสุขเป็นความสงบเย็นใจได้ทั้งนั้นถ้ามีธรรมก็เป็นเครื่องก็เป็นเครื่องชโลมหัวใจแล้วนี่แหละแต่ที่นี้พูดถึงเรื่องนักบวชยังไม่จบก็เลยเปิดตัวย้อนกลับมาหานักบวชเรานักบวชเราเป็นผู้บวชมาเพื่อความเสียสละอะไรเสียสละที่เรตัวมันเป็นใครแบบนี้แหละความโลภความโกรธราคะตัณหาสมบัติเงินทองเข้าของเป็นใครทั้งนั้นสำหรับนักบวชเราต้องเสียสละสิ่งนี้ออกให้หมดทั้งหมดกำจัดมันออกไปให้มีความสงบเย็นใจภาวนาลงไปแก้สิ่งนี้ลงไปเมื่อภาวนาคำว่าภาวนาบางท่านจะไม่เข้าใจภาวนาคืออบรมจิตใจเช่นท่านสอนให้ภาวนาว่าพุทโธพุ พุทโธต้องให้เรายึดหลักพุทโธไว้ภายในจิตใจของเราด้วยความมีสตินี่นักบวชเรายึดอย่างนี้ไว้ก่อนไปที่ไหนอย่าลืมกำหนดกรรมให้ติดแนบกับหัวใจตลอดไปต่อจากนั้นแล้วใจเมื่อรับการบำรุงรักษาแล้วจะมีความสงบเย็นภายในตัวเองนี่จากนั้นก็เป็นสมาธิคือความแน่นหนามั่นคงขึ้นที่ใจเรียกว่าสมาธิสมบัติได้ครองแล้วใจเย็นแล้วถึงจะปล่อยใจเดือดร้อนรุ่มร้อนเราสั่งละสายไปด้วยโลกาภิสังขารซึ่งเป็นเกินไปบัดนี้ได้สงบตัวลงไปแล้วนี่เป็นความสงบขั้นหนึ่งขั้นต่อไปจิตมีความสงบแน่นหนามั่นคงเรื่อยขึ้นไปทางพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้ธรรมะตามแบบแผนฐานที่ทรงชี้แจงไว้แล้วนั้นกิเลสจะค่อยหลุดลอยหลุดลอยไปเรื่อยๆเพราะความเพียรของเราที่มีอยู่ไม่ยั้งสุดท้ายกิเลสก็พังได้เช่นเดียวกันดังกิเลสพังจากหัวใจพระพุทธเจ้ากิเลสพังจากหัวใจของพระอรหันต์ท่านโดยลำดับลำดามาจนกระทั่งปัจจุบันแต่ที่นี้ก็จะพูดแล้วว่ากิเลสพังมันพังจากไหนมันพังจากหัวใจเอายกขึ้นมาเลยแล้วไม่โอ้ไม่ปวดวันนี้เอาเรื่องมาเรื่องผลนิพพานของพระพุทธเจ้าที่เป็นตลาดสมุทรมรรคผลนิพพานล้วนมาประกาศให้พี่น้องทั้งหลายฟังว่าเป็นของจริงทั้งปวงเป็นของจริงของพระของล้าสมัยที่เรียกได้พังมาจากหัวใจหลวงตาบัวนี่วันที่เท่านั้นคือวันนั้นสถานที่นั้นนี่คือเอาความจริงแห่งมรรคผลนิพพานที่ตนได้ปฏิบัติตามทางพระพุทธเจ้ามาเป็นผลเต็มหัวใจแล้วถึงมาประกาศให้พี่น้องทั้งหลายฟังเป็นข้อยืนยันไม่เป็นข้อหลอกลวงที่เรียกนั่นหลอกลวงถ้าพูดเรามามากกว่ามากทำพูดมาตรงนี้เป็นของจริงล้วนๆแล้วทำไมกิเลสจะให้กิเลสมาลุงแต่เดียวว่าไม่เชื่อไม่เป็นของจริงโอ้อวดอย่างนี้ได้นี่คือกลมายาของกิเลสมันต้องลบล้างทำเสมอของจริงมันจะไม่ยอมรับแต่ของปลอมนั้นอะไรมาไม่มีรอไม่มีเรื่องมีเพนความมักรีมร้อยตัวสู้ไม่ได้คือชาวพุทธของเราที่หลงกลมายาของกิเลสหลอกลวงนี่แหละขอให้จำเอาพวกคารวะญาติโยมที่มีครอบครัวเย่าเยือนก็ขอให้มีถือมีแปรมีผัวแล้วให้รู้ว่าตนมีผัวมีเมียแล้วให้รู้ว่าตนมีเมียให้มีขอบมีเขตให้ฝากเป็นฝากตายกันได้กับสมกับความรักกันและสมกับความหลังพึ่งพิงพึ่งเป็นพึ่งตายกันได้ด้วยศีลด้วยธรรมจึงจะแน่หนามั่นคงต่อกันได้ถ้าที่เข้ามาครอบครองแล้วผัวไม่มีผัวมีกี่คนไม่พอเมียมีกี่คนไม่พอสุดท้ายก็ล่มจมกันตามกันหมดหาความสุขไม่เจอจากราคะตัณหานี้ถ้าเราหาความสุขจากราคะตัณหานี้ด้วยศีลด้วยธรรมแล้วเราจะเจอสามีภรรยาก็เป็นต่างคนต่างมีศีลมีธรรมเชื่อตกเชื่อใจกันได้ฝากเป็นฝากตายกันได้ซื่อสัตย์สุจริตต่อกันไม่เห็นหญิงอื่นชายใดก็ตามมีกี่หมื่นแสนคนก็เป็นผู้หลุดหญิงกับเป็นหญิงเป็นชายการฝากฉะนั้นที่จะมาทำลายสามีภรรยาและครอบครัวนั้นให้แตกกระจายไปเพราะนั้นคือสกัดละก้อนด้วยศีลด้วยธรรมไม่เกี่ยวข้องต่างคนต่างมีบาปเป็นผักกายต่อกันแล้วครอบครัวนั้นจะมีความสงบร่มเย็นและลูกเต้าเราก็ที่เกิดมารุ่นหลังแล้วก็จะยึดพ่อแม่ซึ่งมีศีลมีธรรมมีศีลมีแฝงแล้วก็ที่ปฏิบัติบ้านเมืองเราก็จะชุ่มเย็นไปด้วยศีลด้วยธรรมสามีภรรยาอยู่ด้วยกันด้วยความทุ่มเทหากเป็นฝ่าตายกันได้เพราะความมีศีลมีธรรมเขาครอบครองที่ท่านเรียกว่ากามคุณกามคุณคือการเป็นคุณกามโทษได้แก่ความเตลิดเปิดเผยหาขอบเขตไม่ได้สร้างจะคือจะไปเผาไหม้ตลอดเวลาหัวเมียอยู่กันไม่ได้แจกจะเป็นนี่เรียกว่ากามโทษอย่านำเข้ามาใกล้ชิดติดพันกับเราที่เป็นชาวพุทธให้นำทำนี้เข้าไปประพฤติปฏิบัติเราจะมีความชุ่มเย็นเป็นสุขแล้วหาทุกคนหาความสุขความเจริญจะไม่เจอเพราะหาอีกทางจะเอาอะไรมาเจอหาไปตามทางของกิเลสที่มีแต่ฟืนแต่ไฟเผาไหม้โลกตลอดมาถ้าหาตามทางตามธรรมแล้วเราจะมีความสงบร่มเย็นไม่ว่าท่านชาติท่านวรรณะใดฐานะใดเพศใดเป็นความสุขเป็นความสงบเย็นใจได้ฉะนั้นถ้ามีธรรมเข้าเป็นเครื่องก็เป็นเครื่องชโลมหัวใจแล้วนี่แหละที่นี่พูดถึงเรื่องนักบวชยังไม่จบก็เลยเปิดตัวย้อนกลับมาหานักบวชเราอีกนักบวชเราเป็นผู้บวชมาเพื่อความเสียสละเสียสละอะไรเสียสละที่เหตุตัวมันเป็นภัยเหล่านี้แหละความโลภความโกรธราคะตัณหาสมบัติเงินทองก็ของเป็นภัยทั้งนั้นสำหรับ ความสงบเย็นใจภาวนาลงไปแก้สิ่งเหล่านี้ลงไปเมื่อภาวนาคำว่าภาวนาบางท่านจะไม่เข้าใจภาวนาคืออบรมจิตใจเช่นท่านสอนให้ภาวนาว่าพุทโธพุทโธต้องให้เรายึดหลักพุทโธนี้ไว้ภายในจิตใจของเราด้วยความมีสตินี่นักบวชเรายึดอย่างนี้ไว้ก่อนไปที่ไหนอย่าลืมกำหนดกรรมให้ติดแน่กับหัวใจตลอดไปต่อจากนั้นแล้วใจเมื่อรับการบำรุงรักษาแล้วจะมีความสงบเย็นภายในตัวเองนี่จากนั้นก็เป็นสมาธิคือความแน่หนามั่นคงขึ้นที่ใจเรียกว่าสมาธิสมบัติได้ครองแล้วใจเย็นแล้วถึงจะปล่อยใจเหลือร้อนรุ่นวายกระสับกระสายไปด้วยโลกาภิสังขารซึ่งเป็นไปบัดนี้ได้สงบตัวลงไปแล้วนี่เป็นความสงบขั้นหนึ่งขั้นต่อไปจิตมีความสงบแน่หนามั่นคงเรื่อยขึ้นไปความจากจารย์ของใจซึ่งไม่เคยเห็นของอริยานเลยในใจของตัวเองตั้งแต่วันเกิดมาได้ปรากฏขึ้นแล้วจากพุทธศาสนาที่ท่านบอกแนวทางไว้ขึ้นกับตนเองเป็นสมบัติของตนเองจนก้าวขึ้นสู่ปัญญาปัญญาคือความสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นภายในจิตใจนั่นแหละปัญญาประเภทนี้เป็นปัญญาแก้ที่ปัญญาที่เรียนเราฝึกเราจำมานั้นเป็นปัญญาแบบแกนแผนผังเป็นความจำแก้ที่ไม่ได้ต้องนำปัญญาอันนั้นมาเป็นแบบแกนแผนผังแล้วก้าวเข้าสู่ด้านปฏิบัติและเป็นปัญญาเกิดขึ้นกับตนเองท่านเรียกว่าภาวนามยปัญญาภาวนามยปัญญานี้แปลว่าปัญญาที่เกิดขึ้นจากการภาวนาล้วนๆหมุนตัวไปเองหมุนตัวเป็นเกลียวไปเช่นเดียวกับกิเลสมันเคยหมุนในหัวใจของสัตว์โลกให้ได้รับความทุกข์ความทรมานขีดกับขีดกันไม่มีประมาณนี่คือกิเลสหมุนตัวเองทีนี้เมื่อถึงขั้นปัญญาหมุนตัวเองเพื่อแก้กิเลสแล้วก็หมุนแบบเดียวกันเป็นธรรมจักรหมุนกับย้อนกับย้อนกับอยู่ไม่หยุดไม่ถอยยิ่งแก่กล้าสามารถยิ่งรวดเร็วขึ้นไปกิเลสมีมากน้อยพังลงไปพังลงไปจนกระทั่งถึงขั้นมหาสติมหาปัญญาเรียกว่าปัญสติปัญญาที่เตรียมไปที่สุดกิเลสก็ได้ผ่านมาได้ขาดสะบั้นไปเลยขาดสะบั้นไปเลยโดยอัตโนมัติไม่ต้องตั้งหน้าตั้งตาจะทำลายระหว่างยิ่งกิเลสกับปัญญาประเภทนั้นขาดทำลายกันเองทำลายกันเองสุดท้ายก็ขาดสะบั้นไปหมดไม่มีสิ่งใดเหลือภายในใจเลยนี่ได้ปฏิบัติมาอย่างนี้แล้วไม่ใช่เอามาคุยให้พี่น้องทั้งหลายฟังเฉยๆเพราะฉะนั้นถึงได้ว่ากล้าประกาศตนว่าได้เผาศพกิเลสเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันเดือนปีเท่านั้นนั้นเพราะเราได้ดำเนินมาอย่างนี้แล้วจึงกล้าสั่งสอนประชาชนลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายเต็มหัวใจเต็มปากไม่ต้องตะทานเพราะได้รู้มาอย่างนี้เห็นมาอย่างนี้มาจากอย่างนี้ก็เห็นว่าพระพุทธเจ้าก็อยู่กับอันเดียวกันนี้พระธรรมอยู่กับนี้พระสงฆ์อยู่กับนี้เราได้รู้ได้เห็นประจักษ์กับหัวใจของเราแล้วจะต้องตะทานไปที่ไหนไม่มีธรรมะต้องตะทานนี่แหละกิเลสมันไหลเพราะการภาวนาให้พระอันตั้งอกตั้งใจเมื่อภาวนาตามทางพระเจ้าแล้วเรียกว่ามัชฌิมาเหมาะสมตลอดเวลาที่จะฆ่ากิเลสให้หลุดให้หลุดรอยประจักษ์จิตใจไม่มีทางสงสัยจนกระทั่งมีมุขหลุดพ้นประกาศป้างเป็นภายในใจแล้วสาธุพระพุทธเจ้าจะประทับอยู่ข้างหน้านี้ก็ไม่ทูลถามท่านทูลถามท่านหาอะไรของอันเดียวกันรู้อย่างเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันเหมือนกันกับเรารับทานใครจะรับทานร่วมกันมากน้อยอย่างไรก็ตามเผ็ดเค็มเปรี้ยวหวานรู้นั่นเองชิวหาประจักษ์ด้วยกันทุกคนจนถึงขั้นอิ่มโดยลำดับก็รู้ประจักษ์ตัวเองจนกระทั่งถึงขั้นอิ่มเต็มที่แล้วก็รู้ตัวเองทุกคนแล้วจำเป็นไหมว่าจะต้องถามกันนี่โลกปฏิบัติมาขนาดนี้ไม่เคยมีใครถามใครเลยเวลาอิ่มแล้วนี่ธรรมะเมื่อถึงขั้นอิ่มพอแล้วก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันเดี๋ยวไม่ต้องทูลถามใครพระพุทธเจ้าประกาศสอนอย่างเน้นหนักลงจุดสุดท้ายแล้วว่าสังคิติโกให้รู้เองเห็นเองประจักษ์ในตัวเองนั่นแหละเป็นจุดที่เราจะถาคตพระพุทธเจ้าทุกองค์ต้องการที่จุดนั้นแม้พระพุทธเจ้าเองก็รู้โดยสันทิฏฐิโกพระสาวกทุกๆองค์รู้โดยสันทิฏฐิโกพระจักเหมือนกับเรารู้ว่าเราอิ่มเต็มที่แล้วนั่นแหละไม่มีอะไรติดกันวันนี้ได้พูดทำให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบทั่วถึงกันตามขั้นตามภูมิและเบื้องต้นก็ขึ้นมาก็มาทวงทองคำเพราะว่าพอได้ทองคำแล้วประเทศไม่ทราบว่าคำเทศนี้จะสมคุณค่าของทองคำของพี่น้องทั้งหลายอย่างไรหรือไม่ก็ไม่ทราบแต่ก็ขอเทศให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะไม่ได้มาเยี่ยมพี่น้องทั้งหลายประการหนึ่งชื่อเสียงของหลวงตาบัวนี้ก็ดังมาเป็นเวลานานดังเป็นลมๆแล้วหรือหาตัวจริงมาได้ หรือดังด้วยมีเนื้อมีหนังมีตัวมีตัวมีความกับความจริงจึงได้นำมาให้พี่น้องประกาศให้พี่น้องทั้งหลายทราบในวันนี้เป็นตัวจริงหรือตัวปลอมทั้งออกทีวีทั้งตัวจริงทั้งเทศนามากราบมากราบทั่วโลกดินแดนประเทศไทยเราไม่เป็นทั้งเทศในเวลานี้เป็นตัวจริงหรือตัวปลอมให้พี่น้องทั้งหลายทราบเอาไว้บรรดาที่เป็นชาวพุทธด้วยกันแล้วให้น้อมธรรมะนี้เข้าไปปฏิบัติตัวเองจะเป็นคารวะญาติโยมธรรมะก็ให้เป็นตามท่านตามกลุ่มของตนตามน้อมไปปฏิบัติกรรมจัดกิเลสที่เป็นภัยต่อสังคมที่เป็นภัยต่อครอบครัวย่อเรือนที่เป็นภัยต่อผัวต่อเมียกำจัดมันออกให้ปากเป็นปากตายกันได้ผัวเมียไม่มีสิ่งใดที่จะรักยิ่งกว่าผัวรักเมียเมียรักผัวนี่อันนี้ความรักมากอยู่ที่ไหนความทุกข์ความแตกร้าวความทำลายจะอยู่ที่ไหนถ้าไม่มีศีลธรรมเข้าไปกำจัดรักษาแล้วเมื่อมีศีลธรรมแล้วกำจัดรักษาแล้วนั่นก็เป็นกามคุณอยู่ด้วยกันถึงเป็นถึงตายก็ไม่อยากพัดพาดจากกันเพราะความไว้ทางใจตายใจกันได้นี่แหละศีลธรรมแท้เขาอยู่ที่ไหนมีความร่มเย็นที่ตรงนั้นแล้ววันนี้ได้มาเยี่ยมพี่น้องทั้งหลายเรื่องต้นก็มาเกี่ยวกับเรื่องการมาเชิญชวนพี่น้องทั้งหลายเป็นผู้นำของพี่น้องทั้งหลายในการช่วยชาติบ้านเมืองของเราจากก่อนเราก็เดินบำเพ็ญตัวอยู่ตามมาเจอใสเจอคออยู่ตามป่าตามเขาในป่าล้วนๆเรื่อยมาไม่เคยสนใจกับทางโลกทางสงสารดังที่ปรากฏเวลานี้เลยแต่เมื่อจำเป็นที่จะต้องได้ทำอย่างนี้หาเกิดเองเป็นเองขึ้นมาเพราะความเกี่ยวโยงระหว่างพระกับประชาชนเป็นของเกี่ยวโยงกันมือประหนึ่งว่าแยกกันไม่ออกเมื่อเห็นความเดือดร้อนรุนแรงของประเทศชาติบ้านเมืองซึ่งเป็นเมืองพ่อเมืองแม่ของเราเพราะความท่านแต่ละองค์ละองค์เกิดมาจากพ่อจากแม่อยู่ในที่ต่างๆทั่วประเทศไทยออกมาบวชเป็นพระเป็นสงฆ์ในพุทธศาสนาเมื่อเห็นพ่อเห็นแม่อยู่ในที่ต่างๆเกิดความเดือดร้อนทั่วประเทศไทยแล้วลูกของพ่อของแม่คือสงฆ์แต่ละองค์องค์นั้นจะใจนอนใจดำน้ำขุ่นอยู่ได้หรือเรื่องต้องออกมาช่วยดังที่ปรากฏเวลานี้เราก็เป็นลูกของชาวบ้านเหมือนกันพ่อแม่ของเราตายไปแล้วก็ตามลูกหลานของเราได้รับความทุกข์ความทรมานยากของเราทั่วโลกดินแดนได้รับความทุกข์ความทรมานมาเกี่ยวโยงกันจึงต้องมาช่วยกันแต่งเม็ดเต็มหน่วยเรียกว่าสละชีวิตในครั้งนี้เป็นครั้งที่สองสละชีวิตในครั้งแรกคือสละชีวิตเพื่อฆ่ากิเลสเอาอย่างเด็ดอย่ามาชกตะทานในการพูดเพราะเป็นมาอย่างนั้นจริงๆงานอะไรก็ตามไม่มีงานหนักที่กว่างานฆ่าเกลียดงานฆ่าเกลียดที่เอาชีวิตเข้าแลกเกลียดไม่ตายเราต้องตายผลสุดท้ายก็จะเผาตัวเกลียดตามที่ว่ามีแล้วออกมาประกาศธรรมสอนโลกโดยลำดับลำดาจนกระทั่งปัจจุบันนี้นี่เราก็เป็นลูกชาวบ้านเมื่อเห็นประชาชนชาวบ้านของเราเกิดความทุกข์ความเดือดร้อนเราจะจะยังน้ำผุนได้อย่างไรเรื่องต้องออกมาประกาศตัวเองเป็นผู้นำของพี่น้องทั้งหลายการเป็นผู้นำก็ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยถ้าเขาไม่เชื่อถือเสียอย่างเดียวเป็นผู้นำไม่สำเร็จจะเป็นใครก็ตามเป็นพระว่าก็ตามเป็นโยมก็ตามเป็นใหญ่เป็นโตขนาดไหนก็ตามถ้าเขาไม่เชื่อถือเสียอย่างเดียวแล้วเขาก็ไม่ปฏิบัติตามก็เป็นผู้นำไม่ได้แต่สำหรับเราเองเราก็เชื่อเราก่อนที่ประชาชนพี่น้องชาวไทยทั้งหลายจะเชื่อเราเชื่อเรามาก่อนแล้วเชื่อเราเพราะเหตุผลกลไกอะไรตั้งแต่เราออกมาจากป่าจากเขามาอยู่วัดป่าล้วนๆถึงวัดป่าบ้านตาเรื่องต้นที่มาจะถูกปัจจัยทานเงินทองเข้าของปลาไหลเข้ามาเรื่อยๆไหลเข้ามาเท่าไรเราทำไปหมดให้หมดให้หมดให้หมดเรื่อยมาเป็นเวลา43ปีนี้แล้วที่เรามาตั้งวัดป่าบ้านตาขึ้นมาแล้วทำประโยชน์ตั้งแต่ปัจจุบันมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้เป็นเวลา43ปีนี่เราทำอย่างหมดเนื้อหมดตัวไม่มีเงินอยู่หัวเริ่มแรกตั้งแต่การสงเคราะห์คนทุกข์คนจนไม่ว่าใกล้ว่าไกลไม่ว่าภาคไหนช่วยสงเคราะห์เรื่อยมาและสร้างโรงพยาบาลและสร้างโรงร่ำโรงเรียนสถานสงเคราะห์ที่ราชการต่างๆซึ่งมีความจำเป็นมาเกี่ยวความร้องขอจากเราเราช่วยเป็นอันดับจากนั้นก็ก้าวเข้าสู่โรงพยาบาลเวลานี้โรงพยาบาลรวมทั้งประเทศลาวได้100กว่าโรงแล้วนี่เงินทั้งหมดที่ได้มา43ปีนี้ไม่ได้ไปไหนเราไม่เคยเก็บไว้แม้แต่บาทหนึ่งสองบาทเพื่อตัวของเราเองได้มามากน้อยเราทุ่มลงเพื่อโลกคนสงสารเพื่อผู้จำเป็นทั้งนั้นเรื่อยมาถ้าคิดเป็นเงินจะประเมินสักกี่ล้าน พี่น้องทั้งหลายคำนวณเอาไปแล้วกันเพราะว่าป่ามันตัดสร้างมานานเท่าไหร่ประชาชนยิ่งมาเกี่ยวข้องมากเงินทองก็ยิ่งได้มามากได้มามากเท่าไหร่ยิ่งทุ่มลงมากทุ่มลงมากไม่มีอะไรติดเมื่อติดตัวตลอดมานี่นี่เราเชื่อตัวเองอย่างนี้ว่าเราเปิดอกหมดเราไม่มีอะไรติดเมื่อติดตัวเราไม่สั่งสมอะไรทั้งนั้นจนกระทั่งวันนี้มาเห็นชาติบ้านเมืองบอกเป็นภาวะขั้นฝันอย่างนี้เราจึงที่เชื่อตัวเองแล้วจึงเชื่อว่าจะเป็นผู้นำของประชาชนทั้งหลายได้เพื่อประกาศตนออกมาว่าจะเป็นผู้นำในการบริจาคทั้งหลายเพื่อชาติไทยของเรานี้ให้อย่างน้อยขอให้สมควรได้มากกว่านั้นขอให้คนไทยจะเจริญจะมีบุญคุณผลต่อไปเราจึงได้ประกาศตนของเราออกมาเป็นผู้นำตั้งแต่บัดนั้นมาจนถึงบัดนี้หวังว่าพี่น้องทั้งหลายจะทราบได้เป็นอย่างดีแล้วจึงขอเชิญชวนพี่น้องทั้งหลายให้เห็นชาติเป็นสำคัญของตัวของเราไปแล้วกันเราแต่ละคนละคนเป็นกิ่งก้านเป็นแหลมของชาติชาตินั้นคือหัวใจชาติไทยของเราคำว่าชาติคือหัวใจของชาติไทยเราแล้วหัวใจของชาติที่แท้จริงคืออะไรสมบัติของชาตินั่นแหละคือหัวใจของชาติสมบัติของชาติที่สำคัญมากที่สุดคืออะไรคือทองคำเวลานี้ทองคำรู้สึกว่าขาดแคลนมากที่สุดเลยนี่หลวงตาได้ไปดูด้วยตาของตัวเองโดยที่เจ้าหน้าที่ผู้ใจดีใจบุญท่านนิมนต์ให้เขาไปดูกองทองอยู่ในคลังสมบัติคือทองไปดูเองซักไซส์ละเอียดถามกันทุกแง่ทุกมุมรวมลงไปแล้วว่าน้ำทองนี่ทั้งหมดในประเทศไทยเรานี่ได้เก็บไว้ที่ไหนบ้างบอกว่าไม่มีที่ไหนมีที่แห่งเดียวนี้เท่านั้นแล้วมีที่แห่งเดียวนี้มีจำนวนเท่าไรมีน้ำหนักเท่าไรทางเจ้าหน้าที่ก็ได้ชี้แจงให้ทราบอย่างเต็มอกจากนั้นว่าหันหลังกลับมาจะสลบสลายเพราะฉะนั้นจึงได้ประกาศก็ให้พี่น้องทั้งหลายทราบโดยด่วนตั้งแต่วันนั้นมาวันนั้นมาว่าชาติไทยของเรามีหัวใจแต่เวลานี้ลมหายใจของชาติไทยเราคือทองกำลังหายใจเข้าแหลกเข้าแหลกต้องขอให้พี่น้องทั้งหลายให้การคนทางหาออกซิเจนคือทองคำหรือกำลังเงินตัวแต่แล้วแต่ต่อการเป็นอันดับเป็นอันดับหนึ่งอย่างเด็ดให้รีบเร่งขนขวายหามาเพื่อเป็นออกซิเจนสูบลมหายใจเข้าสู่ทองคำซึ่งเป็นหัวใจของชาติเราให้มีลมหายใจฟื้นขึ้นมาชาติไทยของเราจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆอย่างน้อยตั้งตัวได้นี่เป็นคำที่ขอร้องพี่น้องทั้งหลายโดยเจ้าของไปดูด้วยตาตัวเองแล้วมันเป็นคำโกหกเป็นคำที่แน่นอนที่สุดร้อยเปอร์เซ็นต์ออกมาด้วยความจะเราพูดอย่างหนึ่งว่าเรียกว่าออกมาด้วยความสลดก็เสียใจมากที่สุดเพราะเมืองไทยทั้งประเทศคนไทยจำนวนเท่าไหร่61 62ล้านแต่ทองคำมีเพียงเท่าไหร่เทียบแล้วคนทั้งประเทศเนี่ยหัวใจของเมืองไทยมีเท่ากำปั้นเนี่ยมันเป็นยังไงดูที่น่ะเนี่ยเท่ากำปั้นของตะวัวเนี่ยหัวใจเมืองไทยของเราคนทั่วประเทศ61 62ล้านแล้วรวมหัวใจแล้วมีเท่าของบ้านนี้มันอยู่ได้หรือเมืองไทยเราทั้งเมืองเพราะฉะนั้นจึงต้องเพิ่มทองคำเข้ามาเป็นหัวใจให้หัวใจนี้ขยายตัวออกไปพวกเราก็สูดลมหายใจอย่างสบายสบายหลวงตาบัวก็สูดลมหายใจหายใจอย่างสบายสบายแม้จะเริ่มเข้ามาหาพี่น้องทั้งหลายเห็นถุนทองเหลืองอร่ามนี้ก็ชะลมสลายไปแล้วเกือบจะเทศไม่ออกแล้ววันนี้ฟื้นตัวใหม่ขึ้นมาเทศพี่น้องทั้งหลายฟังไม่ทราบจะถูกใจหรือไม่ถูกใจทั้งได้มากน้อยเพียงไรเราก็ถือเป็นประเด็นผู้เทศก็เป็นพระแก่ขึ้นเวทีบ้านแก่แล้วเทศก็เติบโตปากไปยังไงให้เหมือนแต่ยังหนุ่มยังน้อยยังหนุ่มยังน้อยนั้นเทศดีกว่านี้นะยกตัวเองก็หน่อยสิ
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการธรรมจากโครงการช่วยชาติครับ

ท่านผู้ฟังที่เคารพครับท่านสามารถรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและเครือข่ายทุกภาคทั่วประเทศทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ตามสถานที่ตั้งดังต่อไปนี้

่านสามารถรับฟังได้ที่วัดถ้ำอินทนินตำบลพระธาตุผาแดงอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก FM 91.00 MHz ที่วัดป่าคะเนจื้อตำบลคะเนจื้ออำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากความถี่ FM 103.25 MHz ที่วัดป่าดอยลับงาตำบลขุนรามอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรความถี่ FM 94.50 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่บ้านสากเหล็กตำบลสากเหล็กอำเภอสากเหล็กจังหวัดพิจิตร FM 98.50 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่บ้านจุฬามณีตำบลท่าทองอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกความถี่ FM 92.00 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดเขาเจริญธรรมตำบลหนองแจงอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์ความถี่ FM 99.75 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าชัยชุมพลตำบลสะดอพงอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ความถี่ FM 103.25 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่บ้านสวนพิทยาตำบลหนองไกวอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์ความถี่ FM 106.50 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าแม่จันญาณสัมปันโนตำบลแม่จันอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายความถี่ FM 102.75 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดเขาน้อยเทศรังสีตำบลดูใต้อำเภอเมืองจังหวัดน่านความถี่ FM 104.00 MHz ที่วัดรัตนวนารามตำบลวังทองอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาความถี่ FM 104.00 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าบ้านบ่อน้อยตำบลอ่างทองอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาความถี่ FM 106.50 MHz ที่บ้านห้วยขึมตำบลน้ำเหล่าอำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่ความถี่ FM 102.00 MHz ที่บ้านค่อยตำบลบ้านร้องอำเภองาวจังหวัดลำปางความถี่ FM 103.25 MHzที่วัดถ้ำพระสบายตำบลนาครัวอำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางความถี่ FM 92.00 MHz ที่บ้านห้วยบงตำบลป่าเศร้าอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ความถี่ FM 103.00 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าอุบลรัตนารามตำบลแม่สุขอำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางความถี่ 92.00 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่สถานีวิทยุเสียงธรรมเชียงใหม่บ้านท่าลุกตำบลสันผีเสื้ออำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.50 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดจันทร์ตำบลวัดจันทร์อำเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ความถี่ FM 103.50 MHz ที่สำนักสงฆ์บ้านดอยช้างอำเภอแม่ฮีตำบลปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนความถี่ FM 94.75 MHz ที่วัดป่าเมืองปายตำบลเวียงใต้อำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนความถี่ FM 101.00 MHz ที่วัดน้ำพุตำบลป่าสักอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนความถี่ FM 91.00 MHz

คตะวันออกเฉียงเหนือท่านสามารถรับฟังได้ที่บ้านตาลตำบลบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีซึ่งเป็นสถานีแม่ข่ายความถี่ HM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดดังสีปาลิวันตำบลโพนอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์ความถี่ HM 105.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่ศูนย์การศึกษาพิเศษตำบลยางตลาดอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์ความถี่ FM 103.50 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่นิวแสงไทยตำบลเมืองพลอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นความถี่ FM 101.00 เมกะเฮิรตซ์ที่วัดอุดมคงคาคีรีเขตตำบลนางามอำเภอบัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นความถี่ FM 99.00 เมกะเฮิรตซ์ที่มอดินแดงตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นความถี่ FM 104.00 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่สำนักสงฆ์บ้านสุขสมบูรณ์ตำบลหนองไผ่อำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นความถี่ FM 104.00 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่มหาลัยราชภัฏมหาสารคามตำบลตลาดอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามความถี่ 94.75 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่บ้านหนองฮีตำบลนาดินดำอำเภอเมืองจังหวัดเลยความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดถ้ำผาปู่ตำบลนาอ้ออำเภอเมืองจังหวัดเลยความถี่ FM 99.50 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดดอยเทพสมบูรณ์ตำบลหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูความถี่ FM 89.00 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าประดูงามตำบลห้วยใหญ่จิ๋วอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิความถี่ FM 91.00 เมกะเฮิรตซ์ที่วัดเขาตาเงาะอุดมพรตำบลหนองบัวระเวอำเภอหนองบัวระเวจังหวัดชัยภูมิความถี่FM 97.00 เมกะเฮิรตซ์ที่ร้านชูชัยตำบลผักปังอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิความถี่ FM 91.75 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าพี่มายตำบลรังกาใหญ่อำเภอพี่มายจังหวัดนครราชสีมาความถี่ FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าภูผาสูงตำบลมะเกลือใหม่อำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาความถี่ HM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าเสาหงตำบลโคกรวดอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาความถี่ HM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ที่วัดป่ากองพระทรายตำบลปะคำอำเภอปะคำจังหวัดบุรีรัมย์ความถี่ HM 102.75 เมกะเฮิรตซ์ที่วัดป่าเขาน้อยตำบลเสม็ดอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ความถี่ HM 93.00 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่สำนักสงฆ์บ้านโคกกลางตำบลโคกม้าอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ความถี่ HM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ที่วัดทุ่งสีสองเมืองตำบลบ้านขาอำเภอสีสงครามจังหวัดนครพนมความถี่ HM 105.00 เมกะเฮิรตซ์

0: ยอมฟังเสียงอะไรเลยหรือฟังเสียงจะมีอะไรว่างั้นมีแต่ความขี้เกียจขี้ค้านว่างั้นเขาออกขวดกันในเต็มกะลานไม่มีที่เก็บมีแต่ตู้ไหนก็มีแต่ตู้ขี้เกียจขี้ค้านเปิดไปเป็นงูเห่าจงอางเต็มไปหมดแถวนั้นงูเห่างูจงอางตัวขี้เกียจขี้ค้านตัวเก่งๆว่างั้นเถอะมันจะอย่างนั้นนะเอาละวันนี้หนึ่งสายแล้วนะวันนี้ไม่พูดเลยนะก็พอเป็นกระดูกบ้างถึงไหนนะ
1: ครับ
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการนานาสารธรรมครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปเป็นเวลาประมาณ46นาทีขอเชิญท่านรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่1ท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่สังวานเขมโกวัดทุ่งสามัคคีธรรมอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีมีชื่อกันเทศว่าความอยากปิดบังทุกข์ก็เชิญท่านฟังครับ
3: ที่ไม่ได้ออกมานั่งด้วยหมอมานวดมารวดให้จึงว่าติดงานนวดเว้นมา3วันแล้วก็มีการนวดขึ้นมาจับเส้นที่นี่เรานี่ก็ยังกระญาติโยมทุกคนที่มากันเนี้ยมาประจำนาทีนี่เรียกว่าธรรมะสัมมาคีธรรมทำพร้อมเพรียงกันที่ปฏิบัติถึงรู้จักเวลาแล้วก็ควรนอกเคยยังไงก็มาทำเท่าอย่างนี้ก็มาปฏิบัติกัน3-4 เดือนก็คงจะรู้ธรรมกันมากๆแล้วแต่คนที่ขยันนะขยันก็จะต้องได้ธรรมะมีการกระทำก็ต้องได้สร้างบารมีที่เมื่อถึงบารมีแล้วก็จะต้องรู้เห็นพวกเราก็กลับไปบ้านที่อยู่ของตนแล้วก็พยายามลุกนั่งยืนก็ได้ทำทั้งอินทรีย์สังวรสำรวมไม่หวังจะปล่อยให้สติสมัชญะไปยังก้าวเคยๆที่ยังไม่ได้ปฏิบัติถ้าเรานึกอยู่เราจะลุกช้าๆลุกช้าๆเราเดินช้าๆคือสมรวมอินทรีย์สติสัมปชัญญะก็จะความรู้ตัวขึ้นเราโยมก็ไม่ช้าธรรมะก็จะเกิดขึ้นตามหูตาอายก็เอียหูก็โน้ตธรรมะก็อยู่มาเกิดทั้งลิ้นแล้วก็จะรู้จักรสได้แล้วก็บอดี้แล้วก็รู้หมายใจเราจะให้รู้จักทั้งดีทั้งไม่ดีให้รู้จักทุกอิริยาบถแล้วจึงจะทำความเพียร

0: แล้วก็จะมีความรู้มากขึ้นอินทรีย์สังวรดีแล้วแล้วก็อินทรีย์นี้ดีแล้วฌานก็จะเกิดญาณก็จะมีรู้เห็นอายก็จะเห็นก็รู้ได้ดีๆทีนี้เมื่อเรามีความรู้ขึ้นมากมือสมรวมมากขึ้นแล้วก็ทางอายตนะหูตาของเราเนี่ยก็จะมีญาณทัศนะรู้ขึ้นให้มีสติสมัชัญญะความรู้ตัวให้มากเวลากลับไปกลับไปอยู่กุฏิของตนพยายามลุกรู้นั่งรู้ยืนรู้รู้ก่อนรู้ก่อนเช่นว่าจะลุกก็ต้องรู้ก่อนแล้วถึงค่อยลุกทีนี้เมื่อทำมาเนี่ยอินทรีย์เหล่านี้ดีแล้วฌานก็จะเกิดขึ้นฌานปัจโยนี่ฌานก็จะเกิดขึ้นเราเมื่อเกิดขึ้นแล้วเราก็จะใจเราก็จะมีปิติทุ่มเทไปทางธรรมะได้มันก็จะไม่เกิดไปยังทุกวันเพราะเรารู้จักธรรมะแล้วก็ตนเองมันอยากพ้นทุกข์อยู่แล้วสมาธิที่ความเห็นชอบก็คือจิตเป็นผู้เห็นเนี่ยเห็นทุกข์แล้วตัวสมุทัยเนี่ยมันปิดบังถ้าเห็นทุกข์แล้วสมุทัยมันจะปิดบังไม่ได้แล้วก็จะมันก็จะถึงความดับมันสมุทัยเนี่ยมันเกิดอยู่เสมอให้มันอยากได้โน่นอยากได้นี่แล้วความดับมันไม่มีแล้วเราจะเห็นความทุกข์ยังไงล่ะก็ตัวสมุทัยนั้นปิดทุกข์ไม่เห็นทุกข์ได้มันความอยากมันก็เกิดพวกเรามันไม่ทราบได้นะถ้าทราบแล้วก็คงจะพ้นทุกข์กันทุกคนนะที่พยายามจะแนะนำและสั่งสอนเนี่ยคุณทั้งแผ่นดินเนี่ยสมุทัยเนี่ยมันปิดทุกไว้ทุกมันก็เด่นชัดอยู่แต่ไม่มีใครรู้ได้ไอ้ตัวสมุทัยเนี่ยมันปิดบังเขาว่าเส้นผมมันบังภูเขาไว้ได้ตัวสมุทัยเนี่ยมันบังภูเขาไว้ได้ทุกตั้งภูเขาแต่ความดีความชอบสักนิดสักหน่อยนั่นแหละมันบังไว้ได้บังทุกไว้ได้ทุกมันเท่าภูเขาสมุทัยมันหวานมันหมันจึงไม่มีคนที่จะเห็นทุกข์ได้ถ้าเห็นทุกข์แล้วก็จะเป็นพระอริยเจ้าด้วยกันพอเห็นทุกข์แล้วก็สมุทัยมันดับเองสมุทัยดับพอรู้จักเท่านั้นแหละพระองค์ฉลาดมากเพราะชี้เลยต ัวทุกข์ให้เห็นก่อนเลยองค์มรรคแล้วที่สัมมาทิฏฐิมันจะเกิดได้หรอมันเห็นทุกข์แล้วก็มาเห็นตัวสมุทัยเป็นเหตุแล้วสมุทัยมันก็ดับก็สัมมาทิฏฐินี่มันก็ต้องเห็นแล้วที่มันก็ละสมุทัยแล้วก็สังโยชน์นี่มันก็ดับสังโยชน์นี่ตัวสมุทัยมันสร้างไม่ได้ลมก็ดับมันก็จะเห็นว่าโอนโคตรภูยานไปสู่แดนของพระอริยะพระพุทธเจ้าอย่างนี้พวกเราไปกลายกรองกันดูให้ดีนะแล้วก็จะเห็นจริงแล้วก็มันก็จะดับสิ่งใดมีแดนเกิดสิ่งนั้นก็มีแดนดับพระสารีบุตรเห็นอย่างนี้ก็สมุทัยมันแดนมันเกิดแล้วมันก็มีแดนดับก็พระสัตริบุตรก็ได้พระโสดาบันแล้วก็ไปที่พระโมคคัลลาวันนี้ไงยิ้มแย้มแจ่มใสดีถ้าจะคงจะได้อะไรดีมาแล้วก็ได้ดีแล้วก็บอกกับเรามาสิเราได้วันนี้เราได้แล้วก็บอกครับพระมงคลาสิ่งอะไรมีแดนเกิดสิ่งนั้นก็มีแดนดับพระมงคลาก็ได้พระโสดาเหมือนกันแล้วพวกเรานี้ก็ให้พิจารณากันอยู่บ่อยๆสิหมาเราก็เลิกเว้นมันหมดแล้วนี่เรามาถึงเพศอาพรามแล้วเราจะไปคิดนึกอะไรอีกต่อไปล่ะเราก็อยู่ในความดับเราก็จะเห็นโดยชอบธรรมแท้ๆนะเห็นโดยชอบธรรมแท้ขอให้บารมีอันนี้นะให้แก่กล้าขอให้ได้มรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งขอให้แก่กล้ารวดเร็วนะปีติความยินดีต่อคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็ต้องทำตามเมื่อผู้ใดทำตามผู้นั้นแหละก็จะผู้รู้ธรรมเห็นธรรมที่พระตถาคตกล่าวแล้วว่าเป็นอย่างนี้ทำไม่แก่ไม่เจ็บตายนี่ไม่มีอยู่แต่ขอให้พวกเรานี่ได้คนเอาที่ใจเถอะที่ว่าเอาพระพุทธไว้ที่ใจพระธรรมไว้ที่ใจพระพุทธสงฆ์ไว้ที่ใจถ้าผู้ใดเห็นอย่างนี้จริงๆก็ผู้นั้นละเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นละเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นละเห็นตถาคตขอให้ท่านมีดวงตาเห็นธรรมการทุกคนเราลึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจและลึกถึงพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจและลึกถึงพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจเราจะนั่งอยู่ก็ลึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจคือเรานอบน้อม เอามาไว้ใกล้ๆแล้วก็อำนาจของพระพุทธเจ้าเนี่ยเมื่อใครระลึกอยู่บ่อยๆแล้วก็จะต้องรู้รู้เรื่องของพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจจริงๆเพราะพระพุทธเจ้าเนี่ยใครระลึกซึ่งอยู่ธรรมะนั้นยอมเกิดกับผู้ระลึกแต่เราเนี่ยหลวงพ่อสิงห์ทั้งอยู่บนนั้นน่ะหลวงพ่อสิงห์เขาให้ออกทางหนังสือมาแล้วลงยมเล่มน่ะเขาได้มาแล้วก็มาให้เราหลวงพ่อสิงห์กับหลวงพ่อมหาปิ่นสององค์เนี่ยเป็นที่นักปฏิบัติหลวงพ่อสิงห์เนี่ยเป็นนักปฏิบัติอยู่ในป่าช้าได้ออกหนังสือมาเราก็เป็นคนที่ไม่รู้หนังสือก็หลวงพ่อสิงห์ว่าลึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจและลึกถึงพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจและลึกถึงพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจเราก็น้อมเอาอย่างนี้มาไว้ที่ใจมันง่ายง่ายเราก็สมพอกันว่าไม่รู้สึกเราเอานี่แหละเป็นอารมณ์เป็นของง่ายก็องค์นี้เนี่ยน้องชายมหาปิ่นบอกหลวงพี่จะมาเอาอะไรในป่าช้าไอ้ที่จะรู้เราควรจะไปเรียนแล้วหลวงพ่อมาซึ่งก็ว่าคุณรู้ยังตอบว่าไม่รู้อีกก็ท้าทายคนว่าหลวงพี่เทศไล่กันนะเขาหลวงพ่อหลวงพี่แพ้ผมหลวงพี่ก็ต้องไปเรียนกับผมนะถ้าผมแพ้หลวงพี่แล้วผมก็จะมาเรียนอยู่ในป่าช้ากับหลวงพี่นะหลวงพี่ก็ว่าตกลงก็ประกาศเกิดขึ้นว่าสององค์นี้จะเอาแพ้เอาชนะกันชาวบ้านก็เลยกันก็ถึงวันกำหนดคนก็มาฟังมาปิ่นกับหลวงพ่อสิงห์ใครจะเก่งกว่ากันแล้วทีนี้ก็ประเทศกันแล้วก็ให้ลึกมหาปิณณะรำพระคาถาก่อนพวกนั้นก็รำพระคาถาพี่ลึกละว่ามาแล้วทีนี้ถามหลวงพ่อสิงห์ถามเมื่อก็ตอบร้อยนายวันไหนก็ตอบได้หมด ทีนี้หลวงพ่อสิ่งถามมั่งตอบไม่ได้แค่ปฐมฌานเท่านั้นแหละตอบไม่ได้แล้วถามมรูปฌานก็ตอบไม่ได้ทั้งหมดเราก็ยอมจำนนแพ้ทีนี้หลวงพ่อสิ่งก็เทศองค์เดียวเทศในปฏิโมกสิ่งจังบอนนี้ถอยหน้าถอยหลังหลวงพ่อสิ่งก็ถอยหน้าถอยหลังในปฏิโมกจังบอนอินทรีย์จังบอนสมรวมระวังหลวงพ่อปิ่นมหาปิ่นแพ้แล้วแต่ท่านให้หลวงพ่อปิ่นนะพูดแรงมากครับแล้วก็เนี่ยว่าหลวงพ่อปิ่นเอามากก็เอามากครับลงที่สุดแพ้หลวงพ่อสิงห์ก็ต้องอยู่ในประชาลุงพระสิกับลุงพระพระปิ่นก็แพ้ลุงพระสิงคนชาวบ้านก็ว่าแพ้หมดทีนี้ก็ลุงพระสิงนี่ก็ได้ไปเรียนมาอยู่ในประชามั่งสิทีนี้เมื่อเราที่มาพูดให้ฟังเนี่ยเมื่อไรก็พูดว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมอยู่ที่ใจพระสงฆ์อยู่ที่ใจเพราะนี่นะมันเรื่องมากที่เอาธรรมะมาสอนให้กายาจงทุกคนเนี่ยยังให้กำหนดที่ใจเถอะไม่ใช่ธรรมของอัตบาหรอกธรรมของหลวงพ่อสิงห์ท่านได้อัตมาได้มาบำเพ็ญบุญในประชาพระตกประสาทีอัตมาก็ได้พระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมอยู่ที่ใจพระสงฆ์อยู่ที่ใจไตรเสนขบก็รวมอยู่ที่ใจพอสิ่งนี้ยกย่องไว้ให้ว่าคุณพอสิ่งนี้คอยใจสอนเมื่อพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมอยู่ที่ใจพระสงฆ์อยู่กับที่ใจแล้วพวกเราได้รับฟังเนี่ยไม่ชิดของคือพระระดับมันของที่ดีงามของกันที่จะได้งานขึ้นได้ก็พระองค์ก็ยกย่องสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบก็คือจิตเป็นผู้เห็นอันนี้ก็ควรพวกเราควรเอามาใส่ใจไว้มรรคองค์8นี่ก็ควรเอามารวมไว้ที่ใจเรียกว่าสติสมัชฌัญญะความรู้ตัวก็สํารวมไว้เมื่อสติสมัชฌัญญะดีขึ้นแล้วก็จะมีความรู้สิพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจแล้วก็จะเราก็จะรู้ธรรมเห็นธรรมขึ้นเราก็สอนบุรุษจะอะไรสอนนะก็เห็นว่ามรรคองค์8นี่แหละเป็นองค์ปฏิบัติในปฏิปทา4พวกเราก็วาง ฟังแล้วก็ไปปฏิบัติด้วยแล้วจึงจะงดงามสิ่งสมรวมกายไว้เรียบร้อยเป็นสิ่งรักษาใจมั่นเรียกว่าสมาธิเรียกว่าสมาธิทำความรู้เท่าสารสิกขาสังขารเราจะลุกก็รู้จะนั่งก็รู้จะยืนก็รู้จะเดินก็รู้ให้สติสมัชัญญะมีความรู้อยู่ทุกขณะในปฏิปทาสี่นี้รู้ให้มากรู้ให้มากแล้วเราก็จะสำเร็จมรรคผลได้อย่างกะที่หลวงพ่อปิ่นหลวงพ่อสิ่งนำว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมอยู่ที่ใจพระสงฆ์อยู่ที่ใจหมายก็ใจนั่นแหละหมายความเอาไว้ที่หมายนั่นแหละแล้วก็รู้ขึ้นเราก็จะได้เห็นก่อนไม่มากหรอกเวทความลึกซึ้งนั้นมันเหนือเกินที่จะให้รู้ให้เห็นง่ายๆสัมมาทิฏฐิเห็นชอบก็คือจิตเป็นผู้เห็นทุกข์เห็นสมุทัยตัวสมุทัยมันบังทุกไว้ทุกเนี่ยเท่าภูเขาแต่สมุทัยความไม่อยากมันเท่าเส้นผมมันบังเอาทุกไว้ได้มันบังภูเขาไว้ได้ท่านทั้งหลายให้ความรู้แจ้งหนักขึ้นว่าให้สำรวมกายสิ้นอยู่ที่กายสำรวมกายเป็นสิ้นรักษาใจมั่นหมายรักษามั่นเรียกสมาธิทำความรับรู้ทุกประการเรียกว่าปัญญาเราจะเลี้ยวซ้ายเราจะเลี้ยวขวาก็รู้ไปทุกขณะเราจะนั่งเราก็ถามตัวก่อนนั่งเพื่ออะไรนั่งก็เพื่อจะบำบัดทุกข์สักน้อยเพราะเรายืนเดินนั่งอยากจะนั่งเราก็ถามก่อนเพื่อจะนั่งเพื่ออะไรเพื่อบำบัดทุกข์สักน้อยเรานั่งลงไปแล้วสุขก็จะเกิดอิริยาบถยืนหรือบทเดินนั้นมันก็ดับสิ่งอะไรมีด้านเกิดให้รู้เถอะว่าสิ่งนั้นน่ะมีด้านดับเราไม่ได้กำหนดตัวเองพระองค์ฉลาดสอนให้ทุกคนเลยนอนก็เป็นทุกข์ลุกขึ้นนั่งก็นอนว่าเป็นสุขแต่ก็ลุกขึ้นนั่งทีนี้เราก็รู้ดูว่าทุกข์เกิดในอิริยาบถนอนแล้วเรามานั่งทุกข์อิริยาบถนอนก็ดับไปมา เราก็รู้จักว่าทุกกิริยาบทนอนดับไปแล้วทุกปกติกิริยาบทนั่งเราก็กำหนดกิริยาบทนั่งทุกนั่งไปนานๆที่เกิดทุกอยากลุกเดินได้แล้วเราก็เห็นทุกในกิริยาบทนั่งเราก็ลุกขึ้นยืนอิริยาบถนั่งก็ที่เป็นทุกข์ก็ดับไปแล้วเพราะอย่างนั้นให้พวกเราเน้นว่าสิ่งอะไรมีแดนเกิดสิ่งนั้นแหละมีแดนดับให้สนใจกันไว้ให้มากเมื่อเรารู้ตามพระพุทธเจ้าว่าเราก็จะได้พ้นทุกข์นะเราลงนอนดูเหอะนอนว่าสบายว่าสบายแล้วก็นอนให้นานๆนอนให้นานๆแล้วก็เดี๋ยวยากจะพลิกแล้วนั่นน่ะมันไม่ทุกข์แล้วให้รู้ว่านอนนี่ไม่ทุกข์เราก็นิ่งนิ่งซะก่อนเราก็จะรู้ว่าพระพุทธเจ้าทุกอิริยาบถทุกอิริยาบถนี่มีทุกทั้งนั้นที่พระองค์ที่ได้ฌานนะทุกได้ฌานก็ไม่จริงทุกข์ในก็ไม่ใช่ของเราทุกข์ในก็ไม่ใช่ของเราเป็นของไม่เที่ยงทั้งนั้นพระองค์เห็นแล้วก็มาสอนให้เราเห็นอย่างพระองค์บ้างแล้วก็ยิ่งพยายามดูไปดูจนไปว่าพระองค์ได้กล่าวจริงแท้แน่นอนเราก็ต้องคุณเชื่อพระพุทธเจ้าเราพระพุทธเจ้าก็สอนให้เห็นทุกข์แล้วก็ให้เรารู้ทุกข์แล้วปฏิบัติให้พ้นทุกข์ให้ดูเองให้เห็นเองจึงเรียกว่าของปัจจิตังรู้เฉพาะตนเห็นเฉพาะตนพระพุทธเจ้าเขารู้กันทั้งนั้นรู้ทุกข์มีสุขก็รู้มีทุกข์ก็รู้ให้รู้ทั้งสุขทั้งทุกข์แล้วอิริยาบถดีอาบถจะปิดบังไม่ได้เลยจึงว่าทำความรับรู้ทอกจังการเรียกว่าปัญญาความง่วงเหงาหอนอนนี่แหละมันตัวปิดบังความง่วงนอนขมาความขี้เกียจขี้คร้านมันก็มีขึ้นเชียวแล้วให้เรารู้ว่ามันเป็นอย่างนี้แหละนี่แหละมันปิดทุกบังทุกไว้เพราะที่เป็นนักเรียนนะไม่รู้ไว้ตรงนี้แหละที่ไม่เห็นก็ตรงนี้แหละจึงตอบไม่ได้เหมือนอย่างกันนักปฏิบัติมีวิตกผมยกจิตตัวสูงผมนี่ปรากฏกรรมฐานเป็นกรรมฐาน ทีนี้จะเห็นเด่นชัดจะเห็นขนขึ้นรอบๆ ร่างกายผมที่ขึ้นมันจะผมก็ไม่รู้ว่าอยู่กับศีรษะอยู่กับหนังหนังก็ไม่รู้ว่าผมอยู่กับหนังหนังก็ไม่รู้อยู่กับผมสองอย่างนี้มันไม่รู้กันนั้นผู้ทำกรรมฐานจะรู้จักผู้กุลและปานังว่าไม่ใช่ตัวตนของเราของนี้ไม่งามแล้วคงไม่ใช่สวยงามเท่านั้นเป็นของอนิจจังทั้งนั้นดูที่วางคิวเนี่ยทำให้แสงสว่างเกิดขึ้นมันมองดูที่วางคิวแล้วมองดูที่วงหน้าของตนที่เคยมองกระจกแล้วก็ให้มองไม่เห็นก็ให้กำหนดรู้ขึ้นดูกำหนดว่าเราใส่เสื้อแล้วกำหนดว่าเสื้อนี้ก็คล้ายให้กำหนดรู้เห็นใบหน้าของเราคอยส่งกระจกความรู้เห็นวันเราเคยดูกระจกเคยมองเห็นกำหนดดูเห็นให้รู้ว่าเราข้อกรรมฐาน5กับพระพุทธเจ้าแล้วเราก็ควรปฏิบัติเราก็นอบน้อมพระพุทธเจ้ามาไว้ที่ใจแล้วก็ถือว่าพระมาอยู่ที่ใจแล้วก็ให้ลงว่าพระอยู่ที่ใจจริงๆพระพุทธเจ้ามาอยู่ที่ใจพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจให้อยู่ที่ใจจริงๆเราก็จะนอบน้อมอภรรตนาไกรไว้ที่ใจได้เราสิมีสิทธะโลแล้วโลแล้วเราก็เป็นพระแล้วเราก็ตั้งใจให้เป็นพระเราก็มานั่งกรรมฐานนี้เพื่อจะเอาพระมาไว้ที่ใจแล้วเมื่อสิ้นสมาธินี้เรียบร้อยแล้วก็คงจะสู่แดนของพระอริยะได้แต่ให้เราตั้งใจทำให้สงบแล้วก็จำไว้ว่าเราในนอบน้อมพระมอยใจแม้ถึงจะนั่งอยู่ตรงนี้เราก็ระลึกถึงพระอยู่ที่ใจเมื่อเราออกมาจากตรงนี้แล้วเราก็ตั้งสมรวมพระไว้ที่ใจก็คงถ้าตั้งอยู่นี้ทุกคนเราก็คงจะได้พระนะพระตั้งไว้ว่าพระอยู่ที่ใจ จิตตอนเรามันลืมว่าพระไม่ได้อยู่ที่ใจใจมันก็คอยจะเป็นโขนเราก็ต้องคอยเลิกถึงอยู่ว่าพระอยู่ที่ใจเราก็ห่มผ้าจีวรเราก็รักษาว่าผ้าจีวรของเรานี้เป็นเครื่องนิมิตเครื่องหมายของเราเป็นพระแล้วก็เราจึงต้องนึกถึงว่าเราเป็นพระอยู่เสมอตลอดที่อยู่ด้วยกันนี่ก็ว่าเป็นพระก็จึงให้กลับใจว่าเป็นพระเป็นเลนเป็นชีเราก็จะได้นึกว่าเราเป็นพระเราเป็นเลนเราเป็นชีนึกอยู่อย่างเดียวแหละด้วยกันแล้วพอเราก็มาทำเป็นพระแล้วก็เอามือขวาทับมือซ้ายเอาขาขวาทับขาซ้ายตั้งกายตรงทำพระกายพอสอนขึ้นแล้วก็เป็นองค์พระพุทธเจ้าเป็นพุทธพระพุทธปฏิมากรทำแบบพระพุทธเจ้าไว้เราก็ระลึกถึงว่าเราทำพระใครที่จะสำเร็จเป็นพระคุณเป็นพระได้คนนั้นก็เป็นคนดีคุณดีในคุปศาสนาของสมมาสุพุทธเจ้าขอให้พวกเราได้เตรียมตัวกันเตรียมตัวเป็นพระทุกองค์แล้วก็จะได้ดีมากมาทำพระทำใจวิตกกุยจานปิติสุขเอคตาต่อมาถึงฌานสี่เราได้ว่ากันตะกี้แล้วเราก็มนสิการมีวิตกกุยจานปิติสุขเอคตานี่ก็เรียกว่าปฐมฌานเราก็มาพยายามตั้งอกตั้งใจทำวิตกยกจิตก็สู่เส้นผมเกศาผมขนเล็บฝันนั่งอันนี้นี่เขาเรียกว่าวิตกยกจิตก็สู่อารมณ์กรรมฐานห้าเนี่ยเราทำใจไว้แล้วทำกันทุกคืนทุกวันแล้วเรื่องใจใส่ถึงอย่างไม่สำเร็จเราก็ได้บุญเราก็สร้างบารมีไว้มันมากเข้ามากเข้ามันก็โอดชาติประสู่แดนของพระอริยะได้ให้มีสติมัธยความรู้ตัวไว้มีสับมีความรู้ตัวไว้สับรู้ก็นั่นแหละทัศน์ไหวขึ้นแล้วเพิ่งว่ารู้ตัวรู้ตัวพยายามไปหามองดูจิตใจเนี่ยพระ พุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมอยู่ที่ใจพระสงฆ์อยู่ที่ใจสามรัตนะนี้เป็นอยู่ที่ใจแล้วเราก็จะมีสติสัมปชัญญะความรู้ตัวอยู่แล้วก็จะสร้างกายใจให้เป็นพระเราให้ดีใจว่าเราได้มานั่งกระถานทุกคืนทุกคืนเนี่ยเป็นที่เราตั้งใจว่ามาบวชเป็นมิจฉีแล้วเราก็ตั้งใจจะเอาพระอริยเจ้าให้เกิดที่ใจให้ได้ออกจากสมาธิมือขวาออกก่อนเอาไว้ที่หัวเข่าซ้ายออกไว้ที่หัวเข่าต้องใจวางเฉยรู้ทำใจวางเฉยรู้นึกว่าจะเอามือไว้พนมมือไว้ที่หน้าอกแล้วยกขึ้นเอามือไว้ที่หว่างคิ้วเห็นมือด้วยไม่เห็นก็ส่งความรู้ด้วยไหว้พระพุทธเจ้าไหว้พระธรรมเจ้าไหว้พระสงฆ์เจ้า
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของหลวงปู่สังวานเขมโกวัดทุ่งสามัคคีธรรมอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีมีชื่อกันเทศว่าความอยากปิดบังทุกข์ในรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่งครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

0: คืนนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่สองท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: อยู่วัดไหน
2: ก็ผมอยู่วัดใหม่ราชกูลอำเภอบ้านแพ้วสมุทรสาคร
1: เนื้อวัดไหน
2: วัดใหม่ราชกูลอำเภอบ้านแพ้วสมุทรสาครครับผม
1: แล้วเคยมานี่เปล่า
2: ครับผมมาเป็นครั้งแรกครับผม
1: เพราะเหตุไรถึงได้มาที่นี
2: ่ครับผมได้ฟังเทศวิทยุชุมชนสวนแสงธรรมแล้วก็อัดเทปฝากไว้ประมาณ 2-300 กุมวลก็เกิดความประทับใจมากครับผมก็เลยอยากจะมากราบหลวงปู่ครับผม
1: ประทับใจธรรม
2: ครับผม
1: เนอะคน
3: มันจะม
4: ี
3: พ
4: ุ
3: ทธโอวาทก่อน
4: ไปนิพพานครับเขาเอาทำจริงนี่มาให้แจกครับพุทธโอวาทก่อนไปนิพพานครับ
1: อยากจะแจกกันไปสิไปแจกกันไปเอาแจกไปทั่วถึงว่าปล่อยไปหมดปล่อยไปหมดไปส่งไปส่งไปธรรมะที่ได้ฟังนั้นมีธรรมะหลายขั้นไหมขั้นของธรรมเป็นยังไงเทศธรรมะเป็นเทศประเภทไหนบ้างที่ฟังมา
2: ก็ผมชอบมากที่สุดด้านจิตตภาวนาครับผมด้านจิตตภาวนาชอบมากคร
1: ับ จิตตภาวนาจะเป็นแจงหม้อเล็กหม้อจิ๋วนี่ แจงหม้อใหญ่เทศทั่วไป
2: ตอนเจ้ากับผมไปจำพรรษาที่อินเดียไปอยู่ที่วัดโลกันที่หลวงพ่อสนองสร้างไว้นะครับผมอยากได้ฟังเทพหลวงปู่ครับผมก็นั่งสมาธิพอจิตสงบบ้างไม่สงบบ้างผมก็ที่ฐานจิตอยากได้ฟังเสียงหลวงปู่ครับพอดีกับผมมาวัดโบกั้นก็เห็นเทพหลวงปู่ผมก็เลยเปิดฟังมีทั้งหมด26ม้วนครับ
1: แล้วเทพมันมาจากไหนมันอยู่ที่ไหน
2: สถานเอกราชชุดไทยประจำกรุงเดลีประเทศอินเดียนำมาถวายครับ
1: เทพเหล่านั้น
2: ครับผม
1: เทพเหล่านั้นเป็นอินเดียเหรอ
2: ครับผม
1: แล้วได้เปิดฟังเหรอ
2: ครับผมเปิดฟังครับ
1: อยู่วัดหรืออยู่ไหน
2: เป็นวัดที่หลวงพ่อสนองลูกศิษย์หลวงปู่สังวานสร้างครับผมครับผมไป
1: สนองลูกศิษย์ใคร
2: หลวงปู่สังวานครับผมว
1: ั
2: ดสังฆทานครับผม
1: แล้วฟังแล้วเป็นยังไงอ่ะ
2: ฟังแล้วเจ้าของผมประทับใจมากครับผมอยากจะมากราบหลวงปู่ครับผม
1: นะนี่เขียนแบบฟังประทับใจแล้วก็ปฏิบัติจิตภาวนาของตัวเข้าไปมันจะประทับลึกเข้าไปกว่านั้นอีกนะ
2: คร
1: ับ ตอนนี้เราได้ยินผ่านเข้าไปก็เรียกว่าประทับใจเราพอเราปฏิบัติเป็นขึ้นในตัวของเราและเป็นสมบัติของเราด้วยแล้วยิ่งจะประทับหนักขึ้นหนักขึ้นเข้าใจไหมล่ะเพียงฟังเฉยประทับไปเฉยชั่วประเดี๋ยวประดาวก็หายถ้าเราฟังแล้วปฏิบัติประทับเข้าในจิตของเราจริงจากการปฏิบัติของเรานั่นแหละที่นี่แน่นหนามันคง แน่นหนามันคงไปโดยลำดับเราอยากพบอยากเห็นพระเราซึ่งเป็นหน้าที่อยู่แล้วในการภาวนาหลังพุทธกาลท่านแสดงไว้ในตำรับตำราท่านี่เป็นออกเป็นผู้ออกแนวหน้าเพื่อมรรคผลนิพพานโดยตรงเลยเจ้า เราจะเห็นได้เวลาท่านเหล่านั้นนับตั้งแต่ประชาชนพลเมืองขึ้นถึงมหากษัตริย์มีไม่น้อยเสด็จออกบวชออกบวชแล้วเข้าป่าเข้าเขาเข้าป่าเข้าป่าเรื่อยไม่เคยสนใจสนพระทัยนะกับสถานที่ความเคยเป็นมหากษัตริย์เศรษฐีกระดุมผีปัดหมดเลยเข้าไปเป็นคนใหม่ขึ้นมาและปฏิบัติพอออกมาจากนั้นก็ขึ้นแล้วเป็นมรรคเป็นผลเป็นมรรคเป็นผลเข้าที่ใจที่ใจเป็นมรรคผลนิพพานขึ้นมา นั่นเป็นสมบัติของตนแล้ว ป็นสมบัติของตนโดยลำดับเรานี่อยากจะให้เฉพาะนั่นก็คือว่าพระเรานี่แหละมันเป็นหน้าที่โดยตรงที่จะปฏิบัติตนให้ได้รู้ได้เห็นในธรรมทั้งหลายแล้วแสดงออกให้ประชาชนทั้งหลายผู้ที่มาเกี่ยวข้องหรือพระทั้งหลายได้ยินได้ฟังเมื่อธรรมะของจริงเข้าสู่ใจมันจะซาบซึ้งนะธรรมะที่เราเคยเรียนเคยจำมานั้นเป็นอีกอย่างหนึ่งนะธรรมะที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติของตนนี้เป็นธรรมะสดๆร้อนๆแล้วเป็นสมบัติของเราด้วยที่แสดงออกมากน้อยเป็นสมบัติของตนแล้วแสดงไปที่ไหนก็ไม่จืดไม่ชืดเพราะรสชาติอยู่กับหัวใจแสดงออกเมื่อไรก็มีรสมีชาติตลอดเวลา นี่แหละเรียกว่าธรรมะปฏิบัติเป็นสมบัติของเราด้วยนี่ให้ผลโดยลำดับลำดาในเมื่อปฏิบัติธรรมะพุทธเจ้าที่ทรงแสดงไว้แล้วนั้นเรียกว่าสดๆร้อนๆตลอดมาและจะตลอดไปด้วยไม่มีเปลี่ยนแปลงอะไรมันก็มีแต่กิเลสตัณหาล่ะมันลบมันล้างมันพลิกแปลงเปลี่ยนแรงหลายสันผ่านข่มลบลงไปจนกระทั่งถึงธรรมะจะไม่ปรากฏสุดท้ายมรรคผลนิพพานที่สดๆร้อนๆมันจะเหยียบแหลกปิดแหลกไม่เห็นไม่มีแล้วก็ประกาศออกความจำปลอมออกมาว่ามรรคผลนิพพานไม่มีมรรคผลนิพพานไม่มีเพราะตัวมันเองไม่เคยสนใจปฏิบัติท่านผู้ได้นำมาแสดงให้โลกได้เห็นได้ยินได้ฟังได้มีความสงบร่มเย็นตลอดถึงมรรคผลนิพพานได้ท่านปฏิบัติท่านรู้จากปฏิบัติของท่านมาแสดงแต่เราฟังเฉยๆแล้วมันไม่ฟังด้วยคอยแต่จะลบล้างนี่แหละที่ว่าคนหมดค่าหมดราคาย่อมทำลายสิ่งที่มีค่ามีราคาให้ ให้หมดไปก็ลบตัวเองนั่นแหละไม่ใช่ลบใครนะลบธรรมพระพุทธเจ้าทำเป็นธรรมลบท่านพุทธบดีปฏิบัติชอบอยู่ท่านดีท่านชอบอยู่ไอ้เล่าผู้ไปลบนั่นที่เป็นผู้ผิดผู้พลาดเป็นผู้ล่มผู้จมผู้จะรับความทุกข์ความทรมานทั้งหลายคือผู้ปฏิเจ้าลบล้างของจริงทั้งหลายนั่นแหละเสียผู้นั่นเองไปปฏิบัตินะอยู่วัดอยู่ว่าอยู่ที่ไหนตั้งใจปฏิบัติเถิดธรรมะอยู่กับใจของเราโดยแท้คอยอยู่เสมอจังหวะที่จะออกเพราะเรามีสติมีปัญญามีความสนใจในจิตตะภาวนาของเรานี่จะเป็นเรื่องเปิดธรรมขึ้นที่ใจนั่นแหละใจเท่านั้นจะสัมผัสสัมพันธ์ธรรมได้มากน้อยจนถึงสูงสุดวิมุตติพระนิพพานครับไม่ใช่ใจไม่มีอะไรรับในโลกนี้ไม่มีสามเดชโลกธาตุไม่มีอะไรจะรับทำได้นอกจากใจซึ่งเป็นนักรู้นี่แหละอย่างเดียวเท่านั้น รู้นี้มันรับได้ทุกอย่างทั้งชั่วมามันก็รับชั่วขนาดไหนมันรับได้ด้วยกันทั้งนั้นเมื่อดีเข้ามาดีขนาดไหนก็รับได้ด้วยกันจนกระทั่งดีเลิศนั่นใจนี่แหละรับเอาไว้ได้ใจเป็นตัวมรรคตัวผลใจเป็นตัวบาปตัวกรรมอยู่ที่นั่นพากันปฏิบัติผมนะวิตุวิจารกับพระเราทุกวันนี่เลวบอกงงเลยนะหูตามีการศึกษาเรียนมาด้วยกันรู้ด้วยกันผิดถูกประการใดมีตำรับตำรากลางเอาไว้เป็นสักขีพยานมันก็รู้ด้วยกันว่าผิดว่าถูกมีหน้าที่ให้เกิดความเป็นห่วงใยในบรรดาแต่ว่าอย่างนี้คือพระสงฆ์ของเราเวลานี้เหลวไหลมากจริงๆนะผมพูดจริงๆจนกระทั่งที่ว่าพระด้วยกันเนี่ยเราดูเด็กเนี่ยจิตใจกับเด็กเป็นอย่างหนึ่งนะเมตตาสงสารรักเมตตาดูหมูดูหมารักเมตตาสงสารหมาดูคนมีความรักความเมตตาสงสารเป็นขั้นตามขั้นตามภูมิพอมาดูพระเราผู้ปฏิบัติเหลวแหลกแหวกแนวนี่มันหงายเลยนะจิตมันไม่อยากดูกระทั่งหน้าพูดให้มันชัดนะพวกเดียวกันนี่คือขายหน้าขายตากันผู้หนึ่งปฏิบัติตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสนใจต่ออรรถผลเต็มหัวใจแต่คนหนึ่งมาทำลายเอาไฟมาเผามรรคผลนิพพานในเพศของตนให้เห็นต่อหน้าต่อตาซึ่งเป็นการกระจาย ความเลวของตัวเองให้คนอื่นได้ตรงธรรมสังเวชเข้าไปนี่แหละถึงว่ามองดูหน้ามองดูมากไม่ทั่วถึงมองดูพระสะดุดกึกสะดุดกึกมองดูสัตว์ทั้งหลายตลอดนี่มันมีความเมตตาชุ่มเย็นชุ่มเย็นชุ่มเย็นไปโดยลำดับถึงคู่ถึงคนถึงใครด้วยเป็นแบบแต่มองดูพระผู้ไม่สนใจผู้ตั้งใจทำลายศาสนาจะเป็นความตั้งใจไม่ตั้งใจก็ตามกิริยาแสดงออกเป็นไปต่อศาสนาอยู่แล้วนั่นแหละผู้นั่นแหละผู้ทำลายมองดูแล้วทีนี้ผู้ดีอยู่ก็มีมันก็เลยเป็นเรื่องอะไรเบื่อไปตามๆกันหมดไม่อยากดูกระทั่งหน้าเราไม่ได้ดูถูกเราไม่ว่าเพศใดนิกายใดก็ตามมันเป็นอย่างนั้นแล้วมันเลยเอื้อมรามันต่างกันนะแล้วสุดท้ายมาดูพวกเดียวกันเกิดความสลดสังเวชอิจฉาละอาใจมันดูที่อื่นมันยังมันน่าดูไปโดยลำดับคิดดูสิว่าอย่างดูลูกหมาเนี่ยมันก็น่าดูน่าดูยังไงแล้วยังจับยังหยอกมันเล่นด้วยนี่ดูเด็กก็เหมือนกันดูเด็กดูมันน่ารักน่าเมตตาสงสารเป็นชั้นชั้นชั้นชั้นขึ้นมาในตัวไปพอดูพระเหล่านี้ง่ายเลยมันเป็นอย่างนั้นจะให้ว่าไง นี่คือผู้ที่ปฏิบัติเลวนะมันทำให้เสียทีนี้ผู้ดีมีอยู่มันก็เลยมาทราบว่าใครดีใครชั่วเห็นเพศเดียวกันแล้วมันก็เลยว่าเป็นแบบเดียวกันไปหมดไปมันไม่อยากดูนี่แหละอยากให้บรรดาพระเจ้าพระสงฆ์เรารู้เนื้อรู้ตัวพลิกตัวเสียใหม่อย่าเพลิดอย่าเพลินกับโลก

คนมีกิเลสตั้งกันขึ้นตั้งกันขึ้นแล้วเอาสมณศักดิ์นี่เนี่ยให้ใหญ่กว่าอาวุโสบันเตมันดูได้ยังไงพิจารณาสิอาวุโสบันเตเป็นคนมีกิเลสตั้งขึ้นมาผู้ทรงสมณศักดิ์ก็คนมีกิเลสหอบกิเลสเต็มหัวใจแล้ว เป็นผู้แก่กว่าผู้นั้นผู้มีศักดิ์ศรีดีงามยิ่งกว่าอาวุโสบันเตเช่นตั้งนี้ให้เป็นพระครูให้เป็นเจ้าฟ้าเจ้าขุนให้เป็นสมเด็จนี่ละขั้นสมเด็จเหล่านี้ขึ้นไปหาสมเด็จนี่เป็นขั้นใหญ่นะใหญ่กว่าพระพุทธเจ้าคืออาวุโสบันเตมันน่าหัวรอไหมภาษาดินเหนียวติดหัวก็ว่าตัวมีงอนยกตัวขึ้นเป็นสมเด็จแล้วก็เหยียบอาวุโสบันเตซึ่งเป็นองค์ศาสดาลงอย่างมิดตัวไปเลยไม่รู้สึกตัวนั่นนะเห็นไหมมันเห็นอยู่นี่เอาสมณศักดิ์เป็นใหญ่สมณศักดิ์เป็นใหญ่ไม่ได้เอาอาวุโสบันเตเป็นใหญ่ก็เท่ากับไม่เอาพระพุทธเจ้าเป็นใหญ่เหยียบหัวพระพุทธเจ้าไปเลยนี่แหละมันเราน่าสลดสังเวชมากนะตั้งแต่แสดงอาบัติท่านยังมีอาวุโสบันเตปัสสสีอาวุโสนั่นปัสสสะปัสสสะอาวุโสว่างั้นปัสสสะพันเตนั่นท่านยอมรับกันเป็นผู้แก่ผู้อ่อนผู้แก่ผู้อ่อนนั่นน่ะพระวินัยนั่นคือศาสดาเดินตามศาสดาอันนี้สมณศักดิ์ก็มาเป็นใหญ่เป็นโตมันฟังไม่ได้นะมันเลวกว่าคนตั้งหลายเข้าไปสิทั้งคนตั้งหลายเขาไม่ได้เหยียบหัวพระพุทธเจ้านี่พระเสียงพอดินเหนียวติดหัวขึ้นมา แล้วก็ว่าตนเป็นยศนั้นไม่ได้เหยียบหัวพระพุทธเจ้าคือคำว่าอาวุโสบันเตซึ่งเป็นองค์ศาสดาลงให้ตมมิดมันดูไม่ได้นี่แหละที่ว่าดูพระดูไม่ได้พระลืมเนื้อลืมตัว นี่ว่ายศถาบรรดาศักดิ์ที่ตั้งขึ้นมานั้นตั้งขึ้นมาเพื่อส่งเสริมให้มีกำลังใจประพฤติปฏิบัติศีลทำให้ดีงามยิ่งขึ้นไปความหมายของท่านผู้ตั้งนะไม่ได้ตั้งแล้วมาเย่อหยิ่งจองหองพองตัวแบบดินเหนียวติดหัวแล้วว่าตัวมีงอนเหยียบแหลกไปเลยใช้ไม่ได้เลยนี่กำลังเป็นเดี๋ยวนี้กำลังเป็นบ้ายศพระเรานี่บ้ายศที่สุดเลยเวลานี้ไม่ได้สนใจเรื่องมรรคผลนิพพานไม่สนใจในธรรมในวินัยสนใจตั้งแต่เรื่องยศเรื่องแยกอะไรก็ไม่รู้นั่นเป็นอย่างนั้นนะลาภยศให้เขาได้นับหน้าถือตาว่าคนตรงนั้นยศนั้นยศนั้นยศนั้นหัวใจแห้งผากจากธรรมไม่สนใจนี่ที่มันเสียพระพุทธเจ้าสอนเพื่อให้จิตใจชุ่มเย็นด้วยธรรมด้วยวินัยอันนี้มันปัดออกหมดเอาเหลือแต่สมณศักดิ์สมณะแสกเข้ามาแทนนี่อ่ะมันน่าทุเรศนะทุกวันเนี่ยจนลืมศาสดายกตนเป็นใหญ่กว่าศาสดาเข้าไปอย่างที่เห็นนี่นะสมณศักดิ์นะใหญ่อะไรสมณศักดิ์อาวุโสบันเตคือองค์ศาสดาบัญญัติไปเรียบร้อยมาลบล้างได้ยังไงนั่นมันสลดจังเลยจังว่าเดี๋ยวมองดูกันมันไม่อยากดูนะเราพูดอย่างโปร่งไปองมาเป็นภาษาธรรมไม่ใช่ภาษารูปหน้ามาจมูกสูงรูปหน้าปลายจมูกสูงสูงต่ำต่ำรูปคำกันไปประจบประแจงกันไปนะธรรมะไม่มีเรื่องประจบประแจงศาสดาองค์เอกพูดอย่างโกงไปโกงมานี่ว่าศาสดาธรรมที่ออกมาจากศาสดาก็เป็นธรรมล้วนๆไม่ได้เข้าใครออกใครก็จึงขอให้ไปปฏิบัตินะให้ดูหัวใจตนเองให้ดีที่ได้ยินเทพท่านสอนว่ายังไงให้จับนั้นไว้ให้ดีการสอนทั้งหลายนี่สำหรับผมเองที่สอนนี่ไม่ว่าทำขั้นใดเทปม้วนใดที่สอนลงไปแล้วผมตีกาไว้เลยว่า 100% ไม่เคลื่อนคลาดจากมรรคผลนิพพานพอถอดออกไปจากหัวใจที่ทรงไว้แล้วซึ่งมรรคผลนิพพานแสดงออกไปจึงไม่สงสัยเราพูดอย่างตรงไปตรงมาอย่างนี้อีกเหมือนกันเราไม่มีคำว่ายกยอเรายกไปหาอะไรยอไปหาอะไรเอาความจริงมาพูดเมื่อมันมีอยู่ไหนก็บอกว่ามีที่นั่นอย่างหัวใจนี้มันเต็มไปแล้วเรื่องมากเรื่องผลนิพพานไม่มีอะไรสงสัยสอนโลกด้วยความไม่สงสัยสอนทุกวันนี้ไม่ว่าตามขั้นใดภูมิใดการไปสอนโลกมุ่งหัวใจของโลกเป็นสำคัญนะอย่างจะไปเทศที่นั่นที่นี่ที่เราไม่ได้เคยสนใจกับสมบัติเงินทองอามิสสินจ้างรางวัลอะไรนะยิ่งกว่าหัวใจคนไปที่ไหนเราเทศ
เพื่อหัวใจคนหัวใจนี่มีคุณค่ามากโทษ

0: ก็มากเพราะฉะนั้นธรรมะที่เป็นธรรมชาติที่มีคุณค่ามากจึงหยั่งลงที่หัวใจให้ใจได้ยินเสียงกับเสียงธรรมซึมซาบเข้าไปใจนี้จะพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงตัวขึ้นไปหน้าทางที่ถูกที่ดีเสมอเพราะฉะนั้นจึงไปที่เทศที่ไหนผมมุ่งอย่างนั้นนะผมไม่เคยไปสนใจนะที่ว่าเขาถวายเท่านั้นแสนเท่านี้ล้านนั้นเป็นเรื่องภายนอกต่างหากผมสนใจธรรมะเพื่อสู่จิตใจของคนต่างหากขอให้ใจมันดีเถอะสิ่งเหล่านั้นมันเป็นเรื่องภายนอกเมื่อใจดีแล้วดีขึ้นเลยดีขึ้นเลยนี่สอนโลกอยู่ทุกวันนี่เราไม่ได้สนใจกับสิ่งเหล่านี้นะเขาให้มากให้น้อยก็เห็นอกเห็นใจเขาอนุโมทนาสาธุการตามบุญตามกุศลของเราขึ้นเขาที่บริจาคเรียบร้อยแล้ว แต่เรื่องธรรมก็ถูกใจนี่เน้นหนักเราสอนที่ตรงนี้นะเน้นหนักเพราะคนที่จะเลิศเลยอยู่ที่ใจกับธรรมไม่ได้อยู่ที่สินจ้างรางวัลไม่อยู่ที่อามิตรต่างๆโลกามิตรทั้งหลายไม่ได้อยู่ที่นั่นอยู่ที่ธรรมกับใจเข้าถึงกันแล้วเป็นได้ทั้งนั้นเป็นก็เป็นตายก็ตายลงธรรมเข้าถึงใจแล้วไม่มีคำว่าเสียดายชีวิตนะพุ่งเลยนี่แหละอำนาจของธรรมถ้าลงได้เข้าถึงใจแล้วเด็ดขาดเหมือนกันกับกิเลสมันเด็ดขาดไปทางที่ชั่วเอาให้เป็นเท่าเป็นฐานเป็นผุยเป็นผงได้เลยกิเลสถ้าลงว่าเด็ดขาดธรรมะเมื่อเด็ดขาดแล้วเอากิเลสให้เป็นเท่าเป็นฐานผุยผงจนหมดโดยจากหัวใจไม่มีอะไรเหลือทรงความเป็นผู้บริสุทธิ์พุทโธขึ้นมาสังโฆขึ้นมานั่นแหละทำเมื่อเข้าไปสู่หัวใจแล้วชาล่างอะไรที่มันเป็นภัยขนาดไหนธรรมะเหนือนั้นชาล่างให้สะอาดไปเลยนี่หรือว่าจิตตภาวนาเป็นเรื่องเล็กน้อยเมื่อไหร่มรรคผลนิพพานอยู่ที่จิตตภาวนาบริษัทบริวารทั้งหลายรวมเข้ามาเป็นกองกลางกุศลหนุนกันเข้าคือทานศีลทุกอย่างที่เราทำมามากน้อยนี้รวมตัวเข้ามาเป็นเครื่องหนุนกันจิตตภาวนาเป็นแนวหน้านำหน้าตอนเริ่มเข้าไปแล้วเข้าไปถึงจิตภาวนาแล้วที่นี่มันจะหมุนจีเลยนะนิพพานเคยเห็นที่ไหนตั้งแต่เกิดมามีแต่กิเลสเต็มหัวใจไม่เคยเห็นแต่เวลาปฏิบัติตัวไปถึงทำขั้นแก่กล้าสามารถเข้าไปโดยลำดับแล้วยังว่านิพพานอยู่ชั่วเอื้อมชั่วเอื้อมฟังที่หน้านิพพานอยู่ที่ไหนมันอยู่ชั่วเอื้อมมันอยู่ที่ใจเนี่ยมันจะข้ามเดี๋ยวอยู่เดี๋ยวนี้อยู่ที่ใจมันไม่เอื้อมข้างนอกนะเหมือนนิพพานอยู่ที่ใจที่ใจที่ใจเนี่ยชั่วเอื้อมชั่วเอื้อมนั่นแหละคอขาดไปเลยธรรมะถลงถึงขั้นนี้แล้วถอยไม่ได้ละนั่นการปฏิบัติธรรมเมื่อธรรมเข้าสู่ใจแล้วเด็ดขาดทุกอย่างเรื่องกิเลสตัณหาอะไรจะผ่านมาได้ขาดสะบั้นไปเลยขาดสะบั้นไปเลยเหมือนกับกิเลสที่มันหนาแน่นมั่นคงธรรมะเราตั้งลงไปนี่ขาดสะบั้นเหมือนกันนะตั้งสติไม่อยู่นั่นแหละคือธรรมะขาดสะบั้นก็ดังที่เคยพูดให้บรรดาพี่น้องลูกหลานทั้งหลายฟังแล้วขึ้นไปภูเขาตั้งหน้าตั้งตาจะไปฟาดกับกิเลสให้เต็มเหนียวทั้งที่กำลังบังชาเรายังไม่มีแต่จะไปฟาดกับแชมเปี้ยนคือกิเลสมันจะเป็นแชมเปี้ยนเราเป็นมวยบาสเป็นมวยเลี้ยงควายตั้งท่าใหญ่ขึ้นไปหามันหรือยังไม่ได้ยกขู่มันแต่ทีเดียวตกภูเขาสุดท้ายก็ร้องไห้อยู่บนภูเขาเราลืมเมื่อไหร่เราไม่ลืมนะนี่เวลากิเลสมีอำนาจมากไอ้เราจะตั้งหน้าตั้งตาขนาดนั้นถ้าว่าเป็นนักมวยเออจะว่าถ้าศึกสงครามอะไรแล้วมีแต่กำปั้นเขามีนิวเคลียร์นิวตรอนครบหมดใช่ไหมกิเลสมีนิวเคลียร์นิวตรอนครบหมดเลยแต่เรามีแต่กำปั้นจะไปฟาดทำมันหงายลงเราเป็นคนหงายแล้วหงายไม่เป็นท่าด้วยหงายหมาซะด้วยนะนั่นเราก็ไม่ลืมกลับไปอีกโรงงานใหญ่คือพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นไปครับศึกษาหลวงกับท่านแล้วฝึกว่าเต็มที่แล้วที่นี่กลับไปอีกจะเอาอีกหงายมาอีกลืมเมื่อไหร่กลับไปที่ไหนหงายมาที่นั่นแต่ความมุ่งมั่นของเราไม่ถอยยังไงก็จะเอาให้ได้นั่นนี่แหละที่สำคัญมากนะคือความไม่ถอยนี่มีกำลังมากไปมาซัดกันไปซัดกันมาสุดท้ายก็เห็นกิเลสเอียงซะที่นี่ต่อยกิเลสเอียงจากนั้นกิเลสหงายให้เห็นก็มีอ่ะที่นี่ฮะมึงก็มีท้องเหมือนกันมึงหงายกูดูท้องมึงแล้วอ่ะนี่ล่ะที่กิเลสหงายคือว่ากิเลสพลาดท่ากิเลสหลุดลอยไปเป็นบางการเท่านั้นก็เป็นกำลังใจ ด้วยอุบายอะไรกิเลสถึงได้เอียงได้ล้มตั้งหงายไปเป็นขณะเดียวก็ตามด้วยวิธีการใดจับวิธีการนี้ไว้เน้นวิธีการนี้เรียกว่าซ้ำหมัดเข้าไปอีกซ้ำหมัดเข้าไปอีกนี่แหละจิตตั้งมาได้ตั้งได้แหละที่นี่จิตไม่เคยสงบสงบได้แน่นหนามันคงขึ้นเป็นลำดับเราย่นเข้ามาให้ฟังนะหนักเข้าหนักเข้าจิตมีความสามารถแก่กล้าขึ้นมานี่อาถรรพ์ฌานไฉสติปัญญาหมุนติวติวติวกิเลสมันเคยฟัดเราหงายเราหงายที่นี่ที่มีแต่กิเลสหงายนะโผล่มามาที่ไหนหงายหงายจากนั้นมาแยบมาขาดสะบั้นไปเลยนี่อำนาจแห่งการปฏิบัติธรรมอยู่ในหัวใจดวงที่พูดอยู่เวลานี้นะเรื่องนี้ผมผ่านมาหมดแล้วผมไม่เอาเรื่องมาโกหกบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายนะเราทำจริงทำจังไม่มีเรื่องโกหกสำหรับตัวของเราเมื่อเทศสอนโลกเราจะเอาทำมาโกหกที่ไหนไม่มีความโกหกไม่มีพูดเป็นตำรับความจริงเรียกว่าภาษาธรรมเป็นยังไงเอาอย่างนั้นนี่สุดท้ายก็เข้าถึงขั้นที่ว่านิพพานอยู่ชั่วเอื้อมยืนเดินนั่งนอนจิตมันเหมือนว่าวุดกว่าจะนิพพานวุดจะถึงหรือไม่ถึงอยู่นั่นน่ะเหมือนว่าอยู่ชั่วเอื้อมนั่นน่ะยิ่งขยับใหญ่ลืมหลับลืมนอนทั้งคืนนอนเรานอนน่ะที่ร่างกายนอนแต่จิตกิเลสกับธรรมฟัดกันด้วยกำลังของธรรมไม่ถอยเป็นอัตโนมัติหมุนติ้วติ้วแล้วนอนมันก็ไม่นอนมันฟัดกันอยู่นั่นมันนอนแต่ร่างกายส่วนจิตทำกับกิเลสฟัดกันอยู่บนหัวใจมันไม่ได้นอนนี่สุดท้ายก็ลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาก็ฟัดอยู่อย่างนั้นนอนอยู่กับฟัดลงไปเดินทางจะโกงมันก็ฟัดกันอยู่นั่นเลยสุดท้ายแจ้งนั่นแล้วแจ้งแล้วก็เช้าวันรังมามันยังจะไม่หลับไม่นอนความเพลินกับการต่อสู้กับกิเลสกับที่ว่านิพพานอยู่ชั่วเอื้อมเพื่อมมันเกี่ยวเดียวกันอยู่ด้วยกันนี่แหละเวลาทำมีกำลังจากการอุตส่าห์พยายามบึกบืนของเราไม่ใช่อยู่ๆก็จะไปได้เอานิพพานอยู่ชั่วเอื้อมแล้วจะหงายหมาให้กิเลสหัวเราะลงน้ำตาร่วงมาถ้านิพพานอยู่ชั่วเอื้อมใช่ไหมตอนนั้นนิพพานไม่ทราบอยู่ไหนก็ใจไหมก็มีแต่หมัดกิเลสฟัดเราที่ไหนหงายหมาหงายหมาตอนนั้นเองทีนี้มาไปฟิตตัวเองเข้าไปเลยใกล้เข้าไปก็ว่าสุดท้ายนิพพานอยู่ชั่วเอื้อมนิพพานอยู่ที่ไหนมันถึงมาอยู่ชั่วเอื้อมมันขยับอยู่ในจิตนั่นน่ะมันจะหลุดจะพ้นอยู่เดียวให้เห็นให้เห็นนั่นแล้วก็พ้นจริงๆเมื่อมันถึงขั้นนั้นแล้วถอยไม่ได้จิตขั้นนี้มันมีคำว่าถอยเป็นกับตายพุ่งนี่แหละกำลังของธรรมที่เราปฏิบัติมีหรือไม่มีธรรมนะพิจารณาสิให้คุยเขี่ยคุยค้นขึ้นมาสิมันมีอยู่ในหัวใจของเราแต่เวลานี้กิเลสมันเหยียบย่ำทำลายไปที่ไหนมีแต่เรื่องของกิเลสกิริยาการแสดงออกมีแต่เรื่องกิเลสแสดงธรรมไม่ได้แสดงจึงไม่เห็นความแปลกประหลาดของธรรมภายในใจเห็นแต่เรื่องเดือดร้อนวุ่นวายของใจที่เกิดจากกิเลสนี้เท่านั้นที่เมื่อฝึกเข้าไปมันก็เป็นโทเรื่องความภาคเพียรหรือเรื่องจิตที่มันได้กำลังวังชาด้วยจากความภาคความเพียรไม่หยุดไม่ถอยนี่ดีดขึ้นมันจะเป็นจิตดวงนี้เมื่อไหร่ดวงที่ล้มลุกคลานนี้ตลอดไปได้ยังไงมันไม่เป็นเมื่อฝึกเข้าไปมีกำลังเข้าไปแก่กล้าเข้าไปเหมือนนักมวยที่แรกก็ต่อยก็สอบซะก่อนต่อยไปต่อยมาก็ขึ้นเวทีจากเวทีก็ขึ้นแซมเพียรนี่การฝึกไม่ถอยอันนี้ก็เหมือนกันมันก็ขึ้นของมันเรื่อยอยู่ภายในใจคำเป็นเรื่องเห็นโทษแต่ก่อนเคยเห็นมาไรแล้วไม่เคยเห็นโทษของกิเลสนะมีแต่เพลินไปกับมันก็แสดงว่าเห็นคุณของมันนั่นแหละสิมันยิ่งเพลินกับมันแต่พอไม่มีธรรมเข้ามาเทียบปั๊บรู้มีสองอย่างแล้วเลือกได้แล้วนั่นแต่ก่อนมีแต่กิเลสมีอันเดียวจำเป็นจำใจต้องกลืนกับมันไปอย่างนั้นทีนี้พอมีธรรมเข้ามามีเครื่องเทียบแล้วพอเครื่องเทียบแล้วอะไรนี่อะไรชั่วมันก็จับได้ปั๊บจับได้ปั๊บขยับเรื่อยเรื่อยทีนี้สร้างธรรมะก็ปรากฏเด่นขึ้นมาเห็นกิเลสชัดเข้าเห็นพิษเห็นภัยชัดเข้าทุกอย่างและนี่ก็มีจะหมุนทำเรื่อย นั่นแหละที่ว่าความเพียรอัตโนมัติแต่ก่อนแล้วก็ถูไถกันไป จะเดินจงกรมจะนั่งสมาธิจะภาวนาอะไรต้องได้ตั้งอกตั้งใจเต็มที่เต็มฐานไม่เช่นนั้นล้มเหลวเพราะกิเลสถีบยันเราล้มเหลวขาดสะบั้นไปได้เลยนะนี่เวลาเราฝึกหลายครั้งหลายหนจนมีกำลังแล้วที่นี่คำว่าความเพียรเมื่อมันมีกำลังเต็มที่แล้วคำว่าความเพียรในปัจจุบันไม่มีนอกจากว่าเพียรเพื่อพ้นทุกข์เท่านั้นเพียรในประโยคพยามของตนในปัจจุบันวันไม่มีต้องล้างเอาไว้ล้างเอาไว้ไม่งั้นมันจะเลยเถิดลืมหลับลืมนอนลืมไปทุกอย่าง มันเป็นอย่างนั้นนะจิตมันเห็นในเวทีในจิตคือบนหัวใจระหว่างที่เหลือกับจำฟัดกันแล้วพูดได้อย่างเปิดเผยไม่สงสัยเพราะมันประจักษ์กับใจของเราทุกอย่างทุกอย่าง นี่แหละเรื่องธรรมถ้าได้ตั้งใจปฏิบัติอยู่ธรรมจะไปไหนธรรมกับใจอยู่ด้วยกันกับกิเลสอยู่ด้วยกันนั่นแหละ ถึงมีแต่กิเลสมันปิดบังหุ้มห่อไว้คนทั้งคนก็ไม่หมดไม่มีค่ามีราคาเป็นเศษมนุษย์เศษคนนั่นแหละถ้ากิเลสหนักมากหนักมากคนนั่นหมดคุณค่าเป็นลำดับดับสุดท้ายก็มีแต่ลมหายใจไม่มีค่าเลยมนุษย์ทั้งคนนี่แหละกิเลสมันนาเข้าในหัวใจแล้วคนคนนั้นก็ยังเหลือแต่ลมหายใจเนี่ยกิเลสนาไปอย่างนั้นนะทีนี้เวลาเราฝึกหัดทางด้านธรรมะเข้ามันจะนาขนาดไหนค่อยซักค่อยฟอกซักฟอกเข้าไปค่อยบางไปบางไปธรรมะหนาแน่นขึ้นหนาแน่นขึ้นจิตใจดวงนี้กลายเป็นดวงใหม่ขึ้นมาสง่างามอยู่ที่ไหนสง่างามจิตใจเริ่มต้นตั้งแต่ความสงบเย็น ความสงบเย็นภายในใจมีสมาธิอยู่ที่ไหนสบายนะขั้นสมาธินี่ทำให้สบายให้สงบร่มเย็นอยู่ที่ไหนนั่งที่ไหนเพลินไปเลยลืมเวลาเวลาไปนั่งที่ไหนก็ดีเดินจงกรมก็ลืมเวลาเวลานะมันเพลินในความสงบของใจนี่เป็นความเย็นใจอันหนึ่งผู้ปฏิบัติท่านเพลินอยู่กับความเพียรอยู่กับธรรมของท่านนะเช่นพระท่านอยู่ในป่าในเขาถ้าเป็นยังไงมนุษย์นี่เป็นสัตว์หมู่สัตว์พวกนี่นะแต่ทำไมท่านเป็นสัตว์เดียวสัตว์ตัวเดียวสัตว์พระองค์เดียวสัตว์คนเดียวท่านไปอยู่ในป่าท่านเอาธรรมเป็นเพื่อนเข้าใจไหมล่ะท่านอยู่กับธรรมท่านไม่อยู่กับโลกทั้งหลายท่านไม่มาเป็นอารมณ์ไม่แต่ธรรมกับใจที่มีสัมผัสสัมพันธ์กันหนุนกันไปเรื่อยๆท่านก็เพลินกับธรรมผลที่เกิดขึ้นเป็นความสงบเย็นใจก็ทำให้เพลินไปเรื่อยจากนั้นก็เป็นความแยบคายของใจขึ้นที่เรียกว่าปัญญาวิปัสสนายิ่งกระจายความยิ่งเห็นกว้างออกไปละเอียดรอเข้าไปกิเลสตัวไหนตัวไหนทั้งโผล่ทั้งแสบมันที่จะเห็นด้วยทางด้านปัญญานะปัญญาจะเห็นกิเลสส่วนสมาธิมีแต่ตีกิเลสมารวมตัวไว้เฉยยังไม่แก้ไม่ถอนไม่ถอนกิเลสพอขั้นปัญญาได้ถอนแล้วทีนี้ฆ่าแล้วทีนี้มีมันเบิกกว้างออกไปกว้างออกไปนั่นแหละท่านอยู่ที่ไหนท่านอยู่คนเดียวทั้งที่มนุษย์เป็นสัตว์หมู่สัตว์พวกท่านก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งทำไมท่านไม่เป็นสัตว์หมู่สัตว์พวกหมู่ของท่านเป็นอะไรคือธรรมท่านอยู่กับธรรมอยู่ที่ไหนสบาย วินตบาทเพียงพอยังอัตภาพนะท่านไม่เคยสนใจกับเรื่องอาหารการกินที่เขาจะมาถวายละเอียดละออมากนอดประณีตบรรจงขนาดไหนท่านไม่สนใจนะท่านไปบิณฑบาตพอมายังอัตภาพให้เป็นไปวันหนึ่งเพื่อความเพียรนั่นความเพียรนี้เป็นหลักใหญ่มากทีเดียว พอยังอัตภาพให้ไปวันหนึ่งพอแล้วเพราะฉะนั้นไม่ควรฉันท่านก็มาฉันท่านเน้นหลักทางความภาคเพียรไปเลยอัตภาพมันหนักมากเข้าไปมันหิวมันหอยก็ไปบิณฑบาตมาให้มันฉันซะหน่อยเนี่ยทางจิตใจมีอาหารหล่อเลี้ยงแล้วคือธรรมนั่นร่างกายมันอดอยากขาดแคลนเราอดอาหารไปหลายวันมันก็บกพร่องมันขาดแคลนเอาอาหารมาเยียวยามันเสียธรรมก็หนุนที่ใจไปเรื่อยนั่นล่ะธรรมอิ่มภายในใจร่างกายบกพร่องเอาร่างกายบกพร่องนี้เราจะเติมให้มันเมื่อไรเติมกับกำลังให้มันเมื่อไรก็ได้ไปฉันอาหารเพียงเท่านั้นกลับไปนี่เช่นอย่างลงมาจากภูเขามาบิณฑบาตในหมู่บ้าน มาจนจะไม่ถึงหมู่บ้านแล้วไม่ถึง มาถึงกลางทางหมดกำลังต้องนั่งซะก่อนนี่ละเรื่องร่างกายหมดกำลังเดินไปหมดกำลังเอานั่งซะก่อนแล้วจะหลังจากนั้นแล้วลุกไปถึงหมู่บ้าน พอฉันเสร็จแล้วได้กำลังเติมน้ำมันแล้วบึ่งทีเดียวเหมือนม้าแข่งไปขึ้นภูเขาเวลาลงมามันเหมือนคนจะตายเข้าใจไหมล่ะแต่เวลาฉันเสร็จแล้วเติมน้ำมันมันมีกำลังแล้วมันดีดเร็วนะร่างกายนี่ดีดเร็วมีกำลังอย่างรวดเร็วไปกลับไปนี่เหมือนม้าแข่งนั่นมันเพิ่มได้ง่ายเพิ่มกำลังทางร่างกายแต่จะเพิ่มกำลังทางด้านจิตใจโอ้ยต้องประคบประหงมกันเต็มเหนี่ยวอดก็อดทนก็ทนไม่ทนก็ได้ขอให้ได้บำรุงอาหารโอชาโรสที่เลิศเลอคือทำเข้าสู่ใจเป็นที่พอใจเพราะฉะนั้นท่านถึงมักจะทรมานมังร่างกายมากกว่า บรรดาผู้ปฏิบัติมักจะมาทรมานร่างกายเนี่ยมากอยู่เช่นอดอาหารขออาหารผู้ปฏิบัติธรรมนะเช่นอย่างวัดป่าบันตาด เราก็ได้บอกว่าตั้งแต่ต้นแล้ว ที่เนี่ยนะมาอันนี้นะที่สอนหมู่เพื่อนสอนหลายกิ่งหลายก้านหลายแขนงแล้วแต่จะเป็นดูไบอะไรที่ถูกกับจริตนิสัยของตนให้เลือกไปปฏิบัติตนเองตามจริตนิสัยชอบไปแล้วกันนั่นระบอกงั้นระบอกอดหลับอดนอนผ่อนอาหารอดอาหารให้ทำดูสังเกตดูถ้าอันไหนอะไรที่มันถูกกับจริตนิสัยของตนการก้าวเดินต้องความเพียรนี้ก้าวไปได้ราบรื่นๆให้ยึดฐานนั้นไว้เป็นหลักที่จากนั้นก็มาเล่าให้ฟังถึงเรื่องอดอาหาร อันนี้ไม่ใช่คำสั่งไม่ใช่คำสอนเป็นคำบอกเล่าธรรมราจากอุบายวิธีการของเราที่ฝึกตนได้ผลมาแล้วมาเล่าให้หมู่เพื่อนฟังเนี่ยก็ว่างั้นจากนั้นก็โยกตัวเองตัวเราเป็นตัวอย่างขึ้นมาเลยเล่าให้ฟังเฉยไม่ใช่สั่งไม่ใช่สอนเนี่ยจะถูกจักกับจริตนิสัยของใครสำหรับเรานี่อดอาหารเป็นอย่างผ่อนอาหารเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอดอาหารเป็นอย่างนั้นผลทางด้านภาวนาดีอย่างนั้นนะที่สุดท้ายพระในวัดป่าบันตาดเลยกลายเป็นพระอดอาหารไปฉันจังหารนี่ไม่ได้ครบองค์นะตลอดมาถ้าองค์นี้มาฉันอ้าวอันนั้นหายไปแล้วองค์นั้นหายไปแล้ววันหนึ่งหายตั้งหลายองค์เป็นอย่างนี้มาเป็นประจำเพราะถูกกับจริตนิสัยอย่างเดียวกันแม้คำบอกเล่าก็เป็นธรรมขึ้นมาเมื่อนำไปปฏิบัติถูกกับจริตนิสัยแล้วนะเป็นธรรมขึ้นมาท่านจึงสนใจเรื่องก่อนอาหารอดอาหารมากกว่าอย่างอื่นเรื่องอดก่อนอาหารอดอาหารนี่นะ การหลับนอนนี่เรียกว่าสะดวกมากไม่มีความง่วงเหงาห้องนอนอดวันแรกความเราฉันอยู่นี่ความง่วงมีประจำนะต้องบังคับกันความง่วงนอกจากว่าเวลาเพลิดเพลินในธรรมมันก็ความง่วงไม่มีทำทั้งหลายไม่ใช่แบบติดไปเรื่อยพันไปเรื่อยนะในระยะที่เกาะยังไม่ติดมันมีอย่างนั้น ที่นี่เวลาเราอดอาหาร ความง่วงเหงาซอนคืนแรกมีง่วงนิดหน่อย พอคืนที่สองวันที่สองมาความง่วงเหงาลดแทบไม่มีพอสามคืนไปแล้วไม่มีง่วงนอนงีบเดียวตื่นแล้วเท่านั้นประกอบความเพียรอย่างราบรื่นจริงแล้วสติดีขึ้นดีขึ้นอดไปหลายวันทั้งสติยิ่งติดกันไปติดกันไปนั่นแหละผลของงานจากการอดอาหารท่านจับเอาไว้จับเอาไว้ความทุกข์ความทรมานจะไม่ทุกข์ได้ยังไงก็ไม่ใช่คนตายถึงเวลากินมันก็อยากมันก็กินมันก็หิวแต่ว่าเรื่องนี้เราจะเพิ่มกำลังกินเมื่อไรก็ได้มีกำลังเมื่อนั้นไม่ยากเหมือนเพิ่มกำลังของใจด้วยความภาคเพียรจึงต้องพยุงทางความภาคเพียรทางใจมากกว่าทางด้านร่างกายนี่ด้วยเหตุนี้เองผู้ปฏิบัติจึงมักจะ ผ่อนอาหารอดอาหารเรื่อยๆอย่างเราก็เล่าให้หมู่เพื่อนฟังสุดท้ายในวัดเลยกลายเป็นอย่างเดียวกันมันหนักไปทางผ่อนอาหารอดอาหารมากเพราะอันนี้ถูกกับจริตของผู้ปฏิบัติมากกว่าอย่างอื่นนะพูดให้มันเต็มยันนี่แหละภาษาธรรมคือเวลาคนที่ไปปฏิบัติยังหนุ่มยังน้อยเนี่ยราคะตัณหามันรุนแรง ทีนี้เวลาฉันจะหันมากเข้าไปนี่เป็นการเสริมราคะตัณหาฉันให้อิ่มมากเท่าไหร่นอนก็มากความขี้เกียจก็มากราคะตัณหาแสดงตัวขึ้นมาภายในใจไม่ถึงกับแสดงทางอวัยวะนะมันกวนต้องกวนใจราคะตัณหาอยู่ที่ใจมันแสดงออกมาอย่างไรก็รู้นี่เพราะอะไรนั่นเราฉันมากมีกำลังมากมันเป็นอย่างนี้นานเห็นไหมท่านลดทันทีเพราะถือว่าอันนี้เป็นภัยต่อตัวเองในภาคปฏิบัติจิตตภาวนาอย่างมากท่านลดลงด้วยเหตุนี้เองผู้ที่บทอาหารถึงมีมากก็เพราะอาหารนี่เป็นเครื่องเสริมราคะตัณหาให้ก้าวไม่ออกสติก็ล้มลุกคลุกคลานเนี่ยดีไม่ดีสติไม่มีถ้าอดอาหารก็ไปสติดีจนกระทั่งติดกันไปเลยไม่เผลอเลยนั่นทีนี้เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วจิตใจก็ผ่องใสสงบร่มเย็นได้ง่ายนั่นท่านถึงได้ทำวิธีการอดอาหารท่านมีเหตุมีผลของท่านไม่ใช่ว่าอดอาหารเพื่อตรัสรู้ธรรมนะอย่างพระพุทธเจ้าอดปัจจัยอาหาร49วันท่านมันมีจิตตภาวนาเข้าแฝงเลยท่านจะตรัสรู้ด้วยการอดอาหารอย่างเดียวจึงไม่สำเร็จพอท่านมาสวยปัจจัยอาหารในวันนั้นคืนวันนั้นพระสรีระเมาอยู่หมดวิวเลยพอพระอดอาหารแล้วเจริญอานาปานสติบรรตรัสรู้ธรรมปึงในคืนวันนั้นอดอาหารฉันจังหันเสวยปัจจัยอาหารในเช้านั่นแหละพอตกกลางคืนมาพระสรีระทุกสัตว์ทุกส่วนก็เบาพระสรีระก็ไม่หิวโหยแล้วก็เบาด้วยบรรลุธรรมในโดยทางที่ถูกคือท่านภาวนาอานาปานสติธรรมก็ถูกทางแล้วด้วยบรรลุในคืนวันนั้นเลยนั่นท่านบรรลุธรรมด้วยอนาปานสติด้วยการภาวนานะท่านไม่ได้บรรลุธรรมด้วยการอดอาหารนั่นแหละถ้ามีภาวนาแทรกเข้าไปอดอาหารหยุดมาแล้วมาฉันบ้านมันบรรลุเลยที่พระทั้งหลายท่านภาวนาด้วยการอดอาหารท่านหวังทางด้านจิตตภาวนาต่างหากท่านไม่ได้อดอาหารเพื่อบรรลุธรรมนะเป็นเครื่องสนับสนุนความเพียรต่างหากให้พากันเข้าใจอย่างนี้เห็นว่าอดอาหารพระพุทธเจ้าอดตอนนั้นนี่ไม่เห็นแต่จะรู้นี่เรามาอดอะไรพอพูดอย่างนี้เราก็ระลึกถึงอันที่เคยเล่าให้ผู้กับฟังคือมันขบขันเราลงมาจากภูเขานี่ไปอำเภอวฤจภูมิไปอยู่ภูเขาต้องภาวนามันเป็นอย่างนั้นแหละนิสัยเราถ้าออกไปแล้วมันไม่ค่อยฉันจังหันนะเอาจนจะเป็นจะตายถึงจะประฉันให้นี่ลงมาจากภูเขา มาถึงบ้านคำบิดคำบ่อนั่นแหละพอดีเขามีสำนักภาวนาอยู่ที่นั่นเขาล่างแล้วเขามีร้านอยู่ที่นั่นยกผ้าไม่มีแล้วก็เลยไปพักที่นั่นตอนเช้าก็ออกบิณฑบาต บิณฑบาตกลับมาไอ้โยมคนนี้แกเคยอุปถัมภาพระที่เคยมาอยู่ที่นี่เป็นท่านกรรมฐานมันท่านแกเคยเพราะงั้นเวลาเราบินตบาทแกก็ไปรอรับบาตรอยู่ที่นู่นมา นั่นมาแล้วก็เดินมาตามทางนั่นแหละเฮ้ยทำไมท่านถึงผอมโซนักหนาว่างั้นแกเป็นนิสัยลักษณะปรุงไปปรุงมาท่านทำไมถึงผอมโซนักหนาท่านเป็นไข้หรือเราก็บอกไม่เป็นไข้หรือท่านอดอาหารหรือว่างั้นเนี่ยที่นี่นะท่านอดอาหารจะอดอะไรแกเรียนระดับธรรมตรีเข้าใจไหมจะอดหาอะไรพระพุทธเจ้าอดตั้ง49วันถ้าไม่เห็นตรัสรู้ท่านจะอดไปหาอะไรมันจะได้คือถ้าไม่ฉันจะหันแล้วท่านอดอาหารหรือนั่นว่าให้เราค้านเราที่นี่ท่านจะอดหาอะไรพระพุทธเจ้าอดตั้ง49วันท่านไม่เห็นตรัสรู้ท่านจะมาอดหาอะไรล่ะว่างั้นพอว่างั้นเราก็สวนหมัดเข้าไปปั๊บยอมนะกินอยู่ทุกวันเหรอกินทุกวันแล้วผมไม่อดแล้วได้ตรัสรู้ไหมแล้วง่ายเลยสัตว์พอได้ที่แล้วไม่ได้ตรัสรู้กินหาสแต็กอะไรแล้วก็ว่างั้นนะถ้าว่าตรัสรู้ไม่ได้ตรัสรู้มาอวดดีหาอะไรอวดผุ่งนี่วะสัตว์แต่โอ้มาช่องนี้ชาวนาที่นี่แหละตะโยงก่อนพระพุทธเจ้าอดอาหาร49วันท่านหวังจะตรัสรู้เพราะการอดอาหารเราอดอาหารนี่เราตรัสรู้ด้วยความเพียรจิตตภาวนา แกเลยหัวเราะกากๆโอ้มอช่องนี้เสียวนั่นนั่นว่างนั่นแล้วมันเผลอตรงไหนฟาดตรงนั่นแหละแต่เราไม่ได้พูดมันเป็นอย่างนั้นอุบายวิธีการทำความภาคความเพียรมีหลายวิธีการไม่ใช่แต่พระพุทธเจ้าสอนตรงไหนจึงจะเป็นธรรมขึ้นมาอุบายวิธีการที่จะแก้ไขตัวเองยังไงนั่นเป็นธรรมทั้งนั้นแหละแก้ไขทั้งว่าสติปัญญาพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงหลายชั้นพันกรมเพราะกิเลสมันเฉลียวฉลาดมากธรรมะไม่เฉลียวฉลาดไม่ทันกันจึงต้องแก้กันวิธีนั้นธรรมที่เราเรียนมาจุดมากน้อยนั้นเวลาเป็นภาคปฏิบัติมันจะขึ้นสติปัญญามันจะขึ้นรับกันรับกันสดสดร้อนร้อนนี่ภาคปฏิบัติแก้กิเลสแก้ในภาคปฏิบัติสติปัญญาขึ้นกับภาคปฏิบัติแก้กันไปแก้กันไปนั่นแหละท่านเรียกว่าภาวนาแก้กิเลสได้จริง นี่ท่านถ้าท่านนี่พูดถึงเรื่องการอุราเกี่ยวกับถึงเรื่องราคะตัณหาอันนี้มันเร็ว เพราะมีส่วนมากมีแต่คนหนุ่มๆออกปฏิบัติไม่ใช่คนแก่นะท่านตัดลงไปเลยท่านตัดเล่งตังความเพียรก็ตัดสติก็ดีขึ้นเป็นอย่างนั้น ท่านถึงโอ๊ตพระทั้งหลายท่านภาวนา ท่านไม่ใช่สักแต่ว่าภาวนาฉันแล้วก็ฉันไปอะไรกันนะอย่างนี้ไม่ได้ต้องพินิจพิจารณาอาหารการปลูกการฉันอาหารชนิดไหนเวลาภาวนามันจะสะเทือนกันมันจะไปสัมผัสกันให้รู้ภาวนาสะดวกหรือไม่สะดวกนั้นเป็นยังไงมันจะบอกกันท่านจะเรียกอาหารสปายะคืออาหารเป็นที่อาหารเป็นที่สบายฉันแล้วไม่เป็นภัยต่อทางด้านจิตตภาวนาและไม่มีอะไรกับร่างกายแต่เป็นคุณต่อร่างกายหากเป็นภัยทางด้านจิตตภาวนาท่านก็งดท่านก็ระวังนั่นเรียกว่าอาหารสปายะอาหารเป็นที่สบายสบายเกี่ยวกับเรื่องการภาวนาไม่ใช่สบายกินแล้วนอนอยู่เหมือนหมูนะอาหารเป็นที่สบายกินแล้วเหมือนหมูไม่ใช่พวกเรานั่นนะพวกอาหารเป็นที่สบายพวกนี้สบายมากกินเท่าไหร่นี่นอนไม่รู้จักตื่นละถ้าตื่นถ้าหมอนไม่แตกไม่ระเบิดทับหัวมันไม่ตื่นนะพวกนี้มันอาหารเป็นที่สบายเข้าใจไหมพระพุทธเจ้าท่านได้ว่างั้นนะ เรื่องการภาวนาเป็นของเล่นเมื่อไหร่เราอยากเห็นทำสดตัวร้อนเหมือนพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายที่ท่านทรงเป็นมาแล้วท่านก็ทำแบบนั้นทำเป็นประเภทเดียวกันแก้กิเลสก็เป็นประเภทเดียวกันทำประเภทเดียวกันทำไมแก้กันไม่ได้เมื่อเรานำมาแก้นอกจากเราแหวกแนวไปเสียทางธรรมไม่เหลือบมองแล้ววิ่งไปหากิเลสมันก็เป็นกิเลสทั้งนั้นอะไรถ้าเราปฏิบัติตามธรรมแล้วต้องเป็นธรรมร้อนๆสดตัวร้อนๆอากาลิโกไม่มีการฐานที่เวลากิเลสไม่เคยมีการฐานที่เวลามัดอยู่หัวใจตลอดเวลาทำจะแก้กิเลสไหนจะต้องไปหาเวลามีหนำซ้ำยังว่าเวลานี้มรรคผลนิพพานไม่มีนั่นมันลบเข้าอยู่แล้วมัดคอก็อยู่ตายนะต้องพิจารณาใช้ธรรมแก้กันทันทีโผล่ขึ้นมานี่เป็นอะไรมรรคผลนิพพานมีหรือไม่มีนั่นกิเลสตัวมันหลอกลวงมันดับลงไปแล้วมรรคผลนิพพานจ้าขึ้นมากิเลสมันตายไปแล้วนั่นนั่นมันเห็นอย่างนั้นสิการปฏิบัติธรรมเดี๋ยวนี้นะมรรคผลนิพพานมันหมดแล้วนะในชาวพุทธเราอยากว่ามันหมดไปนะยังมีเหลืออยู่ยังภาคปฏิบัติ คือท่านที่ปฏิบัติอยู่ในป่าในเขาแต่ก่อนก็ประชาชนไม่ค่อยทราบนักนะท่านอยู่เงียบๆของท่านท่านปฏิบัติท่านตักตวงมรรคผลนิพพานอยู่เงียบในป่าในเขาแต่ก็เงียบๆอยู่อย่างนั้นนะไม่ค่อยแสดงออกที่มาเริ่มแสดงออกพอรู้เรื่องบ้างก็ตอนที่หลวงตาออกมาช่วยชาติบ้านเมืองเนี่ยทำอะไรออกมาด้วยสิเราแต่ก่อนเราก็อยู่แบบพระทั้งหลายแหละเราเคยแสดงที่ไหนไม่มีมีแต่แสดงกับพระส่วนแสดงกับพระมีแต่แกงหม้อเล็กหม้อจิ๋วหมุนติ้วเลยแล้วก็อัดเทปเอาไว้ที่มีมากๆก็มีตั้งแต่สมัยเราเทศสอนพระนั่นแหละพอหลังจากนั้นมาแล้วยิ่งมาช่วยชาติบ้านเมืองนี่ไม่ได้เทศสอนพระนะเทศสอนประชาชนก็เป็นแกงหม้อใหญ่แกงหม้อไหนก็ตามก็เป็นธรรมทั้งนั้นควรแก่กำลังวังชาความสามารถของเราที่จะรับไว้ได้แล้วรับได้ทั้งนั้นเป็นมงคลด้วยกันทั้งหมดนี่การแสดงของเรื่องธรรมที่ภาคจากภาคปฏิบัติจึงเหมือนไม่ปรากฏแต่ก่อนที่จะเริ่มปรากฏขึ้นมา อย่างชัดเจนก็คือตอนที่เราออกเพื่อชาตินี่แหละทีนี้เวลาออกเพื่อชาติธรรมะเป็นเครื่องแสดงให้โลกได้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างกิเลสมันมีอยู่แล้วโลกเห็นหรือไม่เห็นก็ตามแต่ไม่มีธรรมแก้กิเลสโลกก็ไม่รู้เรื่องกิเลสเป็นยังไงจึงเอาธรรมออกแสดงนี่เวลาช่วยชาติด้านวัตถุนี่แล้วก็ผู้โกงตามความรู้สึกของเราเวลานี้จะออกช่วยชาติด้านวัตถุนี่เรียกว่าช่วยชาติโลกทั้งหลายจะมองเห็นแต่วัตถุเช่นบ้านเมืองเราจะล่มจมทุกสิ่งทุกอย่างจะล่มจมไปก็คือวัตถุนั่นแหละเงินทองเข้าของเครื่องใช้ไม่สอยทุกอย่างมันจะล่มจมไปตามกันและช่วยได้ว่าถ้าถูกก็คือช่วยสิ่งนี้เงินทองเข้าของแต่ธรรมนั้นโลกไม่ได้คิดเราคิดพร้อมหมดแล้วคราวนี้แหละคราวธรรมะจะได้ออกสู่โลกให้โลกได้เห็นเอาวัตถุเป็นหัวหน้าโลกนี้รู้กันได้รู้กันได้ที่ไปเทศที่ไปงานใดงานใดธรรมะเทศไม่ก็มีไปตามๆกันนี่แหละที่นี่ธรรมจะได้เข้าสู่ใจของผู้ช่วยชาติทั้งหลายที่มาฟังเทศฟังธรรมธรรมจะออกเวลานั้นเวลานั้นวัตถุสิ่งของก็หนุนชาติเข้าไปธรรมก็หนุนหัวใจเข้าไปเรื่อยจนกระทั่งมาบัดนี้เทศไปยังไงทั่วประเทศไทยแล้วเวลานี้ถ้าจะพูดถึงการเทศสักกี่กันได้7ปีมาแล้วที่ออกเปิดเผยที่ช่วยชาตินี่เวลา7ปีถ้าเทศมีจะเป็นกี่กันบางทีนี่ออกอย่างเปิดเผยแล้วนี่ออกเรื่อยเรื่อยลืออดีตของเจ้าของมาเพื่อเป็นสักขีพยานเพื่อเป็นเครื่องยืนยันว่าการเทศของเรานี้เราไม่ได้มาเทศแบบความจำปองเราเทศเราถอดออกมาจากความจริงตั้งแต่เราปฏิบัติมาเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นนั้นเบื้องต้นที่เราเทศมักจะลืออดีตของเจ้าของออกมาให้ประชาชนทั้งหลายได้ทราบจากนั้นกับก้าวเดินเรื่อยเทศจนกระทั่งถึงตัวนี้เปิดเผยหรือไม่เปิดเผยนี่บรรดาพระเจ้าประสงค์มันก็ออกมาแล้วเรื่องราวก็ออกมาเพราะท่านปฏิบัติอยู่แล้วธรรมะทางภาคปฏิบัติยิ่งค่อยเปิดเผยออกมาเวลานี้กว้างขวางมากจากการช่วยชาตินี้เป็นต้นเหตุนี่อย่างนี้แหละธรรมใครอยู่ที่ไหนยันพระอยู่ในป่าเนี่ยเขาเป็นของเล่นมาไหนท่านเงียบๆอย่างนั้นน่ะท่านตักตวงเอามรรคกับผลอยู่ตลอดเวลาท่านไม่พูดท่านไม่สนใจกับใครเขาจะว่ามรรคผลนิพพานมีหรือไม่มีท่านไม่สนใจแต่ท่านสนใจในมรรคในผลที่พุทธเจ้าสอนไว้แล้วอย่างไรท่านจับถุงนั้นไว้เป็นภาคปฏิบัติจิตภาวนาเป็นสำคัญนี่เวลาท่านมาเล่าให้สู่การฟังนี่โถเทินนะนั่งอยู่นี่ลืมเป็นชั่วโมงชั่วโมงชั่วโมงคือต่างองค์ต่างพูดออกมาด้วยความเพลิดเพลินจากผลแห่งการปฏิบัติของตนได้รู้อย่างนั้นเห็นอย่างนี้แล้วก็เป็นเพิ่มกำลังต่อกันองค์นั้นพูดอย่างนี้เพิ่มกำลังให้กันเป็นความลื่นเลิศนั่นอยู่เงียบๆนะภายนอกไม่รู้ละแม้แต่พระเหมือนกันถ้าไม่ใช่พระปฏิบัติท่านไม่สนิทใจท่านไม่เล่าให้ฟังนะเฉยถ้าวงปฏิบัติท่านรู้ทั่วถึงกันหมดองค์ใดมีจิตมีใจอยู่ในภูมิใดภูมิใดท่านจะทราบกันอย่างเงียบๆตลอดมาตั้งแต่ยังไม่ช่วยชาติท่านก็เป็นของท่านอย่างนั้นมาเรื่อยๆนี่ละท่านปฏิบัติท่านตักตวงเอาว่าผลนิพพานตามคำสอนพระเจ้าไม่ได้ตามปากของกิเลสนะกิเลสมันลบล้างธรรมแต่ธรรมนี่เปิดออกมาปากเป็นธรรมการปฏิบัติเป็นธรรมเปิดเผยธรรมขึ้นมาภายในออกจากใจขึ้นมาในใจใจให้รู้ให้เห็นไปเรื่อยนี่ก็ตอนที่เราออกมาช่วยชาตินี้มันก็เปิดพ้นไปไม่ได้เรื่องอดีตของเราที่เคยดำเนินมาไงเพื่อให้พี่น้องทั้งหลายผู้จะได้ยินได้ฟังนั่นนะทำเราที่มาเทศเหล่านี้ทำเป็นมาอย่างไรไงเราก็ได้เล่าเรื่องของเราจนกระทั่งถึงสุดยอดของธรรมเลยเหมือนกันที่เราเล่าแล้วเทศมาโดยลำดับจนกระทั่งปัจจุบันนี้นี่ธรรมทั้งหลายเกี่ยวกับพระกับเนมก็ออกมาด้วยกันกระจายออกมาด้วยกันอย่างนี้ละธรรมถ้าเราตั้งใจลื้อฟื้นขึ้นมาก็เห็นได้ชมในตัวเองตลอดมาแล้วจะเป็นตลอดไปถ้าตั้งใจปฏิบัติธรรมพุทธเจ้าเปิดเผยตลอดเวลาในหัวใจจากความเพียรถ้ามีความเพียรปิดบังตลอดกิเลสปิดตลอดนะนี่แหละเป็นของสำคัญพระที่ท่านทรงมากทรงผลมีน้อยมาไรในวงกรรมฐานเฉพาะอย่างยิ่งสายหลวงปู่มั่นนะทั้งธรรมยุทธ์ทั้งมหานิกายคำว่าสายหลวงปู่มั่นก็คือทางฝ่ายมหานิกายไปศึกษากับหลวงปู่มั่นนี่ก็เป็นสายหลวงปู่มั่นไปลูกศิษย์หลวงปู่มั่นทั้งนั้นท่านสามารถบรรลุได้ด้วยกันทั้งนั้นนะถ้าปฏิบัติคำว่านิกายใคร มันก็ชื่อไก่มันก็มีชื่อหมูก็มีชื่อหมาก็มีชื่อเช่นไอจุไอติเป็นต้นนะเนี่ยมันก็มีชื่อแล้วนิกายนั้นนิกายนี้ก็ตั้งไว้อย่างนั้นเองเมื่อสังคมยอมรับแล้วก็สมบูรณ์แบบด้วยกันไม่ค้านอะไรได้เลยธรรมยุทธมานิกายตั้งชื่อไว้เหมือนตั้งชื่อเป็ดชื่อไก่นั่นแหละตัวการบวชนี่สังคมยอมรับแล้วแล้วไม่มีห้ามมรรคผลนิพพานมีสิทธิที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยการตั้งนั่นนั่นถ้าใครปฏิบัติเพราะฉะนั้นใครจะเป็นนิกายอะไรก็ตามเมื่อดำเนินตามธรรมนี้แล้วมรรคผลนิพพานจะจ้าขึ้นในหัวใจของผู้นั้นนั่นแหละด้วยเหตุนี้เองที่พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นท่านห้ามไม่ฝ่ายมานิกายยติท่านไม่ยติท่านสั่งเองนะท่านบอกอย่างเด็ดขาดยติหาอะไรนั่นว่าแล้วมาปฏิบัติธรรมนี่นะว่าเอามรรคผลนิพพานมีได้ไม่ได้มีเป็นมรรคกวนสักกวนหากห้ามมรรคผลนิพพานบวชก็สมบูรณ์แบบด้วยทั้งสองนิกายไม่เป็นมรรคสังคมยอมรับแล้วเอาปฏิบัติไปถ้าว่ามายติเสียท่านทั้งหลายมีพวกมากแล้วเวลามายตินี่แล้วก็จะกลายเป็นพวกนี้จะเข้าท่านพวกท่านทั้งหลายไม่ติดถ้าท่านมายติแล้วออกไปปฏิบัตินี่กระจายเห็นไหมฝ่ายมานิกายที่เป็นลูกศิษย์อาจารย์ชามีน้อยกว่าไรนั่นแหละออกมาจากอาจารย์จิริลีอาจารย์ทองรัตน์ที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นอาจารย์มีนี่แหละท่านห้ามมายติท่านเอานั่งกับมายติมีลูกศิษย์ลูกหาไปก็มายติเพราะฉะนั้นจึงกระจายไปมากมายก่ายกองนี่แหละก็เรียกว่าลูกศิษย์สายพระแม่ของอาจารย์มันทั้งนั่นน่ะนะไม่มีนิกายใดเมื่อเข้าไปอบรมศึกษากับท่านแล้วปฏิบัติตามท่านแล้วเรียกว่าลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นสายหลวงปู่มั่นทั้งนั้นมานิยมว่าธรรมยุทธมหานิกายนะเป็นลูกศิษย์ของท่านเจตนาเป็นธรรมด้วยการปฏิบัติด้วยการเป็นธรรมด้วยกันหมดนี่มีน้อยมาหลายตั้งฝ่ายธรรมยุทธมหานิกายผู้ปฏิบัติธรรมมีอยู่ทุกวันนี้มีเราจึงตลอดสังเวชในพวกเดียวกันที่ไม่ปฏิบัติยังเหยียบย่ำทำลายศาสนาให้แหลกเหลวไปหมดยังเป็นอยู่ทุกวันในท่ามกลางกรุงสยามนี่แหละแล้วความรู้มันสูงมันต่ำเมื่อไหร่ความรู้สูงเท่าไหร่กิเลสยิ่งครอบคลุมสูงขึ้นไปเหยียบธรรมะให้แหลกเหลวไปหมดดังที่พูดเข้ามานี่โยนเข้ามาจนกระทั่งถึงสมณศักดิ์ก็จะเอาเหยียบหัวพระพุทธเจ้าเหยียบกิเลสมันดื้อด้านขนาดนั้นนะโอ้ยดื้อด้านมากทีเดียวจนตลอดสังเวชเราได้ยินอย่างนั้นแล้วเห็นกิเลสตัณหาดีกว่าธรรมหมดคนเราหมดราคาพระหมดราคาไม่มีค่าคุณแต่อย่างไรตั้งชื่อตั้งเท่าไรจรวดดาวเทียมก็ตั้งได้ถ้าเจ้าของไม่สนใจปฏิบัติจมในโลกคนน่ะเป็นผู้จมชื่อหน้าไม่ได้ไปจมนะมันจมอยู่กับคนที่ทำผิดนั่นเองถ้าทำถูกแล้วชื่อไม่ชื่อเป็นอะไรไปขอให้ตั้งให้ดีไปแล้วกันท่านที่มาหานี่ก็เป็นมงคลนั่นแหละให้ไปแล้วให้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติมรรคผลนิพพานดูกับหัวใจให้ท่านดูกับหัวใจเอาธรรมวินัยของพระพุทธเจ้ากลางลงไปตรงนั้นนั่นแหละศาสดาของเราคือธรรมคือวินัยจับทำจับวินัยไว้ให้ดีปฏิบัติตามนั้นมรรคผลนิพพานออกจากทำวินัยเนี่ยถ้าปฏิบัติตามนี้แล้วจะพุ่งถึงเลยนะเอาละวันนี้แทบอย่างนั้นนะไม่เทศมากอะไรมากหรอกเทศไปเทศมามันก็เหนื่อยวันนี้ก็ไปเทศแล้วทางโน้นไปเทศที่โรงเรียนอุดมศึกษาหรืออะไรนะเทศมาแล้วมานี่ก็มาเทศดีใหญ่ว่างอะไรเป็นยังไงล่ะฟังวันนี้เข้าใจไหมล่ะเทศวันนี้
1: เข้าใจคร
0: ับ
1: ผม
0: เข้าใจครับผมนั่นแหละตั้งใจปฏิบัตินะ
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่สองครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111113

0: ันนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนแล้วนับแต่จากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการหลวงตาสงเคราะห์โลกท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: ว่าว่าเจอน้องหมอพยาหมอน้องแสงออกมาพยาโรงพยาบาลน้องแสงมามาเขาก่อนมาว่าได้มอเตอร์ไซค์ละคันเราไม่เสริมเลยว่าไม่ที่เลยพอได้มอเตอร์ไซค์มันถึงอยู่กับแฟนมันอย่างนี้นะเนี่ยแฟนติดหลังมันมาถึงอย่างนี้มันจะไม่มองดูทางเดี๋ยวกระตูมมาว่างั้นเราไม่เสริมเลยบอกเขามอเตอร์ไซค์คือมาใครเนี่ยวิ่งไปตามหมู่บ้านเดี๋ยวก็เรื่องคนไข้วันนี้มันดูเหตุผลไม่เพียงพอเวลาเมื่อเช้าเริ่มก็เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ก็ไปหนึ่งแล้วมันมือมองทางสิมันก็ตูมมันไม่ให้ไม่โสดเลยตรงตรงเนี่ยเอาไว้เหมือนใครเอาความจริงมาพูดเนี่ยว่าทำกันไหมเอาข้องข้อมาพูดมันไม่ค่อยทำผมก็ให้แล้วน้องสาวมีอะไรครับขัดข้องอยู่แล้วเวลานี้ก็พอเป็นไปแล้วนั้นเราก็เบาใจเราก็ช่วยผู้อื่นทางที่เขามาขอก็มีเยอะเราต้องเรียนทุกความจำเป็นแต่ละอย่างละอย่างอะไรมีน้ำหนักมากน้อยอย่างไรเราจะพิจารณาทำเลยแล้วเราก็ให้เนาะวันนี้ไปโรงเรียนโรงแสงโรงเรียนมัธยมอยู่หรอ
2: มัธยมเหมือนกันเจ
1: ้า
2: ค่ะแต่อน
1: ุ
2: เป็นโรงเร
1: ีย
2: นประจำ
1: เลยนะคะเราไปเราเคยเข้าไปแล้วมั้งโรงเรียนโรงเรียน
2: ที่ได้ดูอาหารกลางวันเนี่ย
1: ท่าน
2: เล่าให้ฟ
1: ัง
2: ว่าหล
1: ว
2: งตาไป
1: เ
2: ที
1: ่
2: ยว
1: เที่ยวนั่นนะ
3: ลูก
1: ครู
3: เคยไป
1: เอาผ้าห่มไปแจกสองหัวผ้าห่มแล้วก็อาหารกลางวันแล้วก็ห้านั่งเป็นเดือนเป็นน้ำหมึกก็มี
2: ไปทำมาแล้วดีใจหลาย
1: หลวงตาไปที่หลายแห่งเลยเราไปดูตรงไหนช่วยตรงนั้นแหละเราดูตรงไหนมันจะช่วยงั้นไปโรงพยาบาลนี่แล้วเขาไม่มันไปเหยียบเขาไม่มันไปเหยียบโรงพยาบาลโอ้ไม่ไปไปนี่เดี๋ยวโรงพยาบาลเหยียบเราบอกไปโรงไหนบอกโอ้เอาแล้วเหยียบแล้วเหยียบแล้วพอไปนี่นั่งถ่ายเข้านั่งถ่ายนั่งเข้านั่งถ่ายเข้านั่งถ่ายนั่นสุดท้ายก็เลยช่วยก็ได้ช่วยมันคือดูสิมันก็เป็นถิ่นฐานไปแล้วนี่มันจ่ายไปหลายล้านเนื้อไม่เล่นเนื้อจ่ายไปหลายล้านเนื้อก็ต้องที่ยี่สามผ่านมาถึงที่ยี่สามตุลาเนี่ยผ่านมาถึงวันที่ห้านี่มันจ่ายไปหลายล้านเนื้อไม่เคยเล่นมันจ่ายตลอดจ่ายไปจ่ายโลกนะเรื่องโลกเนี่ยสำหรับในวันนี้ไม่ค่อยมีเงินจ่ายนะแล้วทางวัดเราก็มีวันคืนของใครแล้วเราจัดแล้วเป็นสองพันเองมันคือหนึ่งสำหรับทางวัดเราไม่ไปยุ่งเราเป็นเพียงว่าเราคอยตรวจดูแล้วต่างธนาคารให้เราจำเงินในบัญชีมาให้ดูอยู่ด้วยถ้าพอบกพร่องแล้วก็เขาให้เข้าบัญชีนั่นของที่นั่นพอต้องฟังแล้วก็เข้าบัญชีใหญ่บัญชีออกไปเปิดมันนี่ไม่มีแอ่งเติมน้ำบัญชีจะต้องมีเงินข้างบัญชีเลยมันเอามาหลักแล้วนะเฮ้ยทางธนาคารก็ได้เห็นจะบ้างเราจริงๆเราเรียนดูเหตุผลความจำเป็นมากจำเป็นน้อยถ้ามันจำเป็นมากก็ทุ่มเลยนั่นแหละที่ว่ามันจะไม่มีเงินเหลือในบัญชีที่ทุ่มเลยทุ่มไปทุ่มมาก็หมดเลยดิไม่ไหวงั้นเราไม่ได้คำนึงถึงเรื่องความสิ้นเปลืองอะไรไม่นะเราคำนึงเหตุผลสำคัญเราช่วยโลกด้วยความไม่ตามจริงไม่ช่วยธรรมดาเลยลำบากข้างบนเราก็ไปถ้าธรรมดาเราไม่ไปนี่ไปด้วยความไม่ตามไปได้บุกบุญไป ึ้นวันนี้ก็จะไปแล้วเนี่ยยังนึกว่าเด็กมีแม่ของเขาแล้วก็พาดไปนอนจมด้วยแปดปีแล้วแล้วก็สั่งให้ตัวเกิดต้องหมอคนจะรักษาให้รักษาเราเป็นคนจ่ายคนเดียวเพราะมันเกิดแล้วเขาบอกว่ามันไม่มีทางหายแล้วเขาก็บอกมาแล้วลูกสามคนคนหนึ่งก็เรียนหนึ่งเรียนม.6คนหนึ่งเรียนม.5แล้วเด็กคนหนึ่งเรียนโรงพยาบาลมีข้อออกทางที่คือดูภาพไปแล้วที่คุณนะเราก็ติดตามไปอำเภอหลังจากเขาบอกคุณว่าทั้งโรงพยาบาลเรียนที่เด็กเรียนแล้วไปรับเข้าเรียนเลยเข้ามาเชิญครูมาแล้วติดต่อครูถูกเด็กคนนั้นคนนั้นที่นั่นอยู่ห้องไหนห้องไหนมีนั่นอยู่ที่บอกว่ามีเรื่องมาของเอาไปพร้อมเลยนะเต็มรถเลยที่อยู่ของเขาพอมาก็ไปเลยทั้งครูทั้งนักเรียนคนนั้นไปบ้านมาของแต่นั่งก็ช่วยเยอะมากไม่ใช่ธรรมดานะนี่ของนั้นกัน
3: ครอบครัว
1: เกี่ยวกันแล้วเนี่ยเป็นเดือนเดือนแล้วช่วยมีเยอะช่วยแล้วก็พวกข้าวสารพวกอาหารอาหารมีอาหารแค่มีพวกเครื่องกระป๋องกระป๋องมีอะไรหลายอย่างผ้าห่มตอนนี้ก็เตรียมผ้าห่มไปให้คนละคนละคนผ้าห่มบางเตรียมไปหกถุงครอบครัวมีหกคนยายแก่ตาแก่มีสองคนแล้วพอดูบ้านนั่นก็จะถูกเขาไล่ด้วยเขามาเศร้าเขาทายย่างอะไรหรอกเป็นที่หลวงว่าอีกแล้วทำไงอ่ะเขามีที่เพื่อเขาว่าเขามีที่อีกทั้งนั้นแล้วมันเป็นอะไรอยู่ที่นั่นเลยเลยไม่รู้เพราะเลยมาบนมาบนให้เขาซื้อที่ได้ที่ทั้งนั้นก็กำลังว่าตรงนั้นจะมีห้องงานแล้วมันต้องให้ผมอยู่แล้วเนี่ยคือที่ตามไปเป็นดีนี่เพราะเวลาที่ผมอยู่แล้วในห้องงานมันเป็นแค่แล้วเขาจะถามที่เรื่องการผมจะหมดบริวารเท่าไหร่แล้วการรู้บ้านเก่ามาแล้วเนี่ยรู้มาก็รู้ที่มันเองมันจะรู้เอาเรามองดูหมดแล้วสภาพอะไรมันเหลืออะไรนะจะได้สภาพพอสมควรนั้นเองตอนนั้นก็ใหม่หมดใหม่หมดก็จบมาจากไหนก็ต้องเล่าช่วยเราก็ให้หมดเลยให้ตลอดทิ้งอัดตั้งเนี่ยให้ก็ให้หมดเลยมีหลังหนึ่งกำลังที่ไรคือหลังหนึ่งก็พ้นใครทันมีเพราะอะไรนี่เพราะว่าใหญ่ประมาณนี้แหละที่จังหวัดอุทัยมาทุกทีคุณนี่ก็ขอมาแล้วทางที่คุณก็มาเราก็ลองดูทางที่ทางเขาขอมาด้วยความเป็นนี่เราก็เลยให้ชาวบ้านเขาดูขี้ก่อนดูขี้ยังไงแล้วถ้าเสียงแปลงมาสมมติตกลงกันจะสร้างแล้วเสียงแปลงมาตอนนั้นก็ถึงชาวบ้านใหญ่เข้ามาเอาเปลี่ยนมาให้พร้อมตกลงกันจะรอดเวลานี้คือรอดจะสร้างเวลานี้ขี้มันรุ่งแสงหรือว่ารอดไปเมื่อพอสร้างได้แล้วท่านเจ้าหวายบอกมาเลยมาจะส่งเงินส่งเชื้อเปิดทางแล้วอยากให้ผู้จัดการทุกอย่างเงินมากเลยโอ้โหนะคือหลังก็ยังนั่นแล้วเบาจากโรงพยาบาลก็หนักทางนี้นะเวลานี้เรามาหนักทางนี้โรงพยาบาลก็ได้เป็นสี่ห้าโรงนั่นนี่ไม่ใช่น้อยนะสี่ห้าโรงพยาบาลสี่ห้าโรงแล้วมันจำเป็นเนี่ยคนทางอีสานมีคนตัวหน้ากว่าทุกข้างเขาพูดตามความจริงนะคนตัวหน้าเห็นใจข้างอื่นไม่ค่อยช่วยที่นี้จำเป็นไม่ว่าทางอีสานไม่ว่าภาคไหนนั่นแหละเราช่วยภาคใต้ก็ส่งไปแล้วเงินทั้งส่งมา40,000แต่เด็กที่ว่าเด็กคนนั้นเขามีวาสนาเมื่อเข้าอยู่ในห้าตัวนั่นแหละสำเร็จแล้วต่างให้มาร่างมาแล้วนะว่าเดี๋ยวคนที่เราช่วยก่อนเราช่วยแม่เราก็จะช่วยในระยะแรกวันนี้แต่ว่านั่งหมดภาระ ต้องภาคใต้ผมก็ภาคกลางก่อนกราบเสร็จแล้วมาตามเสร็จเด็กผู้การเขาก็บอกเพราะเรื่องเกื้อมาแล้วถือดีแล้วหลายปีแล้วนะเรื่องคือที่สองคนทางราชการเขาขึ้นเท่าไรก็ให้ขึ้นเลยเราจะจ่ายให้ตามนั้นนะบอกเขาจ่ายตามนั้นด้วยนะคือยกก็หลายเสียงมันตามเสร็จนะเมื่อนี้ที่จ่ายทางปากเสียงนั่นเราฝากเงินก้อนหนึ่งไว้ไม่มากนะมันไม่ใช่ก็ฝากเท่านั้นไม่ฝากไว้สามล้านแล้วเอาจากสามล้านนี้ตีดูไม่พอเราก็มีเศษดีมากเพิ่มให้พอกับเงินเดือนก็เขาต่อมาทางธนาคารเขาก็เห็นใจมาเขาเลยเข้าให้เลยเงินที่ที่ออกจากดอกนี่ขาดเท่าไรแล้วเขาก็เข้าไปเราก็เลยดอกแรกเหมือนมีทางธนาคารเขาช่วยแต่อย่างนั้นเราช่วยไม่ว่าทางไหนเราไม่ได้ว่าข้าวนั่งทำอยู่เราเที่ยวเที่ยวขนออกความจนเท่านั้นก็ไปได้ไทยเรามันมีเดียวคำเดียวฮะก็ได้ไทยเราพอเขาจำเป็นอย่างไรเราก็ช่วยเรื่องทั้งนั้นช่วยไม่หยุดพูดถอยช่วยตลอดที่เรียกว่าใครที่มีสามกระสินผ่านแล้วนี่ปลาเป็นสีล้านแล้วปลาเป็นเงี้ยวๆนั่นแหละไม่ถอยแต่ละ300,000-400,000-500,000ไปเรื่อยอย่างละเท่าไรหมื่นเท่าไรหมื่นไปเรื่อยถ้าบวกไปแล้วอย่างนี้เขาเป็นสองล้านแล้วนะตั้งแต่กระสินผ่านมันนี่ไปสองล้านแล้วลองดิก็อย่างนั้นคนเราเก็บไว้ก็ช่วยโลกทั้งวันช่วยอะไรเห็นไหมบินกระบาดมาขายวันหนึ่งกี่บาทกินให้ตายมันก็ตายไม่เห็นมีอะไรจำเป็นสำหรับทางข้ามีความจำเป็นอะไรเราก็แยกบัญชีไว้แล้วให้เรียบร้อยทุกอย่างคอยแต่สั่งทางธนาคารให้เขาบัญชีเงินฝากมาให้ยังเหลือมากน้อยเท่าไหร่ข้าวเราเก็บบ้านลงไปเราก็เพิ่มให้เขาต้องส่วนแล้วเราก็แยกทางใหญ่นี้แยกทางนี้ส่วนมากไปทางนี้แหละไปทางนี้หรือไม่ต่ำต่ำถึงจะเป็นไปทางวัดเนี่ยประมาณ20%ทางบ้านนี่เดี๋ยวเรื่องส่งสิ่งส่งของที่เขาขอมานะเช่นหนังแต่หนังสือพวกแค่พวกอะไรเครื่องอัดเทปอะไรอัดเทปนี่ให้เป็นอยู่ในบัญชีของวันนี้หมดไม่ใช่เพียงแต่ถ้ามันใช่นะพระจริงๆแล้วมันใช่อะไรล่ะถ้าอย่างนี้เลยส่วนมากนะเพื่อโลกนี่นะหนังสือนี่ส่งที่เขาขอมาเราส่งให้ใครขอมาที่ไหนที่ใกล้ที่ไกลแม้แต่เมืองนอกก็ต้องส่งมาให้เอาเงินในจำนวนนี้ทั้งนั้นเป็นค่าส่งค่ามันจะน้อยนะวันส่วนของเรามีแต่ช่วยแบบเราที่เคยช่วยกันเดียวหนังสือไม่เกี่ยวเอาหนังสือให้ทางวัดถ้าเป็นเรื่องของวัดบัญชีวัดออกจ่ายเมื่อกระถิ่นที่แล้วนี่ก็ถึงให้ทางวัดเข้าบัญชีทางวัดยังล้านสี่เข้าไปทางเรานี่มันต้องสี่ล้านกว่าเงินทั้งหมดมันต้อง6 ล้านกว่านะถึงนี่เล่นถือที่ประกาศนั่นประกาศในขนาดนั้นเดี๋ยวมันมาตามหลังเรื่อยๆแล้วเราบวกกันแล้วมัน6 ล้านกว่าเดี๋ยวไม่ว่าจะ6 ล้านมันผิดล้านก็มาเถอะไม่ผิดเหลือเลยแต่ลงเตานี่ไม่เหลือเลยนี่จะบอกว่าให้รอก่อนคือมันไม่ทันให้รอนี่ก็เลยเอาหมดมันนี่ก็เตรียมของเล่นพวกข้าวพวกอะไรเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ออกนี่แล้วก็ออกเดินทางไปเรื่องส่งกลับประเทศใกล้ถ้าลงกลับนะแล้วที่
4: มันไปวันนี้เลยนะคะ
1: เออวันนี้ออกจากนี่ลำจังหันนี่ก็ยังนี่แล้วคุณพลังนี่เราจะไปไหนได้ยังไงใครจะมาหาเราคนเดียวจะไปไหนมันไม่ได้สะดวกนะทุกวันนี่ยังบอกแล้วคนนั่งไปคนนี้มาเนี่ยอย่างเนี้ยเงินต้องได้พูดซะก่อนแล้วก็ไปธรรมดาบัดนี้มันถึงนู่นแล้วอย่างน้อยก็คุ้มค่า
5: เนี่ยก็เอาไปตอนนี้นะ
1: พอดีแล้ววันนี้ยังไม่สายเท่าไหร่กำลัง9โมงพวกเด็กก็ไม่ได้พูดอะไรมากนักหรอกเด็กก็ดี

อนไม่เป็นหนึ่งไม่ต่ำเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งนะมันไม่ได้ไปได้มาดูรายการนั้นมันตั้ง2เดือน2เดือนก็3วันนี่แล้วไปวันที่2กันยาใช่วันที่2กันยา3ตุลาวันที่2กันยา2ตุลา2พฤศจิกายนวันนี้วันที่5นะเป็น2เดือนกับ3วันไปอีกทีไปดูทั้งบ้านทั้งอะไรหมดเรียบร้อยลูกหลานนี่ต่อไปนี้จะพูดอะไรนิดหน่อยนะคุณเขาก็ไปแล้วนะเรามีงานของเราเยอะในวันพรุ่งนี้จะมีอีกเยอะนะวันพรุ่งนี้นะเราไม่ได้ว่างเป็นหมายนัดมานัดมาเป็นลำดับลำดับวันพรุ่งนี้ไม่พูดอะไรมากแล้วล่ะลูกหลานหลวงตาเหนื่อยเนี่ยจริงทั้งเป็นหวัดเลยระยะนี้ไม่ไปไหนเป็นหวัดหวัดไข้หวัดใหญ่ด้วยตอนบ่ายๆนี่เป็นไข้ทุกวันเพิ่งเริ่มไม่ค่อยเป็นไข้มา2วันนี่เงียบๆหน่อยฟังชั่ว พากันตั้งใจเรียนนะเด็กพวกเรียนหนังสือนักเรียนหนึ่งฟังนักเรียนหนึ่งนักดิ้งหนึ่งสองอย่างส่วนมากมันมักจะไปนักลิงนะมันไม่ไปนักเรียนถึงต้องระวังให้มีขอบเขตมีกฎเกณฑ์บังคับเจ้าของถึงเวลาเรียนต้องไปเรียนเวลาเล่นก็เล่นตามหน้าที่หรือตามกฎที่วางไว้ยังไงปฏิบัติตามกฎคนเราอยากจะดีจะดีไม่มีกฎไม่ได้นะต้องมีกฎข้อบังคับให้เดินตรงกลางนี่กดข้อบังคับบังคับไว้สองฝากนี่ถ้าออกทางนี้มันก็ผิดออกทางนี้ก็ผิดให้เดินตรงตามเนี่ยตามกฎเกณฑ์ที่มีข้อกฎกติกาไว้ในโรงเรียนครูสอนยังไงอย่าฝืนตั้งใจปฏิบัติเวลาถึงเวลาเรียนให้เรียนจริงๆอย่าเล่นอย่าหยอกกันเรื่องหยอกนี่เราก็เห็นมาแล้วเพราะหลวงตาบัวนี่เองเป็นเหตุที่จะได้นั่นเราทำเลขทำอะไรเสร็จแล้วหยอกกันสิครูนั่งอยู่เก้าอี้นู่นมองมาเห็นท่านนี้หยอกกันเออกระทึกทีเดียวช็อกตกใส่แผ่นกระดานดำอยู่เนี่ยแต่สิ่งต้องเปล่าปั๊บตรงนี้มองลงตาถลึงอยู่ผู้ตาย นี่หลวงตาวัวนี่เป็นเด็กนักเรียนไม่เลยไม่ลืมนะครูกับครูชลีนี่แหละสิงห์อัศวิยะเป็นครูเรายังไม่ลืมชอบปลาไปสิเพราะเด็กมันเล่นกันเนี่ยตอนเล่นไม่ได้สนใจกับอะไรเนี่ยเล่นกันชอบมันตกแปะหน้ากระดานดำเนี่ยครูปลามาจากนี่แปะตรงนี้ปิ้งก็ตกปั๊บมองดูผู้ครับมองทั้งนั้นตาถลึงอย่างนี้โอ้ตายเลยไม่ลืมนั่นแหละอันนั้นจะไม่ลืมมันก็ไม่ลืมอย่างนั้นนี่คือเล่นไม่มีเวลาเล่นไม่รู้จักเหตุจากผลไม่ถูกเวลาเล่นก็เล่นเวลาจริงก็จริงคนเราให้มีจริงด้วยถ้ามีแต่เล่นตลอดแหละโลเลถ้ามีจริงด้วยมันก็มีหลักยึดคนเราไม่มีความจริงใจไม่มีหลักยึดนะหลักใจเป็นสำคัญหลักใจจะพาก้าวเดินสู่จุดที่หมายตลอดแหละนี่มันมีแต่ลงอะเลาะแหละนี่ก็ลงสองภาคทางไม่ดีต้องมีหลักใจเป็นสำคัญหลักใจนั่นแหละเป็นหลักทรัพย์สมบัติทุกอย่างคนไม่มีหลักใจทรัพย์สมบัติไม่อยู่มีเท่าไรแหลกเหลวไปหมดเลยนี่เรียกคนใจจนคนใจรั่วคนใจรั่วแล้วก็เก็บอะไรไม่อยู่แหละไหลรั่วแตกซึมไปหมดถ้าคนมีหลักใจส่วนไหนจะใช้ส่วนไหนจะเก็บมีหลักประกันไว้ในตัวนั่นแหละคำสัตย์คำจริงแล้วก็เป็นหลักใจได้การตั้งใจปฏิบัติหน้าที่กลับไปถึงบ้านถึงเรือนแล้วก็ช่วยงานของพ่อของแม่พ่อแม่มีการมีงานอะไรก็ต้องช่วยอย่าทะเลถลายครับไปบ้านไปทะเลถลายไม่ได้นะต้องช่วยพ่อช่วยแม่ทำงานอะไรที่เป็นหน้าที่ของเราควรจะทำได้ให้ช่วยพ่อช่วยแม่ดูแลสิ่งของสมบัติต่างๆที่มีอยู่ในบ้านในเรือนคนเก็บยังไงให้เก็บคนปัดคน

0: กวาดก็ให้กวาดนั่นมันจะนั่นแล้วถึงเวลาไปโรงเรียนก็ไปเวลานี้ไม่ใช่เวลาเรียนเวลาเล่นก็เรียนเวลาเล่นมันมีเรื่องเล่นมันมากละมันแทรกอีกตลอดเวลาละเล่นเพราะไอ้อะมันก็เล่นแล้วไอ้อะเล่นแล้วเล่นเอาไปกินแล้วเล่นเอาไปกินแล้วความจริงไม่ค่อยมีเป็นอย่างนั้นไม่ว่าผู้ใหญ่ว่าเด็กเด็กก็เล่นประเภทหนึ่งผู้ใหญ่เล่นประเภทหนึ่งนะแต่เด็กเล่นไม่ค่อยเสียหายมันผู้ใหญ่เล่นผู้ใหญ่เล่นเนี่ยโอ้เอาจนเป็นเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านเป็นล้านล้านชิบหายไปพวงไปหมดมันเล่นเล่นการพนันขันต่อเนี่ยการพนันเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากเป็นเครื่องสังหารอย่างใหญ่โตทำคนให้เสียมากมายคือการพนันแต่เมืองไทยเรานี่มันขึ้นสมองไปแล้วเรื่องการพนันอะไรก็ตามการพนันจะเข้าแทรกเข้าแทรกเข้าแทรกอยู่ในนั้นหมดแม้ว่าวงการโรงงานการเล่นอะไรก็ตามเรื่องการพนันนี่จะต้องเข้าแทรกเข้าแทรกมันขึ้นสมองซะแล้วเนี่ยเมืองไทยเราเนี่ยเสียหมดทุกภาคมันเหมือนกันหมดเลยเมืองไทยเราเนี่ยไม่เห็นภาคไหนที่แตกต่างกับกันเรื่องการพนันพอๆกันหมดนี่อันหนึ่งกับเรื่องลือกันนี่อันหนึ่งทุกภาคเอะอะลือกันแล้วลืออย่างนั้นลืออย่างนี้มันลือผีบ้ามันอะไรก็ไม่รู้หาความจริงไม่ได้ลือกันเรื่อยเรื่อยนี่อันหนึ่งอ่ะเสียการพนันจำไม่ดีนะเด็กเรื่องยาเสพติดให้เด็กขาดกันเลยนะยาให้มาแตะต้องกายได้นะยาเสพติดนี่เป็นถึงถ้ากายได้ติดยาเสพติดแล้วหมดเลยหมดราคาคนไร้ความหมายหาความหมายไม่ได้นะอันนี้เป็นเครื่องสังหารหนักมากพวกการยาเสพติดพวกการพนันขันต่ออันนี้สำคัญมากไปถ้าคนได้ติดอันนี้แล้วเป็นเสียคนเสียคนทั้งนั้นแหละไม่มีชิ้นดีเลยการพนันหนึ่งยาเสพติดเวลานี้ยาเสพติดมันกำลังระบาดไปทุกอุบายต่างๆมันที่จะทำออกไปนะมากเวลาเนี่ยเด็กก็ได้ระวังตัวมากเหมือนกันนะไม่ระวังไม่ได้นะมันแทรกมากับสิ่งต่างๆที่เราไม่รู้มีมันไม่ใช่จะให้มากินซึ่งหน้านะมันมีแทรกมากับน้ำร้อนน้ำชาน้ำอะไรขนมข้าวต้มอะไรมันมีมาอะไรมันจะทำให้คนติดเรานี่ต้องระมัดระวังนะถ้าเราได้ติดแล้วตายจริงๆอ่ะแค่ไม่ตกเลยคนติดยาเสพติดนี่โอ้ยร้ายแรงมากนะไม่ต้องบอกก็ได้เรื่องโจรเรื่องผู้ร้ายเนี่ยจนถึงขั้นหมาโจรออกจากนี่แหละเมื่อได้กินลงไปแล้วมันติดไม่ได้กินอยู่ไม่ได้เอาที่นี่เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วจะหามาให้ได้กินนี่ไม่ได้ทางตรงก็เอาทางอ้อมไม่ได้ทางสุจริตฟาทางทุจริตนั่นแล้วก็ฉกลักปล้นสะดมไปได้หมดเลยอันนี้มันบังคับพวกการพนันก็เหมือนกันมันติดพวกเล่นการละเล่นยังไอ้พวกหนังพวกหนิงอะไรเหล่านี้เหมือนกันนี่พวกหนังสดหนังแห้งสูก็เห็นไหมหนังสดหนังแห้งหนังสดก็เป็นบ้ากันอยู่นี่ไม่รู้ผัวรู้เมียไม่รู้ของเขาของเราเป็นบ้ากันหมดนี่เขาเรียกหนังสดหลงหนังสดเข้าใจไหมหนังแห้งก็ตอนเช้าตอนบ่ายฟังเสียงกึ่งกังกึ่งกังไปตามถนนนั่นแหละประกาศลั่นแล้วรูภาพติดตามนี่อันนี้วันนี้วันนี้จะออกอันนั้นนั่นวันนี้จะฉายอันนั้นอันนั้นนั่นนี่คือหนังแห้งเข้าใจเปล่าไอ้หนังสดมันเป็นทุกแห่งทุกหนเข้าโรงหนังไม่โรงหนังก็ตามมันเป็นหนังสดนี่มันระบาดมากกว่าหนังแห้งนะไอ้พวกคนติดมากจริงๆก็คือหนังสดเข้าใจเปล่ามองเห็นกันนี่เป็นบ้าไปเลยผู้หญิงกับผู้ชายมันทําเป็นอย่างงั้นใช่ว่าไงนี่ราคาตัณหานี่มันรุนแรงมากแล้วมีส่งเสริมมากมายในเวลานี้มาทุกแบบเหมือนกันอันนี้มองไม่ทันมาส่งเสริมราคาตัณหาให้กล้าแข็งนี่ไปโดยลำดับจนไม่มีหิริโอตตปะไม่มีคำว่าใกล้ว่าไกลไม่มีว่าคำว่าในว่านอกคว้าถึงหมดคว้าได้หมดเลยอันนี้ตัวราคาตัณหาเนี่ยมันหน้าด้านที่สุดจำมาแล้วลูกหลานคนหน้าด้านดูได้เหรอคนตัวหมาหน้าด้านมันถูกหัวเอาเห็นไหมไอ้สอบเราเด็กไปเล่นกับมันกัดเด็กวันหนึ่งกัดตรงนี้กัดตรงไหนเด็กไม่รู้นะก็จับมาหวดเลยสิว่าที่นี่หวดไปไหนก็ตามหวดกันวิ่งเข้ากรงไอ้นั่นละไอ้นักเลงโตที่ว่ามันเป็นไอ้บ้าเนี่ยเรียกว่าไอ้บ้านักเลงโต แล้วว่ามันตั้งแต่เล็กๆตัวเล็กๆอย่างนี้มาโอ้ยเอามาแล้วเนี่ยวะเนี่ยอันธพาลน่ะนักเรียนโตนั่นนี่น่ะดูนั่นอยู่เฮ้ยพูดเลยเป็นความจริงจริงจริงทั้งๆที่ไม่ได้เห็นกับกิริยามันทำร้ายใครเลยมามันบอกแล้วในนี่มันบอกได้หมดบอกหมดในตัวของมันนี่นักเรียนโตแล้วเนี่ยวะมันพอมันโตขึ้นมาหน่อยมันตัวใหญ่มันก็กลับบักบ้านเนี่ยเออมันจะถอยใครมันจึงเรียกว่านักเรียนโตที่อันธพาลเวลามันจะกัดตัวใหญ่ตัวไหนมันก็กัดนะตัวเล็กๆนั่นแหละมันไม่มันกล้าหาญเป็นนิสัยกล้าหาญมากหมาตัวนี้เดินกระทั่งทุกวันนี้เวลามันจะกัดกันเห็นไหมเด็กไปเล่นมันเมื่อสองสามวันนี่นะไปเล่นมันกัดเด็กพาท่านก็จับมาหวดเอาหลุดมือพาก็วิ่งเข้าป่าพาตามไล่ตีตามไล่ตีก็วิ่งเข้ากรงไม่ยินที่ไปแต่วิ่งเข้ากรงเจ้าของละกรงของมันเองเนี่ยวิ่งก็ไปนอนอย่างนั้นทั้งไปอย่างนั้นนะสู้อย่าให้เป็นอย่างไอ้กสอบกูนะยินไหมไอ้สอบกูจนตีจนไล่เขาวิ่งเขากงมันไม่เป็นท่าไปไหนอันธพาลใช่ไหมได้คนอันธพาลคบค้าสมาคมกับใครไม่ได้เอารัดเอาเปรียบเขาดุด่าขู่เข็นทุบตีเขาไปทุกอย่างนะเนี่ยมันจะเป็นไปในแนวของอันธพาลมันทำได้หมดคนชั่วไปอย่างนั้นความดีมันทำไม่ได้มันชอบทำแต่ความชั่วกระดิกพลิกแพงอะไรมีแต่ความชั่วออกนี่แหละเรียกอันธพาลนักเลงโตเสียหายมากมายทางอาจารย์มาลูกหลานต่อไปนี้จะไม่มีคำว่าศีลว่าธรรมอยู่ในหัวใจของมนุษย์นะมันจะมีแต่กิเลสตัณหากิเลสพันห้าตัณหาร้อยแปดร้อยปอดมันจะร้อยปอดคนทางอาจารย์เอานะเท่านั้นวันนี้ไม่ได้พูดอะไรมากแล้วพออันนี้ให้ฟังก่อน ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนาระโสยถามณิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควิรัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนสีริสนิจังวุฒาปชายิโนจัตตารโอธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังภาลังเอาละที่นี่ไปแล้วเท่านั้นแหละกลับได้ลูกหลานเลยกลับไปได้เถอะไอ้พังกลับจ้ะถ้าจะหน้าคุ้นไม่ก็เนอะเอาวางนี่เลยไปละพี่ใครไปอยู่นี่นะเราจะไปจะไปบอก
1: บอก
0: ท่
1: านจะไปจะ
2: ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการหลวงตาสงเคราะห์โลกครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปก็เชิญท่านรับฟังรายการประวัติครูบาอาจารย์ครับ
3: คำถามหลวงปู่เจ้าคะเวลาภาวนาทำอย่างไรจิตจึงจะรวมหลวงปู่ตอบว่าให้พิจารณาความตายคำถามหนูนั่งภาวนาครั้งหนึ่งเคยมีกลิ่นเหม็นร่างกายของตัวเองอย่างรุนแรงจนแทบอาเจียนแต่หนูพยายามฝืนทนนั่งภาวนาอยู่ต่อไปคิดว่าเหม็นก็ช่างมันทนเอาอีกสักครู่เกิดอาเจียนออกมาคล้ายเสลดกองอยู่บนตักเต็มไปหมดประมาณได้สักหนึ่งกระโถนพอหนูออกจากภาวนาเอามือมาจับดูปรากฏว่าไม่เห็นมีอะไรมันเป็นอะไรคะหลวงปู่หลวงปู่ตอบว่าธรรมคำถามหลวงปู่ครับกระผมนั่งสมาธิอยู่มันเกิดมีแสงสีม่วงมาแยงเข้าตาจะทำอย่างไรครับหลวงปู่ตอบว่าเกิดขึ้นมันจะหายไปเองถามไม่ต้องไปสนใจมันใช่ไหมครับหลวงปู่หลวงปู่ตอบว่าบ่ต้องดีใจบ่ต้องเสียใจให้ก็สร้าง ดีก็ช่างคือร้ายก็ช่างดีก็ช่างคำถามของข้าราชการบำนาญอดีตในอำเภอหลวงปู่ครับกระผมและครอบครัวเดินทางมาไกลเพื่อกราบนมัสการหลวงปู่โอกาสนี้ขอฟังธรรมะหรือเทศน์สั้นๆเพื่อจะได้นำไปเป็นหลักปฏิบัติในชีวิตต่อไปหลวงปู่นั่งนิ่งสักครู่ประมาณ 2-3 นาทีแล้วตอบว่าเอาใจใส่และว่ามนุษย์โสปฏิลาโภคำถามของคนหูหนักคือคืบหนวกผู้หนึ่งชื่อในคำเป็นคนมีศาสตร์มีศีลธรรมดีคนหนึ่งและเป็นนักภาวนาที่หาตัวจับยากในบรรดาชาวบ้านด้วยกันแกมีอาการแปลกเกี่ยวกับการภาวนามาเล่าถวายหลวงปู่เสมอซึ่งท่านก็เมตตาแนะนำเมื่อแกหายหน้าไปท่านจะถามหาและเมตตาแกมาตลอดเวลาร่วม20ปีวันหนึ่งได้โอกาสแกเรียนถามหลวงปู่ว่าหลวงปู่ครับเป็นเพราะกรรมอันใดหรือทำไมหูผมจึงหนวกผมเคยได้ทำกรรมอะไรไว้บ้างครับหลวงปู่ตอบว่าแต่ก่อนเวลาพระกำลังเทศมีญาติโยมนั่งฟังอยู่หลายที่ศาลาโรงธรรมและบ่อสนใจฟังซ้ำยังเป่าแคนตีฉิ่งตีกลองมารอบศาลาที่ประเทศให้โยมฟังอยู่และเว้าหยอกผู้สาวเวลาผู้สาวเหลียวมากับพากันเฮจนพระที่กำลังเทศอยู่เสียสมาธิทำให้ลืมคำเทศต้องตั้งนโมขึ้นใหม่ตั้งเทื่อสองเทื่อคือครั้งสองครั้งกรรมนี้จึงทำให้หูหนวกถามชาตินี้สิพ้นกรรมบ่อหลวงปู่หลวงปู่ตอบว่าเออคำถามมีญาติโยมคนหนึ่งมาปรารภว่าตนมักจะมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนอยู่เสมอและฝันร้ายเป็นนิดกราบเรียนถามหลวงปู่ว่าจะให้ทำอย่างไรจึงจะหายจากฝันร้ายและอยู่เปลี่ยนเป็นสุขเสียทีหลวงปู่ตอบว่าให้ตั้งสติให้คักคือแน่วแน่หรือดีๆและระลึกถึงพระรัตนตรัยและสวดยันทุนนิมิตังคำถามคนฆ่าตัวตายนี่บาปมากไหมครับหลวงปู่หลวงปู่ตอบว่าบาปมันต้องตายคือฆ่าตัวเองตายอีก500ชาติถามมันมีกรรมแม่นบอกหลวงปู่หลวงปู่ตอบว่าเออคำถามหลวงปู่คะผู้หญิงถ้าบวชเป็นแม่ชีถ้าแม่นบุญบารมีหลายสมาธิเก่งๆก็อาจจะหูคือรู้ภายในคือกันบอกหลวงปู่หลวงปู่ตอบว่าเออรู้คือกันแน่แล้วไปนิพพานได้คือกันท่านนิ่งไประยะหนึ่งแล้วก็เล่าต่ออย่างเมตตาว่ามีหญิงคนหนึ่งอยู่เมืองพม่าอายุได้30ปีรักษาศีล8นุ่งขาวห่มขาวจะได้ไปขึ้นสวรรค์พอได้ถามพอได้ตั้งแต่ยังบ่ทันตายหรือคะหลวงปู่ตอบว่าพอได้ตั้งแต่บ่ทันตายถามเขาบวชมาได้จักปีคะคือกี่ปีคะหลวงปู่ตอบว่า3ปีถามอันนี้เพิ่นสร้างบุญบารมีมาแต่ชาติก่อนหรือคะหลวงปู่หลวงปู่ตอบว่าเพิ่งชาติก่อนเพิ่งชาตินี้ปู่เคยไปอยู่ที่นั่นคืนหนึ่งแม่ชีเอาผ้าขาวงามมาถวายมาให้พระอาบน้ำถามทุกวันนี้ก็ยังอยู่หรือคะหลวงปู่หลวงปู่ตอบว่าคงจะยังอยู่เพราะตอนนั้นยังหนุ่มๆคือสาวอยู่ถามในเมืองไทยมีไหมคะคนที่สำเร็จแบบแม่ชีพม่านี้หลวงปู่ตอบว่าภาวนาเก่งๆนี้มีอยู่ที่คำชะอีถามเดี๋ยวนี้ยังอยู่ไหมคะคือถามเมื่อปีพ.ศ. 2526หลวงปู่ตอบว่ายังอยู่คำถาม ามหลวงปู่ข้าน้อยทำมาหากินอยู่อย่างสุจริตแต่มีคนมาบังเบียดอิจฉาริษยาแกล้งต่างๆนานาเขาว่าเอาหมอธรรมคือหมอไสยศาสตร์มาเศษก้อนหินแล้วคว้างใส่หลังคาบ้านสามก้อนได้ยินเสียงแล้วมันสิเป็นอันตรายบ่หลวงปู่หลวงปู่ตอบว่าบ่เป็นอย่างคำถามเขาจะจ้างมือปืนมาฆ่าเขาขู่เข็นให้หนีว่าถ้าคืนไม่หนีต้องตายมันเป็นยังไงคะหลวงปู่มันจะตายเพราะเขาจริงๆหรือคะหลวงปู่ตอบว่าบ่เป็นอย่างถ้าไหว้พระสวดมนต์ภาวนาอยู่บ่เป็นอย่างเขาขู่นานๆมันก็จะจืดกระจายไปเองคำถามของหัวหน้าครอบครัวผู้ตกทุกข์ได้ยากกระผมจะป่าลูกป่าเมียมาบวชสิบาปบ่หลวงปู่คือปล่อยปละหรือเลิกกันหลวงปู่ตอบว่าบ่เป็นอย่างบ่บาปคำถามกระผมได้ยินท่านอาจารย์เปลี่ยนคือวัดป่าอรัญญวิเวกเชียงใหม่เล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนหลวงปู่สั่งให้ลูกศิษย์ไปบิณฑบาตแต่บ้านคนจนนั่นบอกครับหลวงปู่หลวงปู่ตอบว่าคือเพื่อให้โอกาสคนจนได้ทำบุญมากกว่าคนมีเงินอยู่แล้วคำถามหลวงปู่คะทำอย่างไรจึงจะเรียนหนังสือให้จำได้เก่งๆหลวงปู่ตอบว่าจักตัวเจ้าของเองก็ลืมอยู่พูดถามเลยหัวเราะคือจักแปลว่าไม่รู้คำถามทำอย่างไรจะให้หลานไม่ต้องติดทหารครับหลวงปู่ทำน้ำมนต์ให้หลานด้วยครับหลานกำลังสมัครสอบแต่พอดีต้องเกณฑ์ทหารไม่อยากให้ติดทหารกลัวจะเสียการเรียนหลวงปู่ตอบว่าถึกก็ดีบ่ถึกก็ดีถึกคือถูกคำถามหลวงปู่คะหนูฝันเห็นคนที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนฝันเห็นเขาบ่อยๆแต่หนูรู้จักกับลูกชายเขาทำไมถึงฝันเห็นคะหลวงปู่หลวงปู่ตอบว่าเขาสิมาเกินนำถามแล้วหนูควรจะทำอย่างไรคะหลวงปู่ตอบว่าใส่บาตรทำบุญให้เขาคำถามอยากรู้ล่วงหน้าว่าคนจะมาหาทำอย่างไรจึงจะรู้ได้เจ้าคะหลวงปู่ตอบว่าภาวนาถามจะรู้ใจเขาทำอย่างไรเจ้าคะหลวงปู่ตอบว่าภาวนาคำถามโยมผู้หญิงเคยไปพักภาวนาที่วัดแต่เกิดกลัวผีเพราะที่วัดเป็นป่าช้ามีการเผาศพเป็นประจำเลยมากราบเรียนหลวงปู่ตรงๆหนูกลัวผีเจ้าคะหลวงปู่หลวงปู่มีคาถากันผีไหมเจ้าคะขอให้หนูด้วยหลวงปู่ตอบว่าสุขขังสุปฏิคือเป็นคาถาแผ่เมตตานิสังสะสุตตปาโถคาถาเต็มบทคือสุขขังสุปฏิสุขขังปฏิชติตปาปกังสุปินังปัสสติมนุสสานังปิโยโหติอะมนุสสานังปิโยโหติคำถามหลวงปู่ครับพวกศรัทธาญาติโยมเก่าๆที่เคยปฏิบัติหลวงปู่พวกที่ตายไปแล้วหลวงปู่เคยปรากฏหรือเคยนิมิตเห็นบ้างไหมครับในระยะหลังๆนี้หลวงปู่ตอบว่าบ่เห็นได้ยินแต่เสียงคำถามได้ยินเสียงยังไงครับหลวงปู่หลวงปู่ตอบว่าได้ยินเสียงเขามาเขามารับส่วนบุญมารับเมตตาคำถามได้ยินแต่เสียงบ่เห็นรูปแม่นบ่หลวงปู่หลวงปู่ตอบว่าคำถามหนังสือพิมพ์ลงข่าวเรื่องผีปอบเข้าสิงคนเมื่ออ่านถวายท่านฟังจนจบแล้วเรียนถามท่านว่าผีปอบมีจริงบ่ครับหลวงปู่หลวงปู่ตอบว่าตอบรับว่ามีคำถามหลวงปู่เจ้าคะทำอย่างไรจึงจะพ้นทุกข์ไม่ต้องมาเกิดแก่เจ็บตายอีก หลวงปู่ตอบว่าไปบวชคำถามหลวงปู่ครับเพื่อนมันแกล้งนินทาว่าร้ายผมต่างๆนานาทำอย่างไรดีครับหลวงปู่ตอบว่าบ่ต้องสนใจคำถามมันอดไม่ได้นี่ครับหลวงปู่ตอบว่าแผ่เมตตาคำถามหลวงปู่เจ้าคะพวกเพื่อนฝูงหนูเขาร่ำรวยมีเงินกันทั้งนั้นทำยังไงหนูจึงจะรวยอย่างเขากันบ้างหลังเจ้าคะหลวงปู่ตอบว่าทำงานผู้ถามนิ่งไปคงจะคิดตามหลวงปู่ไม่ค่อยทันคันแล้วเธอผู้นั้นก็ถามซ้ำอีกอย่างไม่ค่อยจะแน่ใจทำงานแล้วรวยแน่นะเจ้าคะหลวงปู่ตอบว่าทำบุญด้วยคำถามหลวงปู่ครับตั้งแต่บวชมาเคยคิดอยากศึกไหมครับคือผู้ถามเป็นพระซึ่งกำลังคิดอยากศึกหลวงปู่ตอบว่าเคยถามและทำอย่างไรจึงไม่ศึกครับหลวงปู่ตอบว่าอยู่ซื่อๆมันก็หายไปเองคืออยู่เฉยๆก็รู้กันทุกคนว่าหลวงปู่อาพาธเป็นอัมพาตซีกข้างซ้ายตั้งแต่ไหล่แขนขาใช้การเคลื่อนไหวไม่ได้แม้แต่การพูดก็ลำบากที่ริ้นจะเคลื่อนเป็นคำพูดดังที่ท่านต้องการปกติท่านเป็นผู้พูดน้อยอยู่แล้วเมื่อท่านเป็นอัมพาตการพูดซึ่งเป็นภาระหนักแก่ท่านอย่างยิ่งจึงเป็นสิ่งที่เราแทบจะไม่ควรคาดหวังแต่พวกบัวใต้น้ำบางครั้งก็อดเผลอตัวคอยกราบเรียนถามปัญหาต่างๆไม่ค่อยได้ที่ได้บันทึกมาเป็นตัวอย่างข้างต้นนั้นส่วนใหญ่เป็นปัญหาธรรมะที่แต่ละคนติดข้องแต่บางโอกาสบางเวลาเห็นท่านมีอารมณ์แจ่มใสใจของพวกปุถุชนคนธรรมดาพวกบัวใต้น้ำก็กำเริบในความเมตตาถามโน่นถามนี่จุกจิกถ้าเป็นคำถามเฉยๆหน้าขันบางทีท่านจะหัวจนองงอหรือสำลักเรื่องเกี่ยวกับองค์ท่านบ้างประวัติที่เรื่องลือเล่าต่อๆกันมาบ้างเริ่มจากวงพระนักปฏิบัติกรรมฐานจากปากเพื่อสัทธรรมิกของท่านจากปากพระเนนผู้เป็นศิษย์เคยปฏิบัติท่านพวกบัวใต้น้ำได้ยินกระเซ็นกระสายได้โอกาสเหมาะก็ทำหน้าเอี้ยงเคลียมกราบเรียนถามท่าน
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นชีวประวัติครูบาอาจารย์ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่สองท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่สุวัฒน์สุวัจโจวัดป่าเขาน้อยอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ขอเชิญรับฟังครับ
1: โปรดตั้งใจเตรียมตัวเพื่อทำการอบรมปฏิบัติจิตภาวนาทำด้วยจิตศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสน้อมจิตน้อมใจปฏิบัติโดยความเคารพจึงจะประสบผลคือความสุขที่เราทั้งหลายต้องการเพราะความเคารพนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากเราอยากได้แต่ผลแต่ความเคารพไม่มีความอ่อนน้อมเพื่อปฏิบัติโดยความเลื่อมใสโดยความจริงใจนั้นมีกำลังอ่อนถึงเราจะพยายามอย่างไรก็ตามถ้าขาดคุณสมบัติคือความเคารพอย่างจริงใจแล้วผลออกมาจะไม่สมบูรณ์เลยเพราะฉะนั้นความเคารพท่านให้ความสำคัญมากในสมัยครั้งพุทธกาลท่านว่าอาปาโพโหอาปาโพโซปริห้านายะเป็นผู้ไม่เสื่อมถ้าบุคคลมีปกติแสดงความเคารพมีจิตใจอ่อนน้อมเคารพนิบบานาเซวะสันติเกเหมือนกับบุคคลนั้นปฏิบัติใกล้พระนิพพานท่านว่าเพราะความเคารพเพราะฉะนั้นก่อนทำกรรมใดๆในทางพระพุทธศาสนาท่านจึงเตือนใจและท่านจึงให้แสดงความนอบน้อมความเคารพทุกครั้งไปการถวายทานการทำกรรมต่างๆทุกประเภทในทางสงฆ์ก็ดีทางคารวาสก็ดีในทางพระพุทธศาสนาจึงตั้งนะโมเมื่อตั้งนะโมแล้วก็ประนมมือมีจิตใจนอบน้อมคำว่าตั้งนะโมเป็นเตือนให้เราทั้งหลายเตรียมตัวแสดงความเคารพเพื่อจะได้ทำกิจอันเป็นประโยชน์อันสุขอันยิ่งใหญ่หรือเป็นประโยชน์อันสำคัญในทางการปฏิบัติเรียกว่าบำเพ็ญบุญหรือบำเพ็ญกุศลหรือเรียกว่าศาสนพิธีหรือศาสนกิจท่านให้แสดงความเคารพแม้การปฏิบัติท่านก็แสดงไว้อยู่ทั่วไปท่านว่าให้ศึกษาคือการฟังโดยความเคารพเมื่อฟังได้ยินได้ฟังแล้วก็ยังนำไปปฏิบัติโดยความเคารพเพราะฉะนั้นความเคารพคือการอบรมด้วยอาศัยเป็นผู้สติเป็นผู้มีสติระลึกรู้ตัวแล้วก็แสดงความเคารพในคุณพระพุทธเจ้าเคารพในคุณพระธรรมเคารพในคุณพระสงฆ์การเคารพนั้นมีมากหลายอย่างแต่รวมย่อๆที่ท่านกล่าวไว้มีอยู่6ประการด้วยกันหลักใหญ่ๆก็คือเคารพในคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์เคารพในศีลขาคือในศีลในสมาธิปัญญานี่เองเรียกว่าเคารพในศีลขาคือท่านไม่ได้กล่าวถึงศีลว่าเคารพในการศึกษาศีลขาวกับการศึกษาแม้การปฏิบัติก็ดีในการระลึกคุณพระพุทธเจ้าในการระลึกคุณพระธรรมหรือในการสำรวมกายในการรักษาศีลก็เราศึกษาในเรื่องศีลในการปฏิบัติสมาธิเราก็ศึกษาในเรื่องจิตเพราะฉะนั้นศึกษาแต่ละอย่างละอย่างนั้น ต้องศึกษาด้วยความสำรวมโดยความระลึกแสดงความเคารพความพอใจความเลื่อมใสเพื่อให้เกิดความปราโมทย์เกิดความดีใจขึ้นมาเป็นกำลังใจชนิดหนึ่งที่จะให้เราทำงานนั้นๆโดยไม่เป็นการอุปสรรคขัดข้องโดยไม่มีความเห็นว่าเป็นการลำบากหรือไม่เกิดความรำคาญในการกระทำหรือไม่เกิดความสะเพร่ามักง่ายสักแต่ว่าทำเพราะให้มันผ่านไปเพื่อจะได้ทำกิจนั้นด้วยความจริงใจมีความเคารพในปฏิสันถานการต้อนรับก็เป็นสิ่งที่สำคัญท่านว่าปฏิสันถานอามิสสปฏิสันถานและก็ธรรมปฏิสันถานแต่ก่อนครูบาอาจารย์ธรรมเนียมก็ชาวพุทธเราแต่ก่อนมีการเคารพในปฏิสันถานเมื่อมีแขกมาสู่บ้านสู่เรือนเมื่อฝ่ายพระสงฆ์ในวินัยของพระสงฆ์ถ้าเป็นพระอาวุโสที่มาสู่บ้านแล้วล้างเท้าเช็ดเท้าแล้วจัดอาสนะหาน้ำถวายจัดการต้อนรับตามหลักพระวินัยท่านวางไว้แล้วก็บอกจัดสถานที่บอกเที่ยวโกจรบินทบาทตรงไหนไม่ควรไปมากน้อยเท่าไหร่แนะนำอาคันตุกะคารวาสก็มีการปฏิสันถานโดยความเคารพเอื้อเฟื้อนี่ก็เป็นเครื่องกำจัดกิเลสส่วนละเอียดบางอย่างได้เหมือนกันเพราะกิเลสการทนงตัวอหังการมามังการเพื่ออย่างนี้ส่วนละเอียดเรามองไม่เห็นแต่พระพุทธเจ้าพระองค์เห็นเห็นเป็นเครื่องชำระแล้วก็เป็นเครื่องผูกน้ำใจไมตรีถ้าหากว่าผู้ที่มานั้นเป็นพระหรือเป็นบุคคลบัณฑิตผู้มีจิตใจอันเป็นธรรมหรือผู้มีจิตใจอันสูงท่านเห็นเราตอนรับปฏิสันถานโดยความเคารพโดยความเอื้อเฟื้อท่านก็มีจิตเมตตาซาบซึ้งในเราเมื่อซาบซึ้งในเราแล้วท่านพร้อมที่จะมีอะไรดีๆพร้อมที่จะสอนพร้อมที่จะอบรมพร้อมที่จะชักชวนพร้อมที่จะเปิดเผยความดีให้เราฟังเพราะเราที่เรียกว่าเป็นบัณฑิตพอใจในการศึกษาพอใจในการฟังบางครั้งถ้าเมื่อเห็นไม่เหมาะสมที่จะพูดเหมาะสมที่จะกล่าวถึงเห็นผิดอยู่มันก็พูดไม่ได้เพราะพูดไปไม่มีประโยชน์บอกชี้แนะขุมทรัพย์หรือของที่ดีไม่มีประโยชน์เพราะดูจิตใจแล้วมันไม่เหมาะสมเพราะไม่รับก็เลยพลาดท่าที่จะได้ความดีหรือความนี่จากท่านคือมีจิตใจถ้าหากว่าเป็นเครื่องสัมผัสสัมพันธ์เหมือนกันอย่าว่าไม่สัมผัสสัมพันธ์ถ้าเราตั้งอยู่ในสติระลึกถึงกิจหน้าที่ที่ชาวพุทธที่พระพุทธเจ้าได้วางไว้แล้วพยายามปฏิบัติตามนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์เพราะกิจนั้นๆที่พระพุทธเจ้าวางไว้เพื่อให้เราเอามาใช้เรียกว่าอบรมบ่มนิสัยอบรมบ่มนิสัยเอ็นซีและนิสัยชอบมีความเคารพถึงแม้ว่าเราจะไม่เคารพในที่อื่นไม่ถือไม่สำคัญอย่างน้อยเราเคารพในธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าอีกด้วยที่พระองค์ได้วางไว้เรายังฟื้นฟูหรือเอาคำสอนพระพุทธเจ้าขึ้นมาใช้มาปฏิบัติเรียกว่าฟื้นฟูไม่ให้มันจมอยู่ในตำราหรือจมอยู่ในความรู้แล้วไม่ได้ออกมาเปิดเผยถ้าหากเราทั้งหลายคนพบอันใดที่ดีงามที่มีอยู่ในคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วออกมาสู่ กันแล้วก็ช่วยกันประพฤติปฏิบัติให้ได้อบรมเพื่อจะได้รู้ปรากฏขึ้นมาในจิตใจของเราชื่อว่าเรามาเผยแพร่มาเชิดชูฟื้นฟูพระพุทธศาสนาช่วยกันปฏิบัติวางไว้ให้ปรากฏมาในกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่เราได้กระทําอย่างถูกต้องด้วยความเคารพถ้าจิตใจมีความเคารพเป็นพื้นฐานแล้วสร้างหิริความละอายไม่กล้าล่วงเกินเล็กๆน้อยๆก็ตามไม่กล้าล่วงเกินเกิดความเกรงกลัวสะดุ้งกลัวกลัวเพราะอะไรเพราะไม่ได้เคารพเพราะไม่ได้ทำตามพระพุทธเจ้าพระองค์ไม่เคยพูดคำพูดที่ไม่มีประโยชน์ที่คำใดที่พระองค์วางไว้ถึงแม้ว่าใครจะเห็นก็ตามไม่เห็นก็ตามคำนั้นเป็นสัจจะธรรมจะเป็นอย่างอื่นไม่ได้เพราะฉะนั้นผู้ที่มีนิสัยอ่อนน้อมมีนิสัยความเคารพนิสัยเชื่อฟังพร้อมที่จะประพฤติปฏิบัติทำตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามหลักแล้วจะต้องมีสติพยายามระลึกเอานำมาใช้ประพฤติปฏิบัติให้เหมาะสมเกิดประโยชน์ตามเพศตามภูมิตามขั้นตามลำดับตามหน้าที่ขั้นตอนเพราะฉะนั้นจึงมีที่ว่าวุฒิธรรม4ประการคือธรรมที่ทำให้เจริญ4ประการที่ให้พรทุกวันทุกวันอายุวันโนสุขขังพลังนี่อานิสงส์ที่พระพุทธเจ้าแสดงให้ผู้มีความเคารพผู้มีความเคารพวุฒธาปจายโนผู้มีความเคารพผู้มีความอ่อนน้อมต่อผู้สูงหรือผู้เหนือกว่าผู้เฒ่าอยู่เป็นนิจทำสี่ประการทำให้บุคคลผู้นั้นมีอายุยืนทำบุคคลนั้นมีวรรณะผิวพรรณผ่องใสทำบุคคลนั้นมีความสุขกายสุขใจทำให้มีกำลังสติกำลังปัญญามีกำลังสามมาจะให้ถึงความสำเร็จในสมบัติมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติตลอดถึงนิพพานสมบัติกำลังนั้นกินความกว้างเพราะผู้มีปกติอ่อนน้อมมีปกติกราบไหว้ต่อผู้ใหญ่เป็นนิดเพราะฉะนั้นทำความเคารพซึ่งเป็นของง่ายง่ายแต่กิเลสมันขัดขวางไม่ชอบไปแสดงต่อให้เหมาะสมในนาทีในเพศในภูมิในวัยของตนเมื่อเป็นเช่นนี้เราทั้งหลายคนพยายามน้อมระลึกแม้แต่เราจะภาวนาปฏิบัติสิ่งใดก็ตามบุคคลที่ควรระลึกอย่างยิ่งเพื่อฝึกฝนอบรมจิตใจของเราถ้าไม่เคารพสิ่งอื่นก็เคารพในพระพุทธเจ้าเคารพในพระธรรมเคารพในพระสงฆ์เพราะคำว่าพระพุทธเจ้าพระองค์มีคุณอันมากมายเหลือเกินไม่สามารถจะพรรณนาให้สิ้นสุดยุติได้เลยแม้พระพุทธเจ้าแสดงฤทธิ์ด้วยกันแล้วก็ไม่สามารถพรรณนาคุณของพระพุทธเจ้าแต่พระองค์จนตลอดชีวิตให้สิ้นสุดลงได้ให้หมดสิ้นได้คุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมก็เช่นเดียวกันมีมากมายเหลือเกินแต่ถ้าเราไม่ได้ฝึกฝนอบรมมีปกติเคารพอยู่เสมอเราก็ไม่รู้สึกอะไรเลยว่าไม่เห็นได้อะไรไม่เห็นมีประโยชน์อะไรอยากทำอะไรอยากอยู่อย่างใดก็อยู่ไปโดยนึกว่าไม่มีความสำคัญมองข้ามไปเพราะฉะนั้นเราจะรู้จักคุณประโยชน์ตอนนี้ก็ต้องอาศัยมีสติระลึกนึกมาภาวนาที่เราทั้งหลายภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธหลักคุณของพระพุทธเจ้านั้นเป็นที่พึ่งกำจัดภัยได้จริงๆเป็นบุคคลเป็นปูชนียบุคคลเราควรกราบควรไหว้ควรเคารพเมื่อประมาทเมื่อไรแล้วปัจจัยสนะคม ของเราก็ขาดที่พึ่งของเราก็ขาดเมื่อประมาทในคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์เพราะฉะนั้นในการภาวนาก็เป็นส่วนหนึ่งที่แยกออกจากคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์มาภาวนาเพราะเหตุใดว่าการภาวนาจึงแยกออกมามีทั้งคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่รวมในการภาวนาเพราะการภาวนาระลึกพุทโธก็ดีลมหายใจก็ดีนี่เป็นแต่คุณที่พระพุทธเจ้าพระองค์ได้เจริญมาปฏิบัติมาพระองค์ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ก็อาศัยธรรมอันนี้มีคุณอุปการะต่อพระองค์มากทีเดียวธรรมอันนี้พระองค์ได้บรรลุธรรมพระองค์ก็ตั้งอยู่ในธรรมอันนี้ซึ่งเป็นคุณสมบัติของพระพุทธเจ้าโดยตรงไม่ใช่โดยอ้อมการภาวนาเป็นคุณของพระพุทธเจ้าโดยตรงแล้วพระองค์ทรงแสดงการปฏิบัติที่คุณมีอยู่ในพระองค์แจกจ่ายให้เราประพฤติปฏิบัติคุณนั้นเลยมาตั้งชื่ออีกอย่างหนึ่งเรียกว่าธรรมคำสอนของพระองค์แท้จริงกับพระธรรมทั้งหมดก็เป็นคุณของพระพุทธเจ้านั่นเองที่ผลิตออกมาจากพระพุทธเจ้าเป็นผู้บัญญัติเป็นผู้เรียบเรียงเป็นผู้สอนชี้แนะถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเราก็ไม่มีเลยพระธรรมถึงมีอยู่ก็เราไม่สามารถที่จะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่เราได้ทีนี้เพราะฉะนั้นการภาวนาที่เราปฏิบัติจะเลิกพุทโธก็ดีดูลมหายใจเข้าออกก็ปฏิบัติอยู่ในคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์อยู่ในการภาวนาเพราะพระสงฆ์นั่นที่ท่านปฏิบัติสุปฏิปันโนท่านก็มาปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นผู้เชื่อฟังคำสอนพระพุทธเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนให้รักษาศีลสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมจิตใจท่านก็พยายามสำรวมเรียกว่าสุปฏิปันโนไม่ฝ่าฝืนก็เลยกลายเป็นลูกศิษย์ที่ดีสาวกที่ดีต่อพระพุทธเจ้าตรงต่อพระพุทธเจ้าซื่อสัตย์สุจริตปฏิบัติดีในเฉพาะตั้งอยู่ในพระธรรมซึ่งเป็นสวากขาโตธรรมที่พระพุทธเจ้ากล่าวดีแล้วเพราะฉะนั้นผู้ตั้งอยู่ในธรรมดีคือสุปฏิปันโนนั่นเองคือพระอริยสงฆ์ก็เลยเป็นผู้ดีบุคคลใดก็ตามเมื่อก่อนมีสกิเลสหนาปัญญาหยาบสักแค่ไหนเพียงไรก็ตามเมื่อได้ยินได้ฟังธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วเกิดความเชื่อความเลื่อมใสมอบกายมอบวาจาใจให้ตั้งอยู่ในคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ดังกล่าวแล้วหรือตั้งอยู่ในศีลตั้งอยู่ในสมาธิตั้งอยู่ในปัญญาตั้งอยู่ในสิกขาของตนด้วยดีบุคคลนั้นชื่อว่าเป็นผู้สุปฏิปันโนเอสะภควะโตสาวกสังโฆเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ปฏิบัติดีใครก็ตามไม่ว่าเราไม่ว่าใครในปัจจุบันเมื่อเราอยากจะเป็นลูกศิษย์เป็นสาวกหรือเป็นพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้าหรือเราได้เป็นแล้วก็ดีเราก็ต้องตรวจตรองดูคุณสมบัติเหล่านี้ทำให้สมบูรณ์บริบูรณ์ในเราให้เกิดความเคารพที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในกิจในนาทีการปฏิบัติให้เหมาะสมกับเพศกับภูมิกับนาทีกับวัยของตนเองผู้ที่มีวัยสูงกว่าทั้งกายก็เป็นเจดีย์หรือเป็นที่เคารพของผู้มีวัยต่ำกว่าตามระดับเพราะเหตุใดเพราะเขารู้เหตุการณ์ผ่านวัยมาก่อนต้องมีความรู้ถึงแม้ว่าผู้ที่เกิดสุดท้ายภายหลังจะได้รู้ศึกษามีความศึกษารู้สูงเท่าไรก็ตามแต่อันส่วนความดีนั้นรู้ดีรู้ชั่วนั้นผู้เกิดก่อนต้องรู้ก่อนเพราะได้สัมผัสในความชั่วถึงแม้ ความชั่วก็ได้รู้ได้เห็นมาได้รับทุกข์ได้รับความทรมานมาทางผิดทางถูกย่อมรู้เพราะมันผ่านมาแล้วถึงจะไม่สามารถที่จะแก้ไขแต่ก็ต้องรู้ต้องเข้าใจเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้มีความเคารพต่อผู้มีวัยอันสูงกว่าการบวชเข้ามาพระพุทธเจ้าก็วางระเบียบไว้อย่างแน่นอนมั่นคงเพื่อให้เกิดคุณธรรมคือความเคารพชำระกิเลสในส่วนนี้เองเพื่อไม่ให้ติดข้องให้อยู่ในทุกภัยในวัฏจักรเพราะสิ่งเหล่านี้เพื่อให้หมดจดบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นพระองค์จึงได้วางไว้เราทั้งหลายเมื่อปฏิบัติทุกอย่างก็ดีในทางฝึกฝนอบรมจิตใจของเราตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วควรมีสติน้อมนึกระลึกทำด้วยความพอใจทำด้วยความเคารพทำด้วยเพื่อความถูกต้องไม่เห็นแก่ตัวว่าสมัยโน้นสมัยนี้สถานที่โน้นสถานที่นี้กิเลสมันเคยแก้ตัวกับเราหรือเปล่ามันเคยปล่อยวางให้เราหรือเปล่าทุกข์มันเคยอนุโลมอย่างไรบ้างเราทำผิดเมื่อไหร่ก็มัวหมองมานะเราทำที่ไหนกลางวันกลางคืนเหมือนกับเงาติดตัวตามเราอยู่เหมือนกันอันสิ่งที่เป็นในฝ่ายที่ไม่ดีเมื่อเราทำความดีรอเวลารอการเลื่ออ้างการอ้างเวลาละเลยให้ละหลวมย่อหย่อนอยู่อย่างนั้นส่วนกิเลสไม่เคยย่อหย่อนให้เราเอาเวลาไหนเอาได้อยู่ตลอดเวลาทำยังไงเรายิ่งจะออกจากทุกข์ได้เราก็ทราบอยู่แล้วที่เราทุกข์ทั้งหลายเวียนว่ายตายเกิดเพราะจิตใจประกอบไปด้วยความเศร้าหมองในใจนี้เองเครื่องเศร้าหมองคือกิเลสที่มีอยู่นี่เองถ้าเราไม่พยายามชำระสะสางเลยให้มันหลุดเองให้มันสะอาดเองไม่มีทางมีแต่ศาสนาอื่นเท่านั้นอยู่ถึงเท่านั้นปีเท่านี้ปีก็มาบริสุทธิ์ไปเองได้พ้นทุกข์ไปเองแต่หลักธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นท่านกล่าวว่าวิริยะนะดุกมัจเจติผู้ที่จะล่วงทุกข์ได้ต้องความเพียรต้องมีความพยายามถ้าไม่มีความเพียรพยายามที่ชำระสะสางมูลเหตุที่ให้ทุกข์เกิดกล่าวคือเครื่องเศร้าหมองใจแล้วเราไม่ชำระแล้วมันก็เศร้าหมองอยู่อย่างนั้นภาชนะของเราเมื่อมันเศร้าหมองถ้าเราทิ้งไว้ให้สะอาดเองไม่มีเครื่องใช้เครื่องสอยแล้วก็ต้องซักต้องทำนอกจากทำลายไม่ให้มันมีขึ้นมาปรากฏขึ้นมาแต่นี่เราจะทำลายอย่างไรกิเลสมันอยู่กับใจลองดูใครทำลายใจได้แปลว่าเก่งลองนั่งทำลายใจถ้านั่งทำลายใจเพราะกิเลสอยู่ในใจก็ลองดูสิไม่ให้ทำลายอย่าให้มันคิดนึกไปไหนให้มันยุ่งเฉยๆอย่าให้มันดิ้นรนถ้าทำลายได้ก็เหมือนกับความเศร้าหมองกับวัสดุที่เศร้ามองทำลายได้มันก็ไม่มีถ้าเราไม่อาศัยถ้าเราไม่ใช้สอยทีนี้จะถ้าทำลายหรือมันกระทบกระเทือนเราทำลายผ้ามันเปื้อนทำลายทำลายไปแล้วเราก็ไม่มีนุ่งเครื่องใช้มาทำลายไปแล้วก็ไม่มีใช้มันกระทบกระเทือนเพราะฉะนั้นจะต้องพยายามชำระเพื่อจะได้ใช้ชั้นใดจิตใจของเราก็เหมือนกันเราจะต้องอาศัยเขาอยู่เมื่อเป็นเช่นนี้เราจะต้องสะสางสำรวมระวังชำระอย่าให้มันเศร้าหมองในจิตในใจเพื่อได้มาซึ่งความสงบการชำระจิตใจเพื่อให้เกิดความสงบนี่เราก็พยายามสังเกตเพราะเมื่อความไม่สงบมีอยู่เราก็รู้เรื่องความไม่สงบแล้วเราก็มาพยายามที่ทำให้ตรงกันข้ามกับความไม่สงบเราหลีกทางไม่สงบเสียเราก็มาพยายามทำความสงบตามหลักคำสอนพระพุทธเจ้า ที่เกิดความสงบก็มีทางเดียวคือภาวนาที่เราตั้งใจปฏิบัติด้วยการมาระลึกด้วยความเคารพด้วยความตั้งใจด้วยความพอใจด้วยความนอบน้อมนั่งระลึกทำความดีใจในการปฏิบัติเกิดความประโมทใจว่าเราได้มาเชิญรอยตามธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าพระองค์ได้ความสะอาดหมดจดบริสุทธิ์ก็สายเดินทางนี้มาภาวนานี่เป็นทางอันหมดจดเมื่อจิตมีความเห็นผิดก็อบรมให้มีความเห็นถูกเมื่อจิตไม่สงบก็อบรมให้มีความสงบเมื่อจิตเศร้าหมองพยายามทำความแสงสว่างผ่องแผ้วให้เกิดขึ้นในจิตในใจคือดวงปัญญาท่านเรียกว่าปัญญายะบริสุทธิ์ติเราจะบริสุทธิ์พ้นจากความเศร้าหมองได้ด้วยปัญญานะไม่ใช่ด้วยการซักฟอกอย่างอื่นเพียงแต่เรามามีสติระลึกภาวนาให้จิตใจของเราละเอียดเข้าสู่ความสงบรักษาความรู้ของเราให้มั่นคงกำกับกับสติรักษาจิตอยู่จิตย่อมถึงสภาพความสงบไม่มีสิ่งใดก่อกวนปัญญาย่อมเกิดขึ้นเมื่อจิตใจของเราสงบแล้วย่อมเกิดความรู้ความเห็นถ้าเปลี่ยนจากที่เราเคยรู้เห็นมาแต่ก่อนคือความสุขที่อาศัยความสงบเกิดขึ้นเนื่องด้วยเหตุนี้เราทั้งหลายพยายามตั้งใจทำด้วยความเริ่มใสด้วยความตั้งใจจริงระลึกทำไปจิตค่อยละเอียดไปค่อยปรากฏขึ้นมาตามระดับมีผลเกิดขึ้นโดยอาศัยความเคารพโดยอาศัยความพอใจเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วกำหนดจดจำนำมาอบรมจิตภาวนาก็จะได้ประสบพบเห็นความสุข
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของหลวงปู่สุวัจสุวัจโจวัดป่าเขาน้อยอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในรายการเทศนาครูอาจารย์ช่วงที่2ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนนำเราจากนี้ไปขอเชิญรับฟังปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐานครับ
2: ความจริงก็ควรจะเป็นอย่างนั้นแต่เรื่องของบางท่านที่เคยดำเนินมากลับเป็นอย่างนี้คือความกลัวที่เกิดอยู่ในบริเวณท่านก็ใช้อุบายแก้ไขเช่นเดียวกับที่ไปนั่งและเดินเที่ยวหาเสือบนหลังเขาแต่ความกลัวที่เกิดตามลำพังดังที่เกิดขึ้นขณะพักอยู่บริเวณของตนเป็นอย่างหนึ่งท่านก็ใช้อุบายแก้ไขจนความกลัวนั้นหายไปได้แต่ความกลัวที่ท่านกำลังแสวงหาด้วยวิธีต่างๆมีหาด้วยการไปนั่งภาวนาอยู่บนหินดานหลังเขาบ้างหาด้วยการเดินหาเสือบนหลังเขาบ้างนั้นเป็นความกลัวที่โลดโผนรุนแรงยิ่งกว่าความกลัวที่เกิดอยู่โดยลำพังมากถ้าไม่ใช้อุบายให้ทันกันก็น่ากลัวเป็นบ้าไปได้ขณะพบกับเสือเข้าจริงๆฉะนั้นวิธีระงับจึงต้องใช้อุบายต่างกันมากจนความกลัวนั้นหายไปได้ด้วยกุศโลบายของแต่ละท่านที่จะหาอุบายวิธีฝึกทรมานตนเป็นรายๆไปแต่การฝึกจิตดวงกำลังกลัวถึงขนาดให้หายพยศลงได้ด้วยอุบายที่ทันสมัยนั้นเป็นสิ่งสำคัญมากแม้ผลที่ปรากฏขึ้นในขณะจิตยอมจำนนต่อสติปัญญาก็เป็นความอัศจรรย์เกินคาดคือใจกลับเกิดความกล้าหาญขึ้นมาขณะที่ความกลัวดับลงไปด้วยอุบายที่ทันกันหลังจากนั้นจิตสงบเต็มที่ปราศจากความหวาดกลัวใดๆ1เวลาจิตถอนขึ้นมาก็ทรงความกล้าหาญไว้ได้ไม่กลับกลัว1เป็นพยานหลักฐานในใจได้อย่างมั่นคงว่าจิตเป็นสิ่งที่ทรมานให้หายพยศได้อย่างเห็นประจักษ์ด้วยเหตุการณ์ต่างๆเป็นเครื่องสนับสนุนมีความกลัวเป็นต้น1มีความพอใจที่จะทรมานตนด้วยวิธีนั้นหรือวิธีอื่นด้วยความถนัดใจไม่พรั่นพรึงต่อความตาย1แม้การทรมานตนด้วยวิธีอื่นๆก็โปรดทราบว่าท่านทำด้วยความมั่นใจที่เคยได้รับผลมาแล้วมีแต่จะเร่งความเพียรหนักมือขึ้นไปเพื่อความก้าวหน้าของจิต ของธรรมภายในใจต่อไปจนถึงจุดที่หมายตามใจหวังเท่านั้นดังนั้นการฝึกทรมานใจหรือทรมานตนของพระธุดงค์จึงมีวิธีต่างๆกันไปตามจริตนิสัยแต่โดยมากวิธีที่ท่านทำนั้นเป็นสิ่งที่ท่านเคยได้รับผลมาแล้วจึงจำต้องพยายามในวิธีนั้นมากกว่าวิธีอื่นเรื่อยไปจริตของคนเราไม่เหมือนกันบางรายพอเกิดความกลัวขึ้นมาจิตเลยไม่มีสติรั้งตัวกลายเป็นคนหมดสติไปเลยไม่ว่าจะกลัวอะไรก็ตามเป็นลักษณะเดียวกันนี้ทั้งนั้นจริตชนิดนี้ไม่สมควรที่จะพาทรมานด้วยสิ่งน่ากลัวอาจเป็นบ้าเสียคนไปได้คำว่าทรมานก็ต้องขึ้นอยู่กับจริตของแต่ละรายว่าจะควรทรมานตนด้วยวิธีใดบ้างจึงจะเหมาะและได้กำลังทางจิตใจไม่เพียงได้ยินว่าทรมานชนิดนั้นได้ผลดีก็ทำไปตามโดยไม่คำนึงถึงจิตของตนจึงไม่ค่อยเกิดประโยชน์เท่าที่ควรแต่การกล่าวทางนี้มิได้กล่าวเพื่อให้เกิดความอ่อนแอแก่ท่านนักปฏิบัติทั้งหลายกล่าวเพื่อความเหมาะสมที่จะให้ได้รับประโยชน์ตามควรแก่ภาวะของตนต่างหาก

ันอย่างเผ็ดร้อนของท่านมาลงก็โดยเห็นว่ากิเลสของคนเรามากลัวแต่อำนาจบังคับทรมานมากกว่าปล่อยตามใจถ้าใช้อำนาจบังคับบ้างก็ยอมหมอบสักนิดหนึ่งพอได้ลืมตาหายใจถ้าอนุโลมไปตามบ้างก็ได้ใจกำเริบใหญ่จำต้องใช้วิธีทรมานกันหลายอย่างเพื่อกิเลสกลัวบ้างพอเย็นใจท่านที่ต้องการเห็นความหมอบราบของกิเลสประจักษ์ใจก็นำเอาวิธีเผ็ดร้อนนี้ไปใช้เป็นเครื่องมือฝึกทรมานให้พอเหมาะกับจริตของตัวย่อมมีทางผ่านพ้นไปได้เป็นพักๆหักล้างกิเลสไปได้เป็นตอนๆบั่นทอนทุกเครื่องทรมานใจลงได้เป็นทอดๆจนถึงที่ปลอดภัยอันเป็นแดนเกษมเปรมใจด้วยวิธีนี้เป็นเครื่องสนับสนุนท่านที่เคยได้ผลจากการทรมานด้วยวิธีเผ็ดร้อนท่านได้จริงๆเห็นประจักษ์ใจคือจิตที่ต้องทรมานแบบนี้นั้นโดยมากเป็นจิตที่ผ่าผลประจำนิสัยชอบเอาจริงเอาจังไม่เลาะแหละว่าสู้ก็สู้จริงๆว่าตายก็ตายจริงๆเป็นไม่ถอยเวลาจะทรมานความกลัวท่านก็หาที่ทรมานจริงๆเช่นเอาเสือเป็นครูช่วยการทรมานสถานที่ที่เห็นว่ากลัวมากเท่าไรท่านยิ่งมุ่งหน้าไปสู่ที่นั้นและฝึกกันอย่างเอาเป็นเอาตายจริงๆแม้ตายในขณะนั้นท่านก็ยอมขอแต่ได้เห็นความกลัวหายไปเพราะอำนาจสติปัญญาเป็นเครื่องฝึกท่านยอมทั้งนั้นไม่เช่นนั้นท่านจะฝืนใจดวงกำลังกลัวๆไปอยู่ในที่กลัวๆนั้นไม่ได้แต่ถ้าก็ฝืนได้จนได้เห็นฤทธิ์ของความกลัวที่สู้ฤทธิ์ของธรรมไม่ไหวแล้วสลายตัวไปต่อหน้าต่อตาความกล้าหาญปรากฏขึ้นแทนที่อย่างประจักษ์ใจซึ่งเป็นพยานแห่งการฝึกด้วยวิธีนั้นว่ามิได้เป็นโมฆะแต่กลับเป็นประโยชน์อย่างมหาศาลที่คาดไม่ถึงเสียอีกบางรายใจสงบลงขณะได้ยินเสียงเสือกระหึ่มมารอบๆ บริเวณก็มีบางรายพอได้ยินบาดย่างเท้าเสือเดินมาข้างๆตามภาษาของมันโดยมิได้ระวังว่าใครจะสนใจกล้าหรือกลัวมันจิตรวมสงบลงไปในขณะนั้นก็มีบางรายทำความเพียรอยู่ตามปกติธรรมดาจิตไม่ยอมสงบลงได้พอหาอุบายไปนั่งภาวนาอยู่ทางที่เสือเคยเดินผ่านไปมาแม้เสือมิได้มาที่นั้นแต่ใจกลับสงบลงเป็นสมาธิได้ก็มีโดยอาศัยความคิดและความกลัวว่าเสือจะมาหาตนแต่การภาวนาในขณะความกลัวกำลังแสดงตัวมี2วิธีคือทำจิตให้อยู่กับบทธรรมที่ตนเคยปฏิบัติมาไม่ยอมส่งจิตออกไปคิดปรุงว่าสัตว์ว่าเสือใดๆทั้งสิ้นภาวนาอยู่กับธรรมบทนั้นด้วยสติเป็นเครื่องควบคุมเป็นกับตายก็หมายพึ่งทำบทที่กำลังบริกรรมอยู่ในขณะนั้นเท่านั้นจิตเมื่อยอมตนลงหวังพึ่งธรรมจริงๆไม่กว่าโน้นกว่านี้ย่อมสงบตัวลงได้โดยไม่ต้องสงสัยขณะที่จิตลงสู่ความสงบความกลัวหายไปทันทีนี้เป็นวิธีปฏิบัติของผู้เริ่มฝึกหัดส่วนวิธีของผู้ที่จิตเป็นสมาธิมีหลักใจแล้วเวลาความกลัวเกิดขึ้นย่อมพิจารณาโดยอุบายปัญญาคือแยกดูทั้งความกลัวแยกดูทั้งสัตว์เสือที่จิตสำคัญว่าเป็นของน่ากลัวออกเป็นชิ้นเป็นอันนับแต่เขี้ยวเล็บหนังหัวหางกลางตัวตลอดทุกอวัยวะของเสือออกดูว่าเป็นของน่ากลัวอย่างไรบ้างจนเห็นชัดเจนด้วยปัญญาความกลัวหายไปเองนี่เป็นวิธีของผู้ที่เคยดำเนินทางวิปัสสนามาแล้วย่อมแก้ความกลัวได้ด้วยอุบายนี้ท่านที่อยู่ในป่าท่านฝึกทรมานท่านด้วยวิธีดังกล่าวนี้ทั้งนั้นและได้ผลเป็นที่พอใจโดยที่เสือก็ไม่ได้ทำอันตรายแก่ท่านเลยเขียนมาถึงตอนนี้มีเรื่องเกี่ยวเนื่องกันที่ควรจะนำมาลงเพื่อท่านผู้อ่านได้พิจารณาตามเหตุคะตามเหตุการณ์ที่เป็นมาแล้วในวงพระธุดงค์ซึ่งเป็นลูกศิษย์ผู้ใหญ่ของท่านอาจารย์มั่นผู้หนึ่งเวลานั้นท่านอาจารย์องค์นี้เที่ยวธุดงค์ไปฝากแม่น้ำโขงทางฝั่งประเทศลาวกับตาปากขาวคนหนึ่งขณะนั้นท่านพักอยู่ในเงื่อมผาแห่งหนึ่งตาปากขาวผู้ถือศีลแปดก็พักอยู่เงื่อมผาแห่งหนึ่งห่างกันประมาณ3เส้นตามที่ท่านเล่าให้ฟังว่าท่านพักอยู่ที่นั่นเป็นเวลาหลายเดือนโดยเห็นว่าเป็นความสะดวกแก่สุขภาพทางกายและทางใจการบำเพ็ญสมณธรรมเป็นไปโดยสม่ำเสมอไม่มีอะไรติดขัดทั้งท่านเองและตาปากขาวการโคจรบิณฑบาตก็สะดวกไม่ห่างจากที่พักนักราว4กิโลเมตรมีหมู่บ้านประมาณ15หลังคาเรือนชาวบ้านเองก็ไม่มารบกวนให้ลำบากและเสียเวลาบำเพ็ญเพียร

ต่างคนต่างทำธุระหน้าที่ของตนไปตามเรื่องวันหนึ่งตอนบ่ายท่านรู้สึกไม่ค่อยสบายเหมือนจะเป็นไข้มีอาการครั่นเนื้อครั่นตัวพิกลพอตาปะขาวมาหาที่พักท่านจึงสั่งให้แกไปต้มน้ำร้อนมาผสมกับยาฉันทดลองดูบ้างบางทีอาจหายได้เพราะยาที่ติดตัวไปนั้นหมอเขาบอกว่าเป็นยาแก้ไข้ปลาได้ด้วยท่านเองเกรงจะเป็นไข้ปลากับเขาเนื่องจากที่นั้นไข้ปลาชุมและคนก็เป็นไข้ปลากันมากเพราะแถวนั้นเป็นป่าทึบมากคนแถวทุ่งๆไปอยู่ไม่ได้ที่นั้นเต็มไปด้วยสัตว์ด้วยเสือนานาชนิดกลางคืนเสียงร้องอึกทึกครึกโครมทราบว่าแถวนั้นมีเสือกินคนอยู่บ้างห่างๆทั้งนี้ก็เนื่องจากชาวยูนเหมือนกันเป็นต้นเหตุทำให้เสือดุร้ายไม่ค่อยกลัวคนพอตาปลาขาวทราบแล้วก็ถือกาต้มน้ำไปที่พักของตนต่อจากนั้นก็หายเงียบไปเลยไม่เห็นเอาน้ำร้อนกลับมาถวายท่านเพื่อผสมยาท่านเองก็รอคอยน้ำร้อนจากตาปลาขาวจนค่ำก็ไม่เห็นมาท่านคิดว่าตาปลาขาวอาจจะลืมไปเมื่อนั่งภาวนาเพลินท่านเลยทอดธุระอาการไข้ก็ค่อยเบาบางลงและหายไปในที่สุดส่วนตาปลาขาวเมื่อเอากาน้ำไปแล้วก็เตรียมก่อไฟแต่ก่อเท่าไรไฟไม่ติดเลยเกิดโมโหขึ้นมาจึงลืมว่าตนเป็นตาปลาขาวลูกศิษย์พระกรรมฐานองค์สำคัญปุบปับลุกขึ้นพร้อมกับความโมโหว่าไฟนี้เราเคยก่อมันมากี่ร้อยกี่พันครั้งแล้วแต่ครั้งนี้มันทำไมก่อไม่ติดไฟนี้ต้องการน้ำหรืออย่างไรถ้าต้องการน้ำเราก็จะให้น้ำว่าแล้วก็ยงเล็บขออภัยยืนปัสสาวะรดลงที่กองไฟจนเปียกหมดแล้วก็เดินหนีไปเงียบไม่มาบอกอาจารย์ที่คอยน้ำร้อนอยู่แต่วันจนค่ำเลยพอตกกลางคืนเรื่องที่ไม่เคยคาดฝันก็ได้เกิดขึ้นซึ่งเป็นสิ่งที่น่าแปลกประหลาดอยู่มากแต่ก่อนที่เคยพักมานานแล้วไม่เคยมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นเฉพาะคืนวันนั้นเวลาประมาณ3 ทุ่มตาปลาขาวกำลังนั่งภาวนารำพึงถึงความผิดพลาดที่ตนได้ทำความประมาทต่ออาจารย์ด้วยความโมโหเป็นต้นเหตุจึงได้ลุกขึ้นปัสสาวะรดกองไฟมีหนำยังไม่ได้ไปเรียนขอขมาอาจารย์ให้ท่านงดโทษอโหสิกรรมให้ขณะที่นั่งรำพึงโทษของตัวอยู่อย่างกระวนกระวายเสียงที่ไม่คาดฝันก็ได้ดังขึ้นข้างมุ้งด้านหลังห่างกันไม่ถึงวาเลยเป็นเสียงคำรามของเสือโคร่งใหญ่ลายพาดกรอนที่กำลังหมอบหันหน้าตาจ้องมองมาทางตาปลาขาวราวกับจะโดดระคุบกินเป็นอาหารในขณะนั้นพร้อมทั้งเสียงครวญครางเบาๆพอเป็นการทดลองความเก่งกาจแห่งความโมโหของลูกศิษย์กรรมฐานขนาดพอให้ได้ยินไปถึงอาจารย์ที่อยู่เงื้อมผาทางโน้นขณะที่กำลังครวญครางนั้นทั้งเอาหางฟาดลงพื้นดินดังตุกตุกทั้งเสียงครางเบาๆทั้งแสดงท่าขยับหน้าและถอยหลังทำท่าจะตะครุบตาปลาขาวเป็นอาหารสดในขณะนั้นให้จงได้พอตาปลาขาวได้ยินเสียงประหลาดซึ่งไม่เคยได้ยินใกล้ชิดขนาดนั้นนับแต่มาอยู่ที่นั้นเป็นเวลาหลายเดือนก็ตกใจกลัวรีบหันหน้าไปดูทันทีระยะนั้นเดือนกำลังหงายเต็มที่ก็ได้เห็นเสือโคร่งใหญ่หมอบจ้องมองทำท่าอยู่อย่างชัดเจนตาปลาขาวกลัวตัวสั่นราวกับจะสลบไปในขณะนั้นคิดอะไรไม่ทันใจหันเข้าพึ่งพุทโธธัมโมสังโฆเป็นที่ฝากเป็นฝากตายว่าขอพระพุทโธธัมโมสังโฆได้มาคุ้มครองปกเกล้าปกกระหม่อมจอมขวัญผู้ข้าเถิดอย่าให้เสือตัวนี้เอาไปกินเสียในคืนวันนี้จะไม่ทันได้ไปขอขมาโทษอาจารย์ที่ตนทำผิดต่อท่านเมื่อบ่ายวันนี้ขอพระพุทโธจงช่วยชีวิตของข้าไว้ให้ตลอดคืนวันนี้ด้วยเถิดสิ่งที่ข้าพเจ้าได้ทำผิดไปแล้วขอพระธรรมและอาจารย์จงโปรดเมตตาอโหสิให้อย่าถึงกับเสือต้องกินเป็นอาหารเพื่อเป็นการชดเชยความผิดนั่นเลยทั้งบนทั้งบนทั้งบริกรรมพุทโธทั้งสั่นทั้งกลัวทั้งหันหน้าจ้องมองเสือกลัวมันจะตะครุบไปกินเสียในขณะนั้นเสือพอมองเห็นคนหันหน้ามาจ้องมองก็ทำเป็นถอยห่างออกไปบ้างเล็กน้อยและทำเสียงครวญครางไม่ลดละสักประเดี๋ยวก็เปลี่ยนท่าเข้ามาทางใหม่และถอยออกไปขยับเข้ามาอยู่ทำนองนั้นส่วนตาปลาขาวเลยจะตายทั้งเป็นที่ต้องหันรีหันขวางไปตามเสือที่ยักย้ายเปลี่ยนท่าต่างๆไปมาอยู่รอบๆมุ้งไม่ลดละพ
พอคนตั้งท่าจ้องมองหนักเข้าก็ถอยห่างออกไปบางครั้งทำท่าเหมือนจะหนีไปจริงๆโดยทำเป็นถอยออกไปห่างๆพอคนเผลอนิดก็ขยับเข้ามาเกือบถึงตัวผู้โทกับใจปราศจากกันไม่ได้ต้องท่องจนติดใจยึดไว้เป็นหลักประกันชีวิตอยู่ตลอดเวลาพอผู้โทห่างบ้างทีไรเสือเป็นต้องขยับเข้ามาทุกทีเมื่อเห็นท่าไม่ดีก็รีบบริกรรมพุทโธและวิงวอนให้พุทโธช่วยชีวิตไว้พอพุทโธสนิทกับใจเสือก็ถอยห่างออกไปราวกับจะหนีไปจริงๆแต่นิสัยคนเราชอบบังคับประจำสันดานฉะนั้นพอเสือถอยห่างออกบ้างพุทโธก็เริ่มห่างจากใจคิดว่าตัวจะไม่ตายฝ่ายเสือก็เริ่มขยับเข้ามาและทำท่าจะตะคุบอยู่ทำนองนั้นแต่ก็ไม่ทำไมเป็นแต่เปลี่ยนทิศทางเข้ามาทางนั้นบ้างทางนี้บ้างไม่ลดละความเพียรพยายามระหว่างเสือกับตาปะขาเป็นสงครามกันอยู่โดยต่างฝ่ายต่างไม่ลดราวาศอกให้แก่กันเลยนั้นเริ่มแต่เวลา3 ทุ่มจนสว่างน้ำตาตาปะขาที่ไหลรินอยู่ตลอดเวลาเพราะความกลัวตายนั้นแต่ขณะแรกถึงสว่างคาตาจนไม่มีอะไรจะไหลพอสว่างเสือก็ค่อยๆถอยห่างออกไปถอยห่างออกไปประมาณ4 วาแล้วก็ค่อยๆเดินหลบฉากห่างออกไปโดยลำดับจนพ้นสายตาพอเสือพ้นไปแล้วตาปะขาวยังตั้งท่าระวังอยู่ในมุ้งอีกนานไม่กล้าออกมากลัวว่ามันจะแอบซุ่มอยู่แถวบริเวณใกล้เคียงนั้นเวลาคนเผลอตัวออกมาจากมุ้งมันจะกระโดดออกมาคาบไปกินเสียจำใจต้องนั่งรอดูเหตุการณ์อยู่ในมุ้งเป็นเวลานานเห็นมันเงียบหายไปไม่กลับมาอีกจึงรีบออกจากมุ้งแล้ววิ่งถึงที่พักอาจารย์ด้วยตัวสั่นตาลายพูดไม่เป็นถ้อยเป็นคำจับต้นชนปลายไม่ถูกฝ่ายอาจารย์เห็นอาการแปลกผิดปกติจึงถามดูก็ได้ความว่ามาขอขมาโทษที่ทำผิดต่ออาจารย์เมื่อบ่ายวานนี้และเล่าเหตุที่ทำผิดตลอดเรื่องที่เสือมาเฝ้าทั้งคืนแทบเอาชีวิตไว้ไม่รอดถวายท่านทุกประการแต่แทนที่ท่านจะงดโทษให้ในทันทีทันใดท่านกลับพูดทำท่าคูเข็นเพิ่มความเข้าอีกว่าก็แกชอบสิ่งใดก็แกก็เจอสิ่งนั้นชอบดีก็เห็นของดีชอบชั่วก็เห็นของชั่วนี่แกชอบเสือแกก็ได้เจอเสือแล้วจะมาขอขมาโทษกับเราเพื่อประโยชน์อะไรเรายังอดโทษให้แกไม่ได้อย่างน้อยแกก็ควรจะได้พบของดีที่แกชอบอีกสักคืนหนึ่งถ้าไม่ตายเพราะเสือกินก็พอให้ได้ที่ระลึกเป็นนานๆบ้างเสือมันดีกว่าอาจารย์อาจารย์ก็จะมอบให้เสือเป็นผู้อบรมสั่งสอนต่อไปว่าอย่างไรจะมอบให้เสือในคืนวันนี้ถ้ามันสอนไม่ฟังก็จะมอบให้เป็นอาหารของมันไปเสียรู้แล้วรู้รอดไปที่เกียรติสั่งสอนว่าอย่างไรจะเอาไหมที่เจอเสือและฟังเทศเสือในคืนนั้นเหมาะกับเหตุดีแล้วคืนนี้จะให้มันมาสอนอีกถ้ายังขืนเก่งอยู่อีกก็จะมอบให้เป็นเสบียงเดินทางของมันเสียของมันไปเสียมันคงสบายท้องไปหลายวันจะเอาอย่างไหนดีรีบตอบมาอย่าโมชักช้าอาจารย์กับเสือใครจะดีกว่ากันเอ้าตอบเดี๋ยวนี้อย่ารอช้าอยู่เดี๋ยวจะบอกให้เสือมารับตัวไปใช้สอยเสียเดี๋ยวนี้จะดีกว่าอาจารย์ใช้ไปไหนๆว่าแล้วก็ทำท่าเป็นเชิงตะโกนเรียกเสือว่าเสือตัวนั้นไปอยู่ที่ไหนเวลานี้ให้รีบมารับเอาตัวตาปะขาวไปอยู่ด้วยเดี๋ยวนี้อาจารย์มอบตาปะขาวคนนี้ให้เป็นลูกศิษย์ของเสือแล้วรีบมารับเอาไปเดี๋ยวนี้อย่ารอช้าเลยตอนนี้ตาปะขาวร้องให้โฮยังไม่เป็นท่าและขอร้องอาจารย์ว่ากระผมเข็ดแล้วขอท่านอย่าได้เรียกมันมากระผมจะตายขณะนี้อยู่แล้วคืนนี้ก็นึกว่าตายไปหนหนึ่งแล้วแต่กลับฟื้นคืนมาพอได้สติจึงรีบมาหาอาจารย์ขอความช่วยเหลือมีหนำยังจะเรียกมันมาอีกกระผมจะไปเอาชีวิตจิตใจมาจากไหนต้านทานกับมันขอท่านจงบอกให้มันงดอย่าให้มันมาอีกทั้งร้องไห้ทั้งขอร้องไม่ให้ท่านเรียกเสือมาอีกทั้งกราบไหว้วิงวอนขอชีวิตชีวาไว้พอมีลมหายใจต่อไปทั้งยอมเห็นโทษที่ทำผิดแล้วและจะสำรวมระวังต่อไปทั้งปฏิญาณตนด้วยความเข็ดหลาบต่อหน้าท่านว่าจะไม่ทำอย่างนั้นอีกต่อไปทั้งร้องขอให้ท่านอโหสิกรรมให้พอเห็นเป็นการอันควรแล้วท่านจึงรับขมาโทษและอบรมสั่งสอนต่อไปและพูดปลอบโยนต่างๆว่าที่เสือมานั้นไม่ใช่อะไรอื่นพาให้มากรรมชั่วของแกเองบันดาลให้มาถ้าแกยังไม่ยอมเห็นโทษแห่งความชั่วของตัว
ก็ต้องเห็นดีกันในคืนนี้นี่แหละพอตกมืดเสือตัวนั้นก็จะมาและเอาตัวแกไปพร้อมโดยไม่มีวันกลับมาอีกแล้วมันจะไม่พูดพร่ำทำเพลงเหมือนคืนที่แล้วนี้เลยเมื่อเจ็บแล้วต้องจำเพราะบาปมีบุญมีประจำโลกใครจะมาลบล้างธรรมทั้งสองอย่างนี้ไม่ได้ถ้ากรรมอยู่ใต้อำนาจของผู้หนึ่งผู้ใดได้แล้วผู้มีอำนาจนั้นจะต้องลบล้างกรรมเหล่านี้ให้สูญไปจากโลกนานแล้วไม่สามารถยังเหลือมาถึงพวกเราเลยเท่าที่กรรมดีชั่วยังมีอยู่ก็เพราะกรรมมิได้ขึ้นอยู่กับผู้ใดโดยเฉพาะแต่ขึ้นอยู่กับผู้ทำกรรมนั้นๆเท่านั้นนี่ก็แกทำกรรมชั่วไว้เมื่อบ่ายวานนี้แกก็ต้องเห็นกรรมชั่วของแกเองถ้าแกยังไม่ยอมเห็นโทษของตัวก็แน่ทีเดียวในคืนวันนี้พยากรรมตัวลายพาดกรอนจะมาตามเอาตัวแกไปดูผลของกรรมให้ประจักษ์กับตัวเองพออบรมเสร็จแล้วก็บอกให้เธอกลับไปที่พักตามเดิมแต่ตาปะขาวคนนั้นไม่ยอมไปกลัวว่าเสือตัวนั้นจะแอบมาโดดคาบเอาไปกินเป็นอาหารอีกท่านต้องขู่ด้วยอุบายให้กลัวอีกครั้งว่าก็เมื่อกี้นี้ก็ว่ายอมเห็นโทษแห่งความดื้อดึงของตัวว่าจะไม่ทำอีกแต่พูดยังไม่ทันขาดคำทำไมจึงแสดงความดื้อด้านขึ้นมาอีกเล่าถ้าอย่างนั้นก็จงดื้ออยู่ที่นี่หากจะทนต่อเสือตัวนั้นได้จริงๆพอพูดจบคำท่านก็เรียกหาเสือตัวนั้นมาอีกว่าเสือตัวเป็นอาจารย์ของตาปะขาวคนนี้ไปไหนเสียรีบกลับมารับตาปะขาวผู้ดื้อด้านนี้ไปอบรมให้หน่อยเถอะเราเบื่ออบรมจะตายอยู่แล้วรีบๆมาเร็วๆหน่อยพอพูดจบตาปะขาวร้องไห้ขึ้นอีกพร้อมรับคำว่ากระผมจะรีบไปอยู่นี้ขอท่านอย่าให้เสือมาเลยกระผมกลัวมันคืนนี้แทบปอดหลุดหายอยู่แล้วแต่ก็รีบไปที่พักของตนโดยไม่คิดถึงความกลัวความตายอีกเลยเป็นที่น่าประหลาดและอัศจรรย์อย่างยิ่งนับแต่วันนั้นมาไม่เคยปรากฏว่าเสือตัวนั้นมารอบๆมองๆแถบบริเวณนั้นอีกเลยจนกระทั่งจากที่นั้นไปซึ่งก็เป็นเวลาอีกหลายเดือนถ้าคิดตามสามัญสำนึกก็น่าจะมีอะไรมาบันดาลใจเสือตัวนั้นให้มาทรมานตาปะขาวผู้เก่งกาจอาถรรพ์พานพาโลทำในสิ่งที่ไม่ควรทำเช่นยืนปัสสาวะรดกองไฟแม้แต่คนธรรมดาไม่มีศีลมีธรรมก็ไม่คิดหารทำได้คนชนิดนี้ไม่มีอะไรจะเอาให้อยู่ในเงื้อมือได้นอกจากเสือโคร่งใหญ่ตัวนั้นพอเป็นคู่ทรมานกันได้แกถึงได้ยอมจำนนอย่างราบนับแต่วันนั้นมาท่านว่าตาปะขาวก็ไม่เคยแสดงอาการดื้อดึงอีกเลยนับว่าได้ผลดีเสือทรมานคนเก่งมาก

สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิระกราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอนาถที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาลตำบลบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาลตำบลบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ดังนี้ 1. ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.hluangta.com 2. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเลดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาล 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com 4. พอดแคสต์เลดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ C-band คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000ได้รับสัญญาณแนวนอนหรือ H ค่า Audio PID 0608ค่า PCR PID 8191และท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาล SBT TV ผ่านช่องทางดังนี้ 1. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาล 2. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมภาพคติธรรมคลิปวิดีโอโอวาทธรรมและช่องทางออนไลน์อื่นๆด้วยการเข้าร่วมกลุ่มบัญชีไลน์ทางการหลวงตามหาบัวไลน์ ID hluangta.com ที่สามารถเชื่อมต่อไปรับชมรับฟังสื่อธรรมะอื่นๆได้ครับ

สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังและสอบถามข้อมูลต่างๆรวมถึงการร้องเรียนและแสดงความคิดเห็นได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113ขณะนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

มหาบุญมหากุศลเพื่อคนทั้งแผ่นดินงานบุญเปิดสามแดนโลกธาตุณวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอกราบนิมนต์ครูบาอาจารย์และเรียนเชิญศิษยานุศิษย์ตลอดจนศรัทธาสาธุชนผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมงานบุญเปิดสามแดนโลกธาตุณวัดป่าม่านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีในวันศุกร์ที่29และวันเสาร์ที่30เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569และนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: วันนี้พี่น้องทั้งหลายได้พร้อมใจกันทั่วประเทศไทยมาบำเพ็ญการกุศลเพื่อแผ่ส่วนกุศลให้บรรดาสัตว์ทั้งหลายที่ตายเป็นเปรตเป็นผีมีจำนวนมากยิ่งกว่ามนุษย์เราที่อยู่ในเมืองในโลกนี้มีกี่ล้านคนพระพุทธเจ้าองค์เชี่ยวชาญและสาวกเราลงมามองเห็นหมดบรรดาเปรตทั้งหลายที่มาขอส่วนบุญส่วนกุศลเปรตบางประเภทก็มีญาติมีวงได้รับส่วนอนุโมทนาบุญกุศลจากบรรดาญาติทั้งหลายเลื่อนชั้นเลื่อนภูมิขึ้นไปจนกระทั่งไปสวรรค์เลยมีเยอะนะจากการกุศลที่อุทิศส่วนกุศลให้เหล่านี้จากพี่น้องทั้งหลายทั่วประเทศไทยไอ้พวกที่มีญาติเราก็แผ่ส่วนกุศลทั้งที่มีญาติทั้งที่ไม่มีญาติให้ทั่วถึงกันหมดให้รับความสม่ำเสมอภาคกันไปในการอุทิศส่วนกุศลแผ่ส่วนบุญให้ทั่วแดนโลกธาตุคือสัตว์โลกทั้งหลายเต็มอยู่นี้ด้วยความหวังพึ่งผู้อื่นมากมีจำนวนมากนะพวกเปรตพวกผีมีจำนวนมากยิ่งกว่าคนทั่วประเทศไทยเรามีกี่ล้านคนพวกนี้ยังมีมากกว่านี้อีกนะเราจะไปลบล้างคำสอนพระเจ้าลบล้างไม่ได้นะเป็นพื้นเพมาจากสดาองค์เอกทุกพระองค์ไม่มีองค์ไหนที่จะลบล้างกันเลยบรรดาพระพุทธเจ้าที่มาตรัสรู้นี้มีกี่พระองค์เทียบกับถ้ำน้ำมหาสมุทรทะเลหลวงมากต่อมากขนาดนั้นไม่มีองค์ใดที่จะคัดค้านต้านทานกันว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีพูดเป็นเสียงเดียวกันหมดเพราะรู้เห็นด้วยกันหมดแล้วค้านกันได้ยังไงนั่นแหละท่านเหล่านี้นะเป็นผู้นำของพี่น้องหลายและจะลื้อขนสัตว์โลกผู้ที่ได้รับความรู้ความจนที่หวังพึ่งผู้อื่นพอที่จะพึ่งได้ก็ยังรีบพวกเราทั้งหลายได้อุทิศส่วนกุศลในวันนี้นะนี่ว่าเป็นบรรดาแม่ตายเอาอันนี้เป็นต้นเหตุในบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่มีทั่วโลกมากที่ก็ยกแม่เป็นไหนๆนั่นแหละที่นี่เรายกอันนั้นขึ้นมาเพียงอาศัยยกแม่เป็นต้นเหตุเท่านั้นกรุณาพี่น้องหลายทราบเอาไว้ธรรมะของพระเจ้าไม่มีสองพูดอย่างไรเป็นอย่างนั้นหูหนวกตาบอดไม่มีความหมายคนตาดีเพียงคนเดียวเห็นหมดพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นผู้สิ้นกิเลสแล้วโดยสิ้นเชิงมาสั่งสอนสัตว์โลกได้โลกวิถีรู้แจ้งและเห็นจริงโลกทุกสัตว์ทุกส่วนอโลกุตปาสว่างแจ้งทั้งกลางวันกลางคืนโลกมาเห็นโลกตาบอดก็ตามพระพุทธเจ้าตาดีเห็นหมดด้วยกันจึงไม่มีการค้านกันนั่นแหละพี่น้องเราจำไว
0: ้วันศุกร์ที่29เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:00 นร่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นและปฏิบัติภาวนาวันเสาร์ที่30เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 7:00 นพระภิกษุสามเณรออกรับบิณฑบาตและในปีนี้ทางวัดได้จัดสถานที่ให้ศรัทธาญาติโยมผู้มาร่วมงานร่วมทำบุญตักบาตรณบริเวณถนนทางเดินรอบพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเวลา 8:00 นถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์สามเณรเวลา 9:00 นร่วมทำบุญมหาสังฆทานอุทิศให้สรรพสัตว์ทั้งหลายทั่วสามแดนโลกธาตุจากนั้นพระภิกษุสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นอันเสร็จพิธีท่านสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีวัดป่าบ้านตาดโดยพระสุธรรมจึงรุ่งเรืองรัตน์เลขที่บัญชี 510-425-230-5 จึงขอกราบนิมนต์ครูบาอาจารย์และเรียนเชิญศิษยานุศิษย์ตลอดจนศรัทธาสาธุชนทุกท่านร่วมงานบุญเปิดสามแดนโลกธาตุณวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีในวันศุกร์ที่29และวันเสาร์ที่30เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569โดยพร้อมเรียงกันครับสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง

ใจเป็นตัวเหตุใจมันดีดมันดิ้นตลอดเวลาไม่มีธรรมระงับมันมันมีแต่ความชั่วออกดีดดิ้นมีแต่กระแสของฟืนของไฟออกไปก็กลับมาเผาไหม้เจ้าของเจ้าของถ้ามีธรรมระงับก็เหมือนกับน้ำดับไฟคติธรรมของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนณวัดป่าบ้านตาดเมื่อวันที่27ธันวาคมพุทธศักราช2537

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังรายการนิทานหลวงตาครับ
1: ที่แถมเมืองอุดรนี้มันเป็นทุ่งกว้างนะแถมเมืองอุดรทั้งหมดไปถึงหน้าวัดโพธิสมพรที่โรงร่ำโรงเรียนใหญ่ๆโตๆทุกวันแต่ก่อนมันเป็นป่าสะแกป่าสะแกแถวนั้นนี่จะไว้สะแกพวกองค์พวกละมั่งพวกสัตว์นี่ออกมาเป็นฝูงฝูงโอ้ย30-40แต่ละพวกละฝูงนะมันเที่ยวหากินตามนั้นแต่ก่อนยังไม่ได้ตั้งเมืองอุดรนี่ก็มันมีนิทานที่นั่นละเอาใจเลยล่ะมันมีนิทานมาคือนั่นมีแต่บ้านเราบ้านเดียวอยู่ที่นั่นแถวนั้นไม่มีบ้านคนบ้านเราก็จะมีกี่หลังคาเรือนที่นี่ก็ไอ้ตาทิศพิมพ์ทิศพิมพ์อยู่ทางบ้านเราไอ้ตาทิศพาอยู่ทางสารคามเป็นเสี่ยวกันมาเขามาเยี่ยมเสี่ยวแล้วก็ทางแถวโน้นมาเยี่ยมทั้งนี้พาไปเที่ยวหาชมป่าล่าสัตว์เพราะมันจัดมันเต็มป่าอยู่นี่พวกองค์พวกละมั่งพวกอะไรนี่มากจริงๆเหมือนจัดบ้านพอไป นั่นละตรงที่หน้าวัดโพนั่นมันเป็นลานมีอะไรมีน้ำขังอยู่บ้างหน้าฝนหน้าแรงไม่มีแห้งแรงพี่ตาที่ทีมกับที่พานี่ไปหาล่าสัตว์ไปถึงที่ตรงนั้นละตรงที่หน้าวัดโพวัดโพมันจะมีอะไรแต่ก่อนมีแต่ป่าสมเด็จนั่นเนี่ยเป็นป่าทั้งหมดนะไปพวกไปล่าแล้วปืนแต่ก่อนมันไม่มีอะไรเขาเรียกเอาไฟจุดนะคือเอาอรันมะพร้าวถือไปด้วยเวลาจะยิงก็คนหนึ่งจุดให้คนหนึ่งยิงมันไม่มีแก๊ปหรือไม่มีอะไรเรียกอะไรนะนั่นแหละเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนมามันไม่รู้นะนี่หมายถึงตั้งแต่ท่านพระครูวจทานิมิตนี่แหละท่านเป็นคนบ้านเราท่านเล่าให้ฟังต่อไปก็เห็นพวกละมั่งมันเต็มอยู่ในป่าสะแก มันเหมือนสัตว์บ้านว่างั้นเถอะยัวเยียยัวเยียตอนนี้ก็ถือคบไฟนิดๆไปแล้วเวลาจะยิงให้ทางนี้ที่ดินระเบิดก็ยิงนะ ต่อไปชวนก็ไปก็ตอนนี้ก็คานไปเลยคานไปทั้งพวกละมั่งมันก็เต็มเลยนั่นเองก็โบกมือกวักมือให้มาเรื่อยๆให้มาให้ทันคือให้ยิงให้ทันเวลาถึงยกคือมันจะยิงอันนี้ตีแล้วจ่อแล้วก็ยิงว่างั้น พอดีไปพอถึงจวนก็มาโบกอะไรสักกิ๊กกวักมือมาเรื่อยมาเรื่อย ไปเล่นผ้าจงกระเบนเลยทีมันไม่มีกางเกงเข้าใจไหม มีจะเพลินกับละมังจ่อละมังตอนนี้ก็จ่อมึงมงมือเลยก็ไปว่าไปที่ไอ้ผ้าจงกระเบนมันหลุดก็เหลือแต่นั่นแล้วอยู่นั่นนะจ่อที่ผู้ที่เป่าที่จ่อโดนผ้าเลยลงอย่ามาแต่บอกแค่รู้อย่ามาแต่ไปที่หำมันจะขบนึกว่าแตนยังมาแตนตั้งแต่ปีนี้ตายอยู่หัวตอนนี้ไหนร่างมันอยู่ไหนหนึ่งมันจะเต็มให้หมดเลยนี่นะเราไปที่ไหนได้เห็นแต่ควันไฟเฮ้ยคนหนึ่งทำจริงคนหนึ่งมันทำเล่นได้ดีวะนั่นแหละเรื่องนิทานที่ว่าหลวงพ่อจับ
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการนิทานหลวงตาครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: ภาคกลางไม่หนาวเป็นยังไงไม่รู้นะจะเป็นเพราะอะไรภาคกลางเท่านั้นแหละไม่หนาวนอกนั้นหนาวทั้งนั้นภาคใต้คงไม่หนาวมั้งนะภาคอีสานภาคเหนือหนาวเท่านั้นแหละแต่ภาคตะวันออกก็คงจะหนาวเหมือนกันมันก็มีภูเขาเหมือนกันไปอยู่กรุงเทพไม่เห็นหนาวครั้งนี้ลง14กรุงเทพลง20คือสวนยังทำลง20พอให้เย็นๆสบายสบายทางอุดรลง14คือกัน6เพราะยังไงก็ตามแต่ภาคกลางมันไม่หนาวว่าง่ายเลยนะภาคอีสานภาคเหนือหนาวทั้งนั้นแหละผู้ประกอบความภาคเพียรหรือหน้าที่การงานจะเอาหนาวเอาร้อนมาเป็นประมาณนักไม่ได้เสียการเสียงานกลายเป็นคนขี้เกียจเพราะหนาวอันนี้ว่าขี้เกียจแล้วนะร้อนวันนี้ว่าขี้เกียจแล้วเลยความขี้เกียจมันมากับอาศัยหนาวอาศัยร้อนนั่นแหละเขาจนกระทั่งกลางคืนนอนไม่หลับเลยก็มีนะพระท่านอยู่ในป่าภาวนาในป่าก่อนเราก็เคยแล้วนี่ตลอดรุ่งไม่หลับเลยนอนไม่ได้เลยหนาวขนาดนั้นนะต้องได้สงวนเวลาไว้คือกลางคืนมันนั่งมากนอนไม่หลับต้องนั่งนั่งภาวนา เวลานั่งภาวนาจิตเข้าข้างในจนกระทั่งหายเงียบเลยนะความหนาวไม่มีเงียบเลยพอจิตถอยออกมาตอนนั้นก็เริ่มหนาวทีนี้ก็รีบนอนว่าจะนอนถ้ามันหลับมันหนาวทับเอาเลยนอนไม่หลับแน่เดี๋ยวลุกขึ้นมาอีกนั่งอีกกลางคืนแต่เป็นแต่เพียงว่าไม่นั่งตลอดทีเดียวนั่งหลายหนเอากลางคืนและตลอดรุ่งเลยนะอย่างนั้นมีกลางวันนี้ก็พักนอนบ้างเล็กน้อยเดินให้มากทีเดียวกลางวันเดินมากกลางนั่งภาวนาตอนกลางวันอย่างมากไม่ให้เลยชั่วโมงนั่งชั่วโมงหนึ่งภาวนากลางวันจากนั้นลงเดินจงกรมตลอดจนกระทั่งมืดนั่นแหละก็เริ่มมืดมันหนาวแล้วนั่นน่ะพอถึง2ทุ่มนี้ออกไม่ได้แล้วแค่เพียงทุ่มหนึ่งก็ตัวแข็งไปแล้วมันหนาวขนาดนั้นนะกลางคืนนอนไม่หลับนี่เรื่องหน้าตาเรานี่โอ้ยตกกะเราแขนเรานี่มดเลยเราดูไม่ได้แล้วว่า มองกันดูแต่ตาเอาอย่าไปดูหน้าดูหน้ามันดูไม่ได้มันตกกะไปหมดเลยนี่ขนาดนั้นนะเฉยนะไม่สนใจก็ไม่เป็นอารมณ์กลางวันนอนเดินมากๆ เพื่อกลางคืนมันนั่งมากบางคืนมันตลอดรุ่งเลยก็มีไม่หลับมันหนาวมากขนาดนั้นแต่ที่ว่าหนาวมากนี้ก็ไม่หมายถึงคนทั่วไปนะคนทั่วไปหนาวมากเท่าไรผ้าห่มนี่เท่ากองเท่าภูเขานี่คนคนเดียวนี่ผ้าห่มนี่กองเท่าภูเขานี่อันนั้นไม่มีผ้าห่มนะนี่แล้วพูดนี่มีผ้าสามผืนเท่านั้นสบงจีวรด้วยผ้าอาบน้ำผ้าอาบน้ำหนึ่งสบงจีวรสังฆาติกับจีวรพับใส่กันห่มเท่านั้นเองมีเท่านั้นไม่มีผ้าห่มไม่เอาไปดัดเจ้าของดัดอย่างนั้นสิ นี่ไม่เคย เอาผ้าห่มหนาวมาห่มแล้วหนาวขนาดไหนให้เท่านั้นดัดมันอยู่ในนั้นน่ะนอนไม่หลับก็ไม่นอนไม่เอาผ้าห่มเป็นอย่างนั้นคือดัดเจ้าของมุ่งต่ออัตต่อธรรมค คือจิตใจมุ่งต่อธรรมได้อย่างเดียวธรรมใหญ่กว่าทั้งหมดเหล่านี้ไม่เป็นอุปสรรคนะนอนไม่ได้ก็ไม่ต้องนอนเนี่ยกลางวันเดินมากๆเอามันนั่งมากกลางคืนนั่งคือบรรเทากันด้วยการนั่งบ่อนั่งสมาธิแล้วมันจะสงบเข้าไปเลยไม่ความหนาวไม่มีหายเงียบไปเลยแล้วแล้วนั่งภาวนาจิตเข้าข้างใน พอจิตถอยออกมาตอนนี้มันก็เริ่มหนาวเราจะเริ่มนอนนอนไม่หลับเอาอีกแล้วเนี่ยลุกขึ้นมานั่งอีกสุดท้ายก็แจ้งเนี่ย นี่เป็นอย่างนั้นเราจะเอาเรานี่เป็นอุปสรรคไม่ได้ภาวนาละ ที่กลางวันก็ตั้งแต่ตอนเช้าเสร็จแล้วพระอาหารแล้วเอาบาตรวางปั๊บล้างเช็ดบาตรเสร็จจะร้อยวางปั๊บเข้าทางโยกมเลยเดินให้มากทีเดียวนู่น11โมงจะขึ้นมาพักนอนก็ไม่เห็นนอนมากอะไรนะล่ะกลางวันก็นั่งภาวนาไม่ให้เลยชั่วโมงจากนั้นเป็นเวลาเดินทั้งหมดเลยจนกระทั่งค่ำพอดีกันกับกลางคืนมันไม่ได้เดินถ้ามันหนาวต้องหนาวมากๆเป็นอย่างนั้นแหละต้องใช้เวลา กลางวันเดินมากๆกลางคืนออกเดินไม่ได้นั่งมากกลางวันต้องเดินมากอยู่อย่างนั้นตลอดไอ้พวกผิวหนังอะไรเหล่านี้มันตกกะไปหมดหน้านี่มองดูจะเป็นเหมือนไม่ใช่หน้าคนอย่าไปมองดูหน้าสิมองดูตาเอาเข้าใจไหมตามันไม่มีอะไรหรอกตาแต่หน้านี่เลอะเทอะไปหมดมอมแมมมดมันหนาวขนาดนั้นนะมันตกกะมันอะไรเต็มไปหมดแขนเหล่านี้มันหนาวขนาดนั้นแต่มันก็เคยไม่เป็นอารมณ์นะไม่มีเป็นแล้วก็จ้างหัวมันแล้วว่าคือจิตมันมุ่งต่อธรรมมันมุ่งอย่างนั้นนะ อยู่ก่อนป่าไม้นี่มันเต็มดงเต็มป่าสมบูรณ์แบบทุกวันนี้โล่งไปหมดเขาถากถางปลูกสิ่งต่างๆพวกมันพวกเผือกพวกอ้อยพวกอะไร เดี๋ยวนี้มันเป็นทุ่งไปหมดแล้วแหละดงป่าๆลึกเป็นป่าไม้มากๆหมดทุกวันนี้ไม่มีแต่ก่อนเป็นดงล้วนๆล้วนๆนั่นพวกสัตว์พวกเสือพวกเนื้อเต็มไปหมดในป่าในเขาไม่อดไม่อยากละเพราะไม่มีคนมากแต่ก่อนนะการซื้อการขายก็ไม่มีการคมนาคมรถลาไม่มีเป็นโรงธรรมชาติป่าธรรมชาติไปหมดเลย อยู่ที่ไหนอยู่ได้แวะจากทางเข้าไปก็เป็นป่าภาวนาได้สบายสบายทุกวันมีแต่บ้านมีแต่ไร่แต่สวนเต็มแผ่นดินไทยเรามันผิดกันนะเดี๋ยวนี้เนาะ อย่างที่ในป่าในวัดป่าวันจ่านี้ดงติดกันกับดงใหญ่นะเนี่ยจังนี่ติดกับดงใหญ่เลยเขาเรียกดงใหญ่พวกช้างเป็นโขงไม่ทราบมีมากมีน้อยเต็มดงแหละช้างพวกเนื้อพวกสัตว์พวกเสือมีเต็มไปหมดในวัดนี่เสือก็มีมาสร้างวัดที่แรกเสือมันก็ผ่านไปผ่านมาหมูเก้งเต็มไปหมดเหล่านี้เลยหมดไปเลยนะไม่มีอะไรเหลือแล้วแต่ก่อนในวัดนี่เป็นที่อยู่ของสัตว์พวกหมูป่าเป็นฝูงกวางก็มีตามแถวนี้เก้งกวางหมูสัตว์ป่าชนิดต่างๆลิงข้างบางชนีเต็มไปหมดแล้วยังร้องลั่นอยู่ที่เราอยู่พวกชนีก็ร้อง นี่ก็หมดไปเลยแล้วยังเหลือแต่มนุษย์นี่เต็มแผ่นดินเดี๋ยวนี้นะพวกป่าพวกสัตว์มีมากก็ไม่เห็นเป็นเรื่องเป็นราวอะไรแต่มนุษย์มีมากนี่ยุ่งมากนะ มนุษย์มากอะไรยิ่งยุ่งมากไม่ทราบยุ่งเรื่องอะไรต่ออะไรไม่มีใครเกินมนุษย์เลยเรื่องยุ่งยกให้มนุษย์เราเลยยุ่งมากที่สุดคือมนุษย์เราแล้วเอาละเราเปรียบสัตว์ทั่วๆไปก็คือมนุษย์เราแต่เรายังยก เราเป็นฐานะว่ามนุษย์ว่าสูงกว่าเขาสูงกว่าเขาเขาสาปแช่งจนจะตายพวกสัตว์ทั้งหลายมนุษย์นี่คือยักษ์หูสั้นว่ากินเก่งทำลายเขาเก่งมนุษย์เราจนสัตว์ไม่มีเหลือเดี๋ยวนี้ในป่าในเขาหมดพวกสัตว์มนุษย์กินหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วมันมีเหลืออะไรมันมีแต่ยุงเท่านั้นแหละตอนนั้นหมดมนุษย์กินหมดเลยมียุงกินมนุษย์ได้เท่านั้นต้องมีแต่มนุษย์กินสัตว์สัตว์กินมนุษย์นี่ก็มีแต่ยุงกินได้ยุงตอนนั้นมนุษย์มันไม่กลัวมันกลัวแต่ยุงไปที่ไหนมุ้งนี่กวนไปหาภาวนามันไม่ภาวนามองไปมีแต่มุ้งกวนอยู่เลยมันภาวนาอะไรก็ไม่ทราบนี่คือกลัวยุงเข้าใจไหมมนุษย์นี่กลัวแต่ยุงก็ละไปที่ไหนมีแต่มุ้งเต็มไปหมดเกลื่อนละท่านภาวนาท่านเอาจริงเอาจังนะฉะนั้นเหล่านี้ท่านไม่ถือเป็นอุปสรรคไอ้เรื่องหนาวๆร้อนๆท่านไม่ถือเป็นอุปสรรคท่านก้าวเดินตามเรื่องของท่านเช่นนอนมาได้ก็ไม่ต้องนอนเวลานอนได้มีอยู่นะท่านก็นอนเวลากลางวันนอนใช่กลางคืนก็ออกเดินโยกมาได้ก็นั่งนี่ภาวนาจิตใจสง่างามตลอดเวลาพวกเรานี่เสริมตั้งแต่ภายนอกอันนั่นก็ให้ดีอันนี้ก็ให้ดีตกแต่งส่งเสริมไปหมดที่สุดไปอยู่ที่ไหนมนุษย์นี่ตกแต่งตกแต่งตั้งแต่ภายนอกแต่หัวใจรกรุงรังอยู่ด้วยกิเลสตัณหาซึ่งเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้อยู่ในหัวใจไม่ดูนักภาวนาท่านดูหัวใจท่านชำระหัวใจท่านให้สง่างามตลอดเวลาภายนอกอยู่ยังไงท่านอยู่ได้ทั้งนั้นอยู่ร่มไม้ในป่าในเขาท่านอยู่กระต๊อบกระแตบทำเล็กๆพอได้อยู่เท่านั้นทางจงกรมนี่เลื่อมปรับท่านเดินจงกรมนั่นแหละท่านทำงานของท่าน งานของพระคือการเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนา เรียกว่างานของพระตั้งแต่ครั้งพุทธกาลมาเป็นงานอย่างนั้นเรียกว่าเป็นงานพื้นฐาน ของพระผู้ปฏิบัติธรรมมีงานเดินโยกมนั่งสมาธิภาวนาเวลานี้งานของพระมันมีที่ไหนมีแต่งานกิเลสตัณหาเต็มวัดเต็มมาเต็มบ้านเต็มเมืองเต็มพระเต็มเดนมันไม่ได้มีงานธรรมะนะดูเอาสิตามีหูมีทุกคนไปที่ไหนเกลื่อนตั้งแต่วัตถุสิ่งก่อสร้างต่างๆประดับประดาตกแต่งอันนั้นให้สวยอันนี้ให้งามหัวใจเป็นไฟเผาไหม้และเป็นส้วมเป็นฐานเป็นมูดเป็นคู่อยู่ไม่ได้ดูหัวใจเพราะฉะนั้นความทุกข์จึงไม่วายอยู่ที่ไหนเป็นความทุกข์ความทุกข์เต็มบ้านเต็มเมืองเต็มโลกสงสารมีตั้งแต่กองทุกข์เต็มหัวใจมนุษย์เราเพราะมันไม่ได้ตกแต่งภายในตกแต่งตั้งแต่ภายนอกหรูหราฟู่ฟ้าอะไรก็ให้สวยงามดูแต่ภายนอกไม่ดูหัวใจตัวเองธรรมะท่านดูหัวใจตัวเองนะสง่างามอยู่ภายในอยู่ที่ไหนเป็นผ้าขี้ริ้วห่อทองไปเรื่อยๆข้างนอกท่านไม่สนใจยิ่งกว่าการ สังรวมระวังภายในจิตใจมีสติติดแนบอยู่ตลอดเวลา จิตจะคิดไปทางชั่วช้าละโมกอะไรตีปั๊บไม่ให้ออกตีไว้เอาธรรมขึ้นสติธรรมปัญญาธรรมสังรวมระวังตนตลอดเวลานี่จิตเมื่อได้มีการบำรุงรักษาแล้วก็ต้องเจริญรุ่งเรืองเหมือนสิ่งต่างๆอะไรก็ตามเมื่อบำรุงรักษาแล้วมันก็เจริญเหมือนอย่างกิเลสเรานี่แหละเต็มหัวใจสารโลกมีแต่พวกบำรุงรักษากิเลสทนุถนอมกิเลสไม่เคยเห็นว่ากิเลสเป็นภัยนะเห็นว่ากิเลสนี่เป็นโอ้ยเจ้าพ่อใหญ่ทีเดียวแล้วกราบไหว้กันทั่วโลกดินแดนกราบไหว้ความโลภความโกรธราคะตัณหาความฟุ้งเฟ้อเหิมความดีดความดิ้นกราบไหว้พวกเหล่านี้แหละไม่ได้กราบไหว้อัตธรรมคือความอยู่เย็นเป็นสุขความสันโดษความมักน้อยไม่มีอะไรกวนใจสบายสบาย นี่แล้วโลกทั้งโลกหาที่อยู่ที่ไหนมีไหมไม่มี ที่จะวางใจลงได้มีความสงบร่มเย็นนี่ไม่เห็นมีที่ไหนอยู่ที่ไหนก็อยู่ด้วยความโลภความโกรธราคะตัณหาเ ผาอยู่ตลอดเวลาในหัวใจความดีดความดิ้นกับเรื่องต่างๆไม่หยุดไม่ถอยคือหัวใจเรานี่หัวใจไม่มีธรรมต้องเป็นอย่างนั้นทั้งนั้นหัวใจมีธรรมไม่ดีดไม่ดิ้นนะอยู่ที่ไหนท่านสบายสบายเอาซะจนชำระจิตให้ขาดสะบั้นไปหมดบรรดากิเลสไม่มีเหลือแล้วสว่างจ้าครอบโลกธาตุเห็นไหมล่ะท่านว่าสุญญโตโลกังคือโลกทั้งหลายที่หนาแน่นมั่นคงเต็มอยู่เนี่ยที่เรามองเห็นกันอยู่นี้นะความสว่างความสวัยของจิตนี่ครอบหมดเรียกว่าความว่างของจิตครอบไปหมดท่านจึงเรียกว่าสุญญโตโลกังโลกนี่ว่างไปหมดคือมันไม่มีความหมายโลกจะหนาแน่นขนาดไหนแผ่นดินหนากี่สักเท่าไหร่นี่ว่างไปหมดจิตใจว่างสักอย่างเดียวครอบโลกธาตุนั่นท่านว่าสุญญโตทำใจให้ว่างเปล่าศูนย์เปล่าจากสิ่งทั้งหลายแล้วก็ใจเป็นผู้ครองความสุขบรมสุขอยู่ที่นั่นหมดนั่นแหละนี่อำนาจของการบำเพ็ญธรรมเห็นอยู่ที่จิตใจของผู้บำเพ็ญด้วยความตั้งใจจริงๆแต่ผู้ไม่ตั้งใจนั้นไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรแล้วเนี่ยผู้ตั้งใจแล้วเป็นในจิตขึ้นเท่านั้นจะสง่างามขึ้นเลยเป็นของอัศจรรย์ขึ้นในหัวใจตัวเองไม่ต้องไปหาของอัศจรรย์ที่ไหนล่ะในโลกธาตุนี้ไม่มีอะไรเป็นของอัศจรรย์ไม่มีอะไรเป็นของเลวมีอยู่หัวใจดวงเดียวถ้าปรับปรุงจิตใจได้จิตใจซึ่งเคยเลวมาเพราะกิเลสตัณหาตัวเลวซ้ำครอบหัวใจใจก็ใจเป็นใจเลวเป็นบ่อยของกิเลสนี่เวลาเปิดกิเลสออกหมดแล้วใจสว่างจ้าขึ้นมาสิ่งเหล่านั้นถูกธรรมะเหยียบไปหมดเลยว่างเปล่าไปหมดไม่มีทุกข์นั่นแหละทีนี้ว่าชำระเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกข์ไม่มีในหัวใจมีแต่บรมสุขล้วนๆดังพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านไม่มีทุกข์ในหัวใจนะตั้งแต่วันตรัสรู้แล้วหรือบรรลุธรรมพังก็นั่นกิเลสขาดสะบั้นไปหมดนั่นแหละกิเลสคือตัวสร้างทุกข์ขาดสะบั้นไปแล้วทุกข์จึงไม่มีท่านอยู่ที่ไหนท่านสุขสบายสบายนิพพานเที่ยงจิตตัวอนิจจังทุกขังอนัตตาคือกิเลสนั่นแหละครอบในหัวใจปัดธรรมชาตินี้ออกแล้วนิพพานเที่ยงคือใจที่เที่ยงเป็นธรรมธาตุไม่มีอะไรเข้าไปเหยียบย่ำทำลายได้เลยตั้งกับตั้งกันกี่กับกี่กันเที่ยงอยู่ตลอดเวลาคือชำระสิ่งกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาออกหมดเรียบร้อยแล้วมีกิเลสเป็นหัวหน้าของกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาพอชำระนี้แล้วอะไรเที่ยงไม่เที่ยงไม่มีไม่ปรากฏในจิตจิตเป็นจิตเที่ยงตลอดเวลาหาความสุขหาความทุกข์ไม่ได้เนี่ยโลกไม่มีใครที่จะสนใจเข้าไปดูจิตใจชำระจิตใจอบรมจิตให้ดีให้มีความสุขความเจริญไม่ตั้งแต่วิ่งตามกิเลสซึ่งเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้กันทั่วโลกดินแดนไปที่ไหนไปดูสิว่าใครมีความสุขที่ไหนที่ไหนโลกสามโลกนี้ไม่มีความสุขถ้าไม่มีธรรมเข้าแทรกแล้วมีธรรมคุ้มครองรักษาถ้ามีธรรมแล้วอยู่ไหนเป็นสุขหมดถึงจะทุกข์จนทนโลกอดอยากอะไรก็ตามจิตแต่จิตใจอิ่มพอด้วยอริยธรรมอยู่ได้ทั้งนั้นมนุษย์เราถ้าจิตใจหิวโหยรวยแรงอยู่ตลอดอะไรจะมีสมบัติเงินทองเขาของกองเท่าภูเขาก็ไม่มีความหมายเพราะจิตหิวโหยซะอย่างเดียวสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่อาหารของจิตธรรมต่างหากเป็นอาหารของจิตที่เหมาะสมกันอย่างยิ่งเมื่อทำเข้าสู่ใจแล้วสะดวกสบายไปไหนก็ไปได้อยู่ได้เป็นได้ตายได้ไม่มีอะไรเป็นอารมณ์นี่คือผู้มีธรรมในใจพระกระดบลมบ้างที่เราเป็นชาวพุทธนะมันมีแต่เรื่องกิเลสตัวโลกเต็มสงสารแล้วก่อฟืนกับไฟเผาไหม้กันทั่วโลกดินแดนกันจุนดินแดนใครมีความสุขไม่มีความรู้จะว่าสูงว่าต่ำมีแต่กิเลสเสกสรรปั้นยอให้เท่านั้นถ้าทำท่านเสกท่านปั้นให้แล้วเป็นความอบอุ่นภายในจิตใจตัวเองไม่ต้องไปหายศหาลาภหาเครื่องสักการะเป็นบ้าที่ไหนล่ะดูตัวเองพอความสุขอยู่กับตัวเองไม่ดีดไม่ดิ้นนั่นนั่นละผู้หาธรรมเป็นผู้สงบสุขผู้หากิเลสเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้ตลอดเวลาเอาเราจะหาอะไรให้พากันไปคัดเลือกนะไปออกจากนี้ไปแล้วไปหากิเลสที่จะไปหาธรรมถ้าหากิเลสแล้วร้อนเป็นฟืนไฟล่ะถ้าหาธรรมสงบสบายเย็นธรรมนะวันนี้ก็ไม่ได้ พูดอะไรมากนะวันไหนเทศทุกวันทุกวันเหนื่อยเราเหนื่อยนะไปที่ไหนก็ได้เทศได้เทศไม่มีแล้วสะดวกสบายนะไอ้พระก็ไปปฏิบัติทำให้ดีใจมีความสุขเท่านั้นแล้วครอบไปหมดนะใจมีความทุกข์อีกเหมือนกันครอบไปหมดโลกนี้หาความสุขไม่ได้เลยใจไม่มีความสุขสักอย่างเดียวเท่านั้นโลกนี้เป็นไฟไปด้วยกันมันเป็นอยู่ที่จิตทีนี้พอจำได้สิ่งที่เป็นภัยออกจากจิตแล้วโลกนี้อัศจรรย์อยู่ที่จิตนะไม่มีอะไรนอกเหนือจากจิตนี้ไปได้เลยให้พากันอบรมจิตใจให้ดีวันนี้ทุนก็บอกท่านก็จะเสด็จกลับแหละท่านมาอบรมภาวนาที่นี่เราก็ไม่แน่ใจท่านมาอบรมภาวนาหรือท่านมาบรรทมอยู่นี่เราก็ไม่รู้นะ เราสงสัยเรายังไม่ได้ถามวันนี้เลยไม่ถามละให้ไปถามตัวเองเอาก็แล้วกันเอาละเดี๋ยวนี้ให้ก่อนจะสนานนะ อิจิตังปฏิตังตุมหังทิปเมวะสมิชาโตสาเพปูเรนตุสังกัปปาจันโทปนะระโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพีติโยวิวาชันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตมันตารายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีลิสนิจังวุฒาปัจจายิโนยัตตาโรธรรมาวาทานเตอายุวันโนโสขังภาลัง
2: สาธุ
1: เอาละทีนี้ตอนนั้นแหละ
3: ไม่หลับนะคะ
1: เหมือนไม่หลับเอาผ่านก็ได้ไม่หลับแล้วผ่านได
3: ้เวลานั่งภาวนาไม่เคยหลับเลยเจ้าค่ะ
1: แต่เวลาหลับไม่สนใจภาวนาเลยใช่ไหมเดี๋ยวนี้พ่อกับลูกคุยกันสบายไปเลยไปพาสุขเย็นไปนะไปสบายผมเช้านี่ก็ลงที่หกเมื่อวานลงที่หกเมื่อเช้า

0: จดีย์ท่านเคยยังไม่ได้โอนไม่ว่างซะก่อนถามว่าเงินจะใช้ไปได้จนตั้งถึงเดือนพฤษภาว่างสามต้นทองแล้วเงินจะใช้เป็นงวดเป็นงวดไปถึงเดือนพฤษภาว่าเราก็มีเย็นใจอยู่หน่อยเพราะยังไม่ถึงเดือนพฤษภาง่ายๆมีเราจะโอนเงินไปช่วยจนสุดขีดสุดแดงนะช่วยจะดีใหญ่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายล้วนแล้วแต่เพชรน้ำหนึ่งที่จะได้มาถูกบรรจุไว้ที่นั่นเพราะงั้นเราถึงได้เทิดทูนได้ช่วยก็บอกท่านทองเราก็จะช่วยเต็มกำลังของเราวางนี่จากนี้ไปเราก็จะโอนเงินไปให้เป็นระยะ
1: เมื่อได้ทองมาถวายพี่ใหม
0: ่เมื่อวัดป่าน้องแข็งบ้างน้องวัวช
1: อน้องวัว
0: บ้างน้อง
1: วัว
0: บ้างน้องหัววัวกำบัง
1: งา
0: คูนใหญ่โอ้อำเภองาว่าเนี่ยจังหวัดนครปฐมไงนะงาทองคำงาถวายทองคำน้ำหนักกอกสองบาทครึ่งสลึงพร้อมเงิน1,340 บาทกับ5ดอกงาสหรัฐอุทิศให้
1: พ
0: ่
1: อ
0: ครับ
1: บ
0: ุตรเราพอใจไหนล่ะทองคำทองคำสองบาทเอาละพอใจพอนั่งละพอใจพอใจแล้วทองคำหนุนก็เรื่อยทองคำหนุนเพื่อจะให้ทองคำซึมซาบเป็นตีนทองคำตั้งแต่จำพวกมันยังมีตีนว่าทองคำทั้งกองจะไม่มีกลิ่นไงให้มันมีกลิ่นลงไปหรือไปกองหรือไม่เหมาะก็ต้องหาทองคำถึงกล้าประเภทถึงกล้ามึงก็ไปแบบบ้านเงาอะเงาว่าเงาบัวเงาว่าเงาบัวแต่เที่ยวแล้วก็เคยผ่านมาที่นี่มาพักอยู่ที่บ้านเงาวัวอะไรพักหนึ่งของไปขออยู่มึงมาพักเราก็ไปพักเขาดูไม่งานนะรู้จักทุกผ้าวันพอเขาเริ่มมีกำลังไกลแล้วก็ไปมาพักคือป่าช้าต้องเงาวัวเงาว่าบ้านใหญ่บ้านนี้จะก่อนคนไม่ค่อยมีบ้านไม่มีบ้านใหญ่นะอันนี้บ้านเงาวัว260หลังคาเรือนนาว่า300บ้านใหญ่ที่สุดนี่นาว่าก็เป็นอำเภอนาว่าแล้วเราไปเที่ยวไปนั่งผ่านไปเขาเงี้ยมึงก็พักให้เขานิดหน่อยจะเข้าลงถือยมพูกำลังก้าวไปเรื่อยเรื่อยแต่ภาพลงถือยมพูเข้าไปนั่งเมื่อน้องคำค่อยๆไหลซึมเข้ามาอย่างนี้ใจเยอะๆไหลซึมเข้ามาเรื่อยๆเราเป็นห่วงน้องคำมากใช่ไหมเหรอเออหามาได้ทุกวันทุกวันน้องคำเมื่อวานก็เอาของอาหารไปส่งเอาไปส่งลงที่ยมปูวันนี้ก็จะไปอยู่ให้เขาไปใจหลายยังไม่ช้าไปส่งวัดกลางส่งวัดนั่งวันทางโรงพยาบาลก็เขาก็มาเอาอยู่เรื่อยๆถ้าเขาไม่เอาก็ไม่ไปวัดกลางเราก็ไปโรงพยาบาลช่วยอย่างนี้ช่วยโยกคนข้างหลังก็มาช่วยอะไรนี่คนมีบางกายหน่อยวันนี้เพราะตั้งแต่ขึ้นปีใหม่มาคนแน่นตลอดตอนคุณข้าก็ป้าหญิงมาไปนึกกับบางไปอ่ะนึกกับวันที่เกิดอยู่แน่เอาวันที่เกิดวันนี้อยู่วันที่8อยู่วันที่9ก็จะไปเผาศพหลวงพ่อสว่างด้วยหลวงพ่อสว่างมีคุณแก่ชาติมากนะเขามานิมนต์เราก็ไปสงเคราะห์ให้

0: เอาจริงเอาจังมากหลวงพ่อสว่างแถวโนนสะอาดนิมนต์เราไปรับผ้าป่าก็เชิดนาว่าการนั่นซ้ำแล้วซ้ำเล่าอยู่แถวนั้นแหละผู้เช่าอยู่เป็นหัวหน้าเมื่อผู้เช่าเสียไปเขาก็มานิมนต์เราจะไปพักข้างกันสักคืนหนึ่งแต่วันที่เก้ารู้ประมาณบ่ายสองโมงเลยเชิดตอนห้าโมงเย็นก็เผาศพแล้วก็ขอให้เราพักค้างเมื่อสักคืนหนึ่งถึงเช้าฉันเสร็จแล้วจึงให้กลับเราก็อุโลมตามเพราะแถวนี้มีคนต่อชาติเรามากช่วยเต็มเม็ดเต็มหน่อยเราตลอดมา
1: ท่านจะเสด็จกลับตอนเช้านี่มั้งหรือผู้ว่าท่านจะเสด็จกลับตอนเช้านี่มั้ง
2: เที่ยงมาไง
0: เที่ยงเหรอ
2: เที
0: ่
2: ยง
0: เลยอ๋ออืมอันนั้นแหละมาเราพ่อกับลูกคุยกันฟังว่าสิเมื่อวานนี้ตอนเย็นสี่โมงก็ไปคุยกันมาอยู่ชั่วโมงนึงพอดีวันนี้เราคุยตอนเช้าตอนภาพบินกระบาดจากนั้นท่านจะกลับเราก็ออกจากนี้เราก็ไปธุระของเราส่งอาหารวัดนั้นวันนี้ที่วัดจำเป็นอย่างเราภูวัวนี่เรียกว่าประจำเดือนสิ้นเดือนประจำมาได้20กว่าปีนี่เรารับเลี้ยงทั้งวัดเลยนะวัดภูวัวทั้งวัดคือท่านคงจะจุดเอาตั้งเอาจุดศูนย์กลาง30องค์มีเกินบ้างลดบ้างเกินบ้างลดบ้างอยู่ในจุดนั้นท่านคงตั้งเองเราก็บอกว่ามาเท่าไหร่ให้มานั่นถ้าพระตั้งใจปฏิบัติดีเอาเราจะช่วยเต็มกำลังของเราหากว่าเราหมดกำลังแล้วเราจะบอกนั่นนะพระผู้ตั้งใจปฏิบัติดีเอามามาเท่าไหร่ให้มานั่นเราจะรับเลี้ยงเราจริงนะพูดอะไรแล้วเป็นอย่างนั้นนะเราไม่ได้เลื่อนลอยนะเราพูดอะไรนี่พระจะมาเท่าไหร่เราไม่ว่าทั้งนั้นเพราะเราเปิดไปแล้วว่าเอาพระที่ตั้งใจปฏิบัติจริงๆแล้วให้มาเท่าไหร่มาเราจะเลี้ยงแต่พระโกโลโกโสให้ไล่ลงภูเขาให้หมดมันหนักขู่เขาแล้วว่ามันเด็ดทุกอย่างเลยเอาอย่างนั้นนะแล้วก็เลี้ยงมาตั้งแต่นู้นได้20กว่าปีแล้วพอเราไปดูไปยินแต่ท่านอุทัยไปอยู่2องค์อย่างมากก็ไม่เลย3องค์มันมีหลังคาเรือนอยู่3 4หลังคาเรือนพอได้อาศัยบิณฑบาตเขามากกว่านั้นก็ไม่ได้แต่สถานที่เหมาะสมมากได้ยินมานานทีแรกกับท่านอาจารย์ฟั่นผ่านมาพักที่นั่นนิดนึงก่อนกันนี่ก็เพราะจำโพจามีระบาดนั่นแหละก็อยู่ไม่ได้นานท่านลงไปท่านไปแล้วก็ท่านอุทัยก็เลยไปภาคที่นั่นเป็นประจำนะสององค์บ้างสามองค์บ้างเท่ากับชาวบ้านเขานั่นแหละพอดีกันแล้วได้ยินมานานถ้าจะไปดูก็ไม่ได้ไปวันนั้นได้พอดีมีโอกาสลงรถแล้วก็ไปเลยจริงตะเวนหมดภูเขาแถวนั่นไปดูหมดพอใจทุกแห่งจุดไหนในบริเวณนั้นดีหมดมาก็ตกลงกับท่านอุทัยเลยนั่นนะท่านอุทัยตั้งแต่นี้ต่อไปท่านจะรับพระเท่าไหร่ให้เริ่มรับได้เลยนะผมไปดูสถานที่เหมาะสมแล้วกับการภาวนาเอาผมจะรับเลี้ยงบอกว่ารับเลี้ยงพระตั้งใจภาวนามาเท่าไหร่ให้มาผมจะรับเลี้ยงหากว่าสู้ไม่ได้ผมก็จะบอกนี่เลยก็ไม่เห็นได้บอกเนี่ยสู้ได้ตลอดมาเท่าไหร่มาอย่างมากก็ไม่เลย50คือพอ50นั้นมาจรมาชั่วคราวแต่อยู่ส่วนมากก็อยู่ใน40หรือ35ลงมา28 29 30เป็นจุดกลางเรื่อยมาไม่ใครก็ไปยุ่งใครก็ไปยืนนั้นไม่ได้เราบอกขาดไปเลยไม่ให้ใครก็ไปยุ่งให้ท่านเป็นที่อบรมภาวนาเราจะสั่งสมพระสั่งสมธรรมครับให้พระผู้ปฏิบัติดีเราจะส่งเสริมเพราะฉะนั้นเราจึงส่งเสริมจริงๆนี่ไปแต่ละครั้งละครั้งรถตั้ง4คันเต็มเลยอาหารสั้นอาหารยาวเรากำหนดไว้เรียบร้อยหมดไม่ให้บุกคล้องเผื่อไว้ตลอดทีนี้วัดแถวนั้นแห่งละ2องค์3องค์ท่านอยู่แถวนั้นท่านก็มาขอบอกว่าให้ท่านไปว่าผมไม่สามารถที่จะไปส่งซอกแซงได้ก็ส่งจุดเดียวเราก็เผื่อไว้เรียบร้อยแล้วให้ท่านไปเถอะนะท่านมาเอาให้ท่านไปไม่ต้องกลัวอดบอกงั้นเลยถ้าว่า
1: มันจะหมดจริงท่านโทรไปบอกบอกของจะมาทันทีก็ว่างนี้เลยเราผมมาอยู่ก็ตามเขาจะจัดการแทนเลยว่าเพราะเราสั่งเสียหมดแล้วนี่ตั้งแต่นั้นมาละได้20กว่าปีพระตั้ง30 40องค์เราเลี้ยงมาตลอดเลยทั้งวัดเลยการบิณฑบาตใครที่ใครไม่ต้องไปสนใจเพราะเราเตรียมมาหมดพวกข้าวสงข้าวสารน้ำอ้อยน้ำตาลอาหารท่านอาหารยาวเครื่องกระป๋องกระป๋องเรากำหนดไว้ให้เรียบร้อยเผื่อไว้หมดเลยนะไม่ใช่ธรรมดาเผื่อไว้หมดแล้วก็มีวัดอันหนึ่งวัดทำบูชาเลยแล้วก็เคยเอาไปให้สองหนวัดนั่นก็เคยมาขอวัดนี้อยู่เราทราบแล้วก็เลยไปให้สองหน ไปดูสภาพเหมาะสมดี แต่เราไม่ได้ไปให้เป็นประจำส่วนเป็นประจำก็คือวัดภูวัวให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยให้เผื่อไว้รถ4คันละ6ล้อคันหนึ่งบองขึ้นอยู่นะเต็มเลยแล้วอีกรถปิกอัพ3คันก็บองขึ้นเต็มที่เหมือนกันหมดเอาไปเทแล้วนี่เข้ากับภูเขาลูกเนี่ยเลยใครไปเห็นก็โอ้ยของมายังไงยังไงเขาก็บอกของหลวงตามหาบัวเนี่ยฉะนั้นใครก็รู้กันหมดเลยเพราะเราทำอะไรเราทำเล่นไม่เป็นเอาอะไรจริงทุกอย่างยังบอกแล้วแต่ลูกได้ทำแล้วเอาจริงมากนอกจากไม่ทำนี่ก็เลี้ยงมาตลอดเรื่องคนไม่ให้มายุ่งนะมามีแม่ครัวมาทำอาหารถวายพระสองสามคนก็ในชาวบ้านเขาสามสี่ห้าหลังคาเรือนเขามาทำพอไม่ให้คนมายุ่งย่ามนี่มันจะมีเรื่องจะเกิดเรื่องบอกนี่เลยให้แต่ผ้าอยู่ล้วนๆพอตกค่ำมาท่านก็เอาเทปมาเปิดฟังนั่งภาวนาฟังเอาเอาโอ้สูงไปโอ้ไอ้หมาก็พอหมาเห็นอะไรมีทุกแบบไว้วัดป่าวันการมีทุกแบบอันนี้เป็นวัดที่เรารับเลี้ยงตลอดเลยบอกว่าไม่จำเป็นเรื่องอาหารการกินใครจะมาส่งไม่ส่งไม่สำคัญนะให้ภาวนากันแล้วกันบอกเท่านั้นใครมาจะมาอยู่ที่นี่ไม่ให้อยู่เราบอกห้ามเราห้ามเองท่านอุทัยก็อาศัยคำเราห้ามถ้าไปได้ยินว่าไล่ลงไม่ลงเราไปเองไปไล่เองมีนะได้ยินว่าบางคนมันดื้อมันไม่ยอมลงเราไปเองขนาบเลยลงเลยเที่ยวนั่นเห็นไหมล่ะก็พระเท่าไหร่นี่เท่าไหร่มาเพียงตัวนี้มาทำให้เสียไม่ได้นะล่ะมาเป็นก้างขวางคอพระได้เลยล่ะไล่ลงเลยไม่อยู่ไม่อยู่แต่พระล้วนๆหากว่าจะมีแขกคนไปเยี่ยมท่านช่วงระยะเวลาเล็กน้อยนั่นเราก็ไม่ว่านั่นแต่ที่ไปอยู่ประจำไม่อยู่เพราะจะตั้งใจอบรมพระให้พระได้คุณธรรมภายในใจวัดนี้สถานที่นั่นเป็นสถานที่จะทรงมรรคทรงผลโดยไม่สงสัยแล้วเราไปดูหมดแล้วเราจึงมาบอกกับท่านอุทัยบอกด้วยความสัตย์ความจริงตั้งแต่นั้นมาปฏิบัติตามนั้นเลยไม่เคลื่อนคลาดแล้วเมื่อวานนี้ก็ไปวัดสีชมพูก็ของไปเต็มรถแล้วพวกอาหารไม่ใช่อะไรแล้วไปก็ตีตลาดตั้งแต่ออกไปน้องคายเนี่ยตีตลาดไปเรื่อยเขาขายไก่ตามทางขนเอาหมดเลยนะไก่อยู่ตามสองฝากสามมีเท่าไรอะไรขนขึ้นรถเต็มเลยไปนั่นก็ตีตลาดป่าคาดตลาดป่าคาดล้มแล้วเข้าวัดนั่นเป็นยังไงไปอะไรไปที่ไหนเอาจริงเอาจังนะเราไม่ใช่คุยนิสัยจิตใจของเรามันเป็นอย่างนั้นว่าอะไรอย่างนั้นจริงจังถ้าลงได้ทำอะไรจริงมากทีเดียวนอกจากไม่ทำถ้าลงตัดสินใจแล้วขาดกระบั้นไปเลยแล้วไม่ว่าอะไรทำตัวเองก็เหมือนกันภาวนาตัวเองแบบขาดกระบั้นเหมือนกันพอตายเอาตายนั่นนี่ก็วันที่9นี่แหละเธอจะไปอีกแล้วไปข้างเขาจะคืนกันเพราะท่านหลวงพ่อสว่างมีคุณต่อชาติเราช่วยผ้าป่าโอ้ยไม่รู้กี่ครั้งกี่หนท่านเอาจริงเอาจังมากนี่พอดีท่านเสียไปเขาก็มานิมนต์เราก็ไปสงเคราะห์นะวันที่9ไปวันที่8นี่อยู่ วันที่7นี่กูจะไปกูละวันที่8ก็คงไม่ได้ดูละไปนี่ไปให้วัดนั่งวัดนี้หรือโรงพยาบาลวันหนึ่งวันหนึ่งไม่ได้ถอยละการให้ทานยกนิ้วเลยเอาจนกระทั่งจะไม่มีอะไรเหลือก็ไม่ถอยนะมันหนักเป็นทำก็ให้มันทำให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยซะชาตินี้ให้เราได้ทำเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มหัวใจของเราที่อยากทำด้วยความเมตตาต่อโลกเราทำอย่างนั้นเอาละดีนะให้พรแล้วนะให้แล้วให้แล้วไปแล้วทางนั้นไปแล้วนะ
3: กองแย่งการเทศครั้งนึงครับกองแย่งครับ
1: กองแย่งเหรอ
3: ครับ
1: อันนี้ให้กันนี่คนเดียวให้ใหญ่ยังนั่นสองอะไรคู่กันกันทะเลาะกันคนหนึ่งได้คนหนึ่งไม่ได้เดี๋ยวไปทะเลาะกันกันทะเลาะไปไอ้นั่นนั่นพอเอาละทีนี้เราจะไปละไปละผู้ว่านะจะไปละท่านน้องก็จะท่านจะออกเดินทางหรือมั้งโอ้เที่ยงเนี้ย
3: เที่ยงไป
1: วันนี้ก็จะไปส่งของวัดอีกเหมือนกันวันนี้ก็ดีให้เขาไปตลาดแล้วตอนเช้านี่ให้เขาไปตลาดแต่เช้าเอาอาหารสั้นอาหารยาวมาส่วนของอันนั้นเราเตรียมไว้เพียงนี้แล้วพวกเป็นลังนั่นพวกน้ำผู้น้ำปลาอะไรเราจัดไปเรียบร้อยแล้วหมดละอ่ะไปไปละโอ้ยเวลาลูกเขาอ่อนแป๊บเดี๋ยวล่มก็มีนะเราลูกคนเดียวเราล่มมันแป๊บเดียวจะน่ะล่มเลยเอามือค้ำปุ๊บเลยเขาอ่อนนี่ยังไม่หายนะอย่างอื่นก็ดีไปเขาอ่อนไม่หายไม่ทราบเป็นยังไงเอาละไปละอิ่มนะหมดแล้วนะไม่มีอะไรละไปละโอ้นี่เวลาจะลูกก็ต้องระวังไม่งั้นไม่ได้นะต้องระวังเข่ามันอ่อนเดี๋ยวเขาอ่อนเข่าซ้ายนะเข่าขวาไม่เป็นไรละไปละเนี่ยอะไรไม่ได้ยินเสียงเลย

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์รถไฟชนรถโดยสารประจำทางกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามการบริหารจัดการสถานการณ์น้ำในพื้นที่ EEC พร้อมสั่งการกรมชลประทานวางแผนรับมือภัยแล้งและเอลนิโญองค์การอนามัยโลกประกาศให้การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและยูกันดาเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์รถไฟชนรถโดยสารประจำทางกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่พร้อมสอบสวนสาเหตุและยกระดับมาตรการความปลอดภัยจุดตัดทางรถไฟทั่วกรุงเทพมหานคร
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางบริเวณแยกอโศกดินแดงณโรงพยาบาลคาเมเลียนทองหล่อโดยมอบกระเช้าและเงินเยียวยาพร้อมกล่าวว่าได้มอบแนวทางให้นายกิติการจอมดวงจารุวรพลกุลผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมกและนายอนันต์โพนิ่มแดงผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.เร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่โดยไม่ต้องรอผลการสอบสวนหรือการพิจารณาจากบริษัทประกันภัยเนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างที่ประชาชนใช้บริการขนส่งสาธารณะของรัฐทั้งสองหน่วยงานจึงต้องร่วมกันรับผิดชอบดูแลผู้บาดเจ็บและครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างเหมาะสมครอบคลุมทางด้านค่ารักษาพยาบาลการฟื้นฟูสภาพร่างกายและการเยียวยาสภาพจิตใจในส่วนของการดำเนินคดีมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสอบสวนข้อเท็จจริงตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างรอบด้านพร้อมกำชับให้กระทรวงคมนาคมเร่งตรวจสอบสาเหตุของอุบัติเหตุรวมถึงทบทวนมาตรการด้านความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟทั่วกรุงเทพมหานครเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุในลักษณะเดียวกันอีกโดยเฉพาะการลดความเสี่ยงจากความผิดพลาดของมนุษย์ผ่านการปรับปรุงระบบควบคุมและมาตรการด้านวิศวกรรมจราจรทางนี้ยืนยันรัฐบาลให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนและจะเร่งผลักดันแนวทางแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างในระยะยาวอาทิการพิจารณาก่อสร้างอุโมงค์หรือทางแยกต่างระดับในจุดเสี่ยงเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของระบบขนส่งสาธารณะและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและผู้ใช้บริการต่อไป
3: ผมเมื่อกี้ผมก็ได้ให้แนวทางแล้วนะครับว่าตอนนี้ไม่ต้องมาดูว่าผลการสอบสวนเป็นอย่างไรประกันจะ cover หรือเปล่านะครับผมได้ให้แนวทางกับทั้งขอสมก.แล้วก็การรถไฟแห่งประเทศไทยว่าทั้งผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตเนี่ยนะครับต้องเผชิญเหตุเหล่านี้นะครับก็เกิดจากการใช้บริการสาธารณะของรัฐเพราะฉะนั้นตรงนี้ทั้งสองหน่วยงานจะต้องให้การเยียวยาและดูแลนะครับทั้งสองกรณีอย่างเต็มที่เรื่องประกันก็ไปถ้าจะได้มาก็ถือว่าสมทบไปนะครับทั้งสองหน่วยงานต้องรับผิดชอบเพราะว่าเขาเหตุมันเกิดขึ้นในขณะที่ผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตเนี่ยมาใช้บริการอยู่ในยุทธยานพาหนะที่เป็นของรัฐ
2: นายกรัฐมนตรียังมอบหมายให้นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นตัวแทนไปเยี่ยมผู้บาดเจ็บมอบกระเช้าและเงินเยียวยาที่โรงพยาบาลอีก3แห่งได้แก่โรงพยาบาลเพชรเวชโรงพยาบาลรวมใจรักสุขุมวิท62และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ชวิษาประทุมมารายงาน
1: สอดคล้องกับกระทรวงคมนาคมสั่งการการรถไฟแห่งประเทศไทยและขสมก.เร่งสอบสวนข้อเท็จจริงอุบัติเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางพร้อมเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่เบื้องต้นกรณีเสียชีวิตชดเชยรายละ1,500,000 บาท
4: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงความคืบหน้าอุบัติเหตุขบวนรถไฟขนส่งสินค้าชนกับรถโดยสารประจำทางขสมก.สาย206บริเวณใกล้เคียงแยกอโศกเพชรบุรีเมื่อวานนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต8รายและบาดเจ็บ32รายโดยนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และกำชับให้ดูแลผู้บาดเจ็บอย่างเต็มศักยภาพพร้อมสั่งการให้เร่งเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับผลกระทบโดยเร็วที่สุดขณะที่นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้สั่งการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและสืบหาสาเหตุอย่างละเอียดเพื่อวางมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยสำหรับการเยียวยาเบื้องต้นกระทรวงคมนาคมได้ประสานบริษัทประกันภัยและกองทุนตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถโด ยมีกรอบวงเงินชดเชยกรณีเสียชีวิตรายละ 1.5 ล้านบาทส่วนกรณีบาดเจ็บจะได้รับค่าช่วยเหลือเยียวยาส่วนแรกรายละ 80,000 บาทและสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทนพศรแก้วคำรายงาน
1: ด้านพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลในฐานะรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับให้พนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานอย่างละเอียดทั้งภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณจุดเกิดเหตุพยานบุคคลและข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงตามกระบวนการกฎหมายและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมอบหมายสำนักงานประกันสังคมเร่งตรวจสอบสิทธิ์และให้ความช่วยเหลือผู้ประกันตนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์รถไฟชนรถโดยสารประจำทางด่วนที่สุด
5: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวว่าได้สั่งการให้สำนักงานประกันสังคมเร่งตรวจสอบสิทธิ์เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์รถไฟชนรถโดยสารประจำทางอย่างเร่งด่วนที่สุดโดยจากรายงานพบว่าผู้บาดเจ็บเป็นผู้ประกันตนจำนวน9รายโดยหากเป็นผู้ประกันตนมาตรา33กรณีประสบอุบัติเหตุฉุกเฉินและเข้ารักษาในโรงพยาบาลที่ไม่ได้อยู่ในสิทธิ์สำนักงานประกันสังคมจะรับผิดชอบดูแลค่าใช้จ่ายให้ใน72ชั่วโมงแรกจากนั้นหากแพทย์ประเมินว่าต้องรักษาตัวต่อโรงพยาบาลที่รับตัวไว้จะประสานงานร่วมกับโรงพยาบาลตามสิทธิ์เพื่อรับผิดชอบค่าใช้จ่ายหรือส่งตัวไปรักษาต่อตามเกณฑ์การประเมินของแพทย์ทั้งสองโรงพยาบาลและหากต้องพักรักษาตัวตามคำสั่งแพทย์มีสิทธิ์ได้รับเงินทดแทนกรณีขาดรายได้ร้อยละ50ของฐานค่าจ้าง291บาทต่อวันสูงสุดไม่เกิน90วันส่วนผู้บาดเจ็บที่เป็นผู้ประกันตนมาตรา40หรือแรงงานอิสระสามารถใช้สิทธิ์การรักษาพยาบาลหลักผ่านสิทธิ์หลักประกันสุขภาพทั่วหน้าหรือสิทธิ์บัตรทองโดยประกันสังคมจะจ่ายเงินชดเชยให้ในกรณีต้องพักรักษาตัวกรณีเป็นผู้ป่วยในได้รับวันละ300บาทกรณีแพทย์สั่งให้พักรักษาตัวที่บ้านมีใบรับรองแพทย์ได้รับวันละ200บาททั้งนี้ได้กำชับและย้ำเน้นกับทางสำนักงานประกันสังคมให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมอำนวยความสะดวกในเรื่องสิทธิ์ต่างๆให้กับผู้ประกันตนและครอบครัวเพื่อให้ทุกคนได้รับการเยียวยาที่รวดเร็วและเหมาะสมที่สุดพาณิชย์คาดนาครายงาน
1: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติชี้แจงผู้บาดเจ็บจากเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางที่มีสิทธิ์บัตรทองสามารถใช้สิทธิ์ยูเซฟเข้ารักษาพยาบาลได้ที่โรงพยาบาลทุกแห่งตามหลักเกณฑ์ทันตแพทย์อรรถพรลิ้มปัญญาเลิศรองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.ในฐานะโฆษกสปสช.กล่าวว่าจากเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางขสมก.ในส่วนของผู้บาดเจ็บที่เป็นผู้มีสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสิทธิ์บัตรทองขอให้มั่นใจว่าระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีหลักเกณฑ์รองรับการดูแลรักษาพยาบาลในกรณีอุบัติเหตุและเจ็บป่วยฉุกเฉินกรณีผู้บาดเจ็บเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลสามารถให้การรักษาและเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามรายการและเงื่อนไขที่ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนดได้ตามปกติส่วนกรณีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเอกชนหากเป็นกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตสามารถใช้สิทธิ์ยูเซฟเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิ์ทุกที่โดยครอบคลุมการดูแลในช่วง72ชั่วโมงแรกตามหลักเกณฑ์หลังจากนั้นสปสช.จะร่วมประสานหน่วยบริการที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลเรื่องการส่งต่อผู้ป่วยไปยังหน่วยบริการตามสิทธิ์หรือหน่วยบริการที่เหมาะสมต่อไปนอกจากกรณียูเซฟแล้วหากเป็นกรณีเหตุสมควรที่ผู้มีสิทธิ์บัตรทองเข้ารับการบริการจากสถานบริการอื่นยังมีหลักเกณฑ์ตามมาตรา7แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติพุทธศักราช2545รองรับกรณีมีเหตุสมควรอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินสามารถเข้ารับบริการจากสถานบริการอื่นได้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ออกมาตรการด่วนช่วยแบ่งเบาภาระผู้ประสบเหตุรถไฟชนรถโดยสารมักกะสันลดดอกเบี้ยร้อยละ 0.01 ต่อปี
6: นายมหัทธนะอัมพรพิสิทธิ์กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธอส.เปิดเผยว่าจากเหตุการณ์รถไฟชนรถโดยสารประจำทางบริเวณจุดตัดทางรถไฟมักกะสันจนส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมากนั้นธอส.ได้เร่งจัดทำมาตรการช่วยเหลือฉุกเฉินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเคียงข้างลูกค้าที่ประสบเหตุโดยการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เหลือเพียงร้อยละ 0.01 ต่อปีซึ่งแบ่งการช่วยเหลือเป็น2กรณีได้แก่ลูกค้าที่ได้รับบาดเจ็บสาหัส จะได้รับสิทธิ์ลดอัตราดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา1ปีส่วนกรณีลูกค้าเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรจะได้รับสิทธิ์ลดอัตราดอกเบี้ยตลอดอายุสัญญาเงินกู้เพื่อเป็นการช่วยลดภาระหนี้สินระยะยาวและเยียวยาครอบครัวของผู้สูญเสียทางนี้ลูกค้าและครอบครัวสามารถติดต่อยื่นความประสงค์เข้าร่วมมาตรการดังกล่าวได้แล้วตั้งแต่วันนี้ที่ทอสทุกสาขาทั่วประเทศหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่าน GH Bank Call Center โทรศัพท์02645-9000ปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: นายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยเรียกร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจจุดตัดทางรถไฟที่มีความเสี่ยงทั่วประเทศเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ำ
7: ศาสตราจารย์อมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยกล่าวถึงเหตุการณ์ขบวนรถไฟชนรถโดยสารประจำทางว่าขอเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจจุดตัดอื่นๆที่มีความเสี่ยงและหาแนวทางแก้ไขที่เป็นรูปธรรมซึ่งจากข้อมูลที่ศึกษามาขณะนี้พบว่ามีจุดตัดทางรถไฟและถนนในระดับเดียวกันถึง 2,300 แห่งทั่วประเทศและจุดตัดเหล่านี้ส่วนมากมีเพียงป้ายจราจรเตือนแต่ไม่มีเครื่องกั้นซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้และในกรุงเทพมหานครมีจุดตัดเสมอระดับอีกหลาย10จุดด้วยกันซึ่งการบริหารจุดตัดเหล่านี้สามารถใช้หลักการต่างๆเช่นตัวคูณควบจราจรหรือ traffic moment ซึ่งเป็นผลคูณระหว่างปริมาณรถยนต์กับจำนวนขบวนรถไฟต่อวันพิจารณาจุดตัดที่ตั้งอยู่ในบริเวณโค้งจุดตัดที่อยู่ในที่ลาดชันจุดตัดที่มุมเฉียงจุดตัดที่มีการก่อสร้างหรือมีสิ่งบดบังทัศนวิสัยในระยะ 1,000 เมตรจุดตัดที่อยู่ใกล้สะพานอุโมงค์ทางลอดทางแยกหรือจุดเข้าออกอื่นๆจุดตัดที่อยู่ในสภาพที่เสื่อมโทรมไม่เหมาะสมในการใช้งานไม่มีแสงสว่างพอเพียงโดยเฉพาะในเวลากลางคืนมีเครื่องกั้นแต่ไม่สมบูรณ์ไม่มีไฟสัญญาณหรือเสียงแจ้งเตือนและไม่มีเส้นหยุดรถก่อนถึงขอบรางรถไฟ5เมตรเป็นต้นจุดตัดเหล่านี้เป็นจุดตัดที่มีความเสี่ยงประชาชนควรจะใช้ความระมัดระวังในการขับขี่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นการรถไฟแห่งประเทศไทยกรมการขนส่งทางรางหรือขอสมกต้องเร่งสำรวจจัดทำแผนความเสี่ยงและเพิ่มมาตรฐานด้านความปลอดภัยให้เข้มงวดขึ้นปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามการบริหารจัดการสถานการณ์น้ำในพื้นที่ EEC พร้อมสั่งการกรมชลประทานวางแผนรับมือภัยแล้งและเอลนิโญเพื่อลดผลกระทบด้านน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ
8: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการสถานการณ์น้ำในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ณโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสสำนักงานชลประทานที่9จังหวัดระยองพร้อมกล่าวว่าจากแนวโน้มสภาพอากาศในช่วงกลางปีต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้าประเทศไทยมีแนวโน้มที่ต้องเผชิญกับภาวะฝนน้อยกว่าปกติซึ่งเป็นผลจากความผันผวนของสภาพภูมิอากาศและแนวโน้มของปรากฏการณ์เอลนิโญจึงสั่งการให้กรมชลประทานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการบริหารน้ำเชิงรุกโดยทันทีครอบคลุมการเก็บกักจัดสรรและใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพรองรับทั้งภาคการเกษตรอุตสาหกรรมและการอุปโภคบริโภคของประชาชนสำหรับพื้นที่ EEC ถือว่าเป็นฐานในการลงทุนอุตสาหกรรมสมัยใหม่จึงมีข้อสั่งการในการบริหารความเสี่ยง5มาตรการประกอบด้วยการเร่งรัดเก็บกักน้ำต้นทุนในทุกพื้นที่เพื่อให้สามารถสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงฝนทิ้งช่วงหรือหน้าแล้งร่วมกับหน่วยงานต่างๆบริหารจัดการน้ำตามลำดับความสำคัญและข้อมูลเชิงพื้นที่สนับสนุนการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นผ่านระบบชลประทานที่แม่นยำการวิเคราะห์ดินการวางแผนเพาะปลูกและเทคโนโลยีการติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำและผลผลิตอย่างใกล้ชิดเพื่อแจ้งเตือนและให้ข้อมูลแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการล่วงหน้าลดความเสียหายและลดความผันผวนของตลาดและสนับสนุนการเพิ่มของผลิตภาพการใช้น้ำรองรับการลงทุนของประเทศในระยะยาว
9: รัฐบาลไม่ได้มองเรื่องนี้ในเชิงวิกฤตแต่กำลังดำเนินการในเชิงเตรียมพร้อมล่วงหน้าเพื่อบริหารความเสี่ยงจากสภาพอากาศที่มีความผันผวนมากขึ้นผมได้สั่งการให้ทางหน่วยงานของเกษตรนะครับให้ความสำคัญใน5ด้านเร่งเก็บกักตุนน้ำต้นทุนในทุกพื้นที่เพื่อสามารถสำรองน้ำบริหารจัดการน้ำตามลำดับความสำคัญและข้อมูลเชิงพื้นที
8: ่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังสั่งการให้กรมชลประทานเร่งแก้ปัญหาท่อส่งน้ำในพื้นที่ EEC ย้ำว่าต้องส่งน้ำถึงมือผู้ประกอบการเพื่อไม่ให้กระทบต่อภาคอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศชวนันท์มาลีรายงาน
1: อธิบดีกรมชลประทานยืนยันพื้นที่ EEC มีน้ำใช้สำหรับภาคอุตสาหกรรมอย่างเพียงพอพร้อมมั่นใจระบบผันน้ำมีประสิทธิภาพสามารถรองรับปรากฏการณ์เอลนิโญและฝนทิ้งช่วงปีนี้ได้
10: นายสุริยพลนุชอนงอธิบดีกรมชลประทานชี้แจงว่าจากกรณีมีรายงานว่าปริมาณน้ำต้นทุนในพื้นที่ EEC มีน้ำกักเก็บเหลือเพียงกว่าร้อยละ30ประกอบกับในปีนี้มีการคาดการณ์ว่าจะเกิดฝนทิ้งช่วงจากอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนิโญทำให้น้ำในอ่างเก็บน้ำอาจไม่เพียงพอต่อการใช้ในภาคอุตสาหกรรมจนส่งผลให้ภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่บางแห่งเกิดความกังวลนั้นยืนยันว่ากรมชลประทานมีระบบผันน้ำซึ่งสามารถสูบและผันน้ำได้ปีละกว่า100ล้านลูกบาศก์เมตรหากมีน้ำท่าเข้ามาไม่ว่าจะเข้ามาเก็บกักในอ่างเก็บน้ำหรือมีฝนตกในพื้นที่ใกล้เคียงสามารถสูบกลับมาเติมในอ่างเก็บน้ำประแสและผ่านไปที่คลองใหญ่หนองปลาไหลได้ทั้งนี้ยืนยันว่าน้ำสำหรับภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ EC มีปริมาณเพียงพออย่างแน่นอนอธิบดีกรมชลประทานกล่าวได้ว่านอกจากนี้พื้นที่ EC ยังมีโครงการชลประทานที่เกิดขึ้นใหม่ได้แก่โครงการผันน้ำอ่างประแสหนองค้อบางพระที่จะเข้ามาช่วยผันน้ำในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและ EC ซึ่งจะลดภาระการผันน้ำของอ่างเก็บน้ำประแสทำให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำของภาคอุตสาหกรรมภาคการเกษตรและการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดระยองได้มากขึ้นด้วยปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการดูแลคนไร้ที่พึ่งผ่านโครงการครอบครัวอุปการะโดยสนับสนุนเงิน 5,000 บาทต่อคนต่อเดือนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง
11: ร้อยเอกหญิงพัฒนารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.ได้ประกาศหลักเกณฑ์การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งแบบครอบครัวอุปการะด้วยการรับดูแลคนไร้ที่พึ่งภายในครัวเรือนผ่านโครงการครอบครัวอุปการะโดยภาครัฐจะสนับสนุนเงินให้ 5,000 บาทต่อคนต่อเดือนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางอย่างยั่งยืนตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งกระจายสิทธิประโยชน์จากภาครัฐให้เข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึงโปร่งใสและเป็นธรรมครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการต้องมีคุณสมบัติอาทิอายุ20ปีขึ้นไปมีสัญชาติไทยสุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงมีความประพฤติเหมาะสมมีที่อยู่อาศัยและความพร้อมในการดูแลรวมถึงไม่มีพฤติกรรมรุนแรงและสามารถทุ่มเทเวลาเอาใจใส่ผู้รับการอุปการะได้อย่างต่อเนื่องซึ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครสามารถยื่นคำร้องได้ที่ศูนย์คุ้มครองและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่วนต่างจังหวัดสามารถติดต่อสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในพื้นที่รวมถึงหน่วยงานคุ้มครองต่างๆของรัฐหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนพม.1300ตลอด24ชั่วโมงผลิตนาควรสายสุขรายงาน
1: กรมการจัดหางานชี้แจงตอบโต้ผลสำรวจของคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันโดยยืนยันบุคลากรทุกระดับปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสไม่มีการเรียกรับผลประโยชน์ทุกรูปแบบ
12: กรมการจัดหางานชี้แจงกรณีผลสำรวจของคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.ที่มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการของภาครัฐและระบุว่ากรมการจัดหางานเป็นหน่วยงานที่มีมูลค่าสินบนเฉลี่ย 33,591 บาทต่อครั้งโดยยืนยันว่ากรมการจัดหางานมีนโยบายมุ่งเน้นให้บุคลากรทุกระดับปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสและตรวจสอบได้โดยได้นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการให้บริการทุกภารกิจและทุกกระบวนการพร้อมกำหนดกรอบระยะเวลาการให้บริการรวมถึงเอกสารประกอบการให้บริการอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันมิให้เกิดช่องทางหรือพฤติการที่อาจเอื้อต่อการเรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบในทุกรูปแบบทั้งนี้กรมการจัดหางานมีหนังสือถึงประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันเพื่อขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำแบบสำรวจในทุกขั้นตอนโดยเฉพาะประเด็นที่ระบุถึงมูลค่าสินบนที่เสนอให้สูงถึง 33,591 บาทต่อครั้งว่ามีที่มาวิธีการคำนวณและมาตรฐานในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลอย่างไรเพื่อจะได้นำมาตรวจสอบโดยเร่งด่วนหากตรวจสอบพบว่ามีเจ้าหน้าที่กระทำความผิดหรือมีพฤติการทุจริตจะดำเนินการทางวินัยและตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไปนิตยาคุณสิมรายงาน
13: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
14: สายโดรนต้องรู้รัฐบาลยกระดับมาตรการใช้โดรนครั้งใหญ่เริ่มใช้17พฤษภาคมนี้กฎใหม่กำหนดให้ผู้บังคับโดรนต้องผ่านการอบรมขึ้นทะเบียนโดรนทุกลำและขออนุญาตบินผ่านระบบออนไลน์ก่อนใช้งานโดยเฉพาะการบินเชิงพาณิชย์ถ่ายทำสำรวจหรือบินในพื้นที่เฉพาะต้องผ่านการประเมินความเสี่ยงจากกพฐ.ก่อนนอกจากนี้ยังเพิ่มระบบติดหมายเลขทะเบียนบนตัวโดรนเพื่อให้ตรวจสอบและติดตามได้ง่ายขึ้นรัฐบาลย้ำว่าพร้อมสนับสนุนการใช้โดรนในภาคธุรกิจการเกษตรและเทคโนโลยีแห่งอนาคตแต่ต้องควบคู่กับความปลอดภัยมาตรฐานสากลเพื่อการใช้งานอย่างยั่งยืนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรดวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
15: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
16: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
17: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
16: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
17: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
16: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: 19:22 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ออกแถลงการในวันนี้โดยประกาศให้การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกและยูกันดาเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศพร้อมเน้นย้ำว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวยังไม่เข้าเกณฑ์การระบาดใหญ่ระดับโลกแต่ประเทศที่ติดกับ DR คองโกมีความเสี่ยงสูงที่จะเผชิญการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าวทั้งนี้ WHO รายงานพบการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาระลอกใหม่ในจังหวัดอิตูรีทางตะวันออกของ DR คองโกส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย80รายและมีผู้ต้องสงสัยติดเชื้อกว่า330รายขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของ DR คองโกเตือนว่าเชื้อไวรัสอีโบลาที่กำลังระบาดอยู่ในเวลานี้เป็นสายพันธุ์บันดิบูเกียวซึ่งยังไม่มีวัคซีนป้องกันและไม่มีกระบวนการรักษาเฉพาะรวมทั้งมีอัตราการเสียชีวิตที่สูงมากถึง50%สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทางการฟิลิปปินส์ขอให้ศาลฎีกาฟิลิปปินส์อนุญาตให้ดำเนินการจับกุมตัวพลตำรวจเอกโรนัลบาโตเดลาโรซาสมาชิกวุฒิสภาฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการบังคับใช้กฎหมายระหว่างสงครามปราบปรามยาเสพติดของอดีตประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเต้เพื่อนำตัวไปขึ้นศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC ตามหมายจับในข้อหาก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติทั้งนี้นายเดลาโรซายื่นขอความคุ้มครองจากวุฒิสภาฟิลิปปินส์และยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาฟิลิปปินส์เพื่อขอให้ระงับอำนาจของหน่วยงานท้องถิ่นที่จะบังคับใช้หมายจับของ ICC โดยอ้างว่าการบังคับใช้หมายจับของ ICC ในฟิลิปปินส์ขัดต่อหลักกฎหมายเนื่องจากฟิลิปปินส์ถอนตัวออกจาก ICC ตั้งแต่ปี2562ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่10มีผลกระทบจนถึงวันที่18พฤษภาคม2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากทางด้านตะวันตกของประเทศและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคตะวันออกจึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงอีกทั้งควรดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไปด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งไว้ด้วยอันหนึ่งในช่วงวันที่19ถึงวันที่22พฤษภาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนมากบริเวณด้านตะวันตกของประเทศภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากยอมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวมัตตบันประเทศเมียนมามีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านตากกำแพงเพชรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังอุณหภูมิต่ำสุด 20-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:19 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง90เซนติเมตรและเวลา 21:38 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร37เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:26 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง32เซนติเมตรและเวลา 14:54 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง98เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:28 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:51 น
18: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
19: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
18: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
19: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
18: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
20: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
15: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและชลธรจัญญาอ่าน
21: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการแสงส่องธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่16เดือนตุลาคมพุทธศักราช2521ในโอกาสเทศนาอบรมภาวนาขอเชิญท่านฟังครับ
22: พากันตั้งใจจะพูดธรรมะแบบนี้ต่อไปปกติของใจย่อมจะมีความยุ่งเหยิงวุ่นวายอยู่แทบจะพูดได้ว่าตลอดเวลาตามนิสัยของจิตซึ่งเคยสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งใดมาแล้วชอบใจก็ตามไม่ชอบใจก็ตาม

ยอมจะนำอารมณ์ที่เคยผ่านมาแล้วนั้นมาเป็นอารมณ์คุ้นคิดเป็นเครื่องกวนจิตอยู่เสมอจิตใจจึงขุ่นมัวผลแห่งความขุ่นมัวที่เกิดจากใจก็แสดงเป็นทุกข์ขึ้นมาเป็นเหมือนไฟเผาใจเพราะอารมณ์นั่นแหละส่วนมากเป็นไฟด้วยเหตุนี้จึงต้องอาศัยน้ำเป็นเครื่องดับไฟน้ำเป็นเครื่องดับไฟได้แก่การอบรมจิตใจด้วยอัดด้วยธรรมมีการฟังธรรมเทศนาในขณะที่ท่านอบรมเป็นสำคัญใจจะเคยคิดเรื่องใดอยู่ก็ตามในขณะที่ฟังเทศหากไม่ผ่าโผนด้วยอารมณ์นั้นๆจนกลับไปด้วยอารมณ์นั้นๆจนเกินไปจิตย่อมฟังเสียงธรรมเมื่อจิตฟังเสียงธรรมธรรมย่อมมีโอกาสที่จะชะล้างความวุ่นวายความคิดปรุงต่างๆพร้อมทั้งความมัวหมองของใจให้กลายเป็นใจที่สงบร่มเย็นและผ่องใสเป็นความสุขขึ้นมาได้ในขณะที่ฟังธรรมด้วยเหตุนี้ครั้งพุทธกาลท่านจึงถือการสดับธรรมเป็นอันดับหนึ่งในบรรดาภาคปฏิบัติทั้งหลายเราจะเห็นได้จากบรรดาสาวกที่มีความเชื่อเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าล้วนแล้วตั้งแต่เป็นสาเหตุมาจากการได้ยินได้ฟังธรรมของท่านถึงกับสละตนออกมาบวชจากสกุลต่างๆมีสกุลพระราชาพระราชามหากษัตริย์เป็นต้นจนมาจนกระทั่งถึงชาวนาตาสีตาสาเป็นลูกเต้าเหล่ากอของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้ทรงพระเมตตาอย่างล้นพ้นทั้งหมดเมื่อมาบวชในสำนักของพระพุทธเจ้าแล้วก็ต้องได้รับพระโอวาทจากพระองค์อยู่โดยสม่ำเสมอเพราะฉะนั้นจึงมีนามขึ้นว่าพระสาวกสาวกนั้นสาวกะแปลว่าผู้ฟังฟังก่อนจึงได้รับความเข้าใจได้ฟังก่อนจึงได้รู้จักวิธีปฏิบัติได้ฟังก่อนจึงปฏิบัติถูกเมื่อปฏิบัติถูกก็ย่อมจะเป็นความร่มเย็นขึ้นมาภายในจิตใจจนกลายเป็นขั้นเป็นภูมิขึ้นมาหนึ่งเป็นกัลยาณปุถุชนจิตใจมีความสงบร่มเย็นสองเป็นพระโสดาสกิทาคาสามเป็นพระอนาคาสี่เป็นพระอรหัตตบุคคลขึ้นมาเพราะภาคปฏิบัติทางการได้ยินได้ฟังเป็นสำคัญด้วยเหตุนั้นพระอรหันต์องค์ใดก็ตามจึงต้องอยู่ในข่ายแห่งคำว่าสาวกคือต้องได้ยินได้ฟังมาก่อนแล้วจึงได้หลุดพ้นไปเพราะการได้ยินได้ฟังอัตธรรมซึ่งเป็นธรรมชาติที่ถูกต้องดีงามอยู่แล้วดั้งเดิมได้สัมผัสสัมพันธ์กับจิตใจจึงเหมือนกันกับโรคที่ได้รับการรักษาด้วยดีจากหมอผู้ฉลาดย่อมสามารถจะระงับดับโรคนั้นลงได้เป็นลำดับจนถึงขั้นหายขาดไปได้เพราะยาที่ถูกกับโรคเนื่องจากหมอเป็นผู้ฉลาดรู้จักวิธีรักษาเราทุกคนถ้าเทียบถึงเรื่องโรคแล้วก็เป็นโรคทางใจด้วยกันไม่มีเว้นเช่นผู้เทศก็มีโรคทางใจเหมือนกันโรคทางใจท่านนั้นท่านให้ชื่อว่ากิเลสประเภทต่างๆซึ่งเคยเป็นภาคฆ่าศึกต่อจิตใจมาเป็นเวลานานเหล่านี้เรียกว่าโรคโรคนี้คือโรคเรื้อรังโรคเรื้อรังนี่แหละทำให้จับหมุนไปหมุนมาเหมือนกับฟุตบอลกลิ้งไปโน้นกลิ้งไปนี้กลิ้งไม่หยุดไม่ถอยถ้าจะออกช่องออกทางไปก็ถูกเขาเตะกลับขึ้นมาแต่ก่อนเขาเรียกว่าโกอยู่ในบริเวณนั้นเนี่ยคนนั้นเตะคนนี้เตะกลิ้งไปกลิ้งมา
จิตก็ถูกกิเลสประเภทต่างๆตบต่อยทุบตีอยู่เรื่อยๆเช่นเดียวกันหรือเราจะเรียกว่ากิเลสมันถูกกิเลสเตะอยู่ตลอดเวลาก็ไม่ผิดเพราะเราพูดเป็นธรรมไม่เป็นของต่ำช้าไม่เป็นสิ่งที่ผิดเพราะพูดเพื่อถอดเพื่อถอนพูดเพื่อความเห็นโทษในสิ่งที่เป็นโทษเมื่อจิตเราทั้งหลายมีโรคเป็นประจำอยู่แล้วอย่างนี้จึงต้องอาศัยยุกยาคือธรรมะเข้าเยียวยารักษาโดยได้รับการแนะนำสั่งสอนจากครูบาอาจารย์บ้างโดยการทำโดยลำพังตนเองเช่นจิตตภาวนาบ้างโดยการให้ทานรักและรักษาศีลบ้างมีหลายวิธีที่จะเป็นกำลังความดีเพื่อซักฟอกจิตใจให้มีความสง่าผ่าเผยขึ้นมาและมีความสว่างกระจ่างแจ้งเห็นตามความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ในขณะที่จิตกำลังมืดมนอนธการอยู่นั้นก็เช่นเดียวกับคนตาบอดแม้คนดีจะชี้บอกว่าสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนี้สีสันอันนั้นเป็นอย่างนั้นสีสันนี้เป็นอย่างนี้สีขาวสีแดงสีดำหรือวัตถุนั้นมีใหญ่มีเล็กขนาดนั้นคนตาบอดอย่างมากก็เพียงมือคลำทั้งที่หาความแน่ใจเชื่อดิ่งลงไม่ได้ว่าวัตถุสิ่งนี้มีรูปลักษณะเช่นนั้นและมีสีแสงอย่างนั้นอย่างนั้นเมื่อตาสว่างขึ้นมาย่อมจะมองเห็นวัตถุนั้นๆและสีสันสีแสงของสิ่งนั้นๆได้ชัดเจนโดยลำดับจิตใจของเราที่เชื่อต่ออัตต่อธรรมก็เป็นเช่นเดียวกันท่านว่าสวัสดิ์หาโตภควตาธรรมโมพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วชอบสำหรับพระธรรมชอบสำหรับพระพุทธเจ้าที่ทรงรู้ชอบแต่จิตใจที่ยังไม่ชอบนี่ฟังอะไรมันก็ไม่ลงถึงจิตถึงใจได้ไม่พ้นที่จะกิเลสจะมาปิดบังทางเข้าแห่งธรรมเพื่อซึมซาบถึงใจต้องถูกปิดกั้นด้วยธรรมอยู่เช่นนั้นแต่อาศัยความอุตสาห์พยายามฟังหลายครั้งหลายหนพยายามบุกเบิกด้วยเจตนาอันดีประกอบความดีของตนอยู่เรื่อยๆจิตใจก็ค่อยสง่าผ่าเผยขึ้นมาแล้วก็ย่อมจะมองเห็นความจริงตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าชอบแล้วชอบแล้วนั่นไปโดยลำดับจนหาที่ค้านพระองค์ไม่ได้เพราะเหตุใดเพราะสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงพูดถึงนั้นเป็นสิ่งที่เรารู้เราเห็นเช่นเดียวกันกับที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นและทรงแสดงให้เราฟังเมื่อเป็นเช่นนั้นความเชื่อความตายใจกับสิ่งที่ตนรู้ตนเห็นนั้นจึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นอื่นไปและเชื่อพระพุทธเจ้าอย่างถึงใจนี่แหละธรรมพระพุทธเจ้าเวลาถึงใจเวลาจะถึงใจก็ถึงจากการได้ยินได้ฟังการประพฤติปฏิบัติหลายครั้งหลายหนเหมือนเราถากไม้ถากคนหนึ่งยังไม่เข้าถึงที่ต้องการถากคนที่สองที่สามหลายครั้งหลายหนก็เข้าถึงแก่นที่เราต้องการได้การถากถางจิตใจที่เต็มไปด้วยเปลือกด้วยกระพี้เราก็ต้องพยายามเพราะเราอยากดีอยากเป็นคนดีอยากมีความสุขความเจริญแม้จะมีเกิดมีตายอยู่ตามภาษาของคนมีกิเลสแต่ก็ต่างกันเพราะความคนมีกิเลสประเภทที่มีความดีกับมีแต่กิเลสซึ่งเป็นความชั่วช้าลามกล้นล้วนผลที่จะพึงได้รับในภพชาติต่างนั้นก็ย่อมต่างกันเป็นลำดับลำดาหากว่าจะได้เกิดในภพใดชาติใดก็ขอให้เกิดประสบพบเห็นซึ่งความสุขความเจริญประสบสิ่งที่พึงพอใจในภพนั้นๆทุกชาติพึงพอใจในภพนั้นๆทุกชาติทุกภพไปจนกระทั่งถึงจะมี

มาไม่มีอะไรขัดข้องยุ่งเหยิงก็ยังต้องได้รบกับที่สมานประเภทต่างๆอยู่จนถึงกับสลบสลายไปถึง3ครั้งน่ะนี่ล่ะศาสดาของพวกเราทั้งหลายที่เราเปล่งวาจาถึงท่านว่าพุทธังสนังคัสสามคัจฉามิกรุณาคิดถึงเรื่องปฏิปทาที่พระองค์ท่านทรงดำเนินไปแล้วเป็นอันเป็นคติตัวอย่างแก่เราได้ดีประการหนึ่งและยึดความประเสริฐในพระทัยของพระเจ้าที่เป็นองค์แห่งพุทธะอย่างแท้จริงนั้นมาสถิตอยู่ที่จิตใจของเราเพื่อฝากเป็นฝากตายนั้นหนึ่งพระพุทธองค์ในชาติสุดท้ายน่าจะเป็นชาติที่สะดวกสบายที่สุดแล้วเพราะเป็นชาติที่จะต้องหลุดพ้นอยู่แล้วแต่ก็ยังทรงบำเพ็ญเต็มสติกำลังความสามารถเราคิดดูใจท่านใจเราไม่ผิดกันลองพูดเป็นภาษาตลาดภาษาของเราท่านนี่แหละในเรื่องของพระพุทธเจ้าลูกทั้งคนใครใครจะไม่รักเมียทั้งคนใครจะไม่รักสิ่งที่รักที่สุดในโลกนี้ก็คือเมียกับลูกนะจากนั้นก็บริษัทบริวารใกล้ฟ้าประชาชีทั่วทั้งแผ่นดินที่อยู่ในขอบเขตแห่งพระบารมีของพระองค์ที่ปกครองการสละสิ่งที่มีค่าการสละสิ่งที่รักสิ่งที่สงวนออกไปแทบจะพูดได้ว่าเหมือนไม่มีลมหายใจเพราะความฝ่าฝืนกันอย่างแรงกล้าที่สุดมีน้ำซ้ำขณะที่จะเสด็จออกไปไม่ทรงอำลาผู้หนึ่งผู้ใดเลยแม้ที่สุดพระชายาคือยโสธราพระนางยโสธราซึ่งเป็นพระราชินีของพระองค์และพระราชโอรสคือพระราหุลไปอย่างแบบขโมยขณะที่เสด็จออกไปนั้นที่แรกเป็นพระเจ้าแผ่นดินทั้งองค์เมื่อเสด็จออกไปนั้นไปแบบคนกำพร้าอนาถาหาที่พึ่งพาอาศัยไม่ได้ศาสนายังไม่มีเวลานั้นการอยู่กับความเป็นอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างของพระเจ้าแผ่นดินที่สละตนลงไปเป็นคนอนาถานั้นจะมีความลำบากยากเย็นเข็นใจขนาดไหนเกี่ยวกับปัจจัยทั้งสี่คือจีวรบิณฑบาตเสนาสนะคือที่อยู่ที่อาศัยยาแก้โรคแก้ภัยใครจะนำไปถวายพระองค์และไม่ปรากฏด้วยว่ามีผู้หนึ่งผู้ใดตามอุปถัมภ์พระศาสดาพระองค์ในชั่วระยะ6ปีที่ทรงความเป็นอนาถาจากความเป็นพระเจ้าแผ่นดินอยู่นั้นนอกจากนั้นยังต้องทรงบำเพ็ญพระองค์อย่างเต็มสติกำลังความสามารถทรงอดภัจจาหารถึง49วันจนภาษาแล้วก็ขนบนตามร่างกายหลุดลอยไปหมดยังเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกอยู่เท่านั้นนั่นแล้วก็สลบไปถึง3ครั้งดูที่ยากขนาดไหนถ้าพูดถึงปฏิปทาการดำเนินของพระพุทธเจ้าดำเนินไปด้วยความแทบล้มแทบตายหากสลบไม่ฟื้นก็ตายไปในเวลานั้นจะไม่ถึง3ครั้งเพียงครั้งเดียวถ้าไม่ฟื้นก็ตายไปแล้วแต่ครั้งนั้นแต่ก็ยังฟื้นได้เมื่อฟื้นขึ้นมาแล้วก็ต่อสู้กันไปเรื่อยจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายได้ตรัสรู้ธรรมคือแดนแห่งความประเสริฐภายในพระทัยขึ้นมาด้วยความยากความลำบากนี่แหละพระพุทธเจ้าที่เป็นต้นพระบารมีที่สร้างเพื่อรื้อถอนสัตว์โลกให้พ้นจากทุกข์มีความลำบากลำบนเพียงไรพระองค์อุตส่าห์ขนาดนั้นเรายึดเป็นคติตัวอย่างหน้าที่การงานมีด้วยกันทุกคนขึ้นชื่อว่าเกิดขึ้นมาแล้วในโลกนี้แม้แต่สัตว์ก็มีงานแต่เราไม่เรียกว่าเขามีงานเท่านั้นเพียงหากินนั่นแหละเป็นสำคัญยากเพราะปากกับท้องไม่มีพระเครื่องนุ่งห่มให้ยุ่งเหยิงเหมือนเราก็ตามปากท้องของเขาก็มีความหิวความโหยก็มี
เมื่อความ

0: ก็มียังต้องเสี่ยงภัยเสี่ยงเวรต่ออันตรายในขณะที่หากินลื้นหลบซ่อนนอนอยู่บางตัวก็ถูกทำลายในขณะนั้นก็ยังมีงานของสัตว์มันก็มีเช่นนั้นงานของมนุษย์เราก็ต้องมีเพราะเรามีสิ่งที่จำเป็นมากยิ่งกว่าสัตว์อาหารปัจจัยก็มากเครื่องนุ่งห่มใช้สอยก็มากทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับมนุษย์นี้มีมากยิ่งกว่าสัตว์จึงต้องยุ่งเหยิงวุ่นวายจะอยู่เฉยๆไม่ได้เราก็ได้พยายามเต็มสติกำลังความสามารถของเราเรื่อยมาสิ่งเหล่านั้นเราก็พอทำได้การที่จะอบรมจิตใจสร้างใจตนเองให้เป็นใจที่เหมาะสมกับอัตกับธรรมให้เป็นคู่ควรกับบุญกับกุศลกับมรรคผลนิพพานก็ย่อมจะมีการยากเป็นธรรมดาแต่ฟังแต่ว่าคุณธรรมธรรมอันประเสริฐมีใจเท่านั้นเป็นคู่เคียงกันที่เป็นความเหมาะสมจะรับได้สัมผัสได้ก็คือใจการสร้างใจจึงเป็นความลำบากอยู่ไม่น้อยแต่แม้จะเป็นความลำบากเพียงไรก็ตามความเชื่อเรามีแล้วว่าเราทำเพื่ออะไรเราทำเพื่อเราเพื่อช่วยตัวเราโดยแท้ทั้งปัจจุบันและอนาคตเป็นสิ่งที่เราจะหลีกเลี่ยงไปไม่ได้เราต้องพยายามหนักบ้างเบาบ้างเราต้องสู้เพื่อตัวเองและนึกถึงพระพุทธเจ้ามาเป็นคติตัวอย่างหากก็นั่งภาวนาเจ็บนั้นปวดนี้จิตใจจะท้อถอยก็ให้ลึกถึงพระพุทธเจ้ามาพระองค์ถึงขั้นสลบเราไม่เห็นสลบนอกจากจะคอยสลบตรงหมอนเท่านั้นหมอนนั้นใครลงมันสลบทั้งนั้นแหละตื่นเช้ามันถึงฟื้นนี่เราก็เคยสลบแล้วสลบแบบนี้มันสลบสบายเพราะฉะนั้นใครจึงอยากสลบแต่แบบกับหมอนไม่อยากจะสลบกับแบบการประกอบความภาคเพียรเราพลิกบ้างเวลามันอยากจะสลบลงหมอนก็เราเคยสลบมาแล้วตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งถึงบัดนี้ยังไม่เบื่ออยู่หรือเวลานี้เราจะสร้างคุณงามความดีใครตนความดีไม่อยู่กับหมอนถ้าว่าอยู่กับหมอนแล้วคนในโลกนี้เคยสลบลงหมอนมาด้วยกันทั้งนั้นไม่เห็นใครได้รับความวิเศษวิโสแม้เราเองก็เคยเกี่ยวข้องกับหมอนมาเป็นนานไม่เห็นอันใดว่าเป็นของพิเศษเป็นแต่เพียงว่าเป็นสิ่งที่เราต้องพักผ่อนร่างกายของเราชั่วการชั่วเวลาคือการหลับนอนผ่อนธาตุผ่อนขันผ่อนจิตใจที่มันคิดมันปรุงในแง่ต่างๆไปชั่วระยะการเท่านั้นคือในขณะที่นอนหลับสนิทร่างกายก็สงบตัวไม่ได้กระดุกกระดิกเกี่ยวข้องกับงานนั้นงานนี้งานหนักงานเบาไปโน้นมานี้เรียกว่าได้พักผ่อนร่างกายทางด้านจิตใจก็ลงภวังค์แห่งความหลับสนิทคนเราถ้าหลับสนิทแล้วก็ไม่มีฝันนั่นเรียกว่าหลับแท้ความหลับประเภทนี้สามารถที่จะทำความสุขให้แก่จิตใจมีความสดชื่นเบิกบานและธาตุขันธ์ก็มีกำลังได้มากคลิกกับความหลับที่ไม่สนิทฝันถึงเรื่องนั้นฝันเรื่องนี้นี่คือจิตไม่ลงภวังค์แห่งความหลับอย่างสนิทจึงต้องเที่ยวเร่ร่อนละเมอเพ้อฝันไปต่างๆนานาถ้าอย่างนี้ธาตุขันธ์จิตใจก็ไม่มีกำลังเท่าที่ควรแม้จะพักหลับเวลาเท่ากันกับการหลับสนิทก็ตามแต่กำลังทางด้านจิตใจและร่างกายนั้นมีต่างกันอยู่มากตอนนี้เราได้พักเราพักกับหมอนนี้เราจะพักกับธรรมอาศัยธรรมคือพุทโธธัมโมสังโฆหรืออนาปานสติกำหนดลมหายใจเข้าออกให้รู้อยู่กับลมไม่เผลอไผลไปที่ไหนตั้งความรู้ไว้เฉพาะกับคำบริกรรมภาวนาของตนมีสติเป็นผู้ควบคุมงานใจย่อมจะได้มีความสงบขึ้นมาเมื่อสติเป็นผู้รักษาเป็นผู้ปกครองจิตใจไม่ให้สิ่งที่เคยทำลายจิตใจเข้ามาก่อกวนและทำลายได้ นี่คือใจได้รับการคุ้มครองรักษาทุกสิ่งทุกอย่างถ้าได้รับการคุ้มครองรักษาแล้วจะย่อมอยู่เป็นปกติไม่สูญหายถ้าเป็นต้นไม้เป็นสัตว์ก็มีความเจริญมีความปลอดภัยใจก็ย่อมเป็นเช่นนั้นเหมือนกันวิธีการเหล่านี้แหละเป็นวิธีการของพระพุทธเจ้าที่ทรงบำเพ็ญมาแล้วได้ผลมาแล้วอย่างเต็มพระทัยจึงได้นำวิธีการเหล่านี้มาสอนพวกเราให้ประพฤติปฏิบัติตามนี่เป็นอัตตสมบัติโดยแท้คือสมบัติของเราโดยเฉพาะไม่แจกจ่ายให้ใครได้เลยหลักแห่งสมบัติแท้เป็นอย่างนั้นคือจิตใจธรรมะอยู่กับใจล้วนๆความสุขอยู่กับใจล้วนๆการแผ่เมตตาสงสารสัตว์โลกไปอยู่ที่ไหนก็เหมือนในเฝ้าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่ตลอดเวลาเพราะจิตดวงนี้เป็นพุทธธรรมสังฆะโดยสมบูรณ์แล้วภายในจิตใจเพราะการบำเพ็ญแค่ใจที่จะรับความสุขชาตินั้นๆไม่ตกต่ำในผู้อื่นใดตั้งใจศึกษาอบรมภาวนารักษาใจของตนอย่าให้วอกแวกคลอนแคลนอย่าไปเสียดายอะไรในโลกยิ่งกว่าธรรมธรรมเป็นสิ่งนี้ที่มีคุณค่ามากยิ่งกว่าโลกธรรมอยู่กับใจอบรมใจของเราให้มีความสงบเยือกเย็นแล้วเราจะเห็นความสุขขึ้นประจักษ์ใจจะบินมาแล้วเอาละเท่านี้ก็พอ
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่16เดือนตุลาคมพุทธศักราช2521ในโอกาสเทศนาอบรมภาวนาในรายการแสงส่องธรรมครับขณะนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนท่านผู้ฟังครับท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนท่านได้กล่าวไว้นะครับว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งให้ไหว้พระสวดมนต์การไหว้พระสวดมนต์นี้เป็นจิตเป็นใจเป็นสาระคุณมหาคุณต่อจิตใจของเราจริงๆการระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ซึ่งเป็นธรรมชาติอันเลิศเลอเมื่อน้อมเข้ามาสู่จิตจิตก็จะกลายเป็นจิตที่เลิศเลอไปตามกันการสวดมนต์ให้อยู่กับบทสวดมนต์ด้วยสติให้สติกับคำสวดมนต์ติดแนบกันไปนั้นแหละคือการบำเพ็ญธรรมอยู่ในนั้นและขอให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายได้นำธรรมนี้เป็นที่ระลึกไหว้พระสวดมนต์จากนั้นให้พากันทำความสงบใจจึงสมชื่อว่าเป็นชาวพุทธครับขอเรียนแจ้งรายการภาคค่ำสำหรับคืนนี้มีดังต่อไปนี้อีกสักครู่หลังจากแจ้งรายการแล้วสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนถ่ายทอดข่าวในพระราชสำนักจบแล้วหลังจากนั้นจะเป็นเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ธรรมวัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดจบแล้วหลังจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาจิตตภาวนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนมีจำนวน10กันตามลำดับดังต่อไปนี้

0: พระธรรมเทศนาเมื่อวันที่3เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2521มีชื่อกันเทศว่าที่สุดของจิตต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่9เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2523มีชื่อกันเทศว่าหรือพบหรือชาติตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่10เดือนมีนาคมพุทธศักราช2510ในโอกาสเทศนาอบรมพระจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่12เดือนกันยายนพุทธศักราช2534มีชื่อกันเทศว่าถามใจตัวเองสิต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่12เดือนตุลาคมพุทธศักราช2505มีชื่อกันเทศว่ายึดไตรลักษณ์เป็นทางเดินของจิตตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่18เดือนกันยายนพุทธศักราช2505มีชื่อกันเทศว่าน้อมเอาธรรมมาสอนตนจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่15เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2522มีชื่อกันเทศว่างานที่มีวันสิ้นสุดต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่2เดือนกันยายนพุทธศักราช2505มีชื่อกันเทศว่าการอยู่กับครูอาจารย์ตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่9เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2522มีชื่อกันเทศว่ายิ่งกับปลอมอยู่ด้วยกันและพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่15เดือนกันยายนพุทธศักราช2529มีชื่อกันเทศว่าอนุปุพิกถาจากนั้นในเวลาประมาณ5นาฬิกาจะเป็นเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ทำวัดเช้าของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดจบแล้วหลังจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่2เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2514ในโอกาสเทศนาอบรมพระไปจนถึงเวลาประมาณ6นาฬิกาครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังข่าวในพระราชสำนักครับ
1: ข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย์เกียรติคุณประเวศวสีณเมนวัดมกุฏกษัตริยารามกรุงเทพมหานครกระทรวงพาณิชย์นำผลไม้จากแหล่งผลิตสู่ศูนย์การค้าชั้นนำเพื่อเสริมภาพลักษณ์ผลไม้ไทยสู่สินค้าเกษตรมูลค่าสูงไม้สากลเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับมิ้งสระบุรีในการแข่งขันสนุกเกอร์หญิงชิงแชมป์โลก2026ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:25 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์บรราชภักดีสิริกิจการิณีเพียรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปในการพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย์เกียรติคุณประเวศวสีทจวมปชมวมพปร3ณเมนวัดมกุฏกษัตริยารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
0: ที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นข่าวในพระราชสำนักครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอนำเสนอเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ทำวัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเรียนเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ทำวัดเย็นไปพร้อมๆกันครับ
2: อาหา

อันนมยังธรรมานุสติในยังกะโร

ธัมมยังสังฆานุสติในยังกะโร

ชมายาปาจเวคิตวายังจีวรังปริพุตังตังยาวาเดวาสีตาสาปฏิฆาตายะวันหัสสาปฏิฆาตายะลังสมะกัสสวาตาสัพพสิริงสัพพสัมปัสสานังปฏิฆาตายะยาวาเดวาหิริโกปินาปฏิฆา

อาจะเมฆวิสติอนาวัชตาจะพาสุวิหารโรจาติอาชมายาปัจเวคิตวายังเสนาสนังปริคุตังตังยาวะเรวสิตาสะปฏิฆาตายะอุณหสะปฏิฆาตายะดังสมะตสวาตาสะปัสิริงสะปัสสัมปัสสานังปฏิฆาตายะยาวะเดวะอุตุปริสยาวิโนทนังปฏิสัลลานารามทังอาชมายาปัจเวคิตวายโยกิลานะปัจจยังเอสัจจะปริฆา

ูดเมื่อเช้านี้ก็บอกว่าธรรมจิตเป็นของสำคัญวันนี้ก็ต้องย้ำอีกว่าจิตเป็นของสำคัญจิตเป็นธรรมชาติรู้มีรู้อย่างเดียวจิตรู้ดีรู้ชั่วรู้เป็นคำวิพากษ์วิจารณ์นั่นเป็นกิริยาของจิตแสดงออกว่าเป็นเรื่องของสติบ้างเป็นเรื่องของปัญญาบ้างแต่จิตแท้ไม่มีกิริยาอาการออกท้ายเป็นความรู้เท่านั้นถ้ากิริยาแสดงออกจากจิตก็รู้ดีรู้ชั่วรู้สุขรู้ทุกข์รู้นินทารู้สรรเสริญนี่เป็นกิริยาอาการออกมาแล้วสิ่งเหล่านี้เป็นของไม่แน่นอนเพราะเป็นกิริยาเป็นอาการของจิตมีการเกิดการดับรับทราบแล้วก็ดับไปดับไปเช่นเดียวกับท่านเรียกว่าวิญญาณคือความรับทราบจากอายตนะภายนอกเป็นรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสเข้ามาสัมผัสกับทางตาหูจมูกลิ้นกายก็ทำให้เกิดความวิญญาณขึ้นมาคือรับทราบตามขณะที่สิ่งนั้นมาสัมผัสแล้วดับไปในขณะที่สิ่งนั้นผ่านไปความรู้อย่างนี้ท่านเรียกว่าวิญญาณหรือเรียกว่าอาการของจิตเป็นสังขารความคิดความปรุงก็เป็นอาการของจิตจิตเมื่อแสดงอาการแล้วก็หาประมาณไม่ได้แต่เมื่อไม่มีอาการใดไม่แสดงอาการใดเลยก็มีอย่างเดียวคือรู้แต่รู้ของเรากับรู้ของท่านผู้บริสุทธิ์นั้นผิดกันมากรู้ของเรามันมีสิ่งเจือปนอยู่ภายในรู้ของพระกินาศกคือพระอรหันต์ท่านไม่มีอันใดเจือปนมีแต่ความรู้ล้วนๆความรู้ล้วนๆที่มีอะไรเจือปนนั่นแหละเป็นความรู้ที่พิเศษเป็นความรู้ที่อัศจรรย์เป็นความรู้ที่ทรงไว้ซึ่งความสุขเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มภูมิฐานของจิตที่บริสุทธิ์สุขก็เต็มภูมิคงเส้นคงวาไม่มีการเปลี่ยนแปลงแปรปรวนเหมือนโลกทั้งหลายเหมือนอาการต่างๆซึ่งมีอยู่ในโลกซึ่งเต็มไปด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่จิตนี้ไม่เป็นอย่างนั้นหมายถึงจิตของท่านผู้ชำระได้บริสุทธิ์เต็มภูมิแล้วแต่หลักแห่งการท่องเที่ยวในวัฏสงสารคือในภพชาติต่างๆนั้นจิตเป็นหลักจิตเป็นตัวสำคัญจิตเป็นตัวกลางท่านจึงเรียกว่าสังสารจักรก็คือหมายความว่าความเปลี่ยนไปตามกฎแห่งกรรมเพราะจิตอยู่ใต้อำนาจของกฎแห่งกรรมกรรมพาหมุนไปอย่างไรก็ต้องเป็นไปตามกฎแห่งกรรมนั้นเนื่องจากจิตยังไม่พ้นวิสัยของกรรมนอกจากจิตพระกินาศกท่านนั่นท่านพ้นแล้วขึ้นคือว่าสมมุติไม่เข้าไปเกี่ยวข้องได้เลยไม่ว่าสมมุติดีสมมุติชั่วสมมุติประเภทใดท่านอยู่เหนือสมมุติคำว่าเหนือก็คือว่าไม่มีอะไรเข้าไปเกี่ยวข้องได้จิตนั่นก็ไม่เกี่ยวข้องกับอะไรเป็นความรู้โดยหลักธรรมชาติของตนอยู่เช่นนั้นเมื่อบริสุทธิ์เต็มที่แล้วนี่เป็นที่สุดของจิตสุดที่ตรงนี้สุดที่ตรงบริสุทธิ์การท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายในภพน้อยภพใหญ่สูงสูงต่ำต่ำและลุ่มดอนเมื่อมาสิ้นสุดก็มาสิ้นสุดที่ตรงนี้เหตุใดจึงต้องมาสิ้นสุดที่ตรงนี้เพราะสาเหตุที่ให้ท่องเที่ยวได้แก่เชื้ออันหนึ่งที่แฝงหรือแทรกซึมอยู่ภายในจิตหมดสิ้นไปมีแต่จิตล้วนล้วนจึงไม่เข้าไปปฏิบัติในภพกำเนิดใดทั้งสิ้นถ้ายังไม่บริสุทธิ์เราจะปฏิเสธว่าตายแล้วไม่ได้เกิดหรือจะเป็นความเห็นโดยถ่ายเดียวตามความเข้าใจของตนว่าตายแล้วสูญก็ตามธรรมชาติอันนี้ไม่เป็นไปตามความเข้าใจความคาดหมายของผู้หนึ่งผู้ใดเพราะธรรมชาตินี้เหนือความคาดความหมายแต่เป็นใหญ่ในตนของตนเองคือเรื่องของกรรม
ัตว์โลกจึงต้องหมุนไปด้วยกันไม่ว่าชนิดใดไม่ว่าสัตว์ในน้ำบนบกบนอากาศพบละเอียดพบหยาบเช่นพวกพบที่เป็นทิพย์พูดผีเทวบุตรเทวดาอินทร์พรหมเรียกว่าพบละเอียดที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเนื้อแต่จิตก็ยังไปกำเนิดเกิดได้ในพบเช่นนั้นพบหยาบหยาบเช่นพบสัตว์พบบุคคลเกิดเป็นสัตว์เป็นบุคคลในน้ำบนบกก็เกิดได้ขอแต่กรรมพาให้ไปเกิดกรรมเป็นผู้กำหนดกรรมเป็นผู้พาให้ไปในระหว่างที่จิตท่องเที่ยวต้องท่องเที่ยวเพราะอำนาจแห่งกรรมไม่ได้ท่องเที่ยวเพราะอะไรท่านจึงสอนให้สร้างกรรมดีเพื่อกรรมดีนั้นจะได้พาไปในเวลาที่ยังไม่ได้พ้นโลกพ้นของสารพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายในภพน้อยภพใหญ่ก็ขอให้เป็นสุขในระยะของภพนั้นๆก็ยังดีเช่นเดียวกับเราเดินทางมีเครื่องป้องกันตัวร่มเราก็มีรองเท้าเราก็มีฝนตกแดดออกเราก็กั้นร่มกันฝนร้อนทางพื้นเราก็ใส่รองเท้ากันร้อนไม่ร้อนแผดเผาไม่หนาวจนเกินไปเพราะมีสิ่งป้องกันตัวสิ่งป้องกันตัวนั่นแหละเป็นเครื่องบรรเทาทุกข์ทั้งหลายได้ผิดกับคนที่ไม่มีเครื่องป้องกันตัวใดๆอยู่มากมีคนสองคนเดินทางไปด้วยกันนั่นแหละคนหนึ่งไม่มีเครื่องป้องกันตัวอะไรเลยฝนตกก็ถูกแดดออกก็ถูกเดี๋ยวว่าตากทั้งแดดทั้งฝนทางพื้นก็ร้อนข้างบนก็ร้อนข้างล่างก็ร้อนคนทั้งสองนี้เดินทางไปด้วยกันในระยะทางขนาดเดียวกันจะมีความบอบช้ำต่างกันอยู่มากคนผู้มีเครื่องป้องกันตัวมีความบรรเทาทุกข์อยู่ในตัวไม่เหมือนคนที่ไม่มีเครื่องป้องกันตัวมีแต่ความทุกข์เต็มที่เต็มฐานการท่องเที่ยวในวัฏสงสารก็มีลักษณะเช่นนั้นไม่ผิดจากสิ่งนี้ไปได้เลยพระพุทธเจ้าจึงสอนให้สร้างเครื่องป้องกันตัวจนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางเหมือนคนเดินทางจนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางต้องมีเครื่องป้องกันตัวและเสบียงกลางต่างๆไม่เพื่อไม่ให้อดอยากขาดแคลนในเวลาเดินทางเดินไปก็ต้องมีสิ่งเสวยมีสิ่งอาศัยอยู่ก็ต้องมีสิ่งอาศัยจะอยู่โดดเดียวไม่ได้เพราะไม่ใช่พระนิพพานพระนิพพานนั้นเป็นผู้พอแล้วจิตที่บริสุทธิ์เต็มภูมิแล้วเป็นจิตที่พอทุกสิ่งทุกอย่างแล้วไม่ต้องการอันใดเข้าไปส่งเสริมเพราะไม่มีความบกพร่องจิตธรรมดาสามัญทั่วไปยังต้องอาศัยการส่งเสริมการบำรุงการรักษาการไปก็จึงต้องอาศัยความสุขความเจริญเพื่อเป็นเครื่องบรรเทารับความสุขความสบายแม้มีทุกข์ก็มีเครื่องบรรเทามีสุขก็เป็นความสะดวกสบายในภพชาตินั้นๆท่านจึงสอนให้สร้างคุณงามความดีไว้เป็นเครื่องประดับใจไว้เป็นเครื่องส่งเสริมหรืออุ้มชูจิตใจของเราเวลาจนกรอบจนมุมจนจริงๆไม่มีที่พึ่งที่อาศัยสิ่งที่เราเคยอาศัยภายนอกมาเป็นเวลาเท่าไหร่ก็ตามเมื่อสุดที่สายจะอาศัยสิ่งนั้นได้แล้วก็ไม่มีอะไรจะอาศัยนอกจากบุญจากกุศลที่เราได้สร้างไว้เป็นแก้วสารพัดนึกอยู่ภายในจิตใจของเราเกิดในภพใดชาติใดก็มีความสุขความสบายพอเป็นเครื่องบรรเทากันไปเรื่อยๆไม่ว่าภพใดชาติใดก็พออยู่พอเป็นพอไปไม่เดือดร้อนวุ่นวายอะไรมากนักผิดกับที่ไม่มีอะไรเป็นเครื่องเสวยเป็นเครื่องบรรเทาเลยอยู่มากนะคนที่คิดอยากย้ายบ้านย้ายเรือนไปอยู่บ้านโน้นบ้านนี้ก็เพราะความทุกข์ยาก
ความขัดสนจนใจเป็นเครื่องบีบบังคับไปอยู่ที่โน่นเห็นจะดีกว่าที่นี่ไปอยู่ที่นั่นเห็นจะดีกว่าที่นี่จิตใจจึงต้องเสาะต้องแสวงให้ไปแล้วก็อย่างว่านั้นถ้าหากตัวของตัวไม่มีความสามารถอยู่แล้วไปอยู่ที่ไหนก็ได้รับความลำบากลำบนเช่นเดียวกับอยู่สถานที่นี้นั่นแหละถ้าเป็นผู้มีความสามารถอยู่แล้วมีความสมบูรณ์พูนสุขเมื่อสมบัติเงินทองเข้าของคนเราย่อมไม่คิดอยากจะย้ายบ้านย้ายเรือนไปอยู่ที่ไหนเพราะการทำมาหาเลี้ยงชีพก็เป็นความสะดวกสบายอยู่แล้วก็ไม่ทราบจะโยกย้ายบ้านเรือนไปสู่สถานที่นั่นที่นี่ได้รับความลำบากลำบนวุ่นวายอะไรอยู่สบายแล้วก็อยู่ไปนี่คือความทุกข์นั่นพาให้กระเสือกกระสนกระวนกระวายมันไปที่นั่นมันจะดีไปที่นี่มันจะดีถ้าหากเจ้าของไม่ดีอยู่แล้วไปไหนมันก็เท่าเดิมพระจึงต้องทำของพระญาติจึงต้องสอนให้สร้างเจ้าของให้ดีภพใดก็ตามถ้าเป็นภพของผู้ไม่มีบุญภพของผู้มีบาปภพของผู้มีบาปหนักจะมีแต่ฟืนแต่ไฟไปทุกภพทุกชาติดิ้นรนกวาดแกว่งไปอยู่ตลอดเวลาด้วยอำนาจแห่งกรรมเผาผลาญจิตใจในภพชาตินั้นนั้นหาความสุขไม่ได้ถ้าเป็นไปเพราะอำนาจแห่งบุญแห่งกุศลไปพบใดก็มีแต่ความสุขความสบายไม่ดิ้นรนกวาดแกว่งไม่วุ่นวายอยู่ไหนก็อยู่ได้คนเราถ้าไม่มีทุกข์มาบีบคั้นเสียอย่างเดียวแม้แต่มนุษย์เรานี้ถ้าไม่มีทุกข์มาบีบคั้นเราก็อยู่ได้ทำไมก็อยู่ไม่ได้ยิ่งทำจิตใจให้บริสุทธิ์ด้วยแล้วก็อยู่ในมนุษย์นี่แหละเป็นมนุษย์ทั้งคนนี่แหละแต่จิตก็เป็นอริยจิตเป็นวิสุทธิจิตจิตสบายไม่กระทบกระเทือนกับอารมณ์อะไรอะไรก็เข้าไม่ถึงมีแต่ความสบายอยู่ทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนหากจะมีอยู่บ้างก็เพียงธาตุเพียงขันมันรบกวนเพราะความเจ็บนั่นปวดนี้ตามเรื่องของธาตุขันคืออนิจจังทุกขังอนัตตามันก็แสดงไปตามเรื่องของมันส่วนจิตใจนั้นไม่มีอะไรเข้าไปเกี่ยวข้องเป็นความผาสุกเย็นใจหากว่าร่างกายไม่แตกอยู่ตั้งกับตั้งกันก็อยู่ไปได้ไม่คิดอยากตายเพราะไม่มีทุกข์อันใดมาบีบบังคับบุญกุศลนั่นน่ะเป็นเพื่อนสองของเราในเวลาเดินทางที่ท่องเที่ยวในสังสารวัฏคือความหมุนไปเปลี่ยนมาแห่งภพแห่งชาติมีกุศลสมภารที่เราสร้างไว้เป็นเครื่องสนับสนุนเป็นเพื่อนสองนึกถึงอะไรก็เป็นมาเกิดมาสนองความต้องการมีความสุขความสบายอยู่พบใดท่านใดก็พออยู่ถ้ามีบุญบุญคือความสุขความสุขไม่ว่าสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยอย่าว่าแต่มนุษย์เราต้องการเลยเขาก็ต้องการเช่นเดียวกับเราแต่เขาไม่มีความเฉลียวฉลาดเหมือนมนุษย์พอที่จะสร้างความสุขขึ้นที่จิตใจได้เหมือนเราเท่านั้นเขาก็อยู่ตามภาษาของเขาไปเราเป็นมนุษย์ที่มีความฉลาดแหลมคมยิ่งกว่าสัตว์และมีศาสนาเครื่องชี้แนวทางฝ่ายเหตุให้เราได้ดำเนินด้วยความถูกต้องและเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติศาสนาคือความสุขความพึงใจภายในใจของเราจิตใจเมื่อมีบุญมีกุศลดูก็พออยู่ไปก็พอไปไปไหนก็พอไปเพราะมีความชุ่มเย็นอยู่ภายในตัวอยู่แล้วจึงสอนให้ทราบตรงนี้ใจเป็นของสำคัญมากยิ่งกว่าวัตถุสิ่งใดทั้งสิ้นใจเป็นรากเป็นฐานใจเป็นผู้ท่องเที่ยวในภพน้อยภพใหญ่ตามท่านกล่าวไว้ว่าอเนกชาติสร้างซ่าละสร้างถ่ายติสร้างอันนี้ติสร้างดังนี้เป็นต้นการท่องเที่ยวในวัฏสงสารนับประมาณไม่ได้มาจนกระทั่งปัจจุบันนี้บัดนี้เราได้ทำลายแล้วซึ่งคงจักเกื้อวิชาให้สิ้นสุดลงไปแล้วบัดนี้เราเป็นผู้ไม่เกิดอีกแล้วนี่คือพระอุทานของพระพุทธเจ้าที่ทรงลึก
คงจักจิตพัดผันอยู่ภายในจิตใจอะไรหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปในพบน้อยพบใหญ่สิ่งนี้ขาดสะบั้นลงไปแล้วเหลือแต่วิวัตตะคือไม่หมุนเป็นความบริสุทธิ์ล้วนๆมีความหมายถึงใจเราทุกคนมีวาสนาด้วยกันพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนไม่ให้ประมาทอำนาจวาสนาของกันและกันเพราะมีอยู่ภายในจิตใจโดยเฉพาะไม่เป็นสิ่งที่จะมาออกร้านค้าขายเหมือนสิ่งของต่างๆแต่เป็นสิ่งที่มีอยู่ภายในจิตฝังอยู่อย่างลึกไม่มีใครทราบแม้ตัวเองก็ยังไม่อาจทราบได้เพราะมีสิ่งหนึ่งปิดบังอยู่ภายในตัวของตัวเราเองแต่พอที่จะทราบได้ว่าเรามีความเชื่อความเลื่อมใสในศาสนาธรรมพอใจในการทำบุญให้ทานรักษาศีลภาวนานี่เป็นเชื้อเดิมแห่งนิสัยของผู้ที่เคยสร้างคุณงามความดีเคยถือศาสนาเคยสร้างบุญญาที่ต้องผ่านมาแล้วจึงยึดหลักนิสัยเดิมนี้ไว้พอใจกับการบำเพ็ญของตนที่เคยเป็นมาแม้เราจะจำไม่ได้ว่าเราเกิดพบใดชาติใดได้เคยสร้างคุณงามความดีอย่างนี้หรือไม่ประการใดก็ตามเราก็ถือเอาความเป็นของใจเราซึ่งแสดงอยู่ในปัจจุบันนี้เป็นสักขีพยานได้เลยจิตเคยอย่างไรก็ต้องเป็นอย่างนั้นนี่เป็นหลักใหญ่วาสนาอยู่ที่ใจสร้างแล้วก็รวมเข้าไปสู่ใจโดยลำดับเมื่อวาสนาบารมีของเราแก่กล้าแล้วเรื่องมีวาสนามากน้อยหากจะรู้ภายในตัวของเรานั่นตอนนั้นเป็นตอนที่เปิดเผยเต็มที่แล้วเจ้าของเห็นได้อย่างชัดเจนได้ชมสมบัติคือธรรมชาติอันล้นค่าอยู่ภายในจิตใจของตนทำให้เราเกิดความภาคภูมิในการบำเพ็ญของเราแม้ชาติปัจจุบันถ้าหากเราระลึกชาติใดไม่ได้เราก็ได้ภาคภูมิจิตใจว่าเราได้เคยทำมาอย่างนั้นอย่างนั้นจิตใจของเราจึงได้เป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เป็นต้นเป็นสิ่งที่สอให้เราเห็นได้อย่างชัดในโลกนี้ภพภูมิของสัตว์นั้นมีมากนับเป็นเราอย่านับเพียงหมื่นหมื่นแสนแสนภพภูมิเลยมีมากกว่านั้นที่จิตมีทางที่จะเป็นไปได้ต่างๆนานาเพราะสิ่งที่ไม่แน่นอนเหล่านี้แหละและสิ่งที่ไม่ไว้ใจเหล่านี้แหละมีมากซึ่งมีมากพระพุทธเจ้าจึงสอนลงในจุดรวมว่าผู้ใดเป็นผู้ที่จะไปสู่ในภพชาติใดๆต้องขึ้นอยู่กับจิตนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นจงสร้างจิตฝึกฝนอบรมจิตให้ดีเป็นสิ่งสำคัญถ้าอบรมจิตนี้ด้วยดีคือโดยศีลโดยธรรมแล้วจะมีสักศีลร้อยละ400ล้านภพภูมิของสัตว์ก็ตามจิตจะเกิดในภพภูมิที่ดีเท่านั้นเหมาะสมกับวาสนาบารมีของตนสิ่งเหล่านั้นก็เป็นโมฆะไปหมดกับจิตดวงที่มีความดีถ้าจิตไม่มีความดีสิ่งเหล่านั้นมันใกล้หรือมากใกล้กับจิตดวงนี้ที่จะสวมใส่เข้าไปได้อย่างง่ายดายพระพุทธเจ้าต้องจีบต้องกันเอาไว้ด้วยพระองค์ว่าคำสั่งสอนให้สัตว์โลกทั้งหลายได้พินิจพิจารณาและประพฤติปฏิบัติตามซึ่งเป็นแนวทางที่ถูกต้องแม่นยำไม่เป็นอย่างอื่นสุขโขปุญญสัตว์อุตโยการสั่งสมขึ้นซึ่งบุญย่อมนำมาซึ่งความสุขสุขทั้งชาตินี้สุขทั้งชาติหน้าพบหน้าสุขไม่มีจืดมีจางสุขไม่เบื่อก็คือสุขด้วยอำนาจของบุญของกุศลคือความสุขใจขอให้พากันที่ศาสตร์ธิยานี่เรามาบำเพ็ญเป็นการเป็นเวลาเพราะเราเป็นคารวาสต้องยินเต็มขวัญขวายเพื่อปากเพื่อท้องเพื่อลูกเพื่อหลานเพื่อญาติเพื่อวงเพื่อผู้เกี่ยวข้องมากน้อยมนุษย์เราอยู่ที่ไหนต้องมีความวุ่นวายกับการงานเหล่านี้เหมือนกันหมดนั่นเป็นความจำเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะต้องทำส่วนจิตใจคือการสร้างบุญสร้างกุศลก็อย่าปล่อยอย่าลดละ
ให้พยายามทำเป็นคู่เคียงกันไปข้างนอกสมบัติภายนอกเราก็มีอาศัยได้ตลอดไปสมบัติภายในเราก็มีอาศัยได้ตลอดไปเช่นเดียวกันกับสมบัติภายนอกและเป็นสมบัติที่เฉพาะของตัวและบุคคลบุคคลที่จะต้องพึงอาศัยสมบัติอันนี้อันเป็นแก้วสารพันนึกภายในจิตใจมีความสุขความเจริญในภพชาติต่อไปสมกับมนุษย์เรามีปัญญาเฉลียวฉลาดขาดหน้าขาดหลังเพื่อตัวเองได้โดยถูกต้องแล้วบำเพ็ญประพฤติปฏิบัติธรรมตามหลักคำสั่งสอนซึ่งเป็นส่วนคาลธรรมที่พระพุทธเจ้าจัดไว้ชอบแล้วเราก็ไม่ผิดหวังอยู่ในโลกนี้ก็เกิดถูกต้องเหมาะสมแล้วคือภูมิมนุษย์พบหน้าก็จำต้องเหมาะสมเช่นเดียวกันเพราะอำนาจแห่งบุญแห่งกุศลเป็นผู้พาให้เกิดเป็นผู้พาให้เป็นนี่คือความแน่ใจของผู้สร้างบุญฉะนั้นแนวสารของการปฏิบัติธรรมขอบุญญาณุภาพขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมทั้งประทังประสงค์จงคุ้มครองท่านทั้งหลายให้มีความสุขกายสบายใจอย่าได้มีโรคาพยาธิอันใดมาเบียดเบียนทำลายให้ได้บำเพ็ญคุณงามความดีเต็มกติกำลังความสามารถของตนจนถึงอันอวสานสุดท้ายสมกับความมุ่งมั่นปรารถนาดังที่ท่านทั้งหลายมุ่งไว้แล้วโดยทั่วกันจึงขอยุติเพียงเท่านี้

พวกเราทุกคนเป็นนักท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายซึ่งเป็นเรื่องเต็มไปด้วยทุกข์ที่แฝงกันไปกับภพชาตินั้นๆมาเป็นเวลานานไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบกันเป็นแต่เพียงว่าความจดจำแห่งความเป็นมาของตนในอดีตนั้นมันจดจำไม่ได้เท่านั้นความจดจำไม่ได้นี้ไม่ได้มีอำนาจที่จะลบล้างความจริงซึ่งเคยเป็นมาอย่างใดของเราแม้แต่น้อยความจริงกับความจำมันต่างกันมากเป็นอย่างที่กล่าวมาสักครู่นี้ว่าเราเป็นนักท่องเที่ยวแบกหามกองทุกข์ไปกับภพชาตินั้นๆหรือมากับภพชาตินั้นๆเป็นมาเป็นเวลานานนี้เป็นคือความจริงมีอยู่กับทุกคนมีอยู่กับทุกตัวสัตว์จะจำได้หรือไม่ได้สนใจจำหรือไม่สนใจจำสนใจคิดหรือไม่สนใจคิดไม่เป็นสิ่งที่จะลบล้างความจริงเหล่านี้ไปได้เลยหากว่าไม่มีครูมีวิชาความรู้มาสอนอุบายวิธีการที่จะทราบความจริงที่เป็นมานี้ด้วยความจริงแห่งธรรมนั้นแล้วจะไม่มีทางทราบได้ตลอดไปแต่เรามนุษย์เรายังดีถ้าพูดถึงความได้เปรียบก็ได้เปรียบสัตว์ทั้งหลายอยู่มากและได้เปรียบมนุษย์ที่ไม่เคยสนใจใยดีในหลักธรรมซึ่งเป็นเครื่องมืออันเยี่ยมในทางสาเหตุแก้กิเลสปัญหาอันเป็นสาเหตุแห่งทุกข์นั้นมีเรียกว่าเรามีวาสนาสำหรับผู้ได้ศึกษาอบรมผู้ไม่สนใจในธรรมเหล่านี้แล้วเรียกว่าเราได้เปรียบเขาอยู่มากแม้เราจะตำหนิเราว่าเป็นผู้ด้อยวาสนาก็ด้อยเพื่อจะส่งเสริมวาสนาให้เจริญยิ่งขึ้นมีท่านเรียกความจริงความจริงนี้ไม่มีใครที่จะสามารถรื้อฟื้นขึ้นมาประกาศให้โลกได้เห็นได้เลยนอกจากพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์เท่านั้นซึ่งเป็นต้นตระกูลแห่งความรู้แจ้งแทงตลอดในความจริงทั้งหลายเหล่านี้ก็จะพระไทยของแต่ละพระองค์แต่พ่ออย่างยิ่งในองค์ปัจจุบันก็คือพระพุทธเจ้าของเราเป็นผู้ทรงขุดค้นความจริงที่เป็นมาของพระองค์จนสามารถกระจายไปทุกแห่งหนในบรรดาสัตว์ซึ่งมีสภาพเป็นอย่างเดียวกันรู้แจ้งเห็นจริงไปหมดตลอดทั่วถึงไม่มีที่ปิดบังลี้ลับพระปัญญาญาณของพระองค์ไปได้เลยเมื่อทรงทำการขุดค้นจนพบความจริงขึ้นมาจึงได้นำความจริงนี้ออกสั่งสอนสัตว์โลกเพื่อจะทราบเรื่องความเป็นมาของสิ่งลึกลับที่พาให้สัตว์โลกทั้งหลายได้เกิดแก่เจ็บตายมาโดยลำดับนี้คือเชื้ออันสำคัญได้แก่กิเลสตัณหาอาสวะฝังอยู่ภายในจิตไม่มีใครสามารถจะลบล้างออกไปได้เลยหรือชำระล้างได้ด้วยวิธีการใดๆนอกจากหลักวิชาธรรมะเท่านั้นหลักวิชาธรรมะถ้าเพียงเรียน จำได้เฉยๆก็ไม่สามารถที่จะลบล้างหรือชำระล้างกิเลสที่มีอยู่ภายในจิตใจหรือฝังอยู่ภายในจิตใจนี้ออกได้นอกจากจะมีภาคปฏิบัติเข้าไปด้วยจึงจะเป็นไปได้เพราะภาคปฏิบัตินั้นเริ่มเป็นความจริงขึ้นมาแล้วเริ่มปฏิบัติก็คือเริ่มทำความจริงก็เริ่มรู้เริ่มเห็นเรื่องราวของตนเองขึ้นมาเรื่อยๆสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ลึกลับมากสำหรับสามัญชนเราแต่เป็นสิ่งที่เปิดเผยสำหรับท่านผู้รู้แจ้งแทงตลอดในสิ่งเหล่านี้หมดแล้วเพราะฉะนั้นกิเลสตัวใดก็ตามจึงไม่สามารถจะแสดงกลมายาต่อท่านผู้ที่ปราบปรามกิเลสให้รากคาบไปแล้วภายในจิตใจได้เลยดังพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านพระพุทธเจ้าก็ดีพระอรหันต์ท่านก็ดี
เป็นผู้ที่รู้แจ้งแทงทะลุไปหมดบรรดากิเลสประเภทต่างๆซึ่งฝังจมอยู่ภายในจิตใจได้ขับไล่ออกด้วยพระปรีชาสามารถของท่านมันไม่มีเหลือแม้ชิ้นเดียวเพราะฉะนั้นกลมายาของกิเลสทุกประเภทจึงไม่สามารถที่จะหลอกลวงท่านได้ตั้งแต่ขณะที่กิเลสได้ทิ้งซากไปจากพระทัยและจิตใจของพระสาวกการถือถอนการขุดค้นหาต้นตออันลึกลับสลับซับซ้อนซึ่งฝังอยู่ภายในจิตใจนี้นั้นเป็นสิ่งที่ทำได้ยากอุบายวิธีการที่จะนำมาปฏิบัติต่อสิ่งนี้ก็ยากที่จะมีผู้รู้ผู้เห็นได้มีเราได้เกิดในท่ามกลางแห่งพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นพระโอวาทหรือเป็นศาสนธรรมอันสำคัญมากในบรรดาธรรมที่เป็นเครื่องมือสำหรับขุดค้นกิเลสอาสวะเราก็ได้รับได้ยินได้ฟังมาแล้วจากพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นองค์ที่รู้แจ้งเห็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างจนถึงกับว่าหรือป่าช้าหมดแล้วภายในพระทัยของพระองค์ไม่มีเหลือเพราะฉะนั้นจึงไม่มีคำว่าความเกิดแก่เจ็บตายอันเป็นเครื่องหาถามทุกไปด้วยตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นไปตลอดกาลไหนๆพระสาวกอรหันต์แต่ละพระองค์ก็เหมือนกันเช่นนั้นเป็นผู้รื้อป่าช้าออกจากจิตใจได้โดยสิ้นเชิงนั่นแหละป่าช้าอันแท้จริงก็คือกิเลสกับจิตที่ฝังจมอยู่ด้วยกันนั่นแลเป็นที่เพาะเชื้อทั้งหลายหรือเป็นที่เพาะพบเพาะชาติทั้งหลายเพาะที่ตรงนั้นแต่เราทั้งหลายไม่รู้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าและสาวกท่านกับพวกเราจึงต่างกันอยู่มากทั้งๆที่ผ่านมาด้วยกันเรื่องก็เหมือนกัน

0: ยังผลประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ตนจากศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าสมชื่อสมนามว่าเราเป็นชาวพุทธเป็นพุทธบริษัทภิกษุอุบาสกอุบาสิกา
1: เราควรจะรู้เรื่องของกิเลสประเภทต่างๆซึ่งเคยเป็นข้าศึกต่อหัวใจเรามาเป็นเวลานานเนี่ยเป็นเจ้าใหญ่นายโตที่สุดอยู่บนหัวใจของสัตว์โลกก็คือกิเลสไม่มีสิ่งใดที่จะสามารถปราบปรามมันลงจากหัวใจของสัตว์โลกได้เลยมันจึงพยองคลองตนตรอมสัตว์โลกไม่ให้รู้เรื่องของมันว่าเป็นภัยต่อสัตว์โลกเลยไม่มีอันใดเกินกิเลสไปได้นี่เรียกว่าความแหลมคมไม่มีอะไรจะเหนือกิเลสนอกจากธรรมเท่านั้นเหนือกิเลสเมื่อเป็นเช่นนั้นจึงต้องได้ศึกษาอบรมธรรมเพื่อจะนำมาวิจัยกันนำมาต่อสู้กันนำมาแยกแยะกันให้เห็นดีเห็นชั่วเห็นของปลอมของจริงซึ่งมีอยู่ในใจดวงเดียวหรืออยู่ในร่างกายและจิตใจของเราคนคนเดียวนี้แจ้งชัดไปโดยลำดับคำว่ากิเลสคือสิ่งที่ทำความเศร้าหมองมืดดำหรือมืดตื้อต่อจิตใจของสัตว์นั่นท่านเรียกกิเลสเมื่อมันได้เข้าสิงอยู่ภายในจิตใจของใครมากน้อยจะทำให้คนนั้นโง่หลงงมงายเซ่อเซ่อซะซะไปหมดแต่ตัวกิเลสจะไม่โง่จะไม่เซ่อเซ่อซะซะจะเป็นตัวฉลาดแหลมคมมากทีเดียวไม่มีอะไรเกินกิเลสการปราบปรามกิเลสจึงต้องได้ใช้ความพยายามให้หนักแน่นมั่นคงต่อการกระทำและวิธีการของตนที่นำมาใช้แต่ละอย่างมันจะทำละเลาะแหละแหละไม่ทำแบบเล่นๆแบบนุ่มๆดอนๆเพราะกิเลสแต่ละประเภทไม่มีกิเลสตัวไหนละเลาะแหละไม่มีกิเลสตัวไหนนุ่มๆดอนๆไม่มีกิเลสตัวไหนเป็นสุภาพอ่อนโยนต่อจิตใจมนุษย์และสัตว์พอที่จะมาชำระแก้ไขกันด้วยความละเลาะแหละความอ่อนแอท้อแท้ความสุภาพอ่อนโยนการแก้กิเลสแก้ด้วยความสุภาพอ่อนโยนเหมือนกิริยาท่าทางเราอันเป็นไปด้วยความนี้นั้นแก้ไม่ได้ต้องแก้ด้วยความถ้าพูดให้เต็มภาษาธรรมะเต็มให้เต็มความจริงก็คือว่าต้องฮึดสู้เสมอให้สมกับว่ากิเลสทุกประเภทไม่มีกิเลสตัวใดไม่ว่าลูกเต้าหลานเหลนปู่ย่าตายายของกิเลสจะมีความสุภาพอ่อนโยนต่อสัตว์โลกจะหล่อแหละเหลวไหลเซ่อเซ่อซ่าซ่าต่อสัตว์โลกไม่มีมีแต่ตัวแหลมคมมีแต่ตัวโหดร้ายทารุณมีแต่ตัวจริงจังในทางที่จะทำความทุกข์ให้แก่สัตว์โลกทั้งนั้นด้วยเหตุนี้การแก้ไขปราบปรามกิเลสเราจึงจะนำเอาทะนำความสุภาพเรียบร้อยความอ่อนโยนความอ่อนแอความเอาตามยถากรรมความเป็นผู้ว่ามีวาสนาน้อยถอยกำลังไปสู้กับกิเลสไม่ได้นอกจากจะเป็นเครื่องสังเวยกิเลสเป็นเครื่องเส้นสวงกิเลสให้ดิหัวเราะฮาฮาอยู่บนหัวใจของเราเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นเราให้ย้อนหลังไปถึงพระพุทธเจ้าพูดปราบกับกิเลสเรียกว่าพระองค์เป็นพระองค์แรกที่เข้าสู่สงครามระหว่างกิเลสกับพระองค์ต่อสู้กันมีความลำบากความทุกข์ความทรมานมากน้อยเพียงใดในระหว่างที่กำลังเข้าสู่สงครามหรือขึ้นบนเวทีต่อกรกับกิเลสนั้นเราจะทราบได้ชัดถึงเรื่องความหนักเบาระหว่างธรรมกับกิเลสต่อสู้กันพระพุทธเจ้าของเราต้องสลบถึงสามหนฟังจ้ะคนเราไม่ถึงขั้นสลบคือไม่ทุกข์ถึงขั้นสลบจะสลบไปได้ยังไงต้องทุกข์ถึงขั้นนั้นถึงจะเป็นไปได้อย่างนั้นถ้าเลยจากขั้นนั้นก็ตายนี่คือวิธีการนี่คือการต่อสู้ความลำบากลำบนต่อในการต่อสู้กับกิเลส

บนเวทีคือหัวใจใหญ่หนักขนาดนั้นบรรดาพระสาวกก็เช่นเดียวกันมีความลำบากลำบนในการประพฤติปฏิบัติเกิดความเชื่อความเลื่อมใสในพระโอวาทของพระพุทธเจ้าหลังจากสนับตรับฟังให้ถึงใจแล้วสละตนออกบวชจากสกุลต่างๆมีสกุลพระชามหากษัตริย์เศรษฐีกุลุมพีพ่อค้าประชาชนจนถึงขั้นคนธรรมดาเมื่อออกบวชแล้วตั้งหน้าตั้งตาเข้าสู่สงครามต่อสู้กับกิเลสเพื่อชัยชนะเป็นยอดคนคือยอดของตัวเองโดยประกอบความภาคเพียรอยู่ในสถานที่ที่พระพุทธเจ้าประทานให้แล้วงานที่ประทานให้ในความเป็นนักบวชก่อนเริ่มต้นตั้งแต่เจสาโลมานัสสาทันตาตะโตเป็นต้นไปถึงอาการ32ภายในร่างกายนี้ยังแยกแยะไปโดยลำดับแต่เบื้องต้นให้งานเท่านั้นเสียก่อนแล้วก็บอกสถานที่ที่จะเป็นที่เหมาะสมในการต่อสู้กับกิเลสซึ่งเป็นสิ่งที่เหนียวแน่นมั่นคงและเฉลียวฉลาดแหลมคมมากต้องเลือกใช้สมรภูมิอย่างเต็มให้เหมาะสมสำหรับนักบวชเริ่มทรงแสดงสถานที่ว่าลุคโมระเซนาสลังนิซ่ายาปปชาตัทโวยาวัยาวัชิวังอิซ่าโฮกรณีโยผ่านทั้งหลายบรรพชาบรรสมบทในพระพุทธศาสนาแล้วไปสอบแสวงหาอยู่ตามลุคโมลโลมาชายป่าชายเขาตามถ้ำเนื้อผาเพื่อเป็นความสะดวกแก่การต่อสู้กับกิเลสเอาให้ได้ชัยชนะยกตนให้หลุดพ้นจากทุกข์เหยียบย่ำทำลายกิเลสให้แหลกแตกกระจายไปจากจิตใจจะไม่มีสิ่งใดกดขี่บังคับเป็นเจ้านายเหนือหัวอีกต่อไปจะกลายเป็นจิตใจจะกลายเป็นอิสระอย่างไม่มีขอบเขตไม่มีสมมุติใดๆเข้าไปกีดขวางได้เลยตั้งแต่ขณะนั้นคือขณะที่ชนะกิเลสแล้วเพราะฉะนั้นการปราบปรามกิเลสทุกประเภทจึงต้องทำด้วยความจริงใจเพราะกิเลสจริงต่อเราทุกอย่างความโลภเกิดขึ้นก็จริงต่อเราสามารถนำความทุกข์มาให้มากน้อยตามกำลังของกิเลสประเภทนั้นๆเกิดขึ้นความโกรธความหลงราคะตัณหาไม่ว่าประเภทใดขึ้นชื่อว่ากิเลสแล้วไม่มีประเภทใดได้ด้อยพอที่จะนอนอยู่สบายให้มันขับลำทำเพลงให้เราฟังนอกจากเสียงร้องห่มร้องไห้ภายในจิตใจของเราที่ถูกกิเลสเหยียบย่ำทำลายเรียกร้องหาความช่วยเหลือเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นนี่แหละกิเลสทำลายคนทำลายอย่างนี้ผู้ไม่ได้ปฏิบัติต่อกิเลสผู้ไม่ได้ต่อสู้กับกิเลสไม่ได้รบกับกิเลสไม่มีทางทราบได้ว่ากิเลสมีความโหดร้ายทารุณต่อจิตใจของสัตว์โลกและตัวเองเท่ามากน้อยอย่างไรต้องเป็นผู้ที่ได้เคยต่อสู้กับกิเลสถึงจะทราบประเภทของกิเลสแต่ละประเภทว่ามีความเหนียวแน่นมั่นคงโหดร้ายทารุณเพียงไรต่อจิตใจของเรานี่หลักสำคัญพระพุทธเจ้าท่านทรงบำเพ็ญหรือท่านทรงต่อสู้กับกิเลสทุกประเภทมาแล้วอย่างโชคโชนถึงกับขั้นสลบสลายผลสุดท้ายกิเลสตายพระองค์เพียงสลบเท่านั้นเมื่อกิเลสตายไปแล้วพระองค์ก็ได้นำพิธีต่างปราบตามกิเลสมาสอนโลกดังตามวิธีที่พระองค์ทรงได้ดำเนินมาอย่างไรได้ผลอย่างไรเพราะฉะนั้นพระโอวาททุกบททุกบาทของพระพุทธเจ้าจึงไม่เคยส่งเสริมให้พุทธบริษัทหรือบรรดาสัตว์ทั้งหลายมีความท้อแท้อ่อนแอให้มีแต่ความขยันหมั่นเพียรความอดความทนความใช้สติปัญญาให้มีความเฉลียวฉลาดแหลมคมเพื่อทันกับกลมายาของกิเลสแต่ละประเภทมีความเพียรเป็นเครื่องสนับสนุนไม่เคยบอกว่าความเกียจคร้านเป็นของดีกิเลสกลัวนักไม่เคยบอกเลยกิเลสกลัวแต่ความภาคเพียรสิ่งใดกิเลสกลัวพระองค์จะนำสิ่งนั้นมาสิ่งใดกิเลสทำแง่ใดขั้นแห่งใดที่กิเลสจะพังทลายลงไป
พระพุทธเจ้าทรงนำนั่นมาสั่งสอนสรรโลกเพราะพระองค์ทรงทำมาแล้วได้ผลมาแล้วเป็นที่พอพระทัยทำจึงจัดว่าเป็นสวักขาตธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้วทุกอย่างจะไม่ชอบอย่างไรเล่าพระพุทธเจ้าทรงทำนี้ทำนานมาแล้วในสงครามระหว่างกิเลสกับพระองค์ที่ต่อสู้กันด้วยธรรมเป็นเช่นนั้นจึงทรงแสดงให้เป็นสวักขาตธรรมชอบทุกสิ่งทุกอย่างทั้งฝ่ายเหตุและฝ่ายผลตั้งแต่ต้นถึงปลายไม่มีที่ตำหนิติเตียนดังที่เราได้กล่าวชมเชยพระองค์ว่าอาทิกนิยานังมัชเชกนิยานังปริโยสานะกนิยากนิยานังไพระพอพิ้งทั้งเบื้องต้นเบื้องท่ามกลางและสุดท้ายปลายแดนที่มีแต่ความถูกต้องแน่นยำเหมาะสมทุกแง่ทุกมุมแห่งธรรมที่ทรงสั่งสอนไว้เพื่อปราบปรามที่เหลือทั้งหลายภายในหัวใจของสัตว์นี่เราเป็นนักปฏิบัติต้องคำนึงถึงศาสดาผู้เป็นสรณะเสมอการปฏิบัติต่อกิเลสนี้เป็นสิ่งที่ปฏิบัติยากทีเดียวลำบากกว่าลำบากต่อสู้กับอันใดก็ตามไม่เหมือนต่อสู้กับกิเลสกิเลสที่เหนียวแน่นมั่นคงเพราะเคยเป็นจอมกษัตริย์บนหัวใจของสัตว์เฉพาะอย่างยิ่งหัวใจเรามานานที่จะสลัดตัดมันลงจากแท่นบัลลังก์คือหัวใจเรานั้นจะลงได้ง่ายๆเมื่อไหร่ต้องต่อสู้กันอย่างเต็มเหนี่ยวบางครั้งต้องสละชีวิตเลือดเนื้อเป็นก็เป็นตายก็ตายขอให้ได้ชัยชนะขอให้รู้แจ้งแทงทะลุปราบปรามกิเลสให้ราบจากหัวใจลงไปกองอยู่กับสมมุติทั้งหลายเหลือแต่วิมุตติล้วนอันเป็นความบริสุทธิ์เต็มหัวใจเท่านั้นเป็นที่ต้องการชีวิตจิตใจชักขาดสลายลงไปเมื่อไรก็ขาดไปเถิดแต่เรื่องความเพียรเรื่องสติปัญญาที่จะฆ่ากิเลสและความสัตย์ความจริงที่มีความมุ่งมั่นต่อการต่อสู้กับกิเลสนี้จะไม่ถอยเมื่อไม่ถึงชัยชนะเมื่อไรแล้วตายก็ตายนี่เห็นไหมเรื่องของการต่อสู้กับกิเลสเป็นอย่างนั้นผู้ได้เคยปฏิบัติผู้ได้เคยเข้าสงครามระหว่างกิเลสกับธรรมนั่นแหละเป็นผู้ที่จะสามารถชี้แจงถึงอุบายกลมายาของกิเลสได้อย่างชัดเจนและเป็นผู้จะสามารถชี้แจงแสดงถึงเรื่องอุบายของสติปัญญาศรัทธาความเพียรที่ปราบปรามกิเลสให้อยู่ในเงื้อมือได้อย่างชัดเจนเช่นเดียวกันผลก็คือสามารถแสดงถึงเรื่องมรรคเรื่องผลตั้งแต่ต้นจนถึงขั้นสุดท้ายได้แก่วิมุตติหลุดพ้นไปได้อย่างเต็มปากเต็มหัวใจไม่สะทกสะท้านเพราะได้ปรากฏกับตนผู้ได้เข้าสู่สงครามแล้วทั้งทางเหตุและทางผลใครจะเกินผู้ที่ได้เข้าสงครามมาแล้วผู้ที่เคยต่อสู้กับกิเลสมาแล้วไม่มีนี่เราก็กำลังเข้าสู่สงครามในเวลานี้สงครามระหว่างกิเลสกับเราเอาให้ถึงกันความเพียรเท่านั้นเป็นเครื่องฆ่ากิเลสเป็นเครื่องสนับสนุนในการฆ่ากิเลสสติปัญญาเป็นสำคัญมากนี่คือเครื่องมืออันทันสมัยไม่ว่ากิเลสประเภทใดสติปัญญาประเภทนั้นๆจะสามารถปราบปรามกิเลสประเภทนั้นๆจะได้เดินหนักจนกระทั่งถึงกิเลสที่ละเอียดสุดแหลมคมที่สุดด้วยสติปัญญาอันเฉียบแหลมหรืออันแหลมคมยิ่งกว่ากิเลสนั้นจนสามารถทำกิเลสปราบกิเลสให้พังทลายลงไปจากใจได้ไม่เหนือสติปัญญาไปได้สรุปความลงแล้วกิเลสไม่เคยกลัวอะไรนอกจากตัวธรรมอย่างเดียวเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนธรรมให้แก่สรรโลกเพื่อเป็นเครื่องมือปราบปรามกิเลสเครื่องสนับสนุนที่ จะให้เป็นไปไม่ลดหย่อนหรือไม่อ่อนกำลังก็คือความภาคเพียรความอดความทนทนไปเถิดทนในสิ่งที่ดีทนต่อสิ่งไม่ดีเราเคยทนมาแล้วเราเคยทุกข์มาแล้วเช่นเดียวกันทั้งที่สิ่งเหล่านั้นไม่เกิดประโยชน์เราก็ต้องทนทุกข์ทรมานกับมันเราก็เคยทนมาแล้วนี่คือความทนเพื่อผลเพื่อประโยชน์แก่ตนโดยเฉพาะทำไมจะไม่ทนทำไมจะไม่เพียรทำไมจะไม่ใช้สติปัญญาเพื่อแก้ไขตนเองเจตเหมือนกับผู้ถูกต้องผู้ต้องหาผู้ต้องขังถูกกิเลสบังคับบัญชากดขี่อยู่ตลอดเวลาไม่ว่าตั้งแต่พบไหนชาติใดมาจนกระทั่งบัดนี้ ไม่เคยลดลาวาสอกันเลยจิตได้รับความทุกข์
ทุกข์เพราะอะไรถ้าไม่ใช่ทุกข์เพราะกิเลสอย่างเดียวเท่านั้นไม่มีไม่เคยได้ยินว่าจิตมีทุกข์เพราะธรรมของพระพุทธเจ้าหรือทุกข์เพราะพระธรรมไม่มีมีแต่ทุกข์เพราะกิเลสทุกข์มากทุกข์น้อยทุกข์ขนาดไหนทุกข์จนกระทั่งถึงไม่มีสติกลายเป็นบ้าไปเลยก็เพราะอำนาจของกิเลสเท่านั้นมีเรื่องความทุกข์เพราะอำนาจของกิเลสจิตจึงเรียกร้องหาความช่วยเหลือจากเจ้าของหากว่าจิตนี้แสดงตัวออกมาเป็นภาษาวาจาคำพูดเหมือนเรานี่แหละอยู่ที่ไหนจะได้ยินแต่จิตเรียกร้องหาความช่วยเหลือจากเจ้าของเพราะถูกกิเลสเหยียบย่ำทำลายอยู่ตลอดเวลาจะไม่มีว่างเลยในโลกนี้เสียงจะกระเทือนโลกธาตุไปหมดและโลกนี้เป็นที่น่าอยู่ที่ไหนเมื่ออยู่มองเห็นกันหรือไม่มองเห็นก็ได้ยินแต่เสียงเรียกร้องยุ่งไปหมดเพื่อความทุกข์ความทรมานของใจที่เรียกร้องความสนใจจากเจ้าของให้ช่วยเหลือสัตว์ก็เต็มที่ของสัตว์สัตว์ก็เต็มตัวในเรื่องความทุกข์มนุษย์ก็เต็มตัวในเรื่องความทุกข์ไม่ว่าคนมีคนจนไม่ว่าคนโง่คนฉลาดอันเป็นนิสัยของสามัญชนเราแล้วจะต้องถูกที่เดือดเหยียบย่ำทำลายให้จิตใจได้รับความทุกข์ความทรมานถึงกับเรียกร้องหาความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาและทั่วดินแดนเช่นเดียวกันหมด เราอยากเข้าใจว่าที่ไหนเป็นที่สะดวกสบายพบนั้นพบนี้จะสบายพบไหนจะสบายให้คำหนึ่งย้อนเข้ามาสู่จิตซึ่งเป็นตัวสำคัญที่จะเข้าไปสู่พบนั้นพบนี้เข้าไปสู่แบบความทุกข์ความลำบากในพบนั้นพบนี้นี่เป็นสำคัญยิ่งกว่าอื่นจึงควรจะสนใจในนี้ให้ถูกกับจุดที่จิตใจของเราเรียกร้องความช่วยเหลือจากเราด้วยการแก้กิเลสตัณหาอาสวะโดยวิธีทำคุณงามความดีกายเป็นของไม่ตายแต่ได้รับความทุกข์ความทรมานตลอดมาตั้งแต่กลับไหนกันใดจนกระทั่งตอนนี้เป็นสิ่งที่เหนียวแน่นมั่นคงเหมือนกันแต่ก็ยอมรับทุกข์มาตลอดถึงจะไม่พินาศชิบหายสลายตัวไปได้เหมือนสิ่งทั้งหลายที่ถูกทำลายแต่ก็ได้รับความทุกข์ความลำบากตลอดมาใจจึงเป็นสิ่งที่เหนียวแน่นมั่นคงมากไม่ถูกทำลายให้คิดหายวายพวงไปได้อย่างง่ายดายแต่ก็ทนความทุกข์ความทรมานมาในภพชาตินั้นๆเพราะอำนาจของกิเลสย่ำยีกิเลสไม่อยู่ที่ไหนเราจะปลูกบ้านสร้างเรือนให้กี่ชั้นกี่ห้องก็ตามเถอะกิเลสจะไม่ไปอยู่แต่หัวใจของสัตว์โลกนี้อยู่ตรงไหนกิเลสอยู่ทั้งนั้นบ้านเรือนของกิเลสห้องน้ำห้องส้วมห้องน้ำของกิเลสอยู่ที่หัวใจนี่ที่ขับถ่ายที่บำรุงบำเรอที่ขับกล่อมที่สะดวกสบายของกิเลสอยู่ที่หัวใจของสัตว์โลกผู้ที่ทุกข์ที่สุดก็คือสัตว์โลกผู้อยู่ใต้อำนาจของกิเลสเพราะฉะนั้นเราจึงควรเห็นโทษของกิเลสซึ่งอยู่บนหัวใจของเราเนี่ยใจเรียกร้องหาความช่วยเหลือจากเราอยู่เวลานี้อยู่ตลอดมานี้เราจะได้เริ่มความภาคเพียรเอาให้จริงให้จังกิเลสทำเราทำจริงจังนะเราทำกับกิเลสทำไมจะทำเดาะเยอะๆมันจะเข้ากันได้หรือต้องเอาให้จริงให้จังเป็นก็เป็นตายก็ตายเราเคยเป็นเคยตายมาไม่รู้กี่ภพกี่ชาติแล้วตายแบบโมฆะตายตายแบบไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยเราตายในสงครามคือการต่อสู้กับกิเลสที่เป็นตายที่มีคุณค่ามากสุดท้ายมันก็ไม่ตายกิเลสนั่นแหละเป็นตัวจะตายเราเป็นแค่เป็นความทุกข์ความทรมานเพราะการปราบปรามกิเลสด้วยความเปลี่ยนของเราเท่านั้นสุดท้ายกิเลสก็ตายถ้าหากว่าการประกอบความภาคเพียรถึงขั้นได้ตายแล้วจะมีในพระประวัติของพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์แรกแล้วมีประวัติของพระสาวกจำนวนมากมายว่าพระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญเพียรสู้กับกิเลสไม่ได้กิเลสเหยียบย่ำทำลายหรือกิเลสปราบพระพุทธเจ้าจนตายแต่นี่เพียงขั้นสลบสุดท้ายกิเลสตายในประวัติเป็นอย่างนั้นไม่เคยมีพระพุทธเจ้าตายและพระสาวกแต่ละองค์ก็ไม่เคยตายเพราะอำนาจความเพียรที่ต่อสู้กับกิเลสไม่ตายไปมีแต่ความทุกข์ความลำบากเช่นฝ่าเท้าแตกเพราะการเดินจงกรมไม่หยุดไม่ถอยด้วยความภาคเพียรของท่านด้วยความอุตสาห์พยายามด้วยความอดความทนบางองค์จะจักสุแตกเช่นอย่างพระจักสุบาลเป็นต้นก็เพียงจักสุแตกเท่านั้นสุดท้ายกิเลสก็แตกจากใจพอจักสุภายนอกแตกกระจายกิเลสภายในใจก็แตกกระจายธรรมจักสุญาณก็สว่างซ่าขึ้นมาภายในจิตใจของท่านเสียท่านไม่เห็นตายเราดูที่ในประวัติมีไหมพระสาวกทั้งหลายตายเพราะความเพียรพอที่จะให้เรากลัวต่อการประกอบความเพียรเพื่อแก้กิเลสต่อสู้กับกิเลสไม่เห็นมีองค์ไหนตายพอจะเป็นแบบฉบับให้เราได้กลัวบ้างสาวกทั้งหลายเหล่านั้น
ท่านเป็นมีรูปมีร่างมีธาตุมีขันธ์เหมือนเราทำไมท่านจะไม่รับความทุกข์ความลำบากและกิเลสท่านกับกิเลสเราก็เหมือนกันทำไมจะไม่ทุกข์ไม่ลำบากและการต่อสู้กับกิเลสแต่ละประเภททำไมจะไม่ลำบากท่านทำไมผ่านไปได้เราก็คนคนหนึ่งเป็นลูกศิษย์ตถาคตเหมือนกันกิเลสประเภทเดียวกันมรรคปฏิปทาเครื่องมือปราบตามกิเลสก็เป็นสวดคาถาธรรมของพระพุทธเจ้าที่ตรัสไว้ชอบแล้วด้วยกันมีอะไรบกพร่องเวลานี้กิเลสจึงไม่ได้หลุดลอยไปแม้ตัวเดียวกับหัวใจเราเป็นเพราะเหตุอะไรมันน่าเป็นปัญหาอันหนักที่สุดที่เราจะต้องนำมาวิจารณ์ต่อตัวของเราถ้าไม่บกพร่องในเรื่องความภาคเพียรเรื่องของสติปัญญานี่เป็นจุดสำคัญบกพร่องตรงนั้น ถ้าสติปัญญาไม่ดีก็ไม่ทันกิเลสการที่สติปัญญาไม่ดีก็เพราะความเพียรได้เหตุที่ความเพียรได้ก็เพราะถูกกิเลสมันลากเอาไว้ให้ขี้เกียจเนี่ยมันไม่พ้นเรื่องของกิเลสเพราะมันแหลมคมมากมันสวมรอยเราในขณะที่เราทำความเพียรนั่นแหละเดินจงกรมนี่เราเข้าใจว่าเราเดินจงกรมทำความเพียรเรานั่งสมาธิภาวนาทำความเพียรและสุดท้ายก็ให้กิเลสไปทำงานแทนเสียหมดเดินจงกรมก็มีแต่ก้าวขาเดินไปเดินไปจิตถูกกิเลสลากไปกี่ทวีปก็ไม่รู้จนกระทั่งมันเอาไปของดีไปกินหมดแล้วมันถึงปล่อยมาเหลือแต่ซากแล้วก็มารู้สึกตัวนี่เราเดินจงกรมมาตั้งหลายชั่วโมงไม่เห็นได้เรื่องได้ราวอะไรทำไมจึงเป็นอย่างนี้มันจะได้เรื่องอะไรก็ไม่ใช่เรื่องของธรรมนี่เป็นเรื่องของกิเลสเอาไปของดีไปกินหมดมันจะมีเรื่องธรรมที่ไหนเหลือถ้าเดินจงกรมก็มีสติพิจารณาด้วยปัญญาตั้งเนื้อตั้งตัวต่อสู้จริงๆเหมือนกับนักมวยที่กำลังต่อยกันอยู่บนเวทีเขามีอาการอย่างไรนี่ก็เหมือนกันอย่างนั้นเราต่อยกับกิเลสก็ต้องต่อยแบบนั้นอย่าปล่อยให้กิเลสมันหามลงเกลไปโดยไม่รู้สึกตัวหามไปทวีปไหนก็ไม่รู้เอาของดีไปกินหมดแล้วยังเหลือแต่ร่างแล้วก็ย้อนกลับมายังมาตำหนิทำอีกว่านี่ประกอบความเพียรแทบล้มแทบตายหลายชั่วโมงไม่เห็นได้เรื่องในราวอะไรนี่ก็เป็นเรื่องของกิเลสมาหลอกให้มาตำหนิทำอีกนั่นแหละกิเลสมันทำหน้าที่ในวงความเพียรของเราให้พากันทราบเสียแต่บัดนี้ถ้ายังไม่ทราบนั่งภาวนาก็นั่งเหมือนกับคนตายแล้วหาสติสตังจะบังคับจิตใจของตนให้อยู่กับองค์แห่งภาวนาเช่นพุทโธพุทโธเป็นต้นว่าไม่มีนี้จะเรื่องกิเลสลากเอาของดีไปกินหมดอีกเหมือนกันคิดไปนู้นนอกโลกกระทำมันเอาไปกินเลี้ยงกันที่ไหนก็ไม่รู้จนหมดยังเหลือแต่ซากแล้วกลับมาเหลือแต่ร่างแล้วกลับมาก็มาตำหนิอีกแหละนั่งภาวนากี่ชั่วโมงก็ไม่รู้ไม่เห็นได้เรื่องเวลาอะไรจะได้เรื่องอะไรมันไม่ใช่เรื่องความเพียรมันไม่ใช่เรื่องธรรมมันเรื่องของกิเลสมาทำงานบนความเพียรของเราเอาของดีไปกินหมดต่างหากมันจะได้อะไรฟังให้ถึงใจวิจารณ์ให้ถึงใจเรื่องความจริงมันเป็นอย่างนี้จริงๆเอาปฏิบัติไปเราจะรู้ในขณะสติปัญญายังไม่ทันกับกิเลสกิเลสต้องเอาเปรียบเราเสมอได้เปรียบเสมอไปแต่ก็ไม่พ้นความขิดสติปัญญาศรัทธาความเพียรอยู่ไม่ถอยไปได้เช่นเดียวกับเราเลี้ยงเด็กเลี้ยงทุกวันรักษาความปลอดภัยให้มันตลอดแล้วเด็กค่อยเจริญเติบโตขึ้นมาเจริญกลายเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาได้จิตใจก็เบื้องต้นก็ล้มลุกคลุกคลานได้รับการอบรมศึกษาบำรุงจากเจ้าของจากสติจากปัญญาจากศรัทธาความเพียรอยู่โดยเสมอไม่ลดละท้อถอยจิตก็จะมีความสงบร่มเย็นสติก็เริ่มมีขึ้นมาปัญญาก็มีความแผ่วคลายสามารถที่จะทราบเหตุทราบผลต้นปลายดีชั่วระหว่างกิเลสกับจิตเข้ามาเกี่ยวข้องพัวพันกันอย่างไรบ้างได้โดยลำดับลำดับเมื่อสติปัญญาทันกิเลสประเภทใดแล้วก็สังหารกันไปเรื่อยๆจนกระทั่งกิเลสเป็นถึงขั้นละเอียดปัญญาก็ฉลาดแหลมคมตามกันทันไปหมดผลสุดท้ายกิเลสจะละเอียดขนาดไหนทนสติปัญญาอันเป็นอาวุธทันสมัยนี้ไม่ได้เลยสุดท้ายก็แหลกแตกกระจายไปจากใจไม่มีเหลือสิ่งที่เหลือก็คือความบริสุทธิ์พุทโธอันเลิศโลกอยู่ภายในจิตใจนี่แหละคืออิสระเสรีไม่มีขอบเขตอิสระเสรีตลอดอนันตกาลนี่คือผลที่เกิดขึ้นจากการต่อสู้อย่างแบบเอาจริงเอาจังเอาเป็นเอาตายเท่าว่าผลสุดท้ายก็ไม่ตายเป็นกิเลสตายต่างหากเราไม่ได้ตายกลายเป็นผู้บริสุทธิ์ขึ้นมานี่แหละแบบฉบับที่ท่านสอนมาตำหนักตำนาท่านสอนมาก็เป็นอย่างนั้นเรื่องไม่ควรที่จะ
ท้อถอยอ่อนแอกลัวล้มกลัวตายในการประกอบความภาคเพียรที่จะแก้กิเลสฆ่ากิเลสกิเลสทำให้เกิดให้ตายมาผิดพบผิดชาติทำไมไม่เห็นกลัวเวลาจะประกอบความภาคเพียรหรือต่อสู้กับกิเลสทำไมจะกลัวตั้งแต่ตายกลัวเท่าไรก็ยิ่งจะได้แต่ตายเพราะเป็นเรื่องของกิเลสอันเรื่องความกลัวนั่นน่ะมันไม่ใช่เรื่องอะไรมันเรื่องกิเลสนี่แหละกิเลสแทรกทำแทรกอย่างนี้แต่ปฏิบัติกันไปเราจะทราบเรื่องกลมายาของกิเลสแหลมคมขนาดไหนจะทราบด้วยสติปัญญาของเราเองเมื่อทราบได้อย่างชัดเจนแล้วกิเลสก็ไม่มีกลมายาใดจะมาสู้กับสติปัญญาของเราได้นะเราพูดได้เต็มปากท้าทายกิเลสได้เต็มหัวใจไม่มีกิเลสตัวใดจะมาอาบเคลื่อนได้หมดตัณหาหาความสุขหาที่ไหนนี่แหละคือความสุขอยู่จุดนี้บรมสุขก็อยู่ที่จุดนี้ที่จะเป็นความสุขความสะดวกสบายในพบน้อยพบใหญ่ที่เราไปก็เป็นอยู่ในการชำระจิตใจในการบำเพ็ญคุณงามความดีเพื่อเป็นอาหารหล่อเลี้ยงจิตใจของเราให้ในภพชาตินั้นๆแต่สุดท้ายก็เป็นบรมสุขด้วยการปราบกิเลสให้ราบจากหัวใจไม่มีเหลือเลยนั่นแหละเป็นบรมสุขไม่ถามทิ้งเรื่องเป็นเรื่องตายตายเมื่อไหร่ตายที่ไหนตายแล้วจะไปเกิดไหนพบใดชาติใดไม่ถามไม่ยุ่งอิ่มพอตัวแล้วนิพพานที่เคยอยากมาอย่างเต็มหัวใจก็ไม่อยากอยากอะไรก็อิ่มแล้วนะเหมือนอย่างเรารับทานอาหารเราหิวข้าวเราหิวอาหารเรารับทานเมื่อรับทานเต็มที่แล้วอิ่มพอกับความต้องการของท่านแล้วจะไปหิวอะไรอีกนะอยากนิพพานก็คืออยากสิ้นกิเลสเมื่อสิ้นแล้วจะไปหาประหยัดหาอะไรอีกความอยากคือเรื่องของกิเลสความอยากคือเรื่องความหิวโหยเป็นสิ่งที่กวนใจเสมอแม้ไม่ใช่เรื่องของกิเลสความอยากไปนิพพานไม่ใช่เรื่องของกิเลสแต่ก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราได้รับความลำบากเหมือนกันเป็นความหิวโหยเป็นความกระทบกระเทือนต่อใจความอิ่มพอความพอตัวนั่นแหละเป็นความไม่กระเพื่อมเป็นความปกติโดยหลักธรรมชาติเรียกว่าปรมังสุขขังอยู่ที่ตรงนั้นไม่อยู่ที่อื่นพระพุทธเจ้าสอนเข้ามาในจุดนี้อยู่แล้วทำไมจึงไม่มองดูหัวใจตัวเองมองดูถึงเป็นมีอะไรอยู่ในนั้นหน้าที่การงานอะไรก็ไม่มีมีแต่งานฆ่ากิเลสอย่างเดียวทำไมกิเลสไม่ตายแม้ตัวเดียวมีหนังซ้ำยังจะพอกพูนกิเลสให้เต็มภายในหัวใจซะอีกมันสมแล้วเหลือกับนักบวชนักปฏิบัติเพื่อกำจัดกิเลสแล้วบวชมาเพื่อสั่งสมธรรมเพื่อสอบแสวงหาธรรมไม่ได้มาสอบแสวงหากิเลสทำไมกิเลสจึงเกิดขึ้นเต็มหัวใจนั่นแหละคือการสอบแสวงหาด้วยหลักธรรมชาติด้วยความโง่เขลาบอปัญญาของตัวเองกิเลสมันก็เกิดขึ้นมาเรื่อยๆถ้าสติปัญญาศรัทธาความเพียรของเรามีความเหนียวแน่นมั่นคงแล้วกิเลสตัวไหนมันจะเหนียวแน่นยิ่งกว่าธรรมเหล่านี้ล่ะมันก็ต้องหมดต้องสิ้นไปมีเอาให้จริงให้จังเราเป็นนักปฏิบัติอย่าท้อถอยอ่อนแอเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดเป็นเรื่องของที่จะลากคอเราลงไปตายแล้วเกิดแล้วตายอยู่ในป่าช้าอันโลกวัฏจักรไม่มีสิ้นสุดลงได้เลยเราไม่กลัวหรือทั้งแต่จะตายในชาตินี้เรายังกลัวอยู่แล้วไม่อยากตายเพราะเหตุไรไม่อยากตายเหมือนจะสิ้นจะสุดไปหมดอะไรจะสิ้นสุดมันเคยเกิดเคยตายมากี่ภพกี่ชาติแล้วมันไม่เห็นสิ้นสุดมันยังมาเกิดได้เห็นประจักษ์อยู่ตัวของเราเนี่ยนั่นมันสิ้นมันสูญได้ยังไงแล้วมันตายไปอีกแล้วมันก็จะไปสูญได้ยังไงเมื่อเชื้อที่พาไม่ให้สูญนี่นะพาให้มีพบมีชาติยังมีอยู่เพราะเชื้อนั้นดับเชื้อมันลงไปแล้วเหลือแต่ความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์นั้นสูญได้ยังไงถ้าสูญแล้วเอาอะไรมาบริสุทธิ์นั่นฟังด้วยเอามันจริงมันจังให้ถึงเหตุถึงผลหลักธรรมพระเจ้าไม่ใช่ตุ๊กตาเครื่องเล่นของเด็กพอจะมาหลอกลวงโลกเอาให้ถึงของจริงปฏิบัติจริงก็ต้องรู้จริงเห็นจริงรู้ที่หัวใจนี่แหละธรรมจะมีอยู่ทั่วไปในโลกก็ตามแต่เมื่อไม่มีสิ่งใดเป็นเครื่องสัมผัสธรรมแล้วธรรมก็เหมือนไม่มีเช่นเดียวกับรูปกับเสียงเป็นต้นมีอยู่ในโลกถ้าไม่มีตามีหูเป็นเครื่องรับฟังเป็นเครื่องสัมผัสสัมพันธ์แล้วรูปหรือเสียงเหล่านั้นก็ไม่มีความหมายแม้จะมีก็เหมือนไม่มีธรรมทั้งหลายที่มีเต็มมีอยู่โลกมาเป็นเวลานานก็ตามมีใจเท่านั้นเป็นผู้จะสัมผัสสัมพันธ์รับทราบธรรมหนักเบามากน้อยถ้าไม่มีถ้าใจไม่สามารถรับธรรมแล้วธรรมก็ไม่มีความหมายสำหรับบุคคลคนนั้นเพราะฉะนั้นเราจึงต้องปฏิบัติตัวของเราให้ได้สัมผัสสัมพันธ์กับธรรมหนักเบามากน้อยเพียงไรให้เราทราบตั้งแต่หยาบถึงขั้นละเอียดท่านกล่าวไว้แล้วว่า
สมณานันจะดัชนังเอตมังคารมุตตมังการเห็นสมณะเป็นมงคลอันสูงสุดทั้งอย่างเห็นสมณะหมายถึงที่ไหนเราต้องน้อมเข้ามาสอนตัวเราสิสมณะได้แก่ความสงบการเห็นสมณะก็หมายถึงใจเราเห็นความสงบของใจเรานั่นเองสติปัญญาของเราเห็นความสงบของเราความสงบเย็นใจของเราสมณะที่หนึ่งได้แก่พระโสดาสมณะที่สองได้แก่สกิทาคาสมณะที่สามได้แก่พระอนาคาสมณะที่สี่ได้แก่พระอรหัตบุคคลนะอยู่ที่ไหนสมณะทั้งสี่นี้ถ้ามาอยู่ในบุคคลถ้ามาอยู่ในผู้ปฏิบัติจะอยู่ที่ไหนไม่มีที่อยู่การเห็นสมณะถ้าไม่เห็นที่ใจไม่มีที่เห็นไม่มีที่รู้รู้ที่ใจเพราะใจเป็นตัวฟุ้งซ่านใจเป็นตัวมัวหมองใจเป็นตัวมืดตื้อด้วยอำนาจของกิเลสใจจึงควรได้รับการซักฟอกด้วยสติปัญญากับทางความเปลี่ยนให้สว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมาแล้วรับได้ทั้งสมณะที่หนึ่งสัมผัสได้ทั้งสมณะที่สองรับทราบได้ทั้งสมณะที่สามเป็นเจ้าของได้ทั้งสมณะที่สี่คืออรหัตตบุคคลอรหัตตกิจเต็มภูมินั่นแหละที่นี่เรียกว่าเป็นผู้ได้รับธรรมเต็มภูมิเห็นธรรมเต็มภูมิบรรจุธรรมเต็มใจหายสงสัยคำว่าสมณะสมณานันจะรัตนังเมื่อได้เห็นสมณะภายในหัวใจของตนเต็มภูมิเต็มปูมแล้วเป็นมงคลอันสูงสุดภายในบุคคลคนนั้นภายในใจดวงนั้นนี่แหละมงคลอันสูงสุดอยู่ที่สมณะภายในหัวใจจงทำหน้าจิตใจนี้ใสสะอาดปราศจากทุกสิ่งทุกอย่างบรรดาที่เป็นข้าศึกต่อใจกลายเป็นใจที่บริสุทธิ์ขึ้นมานี่เป็นสมณะอันเอกแล้วมีอยู่ที่นี่แล้วคำว่าธรรมมีมาในโลกดั้งเดิมมีมาเป็นเวลานานใครจะเป็นผู้รับทราบใจดวงนี้แหละเป็นผู้รับทราบธรรมประเภทใดดังที่กล่าวมาแล้วสมณะธรรมความสงบตั้งแต่โสดาสกิทาอนาคาถึงอรหัตธรรมเป็นใจดวงเดียวนี้เท่านั้นผู้ที่จะรับทราบผู้ที่จะเป็นเจ้าของผู้ที่จะสัมผัสสัมพันธ์ทำขั้นนั้นๆจนถึงขั้นหลุดพ้นจะหลุดพ้นที่ใจรู้ที่ใจเห็นที่ใจใจเป็นเจ้าของแห่งความหลุดพ้นหมดตัณหากันที่ใจหรือพบหรือชาติการเกิดแก่เจ็บตายหรือที่ใจหรือกิเลสตัณหาออกจากใจแล้วก็เท่ากับหรือพบหรือชาติออกจากใจหายไปใส่ใจเป็นอิสระเสรีสมกับใจเรียกร้องหาเจ้าของซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบกับใจโดยแท้มีเราเป็นผู้รับผิดชอบในตัวของเราทุกคนจงเห็นตัวเราเป็นสำคัญยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดเราจะเกิดความสนใจปฏิบัติต่อเจ้าของผลก็คือความร่มเย็นเป็นสุขขอให้ทุกท่านนำไปประพฤติปฏิบัติการแสดงธรรมมีหนักบ้างเบาบ้างพากันนำไปแยกแยะปฏิบัติพิจารณาที่สำคัญก็ดังที่กล่าวเบื้องต้นนั้นแหละว่ากิเลสไม่มีประเภทใดจะสุภาพอ่อนโยนพอที่เราจะแก้กิเลสชำระกิเลสด้วยความสุภาพอ่อนโยนกิเลสมีเป็นตัวสำคัญทั้งนั้นเหมือนยักษ์เหมือนผีบนหัวใจเราเพราะฉะนั้นการต่อสู้กับกิเลสจึงเป็นกิริยาเหมือนยักษ์เหมือนผีฟาดพันธันแหลกกิเลสกิเลสจะตายไปด้วยวิธีการนั้นชิบหายไปด้วยวิธีการนั้นไม่ใช่วิธีการอื่นต้องพากันจำไว้ให้ถึงใจการแสดงธรรมก็เห็นสมควร

รียบเหมือนสมบัติทางโลกก็เรียกว่าสมบัติมีหลายประเภทเช่นเดียวกับสินค้าในห้างร้านต่างๆในห้างร้านใหญ่ๆจะต้องมีสินค้าหลายประเภทสินค้าที่มีราคามากก็มีเพราะเป็นสินค้าที่ดีเยี่ยมสินค้าที่มีคุณภาพลดลงมาก็มีราคาต่ำลงมาสินค้าที่มีคุณค่าน้อยก็มีราคาน้อยลดต่ำกันลงมาเป็นลำดับเพื่อต้อนรับลูกค้าที่เข้าไปติดต่อในห้างร้านนั้นๆจะไม่เสียความประสงค์ที่ต้องการผู้มีความต้องการสินค้าประเภทใดพร้อมกับตนมีทรัพย์สมบัติมากก็ยอมเลือกสินค้าได้ตามต้องการคุณภาพก็ดีราคาก็แพงและมีไว้สำหรับต้อนรับลูกค้าไว้อย่างนั้นเสมอคนที่เขาเข้าไปในห้างร้านนั้นๆจะไม่ได้ของประเภทเดียวกันออกมาเพราะนิสัยของผู้เข้าไปติดต่อในห้างร้านนั้นมีความประสงค์ต่างกันตามความต้องการของตนใครต้องการสินค้าประเภทใดก็นำเอาสินค้าประเภทนั้นออกมาตามความต้องการและทุนทรัพย์ของตนตลอดถึงสินค้าที่มีคุณค่าและราคาที่ต่ำสุดก็ย่อมมีไว้ในห้างร้านนั้นเหมือนกันเพื่อต้อนรับลูกค้าที่มีฐานะต่างกันผู้ที่ไปติดต่อในห้างร้านย่อมไม่เสียความหวังที่เข้าไปสำเร็จประโยชน์ออกมาด้วยกันเรื่องธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็มีลักษณะเช่นนั้นเหมือนกันมีทั้งธรรมะอย่างต่ำอย่างกลางอย่างสูงเยี่ยมไว้สำหรับต้อนรับท่านพุทธบริษัทจะมีความสามารถแก้วกล้าต่างกันอย่างไรเพราะนิสัยกำลังความสามารถและความฉลาดรู้ของบุคคลนั้นย่อมมีความเหลื่อมล้ำต่ำสูงต่างกันอยู่เป็นธรรมดาเมื่อเป็นเช่นนั้นจะให้มีเพียงธรรมะประเภทเดียวไว้สำหรับผู้ปฏิบัติแล้วธรรมะอาจจะไม่ทำประโยชน์ให้แก่คนได้ทุกท่านผู้ที่ได้ก็ได้ไปเต็มสติกำลังความสามารถที่ตนต้องการผู้ที่ไม่มีความสามารถก็ไม่ได้เลยฉะนั้นจึงเทียบกันได้ครับสินค้าในห้างร้านต่างๆซึ่งเขาจัดไว้เพื่อการต้อนรับคนที่มีความเหลื่อมล้ำต่ำสูงกันทั้งความรู้ความฉลาดและทุนทรัพย์จะไปแลกเปลี่ยนก็มีการต่างกันเช่นนั้นเรื่องของธรรมะก็ย่อมมีลักษณะเช่นเดียวกันผู้เป็นฆราวาสก็ยังมีหลายชั้นไม่เพียงแต่เป็นฆราวาสแล้วจะเป็นคนชั้นเดียวภูมิเดียวมีความรู้ความฉลาดเท่าเทียมกันยังมีการเหลื่อมล้ำต่ำสูงต่างกันอีกเมื่อเป็นเช่นนั้นแม้ธรรมะส่วนหยาบก็ยังต้องแยกประเภทออกไปตามกำลังความสามารถของบุคคลผู้ควรจะประพฤติปฏิบัติได้แค่ใดให้สำเร็จประโยชน์ตามความประพฤติปฏิบัติของตนธรรมะขั้นกลางส่วนคนในประเภทกลางก็แยกไปได้อีกยังมีการยิ่งหย่อนกว่ากันอีกเช่นเดียวกันชั้นสูงก็มีลักษณะเช่นนั้นเหมือนกันแม้ธรรมะชั้นสูงก็ยังแยกประเภทนอกจากชั้นสูงสุดเท่านั้นจะเป็นประเภทเดียวไม่มีแตกต่างกันไปผู้ปฏิบัติธรรมะในชั้นสูงก็ย่อมมีการเหลื่อมล้ำต่ำสูงต่างกันอีกฉะนั้นระดับแห่งธรรมชั้นสูงนั้นก็ต้องมีไว้ต้อนรับผู้ปฏิบัติ
คือมีธรรมะที่แนวทางไว้เป็นระยะระยะสำหรับผู้ปฏิบัติในธรรมขั้นนั้นๆจะได้พยายามไต่เต้าขึ้นไปโดยลำดับจนถึงจุดสุดท้ายคือธรรมะชั้นเยี่ยมยอดนั่นเป็นประเภทเดียวกันผู้ใดที่สามารถก้าวเข้าถึงขั้นเยี่ยมยอดแล้วจะเป็นความบริสุทธิ์เสมอกันไม่มีความยิ่งหย่อนต่างกันในทางความบริสุทธิ์แม้นิสัยวาสนาจะมีแตกต่างกันบ้างนั่นเป็นส่วนปลีกย่อยไม่ใช่หลักใหญ่คือความบริสุทธิ์แต่ความบริสุทธิ์นี้ที่เรียกว่าเป็นหลักใหญ่นี้จะมีความเสมอกันหมดนับตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงมาจนถึงสาวกองค์สุดท้ายจะไม่มีการเหลื่อมล้ำต่ำสูงต่างกันในทางความบริสุทธิ์นี่เป็นประเภทเดียวกันหรือประเภทอันประเภทเดียวผู้เข้าถึงธรรมขั้นนั้นแล้วจะเป็นคนประเภทเดียวคือเป็นพระอรหันต์ทั้งนั้นถ้าพูดถึงความบริสุทธิ์ก็เป็นผู้บริสุทธิ์ทั้งนั้นไม่มียิ่งหย่อนต่างกันธรรมะที่พระพุทธเจ้าประสิทธิ์ประสาทคือประทานพระโอวาทไว้ให้พวกเราปฏิบัตินี้เป็นที่พอเหมาะพอควรแก่พุทธบริษัทผู้มีความเชื่อเลื่อมใสในหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าจะพึงแยกประเภทแห่งธรรมนั้นไปประพฤติปฏิบัติเพื่อให้เหมาะสมแก่กำลังความสามารถของตนและได้ประโยชน์เท่าที่ควรไม่เป็นโมฆะจากการปฏิบัติผู้เป็นฆราวาสพระพุทธเจ้าก็สอนไว้เรียกว่าธรรมะสำหรับฆราวาสเราจะอยู่ครองบ้านครองเรือนก็ปฏิบัติธรรมะพระพุทธเจ้าได้จะมีลูกมีเมียหรือไม่มีก็ปฏิบัติธรรมะของพระพุทธเจ้าได้อยู่ในบ้านในเรือนปฏิบัติได้ทั้งนั้นผู้อยู่ในบ้านในเรือนจะพยายามฝึกฝนอบรมตนให้เกี่ยวข้องกับธรรมะขั้นใดบ้างเราก็สามารถจะฝึกอบรมเราได้ตามความสามารถของเราธรรมะไม่ได้เลือกหน้าผู้ปฏิบัติเพราะธรรมะนี้เป็นประเภทสำหรับผู้ปฏิบัติอยู่แล้วผู้ที่เป็นนักบวชนับแต่บวชเณรบวชเป็นชีเป็นตาปาขาวขึ้นไปถึงบวชพระก็ปฏิบัติให้สมศักดิ์ศรีของตนที่เป็นนักบวชธรรมะประเภทนี้ก็มีไว้และวินัยก็มีเป็นแบบฉบับไว้เหมือนกันหลักธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นหลักธรรมที่ออกมาจากความบริสุทธิ์คือพระพุทธเจ้าก่อนจะได้ประสิทธิ์ประสาทธรรมะสอนโลกให้รู้ดีรู้ชั่วนั้นพระพุทธเจ้าเป็นผู้บริสุทธิ์มาก่อนการที่พระพุทธเจ้าจะได้ถึงความบริสุทธิ์ก็เนื่องจากพระองค์ท่านได้ปฏิบัติโดยถูกต้องเมื่อปฏิบัติถูกต้องแล้วผลก็ย่อมปรากฏตามทางที่ถูกซึ่งเป็นตัวเหตุให้เป็นผลอันดีขึ้นไปเป็นลำดับจนถึงผลสุดยอดคือตรัสรู้พระอรหันต์ขึ้นมาเป็นศาสดาสอนโลกเพราะฉะนั้นพระโอวาทที่สอนบรรดาสัตว์ไว้ทุกบททุกบาททุกแง่ทุกมุมจึงอยู่ในกรอบแห่งสวัคขาตธรรมแปลว่าธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วทั้งนั้นไม่มีทางที่ผู้มุ่งหลักธรรมคือทางที่ถูกจะคัดค้านพระพุทธเจ้าได้ว่าสั่งสอนผิดนอกจากจะเป็นไปตามทิฏฐิมานะหรือความไม่รู้ไม่เข้าใจของผู้นั้นเท่านั้นจะเป็นการขัดแย้งต่อพระโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าแม้จะเป็นธรรมที่บริสุทธิ์ก็ตามจำต้องถูกตำหนิติชมจากคนทั้งสองประเภทคือคนประเภทที่รู้ตามเห็นตามพระพุทธเจ้าก็ต้องชมเชยผู้ที่ไม่รู้ไม่เห็นตามและไม่เชื่อว่าจะเป็นจริงอย่างพระพุทธเจ้าสอนก็ต้องตำหนิจึงเป็นอย่างนั้นตลอดมาจนถึงสมัยปัจจุบันนี้คือมีการตำหนิติชมอย่างนี้ก็เรื่องของโลก
ไม่มีทางสิ้นสุดถ้าสิ่งใดตนเห็นชอบแม้จะเป็นสิ่งที่ผิดก็ต้องชมว่าดีถ้าเป็นสิ่งที่ตนไม่ชอบแม้จะเป็นของดีก็ตำหนิว่าชั่วแต่ผู้เห็นธรรมเป็นธรรมผู้มุ่งต่อหลักความจริงแล้วติในสิ่งที่ควรติจะชมในสิ่งที่ควรชมไม่ได้ติไม่ได้ชมไปตามความชอบใจเฉยๆแต่มีหลักเหตุผลเป็นเครื่องทดสอบและเป็นที่ลงรอยกันได้ในจุดที่ควรจะตำหนิหรือจะควรชมนี่เป็นคติของโลกซึ่งมีความรู้เป็นลุ่มๆดอนๆเมื่อมาเกี่ยวกับธรรมะธรรมะจึงกลายเป็นเป้าหมายที่จะให้โลกตำหนิติชมตลอดมาแต่ผู้ปฏิบัติเพื่ออรรถธรรมจริงๆแล้วจะหาที่ตำหนิคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้ยิ่งปฏิบัติตนให้มีความรู้ความเข้าใจทางด้านจิตใจเข้ามากเท่าไหร่ก็ยิ่งจะเห็นความโง่ของตนมากเข้าเท่านั้นในขณะเดียวกันก็จะเห็นความรู้ความฉลาดความสามารถของพระพุทธเจ้าที่ชี้ช่องบอกทางให้ตนได้รับประโยชน์ประจักษ์ใจเป็นระยะระยะไปเพราะฉะนั้นบรรดาผู้ปฏิบัติธรรมตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ระยุจริงเห็นจริงนับตั้งแต่ขั้นพระโสดาบันขึ้นไปจนถึงขั้นพระอรหัตผลจึงจะหาทางตำหนิพระพุทธเจ้าแม้แต่นิดหนึ่งไม่ได้นอกจากจะมอบกายถวายชีวิตพึ่งเป็นพึ่งตายพระพุทธเจ้าจนกระทั่งวาระสุดท้ายเท่านั้นไม่มีทางอื่นที่พระอริยบุคคลผู้รู้จริงเห็นจริงตามพระพุทธเจ้าจะหาช่องทางตำหนิพระพุทธเจ้าไม่มีเลยมีเนื่องจากหลักธรรมเป็นธรรมที่บริสุทธิ์สืบเนื่องมาจากความบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าต้นเหตุคือการดำเนินของพระพุทธเจ้าเป็นต้นเหตุที่ถูกต้องผลที่ปรากฏคือความบริสุทธิ์จึงเป็นความบริสุทธิ์หมดจดโดยสิ้นเชิงโอวาทที่แสดงออกแก่สัตว์ซึ่งเป็นตัวเหตุเพื่อสัตว์จะได้ดำเนินและเห็นผลตามนั้นก็จึงเป็นโอวาทคำสอนที่บริสุทธิ์ผลที่พุทธบริษัทซึ่งได้ศึกษาจากพระพุทธเจ้าแล้วไปปฏิบัติตามจนปรากฏขึ้นมาภายในตนนั้นก็เป็นผลที่ถูกต้องเป็นลำดับลำดับไปเพราะฉะนั้นคำว่ามรรคผลนิพพานจึงไม่นิยมการเรียกว่าอากาลิกุถ้าผู้ปฏิบัติให้ตรงตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าจริงๆแล้วจะมีทางสิ้นทุกข์เป็นที่ไปไม่มีทางอื่นซึ่งจะเป็นข้อขัดแย้งและเป็นอุปสรรคการกล่าวธรรมะไว้จากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้านี้เรานับกันพอประมาณมี 84,000 พระธรรมขันธ์ถ้าจะพูดตามแง่อุบายวิธีที่พระพุทธเจ้าสอนโลกแล้วจะมีมากมายยิ่งกว่าที่กำหนดไว้นี้นี่เห็นว่าพอประมาณเท่านั้นเพราะจริตนิสัยของพุทธบริษัทซึ่งมาเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าที่จะได้ให้โอวาทสั่งสอนแก่บรรดาสัตว์นั้นมีจำนวนมากมายเมื่อเป็นเช่นนั้นอุบายวิธีที่จะสั่งสอนโลกนั้นจะมีเพียง 84,000 นัยยะนี้ไม่เพียงพอกับจริตนิสัยของคนที่มีจำนวนมากยิ่งกว่านั้นแต่ถึงจะมากเท่าไรก็ตามถ้าเทียบแล้วก็เหมือนกับว่าการนับของเราซึ่งเคยได้อธิบายให้บรรดาท่านผู้ฟังทราบมาหลายครั้งแล้วนับตั้งแต่ต้นก็ถูกไปตั้งแต่ต้นเช่น1บวก1ก็เป็น2นี่2บวก2ก็เป็น4เป็นลำดับลำดับจนถึงบวกในวาระสุดท้ายจะถึงล้านก็ตามก็ต้องเป็นการถูกต้องไปเป็นลำดับลำดับเช่นนี้ไม่มีส่วนใดที่จะทำให้ผิดพอที่จะให้ปลายทางนั้นผิดไป
นี่หลักโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าเริ่มต้นแต่พระพุทธเจ้าประทานโอวาทแก่สาวกองค์แรกเริ่มแรกจนถึงสาวกองค์สุดท้ายแล้วปิดพระโอษฐ์คำว่าพระโอษฐ์คือปากหยุดการสั่งสอนจะเป็นสวักขาตธรรมไปเป็นลำดับนับตั้งแต่วาระแรกที่เริ่มสอนสัตว์จนถึงวาระสุดท้ายเข้าสู่พระนิพพานไม่มีวาระใดที่จะคาดเคลื่อนจากคำว่าสวักขาตธรรมคือตรัสไว้ชอบนี้ไปได้เลยถ้าจะเทียบการบวกแล้วก็เรียกว่าผูกตั้งแต่เริ่มต้นบวกจนกระทั่งถึงจุดสุดท้ายแห่งการบวกเราจะถึงบวกถึงล้านก็ตามนับแต่หนึ่งจนถึงล้านไม่มีการบวกตอนใดจะเป็นการผิดไปพอที่จะทำการบวกตอนสุดท้ายให้เคลื่อนขาดหรือเสียหายไปด้วยนี่การให้โอวาทสั่งสอนสัตว์ของพระพุทธเจ้าก็มีการถูกต้องมาตั้งแต่เริ่มแรกการสั่งสอนไม่เช่นนั้นผู้นับพระโอวาทคนแรกก็คือพระอัญญาโกณฑัญญะจะได้ตรัสรู้มรรคผลนิพพานได้อย่างไรหากพระพุทธเจ้าไม่สอนให้ถูกต้องตั้งแต่เบื้องต้นในท่ามกลางสาวกก็บรรลุมรรคผลนิพพานเป็นลำดับตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงครั้งวาระสุดท้ายสาวกได้บรรลุพระอรหันต์เป็นลำดับเมื่อผลได้ปรากฏแก่ผู้ปฏิบัติจนถึงขั้นพระสำเร็จพระอรหันต์แล้วพระอรหันต์แล้วเราจะมีทางตำหนิพระโอวาทของพระพุทธเจ้าได้อย่างไรว่าผิดตอนไหนผิดวาระใดถ้าผิดแล้วผู้ปฏิบัติจะไม่ได้ผลนี่ไม่เป็นเช่นนั้นสอนวาระใดก็มีผลปรากฏขึ้นมาจากผู้สดับตรับฟังไปเรื่อยๆตั้งแต่ขั้นเริ่มแรกการสั่งสอนจนถึงวาระสุดท้ายเข้าสู่นิพพานนอกจากนั้นพระโอวาทที่ประทานไว้ผู้ปฏิบัติได้สืบต่อกันมาจนถึงพวกเรานี้ก็ปรากฏผลมาได้รับมรรคผลนิพพานมาเป็นลำดับจนถึงสมัยทุกวันนี้ก็เป็นพระโอวาทจากพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวไม่เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นไปคำว่ามัชฌิมาก็มี8สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะจนกระทั่งถึงสัมมาสมาธินี่ท่านเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาเป็นหนทางสายกลางเพื่อจะมุ่งเข้าสู่จุดที่หวังอย่างยิ่งคือพระนิพพานไม่มีทางสายใดที่จะสามารถยังบุคคลผู้ปฏิบัติตามให้บรรลุถึงมรรคผลนิพพานได้เหมือนทางที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทานี่เลยและไม่มีใครจะสามารถอาจรู้มาสั่งสอนธรรมะให้ผิดแปลกจากพระพุทธเจ้าแล้วหรือขนสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากทุกข์ได้เท่าเทียมกับพระพุทธเจ้าหรือมากยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าไปไม่ปรากฏเมื่อเป็นเช่นนั้นพระพุทธเจ้าจึงเป็นผู้รับประกันบรรดาพุทธบริษัทที่มาอบรมสั่งสอนปฏิญญาณตนเป็นพุทธบริษัทคือภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาเป็นผู้รับประกันในทางพระโอวาทที่สอนไว้ไม่ให้ขาดเคลื่อนผู้ปฏิบัติก็ให้ปฏิบัติตนไปตามหลักสวักขาตธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้วนั้นผลจะเป็นที่พึงพอใจตลอดมาไม่ว่าสมัยปัจจุบันนี้ไม่ว่าอนาคตที่จะมาข้างหน้าขอให้ยึดหลักมัชฌิมาปฏิปทาเครื่องดำเนินจากพระพุทธเจ้าที่สอนไว้แล้วด้วยดีผลจะไม่เป็นอื่นจากธรรมซึ่งเป็นตัวเหตุคือมัชฌิมานี่เลยจะเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์มีทางเดียวเท่านั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าที่เป็นคนแปลกประหลาดจากโลกแปลกอย่างนี้การปฏิบัติก็ไม่มีใครจะสามารถปฏิบัติได้อย่างแบบพระพุทธเจ้าตรัสรู้อย่างพระพุทธเจ้าแนะนำสั่งสอนด้วยความรู้ความฉลาดสามารถทุกด้านไม่มีการผิดพลาดอย่างพระพุทธเจ้าบรรดาสาวกนับจำนวนไม่น้อยต้องดำเนินตามพระพุทธเจ้าทั้งนั้นไม่มีใครจะแซงออกหน้าโดยหาว่าพระพุทธเจ้าไม่ทันสมัยมีแต่ต้องเดินตามจึงเรียกว่าอนุพุทธะแปลว่าผู้รู้ตามพ
ฆราวาสที่กล่าวมามากมายนี้นับปริมาณแล้ว 84,000 พระธรรมขันธ์หากเป็นคนผู้ใดผู้หนึ่งที่มีกิเลสหนาปัญญาปุถุชนเช่นอย่างเราท่านๆแล้วจะต้องมีผิดมีพลาดไปจนได้ไม่เป็นธรรมที่คงเส้นคงวาในวาระแห่งคำพูดที่พูดออกไปแต่ละครั้งละครั้งอาจจะมีผิดพลาดไปได้ไม่วาระใดก็ต้องวาระนี้แต่ของพระพุทธเจ้าที่ตรัสไว้นี้ไม่มีนี่เราจะเห็นความสมบูรณ์ของพระพุทธเจ้าแค่ไหนทางภายในคือความบริสุทธิ์เมื่อรากฐานคืออันดั้งเดิมคือความบริสุทธิ์เป็นสิ่งที่ทรงตัวเป็นสิ่งที่คงที่เป็นสิ่งที่รับรองแล้วเพราะว่าที่ออกมาจากรากฐานอันเป็นที่รับรองนั้นก็ย่อมกลายเป็นของถูกต้องไปตามๆกันหมดไม่มีสิ่งใดจะแปลกปลอมแฝงขึ้นมาเลยขอให้ทุกท่านได้ไตร่ตรองให้เป็นที่แน่ใจสำหรับตัวเราที่จะปฏิบัติต่อพระโอวาทของพระพุทธเจ้าในอิริยาบถทั้ง4คือยืนเดินนั่งนอนเว้นเสียแต่ละจงปลุกจิตใจของตนให้ตื่นไปตามหลักพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าที่ชี้บอกไว้เสมออย่าเป็นคนนอนใจอย่าเห็นสิ่งใดมีคุณค่ายิ่งกว่าเรื่องของพระคือตัวของเราสมบัติของพระคือข้อปฏิบัติหน้าที่ของพระจะควรปฏิบัติตนเพื่อความดีงามอย่างใดอย่าเห็นเป็นของหนักหนาอย่าทำความอิจฉาระอาใจต่อการปฏิบัติเพื่อตัวเองจากหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องพาดำเนินหนักก็เอาเบาก็สู้ลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าต้องเป็นนักต่อสู้ทุกข์ก็ยอมรับกันว่าทุกข์เพราะโลกนี้มีทั่วๆไปเรื่องของทุกข์ไม่มีจุดยกเว้นเมื่อปรากฏเป็นสัตว์เป็นบุคคลขึ้นมาแล้วจะต้องได้รับทราบจากเรื่องของสุขของทุกข์ที่มีอยู่ประจำตัวด้วยกันใครจะหลีกเว้นจากทุกข์ไปที่ไหนเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนว่าทุกข์เป็นของจริงถ้าหากเราหลบหลีกทุกข์ไปโดยเห็นว่าทุกข์เป็นข้าศึกต่อเราแล้วนั่นแหละเราจะเป็นผู้ก่อโกยทุกข์โดยไม่รู้สึกตัวทั้งวันทั้งคืนถ้าเราเป็นนักต่อสู้ยอมรับกันทุกก็ยอมรับว่าทุกพิจารณาให้รู้เรื่องของทุกโดยธรรมและพิจารณาให้รู้สาเหตุของทุกโดยทางปัญญาเราจะมีทางหลบหลีกติดทุกไปทั้งที่ทุกก็มีขวางหน้าเราอยู่นั่นเองจะเป็นผู้ผ่านพ้นไปได้โดยทางจิตใจไม่ติดข้องกับทุกซึ่งเป็นของมีประจำขันแม้ทุกประจำใจถ้ามีปัญญาสามารถฉลาดรู้เห็นมาเป็นหลักความจริงเช่นเดียวกับทุกทางขันแล้วทุกนั้นเราก็เหยียบย่ำหรือขยี้ให้กระจายหายสูญไปจากใจได้ด้วยอำนาจของปัญญาหากว่าธรรมะไม่สามารถจะสังหารเรื่องของสิ่งที่กล่าวมาเหล่านี้ได้พระพุทธเจ้าก็เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาไม่ได้ต้องเป็นผู้หาบทุกไปนิพพานธรรมานิพพานพระพุทธเจ้าจะเอื้อมพระโอษฐ์ออกมาสั่งสอนสัตว์ไม่ได้และจะประกาศตนว่าถึงนิพพานแล้วไม่ได้เพราะธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่สามารถจะปราบทุกข์ภายในใจให้หลุดพ้นจนถึงขั้นนิพพานได้แต่นี้พระพุทธเจ้าได้ประกาศจากองค์อาจกล้าหาญไม่มีใครจะสามารถนำเรื่องพระนิพพานมากล่าวนอกจากพระพุทธเจ้าเท่านั้นได้ทรงรู้เห็นในพระทัยของพระองค์แล้วประกาศออกมาอย่างอาถรรพ์และไปนิพพานอย่างไม่มีการสะทกสะท้านแสดงให้เห็นว่าธรรมะเท่านั้นที่จะเป็นเครื่องสังหารความทุกข์ภายในจิตใจของเราได้และสามารถจะรู้เท่าทันความทุกข์ที่มีอยู่ในขันแม้จะดับไม่ได้ตามเรื่องของขันที่เขาแสดงตัวก็ตามแต่ก็สามารถจะรู้เท่าทันเรื่องของทุกข์ที่แสดงตัวออกมาได้ทุกขณะโดยไม่ต้องไปกำหนดหากว่าสติปัญญาของเราได้มีความสมบูรณ์เต็มที่แล้วดังนั้นโปรดให้ทำความหนักแน่นภายในใจแล้วให้เป็นนักต่อสู้อดก็ยอมอดลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าไม่ต้องกลัวอดอิ่มก็ยอมรับมาอิ่มถึงคราวอิ่มก็มีถึงคราวอดก็ยอมรับมาอด
แต่อย่าท้อถอยอิ่มก็อย่าตื่นเต้นหลงก็อย่าลืมตัวอย่าท้อใจความหิวกับความอิ่มนี้เป็นเรื่องของขันธ์ที่บกพร่องและสมบูรณ์ในขณะที่มีสิ่งมาเยียวยาเพียงพอและในขณะที่ธาตุขันธ์บกพร่องต้องแสดงความหิวโหยหรือความอิ่มขึ้นมาตามธรรมนาของตนความหิวโหยหรือความอิ่มพอของธาตุขันธ์นี้ไม่ถือเป็นประมาณสิ่งที่จะควรพิจารณาให้หนักแน่นจริงๆก็คือความหิวโหยในทางใจนี่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาจากกิเลสตัณหาแท้ๆการปฏิบัติธรรมะก็เพื่อจะระงับดับสิ่งเหล่านี้ให้หมดจากใจจะกลายเป็นคนหมดกังวลไม่มีความอยากภายในใจแล้วแสนสบายหายห่วงที่สัตว์และบุคคลได้รับความทุกข์วุ่นวายเดือดร้อนกันไปทุกแห่งทุกหนทั้งใกล้ทั้งไกล

ตึงก็จ้าไปหมดเลยพิจารณาไปถึงปฏิปทาแล้วก็อ๋ออืมเมื่อดำเนินมีก็มีดำเนินมาขึ้นหนึ่งผู้เรียนก็เจริญอนาปานสติหนึ่งก็ไปถึงปฏิปทาหนึ่งจากนั้นก็สอนพวกเป็นเจ้าคีทั้งห้าขึ้นตะเวนเมตุโสเองทั้งที่เป็นเจ้าคีทั้งห้ายังไม่ได้บวชเป็นภิกษุนะตอนนั้นก็ภิกษุเลยก็คือเป็นนักบวชแล้วนั่นนักบวชในประเภทนั้นในขณะนั้นเรียนมีวิญญาณวายเยสเซจบาโดยจะรังคำเมตุขั้นการโยโกขึ้นเรื่อยเรื่อยอันนั้นมันโคตรมันโค้งเลยว่าเลยการประโยคนิการโยกอธิกรรมฐานโยกว่าไปเรื่อยเรื่อยจากนั้นก็มามัชฌิมาเข้าไปตรงนี้ก่อนจากนั้นก็ไปแจ้งในอนัตตาลัคนาสูตรนี่ที่แจ้งละเอียดมากอันนี้ถึงยังต้องแจ้งในอายะสัตว์นี่ต้องมาทุกข์เพื่อกำหนดรู้รุ่งไทยพึงละนิโรธพึงทำให้แจ้งมรรคพึงเจริญให้มากบอกเป็นเข้าเป็นเข้าเป็นเงื่อนไว้เฉยหนึ่งบนเวลาจะเอาจริงจริงไปรวมอยู่ในอนัตตาลัคนาสูตรซึ่งเป็นอายะสัตว์เหมือนกันรูปานิจังไม่เป็นอายะสัตว์เป็นอะไรไปเนี่ยเวทนานิจังสัญญาจารย์ทั้งกลางจารย์อันนั้นก็รูปังอนัตตาจารย์มีแต่พวกอริยสัจทั้งนั้นเองไปดูมันจริงๆแล้วเอาอันนี้เป็นเราเป็นของเราใช่นั้นเป็นถูกหรือเป็นทุกข์โนเฮตังพันเตโนเฮตังพันเตเรื่อยใช่ไหมล่ะยอมรับไม่ใช่พระเจ้าข่าไม่ใช่พระเจ้าข่าอันนี้เป็นถูกหรือเป็นทุกข์ถูกข้างว่าถูกข้างว่าดูกรรมถูกข้างว่าทุกข์ทุกข์ดูข้างพันเตเนี่ยถามมันอยู่นั่นจ่อนั่นทั้งนั้นกับพิจารณาตามสติปัญญาเรื่อยไปเลยแจ้งขันห้าอะไรเนี่ยอารมณ์สัตว์ทั้งนั้นขันห้ามันจะไม่จับอะไรเป็นอารมณ์สัตว์สังขารสมุทัยสัญญาสมุทัยไม่เรียกว่าอารมณ์สัตว์ได้ไงความหลงลูกกับสมุทัยแจ้งไปแจ้งไปเลยจนกระทั่งถึงวิญญาณครับเป็นหน้าตาหมดแต่สำหรับเท่าโอ้ยแบบสำหรับผมเองผมอ่านผมนึกว่ามันจะย่อกันมาไม่ละเอียดเหมือนเหมือนอธิกรรมปริยัติสูตรอันนั้นหาที่ข้าไม่เลยนะทางภาคปฏิบัติแล้วต้องเอาภาคปฏิบัติจับคนเด็กฟังเฉยได้เลยอันนั้นแต่ละคณะสูตรนี่เพียงเปิดแจงขันห้าเล่าขันห้าเท่านั้นอันนี้บิดามุจจติเนี่ยนิรันดรมุจจติเนี่ยเรื่อยๆไม่จะไม่มีคืนจิตมันก็จะมีติยางโหติไปเลยพอเบื่อขันห้าแล้วก็คลายความกำหนัดแล้วจิตก็หลุดพ้นไปเลยเวลาเราพิจารณามันไม่ได้เพียงขันห้าเท่านั้นเองมันคือว่ามันมีข้อเทียบกันอยู่ทางภาคปฏิบัติโน่นไปอายะสะเอาไปอาวิจารปยายสูตรโอ้ยเบื่อหน่ายเข้าไปถึงรูปถึงมโนเลยจ้ะอะไรก็ไม่ปีนิบุตรติทำเลยก็ปีนิบุตรตินั่นจากนั้นก็อะไรที่เกี่ยวข้องกับใจกับธรรมเหล่านี้ที่มาเกี่ยวข้องกับใจนี่มีบุตรติก็มีบุตรติก็เป็นเหตุให้เบื่อหน่ายให้เห็นโทษของมันเห็นโทษของมันไปหมดนั่นเข้าถึงใจนะรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ถึงธรรมารมณ์ก็เลยเกิดกับใจมันก็มุ่งปีนิมิติขึ้นใจแล้วทำเนื้อปีนิมิติทำอารมณ์มันทำทั้งหลายที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับใจก็เบื่อหน่ายเบื่อหน่ายนั่นเข้าถึงใจกึกนั่นนะมันถึงใจนะเพราะภาคปฏิบัติมันเป็นอย่างนั้นไงมันไม่อยู่เพียงขันห้ามไม่อยู่มันไม่หมดปัญหาเนี่ยนี่นาขันห้าก็เคยพูดแล้วในเทศก็พูดแล้วถึงขันห้ามมันก็เป็นรอบเป็นตอนมีขันห้าที่นี่ตัดแล้วอวิชชาไม่มีทางออกแล้วที่นี่เพราะว่าทั้งรูปทั้งเวทนาทั้งกายทั้งขันธ์วิญญาณมันดูรอบหมดแล้วตัดสะพานอวิชชาแล้วอวิชชาไปที่ไหนไม่ได้มันอยู่กึกนั่นมันไม่ได้ที่อวิชชามันอาศัยมุ่งตรงที่เกี่ยวมันนั่นแหละตรงนั้นตรงท่าอวิชชามันก็เข้าถึงใจเกิดเลยรูปเวทนาทั้งกายทั้งขันธ์วิญญาณเป็นอย่างว่าปิดไว้เรียบร้อยแล้วที่นี่เข้าตีมันตรงกลางนี่วะมันอยู่ในอุโมงค์นี่พอถึงมานาคุณิปุริติทำเมรุปุริติ

อวิชชาอารมณ์เหล่านั้นมันดูกับอวิชชามันอยู่ในนี้นะตีเข้าไปนั่นเดียวเวลาพิจารณาโดยนั่นจริงมันไม่แล้วเพียงขันห้าไม่แล้วมันรู้รอบเห็นตัวชัดอยู่นั่นมันรอบแล้วมันไม่เอาแล้วกับอันนี้มันอุ่นตัวก็รู้หนึ่งเนี่ยรูปขันเวลามันอุ่นตัวเราคาดไปคิดว่าเมื่อไหร่ไม่ได้คาดไปคิดมันตรงขึ้นมาก็รู้เองไม่มีใครคาดคิดได้เลยว่าการอุ่นตัวของการพิจารณารูปขันนี่คือรูปกายอย่างมันจะอุ่นตอนไหนไม่อุ่นตอนไหนมันไม่เคยคิดเลยนะแต่เวลาพิจารณาไปพิจารณาไปมันอุ่นตัวเข้าไปมันก็รู้จนกระทั่งถึงมันปล่อยกันไม่เอาอีกแล้วมันก็รู้มันพอแล้วไม่มายอมมาพิจารณาเนี่ยรูปขันนี่เป็นตัวสำคัญรูปขันนี่รากกับราคะมันเป็นคู่กันพอราคะผ่านไปแล้วรูปขันนี่มันก็หมดของมันมันก็บอกชัดๆอยู่ในใจไม่มีไม่ได้ถามใครมันก็รู้อยู่จะว่าไงท่านที่จะโกประกาศสังวานอยู่ในหัวใจอันไหนพอแล้วอันไหนยังไม่พอมันรู้จนกระทั่งถึงอาการทั้งห้ามันพอหมดมันก็รู้ฮะมันมีอะไรอยู่ในนั้นอีกเนี่ยมันยังไม่พอตรงไหนมันไปติดตรงนั้นไปพันตรงนั้นไปสัมผัสตรงนั้นพอใจอยู่นั่นเป็นจุดทำงานอยู่นั่นมันเข้าไปหาจิตเสียมันไม่มาเกี่ยวกับขันมันก็รู้ชัดชัดมีที่จังหวะเพียงขันห้าทั้งนั้นมาแล้วภาคปฏิบัติมันต้องเข้าเรื่อยไปอีกอย่างอริยสัจปัญญาสูตรมันเลยเข้าถึงจิตเลยปึ๋งถึงเราหาที่ข้ามอะไรอันนี้ผมเลยคิดว่าท่านจะสรุปเอาเลยจนถึงนั้นแล้วก็เลยสรุปเอาเลยเวลาจะให้เราค้านไปยันจริงเราก็ไม่ค้านแต่ความจริงมันก็มีอย่างนั้นจะให้ว่าไงเราก็ต้องว่าไปตามความจริงมันไม่แล้วก็บอกไม่แล้วเวลาถึงขันห้ามรอบไปขันห้าแล้วมันแล้วมันไม่แล้วเนี่ยมันก็ต้องตอบให้จิตอีกเมื่อมันตอบไปหางั้นจะไม่พูดเรื่องจิตได้ไงมันแล้วก็ตรงนี้แล้วมันพ้นไปเลยมันก็ไม่ว่าเลยมันไม่พ้นมันก็วิ่งไปถึงจิตหนึ่งมันต้องจะไปสิ้นสุดปัญหากันที่ไหนนั่นจิตนั้นมันไม่ใช่ขันห้าที่จริงโน่นที่มารับมันอีกคืออริยสัจปัญญาสูตรรับทันไปเมื่อหาที่ข้ามอะไรทุกข์เบื่อหน่ายเมื่อหน่ายนี่เป็นคู่กันเบื่อหน่ายในตาในรูปเนี่ยเป็นคู่เคียงนั้นก็รู้รอบพูดง่ายว่างั้นรู้รอบทั้งตาทั้งรูปทั้งหูทั้งเสียงทั้งจมูกทั้งนั่นไปเรื่อยทั้งใจทั้งธรรมารมณ์นั่นเข้าคู่กันคู่กันเอาละเอาเยอะกันละอันนี้ออกเลย

0: เทศในที่ประชุมพระวันที่12ตุลาคม2505ณวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านเห็นที่สงัดวิเวกว่าเป็นสถานที่สำคัญในเพศแห่งพรหมจรรย์ของท่านถือสถานที่เช่นนั้นเป็นที่อยู่ที่อาศัยที่ไปที่มาในอิริยาบถทั้งสี่เป็นไปกับความสงัดทั้งนั้นมีจิตมุ่งหวังต่อความพ้นทุกข์โดยถ่ายเดียวไม่ได้คล้องแวะกับสิ่งใดๆทั้งนั้นซึ่งจะมาหลอกลวงให้พระองค์เจ้าและสาวกหลงตามสิ่งแวดล้อมทั้งหลายไม่มีอำนาจสามารถที่จะยังพระองค์เจ้าและสาวกให้หวั่นไหวไปได้แนวทางที่พระองค์เจ้าทรงดำเนินก็ดีสาวกทั้งหลายได้ดำเนินก็ดีที่เรียกว่าเป็นตัวเหตุผลที่พระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายทรงได้รับอันเป็นผลประจักษ์กับพระทัยหรือกับใจของสาวกก็ได้กระจายออกมาเป็นศาสนธรรมประกาศให้บรรดาสัตว์ทั้งหลายผู้มีความใคร่ต่อความพ้นทุกข์ได้ทราบทั่วถึงกันเฉพาะอย่างยิ่งองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าของเราปัจจุบันนี้ก็ปรากฏว่าได้ประทานพระธรรมไว้นับตั้งแต่วันได้ตรัสรู้จนกระทั่งถึงวันเสด็จดับขันธปรินิพพานมาจนกระทั่งถึงวันนี้ก็ 2,500 ปีเศษล้วนแล้วตั้งแต่ธรรมะที่ปันเป็นไปด้วยเหตุด้วยผลเพื่อจะยังผู้มีความสนใจให้ดำเนินและข้ามพ้นจากทุกข์ไปได้ตามพระองค์เจ้าและสาวกทั้งหลายธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงปรากฏว่าเป็นปัจจุบันทันสมัยอยู่ตลอดเวลาสำหรับท่านผู้สนใจไม่ปรากฏว่ามีต้นมีปลายอยู่ที่ไหนในองค์แห่งธรรมเป็นเครื่องดำเนินที่ทรงประทานเอาไว้ว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะจนถึงสัมมาสมาธิก็ปรากฏว่าเป็นมัชฌิมาอยู่เสมอไม่เคยละบทบาทและเหตุผลที่พระองค์เจ้าได้ทรงประกาศไว้แล้วอย่างสมบูรณ์สิ่งใดที่พระองค์ทรงตรัสเกี่ยวเนื่องถึงสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นก็ยังปรากฏ เป็นไปตามพระโอวาทของพระองค์เจ้าทุกชิ้นไม่ว่าข้างนอกไม่ว่าข้างในเป็นไปตามพระโอวาทที่พระองค์เจ้าทรงประกาศไว้แล้วทั้งนั้นเช่นคำที่ว่าไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังและอนัตตาไม่เคยละความเป็นอย่างพระองค์เจ้าไปถึงความเป็นอื่นแม้แต่ชิ้นเดียวพอที่จะให้ได้ศาสนธรรมที่พระองค์เจ้าทรงตรัสไว้แล้วว่าไม่ชอบด้วยเหตุผลเพียงคำว่าอนิจจังคำเดียวเท่านั้นเราทั้งหลายจะทราบทั่วทั้งโลกธาตุเป็นสิ่งที่กระเทือนถึงกันหมดนับตั้งแต่ความรู้สึกของเราออกมาสู่ส่วนนามธรรมชั้นหนึ่งอีกเรียกว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณออกมาสู่ร่างกายจนกระทั่งถึงด้านวัตถุทั่วไปเป็นสภาพธรรมที่เกี่ยวเนื่องถึงกันโดยความเป็นอนิจจังเช่นพระองค์เจ้าตรัสไว้ทุกประการคำว่าทุกขังก็เช่นเดียวกันเราพูดอย่างเห็นง่ายๆหมายถึงสัตว์ผู้มีวิญญาณครอบไม่ต้องกล่าวถึงต้นไม้ภูเขาที่มีส่วนเกี่ยวข้องในความรู้ความหลงอันใดเราพูดเฉพาะความรู้สึกที่มีอยู่ภายในใจของสัตว์ทั่วไปว่าทุกขังแปลอย่างง่ายๆว่าความเป็นทุกข์บรรดาสัตว์ทั่วทั้งโลกธาตุนี้ใครจะหลีกเลี่ยงจากความที่ว่าเป็นทุกข์นี้กลายเป็นสุขขึ้นมาแล้วจะได้สาบแช่งธรรมะคำตั้งสอนของพระพุทธเจ้าว่าไม่จริงนี่ไม่เคยมีในสถานที่ใดๆตลอดการบัดนี้และจะมีไม่ได้ตลอดการไหนๆเหมือนกันสภาวะธรรมที่จะสามารถลบล้างหรือทำลายพระโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้ทรงไว้ซึ่งสวัสขาตธรรมซึ่งพระองค์เจ้าได้ตรัสไว้ชอบแล้วจะกลายเป็นมิชอบเป็นไม่มีใครอยู่สถานที่ใดๆทุกนั้นจะต้องตั้งอยู่บนจิตใจด้วยกันไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าบุคคลไม่ว่าชั้นไหนๆใครจะอยู่เหนืออนิจจังทุกขังอนัตตาไปไม่ได้อนิจจังทุกขังอนัตตานี้จะต้องอยู่เหนือจิตใจของบรรดาสัตว์ทั้งหลายนอกจากนั้นยังอยู่เหนือสภาวะทั่วๆไปอีกที่ใจได้เข้าไปอาศัยเป็นเรือนร่างของตนก็ตามหรือสภาพอื่นๆก็ตามแต่พูดในสถานที่นี้พูดเพื่อให้เห็นชัดสำหรับกับผู้มีใจครองให้ได้รู้ชัดว่าไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตานี้เป็นสภาพที่มีอยู่บนจิตใจของสัตว์และมีอยู่บนร่างกายของสัตว์ทุกจำพวก เมื่อพระองค์เจ้าตรัสว่าไม่เที่ยงสภาพใดเล่าจะเป็นของเที่ยงฝืนธรรมะของพระพุทธเจ้าขึ้นมาเมื่อพระองค์ตรัสว่าเป็นทุกข์สภาพใดจะกลายเป็นสุขขึ้นมาเมื่อตรัสว่าเป็นอนัตตาสภาพใดจะกลายเป็นอัตตาขึ้นมาให้นอกเหนือจากพระโอวาทที่พระองค์เจ้าทรงตรัสไว้แล้วอย่างตายตัวและตรัสไว้อย่างครอบด้วยไม่มีเพราะเห็นนั้นพระโอวาทคำสอนของพระองค์จึงเป็นมัชฌิมาอยู่ตลอดเวลาไม่มีที่จะเบี่ยงบายหรือจะพลาดไปจากศูนย์กลางคือความจริงเมื่อศูนย์กลางคือความจริงแล้วธรรมะที่เป็นมัชฌิมาก็ตรัสชอบตามหลักความจริงนั้นด้วยจึงไม่มีที่จะขัดแย้งตรงไหนได้ในบรรดาศาสนาธรรมที่พระองค์เจ้าทรงประกาศไว้แล้วขอให้เราทั้งหลายได้พิจารณาสภาวะที่เรียกว่าไตรลักษณ์นี้นั้นไม่ใช่เป็นตัวมรรคผลนิพพานก็จริงแต่เป็นสิ่งที่จะยังมรรคผลนิพพานให้เกิดสำหรับท่านผู้สนใจพินิจพิจารณาในไตรลักษณ์นี้ให้แจ่มแจ้งภายในจิตใจของตนและเป็นข้าศึกสำหรับบุคคลที่ไปยึดถือไตรลักษณ์นั้นว่าเป็นตนเมื่อถือไตรลักษณ์ว่าเป็นตนสิ่งทั้งหลายไม่ว่าภายนอกไม่ว่าภายในก็จะกลายเป็นตนขึ้นมาแล้วกลายเป็นของตนขึ้นมาเมื่อตนได้เสกสรรเอาแล้วว่านี้เป็นของตนนั้นนี่เป็นตนแล้วแม้สภาวะทั้งหลายจะเป็นไปตามสภาพของเขาก็จริงเช่นอย่างสภาพทั่วไปมีความแปรอยู่ตามสภาพของตนตลอดกาลผู้มีความมุ่งหวังในตนหรือถือสภาพเหล่านั้นว่าเป็นของตนอย่างเต็มที่แล้วก็ต้องมีความมุ่งที่จะกำหนดหรือปรุงแต่งสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นให้ได้ตามใจของตนอีกว่าให้ต้องการให้เป็นสุขบ้างต้องการสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ให้ยืนยงถาวรบ้างดังนี้เป็นต้นก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาเพราะเหตุแห่งความโง่ของตนเองดังนั้นที่องค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าท่านตรัสไว้ว่าไตรลักษณ์และให้พิจารณาไตรลักษณ์นั้นก็เพื่อจะให้เห็นแจ่มแจ้งในไตรลักษณ์นั้นว่าเป็นอย่างไรแน่แล้วจะได้หายสงสัยในไตรลักษณ์นั้นว่าเป็นเราว่าเป็นของเราว่าเป็นสุขว่าเป็นของเที่ยงเสียได้ขอให้เราทั้งหลายได้ทราบไว้อย่างนี้พระพุทธเจ้าก็ดีสาวกก็ดีถ้าไม่ได้พิจารณาถึงสภาวะที่กล่าวมาแล้วนี้จนสมบูรณ์ด้วยปัญญาแล้วจะปรากฏขึ้นมาเป็นพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายให้เรากราบไหว้ไม่ได้ แม้พระธรรมที่ว่าเป็นธรรมบริสุทธิ์ก็ปรากฏขึ้นเพราะเหตุแห่งไตรลักษณ์ทั้งนั้นคำที่ว่าไตรลักษณ์นี้ได้เสื่อมสูญไปจากโลกการใดบ้างธรรมชาตินี้ก็กลายเป็นมัชฌิมาอยู่เช่นเดียวกันคืออยู่ศูนย์กลางของโลกอันนี้ไตรโลกแปลว่าโลกสามไตรลักษณ์ก็อยู่ในศูนย์กลางแห่งไตรโลกสามนี้ไม่ได้อยู่ในสถานที่ใดๆซึ่งนอกไปจากโลกสามนี้เมื่อเราพิจารณาให้ถูกตามจุดความเป็นจริงของไตรลักษณ์แล้วจะมีปัญหาอะไรสำหรับเราที่จะไปเกี่ยวข้องหรือติดมั่นผัวพันจนถึงกับเกิดความหลงในไตรลักษณ์เราความที่เราทั้งหลายได้รับความทุกข์ความลำบากหมุนเวียนเปลี่ยนตัวเองอยู่ตลอดกับตลอดกันก็ไม่ทราบว่าตนเป็นกงจักรทั้งนี้เนื่องจากว่าเราไม่ทราบทัดในไตรลักษณ์พอที่จะปล่อยวางได้ด้วยอำนาจของปัญญานั่นเองถ้าเราถือไตรลักษณ์เป็นหินลับพินิจพิจารณาด้วยปัญญาจนชำนิชำนาญทั้งไตรลักษณ์ภายนอกทั้งไตรลักษณ์ภายในซึ่งมีอยู่ในกายในจิตของเราจนมีความชำนิชำนาญอย่างเต็มที่แล้วไตรลักษณ์เหล่านั้นไม่ใช่ว่าจะเป็นข้าศึกต่อเราเสมอไปจึงเรียกว่าไตรลักษณ์เป็นหินลับได้โดยวิธีเราทุกท่านที่ได้บวชในพระศาสนาดำเนินตามพระโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าจงเป็นผู้เห็นสติและปัญญาที่จะต้องพิจารณาถึงเรื่องไตรลักษณ์ให้สมบูรณ์ในจิตใจของตนว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเรื่องของสติกับเรื่องของปัญญาอย่าเห็นว่าเป็นของเล็กน้อยแท้จริงสติกับปัญญานี้เป็นธรรมที่จำเป็นที่สุดเช่นเดียวกับอาหารซึ่งเป็นของจำเป็นของบรรดาสัตว์ทั้งหลายทั่วไปในโลกนี้สัตว์ทั้งหลายอยู่ได้ด้วยอาหารเพราะเห็นนั้นอาหารจึงเป็นของจำเป็นสำหรับสัตว์ทั้งหลายที่จะยังชีวิตอยู่ได้ในวันหนึ่งวันหนึ่งจนกระทั่งถึงอายุขัยหากว่าขาดอาหารแล้วตายสัตว์จะเป็นไปอย่างนั้นไม่ได้เลยเรื่องของสติปัญญาพึงเทียบเคียงกันเช่นนี้เป็นธรรมที่จำเป็นที่สุดทั้งทางคดีโลกและทางคดีธรรมคนไม่มีสติเขาไม่เรียกว่าคนธรรมดาเขาเรียกว่าคนบ้าทั้งนั้นถ้าสติได้ด้อยลงไปบ้างคนนั้นก็จะเริ่มขาดบาตรไปแล้วกลายเป็นคนสองสามสลึงไปนี่เขาเรียกว่าคนบ่อถ้าได้ขาดสติไปเสียจริงๆเขาก็เรียกว่าคนบ้าเต็ม 100%คนที่มีสติเดินไปตามถนนหนทางพูดจาภาคีก็น่าดูทั้งกิริยามารยาทการเดินเหินไปไหนมาไหน และทำกิจการงานใดๆความเคลื่อนไหวของกายวาจาใจของบุคคลที่มีสติเป็นที่น่าดูน่าชมจับหูจับตาจับจิตจับใจแก่ผู้ที่ได้เห็นได้ยินแต่คนที่ขาดสติกลายเป็นคนแปลกจากโลกเขาจะอยู่ในบ้านใดสถานที่ใดก็แสดงว่าคนนั้นแปลกจากเขาที่นั้นนั้นเรื่องของสติให้เราพินิจพิจารณาเทียบเทียมกันอย่างนี้เรื่องของปัญญาก็เช่นเดียวกันคนไม่ฉลาดจะทำกิจการงานใดๆไม่ว่าการถากไร่ไถนาการซื้อการขายการทำมาหาเลี้ยงชีพทุกอย่างจะไม่ทันเขาเลยแม้จะทำงานอยู่ทั้งวันผลที่จะพึงได้รับเรียกว่าเหตุไม่สมผลแต่คนที่มีสติด้วยคนที่มีปัญญาด้วยแล้วจะทำกิจการงานใดๆก็เป็นไปเพื่อความสมบูรณ์และเป็นไปเพื่อความสวยงามพูดจากิริยามารยาทน่าดูน่าชมน่าฟังทั้งนั้นเพราะพร้อมด้วยสติและพร้อมด้วยปัญญาโลกที่อยู่ได้ด้วยความเป็นปึกแผ่นแน่นหนาโลกที่เป็นไปได้ด้วยความเจริญพึงทราบว่าเป็นไปได้ด้วยสติด้วยปัญญาความเฉลียวฉลาดรอบคอบมีอธิบายเป็นข้อเทียบเคียงให้ฟังเพียงเท่านี้แล้วย้อนเข้ามาเรื่องสติเรื่องของปัญญาที่เราจะมาใช้ในข้อปฏิบัติทางพระศาสนาและนำมาใช้ในทางด้านความเพียรของเราภายในจิตใจโดยเฉพาะสติปัญญาไม่ใช่เป็นของเล็กน้อยพระพุทธเจ้าก็ดีสาวกก็ดีได้ตรัสรู้เพราะสติกับปัญญาเป็นของสำคัญในอิทธิบาททั้ง4เป็นทั้งธรรมเรื่องหนุนเป็นทั้งแก่นธรรมที่แท้จริงด้วยฉันทะที่เรียกว่าธรรมเป็นเครื่องหนุนวิริยะจิตตะทั้งสามนี้จัดว่าเป็นธรรมเครื่องหนุนฉันทะมีความพอใจในการตั้งสติวิริยะจิตตะมีความภาคเพียรพยายามเอาใจฝักใฝ่ในการสร้างสติในการอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นปัญญานั้นเป็นองค์แห่งธรรมที่แท้จริงเรียกว่าวิมังสาผู้ที่จะทำตนให้พ้นจากทุกข์จะไม่บำรุงสติกับบำรุงปัญญาให้เกิดขึ้นแล้วจะพ้นจากทุกข์ไปได้ในทางไหนคนพ้นจากทุกข์ไปไม่ได้ตามพระองค์เจ้าและสาวกไม่ได้ก็เพราะความโง่เป็นสิ่งที่ขัดขวางหรือขั้นกลางไม่ใช่หรือการจะแก้ไขความโง่เราจะเอาความโง่ไปแก้ไขความโง่มีอย่างที่ไหนประเพณีของพระศาสนาแห่งพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ไม่เคยมีเอาความโง่แก้ความโง่นอกจากจะเอาความฉลาดเข้าแก้ความโง่เท่านั้นนี่เวลานี้เราโง่อยู่เต็มตัวด้วยกันโง่ตามชั้นไม่ใช่ว่าจะโง่เอาแบบภูเขาทั้งลูก
1: สิ่งใดที่เรายังแก้ไขไม่ได้ยังรู้เท่าไม่ทันสิ่งนั้นเราก็ต้องยอมโง่ต่อเขาแต่เราก็พยายามที่จะต้องแก้ไขความโง่นั้นจนสุดขีดความสามารถถึงกับว่าเราแก้ได้อย่างใจหวังของเราด้วยอำนาจแห่งสติและปัญญาของเรานี่ขอให้ท่านทั้งหลายพึงสำนึกเสมอว่าสติกับปัญญาเป็นลูกกุญแจลูกสำคัญที่สุดที่จะแก้ไขทั้งส่วนหยาบที่สุดส่วนกลางและส่วนละเอียดให้หมดไปเป็นลำดับสติเราจะอบรมอย่างไรจึงจะเกิดหรือสามารถแก่กล้าขึ้นได้เป็นสติที่แก่กล้าเป็นปัญญาที่รวดเร็วหรือสามารถต้องอาศัยการตั้งเสมอตั้งได้ทุกอิริยาบถยิ่งเป็นการดีสติกับปัญญาให้เป็นเหมือนกันกับเกลียวเชือกที่ฟั่นติดกันอยู่ความสัมผัสถึงไหนให้มีสติให้มีปัญญารู้รอบในสิ่งนั้นเสมอไปการพยายามตั้งสติพยายามพิจารณาด้วยปัญญาอยู่เช่นนี้จนเป็นความเคยชินต่อจิตใจของเราแล้วไม่ใช่ว่าเราจะต้องพยายามตั้งทั้งสติและปัญญาอยู่ตลอดเวลาเมื่อความเคยชินมีแล้วก็เช่นเดียวกับเราเดินตามถนนหนทางเราจะมองดูสองฝากทางครับหรือจะคิดเรื่องอะไรก็ตามบาดย่างเท้าของเราจะต้องก้าวไปเสมอไม่ได้หยุดชะงักเพราะเหตุแห่งความเผลอของเราที่ไม่ได้ตั้งใจจะก้าวเท้าหรือสาวเท้าไปนี่ก็เพราะความเคยชินของเท้าที่ได้ฝึกมาเป็นเวลานานตั้งแต่วันรู้จักเลี้ยงสาภาวะมาเรื่องของการตั้งสติและอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นด้วยวิธีพิจารณาวันละเล็กน้อยตั้งวันละเล็กน้อยตั้งไม่หยุดไม่ถอยก็กลายเป็นสติที่กล้าปัญญาที่รวดเร็วขึ้นในตัวของบุคคลคนเดียวนี้การพิจารณาในสภาวะธรรมมีร่างกายของเราเป็นต้นซึ่งเป็นของมีอยู่ตลอดเวลาเหตุใดจึงไม่ได้ความรู้คือใจนี่ก็มีอยู่ในตัวของเราสภาวะที่เราจะต้องพิจารณาก็มีอยู่เหตุใดจึงไม่รู้จึงไม่เห็นจึงไม่ได้มีอุบายแยบคายปรากฏเป็นความแปลกประหลาดขึ้นมาในภายในจิตใจของตนเราและเราจะตำหนิอะไรว่าเป็นสิ่งที่มาตัดรอนเราไม่ให้ในสมปรารถนาที่เราตั้งไว้ไม่มีอะไรนอกจากเรื่องของเราเป็นเรื่องขัดขวางตนเองเป็นเรื่องตัดรอนตนเองพูดง่ายๆก็คือความโง่ของเราความประมาทของเราความประมาทก็หมายถึงความนอนใจความโง่ก็คือความไม่สะไม่แสวงไม่ตั้งจิตตั้งใจไม่ระวังท่าตนอยู่ตลอดเวลา ปล่อยให้สัญญาอารมณ์ซึ่งเคยสัมผัสเกี่ยวข้องกับจิตใจของตนให้กระทบกระเทือนใจอยู่ทั้งวันทั้งคืนใจนั้นจึงกลายเป็นลูกฟุตบอลให้กิเลสอาสวะหรือสิ่งแวดล้อมเตะทั้งวันทั้งคืนกลิ้งไปกลิ้งมาหาที่เข้าที่ออกไม่ได้ผลที่สุดก็มาร้อนรุมอยู่ภายในจิตใจของตนเท่านั้นผลที่ปรากฏขึ้นเช่นนี้จะตำหนิอะไรพอเราปล่อยช่องปล่อยทางให้สิ่งแวดล้อมทั้งหลายผ่านเข้ามาและเปิดช่องเปิดทางภายในของตนรับสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นตลอดทั้งวันทั้งคืนตลอดอิริยาบถด้วยแล้วสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นกับความรู้ภายในใจจะไม่สัมพันธ์เกี่ยวเนื่องหรือแสดงเหตุอันให้เราได้รับความเดือดร้อนได้อย่างไรแล้วสิ่งที่จะมากั้นกลางตัวข้าศึกไม่ให้มาเกี่ยวข้องซึ่งกันและกันได้แก่สติกับปัญญาเราปล่อยทิ้งไว้ที่ไหนก็ไม่ขาดเมื่อเป็นเช่นนี้การยืนการเดินการนั่งการนอนก็เพื่อเป็นภาชนะสำหรับรับรองกิเลสอาสวะซึ่งเป็นข้าศึกทั้งวันทั้งคืนเราจะหาความฉลาดที่ไหนมาเป็นเครื่องที่จะพยุงเราให้พ้นจากทุกข์ไปได้นอกจากเราสั่งสมเครื่องกดทวงจิตใจของเราลงให้ต่ำเป็นลำดับไปเท่านั้นแล้วเราจะตำหนิอะไรว่าเป็นผู้กั้นกลางหวงห้ามความประสงค์ของเรานี่ปัญหาข้อนี้ขึ้นอยู่กับเราทั้งนั้นเราจะพยายามหาอุบายแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้โดยวิธีใดต้องสังเกตความเพียรของตนถ้าไม่สังเกตความเพียรของตนทุกขณะที่เคลื่อนไหวแล้วอย่างไรเราก็ต้องเป็นภาชนะสำหรับรับรองมูดคู่คือกิเลสอยู่โดยดีไม่เพียงแต่ผ่านมาแล้วถึงวันนี้ยังจะเป็นภาชนะแห่งมูดคู่คือกิเลสทั้งหลายเหล่านี้เป็นลำดับไปอีกตลอดวันตายขอให้ท่านทั้งหลายได้ทราบไว้อย่างนี้ความเพียรหมายสติหมายปัญญาให้มีความติดต่อกับประโยคพยายามของตนเสมอไปเราไม่ต้องไปเป็นกังวลกับอดีตอนาคตหรือกับผู้ใดทั้งนั้นให้นอกเหนือไปจากความกังวลที่เราจะพยายามแก้ไขสิ่งที่เป็นข้าศึกภายในจิตใจของเราด้วยสติกับปัญญาเท่านั้นผู้ที่เป็นอย่างนี้อย่างไรก็จะต้องเป็นไปเพื่อความสงบตั้งแต่ต้นจนถึงความสงบขั้นละเอียดที่สุดและจะเป็นไปเพื่อความเยือกเย็นคือความรอบคอบด้วยปัญญาติดตามความเคลื่อนไหวของตนซึ่งเกิดขึ้นในณทางภายในทุกระยะการได้โดยไม่ต้องสงสัย ถ้าพ้นไปจากเรื่องของสติกับเรื่องของปัญญาเป็นธรรมประกันแล้วใครจะว่าวิเศษเลิศโลกเพราะทำอย่างใดก็ตามผลจะเป็นไปอย่างนั้นไม่ได้เพราะหลักของเหตุที่สำคัญคือเรื่องของสติกับปัญญาไม่ได้นำมาใช้เราจะทราบได้ใกล้ๆเมื่อเราได้รับความทุกข์จะแม้แต่น้อยก็ตามซึ่งเกิดขึ้นมาจากเหตุแห่งทุกข์ที่เรียกว่าสมุทัยนั้นจะเกิดขึ้นมาเพราะขณะที่เราเผลอเป็นของสำคัญและขณะที่เรารู้ไม่รอบไม่สามารถจะพิจารณาแก้ไขอารมณ์นั้นให้ขาดไปได้ด้วยอุบายของเราถ้าเรามีสติหรือมีปัญญาเพียงพอกับข้าศึกประเภทนั้นแล้วข้าศึกประเภทนั้นจะตั้งอยู่ที่หัวใจของเรานานไม่ได้นี่เพียงเท่านี้เราก็พอทราบในเรื่องธรรมส่วนอื่นซึ่งมีจำนวนมากอันเราจะต้องประพฤติปฏิบัติไปให้ถึงขีดถึงแดนแต่ควรจับเงื่อนแห่งธรรมที่กล่าวมานี้ไว้เป็นสักขีพยานหรือเป็นข้อเทียบเคียงของเราในการต่อไปท่านผู้ใดเป็นผู้สนใจใครต่อการตั้งสติพินิจพิจารณาด้วยปัญญาแม้จะในสกลกายนี้หรือจะเรื่องภายนอกก็ตามอย่างไรก็ต้องได้อุบายขึ้นเพราะความได้เห็นได้ยินขึ้นเพราะการพิจารณาภายในของเราโดยเฉพาะเรื่องสติก็จะมีความสำคัญขึ้นเป็นลำดับเรื่องของปัญญาก็จะมีความเฉลียวฉลาดทันกับเหตุการณ์ทั้งภายนอกภายในขึ้นเป็นลำดับเช่นเดียวกันขอให้เป็นผู้ตระหนักในเรื่องของสติกับเรื่องของปัญญาและพยายามนำเอาอิทธิบาททั้ง4มาเป็นเครื่องสนับสนุนและเป็นองค์แห่งธรรมด้วยคือฉันทะวิริยะจิตตะเป็นเครื่องสนับสนุนองค์แห่งความเปลี่ยนของเราเสมอการเกิดตายซ้ำๆซักๆจนไม่สามารถจะนับป่าช้าของเราคนเดียวได้นี่ไม่น่าขยะแขยงบ้างเลยชาตินี้ก็แน่แล้วว่าเราจะต้องตายตายที่ไหนก็ต้องเป็นป่าช้าของเราที่นั้นชาตินี้กับชาติหน้าวันนี้กับวันหน้าไม่มีระยะห่างไกลกันเลยติดแนบอยู่กับคนคนเดียวนี้และเรายังจะยอมตายอยู่อีกเกิดอีกตั้งกับตั้งกันจากบุคคลคนเดียวคือเรานี้เราจะเห็นว่าเป็นของประเสริฐหรือญาติจะเห็นว่าเป็นของที่น่าละอายสำหรับเราคนเดียวหมุนเกิดหมุนตายหมุนทุกข์ยากลำบากอยู่เช่นนี้ขอให้พากันพิจารณาถ้าอยากจะพ้นจากความเป็นอย่างนี้แล้วต้องเป็นผู้เห็นความสำคัญในเรื่องของสติเรื่องของปัญญาประกอบองค์แห่งความเปลี่ยนของตนเสมอไปในอินทรียบทของตนอย่าให้ขาดว่าขาดตอนท่านทั้งหลายจะคว้าชัยชนะคือความตัดขาดจากความเป็นกงจักรตนของคือตนของตนเป็นผู้หมุนยันตนเองได้ในวันหนึ่งแน่ๆจะกลายเป็นของเที่ยงขึ้นมาในธรรมชาติที่เคยหมุนเวียนนี้โดยไม่ต้องสงสัยเราดูตัวของเรานี้ก็พอจะเป็นสักขีพยานอย่างเต็มใจแล้วในเรื่องความเกิดตายการจำได้หรือไม่ได้นั้น ไม่เป็นการที่จะมาลบล้างความหมุนเวียนของเราได้และความทุกข์ความทรมานซึ่งเราเคยเกิดเคยตายเคยลำบากมาไม่รู้กี่กับกี่กันไม่มีอันใดที่จะมาลบล้างสภาพนี้ได้เราจะจำได้หรือไม่ได้ไม่เป็นของสำคัญถ้าเราไม่สามารถแก้ตัวของเราได้ด้วยสติปัญญาจนถอดถอนจิตใจของเราให้พ้นจากวงแห่งกงจักรคืออวิชชานี้ได้เสียเมื่อไรเราต้องเป็นตัวอวิชชาหมุนเกิดหมุนตายอยู่เช่นที่เราเห็นอยู่นี้นั่นเราเห็นอยู่ณบัดนี้เสมอไปเราลองคิดดูสิว่าเมื่อวานนี้กับวันนี้และกับวันพรุ่งนี้ห่างไกลกันที่ไหนมืดกับแจ้งไม่ใช่เป็นของห่างกันห่างไกลกันความสว่างกับความมืดอยู่ในฉากเดียวกันเช่นอย่างขณะนี้เรามีความสว่างด้วยดวงไฟดับไปลงไปเท่านั้นความมืดก็ปรากฏขึ้นสถานที่ที่สว่างนี้ลักษณะความเป็นกับความตายของเราก็อยู่ในคนคนเดียวความทุกข์ความลำบากทุกๆอย่างซึ่งเป็นกิ่งก้านสาขาออกมาจากความเกิดนี้ก็อยู่ในที่แห่งเดียวเช่นเดียวกับต้นไม้ที่มีกิ่งก้านสาขาจะมากน้อยเท่าไรก็เกิดขึ้นจากต้นไม้ต้นเดียวนั้นไม่ได้อยู่ห่างไกลกันขอให้ท่านทั้งหลายได้พินิจพิจารณาดูในตัวของเราเป็นสักขีพยานกับหัวใจของเราความสุขขนาดที่เป็ดเที่ยวเล่นอยู่ตามใต้ถุนบ้านถุนเรือนเป็ดก็เห็นว่าดีน้ำตะครองที่มีอยู่ที่ไหนน้ำตามถนนหนทางเป็ดเขาเที่ยวเล่นเขาก็ว่าเขาสนุกดีเด็กเขาเล่นน้ำกลางบ้านเขาก็ว่าเขาสนุกดีแต่เมื่อเขาโตขึ้นมาเขาก็จะรู้ทุกข์ของเขาว่าในภาวะความเป็นเด็กเขามีความรู้สึกอย่างนั้นแล้วก็เห็นโทษของตนในความเป็นเด็กและเห็นความโง่ของตนในคราวเป็นเด็กถ้าอยู่ที่ไหนก็ว่าตนเป็นสุขตามฐานะของตนเช่นอย่างปลาซึ่งอยู่ในแม่น้ำเล็กๆน้อยๆเขาก็ว่าเขาเป็นสุขเป็ดเล่นน้ำอยู่ใต้ถุนบ้านถุนเรือนเขาก็ว่าเขาเป็นสุขให้ลองไปถามปลาในมหาสมุทรดีทีว่าเขาจะมีความสุขแค่ไหนนี่ความสุขมีหลายชั้นความสุขที่เป็นเหตุให้เราติดจิตติดใจอยู่ทุกวันนี้ก็เป็นความสุขในลักษณะที่กล่าวมานี้ทั้งนั้นไม่ใช่ความสุขในมหาสมุทรทะเลความสุขในมหาสมุทรทะเลนั้นเทียบเข้ามาว่านิพพานังปรมังสุขขังเป็นความสุขที่นอกจากมหาสมุทรนอกจากมหานิยมใดๆทั้งนั้นปรากฏขึ้นภายในจิตใจเพราะอำนาจแห่งความเพียรไม่หยุดยั้งเพราะอำนาจแห่งความเห็นโทษแห่งความเกิดตายของตนเพราะอำนาจแห่งความเห็นโทษในความทุกข์ความทรมานภายในจิตใจของตนนี่เป็นความสุขที่เทียบกันกับว่าเป็นความสุขในมหาสมุทรแต่ความสุขภายในใจนี้กลายเป็นความสุขนอกจากมหาสมุทรนอกจากมหานิยมกลายเป็นความสุขในวิมุตติไปเสียคำว่าวิมุตติอย่าเพิ่งทราบว่าเป็นโลกหนึ่งจากสมุติใดๆเป็นชื่อแห่งสภาวะอันหนึ่งเท่านั้นถ้าไม่มีชื่อมีนามโลกมีสมุติธรรมชาตินั้นจะไม่มีสมุติไม่ได้ต้องตั้งชื่อตั้งนามให้มีสมุติ พื่อจะให้เป็นคู่เคียงกันกับสมมุตินั้นๆและเป็นกลุยเป็นหมายให้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ำใจของผู้ปฏิบัติเพื่อทำวิมุตินั้นจะได้มีแก่จิตแก่ใจของตนเองจนกว่าจะไปปรากฏตัวขึ้นในแดนแห่งวิมุตินั้นเสียเมื่อใดแล้วคำว่าวิมุตินั้นก็หมดปัญหากับท่านผู้นั้นทันทีแดนแห่งวิมุตตินี้ไม่ใช่แดนแห่งการเย็นเกิดเย็นตายไม่ใช่แดนแห่งความทุกข์ความทรมานซ้ำๆซักๆหมุนไปเปลี่ยนมาเหมือนอย่างแดนที่พวกเราทั้งหลายอยู่ณบัดนี้เราบวชมาในพระศาสนาเป็นผู้มุ่งต่อแดนแห่งความหลุดพ้นนั่นแหละจงเป็นผู้มีความอาถรรพ์ร่าเริงต่อความภาคความเพียรความตั้งสติความพิจารณาในทางปัญญาถือกายอันเป็นรากเหง้าหรืออันเป็นเรือนแห่งสติปัฏฐานธรรมทั้งสี่นี้ไว้ให้แนบสนิทกับสติและปัญญาของตนความเพียรให้เดินไปตามแถมแห่งกายเวทนาจิตธรรมนี้กายทุกชิ้นที่มีอยู่ในร่างกายของเรานี้เรียกว่ากายเวทนาสุขทุกข์เฉยๆที่เป็นปัญญาทางกายและเป็นปัญญาทางใจเรียกว่าเวทนาจิตคือกระแสของใจที่คิดไปเกี่ยวข้องกับสภาวะทั้งหลายเหล่านี้เรียกว่าจิตธรรมคือสิ่งที่ถูกธรรมชาติอันนี้เกี่ยวข้องหรือธรรมชาติที่ถูกจิตเพ่งเรียกว่าธรรมจะเป็นส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดเรียกว่าธรรมทั้งนั้นเมื่อเราได้ตั้งจิตตั้งสติตั้งปัญญาลงที่กายเวทนาจิตธรรมนี้แล้วเราจะได้เห็นอุบายแปลกๆซึ่งปรากฏขึ้นในขณะที่เรามีความเพียรสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องอยู่กับกายเวทนาจิตธรรมนี้เป็นลำดับไปเมื่อสติกับปัญญาของเรามีความสามารถแก่กล้าในการพิจารณากายเวทนาจิตธรรมนี่แล้วก็สามารถที่จะปล่อยวางซึ่งกายและเวทนาจิตหรือธรรมนี้ได้หรือรู้เท่าในสภาวะทั้งสี่นี้ได้กลายเป็นความบริสุทธิ์ขึ้นมาแก่ตนเองนี่แล้วเราจะไปหาแดนแห่งวิมุตติที่ไหนเมื่อได้รอบในสติปัฏฐานสี่เท่านั้นโดยทางปัญญาคำว่าวิมุตติพระนิพพานเราจะไปหาสร้างเป็นบ้านเป็นเรือนที่ไหนพึงทราบว่าผลทั้งหมดจะต้องเกิดขึ้นมาจากแดนแห่งเหตุไม่มีที่อื่นเป็นที่เกิดได้เลยแดนแห่งเหตุได้แก่การพิจารณากายเวทนาจิตธรรมจนแจ้งชัดจะว่าอนิจจังก็ให้ชัดทุกขังอนัตตาให้ชัดด้วยปัญญาทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นไตรลักษณ์ไหนเรื่องการพิจารณากายกับเวทนาจิตธรรมเป็นธรรมสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันไม่ใช่ว่าเป็นธรรมที่เราจะต้องหยิบไปโน้นวางอันนี้และจับโน้นสภาวธรรมทั้งสี่นี้เป็นธรรมที่สัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันไปกำหนดเข้าสู่กายเวทนาก็อยู่ในสถานที่นั้นทั้งที่เป็นจิตเวทนาและกายเวทนาธรรมก็เช่นเดียวกันมีอยู่ในสถานที่นี้หมดขอแต่ให้ตั้งสติลงในจุดนี้เท่านั้นเรื่องอำนาจของสติอำนาจของปัญญาที่จะปรากฏเป็นลำดับ ให้เป็นกำลังของเราผู้พิจารณานั้นเราไม่ต้องสงสัยขอให้พากันสนใจถือหลักธรรมคือสติปัฏฐานทั้งสี่นี้เป็นหลักประจำใจของตนอย่าได้ลดละธรรมะแดนแห่งวิมุตตินั้นจะไม่ได้ถามที่ไหนจะเป็นธรรมที่ปรากฏขึ้นจากใจที่รู้รอบในสภาวะธรรมทั้งสี่คือสติปัฏฐานสี่นี้โดยลำพังตนเองมีเรียกว่าถ้าพูดถึงเรื่องความสุขก็เป็นความสุขในวิมุตติซึ่งนอกไปจากแดนสมมุติใดๆถ้าจะเทียบในบุคคลคนเดียวก็เทียบเหมือนอย่างคราวที่เราเป็นเด็กเรามีความรู้สึกอย่างไรกิริยามารยาทการไปการมาการพูดการจาการทำกิจการงานใดๆก็ตามในความเป็นเด็กกับความเป็นผู้ใหญ่ของบุคคลคนเดียวนั้นมีลักษณะต่างกันอย่างไรทีนี้เมื่อเราจะเทียบถึงเรื่องความสุขความโง่ความฉลาดซึ่งเคย

ัดให้ชอบตามพระโอวาทเท่านั้นผลที่ชอบธรรมจะปรากฏขึ้นในเราทั้งหลายเองความรู้ความหลุดพ้นที่ชอบธรรมก็จะปรากฏขึ้นในสถานที่นี้อีกเช่นเดียวกันอยู่ที่ไหนขอให้มีสติท่านทั้งหลายอย่าเห็นอันใดว่าเป็นของสำคัญยิ่งกว่าเรื่องของสติที่สัมพันธ์กับความเพียรวันย่างค่ำคืนย่างรุ่งให้จิตกับสติและปัญญาติดกันอย่างแนบสนิทเรื่องมรรคผลนิพพานไม่ต้องไปคาดหมายอันนั้นเป็นผลซึ่งเกิดขึ้นจากเหตุที่เราประกอบไว้ดีแล้วสติของพระพุทธเจ้ากับสาวกเป็นสติเช่นไรและเป็นปัญญาเช่นไรจึงสามารถแก้พระองค์จนหลุดพ้นไปได้กลายเป็นศาสดาของพวกเราสติกับปัญญาของเราทำไมจึงกลายเป็นข้าศึกแก่ตนเสียเองความเป็นทั้งนี้ไม่ใช่สติกับปัญญาเป็นข้าศึกต่อตนแต่เป็นเรื่องของความประมาทหรือความโง่เป็นข้าศึกต่อตนเองอยู่ตลอดเวลาขอให้ทราบเสียว่าความโง่ความทอดแท้ความอ่อนแอเหล่านี้เกิดขึ้นจากลักษณะของความโง่ทั้งนั้นหรือเป็นลักษณะของความโง่ทั้งนั้นลองตั้งลองดูสติตั้งลงไปที่กายนี้ปัญญาตั้งลงไปที่กายที่เวทนาที่จิตที่ธรรมนี้เราจะมีความรู้สึกอย่างไรเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าทรงตั้งพระสติพระปัญญาลงที่พระกายของพระองค์ปรากฏเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาสาวกก็กลายเป็นสาวกขึ้นมาอย่างบริสุทธิ์เหตุใดสภาวะเหล่านี้จะกลายเป็นโมฆะสำหรับพวกเรามีอย่างหรือกำหนดให้พอพิจารณาให้พอแม้แต่เรารับทานเราก็เห็นอยู่ด้วยตาของเราเรารับทานเข้ามุขภวาเหตุใดจึงไม่อิ่มเพียงคำเดียวเท่านั้นนี่ก็คือว่ายังไม่พอก็อิ่มขึ้นมาไม่ได้มีเรื่องความเพียรที่เราตั้งนั้นก็เป็นการถูกต้องปัญญาที่เราคิดก็เป็นการถูกต้องเหมือนกันแต่เมื่อยังไม่พอแล้วผลที่เด่นชัดก็ปรากฏขึ้นมายังไม่ได้แต่เมื่อสติกับปัญญาประกอบกับองค์แห่งความเพียรจนเพียงพอแล้วผลที่จะปรากฏขึ้นเป็นเงาเตรียมตัวนั้นก็ต้องเด่นชัดประจักษ์กับหัวใจของเราได้เช่นเดียวกันถ้าเราไม่สามารถจะรื้อฟื้นเราให้พ้นจากทุกข์ได้แล้วในชาตินี้เราจะไปมอบให้ชาติไหนเป็นผู้รื้อฟื้นแล้วเราจะไปมอบให้ใครเป็นผู้รื้อฟื้นให้เราถ้าเราไม่สามารถแก้กิเลสอยู่ภายในหัวใจของเราซึ่งประจักษ์อยู่กับใจในขณะหรือทุกๆขณะนี้แล้วเราจะให้มอบให้เป็นภาระของใครเป็นผู้รื้อฟื้นพระพุทธเจ้าและสาวกใครเป็นผู้รื้อฟื้นให้พระองค์ท่านอัตตาหิอัตโนนาโถก็หมายถึงอย่างนี้เองวันนี้เราก็ทุกวันหน้าเราก็ทุกวันนี้เราก็เป็นเจ้ากิเลสวันหน้าก็เป็นเจ้ากิเลสท่วมหัวและใครจะมาถอนตัวของเราพ้นจากสภาวะหรือสิ่งเหล่านี้ได้นอกจากเราคนเดียวเท่านั้นจงเป็นผู้ตั้งความอาฆาตหน้าเลยต่อสู้กับข้าศึกซึ่งตนของตนเป็นผู้สั่งสมขึ้นเองด้วยความภาคความเพียรด้วยสติปัญญาให้พินาศไปเองด้วยการถอดถอนของเราหรือด้วยการทำลายของเราเพราะการสั่งสมสิ่งเหล่านี้ขึ้นเราเป็นองค์การสั่งสมขึ้นมาเองและเราจะเป็นองค์การ

แก้ไขหรือดัดแปลงหรือทำมาเองใครๆจะมาทำให้เราไม่ได้จงถือว่าเรื่องทั้งหมดซึ่งมีอยู่กับตัวของเรานี้ทั้งเป็นฝ่ายดีและฝ่ายชั่วเป็นเรื่องของเราคนเดียวผู้สั่งสมขึ้นมาเราต้องปลุกจิตใจของเราเสมอถ้าเราจะปล่อยตามความท้อแท้อ่อนแอตายทิ้งเปล่าวันไหนก็วันนั้นชาติไหนก็ชาตินั้นคือคนผู้นี้เองไอ้ตัวขี้เกียจขี้คร้านนี่เองเป็นผู้สังหารเราอยู่ตลอดเวลาและเป็นผู้ที่ทำเราให้เนิ่นช้าเป็นผู้ทำเราให้ลุ่มหลงเป็นผู้ทำเราให้แบกกองทุกข์อยู่ตลอดกับตลอดกันไม่มีเวลาหลุดพ้นไปได้เพราะฉะนั้นจงน้อมเอาความเพียรเข้ามาเป็นเครื่องแก้ไขพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ได้ด้วยความเพียรอะไรจะมีราคายิ่งกว่าตัวของเราเราไม่รักเราไม่สงวนเราไม่รื้อฟื้นเราแล้วจะให้ใครมารื้อฟื้นเรามาหาความสุขอันสมบูรณ์ให้เราจะมอบให้เป็นหน้าที่ของใครหามาเพื่อเราถ้าวันนี้เป็นอย่างนี้วันหน้าก็ต้องเป็นอย่างนี้นอกจากเราจะพยายามปรับปรุงเราอยู่ตลอดเวลาด้วยตัวของเราเองทั้งวันนี้และวันหน้าเราก็จะกลายเป็นคนใหม่ขึ้นมาในบุคคลผู้เดียวนั้นกลายเป็นผู้มีความเฉลียวฉลาดขึ้นมาจากความโง่ของเราจงพยายามดัดแปลงตนเองทั้งวันทั้งคืนอย่าไปเป็นสัญญาอารมณ์กับสิ่งใดๆให้นอกเหนือไปจากการสนใจในความเคลื่อนไหวแห่งจิตใจของตนที่แสดงอยู่ตลอดเวลาด้วยสติกับปัญญาของเราจะได้เห็นแห่งแดนหลุดพ้นอย่างองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าและพระสาวกทั้งหลายวันนี้ได้แสดงธรรมให้บรรดาท่านผู้ฟังทั้งนับตั้งแต่สถานที่ที่คือองค์เจ้าทรงประทับอยู่และประกอบความภาคความเพียรจนกระทั่งถึงได้ตรัสรู้มาเป็นศาสดาของเราเป็นเยี่ยงอย่างอันดีและทรงได้รับผลเป็นที่พึงพอใจได้นำธรรมะคือผลที่ได้ทรงได้รับนั้นมาประกาศให้พวกเราทั้งหลายได้ดำเนินตามจงดำเนินตามด้วยความภาคความเพียรความอุตสาห์พยายามความขยันหมั่นเพียรความกล้าหาญน่าเริงอย่านำตัวที่เกียจที่คร้านเข้าไปเป็นศาสดาแทนพระองค์เจ้าจะกลายเป็นเทวทัตขึ้นมาที่หัวใจดวงนั้นจงนำศาสดาที่แท้จริงคือพระโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าเข้ามาประดิษฐานไว้ที่จิตใจของตนตลอดเวลาอย่าเห็นใครว่ายิ่งกว่าศาสดาคือพระโอวาทที่พระองค์เจ้าทรงแสดงไว้แล้วโดยชอบธรรมเราทั้งหลายก็จะได้ประสบพบเห็นซึ่งความสุขความเจริญในวันหนึ่งแน่ๆโดยไม่ต้องสงสัยจึงขอยุติธรรมเทศนาเพียงเท่านี้

ตั้งจิตไว้เฉพาะหน้าการฟังเทศไม่ต้องมาสนใจข้างนอกให้ยิ่งกว่าความกำหนดรู้ไว้ภายในใจของตนเองมีเป็นการฟังเทศเพื่อให้รู้รสของพระธรรมอย่างแท้จริงภายในจิตใจของตนเพราะการฟังเทศท่านก็กล่าวไว้แล้วว่าได้รับอานิสงส์ทั้ง5ประการซึ่งเกิดขึ้นในขณะที่ฟังเทศส่วนที่จะเป็นผลไปในการข้างหน้านั้นเรียกว่าเป็นผลพลอยได้ต่างหากเพราะนั้นครั้งองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าทรงแสดงธรรมจึงปรากฏว่าพุทธบริษัทเมื่อได้สดับธรรมจากพระองค์เจ้าแล้วบางรายถึงกับได้ตรัสรู้ในที่ต่อประทักของพระองค์เจ้าก็มีจำนวนมากเนื่องจากการฟังเทศโดยตั้งจิตไว้อย่างถูกต้องไม่ได้มุ่งเพื่ออดีตหรืออนาคตอันใดให้นอกเหนือไปจากความรู้ในปัจจุบันที่ตั้งอยู่เฉพาะหน้าเพื่อสดับรับรสพระสัทธรรมที่พระองค์เจ้าทรงแสดงในขณะนั้นเท่านั้นพระพุทธเจ้าเวลาที่พระองค์เสด็จออกทรงผนวดก็ดีได้ทรงเสด็จออกด้วยความสนพระทัยอย่างยิ่งและก่อนหน้าที่จะเสด็จออกก็ปรากฏว่าพระองค์เจ้าทรงสนพระทัยอยู่ตั้งแต่เริ่มเห็นเทวทูตทั้งสี่เป็นลำดับมาจนกระทั่งถึงวันได้เสด็จออกไปเสียจริงๆพระองค์เจ้าทรงประกอบจิตทันใดที่เกี่ยวกับการบำเพ็ญพระองค์ปรากฏว่าทรงประกอบด้วยการสนพระทัยอย่างยิ่งตั้งแต่วันได้เสด็จออกที่แรกจนวันได้ตรัสรู้ปรากฏว่าความสนพระทัยของพระองค์เจ้าต่อสมณกิจที่พระองค์เจ้าจะพึงได้รับปรากฏว่าสืบต่อกันเป็นลำดับไม่ขาดวรรคขาดตอนเป็นไปด้วยความเพียรทั้งนั้นแม้สาวกที่ได้สดับธรรมจากพระองค์เจ้าแล้วก็มีความสนใจฟังเทศก็ฟังด้วยความสนใจปฏิบัติก็ปฏิบัติด้วยความสนใจเรียกว่าออกมาด้วยความสนใจบวช ด้วยความสนใจฟังด้วยความสนใจประพฤติปฏิบัติธรรมด้วยความสนใจอยู่ด้วยความสนใจไปด้วยความสนใจประกอบกิจการงานใดๆที่เกี่ยวกับสมณกิจของบรรดาสาวกทั้งหลายประกอบด้วยความสนใจทั้งนั้นเพราะนั้นผลที่ปรากฏแก่บรรดาสาวกในครั้งนั้นจึงรู้สึกว่ามีความแตกต่างกันกับบรรดาเราทั้งหลายในสมัยนี้ไม่น้อยเนื่องจากความรู้สึกหรือความสนใจในแง่ธรรมมีความหนักเบาต่างกันอยู่มากเมื่อเป็นเช่นนี้ผลจะให้เหมือนกันได้อย่างไรองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้านับตั้งแต่วันได้ทรงประกอบสมณกิจของพระองค์เจ้าจนกระทั่งวันพระองค์ได้ตรัสรู้ไม่มีการท้อถอยในกิจที่พระองค์เจ้าจะทรงบำเพ็ญให้เป็นไปเพื่อความสมหวังจนปรากฏความสมหวังคือความเป็นศาสดาได้ปรากฏขึ้นในพระทัยเสียแล้วการใด
การนั้นถ้าหากว่าจะเทียบอุปมาแล้วก็เป็นการที่พระองค์เจ้าทรงตรวจเครื่องรบสักทีหนึ่งแล้วก็นำเครื่องรบที่พระองค์เจ้าได้ทรงสมหวังมาประกาศแก่บรรดาพุทธบริษัททั้งหลายกลายเป็นสาวกวกขึ้นมาเป็นลำดับลำดาเบื้องต้นพระองค์เจ้าเสด็จออกไปก็อยู่ในป่าในเขาไม่ทรงสนพระทัยกับใครๆทั้งนั้นแม้ที่สุดการแผ่นดินที่พระองค์เจ้าทรงปกครองให้บรรดาไพร่ฟ้าประชาชีทั้งหลายได้รับความร่มเย็นเพราะอำนาจแห่งพระบารมีของพระองค์เจ้าก็ไม่ทรงเป็นอารมณ์หรือห่วงใยในความเป็นมาของพระองค์ตั้งแต่คราวเป็นฆราวาสมีความขมักเขม้นมีความอาถรรพ์มีความอดความทนไม่มีใครที่จะยิ่งกว่าพระศาสดาของเราไปได้การกระทำก็ยิ่งกว่าโลกบรรดาโลกทั้งหลายไม่มีความสามารถจะทำได้เหมือนอย่างพระองค์การเสด็จออกก็ผิดแปลกกับโลกการกระทำก็ผิดแปลกจากโลกเมื่อเวลาผลได้ปรากฏจึงแปลกต่างจากโลกจนกลายเป็นคนละโลกทั้งที่พระองค์เจ้าทรงมีพระกายเช่นเดียวกันกับโลกใจคือความรู้สึกเช่นเดียวกันกับโลกทั่วไปก็ตามแต่ใจกลายเป็นใจของพระพุทธเจ้าขึ้นมากลายเป็นใจที่บริสุทธิ์พุทโธขึ้นมาทั้งดวงในพระทัยของพระองค์เจ้านี่ผลที่ปรากฏก็ต้องแตกต่างจากโลกเพราะการกระทำของพระองค์เจ้าไม่ได้เหมือนอย่างโลกทั้งหลายที่ทำกันแม้สาวกทั้งหลายที่ได้ออกบวชตามพระองค์เจ้าแล้วพอพระองค์ได้ให้พระโอวาทวัลลุคมูลเสนาสนังมีซายปปชาเตยาวัชิวังอุสาโหกรณีอยู่เพียงเท่านี้บรรดาสาวกทั้งหลายรู้สึกมีความยิ้มแย้มพออกพอใจพูดง่ายๆก็ว่าโน้นภูเขาโน้นป่าที่โลกทัศโน้นชายเขาโน้นซอกห้วยโน้นลำธารโน้นเงื่อมผาจงพากันไปอยู่ในสถานที่เช่นนั้นเราตถาคตได้ตรัสรู้ขึ้นมาเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสรู้ขึ้นมาด้วยความคุกคีไม่ได้ตรัสรู้ขึ้นมาด้วยความเอิกเกริกเฮฮาไม่ตรัสรู้ขึ้นมาเพราะความรื่นเริงบันเทิงตามกระแสแห่งตัณหาคือความทะเยอทะยานหรือความเสือกรานของตนเองซึ่งเป็นไปเพราะอำนาจแห่งกิเลสเป็นเครื่องฉุดลากไปเราตถาคตได้ตรัสรู้อยู่ในที่เช่นนั้นได้ประกอบความเพียรอยู่ในที่เช่นนั้นได้อุตส่าห์พยายามปลีกจากบรรดาบริษัทบริวารทั้งหลายจากปราสาทหรือจากบ้านจากเมืองมาสู่สถานที่เช่นนั้นตถาคตทุกข์ก็ทุกข์เพื่อความเพียรอยู่ในที่เช่นนั้นตถาคตไม่ได้ตรัสรู้ในหอปราสาทตถาคตไม่ได้ตรัสรู้ในทางสามแพร่งสี่แพร่งตถาคตไม่ได้ตรัสรู้ในล้านตลาดตถาคตไม่ได้ตรัสรู้ในท่ามกลางแห่งสูงชนพระธาคตได้ตรัสรู้ในที่อันเงียบในที่สงัดในที่มีวิเวกในที่ไม่ปราศจากฝูงชนซึ่งจะมาพลุกพล่านพระองค์เราตถาคต
เราตถาคตได้ถึงความบริสุทธิ์ขึ้นมาเพราะสถานที่เช่นนั้นเพราะเห็นนั้นขอให้เธอทั้งหลายจงไปที่เราตถาคตชี้บอกว่านั้นภูเขานั้นชายเขานั้นถ้ำนั้นที่แจ้งนั้นลอมฟางนั้นเป็นที่วิเวกสงัดนั้นเป็นที่ไม่วุ่นวายไม่กังวลกับสิ่งก่อกวนทั้งหลายที่จะเอื้อมเข้าไปถึงสถานที่เช่นนั้นใครๆเขาไม่ต้องการให้บรรดาเธอทั้งหลายจงไปสถานที่เช่นนั้นเราตถาคตได้เป็นพระพุทธเจ้าเพราะที่เช่นนั้นถ้าเธอพวกเธอทั้งหลายต้องการเป็นผู้หมดจดพ้นทุกข์ไปตามเราตถาคตแล้วจงไปอยู่ตามสถานที่ที่เราตถาคตที่บอกอนุสาสพระองค์เจ้าได้ทรงประกาศหรือทรงประทานไว้อย่างนี้ให้บรรดาสาวกทั้งหลายได้สดับและรับเอาด้วยความพออกพอใจอย่างเต็มที่บินียาโลปโภชนังก็เช่นเดียวกันบินธมาตแล้วพวกเธอทั้งหลายอยากมาบวชในพระศาสนาแล้วเธอทั้งหลายอยากถือความเกียจคร้านบินธมาตมาฉันได้มาด้วยกำลังกรีแข้งของตนด้วยความบริสุทธิ์ใจบรรดาศรัทธาญาติโยมทั้งหลายก็ให้ด้วยความเต็มอกเต็มใจเราไปบินธมาตมาฉันตามอริยประเพณีหรือตามสมณะประเพณีซึ่งปราศจากการซื้อการขายการทำไร่ทำนาทำรั้วทำสวนเหมือนอย่างประชาชนเป็นผู้บวชเข้ามาในพระศาสนาจงถือการบิณฑบาตเป็นกิจวัตรประจำเรียกว่าเป็นทางแห่งอาชีพของเธอทั้งหลายจงอุตส่าห์พยายามทำอย่างนั้นตลอดชีวิตแม้หากว่าทราบเหลือเฟือซึ่งจะพึงเกิดขึ้นก็เห็นว่าเป็นคราวเป็นสมัยที่จะถึงสงเคราะห์อนุเคราะห์ประชาชนแต่อย่าทำตนของตนให้มีความประมาทในลาภสักการะทั้งหลายเมื่อได้ทำความประมาทในลาภสักการะแล้วจะกลายเป็นว่าสักการโรปุริสังหันติลาภสักการะย่อมฆ่าบุรุษผู้โง่ให้ชิบหายหรือให้ตายไปเสียพระตถาคตท่านชี้บอกอย่างนี้ในข้อที่3หรือข้อต้นว่าจีวรให้พึงหาแสวงหาเอาตามป่าช้าหรือทางที่ในสถานที่ใดๆก็ตามซึ่งเขาทอดทุระในความเป็นเจ้าของแล้วให้จับมาประติดประต่อแล้วประทุนพอได้ครองชีวิตให้เป็นไปในวันหนึ่งวันหนึ่งแม้ขหาปฏิจีวรที่เขาถวายด้วยมือก็ไม่พึงปฏิเสธเพราะเราเป็นคนขอทานเป็นคนเลี้ยงง่ายพึงรับมาบริโภคใช้สอยเท่าที่จะเป็นไปได้ในวันหนึ่งวันหนึ่งทิลานปัจจัยก็เหมือนกันคือยาแก้ไขแต่ในครั้งพระพุทธเจ้าท่านแสดงถึงเรื่องฉันยาดองด้วยน้ำมูดจะเป็นคำป้อมก็ตามสมอก็ตามหรืออะไรก็ตามท่านบอกว่าแค่ด้วยน้ำมูดแล้วมาฉันเป็นยาบรรดาสาวกทั้งหลายเมื่อได้ฟังจากพระองค์เจ้าแล้วหรือได้สดับจากพระองค์เจ้าแล้วน้อมรับไปเพื่อประพฤติปฏิบัติด้วยความเต็มอกเต็มใจอยู่ในป่าในเขาจะเป็นจะตายไม่คำหนึ่งแม้จะออกมาจากตระกูลต่างๆมีตระกูลเศรษฐีกระดุมพีลึบพยายามหากษัตริย์เป็นต้นบรรดาสาวกทั้งหลายที่ได้ออกมาจากตระกูลเช่นนั้นก็ไม่ได้นำตระกูลเช่นนั้นเข้ามาแทรกสิงภายในจิตใจให้เป็นทิฐิมานะพอที่จะตำหนิติโทษในสถานที่อยู่หรืออาหารปัจจัยซึ่งบรรดาญาติโยมทั้งหลายก็ให้ด้วยศรัทธาตามกำลังความสามารถของเขาที่จะหามาได้แล้วให้ทานไปมีความยินดีทั้งอาหารทุกประเภทเว้นเสียแต่ว่าจะผิดจากสมณะบริโภคคือจะขบฉันหรือใช้สอยไม่ได้นอกจากนั้นแล้วสาวกทั้งหลายเป็นที่พอใจในจตุปัจจัยทายทานที่บรรดาทายกทายิกาทั้งหลายให้มาด้วย
น้ำใสใจศรัทธาอาศัยไปวันหนึ่งวันหนึ่งพอให้ยังชีวิตให้เป็นไปเท่านั้นมีความสนใจต่อความภาคความเพียรมีความสนใจต่อการประพฤติปฏิบัติและมีความสนใจในที่วิเวกสงัดซึ่งไม่พลุกพล่านด้วยฝูงชนมีความเพียรติดต่ออยู่อย่างนั้นตลอดทั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนนี่บรรดาสาวกทั้งหลายท่านทำอย่างนั้นแล้วมีความสนใจต่อความเพียรของตนอยู่ตลอดเวลาไม่เห็นสิ่งภายนอกหรือกิจการภายนอกว่าเป็นของที่มีคุณค่ายิ่งกว่าการที่จะแก้ไขหรือบำเพ็ญตนของตนให้พ้นจากทุกข์บรรดาสาวกทั้งหลายเห็นความพ้นจากทุกข์เท่านั้นว่าเป็นธรรมล้นค่าไม่มีอันใดที่จะมีราคาเท่ากันกับความพ้นทุกข์ที่สาวกทั้งหลายได้ตั้งเจตนาเอาไว้เพราะเหตุนั้นเมื่อเข็มทิศหรือความมุ่งมั่นของใจได้ตั้งไว้อย่างเต็มที่เช่นนั้นแล้วเรื่องทิฏฐิมานะเรื่องถือความเป็นกษัตริย์ซึ่งออกมาจากตระกูลแห่งกษัตริย์ก็ดีทิฏฐิมานะที่จะเกิดขึ้นจากความเป็นคนมั่งคั่งสมบูรณ์ก็ดีทิฏฐิมานะที่จะเกิดขึ้นจากความเฉลียวฉลาดของตนว่าได้ศึกษาเรียนมามากก็ดีสาวกทั้งหลายไม่ยอมให้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้เข้าไปเคลือบแฝงในจิตใจได้นอกจากจะมีความสนใจใคร่ต่อการประพฤติปฏิบัติเพื่อจะยกจิตของตนให้พ้นจากทุกข์ไปลำดับโดยลำดับเท่านั้นจนปรากฏได้ตรัสรู้ตามพระองค์เจ้านับตั้งแต่องค์แรกจนกระทั่งถึงองค์สุดท้ายล้วนแล้วตั้งแต่ท่านได้ปฏิบัติหรือดำเนินมาอย่างนั้นขอให้บรรดาเราทั้งหลายได้นำเรื่องของพระพุทธเจ้าและประวัติของสาวกซึ่งท่านดำเนินอย่างใดจึงได้ผลเป็นที่พึงพอใจปรากฏเป็นที่เด่นแก่โลกทั้งหลายให้ได้รับสักการะบูชานับตั้งแต่เทวดาจนกระทั่งถึงมนุษย์ทุกชั้นไม่มีใครที่จะมีความรู้ความสามารถความฉลาดความประเสริฐเลิศโลกยิ่งกว่าพระพุทธเจ้ากับพระธรรมเนี่ยพระสงฆ์ไปได้นี่ธรรมชาติที่ประเสริฐเกิดขึ้นมาจากการกระทำที่ประเสริฐความรู้ที่ประเสริฐก็เกิดขึ้นมาจากการกระทำที่ประเสริฐขอให้บรรดาเราทั้งหลายพึงทราบไว้อย่างนี้ความท้อแท้อ่อนแอความเห็นแก่ปากแก่ท้องความเห็นแก่หลับแก่นอนไม่ใช่เป็นสิ่งที่ประเสริฐพอที่จะสามารถยังทำอันประเสริฐให้ปรากฏขึ้นในมโนทวารคือหัวใจของเราได้ให้เราพึงเทียบถึงเรื่องของพระพุทธเจ้ากับสาวกมาไว้ที่ดวงใจของเราเสมอไปการเคลื่อนไหวไปมาที่ไหนทุกๆอาการของเราที่เคลื่อนไหวในอิริยาบถทั้ง4พึงเป็นผู้มีความสนใจใคร่ต่อเหตุผลและสนใจในความเคลื่อนไหวของตนตลอดเวลาอย่าให้ข้องแวะในสิ่งใดๆที่จะเป็นไปเพื่อความเนิ่นช้าที่จะเป็นไปเพื่อความเป็นมลทินแก่กายวาจาใจของตนจงเป็นผู้มีความสนใจใคร่ต่อความวิเวกใคร่ต่อความภาคความเพียรใคร่ต่อความอยู่คนเดียวทั้งเรื่องกายทั้งเรื่องจิตใจสองกับความเพียรลึกเท่านั้นให้เป็นผู้มีความเพียรอยู่อย่างนี้มีเข็มทิศหรือความมุ่งมั่นตั้งไว้เพื่อความพ้นทุกขณะจิตหรือทุกอิริยาบถที่เคลื่อนไหวผลที่จะพึงได้รับจะหนีจากความเป็นเช่นพระพุทธเจ้าและสาวกไปไม่ได้เพราะทางเป็นทางสายเดียวกันสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปพระพุทธเจ้าไม่ทรงประทานไว้เพื่อใครนอกจากจะประทานไว้เพื่อเราสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวตลอดถึงสัมมาสมาธิพึงทราบว่าเป็นมรดกที่พระองค์เจ้าได้ประทานไว้สำหรับพวกเราทั้งหลายเท่านั้นเมื่อเราได้ดำเนินตามร่องรอยที่พระพุทธเจ้าทรงประทานเอาไว้ตลอดถึงสถานที่หรือวิธีประกอบตามที่อธิบายให้ฟังแล้วเบื้องต้นว่าลุคมูลเสนาสนังเป็นต้นเมื่อเราทั้งหลายได้ดำเนินตามแนวทางที่พระองค์เจ้าทรงประทานไว้แล้วผลที่จะพึงได้รับเราท่านทั้งหลายไม่ต้องสงสัยว่าจะเป็นอย่างอื่นนอกจากความเป็นผู้พ้นทุกข์นอกจากความเป็นสาวกของพระพุทธเจ้า
ขึ้นในหลักธรรมชาติคือความบริสุทธิ์แห่งใจของตนเพราะเหตุแห่งปฏิปทาที่ดำเนินโดยถูกต้องตามแนวทางของพระองค์เจ้านอกจากนั้นจะไม่มีอะไรจะมีธรรมชาติคือทองทั้งแท่งจะปรากฏขึ้นที่ดวงใจของเราให้เราท่านทั้งหลายสำนึกตัวเสมออย่างนี้เดินก็ตามนั่งก็ตามยืนก็ตามนอนก็ตามเว้นเสียตลับซึ่งเป็นของเหลือวิสัยจงเป็นผู้มีความใคร่ต่อสติใคร่ต่อปัญญาใคร่ต่อความเพียรของตนเสมอไปเรื่องความพ้นทุกข์นั้นท่านทั้งหลายจะปรากฏขึ้นที่จิตใจของท่านทั้งหลายผู้มีความสนใจใคร่ต่อการปฏิบัติโดยไม่ต้องสงสัยมีเรื่องของพระพุทธเจ้าการฟังธรรมในครั้งพุทธกาลตามที่อธิบายให้ฟังแล้วเบื้องต้นฟังด้วยความสนใจจริงๆฟังแล้วก็ฝังลงที่จิตไม่ใช่ว่าฟังแล้วปล่อยให้เลี่ยนาดหรือสักแต่ว่าเป็นพิธีมาสมัยทุกวันนี้ไม่ว่าใครๆแม้แต่เราผู้ที่เป็นนักบวชอยู่ณบัดนี้ก็ยังจะกลายเป็นพิธีถ้าหากว่าเราไม่สนใจหรือมีความมุ่งมั่นต่อความพ้นทุกข์โดยเต็มที่แล้วกิริยาอาการที่ทำมันจะกลายเป็นพิธีโดยไม่รู้สึกตัวเดินจงกรมก็พอเป็นพิธีตามเวลาที่เราทำเท่านั้นแต่เรื่องของจิตจะสัมพยุตด้วยความภาคความเพียรที่ตนมุ่งไว้บ้างหรือเปล่าข้อนี้เป็นข้อที่สงสัยเมื่อเป็นเช่นนั้นผลที่จะพึงปรากฏขึ้นมาให้เราได้รับก็กลายเป็นอื่นไปได้เพราะเหตุใดเพราะเราทั้งที่เราว่าเราเดินจงกรมแต่จิตกลายเป็นอื่นไปนอกจากหลักธรรมของพระพุทธเจ้าหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรหลักธรรมก็แสดงว่าเป็นผู้มีสติที่จะต้องพิจารณาในประโยคพยายามของตนตนจะพิจารณาในธรรมบทใดก็ตามหรือเราจะกำหนดในเรื่องธรรมบทใดก็ตามไกรกรองอยู่ในธรรมบทใดก็ตามถ้าจิตของเราไม่ได้ติดต่อสืบเนื่องกันอยู่โดยลำดับในบทธรรมนั้นๆปล่อยให้จิตของเราเพี้ยนผ่านหรือเร่ร่อนไปสู่สถานที่ไม่ถูกหลักธรรมแล้วนั่นแสดงว่ากระแสของใจเราไปสู่ความเป็นอื่นแล้วจิตของเราไปสู่ความเป็นอื่นแล้วผลที่จะพึงได้รับก็ต้องผิดจากความเป็นธรรมกลายเป็นความเป็นอื่นไปเสียทีนี้ถ้าหากว่าเราไม่ได้พิจารณาสนใจในเรื่องความเคลื่อนไหวของเราเราถือเอาตั้งแต่ประโยคที่เจตนาเบื้องต้นว่าเราทำความเพียรเพียงเท่านี้เราก็จะได้ไปตำหนิติโทษพระศาสนาว่าธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไม่เป็นนิยานิกระทำคือไม่สามารถที่จะยังบุคคลผู้ประพฤติธรรมให้พ้นจากทุกข์ได้จริงสมกับที่พระองค์เจ้าทรงตรัสไว้ว่าสวัสขาถธรรมคือธรรมที่พระองค์เจ้าทรงตรัสไว้ชอบแล้วแท้ที่จริงกระแสแห่งใจของเราตลอดทั้งวันทั้งคืนเอ็นเอียงไปจากจิตใจสู่กระแสของโลกเสมอไปโลกนั้นพึงทราบว่าเป็นสภาพอันหนึ่งจากธรรมที่พระองค์เจ้าทรงมุ่งหวังการประพฤติปฏิบัติของพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายมุ่งไปเพื่อหลักธรรมมุ่งไปเพื่อความพ้นทุกข์เพราะฉะนั้นประโยคพยายามทุกประโยคจึงเป็นไปเพื่อความแก้ไขสิ่งที่เป็นมลทินแก่ตนเองแม้จะมีอยู่ทางภายในกายวาจาใจก็ต้องพยายามชำระสะสางจนกระทั่งถึงให้หมดไปไม่มีอันใดเหลือนี่ก็กลายเป็นธรรมขึ้นมาในพระองค์เองและกลายเป็นธรรมล้วนๆขึ้นมาในบรรดาสาวกทั้งหลายและจากนั้นก็กลายเป็นสรณะของพวกเราอย่างบริสุทธิ์พุทโธขึ้นมาได้นี่ท่านถึงความเป็นธรรมเพราะท่านประกอบด้วยธรรมเราทั้งหลายเดินจริงเดินจงกรมนั่งสมาธินั่งจริงแต่ก็กลายเป็นสมาธิหัวต่อหลับในสมาธิไม่รู้กี่ครั้งกี่หนหรือเลยกลายเป็นเรื่องประจำก็อาจเป็นได้ในบางรายตอนนี้ก็ไม่รับรองสำหรับผู้เทศแต่เรื่องคงเป็นความจริงอย่างนั้นผลจึงกลายเป็นอื่นเสมอไปถ้าเหตุเป็นเรื่องของธรรมแล้วผลจะกลายเป็นอื่นไปไม่ได้เหตุกับผลต้องเป็นเงาเทียมตัวเสมอไปเพราะเหตุใดจึงว่าอย่างนั้นเล่าเหตุที่เราทำไม่ถูกต้องตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแทนที่เราจะเดินจงกรมให้สัมปยุตด้วยสติสัมปยุตด้วยความเพียรสัมปยุตด้วยบทธรรมหรือสภาวะที่เราเคยพิจารณาจิตกลายเป็นอื่นไปเสียส่งไปตามรูปตามเสียงตามกลิ่นตามรสเครื่องสัมผัสแม้ธรรมอารมณ์ภายในใจเกิดขึ้นปรุงขึ้นก็ปรุงขึ้นไป
เรื่องเกี่ยวกับเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเครื่องสัมผัสทั้งที่เป็นส่วนอดีตและยังมุ่งในส่วนอนาคตไม่ปรากฏจิตเป็นปัจจุบันสักครั้งสักทีเลยอย่างนี้ผลจะเป็นอย่างไรเล่าผลก็ต้องเป็นโลกเสมอไปเพราะกระแสของจิตทั้งวันทั้งคืนกลายเป็นโลกจิตตลอดเวลาเมื่อผลก็ต้องปรากฏเป็นโลกขึ้นมาได้จากเรื่องของสมุทัยทำหัวใจของตนให้เดือดร้อนแล้วก็มาตำหนิติเตียนผลว่าทำไมจึงเกิดความเดือดร้อนวันนี้ไม่สบายตนของตนก่อเหตุทั้งวันทั้งคืนเพื่อความไม่สบายไว้และเพื่อความเป็นอื่นจากธรรมของพระพุทธเจ้าโดยไม่รู้สึกตัวไม่ได้คำนึงถึงนี่เป็นของสำคัญอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายซึ่งเป็นนักปฏิบัติพึงเป็นผู้มีเข็มทิศตั้งไว้เสมอกับความเคลื่อนไหวกายวาจาใจของตนอย่าให้มันเคลื่อนคลาดด้วยความมีสติเข็มทิศที่ตั้งไว้ในเบื้องต้นคือมุ่งความพ้นทุกข์พระองค์เจ้าสอนอย่างไรตามที่อธิบายแล้วเบื้องต้นโน้นที่สงัดโน้นที่วิเวกท่านไม่ได้สอนเขาว่านั่นตลาดนั่นถนนสี่แพร่งสามแพร่งจงเข้าไปกลางโกรธกลางมุ่งอยู่ในสถานที่นั้นพระองค์เจ้าไม่ได้สอนเราก็ต้องพิจารณาถึงเรื่องเหตุผลที่พระองค์เจ้าทรงสั่งสอนว่าลุกขมูลเทนาสนังมีความหมายว่าอย่างไรนี่ต้องมีเหตุมีผลบรรดาพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่ได้ทรงประทานธรรมะข้อไหนไว้ต้องเป็นหลักความจริงที่จะยังผลประโยชน์ให้เกิดแก่ผู้ดำเนินเสมอไปเพราะเหตุนั้นเรื่องของพระพุทธเจ้ากับเรื่องของสาวกจึงเป็นเรื่องที่แตกเป็นเรื่องที่อัศจรรย์ตั้งแต่ประโยคเบื้องต้นคือการกระทำซึ่งเป็นตัวเหตุก็เป็นของประเสริฐหรือเป็นของแปลกกว่าบรรดาเราทั้งหลายอยู่แล้วผลจะไม่แปลกประหลาดได้อย่างไรเราให้เราคิดอย่างนี้ศาสนาที่ท่านเป็นครูสอนเราในเบื้องต้นก็ดีอันดับต่อมาก็คือก็ครูบาอาจารย์เป็นผู้พร่ำสอนเราทั้งสองอาจารย์นี้เป็นอาจารย์นอกท่านจะสอนได้เป็นบางการบางสมัยสำคัญที่สุดตนของตนต้องเป็นครูสอนตนเองเลือกซ้ายแนวขวาต้องเป็นครูสอนตนเสมอไปความเคลื่อนไหวทุกอาการจะต้องกระเพื่อมถึงครูคือหัวใจเสมอเราต้องสนใจอย่างนี้ไม่เช่นนั้นจะเอาตัวไปไม่รอดแล้วจะเสียวันเสียคืนไปเปล่าๆอย่าพึงทราบว่ามืดกับแจ้งที่ผ่านมาเมื่อวานนี้กับวันนี้และวันพรุ่งนี้จะเป็นของแปลกประหลาดเป็นมื้อแจ้งอันเดียวกันนี้กิเลสอาสวะไม่ได้เกี่ยวกับมื้อวันปีเดือนเกี่ยวกับหัวใจของเรากับสิ่งแวดล้อมที่เคยสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันอยู่นั่นเองเป็นของสำคัญจงพินิจพิจารณาไปไหนให้มีอาจารย์หรือให้มีศาสดาสอนตนเสมอไปนั่งก็ดีนอนก็ดียืนก็ดีเดินก็ดีทุกอาการที่เคลื่อนไหวจงหยัดทำตนของตนให้เป็นผู้ลืมตนให้เป็นผู้มีสติเสมอความสงบของใจก็ดีความแยบคายหรือความรอบคอบความฉลาดของใจก็ดีจะพ้นไปไม่ได้หลักของสติหลักของปัญญาหลักของความเพียรเป็นรั้วกั้นหรือเป็นธรรมประกันไว้แล้วขอแต่เราดำเนินในกรอบแห่งศีลแห่งสมาธิแห่งปัญญาด้วยความเพียรของเราเราจะเห็นแดนพ้นทุกข์ขึ้นจากหัวใจของเราโดยไม่ต้องไปถามใครไม่ว่าสมัยโน้นกับสมัยนี้หรือสมัยใดๆเมื่อสวาขาตธรรมซึ่งเป็นธรรมที่มีอยู่ด้วยผู้สนับสนุนฟังหรือศึกษาเราเรียนจากสวากสวาขาตธรรมมาประพฤติปฏิบัติตนด้วยความสนใจให้ถูกตามหลักธรรมที่พระองค์เจ้าทรงประทานไว้แล้วด้วยผลจะถึงความเป็นอื่นไปไม่ได้ต้องถึงความพ้นทุกข์ให้ประจักษ์กับหัวใจของเรา
ขอให้เราทั้งหลายได้ทราบใกล้ๆอย่างนี้ไม่เช่นนั้นจะเหลวไหลไปทุกวันทุกวันหาอะไรปรากฏผลไม่มีสติเราตั้งเมื่อไรก็ปรากฏเมื่อนั้นปัญญาก็เหมือนกันไม่ใช่เป็นของที่จะหาค้นขวายมาจากที่ไหนให้ยังลำบากยากเย็นเหมือนอย่างเราไปแสวงหาวัตถุภายนอกมีใกล้บ้างไกลบ้างไกลบ้างต่ำบ้างสูงบ้างเป็นของลำบากส่วนเรื่องของสติกับเรื่องของปัญญามีอยู่กับหัวใจของเราถ้าเป็นนักพยายามตั้งสติอยู่เสมอพยายามค้นคว้าด้วยปัญญาในสภาวะธรรมมีกายของตนเป็นต้นอยู่เสมอความรู้สึกแปลกประหลาดความยากายเรื่องสติเรื่องปัญญาจะค่อยมีความรู้สึกหรือความรอบคอบขึ้นเสมอเมื่อเราพยายามบำรุงอยู่ไม่ให้ขาดวรรคขาดตอนในวันหนึ่งคืนหนึ่งแต่ถ้าเราได้ทำความเพียรทั้งเราให้ขาดวรรคขาดตอนนั่นก็ขึ้นอยู่กับเราความล่าช้าในผลที่จะพึงปรากฏประจักษ์กับใจของเรานั้นสำคัญที่สุดขึ้นอยู่กับความเพียรในเบื้องต้นก็ขึ้นอยู่กับการสดับตรับฟังจากครูจากอาจารย์มีเฉพาะนักปฏิบัติของเราไม่ได้พูดทั่วไปเมื่อเราได้ฟังโอวาทจากท่านโดยถูกต้องแล้วนำคำสอนจากท่านไปประพฤติปฏิบัติด้วยความสนใจอุตส่าห์พยายามบำรุงสติและปัญญาของตนให้มีความรอบตัวอยู่เสมออย่างไรก็ต้องเป็นไปเพื่อสมาธิคือความมั่นคงของใจจะเป็นไปเพื่อความเฉลียวฉลาดในทางปัญญาขึ้นเพราะเหตุแห่งการพิจารณากายของเราหรือพิจารณาเวทนาจิตธรรมของเราหรือพิจารณาอริยสัจธรรมคือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคคำที่ว่าอริยสัจธรรมทั้ง4ไม่ใช่ธรรมเป็นแดนแห่งอดีตเป็นแดนแห่งอนาคตแต่เป็นธรรมปัจจุบันปรากฏอยู่กับเราตลอดเวลาส่วนที่จะแยกให้เป็นส่วนอดีตก็หมายถึงส่วนที่ล่วงแล้วของใครๆก็ตามแม้ของเราที่ผ่านมาแล้วโดยที่เราไม่รู้สึกก็ตามแต่ความเป็นอดีตนั้นไม่สามารถที่จะมาทำลายความเป็นปัจจุบันซึ่งเราตั้งอยู่ณบัดนี้ในอริยสัจธรรมทั้ง4นี้ให้ขาดสูญไปได้เพราะฉะนั้นอริยสัจธรรมจึงเป็นธรรมปัจจุบันอยู่เสมอขอให้เราทั้งหลายได้ตั้งกำหนดลงที่ตรงนี้ความผิดหวังจะไม่มีแก่เราทั้งหลายแต่ในขณะเดียวกันถ้าจิตของเราให้พลาดจากหลักแห่งอริยสัจธรรมหรือสติปัฏฐาน4นี้ไปแล้วนั่นแหละเรียกว่าเราพลาดทางเหตุแล้วผลก็ต้องเป็นสิ่งที่จะพลาดไปด้วยกันเพราะผลกับเหตุจะต้องสวมรอยกันไปจะแยกจากกันไปเป็นอื่นไม่ได้ขอให้เราทั้งหลายได้ทราบไว้อย่างนี้สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบมีหลายชั้นสัมมาทิฏฐิทั่วๆไปสำหรับผู้ใกล้ต่อพระศาสนาได้นำไปประพฤติปฏิบัติตามกำลังความสามารถของตนก็เป็นชั้นสัมมาทิฏฐิในวงปฏิบัติคือวงนักบวชของเราผู้ตั้งหน้าตั้งตาที่จะขุดค้นด้วยปัญญาในสภาวะทั้งหลายให้เห็นแจ่มแจ้งขึ้นในภายในจิตใจของตนสัมมาทิฏฐินี้ก็จะแปรสภาพขึ้นสู่ความละเอียดแม้จะเป็นคฤหัสถ์ก็ตามถ้าเป็นผู้ใคร่ต่อหลักธรรมพินิจพิจารณาในองค์แห่งอริยสัจธรรมนี่แล้วสัมมาทิฏฐิไม่ขึ้นอยู่กับคฤหัสถ์หรือไม่ขึ้นอยู่กับนักบวชใดๆทั้งนั้น
ขึ้นอยู่กับผู้ปฏิบัติขึ้นอยู่กับผู้นำไปพิจารณาสมาธิติความเห็นชอบเราเห็นว่ากายของเรานี้เป็นก้อนทุกข์ทั้งกายหรือทั้งท่อนก็เป็นสัมมาทิฏฐิเห็นไม่เที่ยงประจักษ์กับใจของเราอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ส่วนหยาบจนถึงขั้นละเอียดก็จัดเป็นสัมมาทิฏฐิแต่ตามขั้นของสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเห็นชอบส่วนหยาบพิจารณาส่วนหยาบเห็นชอบส่วนกลางเกิดขึ้นจากการพิจารณาส่วนกลางเห็นชอบส่วนละเอียดเกิดขึ้นจากการพิจารณาสภาวะส่วนละเอียดนี่จัดเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นชั้นๆขึ้นไปอย่างนี้ไม่ใช่ว่าสัมมาทิฏฐิจะมีเพียงชั้นเดียวถ้าสัมมาทิฏฐิมีชั้นเดียวแล้วปัญญาจะมีหลายชั้นไปไม่ได้แต่นี่เพราะเหตุใดปัญญาจึงมีหลายชั้นเพราะกิเลสมีหลายชั้นปัญญาก็ต้องมีหลายชั้นเพราะเหตุนั้นสัมมาทิฏฐิจึงมีหลายชั้นสัมมาสังกัปโปก็เหมือนกันให้พึงทราบอย่างนี้ท่านกล่าวไว้ย่อๆว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเมื่อกล่าวเป็นสัมมาทิฏฐิส่วนละเอียดแล้วเห็นชอบในส่วนทุกข์หรือรู้ชอบในส่วนทุกข์รู้ชอบในส่วนสมุทัยรู้ชอบในส่วนมรรครู้ชอบในส่วนนิโรธนี่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิส่วนละเอียดสัมมาสังกัปโปก็พึงเทียบกันได้อย่างนี้เป็นชั้นๆเหมือนกันสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวก็เป็นชั้นๆมี3ชั้น3ชั้นเหมือนกันสัมมาวาจากล่าวชอบธรรมดาสามัญทั่วๆไปก็จัดว่าเป็นสัมมาวาจาสัมมาวาจาที่ชอบยิ่งสำหรับสมณะของเราแล้วกล่าวถึงเรื่องสันเลขกถากล่าวถึงเรื่องความมักน้อยกล่าวถึงเรื่องความสันโดษยินดีตามมีตามเกิดแห่งปัจจัยทั้งหลายกล่าวถึงเรื่องอสังสคณิกาความไม่คลุกคลีวุ่นวายกับใครๆทั้งนั้นวิเวกตากล่าวถึงเรื่องความสงัดวิริยาลัมพากล่าวถึงเรื่องการประกอบความภาคความเพียรกล่าวถึงเรื่องศีลกล่าวถึงเรื่องสมาธิกล่าวถึงเรื่องปัญญากล่าวถึงเรื่องวิมุตติและกล่าวถึงเรื่องวิมุตติญาณทัศนะความรู้เห็นความหลุดพ้นของตนนี่เรียกว่าเป็นสัมมาวาจาที่ชอบแท้เป็นสัมมาวาจาส่วนละเอียดกล่าวนั้นไม่ใช่กล่าวเฉยๆกล่าวรำพันกล่าวรำพึงกล่าวด้วยความสนใจใคร่ต่อการประพฤติปฏิบัติในสันเลขธรรมซึ่งเป็นธรรมขัดเครื่องขัดเกลากิเลสให้หมดไปจากใจของตนจริงๆนี่เรียกว่ากล่าวด้วยความสนใจกล่าวด้วยความพออกพอใจใคร่ที่จะประพฤติปฏิบัติหรือใคร่ที่จะนำธรรมะทั้ง10ประการนี้ให้เข้ามาเป็นสมบัติของตนสัมมากัมมันโตก็การงานชอบเดินจงกรมก็เป็นการงานชอบบิณฑบาตมาขบมาฉันก็เป็นการงานชอบนั่นเป็นชอบประเภทหนึ่งการงานชอบที่แท้จริงการเดินจงกรมการนั่งสมาธิทุกอาการเป็นไปเพื่อถอดถอนกิเลสอาสวะออกจากใจของตนอยู่เสมอนี่เรียกว่าสัมมากัมมันตะความเคลื่อนไหวของกายวาจาใจทุกชิ้นพึงทราบว่าเป็นกรรมแปลว่าการกระทำกระทำด้วยกายก็เรียกว่ากรรมพูดด้วยวาจาก็เรียกว่ากรรมคือการกระทำคิดทางใจก็เรียกว่ากรรมอาการแห่งการกระทำทั้งกายวาจาใจนี้เองเรียกว่าการกระทำแล้วทำถูกพูดถูกคิดถูกเรียกว่าเป็นสัมมากัมมันตะการงานชอบสำหรับพวกเราให้เป็นโอปนัญญิโกเสมอไปในธรรมะทุกบททุกบาทที่ได้นำมาแสดงอย่าพึงทราบว่าท่านสอนใครให้พึงทราบว่าสอนเราคนเดียวแล้วก็น้อมเข้ามาสู่ความเป็นธรรมของเราคนเดียวด้วยนี่จึงเป็นการถูกต้อง
เพราะผู้เทศไม่ได้มุ่งเทศให้เป็นการกระทบกระเทือนไม่ได้มุ่งเทศเพื่อจะตำหนิติชมท่านผู้ใดทั้งนั้นแต่เทศในหลักเหตุผลเพื่อท่านผู้ฟังหรือผู้ชอบในหลักเหตุผลหรือผู้สนใจในหลักเหตุผลอยู่แล้วจะได้น้อมธรรมะซึ่งเป็นไปด้วยเหตุผลนั้นเข้าไปเป็นเครื่องชำระจิตใจของตนเองการฟังธรรมะให้ฟังอย่างนี้ให้น้อมเข้ามาอย่างนี้ในธรรมะทั้งหมดในเมื่อผู้ฟังฟังด้วยความเป็นธรรมผู้เทศน์เทศน์ด้วยความเป็นธรรมแล้วจะกล่าวธรรมะที่ต่ำสุดเท่าไหร่ก็ตามก็เป็นธรรมะที่สูงสุดได้จะกล่าวธรรมะที่สูงหรือปานกลางก็กล่าวเป็นธรรมะที่สูงเป็นเครื่องบำรุงน้ำใจของผู้ฟังเป็นประโยชน์สำหรับผู้เทศน์มุ่งด้วยความเป็นธรรมแก่บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายทั้งสองฝ่ายไม่เป็นการผิดเพราะหลักธรรมทั้งหลายเป็นการสอนบุคคลให้พ้นจากความผิดไปทั้งนั้นแม้จะกราบทำขั้นหยาบที่โลกสมมตินิยมว่าไม่ดีเป็นเครื่องแสลงหูแสลงใจก็ตามแต่หลักธรรมชาติของธรรมะที่เห็นว่าที่ว่าต่ำๆนั้นเป็นสิ่งที่บรรดาสัตว์ทั้งหลายผู้ขยะแขยงอยู่ด้วยการไม่อยากเห็นไม่อยากได้ยินกระทำกันอยู่ทั่วแผ่นดินนี่ให้เราพิจารณาได้อย่างนี้พิจารณาให้ทราบชัดอย่างนี้เพราะฉะนั้นการแสดงธรรมจะเป็นการแสดงสูงต่ำก็ตามเมื่อผู้แสดงมุ่งเพื่ออัตตัวธรรมแก่บรรดาท่านผู้ฟังหรือมุ่งประโยชน์แก่บรรดาท่านผู้ฟังแล้วบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายพึงน้อมให้เป็นโอปนายิโกเป็นเครื่องพร่ำสอนตนเองอย่าเห็นว่าท่านสอนใครหรือตำหนิติโทษบุคคลผู้ใดใครทั้งนั้นให้เห็นว่าความผิดจะเป็นส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดเป็นของที่มีอยู่กับกายวาจาใจของเราด้วยกันทุกๆท่านและเป็นผู้ผ่านไปด้วยกรรมประเภทนี้เหมือนกันหมดในโลกอันนี้นี่ได้อธิบายถึงเรื่องสัมมากัมมันตะการงานชอบเป็นชั้นๆเขาทำมาหาเรื่องชีพก็จัดว่าเป็นการงานชอบในชั้นนั้นเราเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาพินิจพิจารณาแก้ไขตนของตนออกจากสิ่งมัวหมองคือกิเลสอาสวะก็จัดว่าเป็นสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีโวเลี้ยงชีพชอบเลี้ยงอย่างไรเลี้ยงชีพก็มีหลายชั้นเราไม่ได้ฉกได้ลักปล้นสะดมของใครๆหาได้มาอย่างไรก็ตามกำลังความสามารถของเราที่หามาได้พอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องวันหนึ่งวันหนึ่งหรือจนได้ซื้อได้ขายมากมายเท่าไหร่ก็ตามในเมื่อหามาด้วยความชอบธรรมก็เรียกว่าสัมมาอาชีโวแต่ย่นเข้ามาอีกให้เป็นสัมมาอาชีโวส่วนละเอียดให้สมกับเป็นผู้มุ่งต่อธรรมอันละเอียดแล้วสัมมาอาชีโวนี้หมายถึงเลี้ยงชีพบำรุงจิตใจของตนด้วยความเป็นธรรมยานำโลกซึ่งเป็นยาพิษเข้ามารังควานหัวใจตากระทบรูปหูกระทบเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสทุกชิ้นทุกอย่างให้พึงพิจารณาเป็นธรรมเสมอไปความพิจารณาเป็นธรรมจะนำอาหารคือโอชารสแห่งธรรมนั้นเข้ามาหล่อเลี้ยงหัวใจของเราให้มีความชุ่มชื่นด้วยความสงบให้มีความชุ่มชื่นด้วยความเบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสให้มีความชุ่มชื่นด้วยความเฉลียวฉลาดด้วยสมาธิหรือด้วยปัญญาของเรามีเรียกว่าการเลี้ยงชีพชอบเลี้ยงชีพอย่างนี้เป็นชั้นหนึ่งคือไม่ทำใจของเราหรือไม่แสวงใจไม่แสวงหาอารมณ์ที่เป็นพิษมาสังหารจิตใจของตนเองมารังควานจิตใจของตนเองให้มีตั้งแต่ทำเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงเสมอกระทบตากระทบตาหูจมูกลิ้นกายกระทบรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสให้พิจารณาเป็นธรรมเข้ามาหล่อเลี้ยงหัวใจอย่าพิจารณาให้เป็นเรื่องของโลกอย่าพิจารณาให้เป็นเรื่องยาพิษเข้ามาเบื่อตนเองเข้ามาสังหารตนเองนี่เรียกว่าสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมเพียรชอบท่านบอกว่าเพียรในที่สี่สถานคือว่าพยายามระวังอย่าให้ความเศร้าหมองเกิดขึ้นภายในกายวาจาใจของเราได้ความเศร้าหมองที่เกิดขึ้นมาแล้วพยายามแก้ไขให้ได้และสิ่งคุณงามความดีหรือความสงบของใจความแยบคายของปัญญาซึ่งเคยเป็นของที่มีอยู่แล้วภายในจิตใจของเราพยายามรักษาไว้ให้ดีอย่าให้สมาธิเสื่อม
อย่าให้ปัญญากลายเป็นเรื่องความโง่เขลาไปนี่แล้วพยายามระวังรักษาอยู่รอบด้านไม่เสื่อมสูญไปในส่วนธรรมะตั้งแต่ขั้นสมาธิทุกๆขั้นจนกระทั่งถึงปัญญาขั้นหยาบจนถึงขั้นสูงสุดไม่เสื่อมไม่หายไปจากจิตใจให้เป็นสมบัติอันได้แล้วเสมอไปแล้วสามพยายามหาสมบัติใหม่เข้ามาเพิ่มเสมอนี่ท่านเรียกว่าสัมมาวายามะเพียรในที่สี่สถานมีอธิบายถึงเป็นธรรมป่าโดยมากถ้าจะเทียบตามบทตามบาลีแล้วก็ลำบากนี่เทศเป็นเรื่องของกรรมฐานล้วนๆขอให้พิจารณาบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายในธรรมะที่กล่าวมานี้ทั้งหมดไม่ได้นอกเหนือไปจากจุดส่วนรวมคือกายกับใจของเราพูดไปที่ไหนก็เข้ามากระเทือนกายกับจิตของเราซึ่งมีอยู่ณบัดนี้และเป็นตัวที่จะต้องทำผิดทำถูกเป็นตัวเศร้าหมองผ่องใสอยู่กับนี้ทั้งนั้นสัมมาสติให้ตั้งสติตามประโยคความเพียรของตนตนได้บำเพ็ญเพียรได้ถืออันใดเป็นอารมณ์พิจารณาในสภาวะธรรมอันใดให้มีสติอยู่รอบด้านเรียกว่าสัมมาสติรอบทุกอาการที่เคลื่อนไหวของกายวาจาใจของเรามีเรียกว่าสัมมาสติสัมมาสมาธิเรียกว่าสมาธิที่ชอบธรรมเป็นอย่างไรสมาธิที่ชอบธรรมนั้นสัมปยุตด้วยปัญญาไม่ใช่สมาธิอย่างหัวต่อหรือไม่ใช่สมาธิอย่างติดแน่นทั้งวันทั้งคืนไม่ยอมพิจารณาในทางด้านปัญญาเห็นว่าสมาธินี่เป็นธรรมเลิศธรรมประเสริฐจนเกิดความตำหนิติโทษในปัญญาหาว่าเป็นของเก้ไปเสียสมาธิประเภทนั้นเรียกว่ามิจฉาสมาธิไม่ใช่เป็นสมาธิที่จะทำบุคคลให้พ้นจากทุกข์สมาธิที่จะเป็นไปเพื่อความพ้นจากทุกข์นั้นพิจารณาในหลักสภาวะธรรมหรือในบทธรรมบทใดก็ตามที่พระพุทธเจ้าทรงประทานเอาไว้กำหนดเข้ามาเป็นเครื่องบริกรรมจิตใจของตนจนจิตกลายลงเป็นสมาธิได้ในสมาธิประเภทใดๆก็ตามความรู้สึกในความว่าจิตของตนมีเป็นสมาธิหรือความรู้สึกว่าจิตของตนมีความเป็นหนึ่งมีความรู้อยู่ด้วยสติเช่นนี้จัดว่าเป็นสมาธิที่ชอบไม่ใช่เป็นสมาธิแบบหัวต่อสมาธิแบบหัวต่อนั้นเป็นอย่างไรรวมลงไปแล้วไม่ทราบว่าเป็นอย่างไรไม่ทราบว่าเป็นกลางวันกลางคืนหรือไม่ทราบว่าจิตมีความสงบหรือไม่สงบเหมือนกับคนตายแล้วพอตื่นขึ้นมาพอจิตถอนขึ้นมาจึงไม่ทราบว่าจิตต้องมาระลึกย้อนหลังว่าจิตต้องตนรวมหรือจิตต้องตนไปอยู่ที่ไหนไม่ทราบมีเรียกว่าสมาธิหัวต่อรวมลงไปแล้วเหมือนกับหัวต่อไม่มีความรู้สึกสมาธิประเภทนี้พึงพยายามละเว้นให้ห่างไกลแม้ที่เกิดขึ้นแล้วก็อย่าให้ต้องพยายามผลักดันออกพยายามแก้ไขเพื่อใหม่สมาธิที่เรียกว่าเป็นสัมมานั้นที่ชอบนั้นเป็นสมาธิที่เป็นไปกับด้วยบทแห่งธรรมหรือเป็นไปกับด้วยสภาวะธรรมมีความรู้สึกสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันอยู่กับบทใดทำบทใดบทหนึ่งก็ตามหรือสภาวะธรรมส่วนใดส่วนหนึ่งก็ตามจิตได้อาศัยอยู่กับธรรมบทนั้นๆมีลมหายใจเป็นต้นแล้วรวมลงเป็นสมาธิมีความรู้สึกอยู่ในความรวมของตนมีความรู้สึกอยู่ในความรู้ความเป็นหนึ่งของตนเสมอไปเรียกว่ามีสติอยู่ประจำอยู่กับองค์แห่งสมาธินั้นนี่เมื่อถอนขึ้นมาแล้วควรจะพิจารณาเรื่องปัญญาตามสภาวะธรรมส่วนใดๆก็ตามให้พึงพิจารณาเป็นธรรมสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันไปเสมอกับปัญญากับสติกับปัญญาให้เป็นธรรมสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันไปเสมอในทางด้านสมาธิอย่าปล่อยให้สมาธิเดินเหินไปอย่างไม่มองหน้ามองหลังไม่คำนึงถึงเรื่องอะไรทั้งนั้นรวมได้ทั้งวันก็ตามได้ทั้งคืนก็ตามเห็นว่าตัวประเสริฐตัวเลิศโลกเพราะอำนาจแห่งสมาธิมีธรรมแท่งเดียวเท่านี้เป็นธรรมที่จะสามารถพ้นทุกข์ไปได้ถ้าเราคิดอย่างนี้โดยถ่ายเดียวก็จัดว่าเป็นมิจฉาสมาธิขึ้นมาโดยไม่รู้สึกตัวแล้วนี่ละมรรคทั้ง8ที่กล่าวมาตั้งแต่สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบคือเห็นชอบในทุกข์ในสมุทัยนิโรธมรรคสัมมาสังกัปโปคือหมายคำว่าความไม่เบียดเบียนดำริชอบคือดำริในความไม่เบียดเบียนไม่เบียดเบียนทั้งผู้อื่นด้วย
ไม่คิดเบียดเบียนทั้งตนเองด้วยไม่หาสิ่งที่จะมาเป็นพิษมาเผาโดนตนเองเรียกว่าเนกขัมมะคิดไปทางออกเสมอปรุงเรื่องอะไรก็ปรุงเพื่อแก้ไขตนเองคิดเรื่องอะไรขึ้นมาก็คิดเพื่อจะแก้ไขตนเองแม้จะปรุงเป็นเรื่องสมุทัยขึ้นมาเรื่องสัมมาสังกัปปะคือความดำดีชอบให้ตามกันเสมอตามเพื่อความจะออกจากทุกข์ในวัฏสงสารนี้เสมอไปนี่ตั้งแต่สัมมาทิฏฐิจน

ปฏิบัติในกายวาจาใจของตนแล้วผลที่จะพึงได้รับจากมรรคทั้ง8นี้คืออะไรท่านก็กล่าวไว้แล้วว่าวิมุตติวิมุตติญาทัสสนะศีลก็มีอยู่ในมรรคนี้สมาธิก็มีอยู่ในมรรคนี้ปัญญาก็มีอยู่ในมรรคนี้เรียกย่อๆว่าศีลสมาธิปัญญานี่ศีลสมาธิปัญญาจึงเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยที่สุดสำหรับที่จะเป็นลูกกุญแจไขตู้พระไกรปิฎกซึ่งอยู่ภายในตนเองและเป็นเครื่องสังหารตัวสมุทัยอันเป็นตัวข้าศึกห้อมล้อมอยู่กับธรรมชาติที่แท้จริงนั้นให้ล่มละลายหายสูญไปไม่มีอันใดเหลือเพราะอำนาจแห่งมรรคคือศีลสมาธิปัญญานี้แล้วกลายเป็นนิมิตความหลุดพ้นขึ้นมาที่หัวใจของเราผู้นั้นเมื่อวิมุตติคือความหลุดพ้นได้ปรากฏขึ้นแล้วความรู้ความเห็นในความหลุดพ้นก็ปรากฏขึ้นในขณะเดียวกันนั่นเองนี่ท่านเรียกว่าวิมุตติญาณทัสสนะแต่บรรดาท่านผู้ฟังหรือท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลายอย่าเพิ่งเห็นว่าวิมุตติคือความหลุดพ้นกับวิมุตติญาณทัสสนะนี้แยกกันไปอยู่ในที่ต่างแดนหรือแยกกันไปอยู่การทำหน้าที่คนละขณะไม่ใช่อย่างนั้นพอศีลสมาธิปัญญามีกำลังเต็มที่ตัดเหมือนกันกับเราตัดไม้โดยขวานพอขวานตัดไม้ขาดตาเราก็เห็นชัดว่าไม้ท่อนนี้ขาดแล้วโดยขวานในขณะเดียวกันใจของเราก็รู้ชัดว่าไม้ท่อนนี้ขาดและต้นนี้ขาดแล้วโดยขวานนี่มีลักษณะเช่นเดียวกันพออำนาจของศีลสมาธิปัญญามีกำลังเต็มที่แล้วตัดกิเลสอาสวะตั้งแต่ส่วนหยาบส่วนกลางจนกระทั่งถึงส่วนละเอียดที่สุดให้หลุดพ้นไปจากใจใจกลายเป็นนิมิตขึ้นมาเช่นเดียวกันกับไม้ที่ขาดเพราะอำนาจของขวัญทัศนะญาณทัศนะทั้งรู้ทั้งเห็นในความหลุดพ้นของตนได้ปรากฏขึ้นในขณะเดียวกันแต่ท่านก็แยกประเภทว่าขวัญนี่ถ้าจะเทียบว่าขวัญว่าไม้เห็นกับรู้นั่นตาก็เห็นไม้ที่ขาดเพราะอำนาจของขวัญใจก็รู้แท้ที่จริงตากับใจกับความรู้นั้นมันขึ้นในขณะเดียวกันเรื่องของวิมุตติญาณทัสสนะกับวิมุตติก็มีลักษณะเช่นเดียวกันพอความหลุดพ้นได้ปรากฏขึ้นภายในใจเท่านั้นความรู้ความเห็นก็ปรากฏขึ้นพร้อมๆเดียวพร้อมๆกันเรียกว่าทำหน้าที่ในขณะเดียวกันต่อจากนั้นแล้วไม่มีอะไรที่จะพูดต่อไปอีกศีลสมาธิปัญญาซึ่งเป็นเครื่องมือก็ปล่อยวางไว้ตามเป็นจริงไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นในศีลสมาธิปัญญาว่าเป็นมรรคผลนิพพานและไม่ได้ถือยึดมั่นถือมั่นว่าวิมุตติญาณทัสสนะว่าเป็นตนเป็นของตนเห็นตามเป็นจริงวิมุตติก็ต้องเป็นวิมุตติอยู่ที่นั้นจะให้เป็นอื่นไปไม่ได้ศีลสมาธิปัญญาก็ต้องเป็นศีลสมาธิปัญญาอยู่อย่างนั้นจะให้เป็นอื่นไปไม่ได้อีกเหมือนกันนี่ต่างอันก็ต่างจริงเครื่องมือก็จริงอยู่สำหรับเครื่องมือสิ่งที่ได้รับเป็นผลจากเครื่องมือก็จริงอยู่ก็จะอยู่เฉพาะสิ่งที่เป็นผลอันปรากฏขึ้นจากเครื่องมือเราผู้เป็นเจ้าของก็เป็นความจริงอยู่สภาพหนึ่งในความเป็นเจ้าของแห่งสภาวธรรมทั้งหลายเหล่านั้นนี่เรียกว่าเป็นธรรมที่หมดปัญหาในเมื่อได้บำเพ็ญตนของตนด้วยความสนใจประพฤติปฏิบัติตั้งแต่เบื้องต้นที่อธิบายมาแล้วในวันนี้ยกองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าซึ่งเป็นบรมศาสดาและเป็นสรณะองค์แรกพระองค์แรกจนกระทั่งถึงสาวกมาเป็นแนวทางให้พวกเราทั้งหลายได้ชี้เข็มทิศคือข้อปฏิบัติดัดกายวาจาใจทั้งตนให้เป็นไปตามแถวนั้นโดยไม่ลดละผลที่จะพึงปรากฏอย่างไรเราทั้งหลายไม่ต้องสนใจว่าเมื่อศีลสมาธิปัญญาไม่ใช่ของใครแล้วเรื่องวิมุตติมุตติญาณทัสสนะอันเป็นตัวผลเกิดขึ้นจากศีลสมาธิปัญญาจะเป็นของใครได้หรอกนอกจากจะเป็นของเราคนเดียวผู้พึ่งปฏิบัติ
ด้วยความสนใจ

นั้นวิมุตติและวิมุตติญาณทัสสนะซึ่งเป็นตัวพระนิพพานนั้นจะไม่ใช่ของใครเป็นของพวกเราทุกท่านบรรดาผู้มีความสามารถจะทำได้อย่างนั้นเพราะเหตุนั้นในธรรมะทั้งหมดที่ได้กล่าวมาในวันนี้ขอให้บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายจงอย่าเข้าใจว่ามีนอกเหนือไปจากกายกับใจและมีนอกเหนือไปจากอำนาจวาสนาข้อวัดปฏิบัติของเราซึ่งพยายามทำอยู่ณบัดนี้และในวันนี้ให้ถือว่าธรรมะทั้งหมดนี้เป็นธรรมะสมควรแก่อุปนิสัยวาสนาความสามารถการประพฤติปฏิบัติของเราทุกท่านดังนั้นในอวสานแห่งพระธรรมเทศนานี้ขอบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายจงน้อมธรรมะทั้งหมดที่ได้กล่าวในวันนี้เข้ามาเป็นสมบัติของตนทั้งการดำเนินในส่วนเหตุทั้งผลที่ปรากฏขึ้นจากเหตุอันดีนั้นคือนิมุตตนิพพานให้เป็นของท่านทั้งหลายทุกท่านเธอ

0: ต้องทำอะไรไม่ใช่ฝืนมันแสดงว่าท่านต้องทำความสงบขนาดถือความสงบเป็นพื้นฐานหรือเป็นเวทีของการทำงานได้แก่พิจารณาภาวนาการถือการภาวนาเป็นการเป็นงานฝากชีวิตจิตใจไว้กับการงานคือพิจารณาภาวนาจริงๆมันเราจะเห็นได้มันผิดตรงขนาดไหนศาสนาผู้นับถือศาสนาทุกวันนี้ไม่ว่าพระหรือคารวะกับข้างพุทธการเพราะหลักเดิมของท่านคือมีร่องรอยไว้ตามสมบัติธรรมมาเทียบเทียงเราจะเห็นได้ว่าไกลกันมากทีเดียวเนี่ยว่าเป็นคนละโลกกันเลยพระองค์ก็ดีสาวกอบรมกันก็ดีสอนให้ตั้งแต่เดินจนคนนั่งสมาธิภาวนาบอกแต่สถานที่เหมาะสมบอกแต่อุบายวิธีที่จะแก้ที่เกิดปัญหาอาสวะเป็นหนึ่งเช่นนั้นบางที่เคยพูดเสมอว่าทำทุกวันสนทนาที่ท่านกล่าวกันเป็นพื้นแห่งการสนทนากันนั้นมีสันเลขาธรรมเป็นสำคัญนะสันเลขาแปลว่าซักฟอกเนื้อขัดเกลาซักฟอกที่เหลือคำพูดก็ให้เป็นการซักฟอกกิริยาแสดงออกมาก็ให้เป็นการซักฟอกกิเลสจิตคิดออกมาก็ให้เป็นการซักฟอกกิเลสสมชื่อคุณสมชื่อสมนามของผู้มาชำระซักฟอกกิเลสออกจากใจไม่ใช่ผู้มาสั่งสมแต่เวลานี้มีแต่กิริยาเข้าไปบวชคำว่าบวชนี้ได้พื้นเพิ่มมาตั้งแต่ขั้นพุทธกาลการบวชก็คือการไปสลัดกิเลสไปตัดกิเลสปัญหาสละเชื่อนตรงนั้นบทเวลากระทำไม่ทำอย่างนั้นเป็นการสั่งสมกิเลสจับตรงนั้นข้ามเขาหลักธรรมะที่มันต่อเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติจึงคำนึงถึงร่องรอยที่ท่านแสดงไว้ในตำหนักตำราเอามาเป็นหลักเป็นเกณฑ์นั่นแหละเป็นหลักแท้เป็นอุบายวิธีที่ท่านได้ดำเนินมาแล้วทุกอย่างได้ผลเป็นที่พอใจจึงได้วางร่องรอยเอาไว้ให้ผู้ต้องการชำระสสารกิเลสได้ดำเนินตามวิธีการของท่านที่ได้ผลมาแล้วอย่างไรและได้วางร่องรอยเอาไว้ไม่งั้นเราจะไม่เห็นภาพเห็นร่องรอยเลยนะจะมีแต่ตัวหนังสืออยู่ในคำพีสามารถผลนิพพานอ่านก็อ่านมันไปนะเรียนก็เรียนมันไปนะเรียนเอาคือเอาเสียงเรียนสั่งสมกิเลสไปเสียการเรียนก็เรียนเพื่อสั่งสมที่หนึ่งถ้าปฏิบัติไม่ทราบปฏิบัติหนึ่งนะไม่ปรากฏแล้วการปฏิบัติก็ไม่พ้นที่จะสอนประกอบการสั่งสมที่เหลือไปในตัวอีกด้วยจึงผิดพระประสงค์ของพระพุทธเจ้าและความมุ่งหมายของศาสนาธรรมให้พากันคิดให้ดีมาประพฤติปฏิบัติอย่าคอยเอาตั้งแต่ความคิดความรู้ความเห็นจากการได้ยินฟังของครูบาอาจารย์เท่านั้นไม่พอกับความต้องการพระครูอาจารย์สอนให้ฉลาดทำอย่างไรถึงได้ฉลาดต้องเป็นนักคิดนักค้นคว้านักพิจารณาจดต่อด้วยความมีสติในทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาสัมผัสสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับทางตาหูจมูกลิ้นกายใจของตนนั่นเช่นนั้นจะหาความฉลาดไม่ได้ถ้าสติปัญญาไม่กระดิกตัวเลยหาความฉลาดไม่ได้จนกระทั่งวันตายพระพุทธเจ้าพระสาวกทั้งหลายท่านฉลาดด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรไม่ฉลาดฉลาดโดยการเฉยๆเดินจงกรมก็แบบคนขึ้นผาสติติดลอยสติไม่มีตามรักษาเลยเดินจะเท่าไหร่แล้วก็พิจารณากับเขาเดินติดตามถนนขึ้นผาสิ่งที่ติดกันก็คือสติกับปัญญามีเครื่องรู้ฟื้นจิตใจที่ล่มจมหรือด้วยอำนาจของการกดขี่บังคับของกิเลสให้ขึ้นมาสู่ความเป็นอิสระภาพก็ด้วยสติกับปัญญาคำว่าศรัทธาความเพียรคือเชื่อต่อมรรคต่อผลเชื่อต่อการทำนี้ก็เป็นไปตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าต้องหลุดพ้นโดยลำดับความเพียรจึงต้องหนุนเสมอหนุนให้พยายามเรื่อยหนุนให้ตั้งสติหนุนให้คิดได้ปัญญาหนุนให้จิตให้จางในการชำระที่เหลือไม่ให้จิตให้จางในเรื่องความมีสติในเรื่องความคิดอ่านแต่จองเรียกว่าความเพียรมันเพียงอยู่ที่จิตนั้นหลักใหญ่อยู่ที่จิตอาการกายเหล่านี้เป็นเพียงอาการ ดินไปเดินมาถ้ามีสติก็ไม่ผิดอะไรแต่เขาเดินเล่นเขาเดินเล่นเขาไม่มีเจตนาประกอบความเพียรยังไม่เลวยิ่งกว่าเราที่เดินตั้งคิดว่าตนเดินจนกลมนั่งสมาธิแต่หาสติไม่ได้คนนี้เร็วกว่านั้นเร็วกว่าเขาเดินธรรมดาเพราะนั้นเราอยากให้เป็นอย่างนั้นกล้าหนุนเด็กคิดแต่กล้องทำไม่หนักเรื่องทำลึกตื้นอย่างละเอียดคือพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในตำหนักกำลาเป็นสติเครื่องเตือนใจได้ดีทุกเนี่ยทุกมุมถ้าเราใช้สติใช้ปัญญาพิจารณาตามธรรมะทั้งหลายจะมีคุณค่าไปโดยลำดับในตำราอันนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นก็เหมือนกับนักขุนทองแก้เจ้าขาแก้เจ้าขาแต่เวลาแก้มาดูถึงไม่รู้ว่าแก้คืออะไรนอกจากผลไม้เท่านั้นมันถึงจะรู้นักขุนทองอันนี้เป็นเรื่องที่เกิดปัญหาแล้วมันข้ามับมับมับอะไรเป็นเรื่องของเกิดปัญหามันติดมันตัวพันดูดดื่มไม่มีรำอิ่มพอถ้าอะไรเป็นอักเป็นธรรมที่เกี่ยวเหมือนกับว่าแก้เจ้าขามันไม่ค่อยจะเล่นด้วยความเพียรก็อ่อนเข่าอ่อนเดินบางคนก็เข่าอ่อนนั่งของมันจะกระดูกก็แตกร่างก็แตกออกมาในขณะนั่งภาวนาเราจะตั้งสติไปตั้งเพื่อและปัญญาเพื่อการต่อสู้กับกิเลสซึ่งเป็นภัยต่อตนบ้างก็อ่อนแอไปหมดท้อแท้เลยน้ำข้ามก่อนเพื่อให้กิเลสที่เหยียบย่ำทำลายเหมือนจะไม่มีหวังแล้วการประกอบความเพียรจิตไม่มีเคยมีความสงบเลยเลยเป็นเรื่องของกิเลสไปทั้งหมดทั้งที่เดินเดินกลมนั่งสมาธิภาวนาอยู่นั่นแหละแต่การทำงานเป็นไปด้วยอำนาจของกิเลสบังคับให้ทำไม่ใช่อำนาจของธรรมบังคับให้ทำแล้วจะเป็นอัตเป็นธรรมมาจากที่ไหนเราคิดอย่างนี้ผู้ปฏิบัติมันจึงมีข้อทดสอบกันมันจึงมีการบวกลบคูณหารได้เห็นผลจากลบคูณหารมากน้อยขาดทุนหรือได้กำไรมันก็รู้ผลตกออกมาอย่างไรบ้างถ้าใช้ปัญญาต้องรู้ต้องเข้าใจตัวเองวันนี้เราเดินจงกรมเท่านั้นนั่งภาวนาเท่านั้นจิตกับสติปัญญาไม่มีความสัมพันธ์กันขนาดไหนหรือว่าแบบเขาเดินตามม่านตามเหนือนี่แบบคนเขานั่งอยู่ธรรมดานะเขานั่งธรรมดาไม่ดีกว่าเรานั่งชินท่าไม่มีสติอยู่ภายในตัวขณะที่นั่งภาวนาต้องคิดต้องเตือนตัวของเสมอผู้ปฏิบัติก็ความหลุดพ้นอย่านอนใจไม่มีสิ่งใดที่จะพาให้นอนใจได้แล้วในโลกนี้ท่านบอกไว้หมดทุกอย่างอย่าเสาะอย่าแสวงอย่าดิ้นรนเป็นเรื่องของไปเพราะหาไปทั้งนั้นอันนี้จังทุกขังอนัตตาบอกไว้หมดแน่นอนที่ไหนอย่าเลือกอันนี้จังทุกขังอนัตตาเปรียบเหมือนกับไฟปัจจัยมันก็เหมือนกับไปจับไฟพิจารณาเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นจึงถูกพอปฏิบัติหนึ่งเรื่องสมมติอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ว่ามากว่าน้อยต้องเป็นทุกข์ไปตามความหนักเบาของสิ่งนั้นๆที่จิตใจปฏิบัติไปคล้องนั้นการงานอะไรก็ไม่มีมีแต่การเดินจงกรมนอกสมาธิภาวนาสังเกตจิตใจของเราโดยแต่เดียวทำไมจะไม่เข้าใจทำไมรู้วิถีทางเดินของกิเลสมันเดินด้วยอุบายวิธีใดเพราะเราช้าสติปัญญาพิจารณามันสอดส่องดูมันสติปัญญาเป็นน้ำขันมากที่จะรู้ช่องทางของกิเลสอุบายวิธีการกิเลสหลอกลวงต้มถึงเราต้องทราบในว่าจะเป็นร่างกายที่แดงขึ้นเป็นอาฆาตกดีเป็นโทสะดีเป็นงดงิดอะไรก็แล้วแต่มันจะขึ้นที่ใจใจได้ประคับประคองตัวอยู่แล้วอะไรขึ้นมามันก็รู้มันก็รู้เพราะใจก็แค่รู้สติคอยรับทราบเสมอคำนึงกดเกณฑ์ดูเหตุดูผลกันอยู่ที่ตรงนั้นหายไม่หายก็ไม่ต้องไปคาดไปกันเลยแต่ต้องผ่านความต้องการเป็นปัญหาทุกเกิดขึ้นอยากให้ทุกหายไปความไม่สะดวกสบายใจเกิดขึ้นอยากให้มันหายไปโดยไม่ทันเหตุให้เกิดขึ้นด้วยการชำระนั่นก็หายไปไม่ได้ยิ่งจะเพิ่มความทุกข์ขึ้นมากมายเป็นหาที่ตรงวางไม่ได้ค่าข้อสังเกตจิตเป็นสำคัญพยายามให้เพื่อนนะครับได้มีโอกาสประกอบความภาคเพียรเรารักเราสงวนหมู่เพื่อนมากเรารักสมณธรรมมากเรารักการเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนามากเราถือเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นจิตเป็นใจฝากเป็นฝากตายกับงานเหล่านี้จริงๆ เพราะผลเป็นที่ถึงใจความหลุดพ้นจากทุกข์ได้ก็เพราะงานอันนี้งานอื่นใดไม่สามารถที่จะทำจิตให้หลุดพ้นได้ยิ่งกว่างานจิตตภาวนาคือการชำระประสานที่เหลือด้วยวิธีการต่างๆของสติปัญญาเมื่อที่ควรจะเป็นไปได้อยากให้เพื่อนฝูงได้เข้าอกเข้าใจในเรื่องคำว่าสมาธิเป็นต้นแบบเป็นยังไงสมาธิมีความสงบเย็นอย่างไรบ้างถ้าจิตจดจ่ออยู่กับสติปัญญาจดจ่ออยู่กับจิตสังเกตจิตอยู่เสมอจิตจะมีเวลาเพ่งพ่านความนองความนี้มาเป็นยาพิษเผาผลาญตนเองตลอดมาจิตจะต้องมีความสงบถ้าจิตมีความดื้อด้านโลดโผนประการใดถ้าสติปัญญาสกัดรักกั้นนับกันด้วยอุบายต่างๆสติปัญญาเหนือกว่าที่เหลือต้องยอมจำนนดังที่เคยพูดแล้วว่าปัญญาลงสมาธินั่นเป็นวิธีการหนึ่งคือวิธีการในขณะที่มันผ่าโผล่ก็ต้องใช้กำลังเต็มเหนี่ยวเอากันเหมือนกับเป็นกับตายในขณะนั้นจริงๆจนกระทั่งเข้าอกเข้าใจแล้วจิตมันหดตัวเข้ามาหมอบรากคำว่าจิตหมอบรากหมายถึงที่เหลือหมอบรากเข้ามานั่นเองสู้สติปัญญาไม่ได้อันนี้เนี่ยที่เราจะได้คำพูดมาพูดอย่างเต็มปากนี่เราก็ได้ในเวลาภาวนานั่นเองเวลาบางครั้งจิตผาดโผนไปทางราคะก็มีใส่กันจนน้ำตาล่วงมันเอาจนเห็นโทษขนาดนั้นมันขึงกันจริงๆเนี่ยเวลามันเต็มแก้กันอุบายทันมันเห็นโทษนั่นนั่นก็มีไอ้ตากดทัดเต็มแล้วในตัวเราที่ท่านสติปัญญาพิจารณาดึงผ่านดึงขันเพราะความทุกข์ความลำบากมันทับถมโจมตีภายในร่างกายเนื่องจากการนั่งนั่งนานอันนี้ก็ต้องใช้สติปัญญางานของเราที่เคยทำอยู่ส่วนใดชิ้นใดก็ตามมันเป็นส่วนชิ้นของการภาวนาเหมือนกันแต่ต้องไม่ปล่อยเวลาทุกเวทนามันโหมตัวเข้ามาเต็มที่แล้วต้องปล่อยงานนั้นเข้ามาต่อสู้กันด้วยปัญญาไม่ยอมให้หนีไปไหนเลยหมุนติ้วอยู่ในทุกข์ก็กำหนดตัวนี้อย่างจริงใจไม่ยอมลดละสติสตินี้จ่อจริงๆเหมือนนักมวยเขาต่อยกันเถอะไม่ได้เถอะเป็นเสียท่าทันทีนี่ก็ต้องเป็นอย่างนั้นขุดค้นกันจนเห็นดำเห็นแดงรู้จริงเห็นจริงแยกประเภทกันออกเป็นจับเป็นส่วนเป็นส่วนด้วยความเข้าใจจริงๆเมื่อเข้าใจถึงขนาดนั้นแล้วความอัศจรรย์จะไม่เกิดได้อย่างไรอะไรจะอัศจรรย์ท่าจิตไม่มีในโลกนี้แล้วอะไรที่จะเลวร้ายยิ่งกว่าจิตก็ไม่มีเหมือนกันเราสุดขัดได้แล้วอะไรจะถ้าเกิดกว่าจิตก็ไม่มีจิตที่มีของสำคัญและเป็นภาชนะอันเหมาะสมกับอัตธรรมทั้งหลายมีมรรคผลนิพพานเป็นสำคัญนะพยายามเอาจิตให้ได้พยายามฝึกอบรมการอดอาหารนั้นยิ่งเป็นการทุ่มเทกำลังลงอย่างนั้นแล้วก็ยิ่งเหนื่อยหนักผิดธรรมดาอยู่มากอดอาหารถอนอาหารก็เพื่อจะสติจะตั้งของเราจะได้คล่องตัวเมื่อผู้ถูกกับกิริยานิสัยถูกกับการอดอาหารการถอนอาหารการภาวนาในเวลานั้นจะคล่องตัวผิดกว่าเวลาปกติธรรมดาที่ฉันอยู่ทุกวันแต่ท่านกระดิ่งนิสัยไม่ถูกแล้วมันก็พลิกไปคนละโลกกลายเป็นความกังวลวุ่นวายแต่กับเรื่องอาหารการกินเป็นสัญญาลงไปหมดไม่เป็นความเปลี่ยนให้เช่นนั้นเรียกว่าไม่ถูกเลยผู้ถูกกระดิ่งร่างกายก็จะเบาตัวลงและจิตใจก็จะคล่องตัวการทำความเพียรเพื่อสมาธิสติก็ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งความง่วงง่วงเหงาห้องนอนก็ไม่รบกวนนี่ก็พอให้เราทราบได้ชัดว่าการง่วงเหงานอนมันเป็นเพราะอำนาจของอาหารทั้งฐานทุกข์ก่อนพอเราพอทราบได้เขาอดไปถึงสองวันสามวันแล้วความง่วงที่ไหนไม่เห็นมากวนนั่งอยู่เท่าไหร่ก็เป็นเหมือนหัวต่อแต่กำหนดให้จิตสงบมันก็แน่วของมันลงไปไม่มีอะไรกวนใจเลยอาจจะออกทางด้านปัญญานี่ก็หมุนที่อยู่เหมือนน้ำซักน้ำซึมคร่องตัวคือความถูกสลิดนิสัยไม่ว่าขั้นใดของจิตตภาวนาของธรรมภายในใจเมื่อถูกกับจริตขึ้นอย่างการอดอาหารการถอนอาหารแล้วอุบายวิธีหรือการทำเช่นนี้เป็นเครื่องสนับสนุนตลอดไปถ้าจริตนิสัยไม่อำนวยแล้วก็ขัดตลอดไปเหมือนกันเราอยาก ไปคาดไปหมายออกจากเนื้อจากตัวไปเฉพาะอย่างยิ่งคือออกจากใจไปว่าสมาธิเป็นอย่างนั้นถึงคณิกะสมาธิเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอุปจารสมาธิเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นมันคาดมันเดาไปนะอัปปนาสมาธิเป็นอย่างนั้นถ้าเราจิตรวมมันรวมอย่างนั้นอย่างนั้นจิตลงก็ลงอย่างนั้นอย่างนั้นมันมากมันคาดมันหมายจากความจริงที่ซึ่งเป็นผู้จะเป็นไปเสียอันใดที่จะเป็นก็คือใจจะเป็นสมาธิประเภทใดก็คือใจวิธีการที่จะทำให้เป็นสมาธิประเภทนั้นตามหลักธรรมชาติคือผลที่เกิดขึ้นตามหลักโดยหลักธรรมชาติเพราะอำนาจของเหตุได้เกิดการกระทำที่จับผลมาเป็นเครื่องสนับสนุนจะแสดงขึ้นมาภายในจิตใจเองเป็นคณิกะอุปจาระอัปปนาอย่าไปคาดไปหมายอย่าไปหาให้ชื่อให้นามยิ่งกว่าการเจอความจริงคือตัวจริงเข้าไปนี่เป็นความถูกต้องชื่อเหมือนอย่างรับทานอาหารหวานไม่หวานก็ช่างเถอะเด็กมันไม่ได้ไปเห็นไปเรียนวิชาความรู้ชื่อเสียงของอาหารการบริโภคขนมขนมมาจากที่ไหนยื่นมันดูสิอันไหนอร่อยมันก็รู้เด็กมันรู้ตั้งแต่มันไม่รู้ว่ามันหวานมันขมมันอะไรชื่อนามมันเป็นยังไงมันไม่ได้คำนึงถึงชื่อถึงนามมันรู้ในตัวเองนั่นคือรสดอกรสธรรมชาติอันนี้ก็รสของสมาธิจะเป็นสมาธิขั้นใดก็ให้เป็นตามธรรมชาติของตนที่ผลิตขึ้นมาได้โดยลำพังตนเองไม่เกี่ยวกับการฆ่าการหมายให้ชื่อให้นามต่างๆนั่นไม่เกิดประโยชน์อะไรอย่ามาคิดให้เสียเวลาเป็นสมาธิประเภทใดก็จะรู้จริตนิสัยของเรามันเกี่ยวข้องกับสมาธิประเภทใดมันหนักไปในสมาธิประเภทใดก็ให้มันจะรู้ขึ้นภายในจิตใจเมื่อเหตุเป็นเครื่องสนับสนุนโดยความสืบต่อกันอยู่แล้วคือเหตุที่สติความเพียรเป็นเครื่องหนุนกันไปนั่นจะเป็นความสงบสงบวิธีใดก็ตามเราทราบด้วยกันทุกคนนั่นแหละคือจิตตามปกติมันซึ่งสร้างนำการคิดนู่นสายนี่ยิ่งกว่าลิงร้อยตัวแต่พอพยายามภาวนามีธรรมเป็นหลักใจให้ใจยึดมีสติสตางค์บังคับบัญชาอยู่กับงานแห่งการบริกรรมหรือการกำหนดนั้นๆจิตไม่มีทางเล็ดลอดไปสู่ทางอื่นที่ทำเป็นยึดเป็นที่ยึดแล้วก็สงบตัวเข้าไปจะสงบแบบไหนก็ตามเมื่อสงบเข้าไปแล้วเราต้องทราบผลแห่งความสงบนั้นคืออะไรก็คือความสุขความสบายตามขั้นแห่งความสงบก็ทราบเองจะเป็นคณิกะอุปจาระอัปปนาก็ตามอย่าไปคาดคิดให้เสียเรื่องเวลานะนี่เป็นการเป็นอุปสรรคต่อการพิจารณาด้วยเพราะเป็นอารมณ์อดีตเราเคยเห็นในตำราเราเคยได้ยินจากครูบาอาจารย์ท่านสอนว่าอย่างนั้นนั่นนี่เป็นอารมณ์อดีตแล้วเอามาขัดขวางงานในวงปัจจุบันของเราซึ่งกำลังกระทำอยู่นี้มันก็ทำงานปัจจุบันนี้ให้ล้มไปได้จิตใจเป็นหมายอยู่อดีตโดยไม่รู้สึกตัวไม่เกิดผลอะไรเพราะฉะนั้นเรื่องอดีตให้ลบล้างไว้ทั้งหมดในขณะที่ทำงานในวงปัจจุบันจะให้มีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องจิตจะเป็นอะไรขึ้นมาก็ให้รู้ก็เราเรียนทำเพื่อรู้ปฏิบัติจิตกับภาวนาเพื่อรู้เราไม่ได้เพื่อหลงทำไมมันจะไม่รู้จิตเป็นตัวรู้อยู่แล้วจะรู้ขึ้นในลักษณะใดเพราะวิธีการแห่งการภาวนาอย่างใดบทใดก็ตามมันจะรู้ขึ้นมามันเป็นส่วนผลประจักษ์กับใจนี่แหละมันพูดไว้เป็นแบบเป็นฉบับไม่งั้นแต่จริตนิสัยของคนเรามันเหมือนกันเมื่อไหร่ทางที่ว่านานาจิตตังธรรมะมี 80,000 สีพันธรรมขันธ์ที่พอประมาณนี้ล้วนแล้วตั้งแต่เพื่อจริตจิตใจของคนจำนวนมากซึ่งไม่เหมือนกันนั่นแหละเหมือนอย่างคนไข้คำว่าคนไข้คำเดียวตีความหมายกว้างขวางไม่ทราบว่าเป็นโรคชนิดใดไข้ชนิดใดหลายประเภทแต่เรียกว่าคนไข้หมอจะมีตั้งแต่ยาขนาดเดียววิชาแขนงเดียวได้หรือต้องมีวิชาหลายแขนงทั้งหยุดทั้งยาเพื่อให้ทันกับเหตุการณ์ที่โรคมันมีจำนวนมากเนื่องจากคนมีจำนวนมากด้วยกันธรรมะของพระพุทธเจ้าจะมีเพียงบทเดียวบาทเดียวก็ไม่ทันกับเหตุการณ์ที่จริตนิสัยมันเป็นมาจากที่ของสัตว์ทั้งหลายไม่เหมือนกันมีจำนวนมากจึงต้องมีบาลีถือสอนให้เหมาะสมไปทุกๆรายไปรวมแล้วก็เป็นเรื่องมากเราจะไปคิดให้มากให้รู้กับตัวของเราเป็นของสำคัญความตั้งมั่นสมาธิมันต้องมั่นไปตั้งแต่สมาธิที่เป็นเหตุเลยมั่นในทางความเพียรมั่นคงในความเพียรสติก็มั่นไม่หวั่นไม่ไหวไม่โยกไม่คลอนความเพียรเป็นต้นเหตุมันมั่นไปจากนี้ผู้มีความเพียรกล้าผู้มีความเพียรมั่นคงดังนั้นผลก็ปรากฏเป็นสมาธิขึ้นมา ป็นจิตอันมั่นคงสืบเนื่องมาจากความเพียรมั่นคงนะแล้วความสงบทุกขั้นเป็นบาดฐานของปัจจนาคือการพิจารณามากขอให้จิตสงบเถิดจิตใจจะพิจารณาทางด้านปัญญาโดยสะดวกสบายคือจิตสงบนั้นคือจิตพออิ่มตัวจิตไม่หิวโหยในอารมณ์ทั้งหลายเนื่องจากได้ทำเป็นอาหารของใจใจมีความสงบเย็นใจก็ไม่ฟุ้งซ่านรำคาญไม่สายไม่เจอไม่หิวโหยเรานำไปพิจารณาทางด้านใดแง่ใดสติปัญญาก็ทำงานให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยความรู้จริงเห็นจริงเมื่อสติปัญญาทำงานให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยด้วยความจดจ่อต่อเนื่องกันอยู่แล้วต้องรู้ต้องเข้าใจไปโดยลำดับลำดับให้มีให้เป็นที่ลงใจสอนด้วยความแน่ใจสอนหนึ่งเพื่อนสอนด้วยการต้นเดาเราสอนด้วยความแน่ใจว่าได้เคยปฏิบัติและปรากฏมาแล้วจึงได้นำมาสอนหนึ่งเพื่อนต่างดาเขาแยกประเภทออกไปเป็นขนาดขนาดนั้นก็ไม่ต้องไปคิดให้มากเมื่อปัญญามันมีความคล่องตัวเพราะการฝึกปัญญาพิจารณาอยู่เสมอมันก็คล่องตัวไปเรื่อยๆมีความรวดเร็วไปเรื่อยเฉียบแหลมไปเรื่อยจนกระทั่งต่อเนื่องกันไปโดยลำดับลำดับมาขึ้นกับการฝึกหัดเนี่ยมันสมชื่อสมนามว่าเราบวชมาชำระกิเลสอย่าบวชมาหมอบกราบกิเลสโดยไม่รู้สึกตัวเดินจงกรมก็เดินกราบกิเลสนั่งสมาธิภาวนาก็นั่งกราบกิเลสอยู่นั้นหมอบราบตลอดเวลาหาความรู้สึกตัวไม่ได้เพราะไม่มีสตินี่เป็นเรื่องของกิเลสคิดอารมณ์นั้นอารมณ์นี้เป็นเรื่องของกิเลสจะทั้งหมดมันเลยมันเป็นเรื่องมาภาวนาเพื่อกำจัดกิเลสกลายเป็นมาเสริมกิเลสมาคล้อยตามกิเลสมาหมอบราบคาบแก้วเพราะว่าคือหมอกราบคาบแก้วไม่มีทางไปยอมอย่างหมอกราบเขาเรียกหมอกราบคาบแก้วอย่างนั้นอย่าให้เป็นเด็กนักต่อสู้เราเอาให้จริงให้จังมันมีอะไรสำคัญยิ่งกว่าความเคลื่อนไหวของจิตการสังเกตสังเกตอยู่ตรงนั้นรู้เคลื่อนไหวตลอดเวลาคือสังขารความตรงสัญญาความหมายสัญญามีความละเอียดมากยิ่งกว่าสังขารเป็นไม่นานเมื่อปัจจุบันนี้ก็ทราบอยู่นั่นเราทราบเราละเอียดละเอียดมากสัญญาไม่ต้องประตูขึ้นเป็นภาพเป็นแพร่ไปมันแสดงขึ้นให้เป็นภาพเหมือนกับน้ำซับน้ำซึมมันค่อยซึมออกมาเป็นน้ำมันได้เป็นสัญญาได้เป็นเรื่องเป็นราวได้สมัยโดยไม่ต้องปรุงคือสัญญาแต่ยังไงก็ตามขึ้นที่ว่าขันห้าแล้วก็คือกองนิจังทุกขังหน้าตาถ้าเรารู้ถ้าเราไม่รู้เท่าทันมันก็เป็นเครื่องมือหลอกลวงเราได้เพราะเหตุไรเป็นเครื่องมือของกิเลสมันหลอกลวงเราได้เราต้องพยายามเอาให้จริงให้จังสมาธิก็อยากให้เห็นในวงปฏิบัติของเราผู้บำเพ็ญภาวนาในหน้าที่อันนี้โดยตรงปัญญาก็อยากให้รู้เห็นด้วยใจของตัวเองนี่จะฟังคำพูดของหมู่เพื่อนหรือครูบาอาจารย์มันก็อย่างว่าแหละเหมือนเราเดินไปแล้วไปชมตั้งแต่ถึงตลาดของเขาสินค้าของเขาสมบัติของเขาไม่มีอะไรเป็นของตัวเงินกระตังจะไปซื้อเขามาเป็นสมบัติตัวก็ไม่มีก็ดูไปนั่นแหละชมตั้งแต่สมบัติของพระพุทธเจ้าสมาธิสมาบัตินะนักผลนิพพานชมเฉยเรียนมามากโคมใจใช่ไหมหรือรู้มากเห็นมากเออไม่รู้มันรู้อะไรจำมองเฉยที่ตัวหนึ่งก็ไม่เห็นหยุดรอจะเพราะความเรียนรู้นั้นถ้าไม่มีภาคปฏิบัติเข้าเครื่องแสงเลยจะไม่เกิดผลอะไรเพราะการจำมาพาเข้าใจให้ดีมันจะกลายเป็นโพธิลักษณ์มันคือว่าไอ้ลานเปล่าไอ้ลานเปล่าเรียนเปล่าหัวล้นเปล่าตายทิ้งเปล่ามีท่านอาจารย์มากท่านมาแสดงโพธิลักษณ์ท่านแปลโอ้โหยอกย้อนหลายสันพันคมเนี่ยโอ้โหถึงร้อยสันพันคมท่านแสดงหัวล้นเปล่าหัวล้านเปล่าเอาเลยนี่ว่าหน้าฟังเท่านั้นเพราะทำคลิกได้ทุกแง่ทุกมุมให้ถึงใจของผู้ฟังให้มีใจใจฮึดสู้เลยอีกทุกวันเอาให้ถึงให้ฟังปัญญาต้องเกิดผู้พยายามที่ขาดอบรมอยู่เสมออย่าไปเอาเรื่องอะไรเข้ามาเป็นอุปสรรคกีดขวางตัวเองเรื่องทั้งหลายส่วนมาก 99% เป็นเรื่องของเด็กทั้งนั้นเราจะเป็นช่องเดียวแค่ 1% ถ้าไม่เอาจริงเอาจังจะมีแต่เรื่องของเด็กแค่ 99%อาวุธเขามี99เรามีอาวุธอันเดียวสู้เขาไม่ได้นั้นต้องฝึกขึ้นให้ดีเอาให้จริงให้จังการพิจารณาร่างกายก็จริง แต่พิจารณาผ่านไปอันนี้เราผ่านไปผ่านไปผ่านไปเราไม่ได้พิจารณาเพื่อนับเอาเวลาเวลานับเอาเที่ยวของการพิจารณาแต่เราพิจารณาเพื่อความรู้จริงเห็นจริงมันจะจีตลบทบทวนข้างใหม่เอาให้จริงให้จังบ้างครับจิตไว้อย่างที่นี่ไม่มันไปจนกระทั่งมันยอมจำนนเราให้เห็นดังชัดๆหนึ่งมันยอมได้จริงจริงก็เป็นกิเลสนั่นแหละยอมเวลาสู้กันจริงถึงเหตุถึงผลถึงเป็นถึงสายด้วยสติปัญญาของเราเหนือกว่าจริงแล้วมันหมอกราดเห็นชัดชัดทีเดียวนั่นเห็นไหมนะขึ้นอุทานจะเก่งขนาดไหนเหนือสติปัญญาที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้จะได้เหรอนะเพราะกิเลสตัวมันผลมันมีมันผ่าผลสติปัญญาก็ต้องผ่าผลเรียกว่ามรรคความเหมาะสมเครื่องปราบมันต้องผ่าผลมันอ่อนตัวลงมันก็มีเครื่องมือปราบมันไปเรื่อยเราจะเห็นได้เวลาจิตใจของเราพิจารณาในขณะขั้นเริ่มแรกมาปฏิบัติโอ้โหจิตมันดิ้นรนโกนกระวานเหมือนเราจะสนตะพายควายหัวอะไรอย่างนี้มันจะทนยังไงถ้าท่านเจ้าของอืมหนักเข้าหนักเข้าก็สู้คนไม่ได้สนตะพายจนได้เลยอันนี้หนักเข้าหนักเข้าก็สู้เราไม่ได้สู้ความเพียรพยายามไม่ได้มันก็อ่อนลงไปอ่อนกำลังลงไปสติปัญญาก็มีกำลังขึ้นจิตก็ตั้งหลักตั้งฐานว่ามีความร่มเย็นเป็นสุขภายในจิตใจไม่ว่าวุ่นขุ่นมัวหรือเดือดร้อนเป็นไฟเผาแกลบอยู่ภายในจิตใจตลอดเวลาไฟเผาแกลบเป็นยังไงมันร้อนสมอยู่ในนั้นคือมันเผาเราสมอยู่มันไฟเอาแกลบลากมันออกเลิกมันออกด้วยความเพียรพอจิตมีความสงบแล้วมันเย็นไปเองไอ้เรื่องแบบที่ร้อนสมอยู่มันก็หายหน้าไปพอจิตมีความสงบตั้งตัวได้แล้วมีเป็นนี่เคยเป็นนั่นแล้วอย่านอนใจยังเป็นเท่านั้นเอาขยับเรื่อยขณะนั่งสมาธิเอาให้จริงให้จังกับสมาธิเพื่อความสงบขณะพิจารณาทางด้านปัญญาก็เอาให้จริงให้จังกับเรื่องของปัญญาหามไปทุกคนดูตรงไหนแล้วจดจ่อตรงนั้นมันเกิดอุบายเองถ้าดูไม่จดจ่อแสดงว่ามีสติกำหนดไปตรงไหนจดจ่อตรงนั้นความรู้จดจ่อตรงนั้นแล้วมันจะมีความรู้สึกอะไรที่แยกขึ้นมาอีกมันเป็นอุบายของสติปัญญาขึ้นมาเป็นครั้งเป็นคราวไปเรื่อยๆเพราะมีสติตามการพิจารณาเถอะมันจะสะดุดขึ้นมาสะดุดขึ้นมาแยกไปตรงไหนเข้าใจไปเกิดความแยกความเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆทางปัญญาเริ่มไหวตัวเป็นอย่างนั้นมีขั้นเริ่มแรกของการฝึกจิตเพื่อเป็นสมาธิก็ยากลำบากหนักแต่ไม่ถอยไม่พ้นความไม่ถอยจนนั้นจะได้ต้องเอาจนได้สงบจนได้อ่อนกำลังจนได้นะพิจารณาปัญญาร่างกายไม่ว่าร่างกายภายนอกภายในไม่ว่าสัตว์และบุคคลพิจารณาเป็นป่าชาติดิบทั่วโลกธาตุเป็นไงเราจะพอใจอยู่ไหมอยู่กับประชาผีดิบเราก็เป็นป่าช้าเขาก็เป็นป่าช้าต่างอันต่างเป็นป่าช้าผีดิบเกลื่อนเลยในแผ่นดินนั้นนี่ไม่น่าดูที่ไหนอันใดเป็นสาระพอเทียมที่พึงใจมันไม่มีสัพพิจนาทั้งเรื่องอัตภะอัตภังปฏิคูณโสโครกมันจะเป็นอย่างนั้นแต่พูดเรื่องความตายอนิจจังถึงเรื่องตายหรือทุกขังถึงชาติปิฎกขาจะมานำปิฎกขังมันก็ถึงตายมันก็มีแต่โลกนี้มันก็เหมือนโลกตายแล้วนั่นนับวันนับเวลาเหมือนเขาก็เอาสัตว์เข้าไปฆ่าในโรงฆ่าสัตว์ตัวนี้ไปวันนั้นตัวนั้นไปวันนั้นตัวนั้นไปวันนั้นเกิดขึ้นมาแล้วความตายมันจับจองไว้ทุกรูปทุกนามไม่ว่าหญิงว่าชายว่าสัตว์ว่าบุคคลวัยใดก็ตามมันจองแล้วดับโดยสมบูรณ์ผู้นั้นผู้นั้นตายวันนั้นผู้นี้ตายวันนี้ตายวันนี้เราก็ถูกจับจองไว้แล้วนี่พิจารณาเห็นนั่นดิเรื่องของปัญญาอันนี้มันตึงเข้าประทานจิตเรานี่ก็ถูกจองกับกีกาไว้แล้วเป็นเพียงเจ้าของไม่ทราบก็กัดหญ้ากินหญ้าเรื่อยไปเหมือนวัวเหมือนควายเขาตีกาไว้บนท้ายหรือบนหลังแล้วนะนี่มีกาแล้วแสดงว่าวันใดวันหนึ่งตีกาไว้แล้วอันนี้เขาก็ตีกาไว้แล้วพญามัจจุราชส่วนอนิจจังความแปรสภาพมันตีกาตลอดเวลาเสียงมันตีกาที่ลั่นโลกธาตุเป็นหูดับตับไหม้ของมันถ้าหากเรามันเป็นเสียงเหมือนแล้วก็ฟังได้ด้วยหูแล้วนี่หูมันแตกสมองแตกกระจายไปแล้วเนี่ยเพราะเรื่องนี้จังทุกครั้งตามมันกับเพื่อนโลกมันตีกาฝากอยู่ทั่วสารพังร่างกายของเราไม่ว่าเบื้องบนเบื้องล่างทั่วทุกอวัยวะภายในร่างกายมีแต่กองจังทุกครั้งตาฝาก ตีกลางแต่ตลอดเวลาตื่นหลับมันก็ตีกลางอยู่นะมันไม่หลับเราไปหลับตื่นขึ้นมามันก็ตีนั่งฉันอาหารดูโอ้ยไม่ได้ฉันอาหารอร่อยนะมันตีกลางทั้งที่กำลังอร่อยเลยใครมาลุ้ยนั่นที่พิจารณามันซึ้งกันเลยนี่จังมันแปรอยู่ตลอดเวลาเป็นความจริงนี่เป็นทางเดินของกฎวัฏจักรเป็นอย่างนี้ที่มาให้เข้าใจขนสมบัติอันเป็นสาระสำคัญคือใจอย่าได้เป็นหมักดองอยู่ด้วยกันกับสิ่งก็ตกโสมมอันกองให้สั่งสถานการณ์นี้ถอนตัวออกมาเพราะใจเป็นสาระสำคัญมากแต่ใจนั้นที่หาสาระไม่ได้ทั้งที่มีสาระร้ายก็เพราะใจไปหลงติดอยู่ในอาจมแห่งความหาสาระไม่ได้ยังมีการทุกข์ความตายที่เทียบเหมือนอาจมแล้วมันจะมีสาระยังไงเมื่อมันไปจมในอาจมแม้แต่ทองทั้งแท่งไปจมในอาจมมันยังไม่น่าดูเลยจิตใจมันเลิศยิ่งกว่าทองทั้งแท่งเป็นไหนไหนแล้วติดใจกับอาจมคือที่โลกที่โกรธที่หลงแล้วมันมีคุณค่ามาจากไหนจึงต้องพยายามเพื่อให้จิตได้ถอนตัวออกมาจากกองอันจังกองทุกขังกระบี่ตลอดเวลาหน้าตาไหนตรงไหนเป็นสัตว์เมื่อคนเป็นเราเป็นเขาพอจะยึดอะไรที่ตรงไหนแม้แต่อยู่ในจิตมันยังหนีเราไปหลงมันที่ไหนเวลาที่เป็นงานเอามันจริงมันจังให้เห็นประจักษ์ภายในจิตเพราะธรรมเป็นของจริงเราอย่าปีนเปรี้ยวกับความจริงของธรรมที่ท่านแสดงไว้วิเลกับธรรมต้องเป็นข้าศึกกันเสมอเพราะฉะนั้นกิเลสจิตภายในใจความเห็นความรู้ต่างๆที่แสดงมาจากใจของเราจึงค้านกับธรรมะเสมอและอย่าย่ำทำลายธรรมอยู่ในจุดตัวเอาตรงนี้เอาให้ดีมาให้มันเห็นเมื่อมันซึ่งลงไปซึ่งลงไปแล้วมันดีดเองจิตความเพียรดีดขึ้นเองเหนียวแน่นทีเดียวแต่นักรบจะไม่ถอยสติปัญญาก็เหมือนที่อยู่ที่พิจารณาจนเข้าใจเต็มที่เข้าใจเวลามันออกตะเวนโอ้โหโลกธาตุนั้นมันทั่วถึงหมดปัญญาขั้นตะเวนออกจากร่างกายของเทียบทุกสัตว์ทุกส่วนทั่วสารทั่วโลกธาตุมันพิจารณาเป็นลักษณะเดียวกันหมดไม่มีทางสงสัยจะสงสัยตรงไหนอะไรก็เหมือนกันกับนี่มันวิ่งเข้าวิ่งออกเทียบเทียมกันได้ทุกสัดส่วนแล้วปล่อยวางไว้ตามเป็นจริงทีนี้จิตภาระของจิตมันก็ย่นเข้ามาแคบเข้ามาเพราะกิเลสมันแคบเข้ามาเนื่องจากความหลงแคบเข้ามาใกล้ตัวเข้ามามีวงแคบเข้ามาไม่หลงเอาอย่างกว้างขวางลึกลับจนกระทั่งมองไม่เห็นเหมือนแต่ก่อนนี่สติปัญญาเพื่อตีต้อนมาได้ตีต้อนเข้ามาตีต้อนเข้ามารวมมันเข้ามาสุดท้ายก็มีแต่ขันห้าเนี่ยตีขันห้านะให้มันแหลกละเอียดเนี่ยกองรูปก็เหมือนรูปทั้งหลายอยู่แล้วเวทนาความสุขความทุกข์เฉยๆทั่วโลกมันก็มีอยู่ด้วยกันแต่ของโลกของสารเขาของเป็นของเขาก็ไม่เป็นทุกข์ถึงเราแต่ของเราที่มันทำให้เกิดทุกข์มีทุกขเวทนาเป็นต้นเวทนาเห็นชัดเจนลงไปนั่นมันวิ่งถึงกันเองเลยไอ้เรื่องเวทนาสัญญาสังขารใหญ่เพราะมันเกี่ยวโยงกันไม่ใช่ว่าจะพิจารณานี้แล้วเสร็จอันนี้จะพิจารณานั้นเสร็จนั้นพิจารณาพิจารณาอะไรก็เอาเถอะขอให้สัญญามันยั่งซึ่งลงไปตามหลักความจริงเช่นหลักความจริงในสังขารหรือหลักความจริงในสัญญาอะไรก็ตามมันจะวิ่งถึงกันหมดแล้วเข้าใจอย่างชัดเจนเมื่อเข้าใจแล้วมันจะไม่ปล่อยมันก็ต้องปล่อยเลยสิไม่เข้าใจนะมันถึงยืดมีเรียนเพื่อความรู้เรียนจิตตภาวนาปฏิบัติทางภาคจิตตภาวนาเพื่อรู้เพื่อเข้าใจเรื่องของตัวเองเรื่องหลงมันล่มจมทุกข์จริงอันนี้จังทุกขังอนัตตาทั้งภายนอกภายในรู้แจ้งของจริงตามสิ่งนี้แล้วสติปัญญามันก็ถอยตัวเข้ามาเพราะมันหมดที่จะรบที่หมดที่จะฟาดจะฟันมันก็ถอยเข้ามาถอยเข้ามาแล้วแคบเข้าไปแคบเข้าไปจนกระทั่งสุดท้ายมันยังเหลืออยู่ที่จิตฟาดมันไหลเข้าทั้งหมดมันจะหลบซ่อนได้หรือไม่จิตก็ฟาดตรงนั้นแหลกละเอียดตรงนั้นแล้วที่ไหนสินิจังก็แล้วทุกครั้งก็แล้วอนัตตาก็แล้วถอยวางไว้ตามจริงนั่นน่ะทำทั้ง3ประเภทนี้จึงเป็นทางเดินเพื่อพระนิพพานเมื่อถึงที่สุดจุดหมายปลายทางแล้วทำทั้ง3ประการนี้ก็หมดหน้าที่ของตัวไปเช่นเดียวกับเราเดินทางมาถึงจุดที่หมายแล้วสายทางนั้นๆก็หมดความหมายหมดหน้าที่ไปใจแบบกล้าเข้าไปก็เป็นอย่างนี้มาถึงที่หมายแล้วก็เรื่องนี้ทางทุกข์นาคาที่พิจารณากันเหมือนธรรมจักรก็หยุดเองเครื่องจักรอันนี้เพราะเครื่องจักรอันนี้เป็นเครื่องจักรที่จะที่ฟาดฟันแหลกกิเลสเมื่อกี้เห็นไม่มีแล้วหมุนติดเครื่องไปทำไมนั่นงานขั้นพิจารณาท่านทำอย่างนี้องค์นั้นสำเร็จมรรคผลนิพพานอยู่ที่ไหนอันนี้สำเร็จอยู่ที่นี่ในเขาลุ่มนั้นในป่านั้นป่านี้นี่ทำงานอย่างนี้ไม่มีงานที่วุ่นวายงานสั่งสมกิเลส
1: ไอ้เสียเยอะชื่อเสียงอย่ามาพูดเลยมันลมๆแรงๆมันหลอกเจ้าของหลงบ้าดังเข้าใจเสียกิเลสตัวนี้สำคัญมันตัวหลอกเกียรติชื่อเสียงชื่อตรงไหนอะไรมันจะยิ่งกว่าธรรมฟาดลงไปให้มันเห็นธรรมภายในใจเกิดมันปล่อยหมดนั่นเนี่ยไอ้เรื่องเกียรติยศชื่อเสียงสมมตินิยมอะไรแล้วก็ตามมันเหมือนของเด็กเหมือนตุ๊กตาเครื่องเล่นของเด็กนั่นถ้าลงได้เห็นของจริงแล้วมันต่อยหมดไม่มีอะไรที่จะเหลือตกค้างเลยขึ้นชื่อว่าสมมติไม่มีที่จะตกค้างอยู่ภายในจิตนั่นแหละเป็นผลพึงใจตั้งแต่ขั้นเริ่มแรกล้มลุกคลุกคลานถ้าเป็นแทบตายแล้วมันก็เป็นไปได้อย่างนั้นเพราะการฝึกการอบรมการรักษาการบำรุงตัวเองย่อมมีความเจริญขึ้นไปเรื่อยๆเพราะจงเห็นคุณค่าของการบำรุงรักษาปฏิบัติตนเองคือใจเป็นสิ่งสำคัญยิ่งกว่าสิ่งใดในโลกและงานจิตตภาวนาให้ถือเป็นงานสำคัญยิ่งกว่างานอื่นใดเราจะเอางานใดงานอื่นมาเป็นเครื่องแก้ความลำคาญนั่นคือความลำคาญคือการเพิ่มความลำคาญเข้าใจเมื่อจิตมันเต็มที่มันนั้นขาดจิตมีวันจบได้งานของจิตตภาวนามีวันจบได้มันเหมือนงานโลกธรรมทั้งสามทำไปจนกระทั่งวันตายตายด้วยความห่วงความใยยึดถือสิ่งต่างๆเป็นกองทุกข์ทับถมตัวเองไปตลอดถึงพบหน้าหาความสุขความสบายไม่ได้เลยแต่งานของจิตตภาวนานี้ทำทั้งหมดแล้วหายห่วงอนาลโยหายห่วงทุกสิ่งทุกอย่างปล่อยไว้ตามเป็นจริงของเขาแม้สุดในร่างกายมันจะสองมันจะเป็นอะไรก็เป็นเลยก็รู้กันอยู่แล้วเรียนอย่างนั้นกายเวทนาจิตธรรมแน่ก็กายเรียนแล้วมันเป็นยังไงเรื่องของกายนี่จังทุกขังตาก็เป็นตัวเวทนาจิตธรรมเนียนจังทุกขังตาเป็นตัวดังที่ท่านพูดไว้ในวาระสุดท้ายถ้าเจอธรรมานารังอันนี้เองได้แล้วทำทั้งปวงไม่ควรถือมั่นดิเวลานี้จะถึงที่อยู่แล้วอย่าไปกอดบันไดมาถึงที่แล้วให้ปล่อยบันไดอย่าไปกอดบันไดอยู่คนนี้ง่ายคือวาระสุดท้ายนั้นให้ปล่อยบันไดเราทำทั้งหลายนั้นหมายถึงทำที่เป็นสมมุติทั้งมวลเลยแล้วเมื่อถึงขั้นนั้นแล้วให้ปล่อยจนกระทั่งบันไดที่ก้าวขึ้นให้ปล่อยหยุดทั้งที่พิจารณาอยู่อย่างเรื่องเดิมมันเถิดในงานของตนขั้นนั้นขั้นละเอียดมันมากพอเวลาถึงที่หมายตาสั่งแล้วสิ่งนี้เป็นธรรมาตาทั้งมวลต่อยหนึ่งเดียวเลยจากนั้นจันทุกขังตาไปคืออะไรนั่นไม่ใช่สมมติไม่พูดก็ไม่หลงไม่พูดก็เข้าใจไม่พูดก็รู้เมื่อถึงขั้นรู้เต็มภูมิแล้วไม่พูดก็รู้อยู่ที่ไหนก็รู้แม้สมมติว่าจอมปากก็คือจอมปากถ้าจะให้พูดไม่มีอะไรที่จะไปเป็นปัญหาอีกแล้วมันเป็นปัญหาที่กับโลกอันนี้แหละมันยุ่งกับยุ่งกับโลกอันนี้ต่างพากันพิจารณาให้จริงให้จริงเราไม่ได้หวังอะไรจากใครจำเคยจำเสริมยินทาแล้วไม่เคยสนใจสนใจแต่เหตุผลที่จะให้ประโยชน์เป็นประโยชน์แก่โลกเพราะนั้นเรามีความมุ่งของหัวใจของโลกเท่านั้นเป็นสิ่งที่เด่นในหัวใจเรานอกนั้นไม่มาเป็นใหญ่ในหัวใจเราได้เรื่องความสงสารเรายกให้เลยมันไม่ตายสงสารให้แล้วคำช้ำแล้วคำเล่าเอาไปอ่านให้เกิดประโยชน์นั้นให้เพื่อประโยชน์จริงๆนะแล้วให้เพื่อจิตใจบอกนี่เลยอย่าให้เป็นตาเน่าตกขึ้นย่างบนหิ้งนะเริ่มนี้เริ่มกำลังพิมพ์ไปแล้วแต่เราแน่ใจว่านักปฏิบัตินี่วางไม่ลงขอให้มีภูมิจิตเป็นขั้นๆไปเถอะที่เทศน์มันผ่านเพราะเราได้ตรวจเทศน์เองแต่การตั้งเทศน์ก็ไม่อะไรว่าไปว่าไปจบไม่ว่าไปจบเรื่อยๆสนใจเทศน์วันไหนก็มันก็หายเงียบหายเงียบมันไม่เทศน์ถึงผมแต่เทศน์สร้างกันสักกี่ร้อยกี่พันครั้งนี้ผมก็ไม่สนใจจะจำไม่สนใจจะทราบนะพอถึงเวลาจะเทศน์แล้วเอาขึ้นในปัจจุบันมีแล้วก็ว่างตามนั้นเรื่อยไปพอจบแล้วหายเงียบพร้อมเลยไม่ว่าจะเทศที่ไหนเหมือนกันถ้าจะมีมูลประเทศที่นั่นที่นี่จะมีโครงการประเทศอย่างนั้นหัวล้มผมไม่ได้มันประเทศตามโครงการถ้าจะให้ว่าไปตามญาติจริงก็ไปได้ประเทศแบบไปญาติไปเลยก็ไปได้แต่ไม่ถึงใจเราด้วยไม่ถึงใจผู้ฟังด้วยคือมันไม่ถนัดหัวใจเราว่าตามความจริงที่มันปรากฏเด่นในหัวใจนี้เล่าอย่างนี้เขาปั้วเลยถึงใจอย่างนี้เราแน่ใจแต่ถ้าแจกทั่วไปไม่ได้นะคือเรื่องนี้เริ่มหลังจะเป็นบางการจะมีดีตอนพอเหมาะกับคนก็เรื่อยไปอยู่บ้างเช่นเอาไปจากวัดที่ถอดมาจากเพื่อนที่มีแปดกรรมสุภาพอันนี้ไม่พอเต็มคนเลยนะถ
0: แต่ฟังแล้วมันก็ดีเหมือนกันจิตเทศน์มันพลอยเป็นผลทั้งนั้นผู้ปฏิบัติจิตใจเป็นไปขนาดนั้นหนังสือเล่มนี้จะเป็นแว่นสองทางเดียวไม่มีทางอื่นที่จะไปจิตเมื่อจิตเป็นไปแล้วมันไม่มีครูมีอาจารย์นะนอกจากครูอาจารย์องค์ไหนที่มีภูมิจิตสูงกว่าเราทั้งนั้นเราถึงจะน้อมใจรับทำไม่สูงกว่าแล้วมันรับไม่ได้เพราะอะไรเพราะพูดออกมานี่มันจะประกาศภูมิตัวเองให้เราได้ทราบแล้วถามอย่างนี้จิตคือถามถอดมันจะจิตมาถามจิตมันถามนั่นนั่นถ้านั้นตอบมาก็รู้ถ้าทั้งนั้นไม่รู้ในขั้นแห่งธรรมที่เรากำลังพิจารณาอย่างนี้ตอบมาก็สุ่มสี่สุ่มห้านั่นแหละที่ว่ามันก้มหัวลงเพื่อรับธรรมไม่ได้ตรงนั้นเหมือนกับยกยาทั้งหิวมาคุ้มกับคนไข้มันเป็นประโยชน์อะไรอันนั้นจะถูกกับโรคคนไข้เป็นเวลาไปก็ยกมาชี้จะมาฉีดก็ฉีดที่จะกินก็กินอะไรก็แล้วแต่เอาที่มันจะถูกอย่างเงี้ยหรือยกมาทั้งตู้หาประโยชน์อะไรยาทั้งตู้โยนคุ้มตั้งแต่คนไข้ทำทั้งคำพีมันคุ้มไปหัวใจผู้ปฏิบัติก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นจิตมันถึงเป็นช่างประจำควันนะอย่างนี้คือเรื่องนี้มันก็เป็นอย่างนั้นบอกชัดๆหนึ่งในนั้นเลยยิ่งดูตอนตายมันลงช่องเดียวกันทั้งนั้นแต่เราก็ไม่สนใจคิดว่ามันซ้ำกันนะก็ความจริงมันดิ่งนั้นมันเป็นอย่างนั้นจะให้พูดไปยังไงที่อื่นได้เลยความจริงมันเป็นอย่างนั้นก็ต้องพูดตามความจริงเมื่อไปล่วงเข้าถึงตรงนั้นมันก็เข้าช่องเดียวกันปั๊บจะมาซ้ำก็ได้อันนี้แต่มันจะซ้ำแบบโลกมันเป็นความจำเป็นให้เข้าช่องเดียวกันมีกี่ร้อยกี่พันคนประตูมีช่องเดียวต้องเข้านี่หมดแต่ว่าคนเหล่านี้มาเข้าซ้ำรอยกันได้หรือเพราะมันมีทางไปมันมีช่องเดียวมันบังคับให้เข้าช่องเดียวกันประตูช่องเดียวคนเป็นร้อยเป็นพันคนถ้ามีหลายช่อง10ช่อง20ช่องคนจะออกช่องไหนช่องไหนก็ได้แต่นี่มีช่องเดียวเป็นความจำเป็นออกช่องอื่นไม่ได้มีช่องนี้เท่านั้นมีกี่ร้อยกี่พันคนก็ต้องมาออกช่องนี้แล้วจะมาคนเหล่านั้นเขาซ้ำรอยกันไหมเดินตามหลังกันไหมไม่เห็นมีใครสนใจไปคิดเพราะความจำเป็นมันบอกอยู่แล้วต่างคนต่างทราบอันนี้ทำอันนี้ก็เหมือนกันเป็นธรรมจำเป็นที่ต้องพูดอย่างนั้นอยู่แล้วผู้เทศก็ทราบผู้ปฏิบัติตามซึ่งควรจะทราบอยู่แล้วจะไม่ทราบได้ไงมันต้องทราบจะขึ้นต้นจะแตกเองผมต้องเสียไม่ซ้ำกันนะที่เอามาตรวจเจ็ดสิบห้ากับไม่เห็นซ้ำของมันขึ้นแล้วท่องทางไปตรงกลางก็มาปัดซ้ำนู่นถ้าธรรมะเผ็ดร้อนธรรมะสำคัญสำคัญนะตรงตายจะซ้ำกันมันจะโยงกันเหมือนกันหมดคือคิดเฉลี่ยแล้วพอกันมาสามสิบนาทีแล้วคิดเฉลี่ยเริ่มแรกนี่แหละเริ่มจะเผ็ดร้อนมากเริ่มที่สองจะลดกันเล็กน้อยฟังว่าตั้งเริ่มนี้ตั้งแต่ประมาณ50กันนึงแต่คนที่ตั้งหิวจะเป็นคนละเอียดหนาก็เพราะความเหมาะสมที่50กันก็เพราะความเหมาะสมเริ่มนั้นจะน้อยกว่านี้มี40กว่ากันก็ตามก็เป็นความเหมาะสมคนหนึ่งเราคือเองเราเมาความน่ารังเกียจของคนอื่นหมดนะเพราะเป็นคนละเอียดละออมากเพราะฉะนั้นเรื่องนี้คุณจะหนากว่าเรื่องนั้นอยู่บ้างเหมือนกันผมจะหกร้อยกว่าหน้าแต่ไม่หนาเท่าเรื่องน้ำใจน้ำใจนี้เกิดร้อยกว่าหน้าอยู่อันนี้เรื่องหกร้อยกว่าหน้าส่วนเรื่องหลังอันนี้จะเป็นประมาณก็คนค่อยๆทราบเขาก็มาบริจาคเรื่อยๆนะมาบริจาคเดี๋ยวผมมันคนนิสัยถึงนิสัยพูดเกี่ยวกับเรื่องการเงินผมนิสัยผมไม่ให้เลยมีคำว่าโม่คุณพูดมันได้เท่าไหร่ไหมผมไม่พูดผมไม่เกี่ยวยุ่งประเทศนี้ก็พอแล้วไหนจะต้องไปพูดถึงเรื่องการเงินทองซึ่งขัดต่อนิสัยเจ้าของคือในที่มันขัดแล้วเราไม่ขัดมันขัดมันก็ผิดขัดนิสัยเราไม่เคยมาแต่ไหนแต่ไรเราไม่เคยควรใครมาแต่ไหนแต่ไรเป็นความสะดวกขนาดที่อาศัยเราแล้วมันบอกนั่นนี่มันเป็นความขัดที่อาศัยเราได้มากี่หมื่นกี่แสนมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรมันมาขัดแล้วมันก็มาเป็นค่าสิทธิ์ต่อหัวใจนั่นแหละคุณงานเป็นค่าสิทธิ์ต่อนิสัยไม่เอาอย่างนี้ก็พอเหลือมันเป็นมันไม่เหลือคิดแล้วเอาปริยัติที่สาวยันมามาเทียบเทียมกันนะมาถ้าเป็นเองเพื่อความยืนยันเพื่อเป็นแนวทางก็มีเป็นความข้อยืนยันกันก็มีคือฝ่ายผลที่มันปรากฏขึ้นในสิ่งนี้ถึงจะแน่ใจเท่าไรก็ตามความละความนี่คือขั้นหนึ่งเพราะทั้งนี้ปริยัติว่าไงอาหารมันยืนยันกันมันก็วิ่งปุ๊บเฮ้ยเวลามันติดถังนี้ทั้งพยาธิทั้งอะไรมันก็วิ่งวิ่งประสานเพราะฉะนั้นการเดินน้ำมากน้อยจึงเกิดประโยชน์ในขั้นปัญญาขั้นธรรมฐานท่านไม่กังวลแต่กังวลไม่ได้เอาไปยกมานิดนึงเป็น
2: ฆ่าศึกต่อกันเป็นอารมณ์จิตยังเข้าสู่ความสงบไม่ได้เพราะจิตเป็นปัจจุบันไม่ได้วิ่งของนอกวิ่งของมันพอถึงขั้นปัญญามันวิ่งได้ทั้งนั้นไม่ว่านอกว่าในกว้างแคบมันไปได้ครอบโลกธาตุเรื่องถึงขั้นมันออกปัญญามันไม่ลืมนะครับเลยความเป็นมาของจิตเป็นยังไงอันนี้ต่างอื่นลืมหมดอันนี้ไม่มีเลยเพราะมันอยู่ในจิตมันก็เข้ากับหนังสือมันมีปัญหาจะสรุปอะไรคือพระนาคท่านอาจารย์ถามพระนาคเสียงพระอรหันต์นี่ท่านมีความหลงลืมเป็นไรว่าอ๋อหลงลืมเป็นเหมือนกับคนเราทั่วไปเพราะสัญญาอนิจจาเรื่องของขันธ์สิ่งที่ท่านรู้แล้วว่าหลงลืมมีไหมมีคืออะไรสัจธรรมสัจธรรมคือทุกข์ที่ใจร้อนมากลืมได้ไงอยู่ที่หัวใจทุกข์ก็อยู่ที่หัวใจสมุทัยก็อยู่ที่หัวใจมรรคก็คือก็อยู่ที่หัวใจนิโรธคือความดับประดับอยู่ที่หัวใจนั่นมันจะลืมได้ยังไงผู้รู้ถูกต้องไหมนี่ไม่ลืมมันเป็นขั้นปัญญาเอาจริงๆแตกกระจายหมดเรียนมามากน้อยนี่สูตรนั้นสูตรนี้คือสูตรไหนที่ควรจะเทียบเทียมได้นักคำพีนั่งวิ่งทุกวันแต่ก่อนนี้ไม่ลืมผมเรียนมาใหม่เนี่ยเดี๋ยวนี้มันลืมไปมากแล้วนักคำพีนั่งคำพีนี่นอกจากเวลาพูดไปสัมผัสเลยถึงจะออกมาก็ไม่เต็มไม่เต็มหน่อยนั่นแต่ก่อนแต่ก่อนมันเป็นไม่เป็นหน่อยมันจำได้จริงเพราะเรานักค้นคว้าอยู่แล้วเราควรจะเนื่องทำนี่เราเราค้นคว้ามากจริงพระกายวิโดกอยู่ว่างๆไม่ทำอะไรค้นอยู่ตรงพระกายวิโดกก็สุดเขาอยู่ไหนแล้วมันอยู่ที่จิตนี่หมดดูเรื่องราวมาประกอบกันนี่ก็สุดเขาอยู่ไหนเป็นสำคัญเพราะปรมาณนี่มันเป็นเรื่องของจิตล้วนๆมันก็แปลในจิตไม่ค่อยสัมผัสเท่าไหร่นะแต่เดี๋ยวปรมาจะทำจิตไม่ค่อยสัมผัสไม่ค่อยคิดแบบดูอะไรดูบ้างไหมพูดถึงเรื่องของจิตของจิตของจิตนี่ครั้งนี้มันก็เป็นอย่างนี้แล้วมันก็ไม่สนใจมันก็สูบที่ไหนมันค้นดูเป็นคติเป็นเครื่องประกอบอะไรต่างๆเพราะมันเป็นตรงนี้เป็นกับเวลาที่ผ่านเกี่ยวกับเรื่องวัตถุเรื่องบุคคลส่วนปรมัตถธรรมนั่นเป็นธรรมะที่ผ่านเรื่องนี้เราก็ไม่สงสัยอะไรแล้วดูจะไปสอนใครจะไปสอนได้ยังไงอริธรรมหมดนอนถึงขั้นถึงควรสอนได้สอนได้ยังไงแม้ถึงขั้นถึงควรสอนก็สอนจะยกมาสอนเฉพาะที่เหมาะกับภูมิของผู้นั้นเท่านั้นเราจะยกมาทั้งคำพีอริธรรมนั้นพระปรมัตถ์นั้นได้ไหมยกมาแล้วได้หนึ่งการคนควานคนความมาหนึ่งพูดถึงหนึ่งการคนควานกับครบขันผู้หญิงคนหนึ่งไหมส่งจดหมายมาจากเมืองนนท์นั่นเมื่อเดือนไหนก็สองเดือนผ่านมาแล้วคงเป็นเดือนมิถุนาเขาทราบครึ่งในหนังสือมันเกิดอย่างนั้นเขาก็มาพูดขอประทานโทษเลยหมาเขาที่เป็นหมามันนี่ก็ไม่ทราบเป็นความหลับบอกแค่ไหนเพราะฉันเรียนจบแค่ปอซึ่งเขาขันอยู่ตรงนี้เขาเหมือนกับว่าเรานี่จบทั้งไหนท่านจรวดอยู่ในนั้นรู้ไหมเขาก็แล้วเราก็ตอบไปก็ตอบแบบเดียวกันนะอาจารย์ให้อภัยมาแล้วตั้งแต่คุณยังไม่เขียนนู่นเพราะอาจารย์จบแค่ป.สามเท่านั้นผมบอกผมให้อภัยตั้งแต่ยังไม่เขียนจดหมายนู่นผมว่าเพราะผมจบแค่ป.สามที่จบแค่ป.สามเขาจบป.สี่นี่มันก่อนเขียนจดหมายแล้วใช่ไหมล่ะเพราะงั้นเราจึงบอกว่าให้อภัยตั้งแต่ยังคุณยังไม่เขียนเพราะคุณจบเพราะอาจารย์จบแค่ป.สามเท่านั้นคุณจบถึงป.สี่ยังดีกว่าอาจารย์นะอาจารย์ให้อภัยได้เลยเราบอกทีนี้พอสุดท้ายตอบสรุปความแล้วสุดท้ายแล้วเราก็ลงชื่อว่าหลวงพ่อป.สามมาถึงพบขันด้วยกันเอาหมอหลวงพ่อป.สามมาถึงความจริงก็อย่างนั้นจริงผมจบป.สามเท่านั้นเองถ้าก่อนมันไม่มีป.สี่โรงเรียนมันไม่มีป.สี่ป.สี่มีมาทีหลังจบป.สามแล้วออกได้ออกได้ตัวอาหารคุณเรียกอะไรหลายตัวนี่ได้สบายนะป.สามไปก่อนเรียกป.สามก็ออกแต่เรื่องหนังสืออย่างอื่นที่เราดูเราไม่พูดเขาพูดในเป็นวงจำกัดเขาจบชั้นนั้นชั้นนี้เขาบอกชั้นนั้นชั้นนี้เราจะเรียนไปอะไรมากน้อยอย่างไรก็ไม่เป็นชั้นเป็นภูมิเราจำเป็นเราต้องมาพูดเราก็ต้องเอาชั้นภูมิพูดเขาไม่ยอมพูดกันถึงเขาว่าเขาจบป.สี่เราก็จบแค่ป.สามเราก็บอกว่าเราจบแค่ป.สามแต่ถ้าเราสามหมดนะผมเรียนทั้งโลกก็จบแค่ป.สาม นักธรรมเอกนักธรรมเอกมันกับสามได้ตรีโทเอกไงกับสามประเดียนกับสามก็เลยเป็นคำสามไปได้เลยข้อความสามข้อนั้นขบขันโลกโลกคุณพูดยังไงพิจารณาเรื่องไปแล้วต่อนั้นพอนี้ชั้นนั้นชั้นนี้หรือว่ามันไปนี่มันทุกวันนี้มันซื้อประกาศไปด้วยนะตอนเดโมเดี๋ยวนี้เย็นแม้จะทางธรรมก็เป็นมันเป็นโลกไปหมดแต่ก่อนนู้นโอ้ยเอาจริงจังไม่ดูใครเสียภูมิอ่ะหาดูใครทำไมเสียภูมิได้มันได้เต็มภูมิใจเราเราเรียนมาเท่าไหร่มันได้นี่เราถึงภูมิใจละยืมความรู้ก็ดึงเข้ามาได้นะเห็นไม่เยอะใจเราเป็นยังไงผมมือทุกวันนี้โอ้ยจอมปลอมนั้นเรียนรักกันทั้งนั้นพวกขี้เกียจทำอะไรไม่เป็นชิ้นเป็นอันน่าจะชื่อจะเสียงว่าตั้งขามเราก็จะไปดูแลเหมาะสมกว้างขวางเที่ยวบนหลังเขาคือกว้างขวางชอบเราไปแล้วเราชอบถูกชะตาเรื่องเขาแล้วมันชอบอย่างไรก็ได้แหละเพราะมันเคยกับเขาไงอยู่บนเขาหลังเขาจริงๆเวลาดึกๆนะมันแตกนะแล้วอากาศเหมือนกับมันค่อยคลานคืบคลานเข้ามาหาเราเนี่ยละเอียดละเอียดนะอากาศละเอียดละเอียดเหมือนกับมันคืบคลานเข้ามาหาเราเข้ามาหาร่างกายจิตใจเรามันละเอียดอากาศละเอียดอากาศคืออากาศทั้งหลายแต่แล้วก็คือเงียบด้วยนะที่อยู่ในถ้ำยังไม่อากาศยังไม่ดีบางถ้ำไม่ดีนะผมก็ไม่ชอบผมเราไม่ถือขังตรงนั้นตรงนี้ทำนั้นทำนี้นักเราถือถ้าเราจะขังที่มันเป็นความสะดวกเหมาะสมในการบำเพ็ญกรรมฐานเราถือนั้นเป็นของขังการบำเพ็ญสะดวกสบายแล้วอยู่ก็สบายอยู่มีแต่ที่ข้างคาวจนศีรษะจะแตกมันเหม็นเขียวคิดดึกนะนั้นเราไม่อยู่อากาศอับๆก็ไม่อยู่อยู่ก็อยู่อากาศโล่งๆสบายมันอยู่ถ้ำดังนั้นจะอยู่บนหลังถ้ำหลังเขานั่นเองถ้ามันมีน้ำมาอยู่หลังเขาก็อยู่มันมีเหมือนกันมีแอ่งน้ำอะไรเป็นน้ำค้ำน้ำเชื่อมมันมีอยู่บนหลังเขาอยู่สบายเวลาคืนเงียบๆมันอากาศมันละเอียดจริงๆนะมันเงียบหมดไม่มีเสียงอะไรเลยมีความรู้มันก็เด่นนี่เมื่อความรู้มันเด่นมากๆจึงเป็นเหมือนกับความรู้นี่มันแสดงเสียงเป็นกังวานด้วยความเด่นของตัวเองนั่นเป็นความรู้สึกนั่นนะมีความรู้นี่มันเด่นมากมันเด่นยังไงเพราะมันอยู่ในขั้นเด่นนั่นร่างกายเหมือนไม่มีนี่เป็นเงาร่างกายเราคืออำนาจของความสว่างอำนาจความละเอียดของจิตมันกระจายออกหมดมันเห็นร่างกายของต้องก้มลองดูนี่ก็ดูนี่นะผมบางทีนะพอมันสง่าผ่าเผยมันสว่างกระจ่างแจ้งภายในจิตจนเป็นของวัตจักรที่ร่างกายเหมือนอะไรนะเหมือนแก้วครอบตะเกียงเจ้าพายุนั่นแหละคือมันทะลุออกหมดเลยความสว่างภายในทะลุแก้วครอบออกมาไม่มีอะไรขัดข้องนี่จิตตกกระจายตัวออกมาร่างกายจึงเป็นเพียงเงาก็ประกอบกับอากาศดีๆนะกลางคืนสงัดด้วยแล้วความรู้นี่มันก็เด่นเต็มที่เลยร่างกายเหมือนไม่มีความหมายมีความหมายอยู่อันเดียวตั้งแต่จิตดวงรู้เด่นๆเท่านั้นทีนี้จิตที่ว่า

ภายนอกก็เงียบภายในก็เงียบสนุกที่จะงานสนุกที่มาโลกนี้มันไม่มีความหมายเลยนี่มันคือไหนและอะไรที่จะเกิดเรื่องเกิดรามากน้อยดีชั่วประการใดนี้จะออกจากจิตนี้เท่านั้นนะถ้าจิตไม่มีเรื่องแค่อย่างเดียวไม่มีเรื่องอะไรในโลกนี้เหมือนโลกไม่มีมันเป็นความซึ้งขนาดนั้นไม่ใช่ธรรมดามันซึ้งจิตมันเป็นเจ้าเรื่องที่พอมันหมดเรื่องแล้วมันไม่มีอะไรมันมีแต่ความรู้เด่นมันมีอะไรแสงขึ้นมามันไม่มีอะไรสมัครเกี่ยวข้องจนมันแสงขึ้นมามันจะคิดปรุงแล้วนำอารมณ์นั้นเข้ามามันไม่นี่โลกก็เหมือนไม่มีเพราะจิตไม่ได้ให้ความหมายว่าสิ่งนั้นมีสิ่งนั้นดีสิ่งนี้ชั่วสิ่งนั้นสูงสิ่งนี้ต่ำนั้นดำนั้นขาวมันเป็นความหมายของจิตทั้งนั้นที่ออกไปเพราะจิตอันนี้ออกไปไม่ได้หรือว่ามันไม่มีทางที่จะออกหรือว่ามันหมดเรื่องของมันที่จะออกแล้วก็แล้วแต่จะพิจารณาบอกมันไม่ขีดไปเกี่ยวแล้วโลกก็เหมือนไม่มีผมเด่นอยู่อันเดียวเท่านั้นถ้าเราจะพูดว่ามีแต่อันนี้นั่นก็ได้พูดได้เต็มปากเพราะงั้นไม่มีจิตดวงนี้เรื่องอาการของจิตนี่มันเปลี่ยนไปเรื่อยเรื่อยไม่หยุดไม่ถอยนะเปลี่ยนตั้งแต่ความอยากขึ้นไปสู่ความละเอียดไปเรื่อยนี่อาการนี้เป็นอาการสมมุติเป็นความดีเปลี่ยนตัวขึ้นไปเรื่อยจนกระทั่งหมดความเปลี่ยนตัวแล้วตัวสมมุติหมดมันก็หมดความเปลี่ยนแปลงของอาการเราจะพูดว่าจิตไม่มีอาการก็ได้เมื่อเราไม่แย้งเราไม่ขัดเราสักอย่างเดียวเราพูดได้ทั้งนั้นเพราะเดินจะขัดจะแย้งอะไรก็เป็นเรื่องของเขาขอให้เจ้าของอย่าขัดเจ้าของอย่าแย่งเจ้าของให้เป็นความถนัดของเจ้าของแล้วมันพูดได้ทั้งนั้นแหละนี่ว่างมันคำว่าเด่นมันอะไรมันสองอย่างนะเด่นที่เด่นละเอียดมันก็เด่นทั้งมันเช่นเด่นวิชามันก็เด่นทั้งมันเด่นไปแบบเด่นทำให้ดูดให้ดื่มให้ติดให้พันนี่พิจารณาเด่นแล้วก็ติดพันด้วยนักชอบอ้อยอิ่มความเด่นนั้นเป็นความอ้อยอิ่มให้ติดอย่างดึกซึ้งรู้สึกตัวแล้วเคิร์ฟหลับไปแล้วนั่นมันหมดไปแล้วเด่นก็ไม่ติดตัวเองไม่มีอะไรติดนะทราบว่าเด่นก็ทราบว่าทำไมไม่ทราบมันเด่นอยู่แล้วผู้เด่นก็คือผู้รู้อยู่แล้วทำไมจะไม่ทราบเอาที่ทราบลงไปสิผู้เหล่านี้ผู้รู้ทุกคนนี่นั่นแหละจิตตรงนั้นแหละมันอยู่ไหนอยากคิดอย่ามองข้ามจิตเวลานี้มันกำลังเป็นเจ้าเรื่องจิตเนี่ยมันยังไม่เป็นเจ้าของมหาสมบัติมันยังเป็นเจ้าเรื่องที่เดือดเป็นนายมันจึงหาความอัศจรรย์ไม่ได้เพราะที่เดือดไม่ใช่ของอัศจรรย์แล้วคำพูดที่พูดทั้งหมดเนี่ยมันหักรู้คือมันสมมติเราพูดแล้วเราลืมไปจำเวลาจิตเป็นขึ้นมาแล้วเมื่อมันมีถิ่นที่รับไปแล้วคำพูดทั้งหมดนี่มันจะวิ่งเข้าถึงกันเลยครูบาอาจารย์พูดมากี่เรื่องก็จำเราจำไม่ได้เลยไปเสียเนี่ยพอถึงเราเป็นนี่ปุ๊บอย่างนี้มันเป็นความจริงหนึ่งนะปั๊บอันนี้รุ่งเข้ากันเลยมันมีพยานหลักฐานเข้าดึงดันกันเลยปั๊บมาพอมันถึงมาปั๊บโอ้นี่ครูอาจารย์ก็เคยฟังแล้วโอ้นี่ครูอาจารย์ก็เคยฟังแล้วแต่ก่อนมันทำไมไม่เข้าใจแล้วประการหนึ่งจำไม่ได้ด้วยพอนี่โผล่ขึ้นปุ๊บอย่างนี้เข้าใจแล้วจำได้โอ้นี่ใครเคยฟังแล้วแหมนี่พวกเติมตาหมดติดคือเจ้าเรื่องมันคอยรู้กันนะมันก็ไม่มีเรื่องไม่มีเรื่องก็เหมือนกับแอร์ก็ไม่มีหวังโยกไม่มีมันก็ข้าวฝันก็โมฆะลาวิจิตโตโลกังเวคัสสุเลยโมฆะลาวัสดาตะโตก่อนโมฆะลาเคยเป็นที่นาโลกเป็นของสูงต่างว่างต่างพยายามจะตามไม่ถึงอย่างไรผมก็รู้อยู่นั่นมันโดยในหลักต้องทำเองนะธรรมวิจารดังนั้นเราเองโลกเป็นของว่างจากคือว่างจากกัดจากบุคคลจากตัวจากตนจากเราจากเขาจากหญิงจากชายจากดีว่าชั่วอันนี้เองหลักพูดง่ายว่างไปอย่างนี้พอถึงขั้นมันวางแล้วมันก็ว่างอันนี้ต่างหากนั้นอาตมาจะต้องถึงนี่ต้นมาทั้งถึงนู้นแหละนั่นคือพยายามจุดที่จะตามได้ทันถ้าเราจำไม่ถูกประมาณนั้นคนจำเองมันก็คือ6 คนพระคุณถามมหาวิจารมันก็คือกระดาษหน้ามันกันนะมันก็เหมือนเด็กเองเด็กเองแต่เราเป็นคนหนักผู้ใหญ่ยังไม่เห็นมีปัญหาอะไรพอที่จะคิดได้ไปถามครูบาอาจารย์มันโง่อยู่กับเด็กแต่นั้นมหาวิจารก็จะอุปโนโขมเลยอุปโนโขมเลยมันเกิดที่เราแล้วก็เกิดที่นี่อย่างนี้อุปโนโขมเลยมันเกิดที่นี่

เกิดขึ้นมาจริงๆถ้ามีเชื้อให้เกิดก็เกิดขึ้นเชื้อมันพาเกิดเกิดขึ้นเชื้อหมดร่างก็ยังเกิดสมัยนั้นสมัยครูอาจารย์มันกำลังหลังมันไม่หนักมันไม่มีอะไรปนเปื้อนในพระเราหลงรวมเมื่อรวมตัวเหมือนทุกวันด้านรักโขมันก็ไม่ใช่มีอะไรมาปนเปื้อนมากมายก็มาขันกับฝันอยู่นี่ใครก็ไม่รู้เพราะเรื่องมันไม่กระจายเพราะแม่ครูอาจารย์มันคืออยู่เรื่องมันไม่ค่อยกระจายนะหลังจากนั้นมาแล้วแต่ว่าอย่างยิ่งก็คือประวัติของท่านเนี่ยสำคัญระวังท่านออกกระจายเลยบางคนก็หลั่งไหลมาด้วยมันก็จะกลายเป็นกับการโลภิสังหันติตาตายก็เหยื่อรอดผู้เป็นธรรมนั่นก็เป็นผู้เป็นลืมตัวนี่นะถึงเขามานับถือก็เคารพบูชาลืมตัวตรงนั้นก็มันเสียผู้เป็นธรรมนะทำอะไรก็ไม่ลืมยกสมบัติมาทั้งสามโลกธาตุมามอบให้ท่านองค์เดียวท่านก็ไม่ลืมโอ้ยไม่เอาถึงวางเท่านั้นมันกระบาดลูกเดียวมันก็หนักจะตายแล้วบาดเท่านั้นเจ้าเอาอะไรมาให้อีกไม่เดี๋ยวมาแบกมาหามเลยนะเดี๋ยวท่าเดี๋ยวขันมันก็หนักพอเริ่มพอตายแหละท่านกระบาดอย่างนั้นเสียเพราะท่านไม่มีอะไรจะยึดไม่เห็นมีอะไรพิเศษพิโสพอที่จะไปหลงจิตใจของเรามันไม่เป็นอย่างนั้นเลยยังเขานับถือก็ลืมตัวแล้วมีคนเคารพนับถือก็ลืมตัวท่านไม่มีอะไรจะลืมเขาจะเคารพนับถือก็ลืมเขาจะกำหนดติสินินทาก็ลืมมาเท่าเดิมเรื่องปากคนเรื่องโลกธรรมเรียนธรรมะก็เรียนโลกธรรมให้รู้ถึงอาจจะนี่รู้ตัวแล้วมันก็ไม่หลงเรื่องเงามันเกิดขึ้นกับตัวเขาตำหนินี่ก็เป็นคำออกจากปากเขาออกจากความคิดเขาก็สร้างเหตุขึ้นไปหมดผลก็เป็นของเขาเองแล้วไม่เห็นมีอะไรถ้าเราเป็นสำคัญขึ้นมาสำคัญว่าเขาตำหนิเราสำคัญว่าเขาว่าให้เราหนึ่งความสำคัญนี่สร้างขึ้นได้ในตัวเราไม่พอใจในเขาหนักหนึ่งสร้างขึ้นมาในตัวก็ได้รับผลจริงไม่พอใจเดือดร้อนมีวายขึ้นมาถึงเราสร้างขึ้นมาเราคว้าใช้ไปยินจากเขาแต่เราไม่สร้างขึ้นมาแล้วก็ผ่านไปเงียบเงี้ยมันจะไปไหนมันไม่มีตะกร้ามันมีกระบุงใส่หรือวะความแสดงเสริมความชมเชยความปิติมีทางผ่านหูปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บแต่มันก็เป็นลมเปล่าวะผ่านไปผ่านไปผ่านไปแล้วจะเอาอะไรอยู่เพราะจิตมันพอแล้วมันไม่รับอะไรดีเข้ามาก็มารับผู้ออกมาก็มารับท่านยิ่งยอดคุณนักปราบปัดถึงนักบุคคลผู้บุญรับบาปอันละได้เลย

0: ู้จะได้กำลังทางด้านจิตใจหรือได้คติเครื่องเตือนใจของตนจะได้ในเวลาอาศัยอยู่กับครูบาอาจารย์และออกหาความสงัดวิเวกในที่แห่งใดแห่งหนึ่งเป็นเวลาชั่วคราวแล้วเข้ามาสู่วงครูบาอาจารย์เพื่อการศึกษาพอได้อุบายแล้วก็ออกหาที่สงัดวิเวกเมื่อเกิดข้อข้องใจทำส่วนใดขึ้นมาก็รีบเข้าไปศึกษาจากท่านมีการเข้าๆออกอยู่โดยวิธีนี้จะได้อุบายขึ้นโดยลำดับแต่ผู้ที่จากครูบาอาจารย์ไปทั้งๆที่จิตใจของตนยังไม่มีความแน่นอนทั้งทางด้านสมาธิและด้านปัญญาผู้เช่นนี้จะไม่สามารถนำตัวให้ปลอดภัยไปได้อันหนึ่งการมารับการศึกษาจากท่านพึงเป็นผู้มีสติคอยสำเนียกเสมอทั้งทางตาที่จะคอยสอดส่องมองดูอากัปกิริยาการกระทำของท่านและหมู่เพื่อนด้วยความสนใจจริงๆทางหูก็พยายามศึกษาเพื่อความเข้าอกเข้าใจจากท่านและหมู่คณะพอที่จะเป็นสติสอนใจได้มีความพยายามปักใฝ่อยู่เช่นนี้ชื่อว่าผู้มาศึกษาและจะได้สติปัญญาเป็นเครื่องคร่ำสอนตนเองในการข้างหน้าแม้อาจารย์หรือหมู่คณะที่ตนถือว่าเป็นที่เคารพได้จากไปหรือตนได้จากท่านไปแล้วคุณธรรมที่ตนได้รับจากท่านมาจนเพียงพอภายในจิตใจนี่แหละจะเป็นอาจารย์แทนท่านแนบสนิทอยู่กับใจของเราเวลาเรามาศึกษาจากท่านกิจธุระก็ไม่มีอันใดนอกจากจะพยายามอบรมตนโดยทางเดียวเท่านั้นโดยมากผู้เอาตัวไปไม่รอดเนื่องจากเวลามาอยู่กับท่านไม่มีความสนใจอย่างจริงจังเบื้องต้นก็ตั้งใจมาศึกษาครั้นต่อมาเพราะอำนาจของกิเลสตัวหยาบๆคือความเกียจคร้านเข้าแทรกสิงในหัวใจความตั้งใจนั้นก็เลยล้มละลายไปโดยไม่รู้สึกตัวแล้วก็เปลี่ยนความรู้สึกขึ้นมาใหม่ว่ามาอยู่กับท่านพอเป็นชื่อเป็นนามแล้วเอาชื่อของครูบาอาจารย์ไปขายกินก็มีมากนี่ไม่มีประโยชน์อะไรนอกจากจะทำให้หมู่เพื่อนและครูบาอาจารย์เสียหายไปด้วยเท่านั้นฉะนั้นขอให้เราทุกท่านโปรดจำไว้ผู้ที่มุ่งมาศึกษาจริงๆท่านพูดอะไรหรือเห็นกิริยามารยาทส่วนใดที่ท่านแสดงออกมาต้องเข้าถึงจิตยึดไว้เป็นหลักฐานทันทีไม่ยอมให้ผ่านไปเปล่าๆนี่คือว่าผู้มาศึกษาเพื่อมุ่งประโยชน์แท้ส่วนมากผู้มาอยู่กับท่านออกไปแล้วเกิดความเสียหายทั้งกำลังใจก็ไม่มีและก่อความกังวลแต่ตนเองตลอดหมู่เพื่อนด้วยกันเนื่องจากมาศึกษาลืมความปรารถนาหรือเจตนาเบื้องต้นของตนไปเสียเรื่องจึงเป็นอย่างนั้นยกตัวอย่างเช่นผู้ไปศึกษาจากท่านพระอาจารย์มั่นของเราเมื่อไปถึงสถานที่อยู่ของท่านแล้วไม่คำนึงถึงนิสัยของท่านให้สมเจตนาที่มุ่งไปพอได้ยินเสียงเอะบ้างเล็กน้อย 1. สร้างความสำคัญขึ้นในใจตนเองว่าท่านโกรธให้บ้าง 2. ว่าท่านเป็นครังแห่งกิเลสบ้าง 3. เกิดความกลัวในท่านบ้าง 4.ว่าท่านไม่น่าเลื่อมใสเพราะความเข้าใจว่าท่านเป็นครังแห่งกิเลสบ้างแล้วก็ผินหนีไปเพราะความโง่แคล้วเป็นศาสดาแทนพระพุทธเจ้าเมื่อไปแล้วแทนที่จะพยายามปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้น เลยกลายเป็นเรื่องแหวกแนวไปเสียความจริงถ้าหลงได้เชื่อว่าท่านเป็นธรรมจริงๆแล้วเราไม่ต้องไปสนใจในคำพูดจาเสียงหนักเสียงเบาเสียงค่อยเสียงแรงต้องสังเกตเหตุผลจากคำพูดเป็นของสำคัญคำพูดที่ท่านพูดออกมาทุกๆคำนั้นมีเหตุผลพอที่ผู้ศึกษาจะได้รับประโยชน์หรือไม่ถ้ามีเหตุผลแล้วแสดงว่าคำพูดนั้นเต็มไปด้วยธรรมควรยึดมาเป็นคติทันทีเพียงเสียงไม่เป็นของสำคัญอะไรเพราะฟ้าร้องบนอากาศยังมีเสียงดังมากยิ่งกว่าเสียงครูบาอาจารย์เป็นไหนๆแต่เวลาฝนตกลงมาทำไมจึงเย็นเล่านี่เรื่องของครูบาอาจารย์ท่านต้องมีความฉลาดในอุบายต่างๆที่จะมาแนะนำสั่งสอนบรรดาลูกศิษย์แต่ละลายละลายไม่ให้ซ้ำกันเพราะนิสัยของผู้มาศึกษามีจำนวนมากและต่างๆกันถ้าท่านจะวางมารยาทคำพูดคำจาโดยทางเดียวแล้วซ้ายผู้มาศึกษาด้วยความตั้งใจเพื่อรับประโยชน์จากท่านก็ไม่เห็นจะได้ความเฉลียวฉลาดเท่าที่ควรเนื่องจากครูบาอาจารย์ไม่มีความฉลาดสามารถจะแนะนำบรรดาศิษย์ทั้งหลายให้ตรงกับกระดิกนิสัยของศิษย์นั้นๆเช่นเดียวกับนายแพทย์ผู้ไม่ฉลาดสามารถจะยังโรคที่มีอาการต่างๆให้หายได้โดยยาเพียงแต่ทราบว่าโรคเท่านั้นไม่สามารถจะทราบว่าเป็นโรคประเภทใดถ้าโรคที่เกิดในสัตว์และบุคคลมีจำนวนมากมายจนไม่สามารถจะนับอ่านได้ยาจึงต้องมีหลายขนานสำหรับนายแพทย์ผู้ฉลาดที่จะนำมารักษาโรคนั้นๆใครเป็นโรคอะไรก็ตามมาหาแพทย์แพทย์ก็นำยาขนานเดียวเท่านั้นไปรักษาแล้วยาจะทันกับโรคได้อย่างไรถ้าเป็นโรคที่ควรรับยานั้นอยู่บ้างยาก็จะเป็นประโยชน์แต่ถ้าเป็นโรคประเภทอื่นที่ไม่เกี่ยวกับยาขนานนั้นแล้วยาขนานนั้นก็ไม่ผิดอะไรกับน้ำธรรมดาหรือวัตถุธรรมดาถ้าเป็นนายแพทย์ผู้ฉลาดเมื่อคนไข้เข้าไปหาต้องถามว่าท่านมีอาการอย่างไรตลอดสมมุติฐานของโรคว่าเป็นมาอย่างไรต้องถามให้ละเอียดเมื่อคนไข้เล่าอาการของโรคให้ฟังเท่านั้นหมอไม่จำเป็นจะต้องถามว่าท่านเป็นโรคชื่ออะไรเพราะเรื่องชื่อหรือเรื่องนามของโรคไม่เป็นของสำคัญสำคัญที่อาการของโรคเป็นอย่างไรมีอาการเจ็บปวดที่ไหนเพียงคนไข้เราอาการให้หมอฟังเท่านั้นหมอก็ทราบทันทีพร้อมทั้งนำยารักษาพร้อมทั้งนำยามารักษาคนไข้นั้นๆให้หายไปได้มีลักษณะของนายแพทย์ผู้ฉลาดต้องถามอาการของโรคให้ชัดเจนแล้วก็นำยามารักษาให้ถูกต้องกับโรคนั้นๆโรคต้องเบาลงหรือหายไปได้เพราะฉะนั้นผู้จะรักษาคนไข้ต้องผ่านทางการแพทย์มาก่อนไม่มากก็น้อยดีกว่าการตั้งตัวเป็นหมอก่อนเรียนวิชาแพทย์คนไข้ที่มาอาศัยจะไม่ผิดหวังทั้งจะเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติบ้านเมืองถ้าเป็นหมอแบบสุ่มเดาจะไม่สามารถรักษาคนไข้ให้หายได้และไม่ผิดเปลือกอะไรกับคนธรรมดาซึ่งไม่ได้เป็นหมอทั้งเป็นอันตรายแก่คนไข้เป็นจำนวนมากด้วยเรื่องของครูบาอาจารย์ก็มีลักษณะเช่นเดียวกันถ้าไม่มีความฉลาดสามารถปฏิบัติต่อบรรดาผู้มาศึกษาได้แล้วใครมาหาก็วางมารยาทอันเดียวคำพูดชนิดเดียวกันหมดตลอดธรรมะก็เทศอย่างนั้นเท่านั้นยกขึ้นบทเดียวบาทเดียวคาถาเดียววันไหนก็ยกขึ้นบทนั้นบาทนั้นคาถานั้นแปลว่าอย่างนั้นอธิบายว่าอย่างนั้นเท่านั้นใครจะมาศึกษาปรารภเรื่องอะไรก็ไม่สนใจใครจะมีความรู้สูงต่ำขนาดไหนใครจะอยู่ในขั้นสมาธิหรือขั้นปัญญาอย่างหยาบอย่างกลางและอย่างละเอียดตามขั้นของสมาธิและขั้นปัญญาอาจารย์ไม่เคยสนใจสอนแต่บทเดียวบาทเดียวคาถาเดียวเท่านั้น
1: นี่พึงทราบว่าอาจารย์องค์นี้จะไม่สามารถนำบรรณาจิตให้ได้รับผลประโยชน์สมเจตนาที่ได้อุตส่าห์พยายามมาพึ่งพิงอิงอาศัยกับอาจารย์องค์นั้นๆแต่ถ้าอาจารย์เป็นผู้ฉลาดแล้วต้องทราบทั้งความรู้ทั้งอัธยาศัยของบรรดาภูมาศึกษาว่ามีความรู้และนิสัยอย่างไรด้วยมีความหนักเบาในแง่ไหนตลอดถึงธรรมะจะต้องมีการศึกษาปรารภและสนทนาซึ่งกันและกันแม้จะไม่ทราบด้วยญาณก็ต้องทราบด้วยวิธีสนทนาว่ามีความรู้แค่ไหนทางด้านจิตใจและต้องปฏิบัติให้ถูกกับจริตนิสัยของผู้มาศึกษานั้นๆผู้นี้ต้องปฏิบัติด้วยอย่างนี้ผู้นั้นต้องใช้กิริยามารยาทด้วยอย่างนั้นอย่างนั้นตามความรู้ความฉลาดของผู้มาศึกษาซึ่งไม่เหมือนกันนี่ถ้าเป็นเรื่องของอาจารย์ผู้ฉลาดและเข้าใจในอัตถธรรมทั้งรู้ความลึกตื้นแห่งธรรมมาแล้วจะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นส่วนมากแต่ผู้มาศึกษาไม่ได้พิจารณาพอเห็นกิริยาคำพูดของท่านสูงบ้างต่ำบ้างห้อยบ้างแรงบ้างเลยมายึดเอาเสียงนี้เสียว่าเป็นตัวกิเลสตัวตัณหาและถือว่าเป็นข้าศึกต่อตนเองนี่น้ำยังเห็นว่าครูบาอาจารย์เป็นเสือร่ายตัวหนึ่งซึ่งจะกัดขี่เราไปเสียแล้วก็เพ่นหนีไปด้วยความโง่ของตนที่ถูกควรคิดดูใกล้ๆตั้งแต่นายแพทย์ฉีดยาเข็มแทงเราก็ยังรู้สึกเจ็บปวดแสบร้อนตามฤทธิ์ของยาและเข็มซึ่งมีพิษต่างๆกันถ้าโรคบางรายถึงต้องผ่าตัดโรคบางรายเพียงรับทานยาก็หายโรคบางรายต้องสับฉีดและผ่าตัดเอาเนื้อร้ายออกตามวิธีการของแพทย์ซึ่งมีมากอย่างต่างๆกันแต่จะเป็นวิธีใดก็ต้องทำให้ตรงกับเรื่องของโรคเพื่อให้หายทั้งนั้นโรคที่ควรรับทานยาก็ต้องรับทานโรคที่ควรฉีดก็ต้องฉีดโรคที่ควรผ่าตัดมากน้อยก็ต้องทำตามความหนักเบาของโรคและสมมุติฐานของโรคโรคเป็นอยู่ที่ตรงไหนควรจะทำอย่างไรนายแพทย์ต้องทราบโดยตลอดไม่เช่นนั้นจะรักษาคนไข้ไปไม่ได้เรื่องนี้เราลองไปถามดูตามโรงพยาบาลและสถานคลินิกต่างๆว่าเป็นอย่างไรบ้างพอเราทานเข้าไปก็จะทราบได้ว่าวิธีการของนายแพทย์ปฏิบัติต่อคนไข้นั้นๆจะไม่เหมือนกันปฏิบัติต่อคนไข้คนหนึ่งเป็นอย่างหนึ่งอีกคนหนึ่งเป็นอย่างหนึ่งตลอดมารยาทอัธยาศัยอันดีงามซึ่งเป็นโอสถขนานหนึ่งที่หมอจะควรปฏิบัติต่อคนไข้ทุกๆรายไม่ซ้ำรอยกันเพราะคนไข้มีหลายประเภทแต่ให้ชื่อรวมเป็นอย่างเดียวกันสำหรับโรคที่เกิดจากคนไข้มีแตกต่างกันเป็นจำนวนมากมายเฉพาะนายแพทย์ผู้สามารถจะรักษาโรคให้หายนั้นต้องเป็นผู้ฉลาดทันกับโรคของคนไข้ที่มารับยาธรรมะบางอย่างก็ต้องมีหนักบ้างเบาบ้างค่อยบ้างแรงบ้างสูงบ้างต่ำบ้างตามจริตนิสัยความโง่ความฉลาดมากน้อยของผู้มาศึกษาแต่จะเป็นธรรมประเภทใดพึงทราบว่าเป็นยาแก้โรคหัวใจคือโรคที่เรียกอาสวะให้เบาบางและหายสนิทจนเป็นจิตที่บริสุทธิ์พุทโธขึ้นมาทั้งดวงเช่นเดียวกับนายแพทย์ผู้ฉลาดรักษาคนไข้หายได้ด้วยยาโดยวิธีต่างๆฉะนั้นในเรื่องทั้งนี้ต้องเป็นหน้าที่ของนายแพทย์ทุกกรณีไม่ใช่ฐานะของคนไข้จะมาบังคับบัญชานายแพทย์ให้เป็นไปตามใจของตนหน้าที่ของครูบาอาจารย์ที่จะแนะนำสั่งสอนบรรดาศิษย์ผู้มาศึกษากับท่านถ้าเป็นอาจารย์ผู้สามารถจะนำพระศาสนาและบรรดาศิษย์ให้เจริญรุ่งเรืองได้แล้วใช่ต้องเป็นไปตามแนวทางอันเดียวกันกับนายแพทย์ผู้รักษาคนไข้โดยไม่ต้องสงสัยธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์ทั้งนี้ล้วนแต่เกิดจากอุบายคือความฉลาดของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นหมอเอก รักษาโรคภายในใจของบรรดาสัตว์ให้หายได้นอกจากนั้นยังกลายเป็นพลเมืองดีอีกเป็นจำนวนมากผู้ใดนำธรรมะของพระองค์ไปปฏิบัติด้วยความเพื่อความรุ่มใสตามกำลังและฐานะของตนแม้จะอยู่ในคารวะก็พอเป็นพอไปในสมบัติพระพุทธเจ้าไม่ทรงสอนให้คนเกียจคร้านทำงานเพื่อหารายได้ทั้งนักบวชและคารวะตามสมควรแก่เพศของตนพอผู้ถือพระพุทธศาสนาจะอดอยากขาดแคลนในเครื่องอุปโภคบริโภคและดำเนินการครองชีพไม่ทันเขาจะเห็นได้เช่นผู้แสวงหารายได้ไม่เพียงพอแก่การครองชีพหรือนักบวชทำตนให้ขาดความรุ่มใสและเชื่อถือไม่ใช่เป็นเพราะพระศาสนาสอนให้เป็นเช่นนั้นแต่เป็นเพราะสันดานเกิดจากเขาผู้ชอบเองแล้วทำตัวให้เป็นอย่างนั้นต่างหากถ้าผู้สนใจใคร่ต่อพระโอวาทแล้วอย่างน้อยต้องมีความร่มเย็นในตนและครอบครัวอยู่ที่ไหนไปที่ใดยอมเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมไม่เป็นที่รังเกียจแก่หมู่เพื่อนและสังคมทั่วไปทั้งเป็นที่เชื่อถือของประชาชนไม่มีใครระแวงสงสัยเพราะมีธรรมในใจเช่นเดียวกับผู้มีเครื่องดื่มเครื่องรับทานไว้คอยต้อนรับคนหิวกระหายที่เข้ามาอาศัยฉะนั้นเพราะฉะนั้นธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์พึงทราบเช่นเดียวกับตัวยาที่นายแพทย์นำมารักษาคนไข้ซึ่งมีต่างๆกันโรคหัวใจคือโรคที่เรียกของคนและสัตว์มีมากมายเทียบกับคำว่าคนไข้คำเดียวเมื่อแยกประเภทของโรคจากคำว่าคนไข้แล้วไม่รู้กี่ร้อยกี่พันโรคคำว่าโรคจิตหมายถึงโรคกิเลสเครื่องบีบบังคับจิตใจก็แยกประเภทต่างๆได้อีกเช่นเดียวกันธรรมะของพระพุทธเจ้าจะมีเพียงบทเดียวบาทเดียวอย่างไรก็ไม่ทันกับโรคกิเลสอาสวะที่เป็นไปอยู่อย่างแน่นหนาภายในใจของสัตว์ที่เรียกว่าโรคมืดทั้งกลางวันกลางคืนเช่นตามองเห็นแต่ใจมองไม่เห็นหูได้ยินแต่ใจไม่รู้เรื่องจึงควรให้นามว่าโรคมืด8ด้านโรคมืด8ทิศ8ด้านได้แก่โรคกิเลสตัณหาอาสวะเพราะเวลากิเลสได้เข้าสิงหัวใจแล้วมันมืดไปหมดสามารถฆ่าได้ทั้งคนและสัตว์ไม่เลือกหน้าว่าเป็นใครแม้มารดาบิดาผู้บังเกิดเกล้าเลี้ยงมาแต่วันเกิดฆ่าได้วันหนึ่งกี่ศพไม่ทราบแล้วแต่ความดันของโรคที่เรทมันสูงขึ้นมากน้อยเมื่อความดันของโรคมันสูงขึ้นมากก็ทำความชั่วได้มากและจะทำได้วันยังค่ำคืนยังรุ่งไม่มีความอิจฉาอาใจต่อการทำความชั่วเพราะความดันของโรคมันสูงสุดขีดมลอดไม่สามารถจะวัดได้เป็นนายแพทย์ทุกคนต้องยอมจำนนต่อโรคประเภทนี้ทั้งนี้อธิบายเทียบเคียงให้บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ทราบถึงเรื่องมาอยู่กับครูบาอาจารย์อย่าไปสำคัญในคำพูดจากิริยามารยาทสูงต่ำให้ยึดในหลักเหตุผลเป็นของสำคัญผมมุ่งต่อหลักเหตุผลจะได้ทำอันล้ำค่าไปไว้ครองหัวใจของตนเมื่อจะจากครูบาอาจารย์ไปแล้วก็พอจะพยุงตัวได้กลายเป็นผู้เจริญที่จะสืบพระศาสนาจะเป็นผู้ใหญ่และเป็นผู้นำในการสั่งสอนหมู่เพื่อนและประชาชนทั่วไปเพราะความฉลาดรอบคอบและยึดหลักไว้ได้ในกราอาศัยอยู่กับท่านเรามาศึกษากับท่านยังไม่ได้อะไรเป็นคติภายในใจเวลาจากท่านไปไม่มีหลักยึดก็ลำบากลำพังความจดจำที่ได้จากท่านเท่านั้นยังไม่พอที่จะนำไปรักษาตัวให้คุ้มข้อสำคัญขอให้ใจของเราได้รับความสงบพอเป็นหลักฐานทางภายในเริ่มแต่สมาธิขึ้นไปถึงปัญญาขั้นกลางเป็นอย่างน้อยแม้จะไม่ถึงปัญญาขั้นสุดยอด ถ้าเป็นผู้มีความหนักแน่นต่อธรรมอยู่แล้วก็พอจะพยุงตัวให้ผ่านพ้นอุปสรรคไปได้โดยลำดับแต่ถ้าไม่มีอะไรติดจิตติดใจเลยลำพังการมาศึกษาจากท่านเท่านั้นยังไม่เพียงพอกับความต้องการของเราและยังไม่สามารถจะรักษาตัวของเราให้พ้นภัยไปได้อาจจะเกิดความเสียหายในวันหนึ่งซึ่งมีเหตุอันรุนแรงมากระทบเข้าจะกลายเป็นคนเสียหายขึ้นในขณะนั้นก็ได้เพราะการจดจำมาจากท่านเป็นสิ่งที่หลงลืมได้ง่ายๆไม่เหมือนสิ่งที่ติดแนบสนิทอยู่กับใจของเราเช่นมีดพระที่วางไว้นอกกายของเราเป็นอย่างหนึ่งที่เราเหน็บพกไว้เป็นอย่างหนึ่งและที่เราถือไว้กับมือของเราเป็นอย่างหนึ่งเวลาจะนำมาช้าให้ทันท่วงทีมีดที่เราวางไว้นอกกายของเรารู้สึกช้ามากมีดที่เหน็บอยู่ในพกเร็วเข้าหน่อยส่วนมีดที่เราถือไว้กับมือช้าได้ทันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นธรรมะที่เราเรียนมานั้นอย่างหนึ่งธรรมะที่ได้จากการศึกษาอบรมกับครูบาอาจารย์นั้นอย่างหนึ่งและธรรมะที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของเราซึ่งเนื่องมาจากการอบรมกับครูบาอาจารย์นี้อย่างหนึ่งธรรมะที่ได้จากการศึกษาเรียนมาโดยที่เราไม่ได้อบรมทางด้านจิตใจเลยเช่นเดียวกับมีดที่วางไว้นอกกายของเราธรรมะที่ได้จากการอบรมกับครูบาอาจารย์จำได้ว่าท่านสอนอย่างไรเป็นต้นเช่นเดียวกับมีดที่เราเหน็บไว้ในพกของเราส่วนธรรมะที่เกิดจากการปฏิบัติซึ่งเนื่องมาจากอุบายที่เราได้จากครูบาอาจารย์เป็นผลประจักษ์ขึ้นกับใจของเราเช่นเดียวกับมีดที่เราถือไว้ในมือและธรรมะส่วนนี้แลจะเป็นเครื่องรักษาความปลอดภัยให้แก่เราได้มากกว่าธรรมะทั้งสองประเภทนั้นเพราะฉะนั้นจงพยายามขุดค้นธรรมะประเภทนี้ให้เกิดขึ้นภายในจิตใจของเราเพราะธรรมะที่ได้จากครูบาอาจารย์เช่นเดียวกับเราเที่ยวหยิบยืมสิ่งของของใครๆมาใช้นั่นเองพอถึงเวลาแล้วต้องส่งคืนเจ้าของเดิมส่วนสิ่งของที่เราประดิษฐ์คิดขึ้นหรือเสาะแสวงหามาได้เองเช่นเงินทองเป็นต้นเราใช้ได้สะดวกโดยไม่มีความกังวลเกี่ยวเรื่องกับเรื่องของผู้ใดธรรมะที่ได้รับจากท่านเป็นเหตุให้หลงลืมบางทีก็รักษาตัวไม่คุ้มเพราะไม่ทันกับเหตุการณ์ซึ่งอาจมาเผชิญหน้าเวลาใดก็ได้แต่ถ้าเป็นธรรมะที่เกิดกับใจของเราแล้วก็จะนำมาใช้ได้ทันท่วงทีนี่คือจิตใจที่มีรากฐานผู้มีหลักจิตใจจะไปไหนมาไหนกับผู้ไม่มีหลักจิตใจนั้นต่างกันอยู่มากความวอกแวกคลอนแคลนหรือความหวั่นไหวต่ออารมณ์ก็ต่างกันสุขทุกข์ที่จะพึงได้รับก็ต่างกันผู้มีธรรมะภายในใจเลยเพียงแต่ได้รับการศึกษาอบรมจากอาจารย์เท่านั้นเวลาไปประสบอารมณ์ระหว่างรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสกับตาหูจมูกลิ้นกายใจประสานกันเข้าเท่านั้นทำให้เกิดธรรมารมณ์ภายในใจจนหาที่ปรงลงไม่ได้ผลคือความรุ่มร้อนก็แสดงเปลวขึ้นมาที่หัวใจทันทีแต่ผู้มีธรรมภายในใจแล้วสามารถจะกระดิกพลิกแปลงอุบายต่างๆในทางปัญญาของตนให้หลุดพ้นจากสิ่งแวดล้อมเหล่านั้นแล้วเอาตัวรอดไปได้เพราะฉะนั้นการศึกษาจากครูบาอาจารย์เพื่ออบรมจิตใจของตนให้เป็นไปตามแนวทางที่ท่านสอนไว้จนปรากฏผลขึ้นภายในใจเป็นขั้นๆนับแต่ขั้นความสงบเบื้องต้นจนถึงขั้นความสงบได้ตามต้องการเป็นสิ่งสำคัญมากแม้ปัญญาก็โปรดทราบว่ามีความสำคัญเสมอกันจงพยายามฝึกค้นในโอกาสอันควรให้เป็นคู่เคียงกันไปจนมีความเฉลียวฉลาดทั้งทางด้านสมาธิและด้านปัญญาจะ ไปที่ไหนก็พอรักษาตัวได้การระเวียงระวังภัยภายนอกก็นับวันน้อยลงผู้มีธรรมเป็นหลักภายในใจมีความสะดวกต่างกันอย่างนี้แม้จะเดินทางไปในสายเดียวกันและกระทบเหตุการณ์อันเป็นเรื่องเดียวกันกับผู้ไม่ได้รับการอบรมจิตใจได้รับความชอกช้ำต่างกันมากเพราะอารมณ์แม้ชนิดเดียวกันเรื่องที่กล่าวนี้ขึ้นอยู่กับความฉลาดรอบคอบของผู้อบรมมาต่างกันในแง่หนักเบาแห่งธรรมและความรู้สึกเป็นลายๆไปสภาวะธรรมทั่วๆไปเมื่อใจของเรายังไม่ฉลาดย่อมกลายเป็นข้าศึกต่อเราได้แต่เมื่อใจฉลาดจนพอตัวแล้วย่อมเหมือนพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านจะเสด็จไปที่ไหนๆสิ่งทั้งหลายย่อมกลายเป็นคุณต่อพระองค์ท่านมิได้เป็นข้าศึกเหมือนที่เคยเป็นมาทั้งนี้เนื่องจากใจกลายเป็นคุณต่อตนเองเพราะอำนาจของสติและปัญญาที่เคยสั่งสมมาเป็นเพียงพอเราทุกท่านที่ได้มุ่งหน้ามาศึกษาโปรดได้เป็นผู้สนใจในเรื่องสติกับปัญญาประกอบองค์ความเพียรพยายามตักตวงจนเพียงพออย่าได้ลดละแม้เราจะจากท่านไปแต่ต้นทุนคืออุบายต่างๆที่ได้จากท่านจะเป็นเครื่องหนุนกำลังภายในใจจนปรากฏผลเป็นที่พึงพอใจแต่ผู้ไม่รับการศึกษาอบรมทำไปแบบงูปลาปลาผลประโยชน์ที่จะพึงได้รับไม่ค่อยปรากฏนอกจากจะเป็นไปในทางเสียหายโดยมากเช่นผู้ชอบตั้งตัวเป็นอาจารย์เสียแต่อายุพรรษาอย่างน้อยโดยไม่มีคุณธรรมภายในใจเท่าที่ควรเรียกว่าในลักษณะขายก่อนซื้อชอบสั่งสอนคนอื่นมากกว่าสั่งสอนตัวเองเช่นนี้อย่างไรก็เอาตัวไปไม่รอดที่ถูกต้องพยายามฝึกฝนอบรมตนจนเป็นที่เพียงพอและรู้สึกกำลังภายในใจของตนว่าสมควรจะแนะนำสั่งสอนคนอื่นได้อย่างไรบ้างแม้การนับหมู่เพื่อนเพื่ออบรมก็ต้องคำนวณดูกำลังสติปัญญาและความสามารถของตนถ้ากำลังไม่พอแต่จะรับภาระมากนอกจากผู้มาศึกษาจะไม่รับประโยชน์อะไรแล้วตนเองยังจะกลายเป็นคนเสียไปด้วยผมเคยทราบจากท่านพระอาจารย์มั่นซึ่งเป็นอาจารย์ที่ฝากชีวิตจิตใจของผมจริงๆสมัยที่อยู่กับท่านท่านเคยเล่าให้ฟังว่าท่านมารับโยมแม่ของท่านบวชและปฏิบัติอยู่กับท่านด้วยจึงเป็นโอกาสให้ท่านมีช่องทางเข้าไปอาศัยและศึกษากับท่านเป็นจำนวนมากท่านก็ทราบมากำลังใจของท่านยังไม่เพียงพอที่จะแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนให้มีความตำหนิและพยายามปลีกตัวจากหมู่คณะเสมอมาเลยหาอุบายพาโยมบรรดาของท่านไปส่งที่จังหวัดอุบลราชธานีนับแต่วัดวันรับโยมบรรดามาบวชอยู่ด้วยเป็นเวลา6ปีเมื่อรู้สึกชนิดแล้วจึงพาโยมบรรดากลับจากบ้านสามผงจังหวัดนครพนมซึ่งเป็นที่พักเลยเดินทางไปโดยลำดับแวะพักบ้านห้วยทรายอำเภอคำกระอีชั่วคราวแล้วผ่านไปถึงอุบลพอส่งโยมบรรดาถึงบ้านแล้วจึงเป็นโอกาสให้ท่านได้ปลีกจากหมู่คณะไปอยู่จังหวัดเชียงใหม่ได้11ปีท่านเจ้าพระคุณพระธรรมเจดีย์วัดโพธิสมพรอุดรธานีจึงไปอาราธนาท่านจากจังหวัดเชียงใหม่มาพักจำพรรษาอยู่ที่อุดรองค์ท่านจึงได้ปรากฏแก่พี่น้องชาวอุดรบ้างหนองคายบ้างสกลนครบ้างและได้กราบไหว้ท่านโดยทั่วหน้ากันเวลาท่านมาพักจำพรรษาอยู่อุดร2ปี และสกลนคร8ปีได้อุตส่าห์สั่งสอนพระเนรและประชาชนจนสุดความสามารถตลอดมาจนถึงวันท่านมรณภาพไปด้วยความสงบเป็นที่น่าเริ่มใสอย่างยิ่งไม่เคยปรารภถึงเรื่องกำลังพอหรือไม่พอมีก็แสดงให้เห็นแล้วว่ากำลังของท่านเพียงพอทั้งภายในใจและอุบายต่างๆที่เป็นนำมาสั่งสอนบรรดาผู้ไปศึกษา
0: ซึ่งนับว่าเป็นคติตัวอย่างอันดียิ่งแก่ผู้สนใจมุ่งดำเนินตามไม่น้อยเลยฉะนั้นเราทุกท่านควรตระหนักใจตลอดกาลและควรทราบไว้ว่ากำลังภายในใจเป็นสิ่งสำคัญมากที่เห็นง่ายๆว่าทั้งเราก็มีภาระคือการฝึกฝนเพื่อแก้ไขตนเองทั้งรับภาระคือการสั่งสอนหมู่เพื่อนซึ่งต่างก็กำลังตกอยู่ในความหิวโหยอาหารคือธรรมะด้วยกันทั้งเราก็กำลังรับทานทั้งจะแบ่งให้หมู่เพื่อนรับทานถ้าของมีน้อยก็หมดไปเสียจากเราและหมู่เพื่อนก็ขาดประโยชน์ทั้งสองฝ่ายจึงควรทราบเรื่องกำลังไม่เพียงพอไม่ใช่เป็นสิ่งที่น่ายินดีและนอนใจสำหรับผู้มุ่งต่อแดนพ้นทุกข์เมื่อทราบว่าตนยังบกพร่องที่ตรงไหนรีบแก้ไขดัดแปลงทันทีสถานที่สงัดวิเวกคือสนามชัยของผู้มุ่งเอกราชในตัวเองจงปลดเปลื้องตัวเองในที่เช่นนั้นเมื่อนายชัยชนะเป็นที่พอใจแล้วจงนำธงชัยคือวิราโคนิโรโธนิพพานังเข้าสู่วงหมู่คณะด้วยความองอาจในหลักความจริงที่ตนได้ไปจักกับใจมาแจกจ่ายมือเพื่อนด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่มีสิ่งเป็นพิษเข้าเคลือบแฝงแม้แต่น้อยทั้งจะเป็นที่ภาคภูมิใจตนเองและทุกท่านที่เข้าไปรับการศึกษาสำหรับท่านพระอาจารย์มั่นท่านสมบูรณ์ในคุณธรรมที่กล่าวมานี้จึงสามารถสั่งสอนบรรดาศิษย์ผู้ไปศึกษาให้ได้รับผลประโยชน์เป็นจำนวนมากกว่าธรรมดาที่ควรจะเป็นไปได้แต่คนมีจำนวนมากและนิสัยต่างๆกันจึงเป็นที่หนักใจแก่การสั่งสอนอยู่ไม่น้อยเจ้าพ่อผู้มุ่งหวังอย่างแรงกล้าอยู่แล้วก็สอนได้ง่ายทั้งพยายามปรับปรุงแก้ไขตนเองอย่างเต็มที่จนสามารถรู้ตามเห็นตามท่านในหลักในลักษณะอาจารย์ถึงไหนลูกศิษย์ก็ถึงนั้นอย่างนี้ก็มีแต่จำนวนน้อยลองลงมาก็พยายามถ่ายทอดข้อปฏิบัติและความรู้ภายในใจตามพระสติปัญญาของตนยังนับว่าจะเป็นประโยชน์แก่ตนและวงพระศาสนาต่อไปแต่ที่คอยจะทำลายตัวเองโดยไม่ยอมรับเหตุผลคือข้ออัดข้อธรรมจากการสำเนียกศึกษาเลยก็มีจำนวนมากทั้งนี้เป็นเรื่องที่เดี๋ยววิสัยควรถือว่าดีกับชั่วเป็นของคู่กันประจำโลกจะไม่เป็นข้อกังวลให้หนักใจแก่ตนเองอุบายของอาจารย์ที่มาแนะนำสั่งสอนพวกเราได้มาด้วยความฉลาดและเพียงพอวัดตวงดูกำลังของตนเทียบกับภาระที่จะนำมาแบกหามถ้าความฉลาดรอบคอบไม่เพียงพอเราอาจจะล่มจมไปตามเขาเช่นเดียวกับคนตกน้ำเราไปช่วยเขาด้วยความโง่เราอาจจะล่มจมไปกับคนตกน้ำนั้นก็ได้ดังนั้นผู้มาอยู่กับอาจารย์มีหน้าที่จะพยายามตักตวงความเพียรให้ได้สติปัญญาเต็มความสามารถเท่านั้นแม้จะจากท่านไปต้องเข้าหาที่สงัดวิเวกและติดต่อความเพียรเสมอไปไม่เป็นกังวลกับสิ่งใดๆมีตนกับธรรมคือความเพียรเป็นไปอยู่ในอิริยาบถทั้งหลายไม่ขาดวรรคขาดตอนและไม่เสียเวลาไปเพราะกิจการอื่นเมื่อมีข้อข้องใจในธรรมเกิดขึ้นพยายามมาศึกษากับท่านอย่าเดินเหินหรือทำไปตามอัตโนมัติของตนจะผิดทางอย่างน้อยก็เนิ่นช้าอย่างมากก็ทำตัวให้เสีย
1: พราะความละเอียดแห่งธรรมไม่สิ้นสุดอยู่กับท่านผู้ใดโปรดจำไว้อย่างนี้เราไม่ต้องไปสนใจกับคำพูดจาตีอย่างไรยากซึ่งเห็นว่าไม่ผิดจากหลักพระธรรมวินัยแล้วตรงถือหลักเหตุผลเป็นของสำคัญและเรามาศึกษาเพื่อธรรมะอย่านำโลกเข้ามาด้วยการนำโลกเข้ามาด้วยนั้นเป็นเรื่องให้เกิดความกระทบกระเทือนภายในใจของตนเองมีอย่างน้อยต้องกระเทือนตนเองอย่างมากก็กระเทือนหมู่เพื่อนด้วยกันคำว่านำโลกเข้ามาพูดง่ายๆก็ว่านำทิฏฐิมานะนั่นเองถ้านำธรรมะเข้ามาต้องเป็นผู้มุ่งต่อเหตุผลเห็นก็ดีได้ยินก็ดีต้องน้อมเข้าเทียบกับหลักเหตุผลเสมอไปถ้าถูกต้องกำหลักเหตุผลแล้วชื่อว่าเป็นธรรมรีบยึดมาเป็นเครื่องสอนใจตนทันทีเมื่อเป็นผู้ใคร่ต่อการศึกษาอยู่ตลอดเวลาเช่นนี้แล้วเรื่องศีลไม่ต้องหวาดเพราะเคยรักษาทุกวันด้วยความใคร่ต่อศีลของตนศีลต้องมีความบริสุทธิ์เสมอไปสมาธิเมื่อได้รับการกดขี่บังคับด้วยสติปัญญาอยู่เสมอแล้วอย่างไรต้องเป็นไปเพื่อความสงบที่สำคัญคือเรื่องของสติจงตั้งไว้ตลอดเวลาและเรื่องของปัญญาก็ต้องใคร่ครวญเมื่อสติจับไว้ปัญญาต้องพิจารณาคลี่คลายหรือตัดฟันอย่างนี้เสมอไปความสงบจะต้องเป็นไปในจิตโดยไม่ต้องสงสัยถ้าใจไม่มีความสงบเลยคุณค่าของพระศาสนาไม่ทราบว่ามีแค่ไหนคาดไปอย่างนั้นเองต่อไปความขี้เกียจที่คร้านเข้ามานั่งอยู่บนศีรษะคือหัวใจไปแล้วความเพียรก็ล้มละลายศีลก็กลายเป็นศูนย์ไปเสียสมาธิก็กลายเป็นความฟุ้งไม่มีความสงบได้และปัญญาเลยกลายเป็นความโง่เขลาไปโดยไม่รู้สึกตัวถ้าความเกียจคร้านได้เหยียบย่ำที่ตรงไหนแล้วเพิ่งทราบว่าที่นั้นต้องแหลกละลายเช่นเดียวกับไฟถ้าลงได้ไหมหรือเผาอะไรแล้วต้องแหลกละเอียดไปหมดแม้แต่เหล็กแข็งๆก็ยังละลายไปได้เพราะอำนาจของไฟเรื่องของความขี้เกียจที่คร้านเหมือนกันเช่นนั้นเพราะฉะนั้นการที่เราจะตัดสินใจว่าพระศาสนามีความลึกตื้นอยากละเอียดแค่ไหนขอให้ทำตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ท่านสอนอย่างไรให้กำหนดจับตัวเหตุนั้นไว้แล้วนำไปปฏิบัติด้วยความขยันหมั่นเพียรมีอิทธิบาท4เป็นเครื่องพยุงความเพียรทุกประเภทผลท่านทั้งหลายจะได้รับเองเช่นให้ตั้งสติและบังคับจิตใจของตนอยู่กับความเพียรพิจารณาในอาการทั้งหลายที่มีอยู่ในตัวของเรานี้ท่านว่ามีอาการ32ผมขนและฟันหนังเป็นต้นพิจารณาอยู่ในอาการเหล่านี้ด้วยสติเป็นเครื่องบังคับอย่างไรสมาธิต้องปรากฏขึ้นมาคำว่าสมาธิคือความตั้งมั่นของใจนั่นเองใจเริ่มสงบก็เริ่มจะเป็นสมาธิเมื่อจิตเป็นสมาธิจะเป็นชั้นใดก็ตามนั่นแหละผลได้เริ่มปรากฏขึ้นแล้วว่าคุณค่าแห่งพระศาสนามีแค่ไหนและคุณค่าแห่งความสงบก็ปรากฏให้เราทราบประจักษ์กับใจแล้วในขณะเดียวกันก็เริ่มเห็นโทษแห่งความฟุ้งเฟ้อเหื่อเหิมของใจซึ่งคิดปรุงอยู่ตลอดเวลาไม่มียับยั้งเช่นเดียวกับคงจักรที่เขาเปิดไว้ในโรงงานต่างๆไม่มีเวลาวันปิดเท่านั้นใจเริ่มสงบก็เริ่มเป็นสุขถ้าเดินทางก็เริ่มจะถึงร่มไม้และท่าน้ำเพื่อการพักอาบดื่มสบายหายเหนื่อยในระหว่างทางแล้วต่อไปเร่งฝึกค้นด้วยปัญญาให้เป็นคู่เคียงกันไปค้นแล้วค้นเล่าเหมือนเขาขุดดินหรือคราดนาคราดกลับไปกลับมาจนมูลไถมูลคราดแหลกละเอียดแล้วจะเพาะปลูกหรือปักดำก็ควรเท่ากล้าหรือกินพอปลูกก็งอกงามดีใครชอบปัญญาใคร่ครวญกลับไปกลับมาไม่หยุดยั้งผู้นั้นแลใจจะรับปุ๋ยคือความเยือกเย็นเค ขึ้นภายในใจทั้งปัญญาก็ค่อยควรอยู่ตลอดเวลาเพราะอำนาจแห่งความเคยชินทั้งการตั้งสติทั้งสมาธิก็เป็นไปโดยสม่ำเสมออยู่ที่ไหนก็เพลิดเพลินเช่นเดียวกับเศรษฐีเพลินในรายได้ของตนแม้กำลังนั่งรับทานอยู่พอเห็นลูกค้าเดินผ่านเข้ามาหน้าร้านเท่านั้นเขาต้องลุกจากที่ทันทีเพื่อความประสงค์อะไรจากลูกค้าที่มาติดต่อเมื่อสรุปความลงแล้วก็คือเงินนั่นเองนี่ผู้เริ่มจะเป็นเศรษฐีภายในใจคือเศรษฐีธรรมะต้องเป็นผู้เพลิดเพลินในความเปลี่ยนของตนอยู่เช่นนั้นปลีกตัวเข้าสู่ที่สงัดเท่าไรยิ่งเพลินปลีกออกจากหมู่คณะและฝูงชนไปเท่าไรยิ่งเพลินอดก็ตามอิ่มก็ตามเรื่องของใจยิ่งเพลินต่อการตั้งสติเพลินต่อการค้นคิดด้วยปัญญาเพลินต่อการแก้ไขจิตใจของตนโดยลำดับวันหนึ่งคล้ายกับมีเพียง 4-5 ชั่วโมงคืนหนึ่งคล้ายกับมีเพียง 3-4 ชั่วโมงเพราะจิตไม่ได้คิดไปถึงเวลาานาฬิกาที่ไหนเพลินดูแต่ความเกิดความดับของสภาวธรรมที่มีอยู่รอบด้านและประกาศตนตามหลักความจริงอยู่ตลอดเวลาด้วยสติปัญญาซึ่งเคยอบรมมาจนเพียงพอแล้วมีจิตมาถึงขั้นนี้แล้วต้องเพลินที่แรกก็ต้องถูไถกันไปกดขี่บังคับกันไปเช่นเดียวกับเขาบังคับผู้ต้องหาที่มีโทษหนักนั้นเมื่อได้จังหวะและเห็นความสามารถของสติปัญญาแล้วยิ่งเพลินนั่งอยู่ก็เพลินนอนอยู่ก็เพลินเว้นเสียแต่หลับเท่านั้นตื่นขึ้นก็จับสติกับปัญญาเข้าประกอบกับองค์แห่งความเพียรทันทีไม่เอื่อยอายเนื่อยนานให้เสียเวลามีสติปัญญาประจำตนทุกอาการที่เคลื่อนไหวจนสามารถแก้กิเลสได้โดยสิ้นเชิงเพราะอำนาจของความเพียรไม่ลดละใจที่เคยอยู่ได้อำนาจเคยอยู่ใต้อำนาจแห่งการบัญชาของกิเลสมานานก็กลายเป็นอิสระขึ้นมาและรู้เรื่องของตัวเองโดยตลอดไม่มีลี้ลับกิเลสทุกประเภทที่เคยตั้งบ้านเรือนอยู่บนหัวใจมีอวิชชาผู้เรืองอำนาจในใจพบเป็นผู้ครองวัฏจักรก็ได้ถูกทำลายลงด้วยมรรคญาณอันเป็นดาบทันสมัยใจได้กลายเป็นวิวัชขึ้นมาในขณะนั้นความอัศจรรย์ซึ่งปรากฏขึ้นจากแดนแห่งวิมุตติได้แผ่กระจายไปทั่วสรรพางร่างกายและจิตใจโดยตลอดในขณะวิชาวิมุตติขึ้นเรืองอำนาจอย่างเป็นธรรมทำหน้าที่ปลดปล่อยสภาวะธรรมที่ถูกอวิชชาบังคับจองจำไว้ให้หลุดลอยขึ้นมาสู่ความเป็นอิสระของตนตามลำพังและประกาศความเสมอภาคให้ทั่วถึงกันหมดความตำหนิติชมในสภาวะธรรมทุกประเภทปรากฏเด่นอยู่ด้วยความเป็นธรรมในสภาวะทั่วไปความเป็นทั้งนี้แม้จะอุทานขึ้นมาภายในใจว่าสุขังวัตตะสุขังวัตตะก็ได้แต่เจตกล่าวออกมาทางวาจาต่อบุคคลหรือสถานที่ต่างๆเขาจะหาว่าบ้าดังนั้นนักปราชญ์ท่านจึงไม่พูดพร่ำในที่ทั่วๆไปเพราะท่านฉลาดในสถานที่บุคคลและการเวลาที่จะควรพูดหนักเบามากน้อยทั้งท่านกลัวโรคบ้าน้ำลายฟุ้งไปฟุ้งมาถึงกับเขาหาว่าบ้านน้ำลายก็มีมากรายเราอยากให้เข้ากับบุคคลที่ถูกต้องหานี้เพราะเราศึกษาและปฏิบัติเพื่อความฉลาดต้องฉลาดทั้งภายในฉลาดทั้งภายนอกและแก้ได้ทั้งภายในแก้ได้ทั้งภายนอกจะเป็นสุขโตไม่เป็นคนขวางโลกไปที่ไหนไม่มีภัยไม่มีเลยคิดไปไหนก็ไม่ติดไม่คล้องโลกบิดทูรู้ชัดทั้งโลกในคือเรื่องของตนเองทั้งโลกนอกคือสภาวะทั่วตัวทั่วไปซึ่งจะควรปฏิบัติต่อเขาโดยถูกต้อง นี่คือผลแห่งการปฏิบัติถ้าลงได้ตั้งหน้าทำด้วยความขยันหมั่นเพียรและสนใจจริงๆแล้วผลต้องเป็นอย่างนี้แน่นอนท่านนักปฏิบัติไม่ต้องสงสัยขออย่างเดียวคืออย่าต้องการสุขก่อนถามก็แล้วกันความขี้เกียจขี้คร้านเป็นตัวก่อเหตุให้การงานที่จะได้รับผลล่มละลายไปทันทีฉะนั้นจงอย่าเอาความเกียจคร้านความท้อแท้อ่อนแอเข้าไปทำงานด้วยจะไปทำลายงานของเราให้แหลกไปหมดไม่มีอะไรเหลืออยู่โปรดทราบไว้ว่าความขยันหมั่นเพียรความอดทนต่อสิ่งที่ชอบมีอยู่ในบุคคลและสถานที่บ้านเมืองใดเขาเหล่านั้นต้องเจริญรุ่งเรืองโดยลำดับจงนำทำเหล่านี้ไปสร้างความเจริญในตนเองจนปรากฏผลตามที่ได้อธิบายมาแล้วและอย่าลืมตัวไปว่าความเกียจคร้านเป็นคุณต่อโลกและต่อธรรมวันนี้ได้อธิบายธรรมะแต่ต้นคือการอยู่กับครูบาอาจารย์เป็นลำดับมาจนถึงโลกวิถีแดนแห่งความเปิดเผยทั้งภายในใจของตนกับรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสและธรรมารมณ์ทั่วทั้งรูปธาตุที่ยังเหลืออยู่คือขันธ์ล้วนๆไม่มีอะไรเข้าเคลือบแฝงเพียงครองกันไปวันหนึ่งวันหนึ่งพอถึงการของเขาจะแตกก็แตกไปเมื่อยังอยู่ก็อยู่ไปไม่มีอารมณ์ข้องใจเพราะอนาคตของขันธ์ก็รู้เท่าอดีตของขันธ์ก็รู้ทันปัจจุบันของขันธ์ก็ไม่ยึดฉะนั้นขอให้ท่านนักปฏิบัติทั้งหลายซึ่งเราเองก็ให้นามเราว่าเป็นนักปฏิบัติคนอื่นก็ยังจะให้นามเราว่าเป็นนักปฏิบัติจงอย่าให้เสียชื่อเราว่าเป็นนักปฏิบัติด้วยจงอย่าให้เสียชื่อเสียนามที่โลกทั้งหลายได้ให้นามว่าเราเป็นนักปฏิบัติด้วยผลที่จะพึงได้รับจากการปฏิบัติก็อย่าให้แคล้วคลาดจากเราไปได้นับแต่เบื้องต้นคือความสงบจนถึงวิมุตตินิพพานจงพยายามทำให้เปิดเผยขึ้นกับใจของเราดวงนี้ให้สมกับธรรมะโลกวิถีซึ่งเป็นแดนแห่งเรามุ่งหวังเราทั้งหลายจะหมดปัญหากับภพกับชาติความแก่เจ็บตายอันเป็นตัวผลเกิดมาจากอวิชชาไม่มีอันใดเหลือในอวสานแห่งพระธรรมเทศนานี้ขอให้บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายจงได้ถึงโลกวิถีอันเป็นแดนแห่งความเปิดเผยทุกท่านโดยมีพลังเธอ

เรียนไปถึงไหนที่เราท่านอวกาศนี่มันก็สามารถเรียนว่าแต่ในพื้นแผ่นดินนั้นนี่เลยมีวิจารณ์ดาวเทียมหาสกายและสกายเล็กน้อยมันออกจากความรู้ของหนึ่งเรื่องความรู้ทางโลกล้วนๆนี่มันเป็นอะไรจะสูงขนาดไหนก็ไม่มีการที่จะลดหรือบรรเทาความทุกข์ความลำบากของโลกลงได้เพราะความรู้นี้เป็นความรู้ของโลกไม่ใช่ความรู้ที่เกี่ยวกับธรรมธรรมมีให้ความร่มเย็นถ่ายเดียวโลกถ้าไม่มีธรรมเลยก็ให้ความเดือดร้อนโดยถ่ายเดียวแม้เจ้าตัวจะรู้ขนาดไหนก็ไม่สามารถจะระงับดับทุกข์ที่มีอยู่ภายในตัวภายในใจได้เพราะนั้นมันคือวิชาดับทุกข์วิชาดับทุกข์คือวิชาธรรมวิชาธรรมนี้ไม่ว่าพระพุทธเจ้าองค์ใดมาสอนเป็นวิชาดับทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นผู้ใดเรียนผู้ใดประพฤติปฏิบัติเพื่อทำจริงๆจะเห็นผลปรากฏขึ้นกับตนของผู้ปฏิบัติโดยไม่ต้องสงสัยเพราะฉะนั้นคำว่าโลกกับธรรมนี้จะอยู่ด้วยกันจริงไม่เหมือนกันเหมือนกันทุกผู้หญิงผู้ชายที่อยู่ร่วมกันกี่คนสับปนกันอยู่ในสถานที่ใดสามารถรู้ได้หมดว่าไม่เหมือนกันเพียงดูทางคนว่านั่นเป็นหญิงนี่เป็นชายเรื่องของโลกของธรรมก็เหมือนกันสับปนกันอยู่ก็รู้ลักษณะนี้เป็นลักษณะของธรรมลักษณะนั้นเป็นลักษณะของโลกสามารถรู้ได้อย่างชัดเจนสำหรับผู้เรียนทางด้านธรรมะแต่ผู้ไม่ได้เรียนนั้นไม่รู้ได้ไม่อ่านรู้ได้เลยก็ไม่เคยเรียนจะรู้ได้อย่างไรรู้ตั้งแต่โลกล้วนๆเลยเมื่อโลกนั้นเป็นความวิเศษวิโสเยือกทำคนให้มีคุณค่าราคามีสถาบันดาศักดิ์สูงมีอำนาจวาสนาเลยสำเร็จด้วยเรื่องของโลกไปหมดเสียว่าเป็นผู้วิเศษทั้งที่หัวใจนั้นหาความวิเศษไม่ได้เลยเต็มไปด้วยความรุ่มร้อนใครจะเสกสรรตันดอให้สูงขนาดไหนก็ตามถ้าไม่ใช่เรื่องธรรมแล้วจะหาความสุขจะเป็นไปตามความเสกสรรตันดอนั้นไม่ได้เลยคิดว่าโลกนี้จะหาความจะมีความสุขเพราะการศึกษาเราเรียนมากๆโดยทางโลกฝ่ายเดียวธรรมนี้มีอยู่ในสถานที่ใดการใดสมัยใดกับบุคคลหรือสังคมใดๆจะสามารถให้ความสุขแต่คนนั้นสังคมนั้นเป็นลำดับลำดากว้างแคบของการมีธรรมะเข้าไปถึงธรรมะจึงเป็นสิ่งสำคัญมากในโลกนี้ที่ควรจะมีธรรมะเกี่ยวข้องอยู่ทุกแขนงแห่งวงงานเพราะงานทุกชิ้นทุกอันหวังให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ทำด้วยการทำงานงานส่วนตนก็หวังประโยชน์ส่วนตนงานครอบครัวก็หวังประโยชน์ครอบครัวงานส่วนรวมงานประเทศชาติก็หวังประโยชน์แก่ส่วนรวมและประเทศชาติ

้ามาจิตใจเผาลนจิตใจให้เกิดความเดือดร้อนมากน้อยตามความส่งต่อของจิตคิดในแง่ต่างๆหนักเบาเพียงไหนนั่นแหละเป็นเครื่องวัดความทุกข์ความลำบากอยู่ในตัวของมันเองวันใดจิตมีความสงบเยือกเย็นไม่วันนั้นต้องไม่เกี่ยวข้องวุ่นวายตายแต่กับโลกของสารซึ่งเป็นเรื่องของความทุกข์วันนั้นจิตสบายเย็นจิตมีความสัมผัสสัมพันธ์เท่ากับสมถะธรรมเพียงขั้นต้นโดยลำดับเท่านั้นก็จะเห็นความสงบร่มเย็นภายในใจของตนสมถะแปลว่าความสงบทำไมจึงให้ชื่อว่าความสงบเพราะความฟุ้งซ่านความวุ่นวายมันเต็มอยู่ที่หัวใจเมื่อใจได้รับธรรมโอสถเข้าเยียวยารักษาด้วยการปฏิบัติของตัวเองแต่ละรายละหลายแล้วย่อมปรากฏผลขึ้นมาเป็นความสงบแล้วก็เป็นความสุขขึ้นที่ใจมันไม่เดือดร้อนอารมณ์แห่งธรรมกับอารมณ์ของโลกผิดกันความคิดในแง่โลกกับความคิดในแง่ธรรมนั้นมีผิดกันอยู่มากความคิดในแง่โลกเป็นเรื่องสั่งสมความทุกข์ความเดือดร้อนขึ้นมาแต่ความคิดในแง่ธรรมเป็นสิ่งที่กำจัดความกิเลสตัณหาอาสวะและความทุกข์ซึ่งเป็นผลไม่ออกไปจากจิตใจโดยลำดับเพราะฉะนั้นผู้ที่มีความเชื่อในบุญในกรรมในหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเฉพาะอย่างยิ่งคือผู้ปฏิบัติเราจึงควรสนใจในจุดนี้ให้มากยิ่งกว่าจุดอื่นใดซึ่งเป็นจุดที่ถูกต้องดีแล้วไม่สงสัยคือการสังเกตสอดรู้จิตใจของตนที่ดีดเด่นอยู่ตลอดเวลาตามกระแสแห่งกิเลสตัณหาอาสวะที่มันผลักดันออกไปให้คิดออกไปเท่าไรก็กว้างทุกข์เข้ามาซึ่งเป็นตัวผลแยกกันไม่ได้คิดให้คิดในแง่ธรรมต้องฝืนกันอยู่เสมอในเอียบททั้งสี่ในความคิดทุกแง่ทุกมุมเป็นการต่อสู้โดยการฝืนโดยการกำจัดนี่จึงเรียกว่าความเพียรหนักก็ตามเบาก็ตามงานของเราเป็นอย่างนี้ทำไมจึงเรียกว่างานของเราเป็นอย่างนี้ก็คืองานแก้กิเลสพระพุทธเจ้าทรงสอนอย่างนี้ทรงทำมาอย่างนี้แล้วพระสาวกทั้งหลายก็ได้ยินได้ฟังมาอย่างนี้และปฏิบัติองของท่านอย่างนั้นมาเลยต้องได้รับความทุกข์ความลำบากด้วยกันทั้งนั้นเนี่ยขึ้นชื่อว่าด้วยทำการสู้รบหรือขึ้นเวทีต่อสู้กันแล้วต้องได้รับความทุกข์ก่อนที่กิเลสจะบรรลัยลงไปเราก็ต้องได้รับความทุกข์มากเหมือนกันเช่นเดียวกับนักมวยที่ขึ้นต่อกันบนเวทีแม้จะได้ชัยชนะก็ตามเราอยากเข้าใจว่าผู้ได้ชัยชนะนั้นไม่ได้รับความเจ็บปวดแสบร้อนจากผู้ต่อสู้ที่ต่อยกันมีเหมือนกันมีอยู่ประจำแต่นั้นชนะลงไปแล้วมันก็เป็นเรื่องของโลกเราเป็นเพียงข้อเทียบเทียมหาที่จริงจุดยุติไม่ได้ความชนะแบบนั้นแต่เรื่องของธรรมกับกิเลสนี้ถ้าชนะจริงๆแล้วไม่มีที่จะฟื้นขึ้นมาเป็นคู่ต่อสู้ของเราอีกได้เลยทุกในการต่อสู้กับกิเลสในการฝืนกับกิเลสในการตั้งท่าตั้งทางพินิจพิจารณาและมัดระวังตัวเพราะเรื่องของกิเลสยอมเป็นความทุกข์เป็นธรรมดายอมรับกันทั่วโลกแดนธรรมมีพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์เนี่ยทรงได้ผ่านมาแล้วถึงขั้นสลบสลายจะไม่ทุกข์ได้อย่างไรพระสาวกทั้งหลายก็เป็นเช่นเดียวกันนี่เป็นที่ยอมรับมาตั้งแต่นู้นแล้วแล้วเราจะแหวกแนวไปที่ไหนที่ปฏิบัติธรรมจะไม่ให้รับความลำบากลำบนอะไรเลยแต่แล้วก็โกยผลขึ้นมาเป็นคู่แข่งของพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายเป็นไปไม่ได้ต้องได้รับความทุกข์เดินตามรอยท่านไปตามเสด็จท่านทุกข์เราต้องยอมรับทุกข์ท่านฝืนกับทุกข์เราก็ต้องเป็นนักฝืนกับทุกข์ท่านเป็นนักต่อสู้เราก็ต้องเป็นนักต่อสู้อย่างนี้จึงคือว่าเดินตามครูลูกศิษย์มีครูสอนเราอย่านำสิ่งใดที่อารมณ์ใดความคิดตุ่มใดที่เคยเป็นเรื่องของกิเลสมาหลอกหลอนกระทิบกระซากเราให้เชื่อตามนั้นอย่าได้เชื่อสิ่งนั้นต้องต่อสู้อยู่เสมอ

0: ธรรมะเป็นเครื่องระลึกรู้เรื่องกิเลสเป็นเครื่องต่อสู้กิเลสธรรมะสติก็เป็นธรรมสติเป็นเครื่องระลึกรู้ตัวรักษาตัวอยู่ภายในใจเรียกขึ้นแสดงขึ้นที่ใจเพราะสิ่งใดเพราะรูปเพราะเสียงกลิ่นรสเป็นต้นต้องสัมผัสที่ใจรับรู้ที่ใจแสดงออกในแง่ต่างๆที่ใจสติอยู่กับใจย่อมจะสามารถรับทราบได้ทุกระยะที่สิ่งนั้นมาสัมผัสและต่อสู้ต้านทานกันได้โดยลำดับเพราะเราตั้งหน้ารบด้วยความมุ่งมั่นแล้วนี่คือสติเป็นสำคัญเรียกว่าธรรมะเหมือนกันหมดระมัดระวังรักษาตัวอยู่เป็นนั้นอย่าอยู่ด้วยความว่างเปล่าเฉยโดยไม่มีสติเป็นเครื่องคุ้มครองตนเลยดังนั้นจะว่าเป็นความสบายก็คือความที่นอนตายคอยที่เหลือมาเขาตกนั่นแหละไม่ใช่เรื่องดีเรื่องดีต้องเป็นเรื่องที่ต่อสู้อยู่เสมองานของเราเป็นอย่างนี้ความจำเป็นของเราอย่างเป็นอย่างนี้หน้าที่ของเราเป็นอย่างนี้เพราะเจตนาด้วยความมุ่งมั่นของเรามุ่งมั่นอย่างนี้แล้วจึงได้มาบวชในศาสนาการผ่านโลกมาก็ผ่านมาด้วยกันก่อนที่จะบวชเป็นพระและนักปฏิบัตินี้โลกเป็นอย่างไรเราได้เคยผ่านมาแล้วเรื่องรสชาติของโลกมันเป็นอย่างไรนอกจากเป็นเกลือด้วยยาคือเสียทุกแง่ทุกมุมเท่านั้นไม่เห็นรสใดความสุขใดที่จะเป็นที่ตายใจได้ส่วนรสแห่งธรรมนี้เป็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติที่ตายใจได้โดยลำดับไปนี่เรามาหวังพึ่งธรรมการอยู่เป็นอยู่ปูวายของเราปัจจัยทานทั้งสี่คือจีวรบิณฑบาตเสนาสนะกีฬานักเทศน์เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยศรัทธาของประชาชนทั้งหลายถึงก็ซึ่งเขาพร้อมอยู่แล้วที่อยากจะบูชาพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเขาอุดหนุนค้ำชูอยู่แล้วไม่เป็นข้อวิตกวิจารกังวลใหญ่พอที่จะให้เสียเวลาในการประกอบความภาคเพียรมีหน้าที่อันเดียวที่จะประกอบความภาคเพียรด้วยวิธีการต่างๆที่จะให้กิเลสหลุดลอยลงไปด้วยอุบายวิธีการแห่งความฉลาดแหลมคมของตนแต่ละหลายๆที่จะนำมาใช้มีเท่านี้งานของพวกเรางานอื่นไม่สำคัญสำหรับสมณะผู้ปฏิบัติตามร่องรอยของพระพุทธเจ้าเราอยากเข้าใจว่างานอื่นใดจะเป็นของวิเศษวิโสเลิศเลยพอที่จะหลงคิดหลงแดนตื่นเต้นหลงโลกหลงสารไปตามเขาใครจะสร้างอะไรขึ้นเป็นความเจริญขนาดไหนก็เป็นเรื่องของโลกมันกลายเป็นโลกไปหมดแล้วขอให้สร้างใจซึ่งเป็นความเจริญอันสำคัญเถิดจะเป็นที่พอใจสำหรับตัวเองอยู่กระตับฝนตกบ้างรั่วบ้างขยับที่นู่นขยับที่นี่มันก็สบายหายกังวลไปก็ไม่เป็นห่วงเป็นใหญ่เราไม่ต้องการชื่อเสียงเกียรติยศเกียรติคุณด้วยสิ่งที่โลกเขานิยมกันนั่นเป็นเรื่องของโลกนิยมขนาดไหนก็สักแต่ว่าความนิยมเป็นเฉยไม่เห็นเป็นความจริงที่จะให้ตายใจได้เลยแต่ธรรมนิยมคือผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้นี้จะเป็นที่อบอุ่นภายในจิตใจของตนทั้งที่อยู่กระต๊อบเธอเกลียดไม่น้อยโดยที่ได้ประกอบความภาคเพียรเป็นเม็ดเป็นหน่วยตามเวลาไม่คาดเคลื่อนสติเป็นของสำคัญในการรับรู้ระหว่างกิเลสกับธรรมที่จะทำลายกันส่วนมากกิเลสทำลายธรรมระมัดระวังให้ดีนี่แหละหน้าที่ของเรางานของเราแท้ๆนั้นที่เคยได้แสดงให้ท่านทั้งหลายฟังแล้วด้วยความถึงใจจริงๆด้วยความซาบซึ้งในหลักธรรมเหล่านี้จริงๆพอเท่าที่ปฏิบัติมาก็ได้เห็นคุณค่าธรรมเหล่านี้เพราะได้ทำตามธรรมเหล่านี้แล้วทั้งที่ท่านสอนว่าลุกขมูลเสื่อมนาสนะนั่นคือที่อยู่ที่ประพฤติปฏิบัติบำเพ็ญของผู้ทั้งหลุดพ้นจากทุกข์โดยประการทั้งปวงด้วยงานคือเจสาลมานักขาตตาตัดโตเป็นต้นนะลงมาในอาการ32ประจักษ์ปัญญากรรมฐานแปลว่า กรรมฐานมีหลังเป็นที่ห้าเมื่อจะแปลออกตามศัพท์นี้คือตจักรเป็นตจักรกรรมฐานหมายถึงเอาหนังครอบหมดเลยเพราะหนังเป็นประโยชน์สำคัญเป็นสิ่งสำคัญมากที่ปิดหูปิดตาปิดความรู้สึกในความจริงทั้งหลายของจิตใจพวกเราไว้ได้อย่างมิดชิดมากทีเดียวแม้จะบางๆก็เถิดปิดได้อย่างสนิทเพราะฉะนั้นเมื่อไปสอนไปถึงตะโจแล้วจึงย้อนกลับมาพิจารณาตั้งแต่ผมผลและฟันสรุปแล้วลงถึงหนังให้เห็นหนังชัดอย่างชัดเจนถลกออกมาในเนื้อในกายของเราพลิกข้างในออกมาข้างนอกจะเป็นยังไงข้างนอกได้เห็นแล้วมันหลอกเราสักพอข้างนอกดูตรงไหนมีแต่เรื่องหลอกทั้งนั้นผิวข้างนอกเป็นผิวที่หลอกบุรุษตาฝาดผิวข้างในเป็นสิ่งที่จะให้เกิดกิริยาญาณความสามารถอย่างทราบในอาการทั้งหลายซึ่งมีอยู่ในร่างกายนี้ว่าเป็นเหมือนกันกับหนังข้างในนี่แหละท่านจึงสอนย้อนหน้าย้อนหลังอนุโลมปฏิโลมก็เหมือนเขาคลาดหนานั่นเองคลาดกลับไปกลับมาจนมูลคลาดมูลไถแหลกละเอียดควรแต่การปักตันแล้วค่อยหยุดการพิจารณาก็เช่นเดียวกันเราอย่าเอาเวล่ำเวลาอย่าเอาปริมาณการนับการอ่านว่าได้พิจารณาเท่านั้นเท่านี้เข้ามาเป็นผลเป็นประโยชน์เป็นมรรคผลนิพพานแต่ให้เอาความชำนิชำนาญแห่งการพิจารณาซ้ำๆซักๆหลายครั้งหลายหนจนเป็นที่เข้าใจอย่างทราบซึ้งถึงใจจริงๆแล้วปล่อยวางในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่ยึดมั่นถือมั่นเพราะเห็นตามเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบธรรมแล้วนั่นปล่อยหรือไม่ปล่อยก็ตามเป็นไปเองโดยหลักธรรมชาติดังธรรมท่านกล่าวไว้ว่าสันทิฏฐิโกมีหลักงานของพระพากันเข้าใจฝังลึกๆอย่าพากันตื่นเต้นอย่าพากันหลงโลกหลงสงสารออกนอกลู่นอกทางไปตามโลกตามสงสารหรือการก่อนั้นสร้างนี้ยุ่งไปหมดสร้างวัดที่ไหนสร้างกุฏิศาลาลงธรรมสร้างที่อันสิ่งนั้นสร้างสิ่งนี้อยู่ไม่ได้อยู่ไม่เป็นสุขมันเลยเป็นเรื่องของโลกไปหมดหาความสงบร่มเย็นภายในจิตใจไม่ได้เพราะงานนั้นไม่ใช่งานสงบงานเพื่อความวุ่นวายทั้งภายในคือภายในวัดภายในตัวท่านเองนี้และประชาชนผู้ให้การอุดหนุนเลยกลายเป็นเรื่องกวนบ้านกวนเมืองเข้าไปจนขุ่นเป็นตมเป็นโคลนระหว่างคารวาสกับปุญญักเจตังโลกาสะที่ว่าประสงค์เป็นเนื้อนาบุญของโลกนั้นก็กลายเป็นปรปักษ์กันไปกลายเป็นผีมันใช่เนื้อนาบุญคอยกัดตับกัดปอดเข้าไปแหลกไปหมดนี่มันเป็นทางสงบได้อย่างไรพิจารณานั่นแหละคือไม่เพราะมันไม่ใช่งานของพระงานของพระทำตัวให้ดีทำจิตให้มีสติปัญญาเป็นผู้รักษาเสมออย่าได้ปราศจากสติปัญญาจิตจะมีคุณค่าขึ้นในตัวของเราพ้นจากอำนาจของสติปัญญาที่เป็นผู้ฝึกผู้อบรมหรือทรมานไม่ได้ทำงานก็ในวงที่พูดนี้ท่านกล่าวไว้ถึง40ห้องกรรมฐานจะเป็นห้องใดอันใดก็ตามก็คืองานสำคัญที่เหมาะสมกับจริตของเราแล้วนำมาฝึกปฏิบัตินำมาบำเพ็ญในเจสาโลมานขาลันตาตะโจอันใดที่เหมาะสมหรือเลยจากนั้นไปถึงอาการ32เลยจากผมขนและฟันแล้วก็หนังเนื้อเองกระดูกเลื่อยเข้าไปจนถ้าเราปลอดใหญ่จะน้อยหมายของเก่าพิจารณากันลงให้ทั่วถึงให้เห็นชัดเจนตามความจริงซึ่งมันมีอยู่แท้ๆภายในร่างกายของเราทุกส่วนไม่มีอะไรบกพร่องทำไมจึงไม่เห็นทำไมจึงไม่รู้พระพุทธเจ้าทำไมรู้สาวกทั้งหลายท่านทำไมรู้ตาท่านเหมือนกันกับตาเราสติของท่านใจของท่านเหมือนกับใจเราเป็นเพราะอะไรท่านถึงรู้เพราะท่านใช้สติใช้ปัญญาในทางที่ถูกที่ชอบเข้ามาพิจารณาตามความจริงของสิ่งเหล่านี้ก็กลายเป็นปัญญาชอบเป็นสติชอบขึ้นมาถอดถอนสิ่งที่เป็นภัยออกได้ด้วยความหลงงมงายของตนเองกลายเป็นความฉลาดแหลมคมขึ้นมารู้เท่าทันนี่งานนี้เป็นงานหรือถอนกิเลสอาสวะที่สมควรนี้เป็นงานของพระโดยแท้พากันหนักแน่นในงานนี้อย่าเห็นงานอื่นใดว่าเป็นสิ่งสำคัญยิ่งกว่างานนี้ไม่ใช่หลักของสมณะธรรม ม่ใช่งานที่พระพุทธเจ้าประทานให้นั่นก็พออยู่พอเป็นต่อไปไปที่ไหนพอเป็นพอไปแล้วอย่ายุ่งเหยิงวุ่นวายก่อกวนตัวเองเปล่าๆให้เกิดประโยชน์ให้ขุดค้นลงที่นี่จะทุกข์ยากลำบากเท่าไรให้ถือว่านั้นแหละเรียกว่าเข้าสู่สงครามแล้ววันนี้ลำบากต่อสู้กับกิเลสตัณหาอาสวะจิตไม่ยอมสงบได้เป็นเพราะเหตุใดตั้งหน้าตั้งตาฝึกผู้เฉียบฝึกค้นถึงสาเหตุที่พาให้ฟุ้งซ่านรำคาญเป็นเพราะเหตุใดที่ต้องฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านไปกับอารมณ์อันใดนำอารมณ์นั้นมาพิจารณาแยกแยะดูให้เห็นตามเห็นความจริงของมันอย่างชัดเจนแล้วก็ไม่พ้นที่จะย้อนเข้ามาดูกระแสของจิตที่หลงงมงายในสิ่งนั้นว่านั้นเป็นนั้นนี้เป็นนี้และผูกมัดตนเองด้วยความมุ่งหลงด้วยความสำคัญมีการพิจารณาอย่างน้อยให้จิตใจสงบให้ได้บังคับด้วยสติปัญญาต้องสงบจิตใจไม่นอกเหนือสติปัญญาไปได้แม้แต่กิเลสทุกประเภทไม่เห็นนอกเหนือสติปัญญาไปได้เลยทำไมจิตจะนอกเหนือสติปัญญาได้ไปได้หรอธรรมนี่เป็นสิ่งที่เหนืออยู่แล้วเป็นเครื่องฝึกฝนทรมานเป็นเครื่องดัดสันดานหรือเป็นเครื่องประหารประหารกิเลสทุกประเภทได้โดยสมบูรณ์ไม่ต้องสงสัยอยู่แล้วทำไมเรานำมาใช้จึงล้มลุกคลุกคลานนี่แต่กิเลสฟันเอาฟันเอามันเป็นเพราะเหตุใดเป็นเพราะเราเองต้องฟื้นตัวของเราขึ้นให้ทันกับเหตุการณ์แล้วอยู่เฉยๆสติปัญญามีให้ใช้หาอุบายคิดค้นต่างๆเดี๋ยวก็สะดุดขึ้นมาเป็นความรู้สึกชนิดหนึ่งแล้วสะดุดขึ้นมาเป็นความรู้สึกชนิดหนึ่งซึ่งเป็นความรู้สึกอันชอบธรรมเป็นเรื่องที่ใครรู้เรื่องของกิเลสและธรรมทั้งหลายโดยลำดับลำดับไปเพราะความคิดอ่านไตรตรองในแง่ธรรมต่างๆจะเป็นส่วนสกุลกายเราโดยเฉพาะพอหรือจะเป็นภายนอกเวลาสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งใดนำมาพิจารณาแยกแยะให้เป็นหลักธรรมเป็นมรรคได้ทั้งภายในภายนอกสังขารอันเดียวนี่แหละแยกเป็นมรรคคือทางดำเนินก็ได้สังขารอันเดียวนี่แหละแยกมาเป็นสมุทัยก็ได้ปกติสังขารนี้เป็นเครื่องมือของกิเลสเป็นตัวสมุทัยได้เป็นอย่างดีอยู่ตลอดมาไม่ต้องสงสัยแต่ที่จะให้เป็นเครื่องมือของมรรคเพื่อดำเนินให้หลุดพ้นนี้จึงต้องได้ฝึกฝนอบรมนำสังขารนั้นมาใช้ในทางนี้ก็เป็นเครื่องมือของธรรมขึ้นมาจิตไม่สงบเลยหาความสุขได้ที่ไหนพระเราอยู่ก็อยู่ในกองนรกนั่นเองนรกสุมอยู่ภายในใจคือไฟที่เด็ดราคักกินาโทสักกินาโมหกินานี่แหละคือกองไฟมันเผาผลาญอยู่ภายในจิตนี้ตลอดเวลาเราหาความสุขได้ที่ไหนโลกนี้มีความหมายที่ไหนแม้ที่สุดร่างกายชีวิตจิตใจของเราก็หาความหมายไม่ได้ถ้าลมกิเลสนี้มันได้เผาจิตอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วมันทับแทบขีดกันไปหมดแล้วจะทำไงถึงจะให้ทั้งขาร่างกายชีวิตจิตใจมีคุณค่ามีความหมายขึ้นมาก็ต้องอาศัยธรรมซึ่งมีความหมายอยู่แล้วนั้นมาปราบตามแก้ไขสิ่งที่ไม่มีคุณค่าคือกิเลสอันเป็นตัวสำคัญทำให้เราหมดคุณค่าไปนั้นได้ท่านสลายตัวลงไปความสงบเกิดขึ้นมาเองความสงบเป็นสังขารให้ท่านเริ่มเลยจิตไม่สงบเลยหาความสบายไม่ได้อยู่ท่ามกลางแห่งกองฟืนกองไฟราคะกินาโทสะกินาโมหะกินาไม่มีอะไรเป็นประเสริฐอัศจรรย์มีแต่ผ้าเหลืองพอกตัวอยู่ทั้งนั้นเป็นเรื่องอะไรอยู่ในร้านเจ๊กมันอดอยากหรือผ้าเหลืองเราไม่ต้องการผ้าเหลืองแต่เป็นเครื่องหมายให้ทราบว่านี้คือเครื่องหมายของเพศนี้ทำหน้าที่นี้ทำหน้าที่นั้นมีเครื่องหมายของพระพระทำหน้าที่อะไรทำหน้าที่ถอดถอนกิเลสไม่ใช่ทำหน้าที่ส่งเสริมกิเลสไม่ใช่หน้าที่ที่จะนอนอยู่ในกองฟืนกองไฟคือราคะกิเลสตัวสัตว์กิเลสหมอกกิเลสนอนอยู่กับความให้อยู่กับความสงบเย็นอยู่ด้วยความสงบพิจารณาแยกแยะดูผักดูขันอนิจจังทุกขังอนัตตาหรืออสุภะอสุภังปฏิกูลโสโครกซึ่งมีเต็มอยู่แล้วภายในร่างกายของเรานี้ทุกสัตว์ทุกส่วนไม่บกพร่องในความปฏิกูลอย่างนี้ถ้าพูดถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาก็เต็มอยู่เหมือนกันอยู่ในวัตถุอันเดียวกันนี่สติปัญญาค้นคว้าลงที่นี่ให้เป็นที่เข้าใจการอยู่กับครูบาอาจารย์ไม่เป็นของแน่นอน เดี๋ยวก็โยกย้ายผันแปรกันไปเพราะอยู่ในท่ามกลางของโลกนี้จังในขณะที่ได้มาพักมาอาศัยมีผู้อบรมก็ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติกำจัดสิ่งที่เป็นภัยแก่ตนออกด้วยความเพียรขัดข้องตรงไหนให้ถามครูบาอาจารย์เราพร้อมเสมอที่จะแก้ไขหรือชี้แจงให้ทราบในด้านจิตตภาวนาไม่ใช่จะมีแต่เวลามาสอนแล้วก็ไม่สนใจกับใครเราไม่เป็นอย่างนั้นเราคอยฟังเสมอเรื่องผลของการฝึกปฏิบัติของหนูเพื่อนในการควรที่จะศึกษาเรายินดีที่ศึกษารับการศึกษาเสมอมันเห็นขึ้นมาให้รู้ขึ้นมาจิตใจถ้ารู้ถ้าเห็นถ้าสิ่งกระจายต่างๆมันหักมีแง่ข้อข้องใจขึ้นมาจนได้แล้วยิ่งขั้นปัญญาด้วยแล้วก็ยิ่งนั่นแหละคือบ่อแห่งปัญหาทั้งมวลมันขึ้นนั้นบางอย่างก็เราก็แก้ได้เองบางอย่างแก้ไม่ได้ต้องอาศัยครูบาอาจารย์ช่วยแก้โดยลำดับลำดาเพราะฉะนั้นท่านจึงให้นามว่าสาวกแปลว่าสาวกะคือผู้ฟังต้องฟังจึงจะเข้าใจวิธีประพฤติปฏิบัติสยามภูก็คือพระพุทธเจ้าทรงรู้เองเห็นเองส่วนสาวกต้องเป็นผู้ได้ยินได้ฟังเราก็ในนามของสาวกคือผู้สดับตรับฟังเหมือนกันกับท่านฟังแล้วให้ฝังลงจิตใจอย่างแท้จริงอย่าฟังสักแต่ว่าฟังเหมือนเทน้ำใส่หลังหมาเทแล้วเท่าไรสลัดทิ้งหมดไม่มีอะไรติดบนหลังมันเลยสาธรรมะเข้าไปเท่าไรก็สลัดทิ้งหมดอำนาจของกิเลสมันสลัดทิ้งไม่เข้าถึงจิตถึงใจเป็นงูปลาปลาลุ่มลุ่มดอนไปในขณะที่ฟังฟังไปแล้วก็ยิ่งง่ามต้วมเตี้ยหาหลักหาเกณฑ์หาเหตุหาผลที่จะเครื่องตนไม่ได้ด้วยสติปัญญาของตนเลยอันนี้ใช้ไม่ได้ไม่ใช่หลักของผู้ปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นจากทุกข์โดยประการทั้งปวงที่จะมาทำตนเป็นอย่างนั้นซึ่งเปรียบเหมือนหมูจะคอยขึ้นเสียงอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่ทางเราเป็นห่วงมากสำหรับหมู่เพื่อนจึงต้องให้การอบรมอยู่เสมอเราไม่เห็นสิ่งใดมีคุณค่าภายในวัดนี้นอกจากพระที่อยู่กับเราเท่านั้นจะได้ทำประโยชน์แก่ตนให้สมบูรณ์และทำประโยชน์แก่โลกในอันดับต่อไปซึ่งเป็นสิ่งที่แยกกันไม่ออกแต่ขณะแรกนี้ให้ทำความสนใจอบรมสั่งสอนตนให้เข้าใจนะในธรรมจนเป็นผู้มีหลักฐานเป็นที่แน่ใจแล้วเรื่องประโยชน์เพื่อผู้อื่นนั้นจะตามมาดังพระพุทธเจ้าเวลาทรงบำเพ็ญก็ไม่ทรงสนพระทัยกับผู้ใดทั้งนั้นทรงบำเพ็ญอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยจนทั้งได้ตรัสรู้ธรรมถึงแดนพ้นทุกข์โดยสมบูรณ์แล้วทีนี้ก็ทรงทำหน้าที่แห่งความเป็นศาสดาประกาศธรรมสอนโลกด้วยพระเมตตาล้วนๆด้วยมาจนกระทั่งปรินิพพานแล้วยังประทานพระโอวาทไว้จนกระทั่งบัดนี้นั่นประโยชน์ตนกับประโยชน์ผู้อื่นเป็นสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกันสาวกทั้งหลายก็เหมือนกันท่านทำหน้าที่อย่างนั้นตามอำนาจวาสนาของท่านผู้ใดจะมีความกว้างขวางมากน้อยเป็นไปตามจริตนิสัยวาสนาของตนแต่ละองค์การที่ไปสั่งสอนคนอื่นทั้งๆที่ตนก็ไม่ได้เข้าอกเข้าใจรู้เรื่องราวอะไรจะเอาอะไรไปสอนเขาพอให้เกิดความตัดความจริงเป็นที่แน่ใจได้ไม่มีถ้าเราไม่ได้ความจริงจากจิตใจของเราจากการปฏิบัติของเราก่อนแล้วจะเอาความจริงไปสอนคนอื่นอย่างถึงจากนั้นมันเป็นไปไม่ได้ก็ต้องสอนแบบรูปคำคำเมื่อการสอนแบบรูปคำคำผู้ฟังจะเอาความจริงมาจากไหนก็ต้องฟังแบบรูปคำคำเหมือนกันผลสุดท้ายก็เหลือทั้งสองฝ่ายไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยมันมีแต่ชื่อของธรรมะมีแต่ชื่อของกิเลสเต็มอยู่ในหูเต็มอยู่ในใจความจริงของธรรมไม่ปรากฏภายในใจจะเอาอะไรมาเป็นคุณเป็นประโยชน์ทั้งผู้เทศผู้สอนทั้งผู้มาสดับตรัสฟังไม่เกิดประโยชน์ทั้งนั้นเนี่ยเพียงคาดเดาๆกันไปนั่นความนับถือศาสนาด้วยการคาดการเดาการคำนวณจึงเป็นสิ่งที่ทำให้ล้มง่ายเอ็นเอียงได้อย่างง่ายดายผิดกับผู้ที่เข้าอกเข้าใจทางด้านปฏิบัติจนเป็นความจริงใจอย่างซึ้งนั่นไม่หวั่นไม่ไหวสอนก็สอนตามเหตุตามผลตามความตัดความจริงอย่างองอาจกระหายเพราะสอนออกมาจากสิ่งที่ตนรู้แล้วเห็นแล้วทุกอย่างจะต้องสะท้านหลั่งไหลที่ไหน จะรู้คำๆได้ยังไงเมื่อของจริงมีอยู่กับตัวประจักษ์กับใจแล้วต้องแสดงของจริงออกมาอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยตามขั้นภูมิที่ตนได้รู้ได้เห็นผู้ฟังก็ฟังอย่างถึงใจตามกำลังความสามารถของตนเช่นเดียวกันนั่นแหละครั้งพุทธกาลท่านสอนกันท่านสอนอย่างนั้นเพราะนั้นธรรมที่เข้าถึงจิตใจคนทางภาคปฏิบัติจึงผิดกับธรรมที่มีตั้งแต่ความจำมีแต่ชื่อของกิเลสบาปธรรมเป็นหัวใจแต่ไม่เห็นหัวใจดวงนั้นได้ลดละกิเลสพอให้ลดน้อยลงไปเลยไม่เกิดประโยชน์เอาให้เห็นความจริงความจำกับความจริงนั้นผิดกันคนละโลกเห็นเราจำกิเลสตัณหาอาสวะเท่านั้นท่านนี้จำได้ทั้งมรรคผลนิพพานนี่เป็นความจำแต่เวลาปฏิบัติจนปรากฏความจริงแล้วนั้นผิดกันอยู่มากความจำไม่ยังที่เด็ดให้หลุดลอยไปเลยแต่ความจริงนี้จริงรู้จริงเห็นจริงเข้าถึงไหนที่เด็ดหลุดลอยไปถึงนั้นรู้จริงโดยรอบครอบขอบชิดที่เด็ดหมดไปโดยสิ้นเชิงไม่มีเหลือนั่นนี่แหละความจริงเห็นด้วยตนรู้ด้วยตนเรียกว่าความจริงนั่นเป็นความเดาความคาดอันนี้เอาให้จริงจังธรรมะพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่ทำให้ประจักษ์กับภายในจิตใจของผู้ปฏิบัติได้ด้วยกันอย่าลดละความภาคเพียรตั้งหน้าตั้งตาไปปฏิบัติทุกคนเอาใครทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นแหละทำไมจะไม่ทุกข์ไม่ใช่คนบาปเวลานี้ทุกข์ก็ทุกข์เพื่อการต่อสู้กับที่ต่างหากไม่จะทุกข์เพื่อจะล่มจมที่ไหนกันพอจะเกิดความท้อถอยอ่อนแอมีทุกข์นี่ทุกข์เพื่อชัยชนะทุกข์เพื่อลบล้างสิ่งที่จะทำให้เกิดทุกข์มากขึ้นกว่านี้ให้หมดไปภายในจิตใจทำไมจะเห็นความทุกข์เหล่านี้ว่าเป็นของหนักหนาจนเกินความสามารถทั้งตนและท้อถอยตัวเสียบริเวณจะแบกทุกข์ซึ่งเกิดเพราะหน้าของจิตที่ชำระมันไม่ได้นั้นเราทำไมเราจะสามารถแบกกองทุกข์เหล่านั้นได้ล่ะเราต้องคิดเทียบเทียมเหตุผลเราเป็นนักปฏิบัติสติปัญญาหุงต้มแจงจึงไม่ได้ต้องนำมาใช้ในการด้านแก้ที่เด็ดปัญหาอาสวะเรื่องจะเป็นความถูกต้องตามหลักธรรมที่พระองค์ท่านสอนไว้ทุกแง่ทุกมุมจะไม่มีแล้วนะวงกรรมฐานมันจะมีแต่ชื่อนะเดี๋ยวนี้ประชาชนทั้งหลายก็หลั่งไหลมาเคารพเครื่องใช้สักการะบูชาทำบุญให้ทานกับพระกรรมฐานสายท่านจันมั่นภาคไหนๆก็มากันทั้งภาคทุกภาคเฉพาะอย่างยิ่งภาคกลางมากเป็นประวัติการก็ถูกแต่มันก็อดวิตกกังวลไม่ได้เราซึ่งได้คิดมาเป็นเวลานานแล้วแล้วก็แน่ใจว่าจะไม่ผิดจากที่เราคิดไว้เหมือนกันเพราะฉะนั้นจึงได้ตอบเครื่องหมายของเขาที่มาเมื่อสักสองสามวันนี่เขามาขอหนังสือแล้วเกี่ยวกับเรื่องมีความเคารพเรื่องใส่พระกรรมฐานสาท่านกันนั่นมากแล้วเขาก็พูดถึงเรื่องประชาชนทุกภาคเฉพาะอย่างยิ่งภาคกลางหลั่งไหลมาบำเพ็ญกุศลเคารพบูชาครูบาอาจารย์สายนี้ระหว่างเป็นหน้าอนุโมทนาแล้วเกินแล้วก็ขอบคุณเขาไปเราเพื่อให้ข้อคิดเกิดเขาคือเวลาจะโดนเข้าเจนจังเนี่ยมันจะเสียท่าจึงต้องพยายามไปให้สักเป็นข้อคิดเอาไว้การที่ประชาชนเข้ามามาเคารพเรื่องใสถ้ามาถามสายท่านจันมั่นนั้นเราก็อนุโมทนาด้วยระหว่างแต่สิ่งที่เราอดคิดไม่ได้กังวลไม่ได้ก็คือหนักถ้ามาถามสายท่านจันมั่นนี้จะเป็นผู้ทรงคุณธรรมสามารถที่จะยังศรัทธาทั้งหลายมีความเชื่อความหลงใสได้รับผลประโยชน์ทั่วๆไปหรือทุกรายได้หรือไม่เพราะในโลกนี้มันมีทั้งของจริงของปลอมมีทั้งดีทั้งชั่วสับสนนั้นไปถ้ากรรมฐานชาติจะมั่นเราก็แน่ใจว่าจะมีทั้งจริงทั้งปลอมทั้งดีทั้งชั่วสับสนนั้นไปถ้าผู้มาเคารพเรื่องใสได้ใช้พิจารณาญาณพิจารณาให้รอบคอบพอสมควรก่อนแล้วจะเคารพเรื่องใสจะพูดปฏิบัติอย่างไรนั้นเป็นความชอบธรรมเราก็พูดอย่างนี้ให้เขาได้ข้อคิดไว้ก่อนเวลาเป็นโดนเข้ามันจะไม่หงายไปทั้งเป็นสลบไปเลยแล้วเสียคนไปด้วยเพราะมันมีในโลกนี้ธนวัตรจริงธนวัตรปลอมก็มาด้วยกันเหรียญห้ามาถึงในทุกวันจะเลยล้มเลิกกันไปแต่ไม่ตกล้มเลิกกันไปเ ลืมเขาพูดเหมือนกันเขาทำเราทำขึ้นเขาก็ทำขึ้นนะเป็นห้าบาทมันปลอมไม่ได้นะมันปลอมนี้เรากรรมฐานก็ไม่ใช่จะเป็นอัตเป็นธรรมทุกองค์ผู้ท่านเป็นธรรมท่านก็เป็นเราไม่ลบล้างเราเคารพเรื่องใสผู้ปฏิบัติด้วยความเป็นธรรมทั้งผู้ใหญ่ผู้น้อยมีเรื่องมีนั่นมีแต่มันปฏิเสธเรื่องสิ่งที่แสงๆปลอมๆที่จะแทรกมาด้วยกันนั่นแหละไม่ได้เท่านั้นเองเริ่มได้ไขเงื่อนหน่อยให้เขาทราบเอาไว้นี่เราพูดถึงแง่ภายนอกแง่ภายในในตัวของเราทุกคนทุกคนมันก็เป็นกรรมฐานปลอมเลยดีความจริงมีนิดหน่อยนอกนั้นมีแต่ปลอมไปหมดเดินในกรมอยู่มันก็ปลอมจะว่าไงฮะเดินในกรมดับดับดับดับนู่นคิดไปเล่นขี้เล่นเยี่ยวอยู่นู่นตรงเล่นคนที่ไหนนั่นมันปลอมอย่างนั้นถามมันจริงอยู่เรื่อยๆมันจริงเป็นส่วนมากมันก็จริงไปเรื่อยๆแล้วมันก็ดีการพูดต้องย้อนเข้ามาเป็นโอปนัญญิโกพูดข้างนอกแล้วก็ต้องมาข้างในให้ทราบเพราะเราพูดเพื่อเราเราไม่ได้พูดเพื่อตำหนิผู้หนึ่งผู้ใดเราพูดตามหลักความจริงซึ่งควรจะได้รับประโยชน์จากการพูดนี้ด้วยสำหรับผู้มาอบรมเพื่อทำทั้งหลายจึงต้องย้อนเข้ามาให้เป็นที่เข้าใจกันจิตใจของเรานี่มันฟอร์มอยู่เสมอคอยจะแทรกอย่างนั้นในขณะที่เป็นธรรมมันมีน้อยขณะที่ไม่เป็นธรรมที่เป็นของปลอมเป็นความปลอมในความคิดความปรุงต่างๆมันมากมันต้องพยายามชำระแก้ไขกันตรงนี้ให้ดีระมัดระวังจะมองไกลมองดูจิตนั่นน่ะตัวเหตุอยู่ตรงนั้นไม่มีที่อื่นตัวเหตุคือจิตปล่อยตลอดเวลาก่อเหตุเรื่องนั้นเรื่องนี้คิดอดีตอนาคตเกี่ยวกับรูปเสียงกลิ่นรสกล้องสัมผัสดีชั่วต่างๆมันปรุงหักแต่งทำให้เรายุ่งเราหลงตามไปอย่างนั้นน่ะคล้อยตามมันหายไปกี่กับกี่กันแล้วก็ไม่รู้แล้วมันก็มาอุ่นกินหนึ่งมาอุ่นคิดขึ้นมาแล้วทำให้เกิดความดีใจเสียใจเป็นบ้าไปด้วยอย่างนั้นแล้วหลงคนมายามเสด็จที่แสดงออกทางขันเห็นหมันมันเป็นอย่างนั้นขันนี่เป็นเครื่องมือของเสด็จมาลั่งเดิมพยายามที่ให้เป็นเครื่องมือของธรรมเอาให้ดีจริงจนกระทั่งมันเสด็จมันตายไปเรื่องจริงไม่มีสิ่งใดเหลือเลยทำอาการทั้ง5ขันธ์ทั้ง5นี่ก็เป็นเครื่องมือของธรรมล้วนๆถึงแม้ฉะนั้นมันก็ยังต้องดุบดิบดุบดิบของมันอยู่นั้นนะมันก็ดุบดิบดุบดิบของมันมันอยู่เฉยไม่ได้ขันธ์5นี่เฉพาะอย่างยิ่งสังขารกับสัญญาสัญญาละเอียดกว่าสังขารมากเท่าที่สังเกตตามหลักธรรมชาติของมันอย่างโดยปกติอย่างทุกวันนี่ก็ดีดูสัญญานี่ละเอียดมากยิ่งกว่าสังขารคือมันซึมออกไปเหมือนกับตับกระดาษกึ่งสังขารมันแยกมันถึงเป็นเรื่องราวที่แต่ที่สัญญาที่มันซึมออกไปเป็นภาพออกมาให้จิตได้เห็นเป็นภาพออกมาแล้วก็จิตจะมีเรื่องต่อขึ้นมาด้วยสังขารละเอียดมากทั้งที่มันก็ไม่มีเรื่องอะไรกำเริบนะแล้วพูดตามหลักปัจจุบันที่เป็นอยู่ทุกวันนี้หมู่เพื่อนทั้งหลายฟังเราไม่ได้อวดเราสังเกตดูตามเรื่องของมันในปัจจุบันนี้มันเป็นอย่างนั้นมันอยู่เฉยไม่ได้หรอกนอกจากทำระงับมันในช่วงการช่วงเวลามันจะต้องมีปรุงของมันเป็นที่แยบๆแต่เป็นการสั่งสมเกิดขึ้นมาก็ไม่ใช่มันทำปรุงของมันเองหมายก็เหมือนกันมันเป็นอย่างละเอียดละเอียดก็แบบมันปกติของมันเป็นอย่างนั้นทั้งที่หมายขึ้นมาก็ดีเป็นมาอะไรก็ขึ้นมาอย่างไรก็ดีตรงที่ขึ้นมาเรื่องใดก็ดีก็ไม่มีใครไปยึดเป็นเจ้าของไม่มีใครไปยุ่งกับมันไปถือกรรมสิทธิ์ของมันมันก็ปรุงของมันมันก็ดับของมันไปเรื่อยๆธรรมชาติดูสนุกดูมันดุกดิบดุกดิบอยู่นั่นเราให้มีกิเลสเข้าเป็นตัวการเลยที่เป็นเจ้าของถักดำมันออกมาหรือมันเรื่องราวมันจะไปใหญ่ตลอดเวลาถ้ามันมีอะไรแล้วมันก็ดุ๊กดุ๊กควรอยู่นั่นจนกระทั่งว่ามันหมดความติดต่อจะเมื่อไหร่แล้วมันถึงจะหมดปัญหาทั้งเกิดดุ๊กนี่การงานนั่งดุ๊ก
1: นั่งหรือจะนั่งจะนอนก็ตามไม่เกี่ยวด้วยมันลุกลิ้นลุกลิ้นของมันอยู่นั่นแล้วไม่ได้เรื่องอะไรคือไม่มีใครไปเอาเรื่องกับมันมันก็ปรุงตามเรื่องของมันแต่เราก็รู้เรื่องของมันอยู่แล้วนี่จะเอาเรื่องมันอะไรเพราะมันต้องเป็นของมันอยู่ตามธรรมชาติเหมือนกับพูดง่ายๆก็เหมือนกับหางกิ่งเหม็นขาดเนี่ยมันมีความหมายอะไรหางกิ่งเหม็นขาดมันลุกลิ้นลุกลิ้นเดินตัวมันก็วิ่งไปที่ไหนแล้วแต่ขามันที่มันขาดมันต้องดิ้นเหมือนกับมีวิญญาณมีความรู้อะไรอยู่ในนั้นความจริงไม่มีมันมีขันก็เหมือนกันอาศัยแต่จิตเป็นผู้ทรงอยู่นั้นจิตก็ไม่ได้ไปหลงกับมันเสียอย่างนี้มีแต่มันล้วนๆเป็นสัญญาทั้งขันเป็นเสียงระนาดโชคถึงไปได้ยินเพราะประสาทส่วนนับนี้มีพอยิงท่ำกระดับไปพร้อมดับไปพร้อมถ้ามันมีเจ้าของเข้าไปยึดมีแต่ต่างอันต่างเกิดต่างอันต่างดับของมันอยู่ตามหลักธรรมชาติเข้ามาทางเลยถึงมีเวลาออกจากนั้นแล้วเรางับจริงหยุดท้ายขันกำหนดทับขันมันก็เงียบไปมันมีขันใดดิบขันใดดิ้นเหลือแต่ความรู้ทีนี้เมื่อเหลือแต่ความรู้ล้วนแล้วมันก็เหมือนกับความรู้เนี่ยมันครอบหมดทั้งโลกธาตุเลยสร้างไปหมดประหนึ่งว่าความรู้อันนี้จะแสดงเหมือนกับเสียงเป็นกังวานครอบโลกธาตุไปอีกเหมือนกันถ้าเราหากว่าเราจะพูดถึงว่าเป็นเสียงนะเพราะความเด่นแห่งความรู้นั้นเองนั่นเป็นเหมือนกับว่าเป็นเสียงกังวานครอบโลกธาตุไปถ้าเราจะเทียบจะแยกมาใช้มาพูดอย่างนี้มันก็น่าจะพูดได้แต่ว่าคือความรู้นั้นไม่มีอะไรเข้าไปแทรกไม่มีอะไรเข้าไปเหยียบย่ำทำลายไม่มีอะไรเข้าไปรบกวนหรือแต่ความรู้ล้วนๆอยู่ภายในตัวเองเป็นความรู้ในหลักธรรมชาติของตัวเองด้วยไม่ใช่ความรู้เสียสรรปั้นดอขึ้นมาความรู้นั้นเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนที่สุดพูดเทียบอะไรไม่ได้ทั้งที่รู้ไม่สงสัยแต่จะเทียบอะไรเทียบไม่ได้พูดไม่ออกได้แต่ความรู้ที่สร้างตัวอยู่นั้นเหมือนกับครอบโลกธาตุเพราะความเด่นความรู้ไม่มีอะไรเด่นในโลกนี้เหมือนไม่มีโลกพูดง่ายมีแต่ความรู้นะจิตเด่นครอบโลกธาตุแต่จะจับเอาความรู้จุดของความรู้มันจับไม่ได้ไม่แล้วก็ไม่สนใจจะจับสนใจจับไปหาอะไรไม่มีก็ทราบมันไม่มีเป็นจุดเป็นต่อมอยู่ที่ไหนมันก็ไม่มีมันก็มีแต่ความรู้ที่ปฏิเสธไม่ได้เท่านั้นรู้ก็เป็นรู้เป็นธรรมชาติตัวเองไม่คิดว่ามันเป็นความรู้ที่จะหิวจะโหยจะต้องการอะไรๆเข้ามาเพิ่มมาเติมหรืออะไรจะตัดอะไรออกมันก็ไม่มีมีเป็นหลักธรรมชาติเท่านั้นมันเป็นเหมือนกับว่าครอบหมดทั้งโลกธาตุทั้งที่จิตนั้นก็เวลานั้นเหมือนโลกธาตุไม่มีนะนี่แต่ความรู้เด่นนั่นแหละจะกลายเป็นเรื่องที่ว่าความรู้นี่มันครอบโลกธาตุอีกอ่ะมันพูดอะไรกันอย่างมันยังไงฟังกันยากอยู่นะถ้าว่าความรู้นี่มันครอบโลกธาตุแต่ถูกนะหรือว่ามีตั้งแต่ความรู้ทั้งนั้นโลกไม่มีเลยไม่เพราะความรู้นี่มันจะเกี่ยวข้องมีแต่ความรู้ตัวเองโดยหลักธรรมชาติไม่หลังเพิ่งพิงอาศัยสิ่งใดเลยเป็นความรู้ในหลักธรรมชาติตัวเองแสดงอยู่เท่านั้นมันก็เหมือนกับว่ามีแต่ความรู้เท่านั้นในโลกนี้ไม่มีสิ่งใดเลยเพราะผู้นี้ไม่ไปเกี่ยวข้องนั่นถ้าออกมาผู้ชุมออกมาแยกผู้ชุมก็แยกนั่นเป็นนั่นนี่เป็นนี่ว่าตายก็เป็นกิริยาของจิตหนึ่งอารมณ์ก็ดับพร้อมดับพร้อมดับพร้อมเสียทุกระยะแล้วไม่มีอะไรมาเป็นสื่อเป็นสายเป็นอะไรให้สืบต่อเนื่องไปให้เกิดสมุทัยให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนอะไรที่มาก็ดับไปดับไปดับไปแล้วก็ใช้มันไปอยู่นั่นเอาเองพูดคนเดียวเหมือนกับมาโกหกเพื่อนมันถึงขั้นที่รู้แล้วมันติดไม่อยู่ด้วยกันทั้งนั้นแหละแต่ความรู้จริงๆมันเป็นอย่างนั้นวันไหนก็วันนั้นไม่มีความเปลี่ยนแปลงเมื่อวันนี้ทำไมจิตเป็นเมื่อวันนี้ทำไมจิตเป็นมันไม่มีเราจึงทราบได้ชัดแบบนี้จะเป็นเรื่องกิเลสทั้งนั้นทำให้ว่าจิตทำไมเป็นนี้ทำจิตทำไมเป็นนี้อ่ะนี่เป็นเรื่องกิเลสตัวมายาของกิเลสทั้งมวลไม่ว่าส่วนใหญ่ส่วนกลางของส่วนละเอียดมันเป็นมายาของมันทั้งนั้นเพราะนั้นมันผ่านไปแล้วมันก็ไม่มีอะไรมาหลอกวันไหนเรามีแต่มือกับแจ้งเท่านั้นเองเท่านั้นปีเท่านี้ปีว่างไปตามเราธรรมชาติไม่สนใจกับอะไรนั้นจิตมันไม่เคยไปสนใจติดต่อกับเรื่องปีเรื่องเดือนวันคืนอะไรเห็นมันดูด้วยตาอย่างนี้อย่างนี้จะมืดกับแจ้งมืดแจ้งเห็นชัดชัดด้วยตาของเราเดี๋ยวนี้มืดจะแจ้งเดี๋ยวนี้ก็มืดนี่แล้ววันพรุ่งนี้สมมติมันมาวันพรุ่งนี้มันก็แจ จ้งแจ้งพระอาทิตย์ขึ้นตาเราก็มีนี่ก็เท่านั้นเองหลงอะไรแผ่นดินไม่ไปที่ไหนก็เหยียบอยู่แผ่นดินไปหลงดินอะไรน้ำก็อยู่ในท้องก็เต็มอยู่แล้วหลงมันอะไรลมไฟก็เห็นอยู่หลงมันอะไรนั่นไฟเห็นอยู่ไม่ชัดหลงมันอะไรลมก็เห็นอยู่แล้วลมหายใจของหายใจฟูฟ้าฟูฟ้าหลงมันอะไรถ้าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเขาเป็นเราเป็นหญิงเป็นชายหลงไปอะไรเสพไปทำไมปีนความจริงของธรรมไปทำไมปีนไปมันก็เหยียบฟ้าเหยียบน้ำอะไรที่เป็นความจริงของธรรมเห็นตามความจริงนั้นว่าธาตุต่อธาตุมันกระจายลงในใจอะไรก็มันตามความจริงที่ท่านบัญญัติไว้เป็นความจริงเห็นตามนั้นไม่หมดปัญหาเอาให้จริงให้จังสู้ให้ได้กิเลสตัวภัยภัยของจิตคือกิเลสความคิดความปรุงทั้งหลายเป็นภัยเป็นภัยเพราะกิเลสพาให้คิดให้ปรุงสำคัญมันหมายถ้ากิเลสไม่มีเสียคิดก็คิดรู้จักเวลาระงับดับมันได้มันใช้การใช้งานแต่ใช้เวลาแต่ระงับกลับมันก็ดับไประงับมันไม่ใช่มันก็เหมือนเครื่องมือก็หยุดงานแล้วก็เครื่องมือก็ทิ้งไว้เสียเก็บไว้เสียในที่ควรแล้วแต่ถ้าเรามาใช้ขันห้ามเหมือนกันเวลาจะพักผ่อนหลับนอนก็หยุดเสียเวลาจะเข้าที่สมาธิภาวนาพักเสียบางทีความปรุงยิ่งเหลืองวุ่นวายต่างๆพักไปเสียเหลือแต่ความรู้สบายนี่เท่านั้นถึงการมันจะแตกระดับแล้วก็รู้แล้วพิจารณาไว้หมดแล้วมันสัตว์จะตื่นไปไหนก็พิจารณาก็รู้ก็รู้ตามความจริงความตายคือความสลายออกไปความผสมผสานมันก็คือความจริงซึ่งได้พิจารณาไว้แล้วไหนจะตื่นไปไหนไม่อยากตายหรือไม่อยากอยู่เหรอไม่อยากตายความอยากอยู่มันก็อันเดียวกันอยู่อะไรเมื่อถึงการนั้นมันจะไปแล้วฝืนมันทำไมอันนี้ทำให้เราย้อนไปถึงเรื่องพระพุทธเจ้าว่าไงจอมปราบแล้วยังไม่แล้วยังจอมปราบในเนี่ยต่างๆเป็นพระสารีบุตรมาทูลลาเข้าสู่นิพพานถ้าจะห้ามพระสารีบุตรจะด่วนนิพพานให้ช่วยเราสาคตทำประโยชน์ให้แก่โลกไปชั่วการเสียก่อนนี่ก็จะเป็นการส่งเสริมวัฏจักรหรือไม่อยากให้ตายซึ่งความตายมันถึงการแล้วที่ควรจะตายนั่นก็ฝืนมาอีกเออตายเสียเหล่านี้มันก็เป็นอีกอันหนึ่งอีกเหมือนกับซ้ำเติมความตายพูดได้ไงนั่นโหน่าฟังมากเป็นความจริงเหมือนจริงเวลาพระองค์รับสั่งก็แล้วแต่การอันควรของเธอนั้นเหมาะที่สุดเลยนะมอบให้แล้วแต่การควรหมายถึงมอบให้กติธรรมดาตามหลักที่ทรงพิจารณาไว้เรียบร้อยแล้วนั้นไม่ขาดไปทวนตายสายบทอย่างนี้ก็ผิดค้านความจริงไปนะสารีบุตรมันยังไม่ถึงการไปบอกไปทำไมไปแล้วมันไปก็อยู่ก็อยู่ละแล้วแต่การอันควรของเธอเธอแต่ก่อนที่เธอจะไปจากที่นี่เพื่อจะไปในปณิธานให้แสดงธรรมให้พวกน้องๆทั้งหลายของเธอฟังซะก่อนนี่ในพระเทศวันนั่นพบพระสารีบุตรทราบแล้วนั่นแหละพระองค์ทรงแย้มบอกเพียงเท่านั้นว่าให้แสดงเต็มไม่เต็มหน่วยเต็มที่เต็มฐานในเวลาสุดท้ายมีวิชาสดันภาคขนาดไหนแสดงเต็มที่ทั้งทางด้านอัดด้านทำการให้อุปมาสั่งสอนและอิทธิปฏิหารแสดงทั้งสองอย่างอิทธิปฏิหารก็แสดงอิทธิปฏิหาริยะก็แสดงอนุสาสนีปฏิหาริยะก็แสดงเต็มที่นักปินลาไปและทรงเปิดโอกาสด้วยว่าพระสุดสามเณรในวัดนี้อยากจะตามส่งพระสารีบุตรพี่ชายของพวกเธอทั้งหลายก็ให้ไปได้ตามอัธยาศัยองค์ใดอยากต้องการไปก็ให้ไปได้ตามอัธยาศัยถ้าเน้นหลายประการตั้ง500ไปสู่สถานที่นิพพานคือห้องประสูติห้องเกิดนั่นน่ะท่านจะไปนิพพานที่นั่นนี่เราก็จะพูดไปถึงโน้นแต่จุดสำคัญเราพูดตรงเราหมายเอาตรงที่ว่าเวลาพระสารีบุตรมาถึงลาก็ถึงนิพพานพระองค์ไม่ทรงคัดค้านก็ให้รอซะก่อนเขาไม่ทรงเพราะจะเป็นการส่งเสริมวัฏจักรและขัดความจริงให้สนใจในตัวเองให้ตั้งปัญหาถามตัวเองเสมออย่าให้อยู่เฉยมันโง่หาอุบายคิดแทงเกี่ยวแทงหลายเนี่ยหลายสังหลายผมมั่นเข้าใจขึ้นมาสรุปใจขึ้นมาอุบายให้ปัญญาเป็นอย่างนั้นในเบื้องต้นต้องใช้อย่างนั้นซะก่อนต่อไปจนกระทั่งเป็นปากเป็นทางไปแล้วมันมีทางเดินแล้วทีนี้มันค่อยๆไปเองหมุนติ้วติ้วติ้วเรื่อยดังที่เคยพูดให้ฟังหลายครั้งแล้วเหมือนแล้วจนถึงขนาดต้องล้างเอาไว้ไม่ล้างไม่ได้มันเลยเถิด
2: ในอุทจักสังโยชน์เบื้องบนนั้นผู้อธิบายอันนี้เขาทำแล้วไม่ได้ยกโทษนะผู้จดจำเรื่องหนังสือนะจดจำเรื่องคำพิมพ์นะคำนั้นผิดเหมือนกันนะเพราะมันสอบแสดงหนังสือนี่ต้องสอบแสดงจากผู้จดจำเรื่องเหมือนกันผู้จดจำเรื่องนี่จะเป็นคนประเภทใดเป็นคนที่ขี้เหร่หรือยังมีขี้เหร่อยู่จดจำเรื่องธรรมของพระพุทธเจ้านี่เช่นอุทจักความผู้สร้างนำพาไปเป็นลักษณะแบบโลกเลยนิวรณ์ตั้งห้าอุทจักกับพุทธะมีทั่วไปสำหรับสามัญชนความวุ่นวายลำคาญอุทจักมีความฟุ้งหรือความเพลินเพลินต่อการพิจารณาทั้งหลายนะอุทจักคือความเพลินต่อการค้นคว้าพิจารณาโดยทางปัญญาจนเลยเถิดพูดง่ายๆจึงเรียกว่าเป็นสังโยชน์เครื่องข้องอันหนึ่งมานะความหมายที่ถือนั่นแหละถือใจอวิชชาคือความรู้ที่เด่นๆอยู่ภายในใจเนี่ยนี่ก็ไม่มีครอบปิดยอดพอเป็นแง่เรื่องการที่อุทจักมันฟุ้งซ่านรำคาญเป็นเหมือนแบบโลกทั้งสามเลยจิตประเภทนั้นมันใจอาจจะรำคาญบ้างซึ่งเป็นคู่กันกับความเทินในงานทำงานไม่หยุดไม่ถอยก็มีบ้างถ้าว่าเคลื่อนเข้ามาเพราะงานอันนี้ว่าเราไม่มีที่ค้างกับไม่ค้างอุทจักคือจิตทุ่งเทินต่องานจำเริญไปอุทจักหมายถึงว่าความทุ่งซ่านนำพางแล้วก็แปลออกมาอีกไขความมาว่าความเทินในงานของตนเองในการคิดค้นแล้วก็ประกอบด้วยความอ่อนเพลียทำให้เกิดความนำพางได้ยอมรับทันทีที่ว่าความทุ่งซ่านนำพางไปเลยมันกลายเป็นเรื่องนิวรณ์ทั้งห้ามันเสียซึ่งถึงในขั้นของสามัญชนทั่วไปอันนี้ขั้นอริยภูมินี่ขั้นอรหัตตมรรคนี่อรหัตตมรรคกำลังเดินตามเนี่ยเมื่ออรหัตตมรรคสมบูรณ์เต็มที่แล้วอรหัตผลก็ขณะของจิตที่จะตัดภพตัดชาติก็แสดงถึงขึ้นมาขาดสะบั้นไปหมดเลยขณะที่ขาดสะบั้นนั่นคือว่ามรรคยิ่งถึงผลอันนั้นยังไม่จัดว่าเป็นธรรมอันสมบูรณ์จนกระทั่งขณะอันนั้นได้เสร็จสิ้นลงไปแล้วยุติโดยประการทั้งปวงไม่มีเงื่อนใดต่อซึ่งกันและกันแล้วเหมือนกับเราก้าวเท้าขึ้นไปถ้าข้างหนึ่งอยู่บันไดข้างหนึ่งเหยียบบนพื้นบ้านหรือพื้นกุฏิแล้วนั้นอย่างนี้เรียกว่ามรรคผลยิ่งถึงกันพอก้าวเท้าหลังไปเหยียบพื้นด้วยกันทั้งสองเท้าแล้วเมื่อไหร่นั่นแหละเรียกว่าถึงผลอันสมบูรณ์แล้วท่านมันคือนิพพานตรงนั้นแหละในขณะที่กำลังก้าวอยู่นี่เต็มกิริยาก้าวจากบันไดขั้นสุดท้ายนี้เท้าที่สองเนี่ยก้าวไปหาเท้าที่หนึ่งซึ่งไปถึงพื้นแล้วพอเหยียบปุ๊บลงถึงพื้นนั้นก็อันเป็นอำนาจยุติถึงผลเต็มภูมิขณะที่กำลังก้าวไปนี่มีมากที่ถึงผลนี่เช่นเดียวจะได้มากขึ้นถ้าเราพูดตามหลักปริยัตินะขณะที่จิตทำงานปุ๊บมรรคผลวิ่งถึงการกระหม่อมถึงว่าก้าวแรกนี่แหละคือก้าวแรกถึงพื้นแล้วก้าวขาข้างหนึ่งถึงพื้นแล้วก้าวที่สองเนี่ยปุ๊บไปเนี่ยพอถึงนั้นโดยสมบูรณ์แล้วก็ท่านก็เรียกว่าอาสผลเหมือนกันนั่นแหละคือนิพพานหนึ่งอยู่ตรงนั้นท่านเลยพูดถึงว่าสำเร็จอาสผลแล้วท่านไม่ต้องพูดนิพพานหนึ่งแล้วถึงจะว่านิพพานหนึ่งก็ไม่ขาดพระพุทธเจ้าต้องทรงแจงไปให้ทราบไม่งั้นจะเป็นที่คัดค้านจากสาวกทำไมธรรมชาติอันหนึ่งพระองค์ถึงไม่แสดงไว้ที่เหลือจากนี้ไปแล้วนั่นคืออะไรพระองค์ไม่เห็นต้องแสดงไว้เพื่อความสมบูรณ์แห่งความเป็นศาสดาจึงไว้รวดในหนึ่งทุกแง่ทุกมุมต้องบอกมากถือผลถือนิพพานมากกับผลมันเป็นคู่กันนี่อรหัตมรรคอรหัตผลเป็นคู่กันมันเป็นทำคู่อยู่นี่พอหยุดจากนั้นแล้วก็อรหัตผลก็โดยสมบูรณ์เต็มที่หรือว่าเป็นถึงนิพพานหนึ่งโดยสมบูรณ์ก็ได้คือถึงนิพพานหนึ่งโดยสมบูรณ์แต่ท่านก็เรียกท่านเรียกอรหัตผลแล้วว่าไม่แย้งแต่ลงอนธรรมชาตินั้นถึงนั้นแล้วแย้งกันไม่ได้จะว่านั้นก็ว่าไปเถอะธรรมชาติถึงความจริงเต็มภูมิแล้วว่าท่านมีพระทรงมรรคทรงผลทางพุทธกายเราทรงแต่ความขี้เกียจอ่อนแอได้เลยทรงผลกับ ผลมังคุดนางสาดอย่างนั้นผลน้อยหนาน้อยเหนือนั่นได้เอาตำยาที่หมายไป

ธรรมะของพระพุทธเจ้าที่แสดงไว้เป็นส่วนรวมนับพอประมาณคือ84,000พระธรรมขันธ์ถ้าเป็นสินค้าก็มีทุกประเภทบรรจุอยู่ในห้างร้านใหญ่ๆลูกค้าต้องการสินค้าประเภทใดคุณค่ามีมากน้อยสูงต่ำประการใดคุณทรัพย์ของตนมีเพียงไรต้องการชนิดไหนหาเลือกได้ในห้างร้านใหญ่ๆนั้นเพราะสินค้ามีทุกประเภทสำหรับสนองความต้องการของลูกค้าทั้งหลายที่เข้าไปเกี่ยวข้องนี่เราเทียบถึงเรื่องคุณสมบัติของธรรมเพื่อประโยชน์แก่สัตว์โลกทั้งหลายที่มีความมุ่งหวังต่อคุณงามความดีทั้งหลายอันมีประเภทต่างๆกันท่านจึงสอนไว้ในธรรมว่าอนุปุพพิกถาพระองค์ทรงแสดงธรรมไปโดยลำดับเพื่อขัดเกลากิเลสของสัตว์ทั้งหลายตั้งแต่พื้นแห่งธรรมขึ้นไปจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นน่ะก็เหมือนกับสินค้าที่มีอยู่ในห้างร้านใหญ่ๆนับแต่สินค้าราคาต่ำจนกระทั่งถึงราคาสูงสุดไม่มีอัดไม่มีอั้นไม่มีบกพร่องขาดเขินในห้างร้านนั้นๆเพราะเต็มไปหมดด้วยสินค้าที่ลูกค้าทั้งหลายต้องการมีเรื่องคุณธรรมที่เรียกว่าบุญกุศลที่จะพึงได้แก่ผู้บำเพ็ญก็เหมือนกันนับแต่ท่านแสดงไว้มี5ประการที่นับพอประมาณทานศีลสวรรค์อาทิโนบเนตธรรมะคือทรงแสดงผลแห่งการให้ทานการสงเคราะห์ให้ทานมีหลายประเภทให้ทานด้วยศรัทธาความเชื่อความร่วมใจประกันให้ทานด้วยการบูชาบุญชาคุณประกันให้ทานด้วยความเมตตาสงสารประกันหลายประเภทคำว่าให้ทานและผลก็มียิ่งหย่อนต่างกันให้ทานด้วยความเชื่อความร่วมใจนั่นเหมือนอย่างเราให้ทานถวายทานพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกท่านคือให้ทานพระสงฆ์ที่ตนมีความเชื่อความนุ่มเคารพร่วมใสมีอานิสงส์มากให้ทานตอบสนองบุญคุณท่านที่มีบุญมีคุณต่อเรานี่ก็มีผลเป็นลำดับลำดาเช่นเดียวกันแล้วให้ทานหรือสงเคราะห์ผู้ที่ยากจนเข็ญใจไม่สามารถที่จะช่วยตัวเองได้ก็ช่วยสงเคราะห์สงหาอย่างนี้เป็นต้นก็ล้วนแล้วแต่เป็นอานิสงส์แต่ละอย่างละอย่างรวมลงไปก็เรียกว่าบุญเนี่ยตั้งแต่บุญขึ้นพื้นนี่เป็นลำดับลำดาไปแล้วก็ศีลคือการรักษาตัวให้มีคุณค่าตัวของเราเนี่ยที่จะให้มีคุณค่าต้องมีศีลเป็นเครื่องประดับถ้ามีแต่ร่างกายเฉยๆกายวาจาเฉยๆใช้ไม่เป็นประโยชน์ก็หาคุณค่าไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงต้องมีศีลเป็นเครื่องกำกับเพื่อคุณค่าแห่งกายวาจาใจของเราจะได้สดสวยงดงามและมีคุณค่าสูงยิ่งขึ้นไปโดยลำดับศีลท่านแปลว่าปกติหรือแปลว่าหนุนความประพฤติตนด้วยความแน่นหนามั่นคงไม่หวั่นไหวโยกคลอนไปตามสิ่งยั่วยวนทั้งหลายนั่นท่านเรียกว่าปกติหรือท่านเรียกว่าศีลคือความมั่นคงท่านที่เรียกว่าศีลศีลก็ออกจากคำว่าศีลละคือศีลนั่นเองคือมีความมั่นคงต่อการรักษาคุณค่าของตัวการพูดออกไปอันใดที่จะตัดรอนหรือลดคุณค่าของเราลงเช่นยกตัวอย่างเช่นฆ่าสัตว์คำว่าสัตว์เป็นสัตว์กลางๆนับแต่มนุษย์ลงไป
แล้วแยกเป็นประเภทประเภทได้หลายประเภทเหล่านี้ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นบ่อแห่งโทษทั้งหลายซึ่งจะทำความทิพย์หายล่มจมแก่ตัวผู้ทำไม่เพียงแต่ผู้ที่ถูกทำนั้นได้รับความล่มจมทิพย์หายหรือตายไปเท่านั้นตัวผู้ทำเองก็เป็นเช่นเดียวกันนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นจึงว่าการรักษาศีลจึงเป็นการรักษาคุณค่าของตนเอาไว้ท่านจึงไม่ให้ทำมีอธิบายเพียงย่อแต่ละประเภทที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ในความดีทั้งหลายที่เราจะพึงรักษาศีลก็เป็นดังที่ว่ามานี้พูดออกไปมีด้วยความสัตย์ความจริงใจที่บ่งการเพื่อการพูดการกระทำนั้นๆก็ต้องเป็นใจที่สุจริตใจเป็นธรรมกายวาจาจึงจะเป็นศีลและเป็นธรรมไปตามๆใจนั้นนะนี่อนุพุทธคาถาท่านแสดงไว้ที่มีศีลสำหรับคฤหัสถ์ท่านสอนถึงศีล5คือปานาอาทินนาการถกการลักไม่ใช่ของดีเป็นการทำลายสมบัติและจิตใจของผู้เป็นเจ้าของให้กำเริบเสื่อมสารไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยฆ่ากันก็ได้มนุษย์เราเมื่อไปทำลายของกันและกันไปฉกไปลักไปต้นไปขี้ของเขาให้กันด้วยน้ำใจให้เท่าไรก็เป็นความปีติยินดีเป็นบุญเป็นคุณทั้งสองฝ่ายต่างฝ่ายต่างยิ้มแย้มแจ่มใสให้เท่าไรไม่มีโทษมีแต่คุณล้นล้วนยังความปีติยินดีให้เกิดขึ้นด้วยกันทั้งสองฝ่ายมันผิดกันกับการไปบีบบังคับเอาหรือไปฉกไปขโมยเอาการให้ด้วยน้ำใจเป็นเช่นนั้นแหละวัตถุสมบัติมีมากน้อยเพียงไรก็เป็นบุญเป็นคุณแก่ผู้ให้และผู้รับต่างฝ่ายต่างยิ้มแย้มแจ่มใสและสนิทสนมเห็นบุญเห็นคุณต่อกันอย่างถึงใจคือการให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจผิดกับการไปฉกไปลักไปต้นไปฉลมเอาเป็นไหนๆท่านจึงห้ามกาเมสุมิจฉาจารก็เหมือนกันหลักของธรรมหลักของมนุษย์ต้องเป็นผู้รักษาศีลรักธรรมรักษาน้ำใจกันสามีภรรยาเป็นสิ่งที่รักต่อกันอย่างยิ่งฝากเป็นฝากตายไม่มีอันใดที่จะมีคุณค่ามีเป็นเครื่องฝังใจยิ่งกว่าระหว่างสามีภรรยาที่ฝากเป็นฝากตายต่อกันเพราะความรักกันท่านจึงให้รักษาศีลข้อนี้ให้มีความแน่นหนามั่นคงเช่นเดียวกับหินอย่าไม่ให้โยกคลอนแต่ละข้อละข้อไม่ให้โยกคลอนให้รักษาให้มั่นคงมีประเพณีของผู้มีศีลมีธรรมย่อมเป็นเช่นนี้ผิดกับคนที่ไร้ศีลไร้ธรรมอยู่มากทีเดียวผู้มีศีลมีธรรมมีคุณสมบัติประจำมนุษย์ต้องเป็นผู้มีศีลมีกล่าวเพียงย่อๆแต่ละข้อละข้อเพื่อให้พอเหมาะสมกับเวลาหนึ่งศีลข้อที่สามศีลคำว่าศีลสำหรับคฤหัสถ์ท่านแสดงอนุพุทธคาถาแสดงส่วนมากท่านแสดงสอนคฤหัสถ์ญาติโยมรักษาศีลมุสาก็เหมือนกันสุราคือความโกหกมุสาไม่ใช่ของดีความโกหกเป็นสิ่งที่ทำความเสียหายแก่กันไม่น้อยโกหกต้มตุ๋นหลอกลวงเหล่านี้เป็นความเสียหายมากมายท่านไม่ทำสุราก็เหมือนกันดื่มน้ำเมาฟังแต่ว่าสุราคนดีๆอยู่นี่เวลาดื่มสุราลงไปแล้วจะเปลี่ยนแปลงไปโดยลำดับลำดาอย่างรวดเร็วนับแต่ปกติท่านปกติจนกลายเป็นละเมอเพ้อฝันเป็นบ้าไปเลยเพราะไม่ใช่ของดีไปสัมผัสสัมพันธ์ใครเข้าไปก็ทำคนนั้นให้ลดคุณค่าลงไปจนกระทั่งถึงเป็นบ้าสุดๆร้อนๆได้ท่านจึงห้ามไม่ให้ทำ

นามาดุสิตนิมมานาดีอะไรนิมิตรมัคนิมิตรวสาวดีจนกระทั่งขุนพรหมที่หกชั้นนี่เป็นที่อยู่ของคนที่มีบุญได้สร้างสมอบรมเอาไว้เป็นบุญเป็นกุศลอย่างนี้เป็นที่อยู่ของผู้มีบุญผู้มีบุญท่องได้ไปการอยู่ของความเป็นอยู่ของผู้มีบุญสถานที่ของผู้มีบุญต่างกันเป็นระดับต่างๆท่านแสดงถึงเรื่องสวรรค์อานิสงส์ของการทำบุญให้ทานรักษาศีลและไปสวรรค์ได้จากนั้นท่านก็พูดเพื่อก้าวให้ธรรมะอีกขั้นสูงกว่านั้นไปก็พูดถึงเรื่องอาทินพคือโทษแห่งความรักความชังความใคร่ความสนใจในวัฏฏะวนไม่มีจบมีสิ้นแม้ไปสวรรค์ก็ตามไม่ควรจะนอนใจเพียงสวรรค์ว่าเป็นของดีแล้วเท่านั้นนะท่านแสดงไปโดยลำดับอย่างนี้เองพรหมโลกอายุตั้ง 80,000 ปีก็ยังต้องหมดได้นับแต่1ไปถึง 80,000 ปีนับอยู่ทุกขณะขณะขณะล่วงไปทุกขณะขณะตั้งแต่วินาทีหรือว่าละเอียดกว่าวินาทีขึ้นไปจนกระทั่งถึง 80,000 ปีของเวลาแล้วก็ประยุติกันที่ตรงนั้นซึ่งจุดนั้นแล้วก็ได้เคลื่อนเปลี่ยนแปลงได้อยู่เหมือนกันนะท่านสอนว่าไม่ใช่เป็นของแน่นอนเพราะมีอนิจจังทุกขังอนัตตาเหยียบย่ำทำลายถึงอยู่ได้อยู่ยังไม่จัดว่าเป็นของที่แน่ใจตายใจได้ท่านจึงแสดงถึงว่าอาทินกแปลว่าโทษแห่งความรักความชังความเกลียดความโกรธความหมุนเวียนของวัฏวนแม้จะไปอยู่ดีขนาดไหนถ้ายังมีอนิจจังทุกขังอนัตตาเข้าถึงอยู่แล้วก็ไม่พ้นจากความพัดพลาดจากกันไปและเป็นความทุกข์มากน้อยสับปนกันอยู่นั่นแหละนั่นแหละแล้วทำยังไงถึงจะให้หลุดพ้นจากสิ่งเหล่านี้ท่านก็แสดงถึงเนกขัมมะคือบำเพ็ญตนเพื่อสลัดปัดทิ้งสิ่งเหล่านี้ออกไปให้ถึงฝั่งพ้นคือพระนิพพานโดยถ่ายเดียวเท่านั้นจะไม่ต้องบกเบียนเปลี่ยนแปลงไปมาที่ไหนอีกต่อไปเลยนะอนุพิกถามี5ประการดังที่กล่าวมานี้คือทานศีลสวรรค์อาทินบเนกขัมมะคือการออกไปหรือจะว่าออกบวชก็ได้หรือออกด้วยทางจิตใจเนกขัมมะคือพยายามภาวนาสลัดสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อใจของตนออกไปโดยลำดับจำดาจนกระทั่งถึงออกได้โดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือเลยนั่นถึงพระนิพพานนั่นแหละธรรมเนกขัมมะจนกระทั่งถึงที่สุดที่มุ่งหลุดพ้นนี่ถ้าหากเราจะเทียบในนั่นเทียบในสินค้าในห้างร้านแล้วก็ดังที่กล่าวมานั่นแหละไม่มีอะไรบกพร่องเลยศาสนธรรมของพระพุทธเจ้ายังมีทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นชื่อว่าความดีความละเอียดละออและความอัศจรรย์ไปโดยลำดับลำดาจนถึงความอัศจรรย์เกินโลกเกินสงสารไม่มีอะไรเกินธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ได้เข้าสัมผัสสัมพันธ์หัวใจของผู้ปฏิบัตินั่นเลยธรรมมีอยู่ตามหลักธรรมชาติของตนก็จริงแต่ไม่ปรากฏเป็นความแปลกประหลาดอัศจรรย์แก่ผู้หนึ่งผู้ใดต่อเมื่อผู้ปฏิบัติและเข้าสัมผัสสัมพันธ์ถึงในธรรมทั้งหลายเป็นลำดับลำดาจนเข้าถึงใจเต็มที่กลายเป็นอันเดียวกันธรรมกับจิตไม่แยกจากกันเลยนั่นแหละเป็นธรรมอันประเสริฐเลิศยิ่งกว่าโลกทั้งหลายตั้งแต่ธรรมพื้นผู้สร้างความดีทั้งหลายนั่นแหละเป็นผู้จะได้ชมธรรมที่กล่าวมาแม้เป็นธรรมสุดยอดก็ไม่พ้นจากการพยายาม

0: บำเพ็ญเหมือนกับเราเก็บเล็กผสมน้อยหรือเช่นเดียวกับฝนตกลงในพื้นปฐพีของเราเม็ดฝนแต่ละเม็ดนี้ไม่ได้โตเท่าเม็ดมะพร้าวอะไรเลยแต่ตกไม่หยุดไม่ถอยก็ทำสถานที่ให้เต็มไปด้วยน้ำดังที่เราเห็นกันอยู่นี่แหละนี่ก็เหมือนกันการสะสมสั่งสมคุณงามความดีด้วยการให้ทานรักษาศีลภาวนาซึ่งรวมแล้วเรียกว่าความดีเพียงเล็กและน้อยก็เหมือนกันกับเม็ดฝนที่ตกลงมาในพื้นปฐพีหักมากขึ้นเองมากขึ้นเองจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นไม่ใช่ไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดเลยที่สามารถที่จะสร้างความดีขึ้นในขณะเดียวและเต็มหัวใจหลุดพ้นไปได้เลยนั้นไม่ปรากฏในคำสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์ใดก็เหมือนกันต้องอาศัยการสั่งสมอยู่โดยสม่ำเสมอไม่ลดไม่ละแล้วก็เติบโตขึ้นเจริญขึ้นแม้จะเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารก็เวียนว่ายไปด้วยอำนาจแห่งบุญแห่งกุศลผู้พาให้เวียนว่ายก็คืออวิชชาเชื้อแห่งความเกิดพาให้เกิดก็จริงแต่สถานที่ที่อยู่ที่ไปนั้นด้วยอำนาจแห่งบุญเป็นเครื่องประคับประคองย่อมยังผู้ไปนั้นให้ไปเป็นสุขอยู่เป็นสุขไม่ได้มีความทุกข์ความยากความลำบากเหมือนคนที่ไร้ความดีทั้งหลายเลยผิดกันความดีความชั่วคนเดียวคนชั่วอยู่ด้วยกันก็ไม่เหมือนกันมีความแตกต่างกันอยู่นั่นแหละถ้าเกิดในภพต่างๆก็แตกต่างกันสถานที่อยู่แห่งภพนั้นๆและการเสวยความสุขความทุกข์ก็แตกต่างกันโดยลำดับลำดาของผู้มีกรรมต่างกันแม้ความดีถ้าผู้มีกรรมดีมากก็ต่างกันกับผู้มีกรรมดีด้วยกันเหมือนกันกรรมดีมีน้อยความดีมีน้อยบุญมีน้อยกับผู้มีบุญมีมากโดยลำดับลำดานี่ก็ต่างกันต่างไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นนั่นแหละจึงจะเหมือนกันในหลักธรรมชาติคือจิตที่บริสุทธิ์ทรงวิมุตติปรมังสุขขังคือความสุขอันยอดเยี่ยมไม่มีอะไรเกินกันเนี่ยกราบทั้งหลายท่านจึงให้สอนให้บำเพ็ญความดีเพราะใจนี้เป็นพื้นฐานอยู่แล้วสำหรับรับทั้งบุญทั้งบาปไอ้เรื่องกลมายาของกิเลสนั้นมันจะต้องหลอกอยู่ทุกเวลาหาประมาณไม่ได้หากไม่มีธรรมะมาเป็นเครื่องที่แนวทางหรือเหมือนกับว่าไม่มีธรรมะมาเป็นธรรมโอสถแล้วสัตว์โลกทั้งหลายเขาจะจมอยู่ตลอดไปหาวันหลุดพ้นจากทุกข์ไม่ได้เลยเพราะถูกกล่อมจากกิเลสทั้งหลายอยู่ ตลอดมานี่เรายังดีได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาและเป็นช่องที่เหมาะสมที่สุดในชาติของเราที่ได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาด้วยไม่เพียงจะเกิดเป็นมนุษย์แล้วยังได้พบพระพุทธศาสนาได้กราบไหว้บูชาและถึงท่านผู้วิเศษคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วได้บำเพ็ญตนด้วยคุณงามความดีทั้งหลายไม่ลดละนี่เป็นเชื้ออันสำคัญที่จะแทรกซึมเข้าสู่จิตใจของเราจนกลายเป็นนิสัยของคนมีบุญเรียกว่านิสัยวาสนาขึ้นมาภายในจิตใจของเราเพราะการสร้างความดีไม่ลดละก็เหมือนเราปลูกต้นไม้เมื่อบุกขึ้นแล้วก็ต้องแสดงดิกลิ่นใบดอกผลขึ้นมาจนสุดท้ายก็แก่ขึ้นมาเป็นดอกเป็นผลได้รับประโยชน์ความดีของเราก็เหมือนกันเราสร้างขึ้นแล้วก็แก่ได้เหมือนกันเมื่อสร้างมากขึ้นมากขึ้นก็แก่ได้ท่านว่ามีอุปนิสัยสามารถมีอุปนิสัยเต็มที่ที่สมบูรณ์แล้วนั่นแหละคือความแก่เป็นผู้มีสายแก่กล้านะก็เพราะการสร้างมาอยู่ไม่หยุดไม่ถอยนั่นแหละกลายเป็นความแก่กล้าเองแล้วก็สามารถจะหลุดพ้นไปได้ ท่านจึงสอนให้บำเพ็ญบุญเราได้เกิดมาในช่องแห่งพระพุทธศาสนาอันเป็นช่องที่เหมาะสมที่สุดการเวลาที่เหมาะสมที่สุดจึงไม่ควรให้การเวลาหรืออัตภาพร่างกายของเราได้ผ่านไปเปล่าๆโดยหาประโยชน์ในทางความดีไม่ได้สร้างความดีนี้หากมันพอที่จะหลุดพ้นถึงนิพพานในชาตินี้ก็ยิ่งเป็นบุญญาลาภอันประเสริฐเลิศเลอของพวกเราเองหากจะยังไม่ถึงความดีนี้ก็จะได้เป็นเครื่องสนับสนุนเราเรียกร้องหาความช่วยเหลือหาสิ่งพึ่งพิงอิงอาศัยหาที่ยึดที่ถือที่ปิดกั้นกำบังความทั่วทั้งหลายเราก็จะเจอด้วยอำนาจแห่งความดีเป็นเครื่องสนองเป็นเครื่องตอบแทนเราในภพน้อยภพใหญ่ภพใดก็ตามความดีนี้เป็นสิ่งที่เราหวังพึ่งเป็นพึ่งตาได้ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาตราบเท่าที่จิตใจนี้ยังไม่สามารถที่จะสลัดปัดทิ้งสิ่งที่เป็นเชื้อพาให้เกิดนี้ได้เราจะต้องได้อาศัยบุญคุณงามความดีนี้ตลอดไปเพราะเรื่องการเกิดการตายนั้นอย่างไรก็แน่ 100% แม้มี 1,000% ก็ต้องเป็น 1,000% ใจดวงนี้ขอจนเชื้อของมันยังมีอยู่เถอะคำว่าเชื้อก็คืออวิชชาปัจจยาสร้างฆ่าราสร้างฆ่าราปัจจยาวิญญาณหนังนี้เป็นต้นนี่เป็นสำคัญมากที่สุดไม่มีใครที่จะรู้ได้ค้นพบได้สลัดปัดทิ้งออกได้นอกจากพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นเป็นพระองค์แรกเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงเป็นผู้ประเสริฐเลิศเลอที่สุดในสามแดนโลกธาตุนี้เนื่องจากไม่มีใครแนะนำสั่งสอนและให้อุบายพระองค์เลยพยายามตะเกียกตะกายไปจนกระทั่งถึงได้บรรลุธรรมคำว่าบรรลุธรรมก็คือได้สังหารเชื้อแห่งความเกิดในภพน้อยภพใหญ่ทั้งหลายได้ด้วยอำนาจแห่งทัพกรีชาญาณของพระองค์นั่นแหละนี่ท่านเป็นผู้รู้จริงเห็นจริงในสิ่งที่พาให้เกิดที่แทรกอยู่ภายในใจของบุญญาณแต่ละดวงละดวงไม่มียกเป็นเว้นก็เว้นเฉพาะที่ท่านผู้บริใจที่บริสุทธิ์แล้วเท่านั้นเช่นพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์นอกจากนั้นไม่มีเว้นเมื่อไม่มีเว้นแล้วก็ไม่มีเว้นที่จะต้องเกิดตายอยู่ตลอดไปเรื่องหลักธรรมชาติเป็นเช่นนี้เรื่องเล่เคยพูดเสมอว่าพระอรหันต์เท่านั้นที่จะเป็นคัดที่จะเป็นผู้ยืนยันในความรู้ของพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้เอานี้เป็นหลักใหญ่เลยทีเดียวหลักอันดับแรกคืออะไรก็คืออวิชชาปัจจยาพระอรหันต์เป็นผู้ได้สังหารอวิชชานี้ออกจากใจได้หมดโดยสิ้นเชิงเป็นจิตที่บริสุทธิ์เต็มที่นี่เป็นเครื่องยืนยันให้ได้กราบพระพุทธเจ้าอย่างสนิทติดใจฝากเป็นฝากตายไม่มีใครที่จะกราบพระพุทธเจ้าได้สนิทยิ่งกว่าพระอรหันต์ท่านเพราะกราบด้วยความเห็นบุญเห็นคุณกราบด้วยความยอมรับกราบด้วยการที่เอาจิตของตนนี้เป็นสักขีพยานยืนยันกับความเป็นจริงของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนไว้และเป็นผู้บริสุทธิ์ไปแล้วนั่นนี่แหละนี่อวิชชาเนี่ยพระอรหันต์ทุกๆองค์จะต้องรู้เหมือนกันหมดพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์แรกมาให้อุบายวิธีการต่างๆเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงเป็นผู้ที่เลิศเลอที่สุดเชื่อสยามภูทรงรู้เองเห็นเองสาวกทั้งหลายยังได้รับอุบายแนะนำจากพระพุทธเจ้าจึงพอมี อุบายขึ้นภายในจิตใจและปฏิบัติตนจนกระทั่งถึงความบริสุทธิ์พุทโธขึ้นมาได้นี่แหละอวิชชาตัวนี้ล่ะเป็นตัวสำคัญที่สุดฝังอยู่ภายในจิตใจนี่ตัวนี้พาให้เกิดบุญบาปเอาพาให้ไปสูงไปต่ำนะเรื่องเกิดนั้นต้องแน่เกิดแน่แน่นะทีนี้จะเกิดดีหรือเกิดชั่วล่ะเกิดพบใดสูงหรือต่ำล่ะนะถ้าต่ำก็คืออำนาจแห่งการทำบาปทำบาปมากทำความชั่วช้าหลามกมากก็กดลงทางต่ำนี่เป็นไปด้วยวิบากที่สูงสูงต่ำต่ำนั้นเป็นไปด้วยวิบากมีชั่ว
1: อันเรื่องพาให้เกิดนั้นเป็นพุทธอำนาจของอวิชชาพากันจำให้ดีนะสูงอำนาจแห่งบุญแห่งกุศลพาให้ไปแม้จะยังไม่สามารถสลัดตัดอวิชชาตัวพาให้เกิดได้ก็ตามแต่จะได้จะเกิดในที่ดีดีกว่าผู้ไปเกิดในที่ชั่วเหมือนยังไปตกนรกทั้งเป็นนี่เขาติดคุกติดตารางไปเมืองผีก็ไปตกนรกเมืองผีว่างท่านจึงสอนให้บำเพ็ญเพราะจิตนี้เรียกร้องหาความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาจากเจ้าของคือสติปัญญานั้นแหละเป็นเจ้าของของจิตผู้มีสติมีปัญญาย่อมประคองจิตไปในทางที่ถูกต้องดีงามจะเป็นความผาสุกเย็นใจตลอดไปทั้งภพนี้และภพหน้านั่นถ้าผู้โง่เขลาบ่ปัญญาลืมเนื้อลืมตัวลืมโลกลืมสังลืมเป็นลืมตายลืมไปเสียหมดขึ้นชื่อว่าความดีแล้วผู้นั้นแหละจะเป็นผู้สั่งสมแต่ความชั่วช้าละมุกเข้ามาเผาหล่นตนเองบีบบังคับตัวเองถึงจะรอกเพียงหาที่จะเรียกร้องหาความบุญความดีความสุขความเจริญเท่าไหร่ก็ไม่เจอเพราะเราไม่ได้สร้างเอาไว้ก็มีตั้งแต่ความชั่วช้าละมุกบีบดื้อสีไฟพาในจิตใจอยู่ตลอดเวลาไม่พบนั้นนั้นนะจึงไม่เป็นสิ่งที่น่าปรารถนาเลยก็เมื่อเราทราบอยู่ด้วยหัวใจของเราเช่นนี้แล้วและเป็นผู้รับผิดชอบใจของตนตลอดมาอยู่อย่างนี้แล้วทำไมจะไม่พยายามดัดแปลงแก้ไขความที่เคยเป็นมาในสิ่งไม่ดีทั้งหลายของตนให้ดีขึ้นโดยลำดับลำดาเรามนุษย์เราต้องทำแล้วใครที่จะเชื่อได้โอวาทใต้คำสอนใดที่จะเชื่อได้นอกจากคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ก็ลำบากเหมือนกันนะที่จะสอนให้คงแน่วตามความจริงทั้งหลายได้เมื่อเราได้รับโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่แล้วเราจะเชื่อใครอีกที่หนึ่งมันสำคัญอยู่ที่ความกระซิบกระซาบอยู่ภายในจิตใจของเราคือตัวกิเลสนั้นสำคัญอยู่มากนะมักจะไปเชื่อมันมากกว่าธรรมเสมอไปเพราะฉะนั้นเราถึงหลวมตัวไปทำความชั่วช้าละมกได้มนุษย์เราแล้วกับหลวมตัวไปเกิดในสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาสถานที่ไม่พึงปรารถนาได้เช่นเดียวกันเพราะความลืมตัวอย่างนี้เองเมื่อเป็นเช่นนี้จึงพยายามให้รู้สึกตัวเสียตั้งแต่บัดนี้ต่อไปหากไม่รู้อะไรมากนักก็ขอให้พยายามสอนตนตั้งแต่บัดนี้ต่อไปอย่าได้หลวมตัวเข้าไปในสิ่งไม่ดีทั้งหลายปราชญ์ทั้งหลายไม่เคยโกหกโลกเลยว่าบาปมีจริงจริงบุญมีจริงๆนรกมีจริงเคยเผาสัตว์ทั้งหลายมาขี่กับขี่กันแล้วนรกนี่ทำไมจะไปลบล้างมันได้ล่ะนรกนี่เคยเผาผลาญสัตว์ทั้งหลายที่ไปตกนรกมาขี่กับขี่กันนับได้เมื่อไหร่แล้วจะไปลบล้างมันได้ยังไงว่านรกไม่มีแล้วผู้ทำบาปทำกรรมเราก็เห็นอยู่ต่อหน้าต่อตาอย่างทุกวันนี้ก็ดูสิเป็นยังไงมีคนทำบาปไหมทุกวันนี้เราพูดเพียงแค่ปานาเท่านี้แหละมันเด่นไหมในโลกเวลานี้คนทำลายศีลธรรมทำลายตัวเองจนหาคุณค่าไม่ได้เราเห็นไหมตานาเนี่ยอธินากามเมสมิฉาจารมุสาสุราเอาเพียง5ข้อเท่านี้นี่คือเครื่องสังหารตนเครื่องผลักตนลงไปสู่นรกคือธรรมชาติเหล่านี้เองการกระทำสิ่งเหล่านี้เราเห็นไหมว่าเวลานี้มีคนทำไหมเราลบล้างได้ไหมนอกจากคนตาบอดแล้วหูมันหนวกหูมันดีมันยังจะได้ยินอีกคนทำชั่วนะถ้าไม่เห็นด้วยตามันยังจะได้ยินด้วยหูว่าคนทำชั่วยังมีอยู่ในโลกนี้มากมายนะทั้งที่อันนี้เราหูดีตาดีเห็นกันอยู่นี่ปฏิเสธกันได้หมายว่าคนชั่วนั้นมีมากขนาดไหนทำชั่วกันมีมากขนาดไหนเราปฏิเสธไม่ได้แล้วทำไมเราจะปฏิเสธผลของการทำชั่วนี้ว่าจะไม่ให้ผลและจะไม่ยังบุคคลให้หรือสัตว์ทั้งหลายให้ประตกนรกได้เล่าคนก็เคยทำชั่วมามากมายแต่กองขี่กับขี่กันแล้วนรกก็เคยเผาคนผู้ชั่วช้าละมกมาขี่กับขี่กันแล้วใครจะไปสามารถลบล้างทั้งการทำชั่วว่าโลกทั้งหลายไม่ทำกันและไปลบล้างนรกว่าไม่มีกันเป็นไปได้หรือพระพุทธเจ้าองค์เอกแท้เป็นผู้สอนธรรมเหล่านี้ไว้ด้วยความที่ทรงรู้ทรงเห็นมาประจักษ์พระทัยแล้วเราจะเชื่อใครที่นี่เอาสอนเราอย่างนี้และการพูดอย่างนี้ขอให้ท่านทั้งหลายได้พิจารณาว่าอุบายนี้เป็นเครื่องจะยืดหยุดยืดให้ท่านทั้งหลายสอนตัวเองนะไม่ใช่เป็นการขู่เข็นเป็นการดุด่าว่ากล่าวท่านทั้งหลายยื่นเครื่องมือให้ไปสังหารสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายซึ่งอยู่ภายในตัวเอง เอาให้ยังเด็ดขาดเพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นมันเผ็ดร้อนมากนะความกระซิบกระซาบอยู่ภายในแข่งกับธรรมของศาสดาแม้เราได้ศึกษาเราเรียนมาก็ตามได้ปฏิบัติกำจัดมันอยู่ก็ตามมันยังกำจัดเราอยู่ในขณะเดียวขณะเดียวกันนั้นโดยที่เราไม่รู้สึกตัวเลยเพราะมันละเอียดละออมากกว่าเราแหลมคมมากกว่าเราฉลาดมากกว่าเรานั่นเองนะพากันเข้าใจเสมอนี่แหละเรื่องการเกิดตายของจิตเป็นอย่างนี้ไม่ไปไหนนะไปตามภพภูมิที่เคยไปนรกก็มีกี่หลุมท่านพูดไว้แล้วผิดที่ตรงไหนก็ในโลกเราก็ยังมีแล้วหูโทษครูโทษมหันตทุกข์ทุกข์ธรรมดามหันตทุกข์มีอยู่แล้วมีอยู่แล้วการทำชั่วของคนเราก็เห็นทำมากทำน้อยทำหนักทำเบาเห็นกันอยู่เต็มหูเต็มตาเพราะฉะนั้นคำว่านรกจึงเป็นเช่นนั้นพอดีพอเหมาะกันกับสัตว์โลกที่เป็นไปอยู่ตลอดเวลานี่คือความจริงที่เป็นอยู่ในวัฏฏะคนอันนี้เป็นดังนี้ถึงสวรรค์ก็เหมือนกันสวรรค์ก็ตั้งแต่ชั้นแรกจนกระทั่งถึงพรหมโลกที่6ชั้นที่มีสุทธาวาสเป็นชั้นสุดท้ายอ้าวคำว่าสุทธาวาสเป็นไงเป็นที่อยู่ของท่านผู้บริสุทธิ์ฟังเสท่านว่ามันบริสุทธิ์ยังไงล่ะถ้าเป็นแล้วนะอวิหาตปาเสือสาเสือสีสุกสีอาการนิฐาพรหมโลก5ชั้นนี้ท่านเรียกว่าสุทธาวาส5ชั้นก็เป็นที่อยู่ของผู้บริสุทธิ์สุทธาวาสท่านแปลตามศัพท์เฉยๆว่าเป็นที่อยู่ของผู้บริสุทธิ์ความจริงผู้นั้นยังไม่บริสุทธิ์เราพูดตามหลักเอาหลักธรรมชาติของการปฏิบัติของการรู้การเห็นของใจยันกันเข้ากันเลยเราอย่ามาพูดเพียงปริยัติเฉยผู้ปฏิบัติมันพาลายจิตใจของตัวเองจนก้าวเข้าสู่ภูมิธรรมอันนี้แล้วเป็นผู้บริสุทธิ์เต็มที่แล้วเหรอยังไม่บริสุทธิ์เต็มที่พระอนาคามีขั้นได้ระดับเหมือนกันกับเราสอบได้ 50% นั่นได้ระดับจัดว่าสอบได้ 60% 70% ขึ้นไปจนกระทั่งถึง 99% นะเป็นพระอนาคามีเต็มที่เต็มนั่นเต็มภูมิแล้วนะ 99% คือเลื่อนลำดับไปตั้งแต่ขั้นอวิหานี่ผู้ที่ปฏิบัติตนได้ถ้าจะเทียบเปอร์เซ็นต์ก็เรียกว่าผู้สอบได้ 50% สอบได้ระดับของท่านอนาคามีเพียงได้ระดับเท่านั้นนี่บริสุทธิ์ไหนดูหัวใจของก็รู้ผู้ปฏิบัติต้องรู้ว่าตอนนี้ปิดไม่ได้เลยถึงขั้นนี้แล้วปิดไม่ได้เป็นสันทิฏฐิโกอย่างชัดเจนไปโดยลำดับลำดับตั้งแต่ก่อนมานี่ก็ยังชัดเจนอยู่แล้วนี่ก็ยิ่งชัดเข้าไปเนี่ยปฏิบัติขัดเราที่เหลือของตัวเองเข้าไปโดยลำดับลำดับเพราะยังไม่บริสุทธิ์นี่ท่านคำสุดท้ายคือบริสุทธิ์กว่าสิ่งเหล่านั้นกว่าชั้นเหล่านั้นต่างหากท่านหมายความว่าอย่างนั้นคือขั้นเหล่านี้จะไม่กลับคืนไปสู่โลกอันเป็นความสกปรกโสมมอีกต่อไปนั่นเราจะแยกออกก็เป็นอย่างนั้นนี่จะเพื่อก้าวขึ้นสู่ความบริสุทธิ์พุทโธโดยแท้ท่านจึงเรียกว่าสุทธาวาส5ชั้นคืออวิหหาตปาสุรสาสุรสีเป็นที่อยู่ของพระอนาคามีตั้งแต่พูดได้ระดับของขั้นพระอนาคามีที่แรกจากนั้นก็เลื่อนขึ้นไปในจิตภูมินี้นั้นเป็นจิตที่เป็นตัวเองไม่ต้องได้รับการอบรมแนะนำสั่งสอนกันเมื่อเราตายแล้วเป็นหลักธรรมชาติเช่นเดียวกับผลไม้ที่แก่เป็นที่แล้วและแก่แล้วยังไงก็จะหามเข้าไปจนกระทั่งถึงขั้นสุดนี่ไม่ต้องรับปุ๋ยอะไรอีกก็ได้ผลไม้ประเภทนี้นี่ขั้นของพระอนาคามีตั้งแต่ขั้นแรกเริ่มนี่ไปจนกระทั่งถึงพระอนาคามีเต็มภูมิก็มีลักษณะอันเดียวกันเทียบกันเช่นนั้นคือแก่ไปโดยลำดับลำดับอันนี้เราเอาอะไรมาเทียบเอาเราเทียบในหัวใจของเราของผู้ปฏิบัติถึงขั้นได้ระดับขั้นนี้แล้วจิตนี้จะเป็นอัตโนมัติของจิตคือจะหมุนตัวตลอดไปเลยหมุนอยู่ภายในจิตคือหมุนแก้ตัวเองพูดง่ายๆหมุนขัดเกลาตัวเองหมุนซักฟอกตัวเองอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ค่อยละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปเห็นได้ชัดชัดชัดนี่ขั้นนี้ก็ยังไม่บริสุทธิ์นะฟังสิจนกระทั่งอนาคามีเต็มภูมิก็ยังไม่บริสุทธิ์ จนกล้าถึงอรหัตตมรรคกล้าถึงอรหัตตมรรคก็ยังไม่บริสุทธิ์นั่นปฏิบัติไปปฏิบัติไปถึงขั้นมหาสติมหาปัญญาก็ยังไม่บริสุทธิ์จนกระทั่งทะลุทางอวิชชาลงขาดสะบั้นลงไปหมดเลยด้วยอำนาจของมหาสติมหาปัญญาเป็นต้นนั่นแลจึงเป็นผู้บริสุทธิ์เต็มภูมิในภาคปฏิบัติเห็นจะชัดเราไม่ต้องไปถามใครเลยพระพุทธเจ้าสาธุผู้หญิงต่อหน้าต่อตาเนี่ยแม้พระพุทธเจ้าประทับอยู่ตรงหน้านี้จะไม่ทูลถามเลยขอให้มันเห็นจะชัดเถนะหัวใจคนเราถ้าลงได้เห็นแล้วเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านมอบไว้แล้วกันที่โกอย่างที่พระนนท์อาราธนาให้พระองค์อยู่ตั้งกับตั้งกันแล้วจะมาหวังอะไรกับเราอีกกระทาโคตรอีกล่ะเราสอนหมดแล้วนี่นะนะอะไรแล้วก็สอนหมดแล้วมาหวังกับเราอะไรอีกนั่นตั้งแต่มันลึกซึ้งมากที่สุดนี่เราพูดถึงเรื่องพบเรื่องที่อยู่ทั้งฝ่ายต่ำคือนรกในมหาวิบากท่านกล่าวไว้แล้วหนังสือมหาวิบากท่านอธิบายไว้ละเอียดมากผมก็เคยอ่านเคยดูอยู่แล้วอย่างนี้นะถึงขั้นมหันตทุกข์ก็นรกเป็นขั้นมากนั่นแหละถึงโลกันตะนรกที่สุดแห่งความทุกข์ทั้งหลายท่านก็บอกแล้วจนกระทั่งถึงที่สุดแห่งความสุขทั้งหลายท่านก็บอกถึงพระนิพพานโดยลำดับลำดาเรื่อยไปนี่แหละพอถึงขั้นจิตท่านนี้แล้วขั้นอนาคามีบุคคลนี้แล้วเป็นจิตดำเนินตนไปโดยอัตโนมัติเช่นเดียวกับผลไม้ที่แม้จะติดขั้วอยู่ยังไม่หลุดจากขั้วยังไม่ห่ามก็ตามเมื่อแก่เป็นที่แล้วควรจะการจะห่ามต่อไปต้องห่ามเรื่อยๆไปจนกระทั่งถึงขั้นสุขไม่ต้องมีปุ๋ยมีอะไรมาช่วยเลยอันนี้ก็เหมือนกันจิตท่านนี้ตายไปในขั้นอนาคามีจะต้องไปสุทธาวาสอย่างที่ว่าพอถึงขั้นอนาคามีแล้วขั้นอนาคามีขั้นได้เป็นภูมิของจิตท่านนี้แล้วจะต้องไปเกิดในขั้นอนาคามีขั้นต้นเช่นอวิหาแล้วก็ค่อยเลื่อนจนไปอัตปาสุรสาสุรสีอกนิฐาพอก้าวจากอนิฐาก็ผ่านถึงพระนิพพานเป็นหลักธรรมชาติของจิตดวงนี้เป็นเช่นนั้นเห็นประจักษ์ไม่สงสัยไปครับปุริเจ้าท่านสอนด้วยความรู้ความจริงจริงขอให้รู้สิจะค้านพระเจ้าได้ยังไงหาที่ค้านมาได้นอกจากไม่เห็นไม่รู้แล้วก็ค้านกันวันยังค่ำค้านดูความหลับหูหลับตานะไม่ได้ลืมตาดูหาค้านเป็นอย่างนั้นนี่เป็นลัทธินิสัยของกิเลสต้องเดาเสมอด้นเสมอหลอกเสมอแล้วก็สุดท้ายก็มาหลอกตัวเองนั่นแหละให้ขาดจากมรรคจากผลจากสวรรค์นิพพานไปงั้นจึงเราทั้งหลายจงพละมัดระวังในเรื่องนี้ตะกี้นี้เรากล่าวถึงเรื่องจิตเรียกร้องหาความช่วยเหลือตลอดเวลาอย่าลืมธรรมะข้อนี้เพราะจะต้องก้าวเดินตามทางแห่งภพแห่งชาติภพน้อยภพใหญ่เป็นวิถีทางเดินของจิตโดยแท้เมื่ออวิชชายังมีอยู่จะไม่เป็นอื่นเลยเป็นอันนี้โดยแท้และพยายามประคองตนไปด้วยคุณงามความดีหากว่าจะยังไม่หลุดพ้นก็ตามเราก็ยังมีเครื่องเสวยคือบุญกุศลที่เรานั้นได้บำเพ็ญมาถามว่าเมื่อหากว่าเต็มที่แล้วก็อย่างที่กล่าวมานี่เอาจนกระทั่งถึงหลุดพ้นเพราะฉะนั้นเมื่อหลุดพ้นแล้วนั่นแหละนั่นแหละอวิชชาปัจจยาสังขารอวิชชาจะตะเววะชนิดกับคงข้ามนะอวิชชาจะตะเววะเทศวิลาญาณิโยธาสร้างฆารานิโรธเรื่อยไปเลยเมื่ออวิชชาดับอันนั้นดับอันนั้นดับไปหมดเลยนิโรโทโหตินั่นก็เหมือนกันที่การพูดว่าเกออะไรที่ว่าในสุดท้ายของอวิชชาเราก็ลืมจ้ะอย่างนี้แหละถ้ายกสูตรมามันก็ลืมจ้ะเอาพูดเอานี้เลยตั้งเบื้องต้นอวิชชาปยาสร้างฆาราเนี่ยท่านบอกว่าทั้งหมดนี้สมุทโยโหติเป็นสมุทัยนะคือเรื่องของกิเลสล้วนๆท่านบอกนั้นแปลออกมาแล้วนะแล้วพอวิชชาดับลงไปในอวิชชาจะตะเววะเทศวิลากานิโรธาสร้างฆาราโลโธเรื่อยไปเลยจนสร้างถึงนิโรโธโหติเหล่านี้เป็นนิโรธทั้งมวลนะเอวเมตตาเกวัลสัตว์ลูกขักขันตสัตนิโรโทโหตินั่นเป็นนิโรธทั้งหมดนั่นเมื่อถึงดับแล้วดับไปหมดพร้อมๆกันเลยนี่เมื่อดับอยู่ในจิตเห็นทัศน์ภายในจิตแล้วอะไรจะมาเกิดก็มันขาดสะบั้นไปหมดเวลามันเกี่ยวมันพันกันอยู่ระหว่างอวิชชากับตัวเองจนไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรตัวเองเป็นอวิชชาอวิชชาเป็นเราเป็นธรรมหรือธรรมเป็นอวิชชาหรืออวิชชาเป็นเรามันพันกันอยู่มันก็ไม่รู้เมื่อสติปัญญายังไม่ทันมันพอสติปัญญาทันแยกกันออกฟาดฟันหันแหลกลงขาดสะบั้นลงไปแล้วทีนี้เมื่อมันก็เห็นได้ชัดที่เมื่ออวิชชาขาดไปแล้วมันติดต่อกับอะไรจิตดวงนี้ขึ้นมีติดต่อกับอะไรมีติดต่อกับอะไรมีอะไรมาเหนืออันนี้อีกมีไหมมันก็เห็นได้ชัดไม่มีอะไรเหนือนะมันก็รู้เองเท่านั้น นี่แหละพุทธเจ้าว่าสันทิฏฐิโกสันทิโกเห็นเองรู้เองรู้เองเห็นเองมาโดยลำดับลำดับจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายตอนดังกุฏิพระอัญญตระภิกขุองค์หนึ่งท่านไปเฝ้าพุทธเจ้าเราแน่ใจว่าท่านบำเพ็ญธรรมขั้นสูงในขั้นที่พิจารณาโดยลำพังตนเองโดยเป็นอัตโนมัตินั่นเองเป็นธรรมขั้นสูงสงสัยธรรมะแล้วก็จะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าทูลถามปัญหาพอไปถึงใต้ฉุนพระกตกุฎีก็พอดีฝนตกก็เลยนั่งก็ยืนอยู่ข้างล่างนั่นเสียยังไม่ได้ขึ้นไปเฝ้าพระพุทธเจ้าฝนพอฝนตกแล้วก็น้ำที่มันหยดย้อยลงมาจากชายคาลงมาถูกพื้นเนี่ยระหว่างน้ำอยู่ที่พื้นกับฝนน้ำฝนที่หยดย้อยลงมาจากชายคามากระทบกันก็ตั้งเป็นต่อมเป็นอะไรเป็นฟองขึ้นมาแล้วดับไปตั้งเป็นฟองขึ้นมาแล้วดับไปท่านก็พิจารณาเทียบเทียงระหว่างจิตกับสังขารที่มันปรุงมันแยบขึ้นกับระหว่างขันห้าพูดง่ายขันห้ากับจิตมันเกิดมันดับมันเกิดมันดับดีก็ดับชั่วก็ดับเกิดขึ้นภาพดับพร้อมเกิดกับดับพร้อมดับพร้อมเหมือนกันกับน้ำที่มันกระทบกันตั้งเป็นฟองขึ้นมาตั้งเป็นต่อมขึ้นมาหรือเป็นอะไรขึ้นมาก็แล้วแต่แล้วดับไปดับไปก็ลงไปเป็นน้ำตามเดิมลงเป็นน้ำตามเดิมนี่มันเกิดขึ้นจากจิตก็ลงไปดับลงไปหาจิตตามเดิมตามเดิมท่านก็เทียบเทียงเทียงท่านบรรลุธรรมในขณะนั้นพอฝนตกหยุดเท่านั้นท่านกลับไปพุทธิเลยไม่ทูลถามพระเจ้าอีกเลยเพราะไปบรรลุธรรมในขณะนั้นแล้วนั่นเห็นไหมสันติโกประกาศตั้งขึ้นในขณะนั้นโดยอาศัยน้ำนั่นแหละเป็นธรรมเทศนาสอนท่านเทียบกับระหว่างขันธ์กับจิตของท่านหรืออวิชชากับจิตของท่านท่านรู้กันในขณะนั้นก็สังหารอวิชชาแหลกไปในขณะนั้นแล้วท่านก็กลับพุทธิพอฝนตกหยุดแล้วท่านไม่ทูลถามพระเจ้าอีกต่อไปเลยนั่นเห็นไหมนั่นแหละทั้งท่านที่กำลังจะไปทูลถามแท้ๆทำไมไม่ทูลถามก็เพราะสันทิฏฐิโกนั่นเองเป็นเครื่องประกาศแทนพระองค์อยู่แล้วนั่นเพราะธรรมนี้เป็นธรรมที่องค์ศาสดาสอนแล้วว่าเป็นองค์แทนเราก็ทราบอยู่แล้วสันทิฏฐิโกก็คือองค์ศาสดาองค์หนึ่งนั่นแหละพอเราทราบอย่างนั้นเองแล้วท่านก็พอทราบแล้วท่านก็กลับไปพุทธิท่านเสียท่านบรรลุธรรมใต้ถุนพระกุฎีพระตากุฎีของพระพุทธเจ้าแล้วโดยอาศัยน้ำฝนนั่นแหละเป็นธรรมเทศนาเทียบเคียงกับทำภายในของท่านนี่เป็นหมายทำไมท่านรู้จริงแต่ก่อนท่านสงสัยท่านมาท่านหาสงสัยท่านก็รู้ท่านกลับนี่แหละพอถึงขั้นนี้แล้วรู้ทุกคนกำลังจะไปถามก็ยังไม่ถามฟังเสียกลับเงียบเลยพ่อแม่ครูอาจารย์นั่นก็เคยพูดเราก็ยังไม่ลืมนี่ก็สดร้อนร้อนอยู่ร้องเผลอนั่นเองท่านพูดถึงเรื่องธรรมะตอน5 โมงเย็นปัดกวาดเสร็จเรียบร้อยแล้วอาบน้ำอาบท่าแล้วท่านส่งน้ำเสร็จแล้วขึ้นไปต้องขึ้นไปกราบท่านสนทนาธรรมะกันเล็กน้อยท่านไปพูดเวลาไปสัมผัสถึงธรรมะขั้นนี้ท่านก็ผึ่งผังขึ้นเลยค่ะอธิบายเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงกันพอสุดท้ายท่านก็ยกมือขึ้นเลยนะไม่ใช่ธรรมดาท่านยกมือสาธุท่านว่าไม่ได้ประมาทเนาะท่านแม้พระพุทธเจ้าประทับอยู่ข้างหน้านี้ก็ไม่ทูลถามว่าท่านว่าไงพอถึงขั้นธรรมะขั้นนี้นะทูลถามท่านอะไรของอันเดียวกันท่านว่าอะไรในใครจะเป็นธรรมถ้าลงรู้ธรรมขั้นนี้แล้วถ้าธรรมขั้นนี้ก็เป็นธรรมที่ขั้นบริสุทธิ์ใครเป็นบริสุทธิ์เป็นบ้าหล่ะเนาะเคยเห็นอรหันต์เป็นบ้ามีไหมนั่นถ้าเราแล้วนะอรหันต์บ้ามีไหมนั่นท่านว่าที่ท่านก็ไม่สงสัยนี่ก็เป็นอยู่แล้วนั่นจะว่าบริสุทธิ์เต็มที่ไม่มีอะไรเกี่ยวเนื่องเลยแต่ก่อนมันมีอะไรมีมากมีน้อยมันรู้มาโดยลำดับดังนั่งที่เคยพูดเสมอว่าธาตุขันธ์กับจิตมันเกี่ยวโยงกันก็รู้นะเวลาแก้กันไปพิจารณากันไปพิจารณากันไประหว่างขันธ์กับจิตมันไม่ติดกันมันไม่พันกันแม้จะอยู่ด้วยกันก็ตามมันก็เป็นต่างอันต่างจริงกันอยู่นี้มันก็รู้นะคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปได้แก่รูปกายเวทนาได้แก่ความสุขความทุกข์เฉยๆในขันธ์อันนี้นะในจิตก็มีแต่เป็นจิตที่เป็นความละเอียดเพราะอวิชชายังมีทุกขเวทนาทุกขเวทนาในจิตก็ต้องมีแต่มันอันนั้นเป็นเรื่องอีกอันหนึ่งส่วนเวทนาในขันธ์อันนี้ไม่มีนะสัญญาความจำสังขารความคิดความปรุงวิญญาณความรับทราบเวลาสิ่งอะไรมากระทบทางตาหูจมูกนิ้วกายเวลามากระทบท่านก็ทราบแต่ไม่ประสานกันนั่นท่านก็ทราบที่นี่ไม่ประสานมันอยู่มันประสานกับอะไรนั่นเมื่อขันห้ามันปล่อยไปหมดแล้วมันประสานกับอะไรมันก็ประสานกับอวิชชาละสินั่นแต่มันไม่รู้ตอนนั้นมันไม่รู้นะมันมีอันหนึ่งที่เป็นเครื่องยืนยันกันอยู่ว่า มันเป็นจุดที่สนใจมันอะไรอะไรนี่มันอะไรมันจุดเป็นจุดที่สนใจอยู่นั่นนั่นแหละตอนนั้นมันไม่รู้นี่ก็มีแต่อะไรอะไรนี่มันมีตอนนี้นอกนั้นมันหมดปัญหาไปหมดแล้วขันธ์ทั้ง5หมดปัญหาไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างภายนอกพูดซะทั้งหมดแดนโลกธาตุนี่มันหมดปัญหาไปหมดย่นเข้ามาจนกระทั่งถึงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณของตัวเราเองมันก็หมดปัญหาไปหมดแล้วมันมีอะไรสิ่งที่มีก็เห็นกันอยู่ชัดๆภายในใจแต่มันไม่รู้ว่านี่คืออวิชชามันก็ไม่รู้มันไม่รู้หากรู้อยู่ว่านี่คืออะไรอะไรมันเป็นสิ่งที่จะให้เกิดความสนใจเกิดความพินิจพิจารณาผูกพันกันอยู่ในนั้นนั่นแหละมันผูกพันกับธรรมชาตินี่ผูกพันกับอวิชชาถ้าเราจะตั้งชื่อคืออวิชชาทีนี้พอจิตมันสติปัญญามันพอตัวแล้วมันกำจัดอันนี้พังทลายลงไปจนไม่มีอะไรเหลือแล้วมันติดกับอะไรจริงๆนะที่นี่มันเกี่ยวข้องกับอะไรและอะไรเหนือจิตอีกที่นี่ไม่มีอะไรเหนือนั่นเห็นไหมเวลาไม่มีอะไรมันก็บอกว่าไม่มีอะไรมันก็รู้ว่าไม่มีอะไรฮะเวลาสิ้นมันก็สิ้นจริงๆมันสิ้นไม่มีอะไรผู้ที่รู้ว่าไม่มีอะไรมันคืออะไรนั่นธรรมชาติที่บริสุทธิ์ไม่สิ้นไม่สูญนั่น
0: ใช่ล่ะพระใหม่เข้าใจเปล่าล่ะเคพยายามภาวนานะเวลานี้เรามาบวชไม่มีงานอะไรทำล่ะเราไม่ทำงานไหนมีแล้วก็ไม่ทำเราจะทำงานภาวนาเอางานของใจงานของธรรมงานของกุศลความฉลาดของใจการอดอาหารผู้อดอาหารหลายวันหรือน้อยวันเพียงไรนั้นก็เคยได้พูดแล้วการอดอาหารเพื่อภาวนาภาวนาเพื่อความฉลาดให้สังเกตดูธาตุขันธ์ของอย่าให้ได้พูดเรื่องแบบนี้แล้วทำไปมันมักจะมีอะไรแฝงขึ้นมานะระวังให้ดีเหมือนอย่างพวกคือบางสวิรัตน์เห็นไหมจนกระทั่งถึงตำหนิอีกโทษคนอื่นยุ่งไปหมดไปที่ไหนพวกนี้ไปที่ไหนมีแต่เรื่องยุ่ยแย่ก่อกวนนะโอ้ทำลายนะพวกนี้นะหรือยกตัวอย่างขึ้นท่านอาจารย์อุ่นอำเภอท่าอุเทนเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นเราเนี่ยเมื่อแต่ก่อนก็อยู่กับพ่อแม่ของอาจารย์มั่นเรานี่แล้วก็จากกันไปนานเขาปีนั้นโลกกันนาดเข้ามาในกรุงเทพเลยที่ตอนนั้นผมบวชใหม่ๆที่โลกกันนาดพระโลกกันนาดเข้ามากรุงเทพคล้ายๆก็ล่ำลือว่าแกเป็นพระอรหันต์นะเห็นไหมปูผ้าให้แกเหยียบเดินไปอาจารย์อุ่นก็เลยเอาแบบนั้นมาสมาทานคงจะสมาทานเต็มที่มั้ยไม่ฉันเนื้อฉันปลามันก็เลยกลายเป็นมังสวิรัติไปก็ตอนนานตอนนานเท่ามันก็เป็นทิฏฐิมานะเลยตำหนิติเตียนไปหมดบรรดาข้าฉันเนื้อฉันตานี่เป็นพระยักษ์พระผีพระแล้วพระกาไปหมดเลยฟังเถอะท่านพูดเองนะนี่ไม่ใช่เล่นเล่นนะเองไปกรุงเทพนี่ไปกับท่านจันทร์กงมาท่านจันทร์มาห้ามให้บินตบาทท่านพูดเองนั่นท่านจันทร์กงมาห้ามให้บินตบาทท่านห้ามให้ท่านจันทร์ไปบินตบาทไปนี่เขาเอาหมกเอาห่อใส่บาทนี่เป็นอาหารเราแล้วจะโยนทิ้งต่อหน้าต่อตาเขาเพราะท่านทำยิงท่านคือพอได้กลิ่นท่านมันเหม็นคาวมันอะไรมาดูหน่อยท่านอาจารย์ปรุงมาไม่ให้บินกระบาดนั่งฟังอยู่นี่เรื่องการอดพระเป็นมังสวิรัตินี่มันเป็นทิฏฐิขึ้นมาหนึ่งของมันนี่ก็เป็นหลักวิชาของเป็นวิชาของพระเทวทัตที่เอาไปต่อสู้พระพุทธเจ้าตั้งแต่ครั้งนั้นเราก็เห็นนี่แล้วให้หยุดผ้าหยุดข้อหนึ่งก็ให้หยุดผ้าอยู่ป่าเป็นประจำตลอดชีวิตเข้าแดนบ้างผิดนะพระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงอนุญาตเพราะผิดวิสัยเข้ามาในบ้านเฉยมันจะเป็นอะไรมันไม่เห็นเสียหายอะไรมันอยู่แดนบ้านแดนป่าเขาเห็นจะไม่ได้ไปปล้นบ้านเมืองปล้นเมืองเขาพระก็อยู่แบบพระอยู่ทีนี้บ้านเข้ามาบ้านก็มาแบบพระไม่ได้มาแบบโจรแบบมารแบบผู้ร้ายพอถ้าเสียหายอะไรว่าองค์จริงไม่ทำตามบอกไม่ได้ท่านบอกแล้วให้บิณฑบาตตลอดชีวิตพักหยุดเมื่อไม่ขาดมันไม่ได้ตับโทษพระเจ้าก็ไม่ทรงอนุญาตให้ถือผ้าบางสกุลอย่างเดียวเท่านั้นรับคาปฏิจีวรเขาถวายต่อมือนี่ไม่ได้ให้ละเดี๋ยวหาชักผ้าบางสกุลเอาอย่างเดียวตลอดชีวิตพระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงอนุญาตเขาหยุดทานก็ให้เขาทานตามปัญญาใสของเขาผู้ใดองค์ใดที่อยากรับก็รับไปไม่เป็นสิ่งที่จะบังคับกันนะดังนั้นก็มาหาบางสวิรัตน์ถ้าไม่ฉันเนื้อฉันตาตลอดชีวิตถ้าฉันนั้นเป็นผิดไม่ได้อันนี้เป็นเรื่องของโลกเขาห้ามอะไรเขาเราเป็นผู้ปฏิบัติศีลธรรมเลยปฏิบัติบัติจะเป็นอะไรไปเราเป็นผู้ขอทานเขาให้มาอะไรแล้วก็กินไปตามเรื่องกรรมราวใครเท่านั้นเองไม่เป็นการรบกวนยุ่งเหยิงมุ่นให้เขายุ่งเหยิงวุ่นวายเขา
1: อันนี้เป็นเรื่องของโลกเขาเป็นมาตั้งแต่ดั้งเดิมห้ามอะไรเขาได้เรื่องมังสวิรัติเรื่องเนื้อสิบอย่างที่แม่ฉันพระองค์ก็ทรงบัญญัติไปแล้วเนี่ยแม่เนื้อก็นับตั้งแต่เนื้อมนุษย์เนี่ยฟังดิพระองค์ก็ไม่ถึงเนื้อหมาเนื้อม้าเนื้อราชสีเนื้อเสือโคร่งเสือเหลืองเสือดาวเนื้องูเนื้อหมีแล้วเนื้ออะไรดีเนื้อที่สุดเนื้อช้างนี่เนื้อที่เหล่านี้ห้ามหมดแล้วที่ห้ามก็ห้ามแล้วนี่แล้วก็ยังมีมังอุริสามังสะคือเนื้อที่เขาเจาะจงอีกสามอย่างเนื้อเจาะจงคือไงเขาไปฆ่ามาเพื่อถวายพระเห็นอยู่ไม่ควรฉันและได้ยินว่าเขาไปฆ่าสัตว์มาเพื่อถวายพระได้ยินไม่ควรฉันแล้วก็เห็นเขาเอาอาวุธชนิดนี้ไปแล้วได้สัตว์ชนิดนั้นมาตรงกับอาวุธชนิดนี้เช่นเอาได้แห่ลงไปทอดปลานี่แล้ววันหลังเขาปลานี้มาถวายเหมือนกับว่าเขาทอดปลาเขาไปทอดแห่ปลานี้เพื่อมาให้พระฉันก็เมื่อสงสัยอยู่ก็ไม่ควรฉันเมื่อได้ยินสงสัยอยู่ได้ยินเขาว่างั้นก็ไม่ฉันหรือเนื้อสดๆร้อนๆเช่นอย่างปลาเขาฆ่ามาสดๆร้อนๆเอ๊ะนี่เหมือนจะตั้งใจฆ่ามาให้พระฉันแต่แท้นี่สดๆร้อนสงสัยองค์ใดสงสัยอย่าฉันแน่ท่านก็บอกอยู่แล้วองค์ไหนไม่สงสัยก็ฉันได้นะบอกชัดเจนอยู่แล้วมันจะอุปโลกขึ้นอุปตลิทำไมมังสวิรัติแล้วส่วนที่องค์ไหนที่ไม่ชอบไม่อยากฉันท่านก็ไม่ได้ว่านะท่านไม่ใช่พระพุทธเจ้าบังคับให้ฉันเนื้อฉันปลาไปทุกองค์นะคือองค์ใดที่ไม่ชอบก็ไม่ฉันก็ได้หรือไม่ถูกกับธาตุขันธ์ในเนื้อชนิดใดก็ไม่ฉันเนื้อชนิดนั้นท่านก็ไม่ว่าอะไรหรือไม่อยากฉันไม่ถูกกับธาตุท่านก็ไม่ว่าอะไรมันเป็นตามประเพณีสังหาท่านก็ไม่ว่าถ้าเป็นตามประเพณีแต่จะมาบังคับให้ทำอย่างนี้ไม่ได้ผิดนะอันนี้เทวทัตก็เอามาเป็นเครื่องมือต่อสู้พระเจ้าจนกระทั่งล้มไปจนกระทั่งถึงทำสังฆเพศให้สงแตกจากกันเพราะพระพุทธเจ้าไม่ทรงสนองความต้องการของแกนั่นเองพอตั้งแต่บัดนี้ก็แตกจากกันของพระพุทธเจ้าแต่ก็แตกไปจะเป็นหลักศาสดาไม่ได้แตกเฮ้ยพระเจ้าเทวทัตแตกต่างหากศาสดาเป็นศาสดาธรรมเป็นธรรมไม่ได้แตกเห็นไหมแล้วเรื่องนั้นก็เห็นอยู่ประจักษ์ชัดเจนอยู่ในตำหนักตำนาก็มีนี่มาขึ้นมาอีกทุกวันนี้ก็จะเป็นอะไรไปก็เป็นวิชาของพระเทวทัตที่เคยทำลายพระพุทธเจ้าที่เคยโจมตีพระพุทธเจ้านั่นเองมาโจมตีฉันพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าอีกทุกวันนี้จะเป็นอะไรไปเราก็ทราบที่ก็เพลงเก่าอันคนเก่าอันเก่าเรื่องเก่าวิชาเก่าตื่นไปหาอะไรวิเศษวิโสอะไรพวกนี้ไปไหนมันยุ่งจริงไม่ใช่เรื่องนะมันยุ่งมันแย่วุ่นไปไม่เคยหาความสงบไปไหนโอ้ยอวดตนคนตัวอุตริมันเข่าขาไม่ทราบว่าความดีมันมีหรือไม่มีอะไรก็ไม่รู้แล้วความดีมีไม่ทำมนุษย์เรามันมีแต่ความชั่วมันมีแต่อะไรเต็มหัวใจมันถึงเอานั้นออกมาระบายถ้าไม่พูดมันอยู่ไม่ได้อยากยกตนจะเหยียบหัวคนอื่นอะไรมันถึงอยากทบตนมันอยากเหยียบคนอื่นล่ะมันมีอะไรอยู่ในหัวใจพี่นายซึ่งถ้ามันดีแล้วไม่ต้องอยากยกอยากมาทำไมความอยากมันคืออะไรพี่นายซึ่งเมื่อมันถึงหลักธรรมชาติมันดีจริงๆแล้วมันไม่อยากแล้วอยากอะไรหนึ่งเรามาอยากมาวัดป่ามันต่างพอมาถึงแล้วเราอยากหาอะไรอยู่ล่ะอยากมาอยู่หรืออยากมาวัดป่ามันต่างก็อยู่นี่อยู่วัดป่ามันต่างแล้วอยากหาอะไรอยากถึงนิพพานพอถึงนิพพานแล้วมันจะอยากไหมนั่นฟังดูอยากถึงนิพพานอยากถึงนิพพานเมื่อทำจิตให้มันอยากทำจิตอยากได้จิตบริสุทธิ์เมื่อถึงจิตขั้นบริสุทธิ์แล้วมันอยากอีกไหมอยากถึงนิพพานเมื่อจิตไม่ได้ถึงนิพพานทัดอยู่ในหัวใจของแล้วมันจะอยากไปนิพพานที่ไหนอีกนั่นมันไม่อยากถ้ามันพอตัวแล้วมันไม่อยากแต่ความหิวโหยต่างหากมันเป็นอย่างหิวโหยทางโลกนะสำคัญทางกิเลสมันตัวสำคัญหิวโหยนี่มันทำลายคนด้วยนะถ้าหิวทางด้านธรรมะนี่เป็นเครื่องส่งเสริมผลคนมีความอยากทางด้านธรรมะมากเท่าไหร่คนนั้นดีมีความขยันหมั่นเพียรตักตวงเอาบุญกุศลได้มากมายกับกองหลุดพ้นจากทุกข์ได้อย่างรวดเร็วย่นบันย่นคืนเข้ามาเพราะความอยากนี่มีกำลังมากนั่นถูกกับความอยากที่เป็นกิเลสไปไหนถ้าความอยากเป็นกิเลสนี่อยากเท่าไหร่มันยิ่งจมลงไปจมลงไปแล้วก็นี่ท่านอะไรองค์หนึ่งย้ายผลระบุเลยอยู่นครอยู่นี่กำแพงเพชรนี่เคยอยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์แล้วเราไปพูดดูฟังมันแปลกๆอยู่นะก็อยู่ด้วยกันเคยจำพรรษาด้วยกันปีนั้นกับผมเนี่ยเวลาไปพูดนู้นยังไปพูดเหมือนพ่อแม่ครูอาจารย์พาฉันมังสวิรัติด้วยซ้ำไปนะ พระองค์นี้น่ะทำไมจึงไปทำลายท่านพ่อแม่ของอาจารย์ได้ขนาดนั้นผมได้ยินมาอย่างนี้เขาเชิญที่หมายมาถามผมผมอ่านดูแล้วคนกำแพงเพชรนั่นแหละเขาไปเคยไปอยู่กับพระองค์นี้เวลานี้อยู่นั่นน่ะอายุประมาณสัก80พอดีเดี๋ยวนี้เพราะอายุเกินผม7ปีผมจำได้พรรษาผมเกินท่าน7ปีเนี่ยอายุของท่านก็เกินผม7ปีที่จำได้เขาอยู่กำแพงเพชรว่าเคยอยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเราแล้วท่านก็พาฉันเล่นกันตาว่างั้นเดือนชาติพาฉันมังสวิรัติเวลานี้พระองค์นี้ฉันมังสวิรัตินะแล้วว่าพ่อแม่ครูอาจารย์เราพาฉันมังสวิรัติทั้งที่มันเป็นอย่างนี้ถ้าเป็นอันนี้พอฉันมังสวิรัติขึ้นมามันจะมีเรื่องแปลกๆขึ้นมาอย่างนี้หรือฟังดูทำไมมันพูดขึ้นมาได้ไม่อายหน้าผากคนบ้างเหรอพ่อแม่ครูอาจารย์พาฉันมังสวิรัติที่ไหนพระองค์นี้อยู่ด้วยกันปีนั้นปัญจจำสาบานมนต์กับผมนี่องค์หนึ่งแล้วต้นหมายเขาถามมาต้นหมายที่เขาอยู่กับพระองค์นี้แหละเขามาถามมาเป็นความจริงไหมเขาถามมาผมไม่ตอบเลยผมขีดทิ้งต้นหมายจนกระบอกนั้นไม่เป็นที่อยู่มงคลอะไรเลยแล้วก็เล่าเรื่องของพระองค์นี้ให้ผมฟังแล้วนี่แหละที่ผมจับได้ชัดเจนก็คือพระองค์ที่อยู่กับพระองค์นี้แหละต้นหมายมาถามผมถึงเรื่องมังสวิรัติรู้สิมันอุตริไปได้นะแปลกดีนะคือองค์นี้แหละเดี๋ยวนี้ฉันมังสวิรัติอยู่ที่กำแพงเพชรอยู่วัดอะไรเป็นเดือนสิบวัดทำอะไรนี่แหละเราเคยอยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์แล้วพ่อแม่ครูอาจารย์พาบางฉันบางสายยางว่านั่นนะเอามาอวดมาขายเพื่อจะเสริมการกระทำของตัวให้มันยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นมันเด่นพูดง่ายนะแล้วพระองค์นั้นที่อยู่ด้วยเนาะเขียนหมายมาถามผมที่เล่าเรื่องของพระองค์นั้นให้ผมฟังผมก็รู้ชัดเจนเลยเดียวอ๋อเป็นอย่างนี้เถอะหรือนี่แหละตั้งเอาสิเรื่องมังสวิรัติถ้ามันได้ออกข้างไหนแล้วมันจะทำลายของมันไปเรื่อยๆอย่างนี้น่าทุเรศจริงๆนะเรื่องเทวทัตมันเป็นอย่างนั้นก็เรื่องของเทวทัตนี่เรื่องมังสวิรัติเป็นจากไหนเป็นจากพระเทวทัตเคยลบกับพระพุทธเจ้ามาครั้งหนึ่งแล้วจนกระทั่งถึงแตกกระจายกันไปพระเทวทัตเป็นสังฆเพศไปเลยนะจากนั้นมาก็กลับมาลบกับพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าอีกเห็นไหมเดี๋ยวนี้กำลังเป็นเอาอวดหาอะไรมาอวดของวิเศษวิโสก็ทำไม่มีเหรอเอาของวิเศษวิโสก็ทำมาอวดบ้างเป็นไรวะแล้วอยากฟังเรื่องวิเศษวิโสก่อนนั้นอันนี้เป็นของวิเศษวิโสอะไรตะควายมันกระชินหญ้ามันเหมือนกินเนื้อกินอะไรมันวิเศษวิโสอะไรเอามาอวดทำไมของอย่างนี้ควายมันไม่อวดมันไม่กระทบกระเทือนอันนี้เอามากระทบกระเทือนอวดกระทบกระเทือนไปที่ไหนกระทบกระเทือนที่นั่นมันวิเศษแล้วเหรอพี่นายเนี่ยทำไปที่ไหนกระทบกระเทือนมันไม่เศษแล้วเหรอนี่เป็นทางธรรมของพระเจ้าเลยไปที่ไหนมีความสมัครสมานไปที่ไหนใช่คนเกิดความเชื่อความละสายไปที่ไหนเขาได้เห็นได้เขาได้กราบไหว้บูชาด้วยความซึ้งใจคำพูดมาอะไรมีเหตุมีผลจากใจไพเราะนั่นต่างหากนี่นะไม่ใช่เป็นการไปเที่ยวยุ่ยแย่ก่อควรทำลายที่นู่นทำลายที่นี่เป็นอาจเป็นธรรมพระเจ้านะเนื้อมันไม่ใช่ธรรมมันเทวทัตสำคัญก็คือว่าเรื่องจากยกตัวนั่นแหละไอ้เรื่องมันสำคัญนี่ไอ้ยุ่ยแย่มันไม่ยอมตัวมันผิดเท่าไรมันก็ไม่ยอมเราเห็นไหมในเรียนจำไปถามมันที่ไล่ไหนมันจะบอกว่ามันยอมรับว่ามันได้สุขได้รักของเขาหาว่านั่นฟังมันแล้วคุณทำไมจึงมาติดคุกติดตารางแล้วก็หาว่าผมอย่างนั้นผมรักเขาขโมยเขาอย่างนั้นนี่นะแล้วความจริงคุณนะทำจริงๆแล้วล่ะการจริงๆรักเขาฟังผิดเขาหาว่ามันยอมเมื่อไหร่ยี่เหล่มไม่ยอมตัวผิดคิดให้ดีนะให้เลือกเส้นให้ดีนะแล้วเราก็ยิ่งได้ผ่านทางปฏิบัติทางของพ่อแม่ครูอาจารย์มาแล้วมันไม่น่าจะสงสัยในเรื่องนี้นะมันเป็นปฏิบัติทางที่แนบเนียนที่สุดก็คือปฏิบัติธรรมของพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นที่ดำเนินมาทุกวันนี้ผีพยานก็เห็นชัดๆอยู่ในหัวใจของท่านแสดงมาตั้งแต่ความจริงล้วนๆล้วนๆมาเป็นปฏิบัติธรรมที่ไว้วางใจได้เลยท่านดำเนินท่านไม่มีคำว่าแข็งแข็งอะไรอย่างเงี้ยอยากดีอยากเด่นอยากดังนี่ไม่มีพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นนะไม่มีอะไรที่น่าสงสัยนะท่านทำตรงไหนไหนมีหลักธรรมหลักวินัยยืนยันตลอดไปเลยตลอดถึงการแนะนำสั่งสอนเรื่องเฉพาะอย่างยิ่งคือจิตตภาวนาใครจะสอนได้ถูกต้องแม่นยำยิ่งกว่าพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นท่านสอนด้วยเพราะท่านได้รู้ได้เห็นด้วยนี่ได้ผลมาเป็นที่พอใจท่านสอนด้วยความเห็นผลเป็นที่พอใจมาแล้วเหตุต้องท่านจริงสมบูรณ์เหตุไม่สมบูรณ์ผลจะสมบูรณ์ไม่ได้นะท่านได้ผลหนึ่งสมบูรณ์มาแล้วจึงมาสอนไม่มีอะไรผิดนะท่านไม่สอนแบบแข็งแข็งเหมือนกันนะสอนที่จะภาวนาก็อยู่ไม่ได้มีคำว่าแข็งๆอะไรมันจะเป็นพิเศษบ้างอะไรไม่มีส อนเป็นก็กงกับกรรมฐาน40มันแหละเห็นไหมกรรมฐาน40ผมลืมเสียมีอะไรต่ออะไรบ้างกรรมฐาน40ก็มีอนุสติ40เป็นต้นน่ะทางพระสเกสาโลมานะขาอันตาตะโจไปตลอดอาการ32เอ้านี่ฮะไปอนุสติ40ธาตุอะไรกรรมฐาน4นะลืมต้องไปดูเล่นแบบมันลืมกรรมฐาน40นี่เป็นอุบายวิธีการของการภาวนาแล้วแต่ใครจะชอบนี้จะดีนิสัยของใครจะชอบตรงไหนเอ้ายึดเอามาปฏิบัติเลยมีภาคสมถะพิจารณาเพื่อจิตสงบเพื่อความสงบก้าวทางด้านปัญญาเป็นวิปัสสนาจากนี้ก็มันก็เปลี่ยนไปละเรื่องการภาวนาภาคเบื้องต้นนี้ในกรรมฐาน40เป็นของสำคัญจะยึดเอาหลักอะไรใดก็เอาแต่พอเป็นก้าวไปถึงขั้นปัญญาแล้วที่จะเปลี่ยนแปลงไปตัวเองไปเรื่อยๆเรื่อยๆไปเลยอันนี้หากรู้เองในผู้ปฏิบัติแหละทำอะไรถ้าทำนอกแบบนอกครับคำพีไปไม่ว่าเขาว่าเราไม่ว่าใครมันอดสงสัยไม่ได้หรอกคนเรานะให้จับอันนี้ยึดมันนี่ไว้ดีนะยาไปทำถึง 4.5 ออกแต่นี้ไปก็เหมือนกันยาเอาผมไปขายนะผมไม่ได้วิสุทธิ์วิสุทธิ์อะไรพอจะเอาเรื่องผมไปขายแล้วอยู่กับอาจารย์มหาบัวมานี่เรื่องไปหาต้มหาสูงชาวบ้านเขานะจะอวดบุตรอวดดีว่าตัววิเศษวิโสนี่อาจารย์เป็นลูกศิษย์อาจารย์มหาบัวนั่นกำลังออกแสงแผ่วพราวนะเดี๋ยวนี้ใครจะมาให้ทดลองก็มาเลยสิคันปันเดี๋ยวนี้กำลังคันปันมันจะไม่มีหน้าท่าอยู่ในวงและที่ผ่านมาแล้วก็เหมือนกันมันเคยมีมาแล้วนี่เรื่องกิเลสมันจะต้องเป็นของมันแน่ๆแหละเอาแปลอยู่กับครูบาอาจารย์พอเป็นชื่อเป็นนามแล้วอยากเดิมดักดังว่าเรานี่แหละแผ่วพราวที่สุดแล้วเป็นลูกศิษย์เริ่มมาตั้งแต่ลูกศิษย์หลวงปู่มั่นนั่นแหละแล้วจากนั้นก็มาไม่ได้อะไรเลยก็มาคว้าลูกเป็นลูกศิษย์อาจารย์มหาบัวนะนะแล้วดังนั่นอาจารย์มหาบัวเออดังอ่ะนี่เหมือนมันหาต้มหาตุ๋นหาหลอกชาวบ้านเขาไปอย่างนั้นนะมันไม่รู้นี่นะตัวเด่นตัวดังเขานับถือแล้วเขาตั้งความสนใจขณะเดียวก็เอาเจ็บตกทั้งก็เอามันไม่ได้เห็นความดีในเจ้าของให้มันเด่นอยู่ในใจนี่ตั้งเลยมันจึงไปยุ่งกับสิ่งภายนอกอย่างนั้นอันนั้นมันเรื่องภายนอกนี่เอาแค่ขอให้มันพอสิเพราะมันพอแล้วใครนับถือไม่นับถือมันก็เรื่องของเขาตำหนิก็อยู่ปากเขานู่นนินทาก็อยู่ปากเขานู่นอยู่ใจเขานู่นดีของเขาชั่วของเขาต่างหากเราเป็นแต่เพียงว่าได้ยินสัมผัสทับเมื่อสัมผัสทับเราไม่หลงเราก็ไม่เป็นบ้าไปตามลมปากของเขาเออจะเป็นอะไรตายเอสัทธโมสนันตโนความสรรเสริญนินทาเป็นของเก่าเคยมีมาดั้งเดิมแล้วเนี่ยท่านสอนว่าอย่างนั้นให้ตื่นอะไรหาเจ้าของให้มันพอสิอย่าไปหาเอาสิ่งอื่นเอาของคนอื่นของเรื่องอื่นเข้ามาเพิ่มเขาสรรเสริญนั่นหาเอามาจากภายนอกเขายกยอเขาสรรเสริญเขาเลื่อมใสถึงจะภูมิใจอะไรอย่างนั้นคนหิวจะตายอย่างนั้นคนไม่มีธรรมในหัวใจหาเก็บตกข้างนอกข้างนอกเนาะอะไรตกที่ไหนเก็บเอาเก็บเอาไม่ทราบว่าดีว่าชั่ววาดลงที่เหลือให้มันพังทลายไปตัวมันอยากๆให้มันพังทลายไปแล้วอะไรจะมาอยากวะนี่มันจะเป็นแน่ๆนะนี่มันออกไปอย่างนี้แหละอยากเห็นที่ออกจากพ่อแม่ของอาจารย์นี่ไปว่าพ่อแม่ของอาจารย์ฉันมังสาวิรัติฟังดินี่มันเห็นอย่างนี้เจ้าของก็ชอบแล้วไปทำแล้วเอาพ่อแม่ของอาจารย์มาเป็นโล่บังหน้าเพื่ออะไรอีกฟังดิเราแปลไม่ออกนะเรามันโง่นะเราคุณผู้เลขพอได้อ่านจดหมายฉบับนี้แล้วเราเลยจิตทิ้งไม่ตอบจดหมายเราฉบับนี้ไม่ตอบพอตอบแล้วจะมันไม่ทนที่จะฟัดกันตอบไปทำไมไม่เกิดประโยชน์เราต้องเล็งถึงประโยชน์แล้วไม่เล็งถึงอะไรมากกว่าประโยชน์มันไม่เกิดประโยชน์ก็ไม่ตอบไปถ้ามันเขียนมาทำไมถ้าว่าเก่งก็เอามาที่มันถึงกันที่เป็นมันอย่างไรว่ากันมั่งสิเขียนมาทำไมเราจึงไม่ตอบไม่เขียนเรื่องมีอย่างควรที่จะตอบก็ตอบควรที่ตอบด้วยปากก็ตอบไม่ควรตอบก็ไม่ตอบเหมือนกันด้วยปากก็ดีเพราะเราไม่เคยหวังความแพ้ความชนะในหัวใจแม้นิดหนึ่งเราไม่เคยมีนอกจากเหตุจากผลเท่านั้นถ้าควรตอบจากเบามากน้อยแล้วก็ว่าไปตามเรื่องควรเผ็ดก็เผ็ดควรร้อนก็ร้อนไม่ควรก็เงียบไปเลยไม่ได้เสียดายอะไรเรื่องของโลกควรไม่ควรก็รู้กับหัวใจของเราเองวิตกวิจารณ์ภาวนาก็ไม่เป็นหน้าเป็นหลังอะไรให้ออกไปก็เอาครูบาอาจารย์ไปอวดเพื่อความดีความดีของเจ้าของความเร็วเจ้าของไม่เลยว่างเนี่ยมันจะเป็นตรงนี้นะเนี่ยแล้วจะตะกวนชาวบ้านเขาอีกไม่ใช่ธรรมดานะถ้ามันออกแบบนี้แล้วมันจะกวนเขาแหละแล้วกวนเขายุ่งเรื่องเขาเรื่องนั่นเรื่องนี้กวนนั่นกวนนี่แหละนะ พระควรบ้านควรเมืองมันจะเป็นมรณะกรรมฐานเราหลังมันกำลังเริ่มมันแซงหน้าแซงหลังเข้าไปนะพ่อแม่ครูอาจารย์สำหรับพอจิตรวมพึบลงไปมันคุ้มเขียนในประวัติท่านหนึ่งไว้นะปรากฏว่าพระหนึ่งทั้งหลายวิ่งแซงหน้าแซงหลังปุบปับปุบปับปุบปับก็มีผู้ที่เดินตามหลังก็มีนะนี่ทำไมเป็นอย่างนี้วะพอจากนั้นมาพิจารณาก็ได้ความขึ้นมาเลยผู้ที่เดินแซงคืออวดดุดอวดดีเก่งกว่าครูคุณง่ายๆนะผู้ที่เดินตามหลังคือปฏิบัติตามครูบาอาจารย์มีแต่ไม่มากเท่าไหร่ไอ้แสงหน้าแสงหลังที่มันมากแหมลุกลี้ลุกลนทันหลักขึ้นในมินุตสั้นๆที่แสดงภาวนาพอจิตรวมพึบลงไปมันแสดงท่านนั่นแหละที่ว่าหลวงปู่มั่นหรือพ่อแม่อาจารย์มั่นท่านเก่งมากเรื่องยกให้นะเรื่องความมุ่งท่านแปลกๆสำคัญมากเลยพอจิตรวมพึบลงไปนี่มันปรากฏอย่างนี้ท่านก็ทำนายเรื่องอนาคตของพระไว้เลยเดียวบรรดาลูกศิษย์ของท่านแสงหน้าท่านเป็นจริงท่านว่าเป็นการที่ท่านพูดอันนี้ที่เอาไม้มาขีดหัวอกท่านไม้เหมือนไม้หีบผ่าขึ้นแล้วมาขีดมันหนีบอกท่านท่านก็บอกกันตั้งชื่อครับแต่เราไม่จำเป็นต้องไปพูดท่านนั่นท่านนั่นว่าท่านนั่งพอหนาพอจิตรวมขึ้นไปปรากฏว่าท่านนั่นกับท่านนั่นว่ากันเลยนะออกชื่ออะไรเอาไม่เหมือนกับไม่หิ้วผาขึ้นไม่มัดที่หัวอกเรานี่ยนี่ทำไมยังเป็นอย่างนี้อยู่มันเป็นท่านเหล่านี้ก็มาหาเราด้วยเจตนาหวังดีแล้วทำไมจึงมาเป็นอย่างนี้ต่อเราฮะมันมีเจตนาอะไรไม่กี่วันก็ทราบเขาจะจ้างเรียนทั้งสององค์นั่นนะจะเอากับผู้ว่านะมาหาท่านขอให้ท่านเป็นผู้ช่วยไปสร้างเรียนถ้าสององค์เนี่ยเมื่อท่านพูดอะไรก็สำเร็จไปหมดว่างั้นท่านบอกเรื่องอะไรบุญเงินเขาช่วยมาสร้างโรงเรียนนี่พระสององค์ท่านถึงอ๋ออันนี้เองนำเอาหนีบเอาหีบมาขีดอกเราเนี่ยเนี่ยงั้นแล้วไม่กี่วันเดียวแสดงมาให้เห็นองค์นั้นจริงๆสององค์นั้นจริงๆกันหรอเนี่ยท่านรู้ไปก่อนรู้ก่อนล่วงหน้าก่อนเขารู้แต่แฝงหลวงปู่มั่นนี่เก่งมากท่านยังพวกปรัชญาวิชาเจตปริยานี่สำคัญมากหลวงปู่มั่นรวดเร็วจริงคือรู้จิตใจคนอื่นนั้นรู้สึกว่าท่านคล่องมากนะผมจริงเริ่มมอบท่านมอบจริงๆเนี่ยเพราะผมมันคนดื้อนะคือไม่ใช่ดื้ออะไรนะคือดื้อหาเหตุหาผลคือดื้อหาความจริงจะกราบพระบุตรดีๆนะกราบพระตั้งกับกราบที่ฐานว่าเราอยากจะทดลองท่านจันมั่นว่าท่านรู้จักจิตของคนอื่นจริงหรือถ้าว่าท่านรู้จักจิตเราจริงแล้วเวลานี้เราอยากจะรู้จิตของท่านว่าท่านรู้จักจิตของเราไหมเรากำลังอธิษฐานจะไปทดลองท่านเวลานี้ถ้าท่านรู้จริงก็พอไปนี่ให้ท่านใส่เลยเปลี่ยงเลยนะให้ตรงกับจิตที่หมายของเราที่เราต้องการเอาขนาดนั้นนะผมมันดื้อขนาดนั้นนะเพราะใครๆก็ล่ำลือเป็นเสียงเดียวกันหมดครูบาอาจารย์ที่อยู่กับท่านมาแล้วพูดเป็นเสียงเดียวกันเมื่อเราทดลองเราก็ไปเท่านี้ท่านกำลังเย็บผ้าตะทุนนี่กูเก่งนำเย็บผ้าก็มีพระเย็บอยู่ได้องค์หนึ่งสององค์เราขึ้นไปพอมองเห็นเราตาถลึงคือโถกูตายเนี่ยคนเราวัวล้างหวานเนี่ยมองดูเราไม่ใช่ธรรมดาไปแล้วครับมองตาที่เราก็เป็นนั่งกราบแล้วนั่งเฉยท่านดูตาท่านแปลกแล้วอ๋อเอาแล้วนู่นสดๆร้อนๆเร็วจริงนะนี่ครับพอนั้นแล้วก็ขอไอ้นั่นท่านกำลังเย็บแล้วขอผ้าท่านมาจะมาเย็บให้ท่านพอมากมากนี่เลยปังเลยท่านเดียวนะท่านถอนมือปุ๊บแล้วมันยุ่งเป็นไรเอาละจริงเอาถนัดจริงนะนี่แหละมันเห็นกันอย่างนี้มันเห็นถนัดจริงแล้วมันยุ่งเป็นไรกระเบียดท่านแต่งท่านหนึ่งเลยสักเดียวขึ้นนะคือไขออกมาให้ชัดเจนอีกนะอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งแล้วนะแต่มันไม่ชัดมันเราต้องการทั้งหลายที่ท่านปฏิบัติกันนะทั้งหลายที่ขึ้นในนี้นะทั้งหลายที่ปฏิบัติกันพระปฏิบัติกันปฏิบัติภาวนากันอยากรู้จิตของเจ้าของว่ามันเป็นยังไงมันคิดยังไงมันปรุงไปยังไงวันหนึ่งคืนหนึ่งอิริยาบถหนึ่ง มันยุ่งเหยิงวุ่นวายกับอารมณ์อะไรอะไรจดจ่อดูเจ้าของว่างมันนะเรื่องของเจ้าของจะคิดอะไร

เอาเลยยอมในจิตตรงเดียวนั่นแหละยอมในเดียวนั่นเลยนะโอ้ยอมนี่ยอมก็เราไม่ได้โกรธได้เครียดท่านฟาดลงหนักเลยมันก็เรียกว่าเราตักตวงเอาสิ่งที่เราต้องการเป็นเครื่องพยานว่าท่านรู้จิตของเราจริงไหมนั่นน่ะแสดงว่ารู้ไหมที่หนึ่งชัดหรือยังนั่นความหมายว่างั้นเราจึงภูมิใจนะท่านที่จะโกรธจะคิดยิ่งหยุดกลัวท่านอะไรไปไม่นะมันกลับว่าโอ้ยยอมเลยยอมยอมมันยอมในใจแล้วท่านก็อ่อนลงอ่อนลงนะท่านพูดอ่อนลงท่านก็รู้นะในขณะนั้นท่านก็ดูเราอยู่นี่จังหวะไหนจังหวะจะไปว่าไปไหนอีกก็ท่านก็ดูเราอยู่ทั้งที่พูดอยู่นี่แล้วยอมท่านก็รู้จริงแล้วท่านก็พูดธรรมดาไปเสียท่านใส่เปลี่ยนเปลี่ยนกันนั่นเองแล้วก็พูดธรรมดาพูดธรรมดาก็ไม่มีอะไรนั่นเป็นแม่ตั้งแต่มันแม่ไหมพูดเท่านั้นนะพูดอะไรมากมายพูดมากต่อมากแล้วเตือนพระตัวเองก็เตือนฝึกเตือนพูดฝึกพูดแล้วเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่เสียหายอย่างที่ผมพูดคือครูบาอาจารย์ไปจำหน่ายขายกินโอ้หน้าทุเรศนะหาจากกับเจ้าของเบื่อไม่ต้องใครเริ่มใส่ไม่เริ่มใส่แล้วไม่จะไปสนใจกับเรื่องภายโลกนู่นไอ้ดูเจ้าของมันเป็นยังไงไงฟัดกันลงที่ตรงนี้อันนั้นมันเรื่องนอกนอกเรื่องลมๆแรงแรงไปหาคว้าหาทำไมหลายคนคนนั้นเขาเริ่มใส่เขาลบนับถืออะไรไปหาอยากไม่เข้าท่าเรื่องของกิเลสมันอยากไปไงถ้าเรื่องของธรรมแล้วต้องเอาตรงนี้อยากรู้อยากเห็นจิตเจ้าของอยากพ้นทุกข์ปัดลงตรงนี้ถึงเรียกว่าอยากที่ถูกต้องอยากเป็นมรรคอันนั้นอยากเป็นกิเลสแต่ท่านเขาเคารพนับถืออยากกล้ำอยากลือโด่งดังมันอยากบ้าอยากอย่างนั้นอยากพ้นทุกข์มีเจ้าของเห็นทางกลมมันไปวัดไหนวันไหนมันจะไม่มีทางกลมเลยทุเรศนะคงประเดี๋ยวนะมันจะค่อยกลืนไปกลืนไปความที่เจ็บที่ค้านความไม่เอาไหนเป็นเรื่องของกิเลสอยู่แล้วกลืนไว้กลืนเอาคือเอาในวัดเรานี่ก็เหมือนกันนั่นการเดินในกรมในสมาธิภาวนาอันเป็นเนื้อเป็นหนังของศาสนาเป็นเนื้อเป็นหนังของผู้ปฏิบัติมันจะไม่มีการปฏิบัติต้องดูต้องมีอุบายพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงหลายชั้นทำไมหลายชั้นหลายคมไม่งั้นไม่ทันมันนะมันคือทำอย่างนี้มันชินใช่บ้างมันไปชินแล้วมันก็ขี้เกียจแน่มีอยู่เรื่อยๆคนเขาก็ตอนนี้ก็อาศัยเทปแหละพอนั่งเลยข้างในใครมาก็เอาเทปไปเปิดให้เขาเปิดฟังมันก็เหมือนเราฟังเหมือนมาฟังกับต่อปากต่อคำเราผมอยู่ในกุฏิผมก็ฟังพอโอกาสดีๆวันไหนผมก็ฟังผมบางทีนั่งก็เปิดเทปนั่งภาวนาก็เปิดเทศฟังเพราะเราไม่ถือว่าเป็นเทศของเราถือเป็นธรรมทั้งนั้นเทศก็ดีเหมือนกันเวลาฟังเข้มข้นดีบางกันเหมือนกับว่าไอ้เฉียดเข้ามาเฉียดนั้นเฉียดนี่เข้ามาที่เดือดมันก็หดตัวสิมันมีที่เดือดดูสิมันหดตัวของมันเพราะมันกลัวถูกหัวมันไอ้นั้นไอ้นี่เด็ดไอ้ไปทีมามันกลัวถูกหน้าผากมันก็หลบเลยที่เดือดมันหลบเอาละทีนี้เลิกกันแล้วนะ

0: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับลำดับต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญทุกท่านรับฟังการสวดมนต์ทำวัดเช้าของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ทำวัดเช้าไปพร้อมๆกันครับ
1: อารหัง

มโมจเนสิโตนิยานิโกอุปสัมมิโกปรินิพพานิโกสัมโมทกามิสุขตัปปเวทิโตมายันตังธัมมังสุตวาเอวังชานามะชาติปิทุกขะชราปิทุกขะมรณังปิทุกขังโสกปริเทวะ

ายะธารมโนโสภะคะวาเอวังบะหุลังสาวะเกวิเนติเอวังภากัจจปนัสสะภะคะวะโตสาวะเกสุอนุสาสนีบะหุ

0: มิวาสะเทวะละสะลุคะคันทะสะอันตะกิริยาปัญญาเยทาติจิระปะรินิพุทังปิตังภะคะวันตังอุริสาอะระหันตังสัมมาสัมพุทธังสัตตะการะสมานะคะริยังปะปะชิตังตัสมิงภะคะวันติพระมัจจริยังจะรามะภิกขุนังสิกขาสาชีวะสมาปันนาตังโนพระมัจจริยังอิมัสสะเกวะระสะดุขะคันธัสสะอันตะกิริยายะสังวัตตุ
1: ภาหุง

0: ปฏิสังขาโยนิโสจีวรังปฏิเสวามิ
1: ยาวาเลวาสิตาสะปฏิฆาตายะอุณาสะปฏิฆาตายะ

ติปฏิสังฆาโยนิโสเสนาสนังปฏิเสวามิยาวาเนวาสิตัสสะปฏิฆาตายะคุณ

ยังกัมมังกริสันติขันยานังวาปาปะกังวาตัสสะรายานาภวิสันติ

0: ขนาดนี้ผมอ่ะคือคอยทักท่านมันกินอยู่เรื่อยๆถ้าไม่ใช่ผมคอยมีเนี่ยคงกรรมฐานนี่แหละแต่งานนั่นแหละเรื่องสำคัญที่จะมาทำลายวัดทำลายเมตตาสัตว์ทำลายข้อปฏิบัติขณะทำยอมที่คือวาจาทำยอมมางานนั่นแหละคือความการทำงานนี่พอทำไปมันก็เป็นเครื่องของบุญไม่ได้ทำอยู่ไม่ได้แล้วทำเพื่อแก้ความเดือดความจริงมันเพื่อเพิ่มความเดือดฝังหัวใจลงไปเรื่อยๆอยู่ไม่ได้จิตมันไม่มีทางสงบจะต้องหาทำนั้นทำนี่เรื่องนั้นเรื่องนี้หาเรื่องยุ่งพอให้จิตมันเป็นอารมณ์อยู่กับนั่นกับนี่ไปพอหยุดงานแล้วไม่มีอะไรจิตวุ่นจิตนั่งเรื่องผมรู้หมดทำไมจะไม่รู้ไม่อวดรู้เดี๋ยวหาเรื่องนั้นมาทำหาเรื่องนี้มายุ่งคือมีเสียวงคณะนะทำงานไหนวันไหนวันไหนผมฟังทำไมมันผมไม่ไปแล้วไม่เกี่ยวด้วยวันนั้นนิสัยมันคนตับเดียวนี่ผมแต่ไม่ใช่ตับเดียวแบบนี้นะมีเหตุผลนะนั่นเองถ้ากองดูแล้วไม่สัมผัสแล้วไม่เอาเลยไม่เรื่องเลยใครก็ตามครูอาจารย์องค์ใหม่ก็ตามยอดเมตมาก็ตามผมไม่เล่นเลยนอกจากหลักธรรมจริงของนั้นผมยอมทันทีอาจารย์ไม่ฝืนฝืนไปไม่ได้เพราะเราหาเหตุหาผลหาหลักหาธรรมเราไม่หาเอากับสิ่งนี้อย่างอยู่กับใครก็ตามผมรับได้ถ้าไม่ฝืนไม่เอาผมคอยเป็นอยู่แต่หน้าแต่หลังค่อยล้มไปล้มไปดีกว่าหน้าต้นสองต้นล้มไปไปมาล้มไปข้างหลังต้องทำที่งานนี้ชอบทำงานนั้นชอบสร้างนั้นชอบสร้างนี่เราจะสร้างตัวเองภายในจิตใจนี้ไม่ยอมสร้างจิตมันถลายถลายมันจะหาเกาที่ไม่ขันที่คันที่กิเลสทายอยู่ทั้งวันทั้งคืนไม่ยอมเกาย่างจะหาความเจริญได้ที่ไหนถ้าปฏิบัติเราถ้าไม่มาเกาที่ตรงนี้ไม่มาส่งเสริมที่ตรงนี้ไม่มาสร้างที่ตรงนี้จะไปสร้างที่ไหนที่เหลือมันอยู่ที่นี่มันไม่อยู่ที่อื่นเหนื่อยเราหนักใจมากเรื่องนี้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องการสร้างเดี๋ยวได้ยินว่าทำนั้นสร้างเดี๋ยวได้ยินว่าทำนี้สร้างสร้างมือยุ่งยุ่งอยู่ด้วยและสร้างอะไรก็ต้องควรบ้านควรเมืองก่อนพอมาถามก็ควรเขาถูกเหมือนกันไม่ผลิตสร้างนั้นสร้างนี้ควรเนี่ยสร้างอะไรต้องควรบ้างเนี่ยเราไม่มีเงินตังค์ต้องสมควรมันจะยิ่งไปหน่อยผมเกิดมาด้วยความรู้สึกแรงจะทำก็ทำเสียจะทำให้พวกคุณตามตอบกังวลเรื่องหลังไม่เล็งถึงประโยชน์เป็นใดจุดหัวใจมันเป็นประโยชน์เป็นใดที่วัดทั้งวัดที่ผู้หัวใจดีไม่ได้วัดทั้งวัดนี้จะสามารถประกาศศาสนาของผู้อื่นประชาชนได้มากน้อยเท่าไหร่เข้าหัวใจวงเดียวที่ดีเยี่ยมแล้วไปสองคนมากมีเราเพียงคนนี้นะครับจะสร้างหรูหราหมดเป็นจำนวนสี่ร้อยล้านกับตามเถิดวัดนั้นนะจะไม่สามารถทำจิตใจของบุคคลให้ดูภาพเขาถึงธรรมะลึกธรรมะสิ่งเข้าใจอีกคนนั้นเลยถ้าใช้โอวาทความสอนที่ออกมาจากหลักธรรมชาติแท้จากที่บริสุทธิ์เอาพูดง่ายเอาถึงบริสุทธิ์ที่สร้างจิตใจเป็นด้วยดีแล้วทั้งสองเราจะมีน้ำหนักขึ้นวัตถุเราจะสร้างมันจนทับหัวตาก็ได้เลยนะมันยากเลยแต่สร้างจิตใจที่มันต้องทำทำมาจนแบบสร้างตรงที่บริสุทธิ์นะมาดูสร้างแบบอย่างที่โลกเขาสร้างกันแล้วบ่นกันอื้ออยู่ทั้งโลกมีกี่ร้อยครั้งมันมีความสุขมากมันบ่นกันอื้อกันนี่ถ้าความสุขมันจะอยู่ในสิ่งนั้นจริงไม่บ่นเราเคยยินไหมท่านผู้บริสุทธิ์แล้วท่านบ่นว่าจิตท่านสงบท่านบ่นว่าท่านไม่สบายในจิตใจท่านบ่นว่าท่านทุกข์ใจเลยผมก็บ่นเรื่องคนมาขอมาควรยุ่งกับเพื่อนชาติแต่ฉันเนื้อฮะเด็กสบายแต่ทำไมบ่นเรื่องจิต เมื่อกิเลสมาความใครปักเสียบติดใจนี้ไม่ดีเพราะมันมีอะไรมาปักเสียบมันมีอะไรมาปวดมันจะความทุกข์มาจากไหนใจนี้ทุกข์เพื่อกิเลสเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นเป็นเรื่องทุกข์นะมีกิเลสทั้งนั้นเป็นข้าศึกกับใจแล้วเราจะพยายามถอดถอนข้าศึกที่ออกจากใจเพื่อให้คุณได้ใจเย็นเลือดหมดสิ่งก่อควรทำไมคุณจะไม่สามารถและทำไมอ่อนแอทำไมไม่ขืนกับมันจะหาเตาในที่ไม่ทันจะสร้างโน้มสร้างนี้ที่จะดีไม่ยอมสร้างนี่คือเราจิตหนาอาตอมทำไมจะเดินกลมดอกจอมใจดอกกลัวจะหมอนจะวิ่งหนีมัดติดคอเดินมันทั้งคืนเป็นไงล้มที่ไหนมันเป็นหมอนเองทำมันจะเจ็บจริงมันจะนอนขนาดไหนวะหมอนมาติดคอนเดินไปเดินมาล้มถูกหมอนนอนไม่ถูกหมอนมันล้มถูกไม้เราไม่เอาเพราะมันเต็มจริงมันต้องยอมเจ็บจริงเลยเพราะความอยากนอนมากเรามันไปทุกอย่างเป็นอย่างที่การฝึกหัดตนเองมันต้องหาอุบายเหนือมันอยู่เสมอไม่เหนือไม่ได้นะที่เด็กมีการวิจารณ์วิจารณ์เดี๋ยวต้องมีวงขนาดเดียวกันมันเกี่ยวเนื่องกันอยู่เรื่องงานเนี่ยสำคัญเรื่องงานนั้นเรื่องงานนี้เรื่องข้องนั้นเรื่องข้องนี้เรื่องมีกำลังไอ้เรื่องความรู้อาชีพหนึ่งเหมือนกันนะกำลังจะเริ่มเป็นเรื่องกรรมฐานขึ้นมาคือผมตัดเลยนี่ดูจริงพงเทพจะมานี่อย่าไปนะว่านี่เลยผมดูจริงไม่ให้มีความสนใจที่ไม่ได้คิดและไม่ได้สนใจเลยว่าจะให้เรื่องเหล่านี้มาตั้งขึ้นในวัดอะไรอย่างนี้เรื่องกังวลจะมาทำให้เป็นประเพณีของวัดเลยวัดไม่ต้องการเราบอกนี่เราไม่ต้องการเราทำทุกวันอยู่ในวิถีของเราบินผ่านมาสามทุกวันนี่ต่อเรื่องเราเราต่อด้วยวิถีแล้วไม่ต่อด้วยวิถียุ่งเหยิงวุ่นวายใครจะไปนะตุ่นไปไม่ได้นะถ้าไปเกี่ยวเรื่องอะไรตอนนั้นตื่นงานพระราชินีเพราะวันพระราชินีกับวันของเราตรงกันมันเข้าเพราะมันจะมาเป็นประเพณีขึ้นมาเดี๋ยวอาจารย์เองนั่นผู้ทำบุญอายุเดี๋ยวอาจารย์นี้ทำบุญอายุครบรอบวันนั้นวันนั้นยุ่งไปหมดกรรมฐานหามกันไปแห่กันมาเลยนี่จะงานนี่จะโครงจริงโครงทำไม่หนึ่งอันนี้อ่ะแล้วจิตมันจะเจริญได้ยังไงเมื่อไม่รับการส่งเสริมนี้เหลือแรเลยนี่จะเหลือแรงเป็นภายนอกที่ทิ้งหมดนะหรือไม่ทำให้อะไรยิ่งโดยการไม่ค่อยเน้นในความความเป็นมิตรออกมาแม้แต่คนมาควรนี่เรายังไม่อยากมาเราเสียความเป็นมันมันพลาดทางเดินเพี้ยนในเรื่องนั่งเรียนนี่ต้องพิจารณากันว่ามันจำเป็นที่ต้องขายยังไงนะทั้งทั้งที่มันไม่สมาใจนะเพราะเราไม่ได้เห็นถึงว่ายิ่งของมันจะเป็นข้ามเดินเราเราต้องสงวนขนาดนั้นสงวนชาติของเราเองต้องการให้มีความเป็นเรื่องที่เรียนทางจิตใจเพราะเราคุณกล้าสอนกล้าบอกคงไหนผิดคงไหนถูกเพราะมีความมุ่งมั่นอย่างนั้นอยู่ดิเขาไม่เห็นผลใดยิ่งกว่าการทำละจิตไม่เห็นสิ่งใดจะเกิดยิ่งกว่าจิตที่ทำละเรียบร้อยแล้วเห็นเท่านั้นในโลกทั้งสามเราไม่มองเห็นอะไรเห็นเท่านี้เรียนโกงเลยเห็นแบบนี้ไม่มีการติดการจางถ้าลงไม่เข้าถึงมันได้การกินทางนี่มีแต่ความเหนื่อยตัวร่างคืนเดือนปีใดเวลาอย่างนี้เรื่องนั้นตายแล้วมันเป็นอย่างนั้นมีแต่ขันมันดิ้นนี่เราทำกินทางคือทำพักกินเนื้อนอนทำนอนเสียเท่านั้นเรื่องของขันมันมีแต่ขันดิ้นอยู่ตลอดเวลาอันนั้นได้ดิ้นเนี่ยเราได้พิจารณาให้เห็นถึงเหตุผลทั้งแล้วมีอย่างนั้นนะธรรมชาตินั้นไม่ได้มีเรื่องอะไรเลยแต่ขันดุ้งตลอดเวลาอียาบททั้งสี่นี่เรื่องขันล้วนๆไม่ใช่เรื่องอะไรยุ่งกับเรื่องนี้ทั้งนั้นเมื่อก่อนนั้นไม่ได้พิจารณาเพราะเราพิจารณานี่มันเต็มที่แล้วมันไม่มีอะไรต้องจับขันทั้งนั้นยุ่งท่านเราพาเขาไปบรรจักขันธาเห็นได้ชัดร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เห็นอย่างนี้เองคือมีแต่เรื่องขันนั่นแหละยิ่งทั้งวันทั้งคืนดื่มเดินนั่งนอนมีแต่เรื่องของขันยิ่งขันนั้นไม่ได้ยิ่งไม่ได้วุ่นเพราะเป็นฉะนั้นเวลาขันมันฆ่ากันแล้วจะหาความวุ่นมาจากไหน
1: ธรรมชาตินั่นแม้แต่อยู่ในขันธ์ยังไม่วุ่นอยู่แล้วให้เห็นอยู่ชัดๆแล้วเวลามันขันธ์มันสลายตัวไปแล้วเรื่องมหากังวลมันหมดไปแล้วจะเอาอะไรให้ท่านล่มจมจะเอาอะไรท่านบกพร่องทางนี้พอจะเสียการนิพพานนั้นสมบูรณ์แล้ว
0: หมดความกังวลยุ่งกับภาพในขันธ์นั้นความหยุดความจริงภายหลังภายในเจ็บนั้นปวดนี้อยู่นั่นยุ่งมีเท่านี้มันก็เห็นพอแล้วถึงมันหยุดยุ่งพลายไปมามันก็ไม่เรื่องข้าวเรื่องขันธ์นะกันมันคิดหมดถ้าเราจะรอหวังความสุขความรุ่งเรืองอะไรกับใครแล้วไม่มีอะไรจะหวังเรื่องเงินอะไรกับขันธ์นะขันธ์เราเนี่ยพอแล้วนี่คือถึงมันขี้เกียจมันแบบไม่หยุดยุ่งแล้วมีความหวังอะไรอย่างนี้พอจะทำให้เพลินกระตายมันก็ยังเพลินได้อย่างนี้แต่พอไปนะมันมีความเพลินคู่กันจะตายบุญนะมันนั่งเป็นหลังขดหลังงอหลังหักนี่พอนั่งคือก็แผลมีเป็นนั่งเขาก็เขาอยู่ดีๆนะจะมาตกถึงเวลาของเราให้ไม่ยังไม่ให้ลำบากไม่ได้ไปหลับต่อขันไม่ได้ความสะดวกของมันการทำงานรุ่นนั้นมันพูดมาไม่มีอะไรที่แสดงตัวอยู่เวลานี้นี่ถ้าขันเท่านั้นล้วนล้วนยุ่งตลอดเวลาจิตท่านมันถึงที่แล้วมันไม่เห็นมีอะไรแค่ที่ท่านจะต้องการไม่เห็นอย่างที่ว่าหรือนี่มาพูดโกหกท่านมันเรียนแล้วมันถึงอยู่ที่นี่ถ้าคนพูดคนมีเราพูดคนเดียวมันเหมือนมาโกหกอยู่เพื่อนมันถึงแล้วจะไปไหนเมื่อเรียนถึงแล้วถ้ามีคำมาพูดถ้าลงไม่ลงคำเดียวกันยากอะไรมันยากสิตาก็มอบมันสิตั้งใจจะแก้เอาของดีขึ้นมามันตีพกตีท่านตามาแล้วตีกับตีกันถึงนั่นไม่ได้นะทุกทางเดือดของยังจะพอใจตายต่อไปอีกเกิดต่ออีกทุกต่ออีกยังความทุกข์เกี่ยวกับเรื่องความยันนี้ทำไมถึงมาทุกข์หนักขึ้นมาทุกข์มากขึ้นมาทุกข์จนท้อใจบาปัญญาพลิกขึ้นมาที่ปัญญาไม่เหนือที่เดือดจะเข้าใจที่เดือดจะยอมนะทุกอย่างต้องเหนือมันถึงจะยอมเนี่ยได้สอนหมู่เพื่อนอยู่ที่เหนือทั้งเรื่องของสติทั้งเรื่องของปัญญามองดูอะไรเกี่ยวกับดูนี่คือตาอยู่เรื่อยเพราะความไม่ฉลาดมันอยู่นี่ทางอื่นก็เห็นใจเอาความไม่ฉลาดนี่มาถ้าจะทำเพราะมันเป็นเรื่องสำคัญที่เกี่ยวกับจิตใจมันต้องเลยทำที่ทำใจยุ่งมันอยู่นั่นเพราะอันนี้เครื่องมือที่จะเข้าไปแทรกไว้ข้างในละเอียดเท่าไรก็ยิ่งจะฆ่าสติปัญญาให้มากให้เหลือเข้าไปตามๆกันนี่จะมันจะไม่ทันแล้วออกมาข้างนอกเพื่อกังตังมีพอจะละอยู่ในนิพพานความจริงมันทำไมจะไม่จริงธรรมของจริงอยู่ในใจหัวคนในคอยให้มันจริงอยู่ในจิตใจให้มันมีสติปัญญาตามมันเข้าไปอยู่ขันนี้เป็นขันที่พระพุทธเจ้าเคยรู้มาแล้วถามว่าคนไหนรู้ด้วยขันนี้ทั้งนั้นพิจารณาในขันนี้ทำไมจะไม่รู้ในธาตุในขันในกระดูกในหนังในเนื้อในกระดูกนี้เป็นสถานที่ฆ่าที่เด็ดหรือว่าเป็นปัดข้างที่เด็ดถ้าเป็นนักต่อสู้นะถ้าไม่ใช่เป็นนักต่อสู้นี่คือสถานที่เผาศพคนวัดปักเกิดตาเกิดตันถ้าเราตั้งแต่ฆ่าแต่เราไม่มากก็เอาขี้เกียจมากๆนอนอยู่เหมือนหมูอยากคิดถ้าต้องการจะหลุดพ้นจากป่าท่านี้แล้วเอาเผาที่เหลือมันลงในนี่ลงในท่าในขันมันเที่ยงนี่อันนี้ให้การจะข้ามที่เหลือไปอย่าให้การประชาของเรามันก็สอนมาพรสอนหนึ่งคนเป็นหมดที่ดูปัญญาที่มันสอนยิ่งพลังของผมก็ยิ่งมากขึ้นมันคือการที่เราจะประทุมประทุมไม่ได้นะอ่ะนี่แล้วทำงานยิ่งแล้วเหมือนคอยที่หนึ่งตามคิดโม้แถวนี้มันคืออะไรพยายามจะกัดรัดกันไว้มันเดินมาขึ้นมาขึ้นมาล้นมาขึ้นมาโอ้โหดูมากขนาดนั้นมันจะระทายเข้าไปข้างในธรรมะนั้นทำแบบนั้นท่านนี้จะเตรียมสองเตรียมนะจะพูดกับยานมองอะไรพวกนี้นะปฏิบัติก็ไม่ได้เรื่องในราวอะไรทำยังไงอะไรก็ไม่ทำกันไม่หยุดไม่ถอยแต่เรื่องไม่หมดเกิดเรื่องไม่หมดที่ไหนถ้ามันไปติดใจตอนนั้นถึงครั้งก่อนเรื่องทั้งหลายนั่นแหละก็เรียกว่าที่เล
2: นั่นคือกิเลสคือทำความก่อความเศร้าหมองตัวเองเมื่อก่อขึ้นมาแล้วผลเป็นความเศร้าหมองเป็นความไม่สบายใจก็ที่ว่าจะดีหัวใจไม่ดีไปไหนก็อย่างนั้นไม่สนใจดูหัวใจตัวเองนี่ก็อยากจะมาวัดนี้ท่านเป็นเวลาทั้งสองปีผมก็เลยอยากให้มาเพราะผมระวังอย่างนี้เองยิ่งจะทำให้เครื่องนวดปวดขันต่อไปเกี่ยวกับผ้ากำเนินนะไม่ได้รับง่ายคือรับมาแล้วมันมาลำพานตัวเองเนี่ยมันไม่ค่อยจริงค่อยจังคือลูกคำๆให้เหลวไหลไปมันก็ศาสนาสอนคนให้เหลวไหลสอนคนให้ทำเล็กๆผลที่จะปรากฏขึ้นก็มีต้องว่าทำเล่นทำไม่จริงคือเลยพิจารณาไม่สนใจสอนมันสุดไหนให้พิจารณาที่ไหนให้จะใช้ที่ไหนไม่สนใจกลุ่มนั้นมันก็เกิดผลสนใจจะทำเรื่องหลอกตัวเองหลอกขนาดก็เชื่อคิดที่นั้นก็เชื่อไปตามไม่ได้เชื่ออาจเชื่อทำเชื่อเป็นความคิดของที่เคยเป็นมาตั้งเดิมมาหาหลักเกณฑ์ไม่ได้ที่จะเรื่องเหลวไหลนี่มีหาความสุขไม่เจอเลยถ้าเป็นอย่างนี้ใจที่มีที่เหลือไม่ว่าใจใครมันต้องก่อกวนเสมอก่อกวนตัวเองเฉลยนี้มันเลยเลือกชาติท่านมันนะมันอยู่ได้ด้วยทั้งนั้นน่ะจิตใจคนจิตสัตว์จิตคนท่านในภูมิในชาติท่านมันหน้าใดเฉลยมันไม่ได้กลัวยิ่งใครคล้อยตามมันเท่าไหร่แล้วมันยิ่งเหยียบย่ำทำลายไปเรื่อยๆจนตั้งตัวไม่ถึงท่านรู้เห็นว่ามันเป็นไผ่เรื่องความสมบูรณ์มันไม่เคยมีมีแต่ความบกพร่องอยากเสมอหิวเสมออยากนั้นอยากนี้อยากไปนั้นอยากไปนี้อยากทำนั้นนี้แต่อยากอยากนี่อยากคิดอยากพูดอยากแต่งไม่รู้รูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเรื่องอดีตเรื่องอนาคตนี้แต่ความบกพร่องอยากคิดอยากพูดแล้วเราก็ไม่สังเกตดูผลของมันที่แสดงขึ้นมาภายในใจว่ามันเป็นความสุขเป็นความทุกข์เมื่อปล่อยตามความทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นจากความอยากนั้นแล้วถ้าทดสอบเพื่อเตือนนั้นบ้างแล้วมันก็พอมีทางที่จะลบมันออกวันนี้แน่นอนการไม่ฝืนจะไม่เหลือการไม่ต่อสู้กันเลยการไม่ดับเพลิง

ทำกิจการและทำเครื่องแก้ของเป็นประเภทเดียวกันไม่มีอะไรผิดแปลกกันจากพระพุทธเจ้ามาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงที่เลยกระบุนประเภทเก่าธรรมะของประเภทเก่าที่คนแก้กันได้ถ้าเรานำมาแก้ด้วยความสนใจไม่หลงเพลินกับมันตัวนี้เนื้อลืมตัวจะเข้าใจนะว่าไปที่นั่นจะดีที่นี่ดีถ้าไม่สนใจดูตัวจิตนี้แก้ตรงนี้ไม่มีความสุขจะไปอยู่โลกไหนก็ต้องเดือดร้อนอยู่โลกนั้นเพราะผู้เดือดร้อนอยู่ที่ใจตัวเองไปอยู่บนพระจันทร์เขาไปเดือดร้อนอยู่นู้นเพราะผู้ปอกความเดือดร้อนมันอยู่ที่ใจถ้าแก้ที่นี่ไม่ได้แล้วก็มันมีความสุขแก้ที่นี่ได้แล้วอยู่ไหนสบายหมดเพราะมีเรื่องก่อกวนใจเรียบททั้งสี่ดินเดินนั่งนอนสมาธิเดินก็สมาธิตายก็ไม่มีความสุขถ้าแก้ทันได้แล้วนั่นจึงว่าของจริงศาสนาเป็นของจริงอย่างนี้เห็นไปจากกับใจสำหรับผู้สนใจปฏิบัติตามศาสนาไม่ใช่เป็นตุ๊กตาเครื่องเล่นของเด็กเราจึงไม่ควรจะมาเล่นแบบตุ๊กตาไม่เอาจริงเอาจังมันดิ้นรนอยู่ที่ตรงไหนถ้ามันอยู่ที่จิตดูเข้าไปตรงนั้นสิเอาสติกับปัญญาจ่อไปตรงนั้นบังคับตรงนั้นมันจะดิ้นไปไหนเมื่อต่อสู้กันแล้วมันต้องมีวันยอมกันวันสุดหน้าถ้าไม่ต่อสู้ยอมมันวันนั้นค่ำมันไม่มีทางจะลดอำนาจมันยิ่งมีอำนาจใหญ่ขึ้นกลัวจะทำตรงนั้นเลยตรงนั้นไม่กลัววิธีภาวนาสอนแล้วด้วยแล้วแต่เป็นวิธีแล้วครับดับที่เหลือตรงนั้นที่สอนไปมันแค่เป็นวิธีส่งเสริมแต่ทำไมตัวเวลานำไปปฏิบัติจึงเป็นวิธีส่งเสริมที่เหลือของตัวเองนั้นก็ขัดแย้งกับโอวาทของพระพุทธเจ้าและขัดแย้งกับครูบาอาจารย์ที่สอนเราสิผมไม่เข้าร้องรอดังกับคำสอนเนาะจะเอาผลคือความสงบยินใจมาจากไหนผลก็ต้องขัดแย้งถ้าเหตุขัดแย้งเราจะวางเอาความสุขด้วยความลอยลมของใจไม่เจอจนกระทั่งวันตายที่เปล่าทำไมหวังผลจากการฝึกทรมานมันจะดิ้นรนไปขนาดไหนจิตนี่เราตั้งท่าตั้งทางจะฝึกทรมานตนเองอยู่แล้วมันจะฝืนไปไหนวะแล้วมันมีวันไหนที่เราที่จะลดน้อยลงไปมันจะเพิ่มขึ้นไปด้วยถ้ามีความเข้มแข็งมั่งแล้วไม่ได้เหลือไปทั้งนั้นแหละเอาความสบายด้วยการนอนก่อนขนาดเดียวจะความสบายด้วยอะไรต้องอย่างว่าในโลกนี้อยากเข้าใจว่าจะสบายเราอยู่ที่ไหนก็ดูเถอะสัจธรรมครอบหมดรู้หมดเรามีความสุขถ้าไม่จะฝึกทรมานจิตใจให้อยู่ในขอบเขตจะบ้างไม่มีความสุขแต่มีเงินกี่ร้อยล้านก็มีเถอะล้านกับล้านกับเงินคนก็เป็นไฟเหมือนเก่าถ้าจิตไม่ได้ฝึกทรมานตนให้อยู่ในกรอบของจิตนี้จะเพราะอย่างนี้เราเป็นนักบวชนักปฏิบัติถ้าจิตไม่ได้อยู่ในกรอบนั้นสมาธิหรือความสงบใจบางอย่างจะหาความสุขไม่เจอในศาสนานี้แต่น้อยใจได้รับความสงบมีความสุขมีแน่ถึงประจักษ์ประจักษ์สงบไปมากสบายใจก็ยิ่งสบายจึงก่อควรทั้งหลายที่นี่ที่วัดที่เหลือที่เหลือที่ขึ้นไปเพราะอำนาจของมรรคคือครอบคุมบาตรได้จากสีสมาธิปัญญานั่นแสนสมาอยู่ไหนอยู่เถอะถ้าลงจิตหมดคิดหมดภายในตัวแล้วมันมีความทุกข์ในจิตถึงเรื่องของข้าของขันจะแสดงความเจ็บปวดแต่ร้อนเพียงไรก็ตามจะไม่มีความกระเพื่อมภายในจิตเลยว่าเป็นทุกข์เพราะสิ่งเหล่านี้จะทราบในชั้นว่าขันเป็นขันทุกข์เป็นทุกข์ที่เกิดอยู่ในขันจึงรับทราบกันเท่านั้นไม่มีอะไรกวนใจเพราะสิ่งที่ควรใจมันหมดไปแล้วด้วยอำนาจของการทำละตัดเกินแก้ไขที่สุขผลกำลังมามีความสุขเกิดขึ้นอย่างนี้ต่างหากไม่ได้เกิดขึ้นด้วยการคล้อยตามที่เหลือนะให้พากันจำไว้การคล้อยตามที่เหลือเป็นการเสริมอำนาจของที่เหลือและลดอำนาจของตัวลงขาดทุนไปเรื่อยๆอาการฝันคนนี้

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเลดีโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .com 4. ผ่านทางสถานีพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านวิทยุระบบดาวเทียมดาวเทียมไทยคม6ในระบบ4แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือเอสค่าออดิโอ PID 0608ค่า PCR PID 8191นอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตา TVโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดและผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TVเป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: วัดไหนครับกองละชนิดรวมแล้ว4กองเติม4ชนิดได้รับไปได้ครอบครัวละ1ชุด4เล่มเรียก1ชุดน่ะกองละ1เล่มๆก็อ่านได้หนังสือเล่มนี้เล่มมีพุทธรูปอยู่นี่ทั้งพันมากนะก็อ่านดูแล้วก็สัมพันธ์กับคนละทางละทางไงนี่ทางบ้านทางวัดล่ะเนี่ยบ้านอยู่เนี่ยเฮ้ยไว้ไว้มากก็มากแล้วนอกจากเอาไว้อย่างนั้นแหละอย่างที่ว่าคนนั้นลืมไปลืมก็เก็บไว้ไปยังพับเปียกเรียบร้อยเลยนี่ยังพับเปียกเรียบร้อยอันนี้ขึ้นมาล่างเรียบร้อยอันนี้ขึ้นมาล่างเรียบร้อยเลยนี่แต่ดูแล้วนี่กำลังยกครูเลยกำลังยกครู
2: ยกครู
1: ยกเสียยกครูเนี่ยอันนี้ขึ้นเวทีก็ยกครูก่อนนี่เตรียมยกครูนายกครูก็เก่ากันดิไปทีนี้ไม่มีใครสู้แล้วก็เก่ากันดิเป็นเงียบๆนะเวลาพูดธรรมะจะมามีเสียงโป๊ะเป๊ะโป๊ะเป๊ะไปเลยนะเดี๋ยวนี้วันนี้กำลังเลอะเทอะไปแล้วมากมากเข้าโดยลำดับนะเราดูแล้วดูไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้เลอะเทอะเทอะไปเรื่อยๆกฎของวัดคนนั้นมาทำลายคนนี้มาทำลายยุ่งไปหมดจะเสียแล้วนะเนื่องว่าหลวงตาบัวดุไอ้ผู้มาทำลายมันดีหรือไม่ดีดูเพื่อดีเป็นเสียหายอะไรเลิกแล้วนะถ้าพระไม่ทำให้เลิกโยมมาทำให้เลิกแล้วศาสนาเป็นเหมือนกับบึงใหญ่น่ะทำนบใหญ่น้ำที่ใสสะอาดใครอาบดื่มใช้สอยได้อย่างสะดวกสบายไม่ขยะขยงนั่นศาสนาสะอาดผู้รักษาศาสนาสะอาดมันก็อย่างเดียวกันเองไปไหนก็น่าดูนี ่มองไปไหนดูไม่ได้เลอะเทอะไปหมดอย่างตอนเช้าก็ได้บอกแล้วเมื่อเช้านี่เตือนแล้วมีเวลาพระท่านอยู่ข้างบนนี่พวกญาติโยมจะมาเพ่นผ่านในแถวนี้นะเมื่อเช้านี้เริ่มบอกแล้วมันไม่น่าดูโน่นเวลามาจอดรถแล้วก็ออกแอบไปอยู่ทางโน่นถ้าท่านบางทีท่านมีธุระอะไรทำทั้งละทั้งโยมจุนจ้านจุนจ้างดูไม่ได้นะถ้าไม่เหมือนโยมโยมไม่เหมือนพระมันต่างกันถ้ามันเหมือนกันแล้วก็มัดคอติดกันไปสินี่ไม่ได้เหมือนกันนี่วะจุนจ้านจุนจ้านดูไม่ได้นะมองไปไหนโอ้ลูกกระตาจะแตกนี่กำลังเขายกครูเรียกจวดเสร็จแล้วยกครูเสร็จแล้วยังไม่รู้เอาเลยยกแล้วเอาเลยนั่นหนังสือเนี่ยไปอ่านนะไม่ใช่ไปทิ้งเฉยเคยพูดแล้วก่อนจะได้หนังสือมานี่พระพุทธเจ้าก็เคยเล่าให้ฟังแล้วเป็นยังไงเดินตายเคยเป็นพระพุทธเจ้านี่กว่าจะเอาธรรมะพระพุทธเจ้าออกมาเขียนมาเทศให้บรรดาชาวพุทธทั้งหลายเราฟังนี่ก็เดินตายเหมือนกันไม่ใช่ธรรมดามันออกมาแล้วคนนั้นอาจารย์มหาบัวหลวงตาบัวหลวงปู่บัวเวลาหลวงตาบัวหลวงปู่บัวจะตายในภูเขาไม่เห็นใครไปเห็นป่ะมันขนาดนั้นเล่นเมื่อไหร่อะไรจะหนาแน่นยิ่งกว่ากิเลสความชั่วมันแก้ยากนะยากที่สุดก็คือความชั่วทำคนให้ชั่วที่สุดก็คือสิ่งที่ชั่วนี่แหละจะเป็นที่ไหนไปหาต้านทานที่ไหนต้านทานตัวเองกันสิความชั่วมันเกิดขึ้นกับเราไปต้านทานที่ไหนมันก็ไม่ได้เรื่องต้องไปต้านทานเจ้าของมันอยากทำอะไรหั่น บีบมันไว้ให้มันทำได้หรือไม่ได้หรือทำไมจะทำไม่ได้เราก็มีสาระอยู่คนหนึ่งเหมือนกันเป็นผู้รับผิดชอบตัวเองด้วยกันทุกคนเต็มตัวทำไมจะบังคับแม้จะขอไม่ได้บังคับจะขอไม่ได้จะบังคับใครให้ได้ทำจะขอให้ดีไม่ได้จะทำให้ดีให้ใครดีได้ในโลกนี้ไม่มีทางต้องอย่างอื่นก่อนอื่นต้องทำจะขอให้ดีก่อนหนีเจ้าของไม่สนใจรักษาเจ้าของต้านทานในสิ่งชั่วช้าตาบวกทั้งหลายให้ห่างจากเจ้าของไม่สนใจทำอย่างนี้แล้วมันก็แล้วทั้งนั้นนู่นล่ะหนังสือนี่เป็นหนังสือต้านทานไม่หนังสือขอบครัวทุกมานั่นหนังสือนี่ช่วยต้านทานอ่านไปพิจารณาไปแก้ไขเจ้าของไปสิขยับเป็นคนดีชื่อนั่นเมื่อตั้งขึ้นฟ้าจรวดดาวเทียมชื่อไหนก็เหมือนกันพอตั้งชื่อดิป้าผุดนี่เราจะไปฟังแถวนี้ไม่ได้ฟังไม่ได้นะนู่นชื่อมันอยู่ฟากจรวดดาวเทียมคนอยู่นู่นใต้ก้นนรกมันเข้ากันไม่ได้สิโอ้ยตั้งชื่อวิจิตพิสดารสมัยทุกวันนี้มีแต่ชื่อมีแต่ลมปากตั้งกันสนิทวิจิตพิสดารเหลือเกินตัวคนมันจมลงไปจมลงไปนี่ที่มันน่าทุเลาะต้านทานสิอันไหนไม่ดีเอาธรรมะน่ะไปแก้ไขดัดแปลงเจ้าของให้อยากเป็นคนดีมีความสุขสงบร่มเย็นทั้งส่วนย่อยส่วนใหญ่ถ้ามันมีธรรมแล้วทั้งนั้นน่ะในโลกอันนี้ไม่มีความหมายว่างั้นเลยใครจะไปหมายลมหมายแรงถ้าไม่มีธรรมเข้าช่วยมีธรรมอย่างเดียวเท่านั้นฟังที่ว่าเท่านั้นมีอะไรเป็นคู่แข่งของธรรมได้ถ้าลงได้เข้าตรงไหนแล้วความชั่วทะลุไปหมดขาดสะบั้นไปหมดแต่นี่มีแต่ปล่อยให้ความชั่วมาทำลายเราทั้งที่เราก็เป็นชาวพุทธศาสตราวุธที่จะควรต้านทานสิ่งชั่วทั้งหลายไม่ยอมนำออกท้ายให้แต่ความชั่วทั้งหลายมาเหยียบย่ำทำลาย ไปที่ไหนมีแต่คนบ่นหรือกระเทิบเต็มบ้านเต็มเมืองมันบ่นหาอะไรความชั่วมันก็ออกจากเจ้าของถ้าไม่ทำนี่มันจะเป็นอะไรไปต่างคนต่างระมัดระวังรักษาสิถ้าเราไม่รักษาเราไม่ได้แล้วก็หมดสมบัติอะไรไม่มีคุณค่าถ้าคนซึ่งเป็นเจ้าของสมบัติหาสาระไม่ได้สักอย่างเดียวเท่านั้นนอกนั้นไม่มีคุณค่าอะไรเลยเห็นไหมเขาเอาอะไรไปประดับโรงผีน่ะเป็นยังไงอย่าว่าจะเอาดอกไม้ทูบเทียนอะไรไปประดับตกแต่งดีหรือเอาทองคำไปโปะลงไปมันก็มีแต่ทองคำน่ะอยู่ข้างในก็คือคนตายนั่นมีสาระอะไรเอาเครื่องไปประดับศพอันนี้เหมือนการสมบัติสิ่งคามบริวารเงินทองเข้าของมีมากมีน้อยเอามาประดับคนชั่วได้ประโยชน์อะไรซึ่งเป็นเหมือนกับคนตายหาสาระไม่ได้ประดับตัวอยู่ภายในด้วยหาอะไรประดับมาประดับตกแต่งเอามากมากายกองโดยไม่มองดูสาระสำคัญภายในใจซึ่งควรจะตกแต่งให้ดีแล้วมันจะเกิดประโยชน์อะไรตกแต่งตรงนี้สิใจมันคิดอะไรบ้างวันหนึ่งมันไม่ได้ว่า108มันล้านนู่นน่ะความคิดตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นมาคิดเรื่องอะไรยุ่งตลอดมันก่อเรื่องมาหลอกเราไปนู่นเป็นภาพอย่างนั้นเรื่องราวอย่างนั้นเรื่องราวนี้ออกจากนี้ถ้าเป็นนักภาวนาจะรู้กันหมดที่ว่านี่ต้องว่าด้วยความรู้สิพระพุทธเจ้ารู้แล้วถึงนำมาว่าสอนโลกตัวใจเนี่ยเป็นมหาเหตุเหตุปัจจโยคืออะไรก็ตัวใจนี่เป็นเหตุเป็นปัจจัยทุกอย่างอยู่นี่หมดเลยมันก็เกิดอารมณ์อารมณปฏิโยใจนี่แสดงตัวขึ้นให้เกิดอารมณ์ดีชั่วต่างๆอดีตอนาคตเรื่องราวอะไรๆก็ตามมันเกิดขึ้นไปจากใจให้เป็นอารมณ์ควรเจ้าของยุ่งไปหมดรักษาตรงนี้ดีต้านทานเวลานี้ต้านทานอะไรกำลังต้านทานกันฟังเขากำลังต้านทานเวลานี้ต้านทานเอชทั้งที่เอชยกโคตรเราไปต้านทานมันก็ไม่ไหวแล้วเพราะโคตรเรามันโคตรเอชเข้าใจไหมเออจะไปต้านทานเอชลองดูที่หน้าทำไมต้านทานโคตรมันนี่ก่อนโคตรมันอยู่ที่หัวใจเรานี่มันอยู่ที่ไหนวะนี่โรคนี่โรคหน้าด้านไม่มีทางหายตายเท่าไหร่ก็ตายไปเรื่อยๆไม่มีเข็ดมีหลักไม่มีกลัวมีแต่กล้าหาญแต่เดียวก็คือโรคเอดส์นี่แหละอันนี้รุนแรงมากนะถ้าไม่มีธรรมเข้าไปช่วยแล้วตายจริงๆที่หายจริงประกาศลั่นโลกหรือลั่นมือเฉยเลยเหมือนยังมีประกาศสูบบุหรี่บุหรี่อะไรเหล่านั้นไปหาเกาที่ไม่คันตรงไหนมันคันทำไมไม่เกาสุรายาเมามันทำคนให้เสียหายมากมายขนาดไหนว่ามันลงไปสิผีมันขึ้นมาหาอะไร ถูกยุติธรรมคนให้เสียมนุษย์เราเป็นคนเราเป็นคนผิดขึ้นมามนุษย์เราเป็นคนกินมนุษย์เราเป็นคนเสียหายไปหาต้านทานที่ไหนไม่ต้านทานมนุษย์ผู้ทำต้นเหตุมันอยู่ตรงนี้แล้วก็ต่อไปเรื่องนั่นเรื่องนี้โยงไปหมดมีแต่สิ่งที่ทำความเสียหายสิ่งเหล่านี้ถ้าเราเล็ดติดแล้วมันไม่มีสูงมีต่ำไม่มีในมีนอกไม่มีที่แจ้งที่รับนะเอาที่แจ้งมาได้เอาที่รับเอาที่รับมาได้เอาซึ่งหน้าเห็นไหมฉกลักปล้นจี้กันตามถนนท้องทางในหมู่ชุมชนมากมายมันกลัวเมื่อไหร่แย่งปั๊บเดียวก็เอาไปมันจะตายไม่ได้กินนี่มันติดพอแล้วพวกดมกาวดมแก้วเนี่ยพวกยาเสพติดนี่มันทำคนให้เสียมากมากนี่แหละพวกนี้พวกก่อกวนสังคมทำลายสังคมก็คือพวกนี้เองมันกินลงไปแล้วเขาลงไม่ได้ติดแล้วไม่ได้กินอยู่ไม่ได้นี่ฆ่าหมดทั้งพ่อทั้งแม่ไม่เลือกเลยอันเนี้ยตัวสำคัญมากใครกล้าหันถ้าอยากคิดหายแล้วใครไปทำนะเขาไม่ได้คิดหายให้ห้ามเจ้าของอย่าทำเขาทำให้เห็นอยู่เราไม่ได้ทำเขาทำให้เห็นอยู่มันก็รู้กันอยู่แล้วมันดีมันชั่วอะไรดูเอาก็รู้ดิคนติดเหล้าติดยาเป็นยังไงเฮโรอีนเครื่องเสพติดต่างๆทั่วๆไปนั้นเป็นยังไงคนประเภทนั้นคนไร้สาระมีแต่เดินง่องแง่งง่องแง่งกระดิกอยู่นั่นเพียงยังเหลือแต่ลมหายใจสาระของคุณของมันมีที่ไหนไม่มีคนประเภทนี้เราต้องการคนประเภทนั้นเหรอถามเจ้าของเขาไปสิทำไมต้องการแล้วยาทำเข้มงวดกดขันกันมากเด็กเล็กเหล่านี้มาจากผู้ใหญ่นั่นแหละแล้วผู้ใหญ่ขนองปากขนองมือสิเอามากินขนองมือคว้ามาคว้ามาแล้วเด็กก็เสียไปสุดท้ายชิบหายหมดทั้งบ้านทั้งเมืองผู้ใหญ่เด็กเหมือนกันหมดนี่ยิ่งโรคเอดส์นี่ด้วยแล้วโอ้มันเก่งมากนะฟังที่เอดส์ผมพูดแล้วจะลดสังเวชนะจะเอาอะไรมาต้านทานถ้ามียาแก้มันที่จะให้หายด้วยคนระมัดระวังเนี่ยมันไม่ได้หายแหละโรคเอดมันมากับโรคตาบอดโรคตัณหาตามืดรู้ไหมตัณหาตามืดมืดไปหมดนั่นแหละทำมันลงไม่เป็นขึ้นมาแล้วโรคอันเนี้ยมันไว้หน้าใครเมื่อไหร่เอดมันกระแทกมาตามนั่นแหละสินั่นแหละที่มันตายมันรู้จักกลัวคนเราหลวงตาพูดอย่างนี้หยาบไหมล่ะแต่เรื่องมันเป็นไปยังไงมันหยาบไหมนี่พูดเพื่อแก้เพื่อไขสิ่งนั้นหยาบไหมฟังสิเราพูดเพื่อแก้เราไม่ได้พูดเพื่อความชั่วช้าละโมกแก่ผู้ฟังทั้งหลายเราพูดเพื่อให้เห็นโทษของมันโทษของมันเป็นขนาดไหนก็พูดลงไปให้ถึงโทษของมันสิไม่งั้นแก้ไม่ได้นี่มีแต่ชมเชยสนับสนุนอย่างเดียวในเรื่องในราวอะไรพูดให้มันถึงเหตุถึงผลสิโทษของมันเป็นถึงขนาดไหนโอ้ชิบหายจริงนะเรื่องยานี้เข้าแล้วครอบครัวเย่าเรือนเข้าไปหมดแล้วนะคนดีๆอยู่นี่เข้าถ้าเมียดีอยู่ผัวมันก็ดื้อไปหากินยาพิษมาจากนอกบ้านแล้วก็เอามาให้เมียกินสิเป็นบ้าโรคเอดทั้งสองทั้งผัวทั้งเมียลูกตกมาอยู่กับลูกเอดหลานตกมาก็หลานเอดแล้วมีแต่เอดเต็มบ้านเต็มเมืองนี่เราความคือความกระนองความน้ำล้นฝั่งรู้เอาสิความพอดีพอดีที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วมันไม่ยอมรับกันไม่ยอมสนใจไม่ยอมปฏิบัติตามระมัดระวังนี่ยิ่งเป็นของสำคัญมากนะเวลานี้เข้าแล้วบางทีก็หมอมาบ่นทุกข์ลำบากให้เราฟังไม่ทำไงวะเวลานี้เอดนี่แหมไปทั่วทุกดินแดนหมออ่อนใจแล้วเวลานี้ว่างั้นมาร้องทุกข์กับเราเรามันก็คนแบบนี้ใจหรือเปล่ามันเป็นมาจากไหนละเอียดมันละแล้วว่ามันไม่ใช่มันเป็นมาจากนี่รู้ขี้เสือโคลนเลยเนี่ยตัวนี้เอานี่ไปตัดซะสิจะว่างั้นแล้วหมอถอยกูเลยตัวเนี้ยตัวมันดื้อไอ้ตัวดื้อตัวนี้เองเลยว่าตัดมันทั้งโคยทั้งโคยทั้งผีเลยว่าเพราะว่านี่เอ้าพูดงั้นแล้วไม่งั้นไม่ถึงตัวเองมันยากขนาดไหนเราพูดอย่างนี้เราพูดเพื่อจะสกัดรัดกั้นตัวต้นเหตุมันยากมันไปหาระบาดโรคระบาดเข้ามาความหมายนะว่าโอ้หน้าทุเรศจริงนะมันจะเสียไปหมดทั้งบ้านทั้งเมืองเนี่ยเพราะเขาไม่มีขอบเขตเนี่ยเวลานี้กำลังโรคบ้านมันกำลังขึ้นระบาดสาดกระจายไปหมดแล้วนี่อันนี้สิมันตีตลาดออกมากมายนะ โลกราคะตัณหาเพราะเทศเพราะฉะนั้นเทศจริงย้ำเข้ามาตั้งแต่ตรงนี้ตรงนี้มันก็ความเสียหายที่สำคัญมากเวลานี้เด่นที่สุดก็คืออันนี้มันเด่นมากจะไม่เทศจุดมันเด่นได้ยังไงให้เห็นโทษของมันนะต่างคนต่างแก้ไขเลยนี่ความกินไม่พอกินไม่อิ่มตัณหาตามมืดกินเท่าไรก็เหมือนกับยิ่งกว่าแม่น้ำมหาสมุทรทะเลนั่นยังมีฝั่งนะมหาสมุทรทะเลมองหาฝั่งนู้นไม่เจอฝั่งที่เราเหยียบอยู่นี่มันก็ยังเจอมันยังมีอยู่นี่ในฝั่งนี้มองไม่เห็นฝั่งนู้นก็มองเห็นฝั่งนี้แต่เรื่องตัณหาตามมืดนี่มองเห็นฝั่งที่ไหนไม่เห็นมีเท่าไรก็เหมือนไปได้เชื้อแสดงเปรย์จดเมฆจดเมฆเอาหามาสิสมมติว่าหาผัวหนึ่งเมียหนึ่งมาเพียงเท่านั้นพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ได้มีอะไรขัดข้องเป็นประเพณีของสามีภรรยาที่โลกแก้มันไม่ได้ก็ให้อยู่ด้วยความมีขอบเขตเหตุผลหรือเขตแดนท่านว่าเนี่ยถ้าออกจากนั้นไปแล้วท่านไม่ได้บ้าเลยมีแต่ตำหนิท่าเดียวเท่านี้พอสองพอสามไปแล้วตำหนิพวกพินาศไปแล้วอันตำหนิอันนี้โรคเอ็นมันก็ออกมาจากอันนี้เองออกจากกินไม่พอเนี่ยเห็นมันเสียไปหมดเด็กเล็กเด็กน้อยจะชิบหายไปหมดนะต่อไปนี้โหน่าทุเรศนะมันทำยังไงล่ะต้องให้มีข่าวเกลสิมันจะยาวไปขนาดไหนวะว่างั้นเลยสิฮะขึ้นเวทีแล้วเอามามึงเก่งว่างั้นเลยบอกว่ามึงโบกมือเฉยกูนี่เราคนหนึ่งกูจะสู้ฮะนั่นที่เรียกว่านักครบสิตั้งหน้าสู้กันแล้วยังไงมันก็ถอยกลุ่นสู้เราไม่ได้เพราะสิ่งเหล่านี้มันเกิดจากเราเราเหนือมันอยู่นี่สติปัญญาของเรามีธรรมของเรามีปราบมันลงไปสิมันจะตายจริงก็มันตายไปสิน่ะว่างี้แล้วมันไม่ตายดีสุดเลยซ้ำแล้วเราห้ามมันดันอยู่แล้วมันก็ไม่ดิ้นไม่ดีถ้าลองเสริมสักหน่อยสิก็เหมือนไฟได้เชื้อพอเสริมเปลวมันแสดงแล้วอันนี้พอมาเสริมภาพเรื่องกิเลสตัณหาประเภทนี้มันจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆไม่มีวันอ่อนข้อเลยล่ะแล้วสุดท้ายคิดหายโอ้คนทั้งคนแล้วเราเป็นลูกชาวพุทธด้วยมันน่าจะฟังครูฟังพ่อของเราคือศาสดาองค์เอกนี่เราไปฟังใครเวลานี้กิเลสตัณหาปราบองค์ไหนมีเป็นล้านๆๆๆตำหนิทั้งนั้นตำหนิมันเมื่อรับแก้มันยังไม่ตกให้มันอยู่ในกรอบนั่นแหละฟังที่ท่านเอาถึงขนาดนั้นนะไล่เขาสู่กรอบให้มันอยู่ในกรอบอย่าให้มันดีดดิ้นไปจากนี้ถ้าดีดดิ้นไปจากนี้พินาศโลกนั่นท่านบอกถึงขนาดนั้นแล้วยังไม่ยอมฟังมันก็เสียไปเรื่อยๆเลยสิเอาธรรมะไปอ่านพินิจพิจารณาไตรตรองอย่าเห็นแก่ได้แก่ทำจะเห็นแก่อยู่แก่กินเล่นเล่อเผลอสติเสียตัวนั่นแหละไม่เสียใครเวลานี้มันทุกสิ่งทุกอย่างมันประสานกันอย่างนี้เนี่ยบ้านนอกบ้านในเมืองนอกเมืองในผสมประสานกันเข้ามาหมดอันนี้ก็ไหลบ่าเข้ามาไหลบ่าเข้ามาเขาว่าวัฒนธรรมทางตะวันนั้นตะวันนี้วัฒนธรรมวัฒนธรรมต้องเจริญสิมีความเจริญด้วยธรรมที่นี่มันเจริญด้วยธรรมอะไรเขาว่าวัฒนกิเลสคนชั่วนะเรื่องวัฒนตัณหาว่างั้นจึงถูกวัฒนหมาเดือนข้าวหมาเดือนสิบงั้นถึงถูกพวกนี้กินไม่เลือกพวกหมาเดือนเก้าวัฒนมันเจริญอันพวกนี้เจริญไหมถ้าวัฒนธรรมทำเจริญมันจะเป็นอย่างนี้หรือทำเจริญมีแต่ความสงบร่มเย็นเอาธรรมเข้าไปแทรกให้เฉยคือว่าเฉยเอาธรรมไปขายด้วยนี่วัฒนธรรมแปลว่าอะไรหรือว่าธรรมที่เจริญแล้วก็วัฒนกิเลสวัฒนตัณหากับตัณหาเจริญกามกิเลสกับกามวัฒนกิเลสวัฒนตัณหาเหล่านี้มีแต่กิเลสตัณหาราคะนี่มันเจริญฮะก็แปลมันถูกตามจับมันสิเขามีมานั่นเอาจากสับบาลีนี่ไปตั้งวัฒนธรรมจะเป็นอะไรไปโหเราก็เรียนจนเป็นมหาแปลนี่ไม่ได้ไปฆ่าหรือที่ไว้ทำไมอันหลวงตาบัวนี่มันกินข้าวพี่น้องหมดไปสักกี่หม้อแล้วล่ะมันแปลเพียงเท่านี้ไม่ได้แล้วไปฆ่าซะสินี่ละเพราะว่าวัฒนธรรมทางตะวันนั่นตะวันนี้มามันก็ไหลก็มาไหลก็มาที่ทางตะวันประเทศไทยก็รับปุ๊บมีอะไรไม่อั้นมีอะไรไม่อั้นเออมาไปมาก็โลกเอกว่ามันไหลเข้ามาก็โลกเอกเรื่องที่มันระบาดมาในแต่ก่อนเรามีเมื่อไหร่เมืองไทยเราปัจจัยที่จะทำให้คนหนุ่มคนสาวเด็กหนุ่มเด็กสาว มีความรวดเร็วต่อเพศอันเนี้ยแต่ต่อเรื่องทางเพศนี่นะในสมัยก่อนมันไม่มีแต่ที่มันมีเดี๋ยวนี้มันเป็นยังไงเพราะอะไรฮะกระภาพยนตร์เราก็ไม่เคยมีแต่ก่อนมันล้ำมาจากไหนเอาไปพิจารณาสินี่แหละต้นเหตุคือว่างั้นเลยคืออะไรวงภาพยนตร์ไม่ทราบหนังสดหนังแห้งประกาศกันลั่นเข้าไปในโรงก็ทั้งหนังสดหนังแห้งกองอยู่ในนั้นหนังสดก็ดูนู่นอู๋หนังแห้งก็ดูนู่นหนังสดก็เกี่ยวพันกันอยู่เหมือนอื่นผู้ไปดูเข้าใจไหมล่ะนู่นหนังแห้งเอาหนังแห้งเป็นเหธรรมชาติหนังสดไปพันกันอยู่ในนั้นนี่ภาพยนตร์แล้วไม่เห็นแล้วมันเป็นยังไงมันไม่สะดุดไม่ตื่นเต้นได้หรือกิเลสเป็นของตื่นเต้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่จะทำกิเลสให้ตื่นเต้นให้เป็นบ้านั้นมันจะไม่เป็นบ้าได้ไงคนเราแสดง อะไรแบบที่ว่าโชเชเหล่านั้นมันแปลว่าไงโชเชแสดงความละมกจกเปรตนั่นฟังสิมันมีเรื่องเสริมมันนี่ทั้งนั้นฟังให้ดีนะแล้วเอานำมาพูดให้รู้ต้นเหตุมันถ้าจะทำที่จะทำคนให้เสียจนกระทั่งหนูเล็กเด็กแดงมันเสียมันมาอย่างไรนี่มันมาอย่างนี้สถานเรืองลมต่างๆฮะบอกบาอาบอบนวดในครับหัวทั้งนี้นะมันมีแต่อันนี้ไม่ใช่เหรอหรือมันมีอะไรแต่หลวงตาบัวนี่เกิดมาแต่กดพ่อคนแม่ไม่เคยเห็นละนี่เขาก็ออกมาแล้วก็อ่านมาแต่นั้นก็พูดตามนั่นเนี่ยจะกินมีเท็ดอะไรก็แล้วแต่พี่น้องทั้งหลายผู้จัดเจนไปพิจารณาเอาเสร็จนะพวกนี้พวกจัดเจนเรามีแต่ล้ำรับตาพูดทั้งนั้นเราไม่ได้จัดเจนกับสิ่งเหล่านี้พวกจัดเจนในพิจารณาแล้วสิ่งนี้แต่ก่อนไม่มีในบ้านในเมืองของเราแม้ที่สุดเลยพวกนี่ก็เหมือนกันนะอย่าว่านั่นนะหนังสือเขาตอบทางเพศว่าเพื่อจะให้อะไรเพิ่มความรู้วิชาให้มีความเฉลียวฉลาดเกี่ยวกับการเรื่องเพศเรื่องแพทย์แล้วมีแต่เสริมให้มันเป็นบ้าเขาว่างั้นถูกนี่อันหนึ่งพอมองเห็นเท่านั้นตามันลุกวาวๆยังไม่ได้อ่านนะตามันลุกวาวๆแล้วนั่นหรือมันเป็นเครื่องช่วยงานหรือช่วยให้ตาลูกวาวให้เป็นบ้าหมาเดินก้าวเขาไม่เห็นบอกก็บอกกันบ้างที่ความจริงมันมีอยู่นั่นเหล่านี้เป็นต้นเหตุทั้งนั้นแล้วเวลานี้ออกอะไรที่ไหนมีแต่อันนี้ออกหน้าออกตาหนะพี่น้องทั้งหลายดูยาด่วนว่าเราหลวงตาอุตริให้ดูตามความจริงซะก่อนเพราะนี่ไม่ได้นำเรื่องอุตริมาพูดให้พี่น้องทั้งหลายฟังเพื่อการแก้ไขมันได้เท่าที่ควรนำเอาเหตุเอาผลเหล่านี้มาพิจารณาให้แต่พิจารณาสิ่งเหล่านี้เป็นยังไงในบ้านในเมืองเรากับหมูกับหมากับเป็ดกับไก่มันก็มีเหมือนกันมันเจริญอะไรเวลามันอยู่ธรรมดามันก็มีกิเลสแต่มันไม่แสดงมากเวลามันรุนแรงแล้วมันเป็นยังไงหมาก็กัดกันไก่ก็ไล่เตะกันอยู่กระทึกอยู่ในวัดเรานี่ไก่ป่าไก่บ้านอะไรมันไล่เตะกันอยู่กระทึกอยู่ในนี่บางทีเราค้อนไล่ปามนี่ขันก็อย่างนี้พวกเดินก้าวเห็นไหมพวกนี้มันมีเดินก้าวแล้วเราเลยเป็นแล้วตีกันแหละไก่ป่าก็ดีหมาเดินก้าวเดินฉิบก็ดีแล้วคนยิ่งไม่มีระดูด้วยแล้วยิ่งเอาสิ่งเหล่านี้มาเสริมด้วยธรรมะที่จะเข้าไปเป็นน้ำดับไฟไม่สนใจกันเลยแล้วทุกข์มันมาจากไหนมาจากธรรมหรือมาจากสิ่งไหนถ้าไม่มาจากสิ่งเหล่านี้จะมาจากอะไรอันนี้เป็นต้นเหตุสำคัญมากรุนแรงมากด้วยทุกสิ่งทุกอย่างรุนแรงอารมณ์อันนี้รุนแรงพูดถึงเรื่องความรักก็รุนแรงความชังก็รุนแรงความเกลียดความโกรธความมตุสลายทุกสิ่งทุกอย่างรุนแรงหมดถ้าลงเล็กออกมาออกจากราคะตัณหาเป็นต้นเหตุแล้วรุนแรงทั้งนั้นพินาศชิบหายได้เป็นอย่างดีไม่ต้องสงสัยอันนี้รุนแรงมากดังนั้นจึงต้องให้พักกันระมัดระวังให้ดีนะพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราก็เกิดมาถือพันมาจนกระทั่งป่านนี้แค่ก็ไม่เห็นเลยฟุ้งเฟ้อเหิมขนาดบ้ามาดังก้าวเหมือนพวกเรานี่ถ้ายังครองบ้านครองเมืองมาแล้วดำเนินตามรอยของพ่อของแม่ปู่ย่าตายายของเราซึ่งเป็นความดีมาแล้วจะดำเนินมาได้เพียงเหลือถามเจ้าของเราไปสิเอาละเช่นมากแล้วเขาจะสร้างหลุมแต่บัวมือเขาจะว่าเขาไม่ค่อยกินค่อยตายค่อยไล่ข่าวพวกเจ้าอยู่เลยนี่มันก็มีอีกบ่อนหนึ่งเอาละพ่อไอ้พ่อนยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังสิปเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนาราโสยะถามณิโชติราโสยะถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตปวัตมันตรายุสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีริสนิจังมุทาปชายิโนสตาโรธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังอาลังเนี่ย
2: มาจากบ้านนามนแต่วันจำเสร็
1: จเขาจำไหน
2: กาลสินครับ
1: เพื่ออะไรล่ะ
2: วันขอครับแล้วขอส่งพยาบาลคร
1: ับ ไม่มีแต่นิ่งจะตายแล้วนี่หมดเห็นแล้วนี่หมดว้าโรงพยาบาลไหนอ่ะ
2: โรงพยาบาลนามน
1: โรงพยาบาลนามนยกขู่เติมเลยล่ะยกขู่เสร็จแล้วเป็นหมอใช่เหรอเป็นอะไรมีหมอกี่คนโรงพยาบาลนามน
2: มีคนเดียว
1: แล้วกี่เตียง
2: 10 เตียง
1: อ๋อมี10 เตียงแล้วรถยนต์ไม่มีเหรอ
2: รถยนต์มีตั้งแต่เปิดโรงพยาบาลเมื่อ10 ปีแล้วมี2 เดือนตอนนี้ก็เสียขับไม่ค่อย
1: แล้วคันอื่นไม่มีเลยเหรอ
2: ไม่มีเลยครับ
1: คันอื่นไม่มีเลย
2: ม
1: ี
2: แต่รถกระบะของเขา
1: ไม่ใช่รถคันใหม่ไปสร้างแล้วคันเก่ามาอวดขอเหรอ
2: ไม่
1: สมัยทุกวันนี้คนมันหัวแหลมอ่ะ
2: ตอนน
1: ี้
2: กำล
1: ัง
2: ซ
1: ่
2: อมอยู่กาฬสินธุ์รถกระบะครับที่เสียเนี่ยคร
1: ับ เขาเล่าอะไร
2: ตอนนี้ก็ซ่อมเสียอยู่ที่กันละตอนนี้เปิดตั้งแต่เปิดโรงพยาบาลเลยครับ
1: นี่เวลานี้เรากำลังให้รอทั้งนั้นโรงพยาบาลต่างๆคือเรามาเป็นจังหวะพอวางห้องก็สั่งได้ไม่ว่าเครื่องมือแพทย์ไม่ว่ารถไม่ว่าอะไรๆล่ะก็พอเราเบาลงบ้างแล้วเราก็ทิ้งสั่งเพราะขอรออยู่แล้วนะมาขอไปแล้วพอเบาบางแล้วก็ทิ้งสั่งได้ทั้งนั้นเพราะว่าสั่งได้นี่ก็ครบเลยเดี๋ยวรอก่อนเพราะมันหนักมากเขารอเป็นจังหวะเวลานี้เป็นจังหวะที่รอมันมากแต่ที่อยู่ที่นี่แค่2-3 วันผ่านมาไม่จ่ายต้องเท่าไหร่6 ล้านกว่านะถึงนั่งเลยต้องจบเครื่องอะไรเครื่องมือเครื่องเยอะก็ต้อง4 ล้านกลับมาแล้วผมมาถึงวันแล้วจ่ายแล้วนี่แล้วก็เครื่องยนต์
2: ตอนนี้นั่งเกิดเป็นสกุลแรกก็ต้องขอมันต้องเป็นส
1: กุลแร
2: กตอนนี้ถ้าสกุลแรกต้องขอมันต้องเป็นสกุลแรกตอนนี้มี
1: ก็อำเภออะไรเขาเรียกอำเภออะไร
2: อำเภอนาโ
1: มนาโมนไม่อยู่ตรงไหน
2: อยู่ระหว่างทางกับเลยไปสมเด็จไปประมาณ10 กิโลจากที่นี่10 กว่ากิโล
1: เป็นนาโมนหรือนาพิม
2: อนนาโมนอำเภอนาโมนที่ตอนแรกคุณวสันต์
1: คนราศีมันมีไหม
2: ราศี
1: มีไหม
2: ไม่มีราศีไหนก็ราศีไม่มี
1: นามนันเนี่ย
2: ครับมีได้รับ
1: นี่ตอนที่เกิดนี่แล้วบางมาตอนที่เกิดนอน
3: แต่เด็กแล้วก็ไปถึงเ
1: รา
3: คนก็ไปได
1: ้ก็ผมก็เดินสบายสบายถึงเนี่ย
2: ครับ
1: ก็ทั้งเดินมาเนี่ยทำแยกตรงไหน
3: แยกเรา
1: เ
3: พราะ
1: เ
3: รา
2: พาอ้อม
1: พาอ้อมจากผมเดินมาถึงเ
3: ล
1: ย
3: แค่10 กิโล
1: แล้วแยกซ้ายแยกขวา
3: แยกซ
1: ้
3: าย
2: แยกซ
3: ้
2: าย
1: แยกซ้าย
3: แยกซ้ายเข้าไป
1: 12 กิโลบ้านนาที่นอนก็มีบ้านนามนฮะ
3: อำเภอนามน
1: ไม่ใช่เป็นนาที่นอนนะแล้วจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่มีเลย
2: ไม่มี
1: แล้วได้ยินใครพูดว่านาที่นอนนามนเนี่ย
2: ของเป็นนามน
1: อ มันมันอยู่ในรายชื่อการเงิน
3: ตรงบาทที่บ้านที่บ้าน
1: เขาเป็นนายอำเภอหรือ
3: ไ
1: ง
3: นายอำเภอที่นายสมศัก
4: ดิ์ใจไว้ที่ชี
1: ฮะ
4: นี่เป็นที่ใจไว้ที่ชี
1: นายชีคือ
2: ไว้ที่ชี
1: อำเภอนามนนะเอาไม่ใช่นายชีนายชีไม่เหนื่อยนะ
3: ไม
1: ่แล้วเกิดก็ถึงไม่เหนื่อยก็คงเป็นนายชีเงินก็คงเป็นนามนเราเรียนแล้วมันค่ากันอย่างนี้เราคือเราเป็นนาทีหนึ่งไม่ใช่นาทีหนึ่งนาหมอคนเดียวแล้วก็พยาบาล
3: รวมท
1: ั้
3: งหมดเป็นสี่มันห้าสิบ
1: แล้วตึกไม่เจอเสื้อ
2: มีพยาบาลสิบ
1: แล้วรถที่เราไปช่วยอยู่มันก็มีสองประเภทนี่เราพูดเรื่องเราเคยช่วยนะเราไม่พูดว่าเราจะช่วยหรือไม่ว่างั้นนะต้องฟังให้ดีนะมันต้องแยกต้องแยกให้ดีเพราะถ้าเราคนช่วยว่าถ้าต้องการด่วนเราก็ให้รถคือว่าจะเอารถพิอัพหรือจะเอารถตู้รถตู้แล้วเขาจะมีแรงด้วยอะไรนั่นเรียกว่าเต็มรถอันนั้นนะถ้าเอาธรรมดาก็เอาอย่างนั้นหลายเดือนเพราะมันต้องสั่งจากนอกแล้วแม้จะอยู่ในเพื่อนนี่ก็สั่งมาแล้วก็ต้องประกอบเลยเพื่อเครื่องพยาบาลต้องข้อมูลก่อนนะจะมาค่ายได้รถเนี่ยรถตาวรถอันนี้รถโตโยต้าอะไรไม่อย่างอะไรรถไม่ใช่โตโยต้ารถพิกอัพหรืออะไรขนาดรถเรียนนั่งนี่แต่เขาไปประกอบเครื่องพยาบาลข้างใน
2: ติ ด
1: หลังคา
2: ติ ดหล
1: ัง
2: คา
1: แล้วชื่อพยาบาลอะไรมันก็เหมือนกันหมดแล้วเป็นเดียวมันแค่วันนิดหน่อยนะเองถ้าต้องการเร็วที่เราเคยปฏิบัติเราเคยให้เขาถ้าต้องการเร็วก็เอาเราถึงนี้แล้วไปประกอบหรือไม่กี่วันท่านเราสั่งว่าให้เร็วที่สุดเท่าไรได้เป็นการดีเลยก็อาทิตย์หนึ่งจบเลยท่านบอกว่าให้เขาประกอบให้เขาแต่งนี่เราให้ทางอำเภอทางอำเภอคนอำเภอแรงดอกแรงน้อยละเราไปให้รถถึงนี่เขาขอมาอย่างเขาต้องการอย่างนี้เดี๋ยวเราให้เขาหรือให้เขาเลือกเอาเราบอกนี่ถ้าจะเอาตรงนี้นั้นต้องหลายเดือนถึงจะมาถึงถึงเขาจำเป็นมากเขาอยากได้ถึงรวดเลยนั่นเลยตรงนี้นี่แล้วเอานี่ก็เอาไปก็ติดต่อเลยให้เขาติดต่อเข้าไปประกอบเสร็จแล้วให้เอาไปใช้เลยบอกว่าถ้าเป็นนักกีฬาแล้วต้องสู้กันแบบนี้เลยว่าต้องยอมแพ้ยอมชนะว่าให้เอาไปใช้เลยเราก็จ่ายเงินตูมเลยเราไม่มีปัญหาอะไรถ้าประกอบเสร็จแล้วถ้ายังไม่เห็นเงินเราไปถ้าเรายังไม่จ่ายเงินยังไม่เอารถให้ออกมานี่เราไม่ให้บริษัทนี้จำเป็นต่อวันนี้กลับไปจนทั้งวันตาเข้ากับเราได้ไม่ใช่นักกีฬานั่นถ้าเป็นนักกีฬาถ้าประกอบเสร็จแล้วเอาไปใช้เลยให้หมอไปใช่เลยเราบอกนี่เราสั่งไปแล้วนั่นเองนะไปใช่เลยนะเราจะตามตกตามเงินเนี่ยเพราะว่าเสร็จแล้วหมอมาบอกเราเอาไปแล้วใช่แล้วเพราะว่าแล้วเราส่งเงินตุนเลยเนี่ยถึงกี่วันสองสามวันถึงแล้วสองสามวันถึงแล้วถ้าเราไหนที่ว่าถ้าเราไม่เห็นเงินมาไม่ให้เราก็หยุดไม่ติดต่อโดยการนั่นจนกระทั่งวันตายด้วยในธรรมดาฝังหรือจะไม่ได้เหมือนใครนะถ้าเชื่อจริงถ้าไม่เชื่อไม่เชื่อแล้วเราเชื่อว่าเป็นนักกีฬาแล้วขอถึงไหนเป็นกันราคาเท่าไรไม่ต่อสมมติเราสั่งเขาอะไรนี่ให้เอาได้อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นนะอย่าให้เพื่อนนะไม่ใช่ฐานะที่คนเพื่อนได้ยากเพื่อนเป็นขันเพราะมันเป็นฐานะที่เกิดไม่สมบูรณ์ไม่อยู่ว่าครับเอามาอย่างสมบูรณ์แล้วราคาเท่าไรเท่านั้นจ่ายตรงเลยนั่นไม่ต้องมาต่อมาลองกันไม่งั้นเดี๋ยวนักกีฬาจะเห็นใช่ไหมพอเราสั่งเราสั่งให้ได้อย่างใจเราวันนี้เราอย่างใจนี่มันราคาเท่าไรราคาเท่าไรใช่อย่างนั้นเลยมันสมกันใช่ไหมเราปฏิบัติมาอย่างนั้นครับใครก็ตามจะมาเล่าลอยอย่างนี้ไม่ได้จะไม่เล่นมันก็นั่งพวกบริษัทต่างๆไม่ว่าในกรุงเทพนี้เขารู้หมดรู้นิสัยเรารู้เรื่องของเราถ้าบ้าบอลว่าอาจารย์มหาบัวเข้าตรงไหนเอาเลยแบบนั้นจะดีกว่าที่เอาเลยเอาเราเป็นนักกีฬาจริงโยนนักสู้จริงถ้าว่าเป็นถ้าว่าตายเลยไม่มีการเดือดร้อน เหนือเรียนเพื่อมานั่งคุยเราใช่ไหมล่ะเหรอเมื่อเราให้จะต้องการด่วนนั่นเหรอถ้าต้องการด่วนก็เป็นรถที่อัพของบ้านนั่นแหละถ้าต้องการธรรมดาของรถก็ต้องสั่งแต่วันหลายเดือนนั้นเราเคยสั่งแล้วไม่สั่งกว่า3เดือนเนี่ยที่ตกมาอย่างเดือนละ3เดือนที่4เดือนส่วนมากจะอยู่ในย่าน4เดือนเพราะสั่งมานี่มันต้องร่วม30คันนะรถไม่ใช่น้อยๆนะที่เราให้เนี่ยสั่งออกจากเมืองนอกโดยสมบูรณ์แบบทุกอย่างเลยก็มีท่านที่คนหมายเขาไม่ให้แต่เรามันนายของพวกนั้นน่ะที่นายของพวกกระทรวงฟังนี่แหละพอไปก็หลวงตาจะไปชาติเพื่อชาติทำไมมันจะไม่ได้ว่ากฎหมายนี่กฎหมายเพื่อชาติแท้ๆหรอกว่านั่นเอามาโอ้ยฉันขออะไรก็ได้หมดแหละเขาว่าเขาก็ให้เลย 100% เลยนะไม่ต้องมาประกอบส่งมาโดยสมบูรณ์ปึ๋งเลยภาษีก็ไม่ได้เสียมากแล้วนี่เราสั่งมาเพราะกระทรวงนี่มีแต่รู้สึกทั้งนั้นเพราะอาจารย์มหาบัวรู้กันหมดเลยรู้กันหมดมากแต่มานี่ก็สั่งมาเมื่อ2นี่มันได้3คันแล้วมั้งไอ้คุณจับคันบ้านแพงคันนี้หมายถึงบุรีรัมย์นะนี่นานแล้วที่ไหนอีกคันนึงเนาะอยู่ที่เลยเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันกับรถตู้เหมือนกันก็แพงแต่ถ้าก็ไม่จะแพงก็ช้าอย่างเร็วไม่ต้อง3เดือนเนี่ยอย่างเร็วนะก็มาอยู่ในย่านสี่เดือนทำโลกิกรรมนี่บางรายมันเพียงอาทิตย์หนึ่งได้เลยไม่นานแล้วเกินมากไม่เห็นเลยสองอาทิตย์คือพอตกลงราคาเขาแล้วก็เอาเข้าเลยให้หมอแม่เขาเลยที่จะทำยังไงเราก็ได้เขาก็ประกอบปกเสร็จในเส้นในข้อนแก่นเขาประกอบในนั้นเลยนะหลายคันแล้วเราให้เขาประกอบเลยบางรายเพียงอาทิตย์หนึ่งเสร็จบางรายก็ไม่ถึงสองอาทิตย์ก็เกิดเหมือนกันมาเร็วอันนี้นะไม่ใช่หาเรื่องมาต้มของพ่อหรือแล้วนะหรือไม่ใช่มีทั้งหมดเลยเนี่ยมาด้วยกันทั้งหมดเลยมันพร้อมร่างมาต้มหรือยังไงเราไม่แน่ใจก็เรามันเคยเกิดมันเราต้องจ้อกันงั้นสิเมื่อมันลงกันได้แล้วก็คำจ้อมันก็จ้อหาเหตุหาผลใช่ไหมจ้อหาราคาฐานหาความดีไม่ใช่จ้อเพื่อเสียใช่ไหมมันก็ไม่เสียอะไรลงกันแล้วก็เอาละแม่ท่านนั้นหรือว่าไงมันลงกันไม่ได้มันก็ไม่ได้ถ้าลงไม่ได้ทำมันจะต้นจนกระทั่งเขาต้มจนเปื่อยจริงมันลงกันไม่ได้อะไรหมดแล้วเหลือแต่กระดูกใช่ไหมนั่นสิมันอยู่ที่ตัวอำเภอน้ำมนต์เลยนะ
2: ครับประกอบกับเป็นกิ่ง
1: ปรับเป็นสุดยอดให้เราไปดูก่อนนะเอาพิจารณากันนี่ก่อนไปดูแล้วพิจารณาเหตุผลแล้วควรจะให้หรือไม่ก็รู้กันตอนนั้นแหละนะที่ว่าแต่พอเราจะไปดูนี่ครับคนข้างโน้นทำหอมกระเทียมเลยทีเดียวไม่ได้นะนึกว่าเราจะขึ้นเสียงเราจะไม่ได้ขึ้นง่ายนะก็ขึ้นไปดูก่อนสนใจไปดูว่าพิจารณาเหตุผลต้องควรได้ยังไงก็
3: ถ้าสงสารผู้เวลาจะเข้าส่งคนไข้ในนาทีมันรถมันขัดรถ
1: นั่นล่ะเราเดี๋ยวนี้เราพูดกันในฐานสงสารรู้ไหมล่ะมันจะมาสงสารมาอวดอยู่หรอก็เราพูดกันในฐานสงสารนี่คิดดูที่เรางดไปเท่าไหร่เวลาโรงพยาบาลต่างๆที่มาขอเรามากแต่ว่าเราตัดคิวให้เมื่อเดือนนี้ก่อนพระยากภูมินี่ก็ตัดคิวให้นะคือโรงพยาบาลทั้งหลายที่มาขอเราให้รอทั้งนั้นเวลานี้คนเวลานี้กำลังหนักมากจ่ายเงินหมอเป็นล้านไปต้องรอซะก่อนเพราะเงินมันไม่ใช่น้ำหมาสมุทรทะเลดีกว่าเวลามันหมดมันก็หมดนี่ก็ยังตัดคิวให้นี่อันหนึ่งแล้วก็โรงพยาบาลอะไรเดี๋ยวโรงพยาบาลเขาจะปั้นขวดด้วยทางธุรกิจ
3: มันตรวจตรงนี้ป
1: ่ะตรงมันบ้านเปลี่ยนนั่นเขาก็มาขออันนี้เราก็ตัดคิวให้เลย2รายนี่แหละที่ให้รออย่างนี้นะให้รอหมดแต่2องค์นี้เราตัดคิวให้เพราะเหตุผลพร้อมที่จะให้แล้วก็ให้เลยทันที โรงพยาบาลพระนครศรีก็ได้ไปแล้วรถตู้รถอันเดียวได้ไปเมื่อเร็วๆนี้อันนี้จะตัดคิวให้มันตรวจยังไม่เห็นรายการมารายการจ่ายเงินอยู่แต่เพราะรายการสั่งก็สั่งไปแล้วรอถึงผมมาว่าอะไรก็รายการจ่ายเงินมาแล้วก็จ่ายเงินถึงเงินไม่ยากเลยถ้าลงมาลั่นคำให้แล้วไม่ยากถ้ายังไม่ให้ยากแต่การมันก็ยังยากอยู่เข้าใจหรือเปล่าถ้ายังไม่ให้สตาร์มันจะเป็นยากยังไม่ให้ถ้าให้แล้วก็เป็นล้านๆก็ไม่ทราบว่าจ่ายมากี่ครั้งแล้วนั่นไม่ยากเอาเท่านั้นนะไม่ถือว่าเราว่างเราจะไปดูก่อนไปดูทุกสิ่งทุกอย่างดูเห็นแล้วก็มีอะไรก็ตกลงยังไงก็ตกลงตอนนั้นนั่นเอาละนะเลิกเอาละแม่นยังเดี๋ยวนี้ห้อยหวงตาครับตรงก็ตาบอกว่าอะไรอย
5: ู่เลยยังยามาถวายหลวงตาค่ะเป็นวิตามินธรรมชาติของคนสูงอายุกินดีค่ะหลวงตา
1: เป็นยาอะไรยาบำรุงเหรอ
5: ยาบำรุงวิตามินรวมหลายอย่างแล้วมีธาตุเหล็กด้วยค่ะตาญาติที่ไม่ให้ต้องกินกันแล้วบอกว่าดีสั่งมาจากเมืองนอกค่ะ
1: เป็นยาเม็ดเหร
5: อตาก็กินบาลาเม็ดนะคะตอนเช้าก็ได้นะกินมา
1: ดูก่อนเติมฟาดเฮโรอีนมากันเลยไปกินกระเทศเฮโรอีนไปกินกระเทศเฮโรอีน
5: หลวงตาได้มีแรงเทศมากมาก
1: เฮโรอีนมาหลวงตาแล้ว
5: หลวงตา
1: ทันวันละเม็ดเป็นยาบำรุง
5: ยาบำรุงมันดีตรงที่ว่ามันมีธาตุเหล็กผสมด้วยเด็กที่คุณแม่เขาคิดกันและญาติก็สั่งเยอะก็เลยมาให้หลวงตาลองทำ
1: ดูดีละนี่มาคอยจริงเห็นไหมล่
5: ะ
1: กำลังวกเวกกันอยู่ก็ไม่พ้นนะ
6: เชียงใหม่เจ้า
1: ก็เชียงใหม่ไม่เชียงใหม่ละ
6: เจ้า
1: โอ้มาสิบคนละ
5: มาสิบคน
1: นะที่ที่ไหนก็ท่องก็อ๋ออ
5: ยากมาไหว้หรอนาน
1: มา
5: ฉัน
1: ฉันนี่ละมันก็ฉันก็พอแล้ว
5: เดี๋ยวไปให้ลงตาม
1: ไ
5: ปมาจากเชียงใหม่ก็เอาเมียงมาถวาย
1: ที่ไหนก็
5: สงสัย
6: เนี่ยเอาไปได้ผัว
5: แล้ว
1: ไม่ใช่มาต้มหลวงตาแล้วนะ
5: มาต้มเจ้าทำเมี่ยงเป็นอม
6: ติดแดงมือ
5: ติดแดงตรงนี
1: ้เ
5: น
1: ี่ย
6: มีเป็นเสี้ยเป็นหมวกเลยจ้ะ
1: อืมเชียงใหม่อยู่ในตัวเชียงใหม่ยังก้า
6: เจ้ามีเจ้าเปียกเจ้า
1: อ๋อเจ้าเปียกทำไมคุณเจ้าหลวงเคยไปอยู่นั่นใช่ไหม
6: ใช
1: ่กรรมฐานที่วัดเชียงหลวงกรรมฐาน
5: มาไกลจากบ้านนะพอดี
1: อืมพอดีหลวงเคยอยู่นั่นแหละแต่นั้นมาก็ไปมาอยู่เรื่อย
5: ตรงนี้มาได้ไปหลายป
1: ีก็ได้ไปหลายปีแล้วคุณแหวนเยอะไปแล้วไปหนึ่งแต่นั้นมาได้ไปอยู่ละแล้วก็โอ๊ยไปที่กับแล้วนี่ลืมว่าลืมภาษาเมือง
5: ลืมหมดแล้ว
1: คุณจะหมดแล้วก
6: ็
1: เขามาเมินแล้วอ่ะ
6: เขามาเจ้าก็ช่างฝากเมียมาบ่อยๆเจ้า
1: เจ้า
6: เจ้า
1: เจ้าเจ
6: ้า
1: เรื่องมาขี้เกียจมันกระดูนแน่เด็กไม่ดื้อเลยหรือไม่ดื้อเรียกว่าเด็กต้องดื้อเท่านั้นอ่ะโอ้ไม่มากหรอกใครพ่อตัวน่ะเด็กพ่อตัวทุกคนเด็ก
5: นะ
1: เกิดนี่เด็กคนตัวนั้นเต่าบ้าเขาก็รู้เรื่องเขาเองนั่นก็มาหาเนี่ยมาหาต้องปู่ให้ตาดีหน้าเอาใช่ไหมนะ
5: ตาขอไม่ด
1: ีข้าไม่แย่แต่ต้องปู่ต้องดื้อมันจะเป็นเด็กดื้อเก่งกันแต่โตกันมานี่ก็ดื้อแบบอีกแบบคนละแบบดื้อเด็กดื้อผู้ใหญ่หลายแบบเรื่องหายดื้อไม่หาย เด็กก็ดื้อแบบหนึ่งผู้ใหญ่มันก็ดื้อแบบตะกี้นี้ก็ดื้อแบบเอกเทศจำเอกตะกี้นี้เทศจำเอกมันดื้อนะถึงจะเทศจำเอกไม่ดื้อไม่เทศแหละเนี่ยผู้ใหญ่ดื้อแบบหนึ่งว่างั้นไปอะไรพ่อโอ้ไม่ไหวละดูเนื้อแน่อะไรยึดเอาว่า
5: ช่วยม
1: ัน
5: ถวายน้ำตา
1: เออ
5: เอาไว้ที่ไหน
1: นวดหลังสลานไปกล้วย

ธรรมะไปที่ไหนที่ไหนก็เข้ากับน้ำดับไฟไฟคือเรื่องของกิเลสมันเผาหัวใจสัตว์โลกเผาหัวใจสัตว์โลกแล้วมันก็ผันกิริยาอาการให้ยืดให้ยิ่งไปในชาติต่างๆซึ่งเป็นเรื่องความเสียหายซ้ำมากกว่ามากเมื่อมีธรรมแล้วก็มีแบบห้ามแล้วก็ยังอับดับบางครั้งที่อยากทำแต่ก่อนอยากทำด้วยในรู้เรื่องรู้ราวอะไรด้วยว่าโทษของมันเป็นยังไงไหมพอทำแก้เข้าไปเกินเลยเหยียบเบรกห้ามล้อได้ทำห้ามล้อกี่ได้นอกจากนั้นไม่มีอะไรจะห้ามกี่ได้นะมีทำเท่านั้นห้ามล้อกี่ได้เรียกว่าเหยียบเบรกน้ำดับไฟก็คือน้ำแห่งธรรมไฟคือที่ราคะกิณาราคะก็เป็นไฟกองโทสักกินาความโมโหโสโสก็เป็นไฟกองหนึ่งโมหักกินานี่ไฟกองใหญ่เป็นกองหนึ่งเรานี้จะเอาอะไรมาดับไม่ได้ทั้งนั้นต้องเป็นธรรมโดยถ่ายเดียวอย่างอื่นดับไม่ได้นะต้องทำดับนอกนั้นดับไม่ได้แล้วมีทำไปที่ไหนเรื่องฟืนเรื่องไฟอย่างนี้จะค่อยระงับดับลงไปเกิดความสงบสุขร่มเย็นทำมีที่ไหนร่มเย็น ทำนี้จะได้มาสอนโลกก็มีเพียงพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้ามามีสามขั้นขั้นหนึ่งปรารถนามา16อสงไขยแสนมหากัปแล้วใครก็ไม่ทราบเลยว่าอสงไขยแปลว่านับไม่ได้ถึง16หนถ้าเทียบรวมมันก็เรียกว่าเอาจุดล้านเป็นเกณฑ์ตอนนั้นก็มีก็ไปอยู่ที่จุดล้าน1ล้าน2ล้าน3ล้าน4ล้านอยู่จุดล้านนี่อสงไขยอสงไขยก็เหมือนกับเท่ากับว่า1ล้าน1ล้านไป16อสงไขยแล้วยังแสนหากับพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ปรารถนามาเป็นศาสดาสอนโลกเป็นของเล่นเมื่อไรผู้ที่รับทุกข์รับยากลำบากแสนสาหัสเป็นเวลายืดยาวนานก็คือพระโพธิสัตว์ชื่อปรารถนาเป็นศาสดาสอนโลกแล้วขนขวายตามทางของศาสดาซึ่งเป็นทางที่ลำบากลำบนมากทีเดียวใครยืนปรารถนาเท่าไหร่ความเป็นพระพุทธเจ้าล้มเหลวล้มเหลว นี่ก็พระองค์แสดงเสียเองเวลาท่านเสด็จลงมาจากดาวดึงไปโปรดพระมารดาลงมาเหมือนว่าท่านแสดงฤทธิ์ให้พวกนรกตกเปรตสวรรค์ชั้นพรหมมนุษย์มนาเห็นกันทั่วถึงหมดทั่วระยะนะอำนาจแห่งธรรมของพระพุทธเจ้าเปิดโลกให้โลกได้เห็นตามความจัดความจริงทั้งๆที่มีอยู่แต่ก่อนแต่ถูกกิเลสมันปิดไว้มองไม่เห็นก็เท่ากับไม่มีในวันนั้นพระองค์เปิดให้เห็นตามความเป็นจริงใครก็อยากปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าไม่ทั่วหน้ากันนะตามตำราบอกไว้ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าทั่วหน้าเป็นอัศจรรย์ที่สุดพระพุทธเจ้าเสด็จลงอัศจรรย์อาจารย์มากที่สุดถึงขนาดที่ว่าใครก็ประกาศนาเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้ามีเวลาที่พระองค์รับสั่งว่า นี่แหละที่โลกที่ปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยดูเอาพระเจ้าว่างั้นนะมากกับมากอย่างนี้แหละแต่จะได้เป็นพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงนี้ยากมากสักสามรายฟังสินะผู้ที่ปรารถนาเป็นพระพุทธ

เจ้าเพราะความอัศจรรย์องค์ศาสดาทิสเดลงมาจากชั้นดาวฤกษ์ไม่ควรใครได้เห็นทั่วหน้าแดนนรกสวรรค์เปิดจ้าขึ้นมาอำนาจฤทธิ์ของพระพุทธเจ้าฤทธิ์ของธรรมเปิดให้เห็นทั้งดีทั้งชั่วเชื่อบุญเชื่อบาปเต็มหัวใจในวันนั้นทั้งที่สิ่งนี้เคยมีมาดั้งเดิมเมื่อไม่เห็นมันก็ไม่กลัวคิดอยู่แต่กองไฟมันยังเดินก็ไปเหยียบได้มันไม่เห็นใครไหมล่ะถ้าเห็นใครจะไปเหยียบมันนั้นเปิดความจริงของมาพระองค์เปิดธรรมเปิดโลกธาตุอันนี้ใครก็จะปรารถนาเป็นศาสดาเป็นพระพุทธเจ้าปรารถนาปรารถนาเป็นโพธิสัตว์โพธิสัตว์เวลาพระองค์รับสั่งเนี่ยที่ปรารถนาเป็นผู้เจ้านี้จำนวนมากมาเวลาจะได้เป็นตัวจริงขึ้นมาแล้วสองสามรายก็ทั้งยากหรือว่านอกนั้นล้มเหลวไปหมดเพราะความเป็นศาสดานี้เป็นความปรารถนาที่หนักแน่นจริงๆเสียสละเป็นสละตายจริงเป็นเวลานานกว่าจะได้เป็นมาสมบูรณ์แบบ16อสงไขยนานนับไม่ครบนับไม่ได้ถึง16อสงไขยแปลว่านับไม่ได้16อสงไขยแสนมหากัปบ้าง8อสงไขยแสนมหากัปบ้าง4อสงไขยแสนมหากัปบ้างเวลาเป็นพุทธเจ้าแล้วทรงนิชานุภาพนิยาสดาภาพของศาสดาก็เป็นขั้นเป็นตอนลงมาพวกชั่วโมงสงขายอัศจรรย์ล้นโลกล้นสงสารเป็นศาสดาประเภทที่หนึ่งประเภทที่สองแปดสงขายประเภทที่สามสี่สงขายใครก็อยากเป็นพระพุทธเจ้าด้วยกันทั้งนั้นเวลาพระองค์เปิดให้เห็นความจริงว่าความจริงนี้มีมาตั้งเดิมแต่อำนาจของกิเลสตัณหามันปิดให้สัตว์โลกทั้งหลายตาบอดหูหนวกเดินไปเหยียบย่ำไปมันก็ไม่เห็นแล้วเขาตัวเองนั่นแหละไปเรื่อยๆเวลาเปิดนี่สัตว์ทั้งหลายได้เห็นเชื่อบุญเชื่อบาปเชื่อนรกสวรรค์ใครก็ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ก็สรุปลงว่าเออนี่ปรารถนามากมายขนาดนี้นะเวลาจะได้เป็นพระพุทธเจ้าตามความจริงความจริงแล้วสองสามรายเท่านั้นทั้งหลายนอกนั้นล้มเหลวหมดเพราะมันเดินมันก้าวไม่ไหวแล้วก็ปล่อยคือใจถึงจุดหมายปลายทางจนเป็นศาสดาขึ้นมานี้มีเพียงสองสามรายเท่านั้นคันว่านอกนั้นล้มเหลวหมดไม่เป็นท่า

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีกำชับเร่งดูแลรักษาและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางอย่างเต็มที่รัฐบาลเตรียมนำข้อเสนอของภาคเอกชนเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อนำไปขับเคลื่อนให้เกิดประโยชน์กับประชาชน
1: ผู้นำสหรัฐเตือนให้อิหร่านเร่งบรรลุข้อตกลงสันติภาพเพราะเวลาเหลือน้อยลงทุกทีทัพนักกีฬากรุงเทพมหานครคว้าเจ้าเหรียญทองกีฬาเยาวชนแห่งชาติสุราษฎร์ธานีเกมต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดูแลรักษาและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางอย่างเต็มที่